0: นี้
1: โอ
0: ส
1: ้โ
0: ม
1: ห
0: าคมฟุตบอลเกาหลีใต้ก็เลยไม่พอใจนักเตะก็เลยประท้วงนะคะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้ค่ะคุณสันมา
1: จ
0: ค
1: ้า
0: ่ะ
1: นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็มีพลังกับการทำงานในช่วงใกล้ปลายอาทิตย์แล้วอันนี้สังกมาสารวัตร
0: กนิกากิตติเวชกุลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: จองเต็มปีอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วครับกับกิจกรรม Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบทำอย่างไรให้ขายได้จริงกิจกรรมที่จะทำให้คุณมัดใจผู้บริโภคตั้งแต่เห็นบรรจุภัณฑ์และเจาะลึกถึงศิลปะแห่งการออกแบบใครที่จองไว้อย่าลืมมาพบกัน20มิถุนายนนี้ที่ Auditorium บมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook FM 96.5 และแอดไลน์ @thinking radio Global Pack Insightสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank
10: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
11: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: ากาศเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากประตูวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
6: สนับสนุน

0: โดย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีนะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยค่ะกับเช้าวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านเนี่ยตลอดเมื่อวานนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของข่าวสารที่เกี่ยวกับด้านพลังงานวันนี้ก็เลยอยากจะแตะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเห็นข่าวจากต่างประเทศแล้วและก็สื่อไทยก็นำมาลงกันเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีต่อเนื่องนะก็น้ำมันลดต่อเนื่องอีก 5% นะตอนนี้แตะ70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วต่ำสุดในรอบ3เดือนเลยเป็นข่าวที่ต่างประเทศรายงานเข้ามานะครับว่าเมื่อเห็นสัญญาณระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับทางอิหร่านออกมาแบบนี้ปุ๊บนี่นะทำให้ตลาดน้ำมันดิบโลกเนี่ยอย่าง Brent เนี่ยก็ปิดลดลง 4.21 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 5.1% นะตอนนี้มาอยู่ที่ 78.96 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบ West Texas อันนี้ก็ลดลง 4.70 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 5.8% ไปปิดที่ 76.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับนี่ถือว่าเป็นราคาต่ำสุดนะตั้งแต่2มีนาคมเป็นต้นมานะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะแม้ว่าหลายคนยังลุ้นๆอยู่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะหลังจากที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่อย่างน้อยๆมันก็ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกแล้วก็ราคาขายปลีกในบ้านเราด้วยนะครับ
2: ก็มีผลนะคะแต่ก็ต้องดูว่าแนวทางที่ก่อนหน้านี้นะคะว่าราคาน้ำมันขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ค่าขนส่งมันก็ขึ้นนะคะก็ต้องดูกันว่าจะลดลงได้หรือเปล่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคัสสกุลเกียรติเนี่ยก็ถูกพูดถึงได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าคือตั้งแต่มีเรื่องของราคาพลังงานสูงขึ้นเนี่ยก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะบริการค่าขนส่งทั้งหลายก็ต้องขึ้นราคาแต่ตอนนี้สถานการณ์น้ำมันโลกมันก็คลี่คลายไป ลงนะหลังจากที่มีความชัดเจนแล้วว่า MOU ลงนามกันแน่แล้วก็ที่ข่าวต่างประเทศออกมาในวันนี้นะคะที่ได้ติดตามข่าวกันก็คือมีลงนามแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วอันนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกมายืนยันแต่ว่าในพิธีการลงนามแบบชนิดเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยจะมีขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ยังมีอยู่นะคะจะมีอยู่ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งคุณสิริพงษ์เนี่ยก็บอกว่าตอนตั้งแต่สงกรานต์เนี่ยใช้วิธีการลอยตัวนะแรกๆเป็นการตรึงก่อนใช่ไหมราคาน้ำมันแล้วตอนหลังโอ้โหมันขึ้นไปเรื่อยเลยตรึงไม่ไหวแล้วนะคะไม่งั้นก็กองทุนน้ำมันก็บักโกรกแน่ๆพอสงกรานต์มาก็ประเทศไทยก็ใช้การปล่อยลอยตัวขึ้นได้ลงได้นะแต่ก็ใช้การกำหนดเพดานบอกว่าต้องมีการขึ้นลงได้เท่าไหร่ต่อราคาน้ำมันนะคะทีนี้ในเมื่อราคาน้ำมันทยอยปรับลดลงแล้วคุณสิริพงษ์ก็เอ่ยมาแล้วนะคะว่าราคาขนส่งและค่าโดยสารก็ต้องไหลลงเรื่อยๆนะคะแต่แม้เราจะเห็นข่าวการปรับลดราคาขายปลีกลงของราคาน้ำมันในประเทศไทยลง อย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้คือ2วันติดเลยนะลดลงมาแล้วเนี่ยนะคุณวิเชษฐ์แต่ในมุมของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกมันลงมาแต่มันยังไม่เท่ากับตอนที่มันปรับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือต้องพยุงราคาให้มีความผันแปรผันน้อยที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีลักษณะของการไปช่วยผู้ประกอบการขนส่งในการตรึงราคาค่าโดยสารด้วยคือรัฐอาจจะไปช่วยซัพพอร์ตไว้ในระดับหนึ่งนะคะอย่างเช่นการมีสมการคิดราคาน้ำมันนะเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นทุนถึง 70% ของราคาค่าโดยสารอยู่แล้วนะคะบอกถ้าราคาน้ำมันขึ้นมาถึง 30%ราคาค่าโดยสารมันก็ต้องขึ้นมาถึง 20% ด้วยแต่ที่ผ่านมาคือช่วงที่เราเจอในยุคน้ำมันแพงนะคะค่าโดยสารขึ้นไปเพียง 10% นะต่ำกว่าราคาต้นทุนกันอีกเพราะฉะนั้นเมื่อราคาน้ำมันทยอยลงราคาค่าโดยสารก็ต้องค่อยๆไหลลงด้วยแต่รัฐยังจำเป็นต้องไปตรึงราคาเพื่อควบคุมใน

0: ส่วนในเรื่องของข้อตกลงนะคะในการหยุดยิงซึ่งจะเป็นตัวแปรในการสร้างความมั่นใจให้กับระดับราคาพลังงานอย่างที่คุณวิเชษฐ์ได้รายงานไปในตอนนี้นะคะก็ดูจากที่เป็นสื่อนะคะของทางสหรัฐอเมริกาสื่อใหญ่ของทางสหรัฐอเมริกาเขาเนี่ยนะคะอย่าง CNN นะคะ CNN ก็เป็นสำนักข่าวชื่อดังของสหรัฐบอกว่าสถานี CNN เนี่ยเขาก็ได้รับสำเนาร่าง MOU ของอิหร่านและสหรัฐอเมริกาได้มาแล้วนะคะซึ่งก็มีการกำหนดเงื่อนไขการหยุดยิงนะของสองชาติอิหร่านอเมริกาการต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งการที่จะบรรเทาการคว่ำบาตรทางการเงินบางส่วนให้กับอิหร่านอันนี้อิหร่านจะแบบแฮปปี้มากนะคุณวิเชษนะเพราะว่าจะเป็นการนำมาทำให้เขาเนี่ยฟื้นฟูประเทศของเขาได้แล้วล่ะก็ถูกฟรีซมาพักใหญ่แล้วนะคะแล้วก็การที่รัฐบาลเตหะรานของอิหร่านเนี่ยนะยืนยันเจตนารมณ์ว่าจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดนะคะก็มีการรายงานเนี่ยนะคะจริงๆ CNN เนี่ยรายงานกันไปถึง14ข้อเลยนะคุณวิเชษนะคะถ้าเอาแบบเร็วๆนะคะถ้าเอาแบบเร็วๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในร่างเอกสารที่นะคะที่สำเนาเอกสารที่ CNN ได้รับมาเนี่ยบอกว่าทั้งคู่นะคะสองประเทศจะยุติสงครามในทุกแนวรบในทันทีและเป็นการถาวรรวมถึงในเลบานอนด้วยนะคะแล้วจะไม่เปิดฉากการดำเนินการที่เป็นปรปักษ์อะไรต่อกันไม่ข่มขู่ใช้กำลังต่อกันนะคะอย่างที่สองจะเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนซึ่งกันและกันจะละเว้นการแทรกแซงกิจการภายในกันและกันนะคะอิหร่านและอเมริกาให้คำมั่นว่าจะมีการเจรจาบรรลุข้อตกลงสุดท้ายภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน60วันแล้วก็ขยายเวลาไปได้ตามความยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่ายและทันทีอันนี้ก็ไฮไลท์ได้เลยนะคะบอกทันทีที่มีการลงนามใน MOU นี้อเมริกาจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงหรือขัดขวางใดๆต่ออิหร่านจะฟื้นฟูการสัญจรทางเรือภายในเวลาไม่เกิน30วันนะคะแล้วอเมริกาก็ให้คำมั่นว่าจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่โดยรอบใน30วันด้วยนะหลังจากบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายค่ะอันนี้แหละที่บอกว่าจะได้อานิสงส์ในเรื่องของการผ่อนคลายสถานการณ์พลังงานเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าพลังงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็อิหร่านเองจะต้องรับรองว่าการเดินเรือของบรรดาเรือสินค้านะคะจากอ่าวเปอร์เซียไปยังทะเลโอมานนะคะแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยนะคะคือไม่ว่าจะไปหรือจะกลับเนี่ยก็ตามเนี่ยจะต้องดำเนินการได้ภายใน30วันแล้วให้มีปริมาณของการเดินเรือต่างๆเนี่ยเท่ากับช่วงที่ก่อนเกิดสงครามด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แต่อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้อิหร่านเขาก็วางทุ่นระเบิดอะไรไว้นะคุณเจนใช่ไหมแต่ใครฝ่าฝืนโดนเลยอ่ะเรือไทยยังโดนมาแล้วเนี่ยนะฮะโดนยิงเลยด้วยซ้ำเนี่ยอิหร่านก็ต้องขจัดพวก อุปสรรคต่างๆที่ตัวเองทำเอาไว้แล้วก็ต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้วยนะคะก็แปลว่าหลังจากการลงนาม MOU แล้วต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้มันเหมือนก่อนการเกิดสงครามใน30วันนะคะส่วนสหรัฐเองก็ให้คำมั่นในการร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางจะทำแผนการที่ครอบคลุมและเป็นที่ตกลงร่วมกันสำหรับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของอิหร่านนะคะแล้วแน่นอนนะคะ อเมริการับที่จะหาเงินทุนอย่างน้อย 300,000 ล้านเหรียญค่ะโอ้โหนี่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะที่หลายๆคนที่บอกว่าโอ้อเมริกาเนี่ยท้ายที่สุดก็เสียทีเนี่ยนะไปเปิดศึกเล่นใหญ่แล้วในที่สุดเป็นยังไงต้องไปจ่ายเงินน่ะให้อิหร่านน่ะ 300,000 ล้านเหรียญเนี่ยซึ่งก็เรียกกันคือไม่เรียกว่าค่าชดเชยของการทำสงครามนะแต่ว่าหมายว่าเป็นแผนการในการฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจเรียกแบบนี้แทนอันนี้ก็จะทำขึ้นภายใน60วันนะคะแล้วอีกอันนึงก็ถือว่าเป็นอะไรที่อิหร่านได้เต็มๆเหมือนกันอเมริกายุติการคว่ำบาตรทุกประเทศที่อิหร่านต้องเผชิญอยู่นะคะแล้วรวมไปถึงมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมติของIAEA นะคะทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรต่างๆที่กระทำขึ้นโดยฝ่ายเดียวของสหรัฐ

0: ริกาก็คือจะยุติหมดเลยนะคะส่วนอิหร่านอิหร่านต้องดีลแรกอะไรมาอิหร่านต้องไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็มีการตกลงร่วมกันของ2ประเทศบอกว่าจะต้องมีการจัดการกับวัตถุเสริมสมรรถนะอันนี้ก็คือที่อิหร่านเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอาวุธเขาเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมอะไรของเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็จะต้องมีการจัดการในเรื่องนี้นะคะร่วมกันกับสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าในแง่ของความต้องการนิวเคลียร์ของอิหร่านก็จะต้องถูกจัดการอย่างเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่สหรัฐอเมริกาเขาก็ถือว่าตรงนี้เขาได้ความมั่นใจมาให้กับโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในระหว่างที่จะรอการตกลงขั้นสุดท้ายที่อย่างที่บอกอะว่าจะต้องคุยกันต่อใน60วันต่อไปเนี่ยนะคะบอกว่าทั้ง2ประเทศก็ตกลงร่วมกันบอกว่าจะคงสถานะเอาไว้เดิมว่าอิหร่านก็จะคงสถานะเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของตนเอาไว้เดิมอเมริกาพอจะยกเลิกการคว่ำบาตรใดๆกับอิหร่านแล้วก็ต้องไม่มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอีกหรือจะเป็นการเสริมกำลังเข้ามาของอเมริกาในภูมิภาคนี้อีกนะคะและอันนี้คือข้อ10ค่ะบอกว่านะคะสหรัฐอเมริกาให้คำมั่นว่าในทันทีหลังจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจแล้วจนกว่าจะวันถึงวันที่มาตรการคว่ำบาตรถูกยกเลิกกระทรวงการคลังของอเมริกาจะออกข้อยกเว้นให้อิหร่านสำหรับการส่งออกน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีหรือสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งหมดนะคะรวมทั้งก็จะนะคะจะมีข้อยกเว้นให้กับการที่บอกว่าไปฟรีดเรื่องของการทำธุรกิจธุรกรรมทั้งหลายของอิหร่านด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะคะในส่วนของธนาคารต่างๆประกันภัยขนส่งแล้วก็บริการอื่นๆด้วยนะคะก็คือเรื่องที่เคยไปบีบไปฟรีซเอาไว้เนี่ยก็จะต้องผ่อนคลายมีการออกข้อยกเว้นให้นะคะข้อ11ค่ะบอกว่าอเมริกาให้คำมั่นว่าเมื่อพิจารณาจากความคืบหน้าของการที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสุดท้ายเงินทุนและสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดหรือจำกัดไว้จะได้รับการปลดปล่อยหรือเปิดให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการที่เคยถูกเก็บไว้ในบัญชีหลักหรือโอนย้ายไปอะไรก็ตามนะคะท้ายที่สุดก็จะถูกนำไปใช้สำหรับการชำระเงินให้กับผู้รับประโยชน์ขั้นสุดท้ายตามที่ธนาคารกลางของอิหร่านกำหนดแล้วก็จะสามารถที่จะพร้อมใช้เงินทุนสินทรัพย์อะไรต่างๆเนี้ยได้ด้วยซึ่งอเมริกาให้คำมั่นที่จะออกใบอนุญาตและการอนุมัติให้นะคะก็คือต้องไปดูนะคะว่ามันมีความคืบหน้าในการไปสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายจริงอันนี้ก็จะมีการปล่อยเงินทุนกันออกมาให้นะคะข้อ12อิหร่านและอเมริกาตกลงร่วมกันว่าจะมีการจัดตั้งกลไกดำเนินงานเพื่อดูแลความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อตกลงและข้อผูกพันก็พูดง่ายว่าก็ต้องมอนิเตอร์กันนะคะร่วมกันนะคะว่าทำกันไม่มีใครบิดพริ้วนะแล้วก็ข้อ13ค่ะหลังจากมีการลงนามใน MOU แล้วและเมื่อได้รับหลักประกันเกี่ยวกับการเริ่มดำเนินการของ MOU ซึ่งมันก็จะมีข้อต่างๆนะดิฉันก็ข้ามไปละกันอิหร่านและอเมริกาก็จะเข้าสู่การเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตราที่เหลืออยู่เท่านั้นก็คือเขาจะมีอะไรที่ทำได้เลยทำทันทีแล้วก็พอเรียบร้อยเสร็จสับนะคะก็จะเข้าสู่การเจรจาในโหมดของมาตราอื่นที่เหลืออยู่ตามข้อตกลงนะคะแล้วที่สำคัญคืออันนี้ก็ต้องถือว่าต้องมีคนกลางนะคุณวิเชษฐ์มติตรงนี้เนี่ย MOU ที่ว่านี้นะคะต้องไปมีผลที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยก็คือต้องให้เหมือน UNSC เนี่ยนะคะได้ approve ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้มันมีผลผูกพันนะคะเอาเป็นว่านี่เป็นซอร์สข่าวจากทาง CNN อยู่นะคะก็เป็นว่าต้องดูกันนะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเวอร์ชันนี้จะเป๊ะหรือเปล่านะคะเพราะอย่างที่อิหร่านออกข่าวทางฝั่งอิหร่านเขามาเนี่ยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะคะก็คืออิสมาอิลบากีอีนะคะบอกว่าบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาได้เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในรูปแบบดิจิทัลนะคะแล้วก็แม้จะมีการเดินทางไปที่กรุงเจนีวานะคะแต่จะไม่มีพิธีการลงนามใดๆเกิดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์เขาบอกงี้แล้วนะในข่าวจากทางอิหร่านนะคะว่าเป็นการลงนามแบบดิจิทัล ไปแล้วเดี๋ยวนี้มันมีรูปแบบการลงนามแบบดิจิตอลได้ใช่ไหมคุณวิเชษนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราคิดกันว่าเวลาจะมีการตกลงใดๆมันต้องเซ็นแกรกกันใส่เอกสารนะแล้วก็แบบจะมีประเทศตรงกลางนะคู่กรณีก็นั่งขนาบเนี่ยแต่มาเกอี้บอกว่าไม่มีพิธีลงนามใดๆเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่เขาก็จะมีคนไปอยู่ที่นั่นนะคะก็เขาถือว่ามีการลงนามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามหากมีการละเมิด MOU สิโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกไงถ้าเกิดมีการละเมิด MOU นี้มันก็จะต้องมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างสูงขึ้นก็เหมือนกับการขู่ไกลๆเหมือนกันนะใครเบี้ยวเจอแน่นะคะใครเบี้ยวเจอแน่ต้องมีราคาการจ่ายที่สูงขึ้นนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่เขาเนี่ยพูดเนี่ยกว้างๆนะคุณวิเชษเขาบอกว่าประเด็นใน MOU เนี่ยล้วนแต่เป็นเรื่องที่เคยถูกหยิบยกมาหารือกันมาก่อนหน้านี้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็การเจรจาที่บอกว่ามีเวลาอีก60วันเนี่ยก็จะไปเน้นเรื่องนิวเคลียร์แล้วก็การผ่อนปลนมาตรการการคว่ำบาตรนะคะซึ่งบาคาอี้บอกว่าการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของอิหร่านตอนนี้คือจะไม่เจรจาในประเด็นนิวเคลียร์ในขั้นตอนปัจจุบันนะแต่จะเน้นเรื่องของการยุติสงครามกันก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงแล้วนะคะก็เป็นว่าการลงนามแบบดิจิตอลที่ว่านี้เนี่ยเขามีการลงนามทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเปอร์เซียด้วยนะคะก็เอาเป็นว่านะคะจะตรงกันกับที่ CNN ได้มาแบบ14ข้อเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงก็รอดูความชัดเจนเพราะว่ายังไงมันก็คงไม่เกินวันพรุ่งนี้แล้วค่ะก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะอย่างน้อยการที่บอกว่าการสู้รบที่ดำเนินมาทำให้โอ้โหไตรมาสแรกของปีนี่แล้วมันก็ส่งผลกระทบยืดยาวไปถึงการประมาณการเศรษฐกิจของทั่วโลกเลยจนทั้งปีเนี่ยอย่างน้อยมันก็ได้รับการยืนยันจากคู่กรณีเขาเองนะว่าแน่ๆมันไม่รบกันต่อค่ะคุณวิเชษฐ์แต่ว่ามันจะได้กันเป๊ะตามทุกข้อจะมีใครเบี้ยวใครระหว่างทางหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องวัดใจกันไปหลังจากนี้ด้วยนะคะ
1: คือถ้าอันนี้สามารถทำได้แล้วก็เป็นข่าวดีผมเชื่อว่าประเทศไทยเราก็ได้รับอานิสงส์แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราเนี่ยติดขัดอยู่กับเรื่องนี้เยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในการประชุมครม.เมื่อวันก่อนนี้คุณรอนที่กระทรวงศึกษานั้นรับทราบการยกเลิกที่จะไม่ให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้เป็นประธานและกำกับดูแลทางสำนักงานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เนี่ยสร้างความแปลกใจแปลกประหลาดให้กับหลายคนเนี่ยทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นร้อนใจเรื่องนี้เมื่อวานได้พูดนะข้ามประเทศมาเลยนะพูดจากรัสเซียมาเลยไปยันรัสเซียเพราะว่า EC ถือว่าเป็นโครงการที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราสร้างงานและดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศมาเยอะๆให้อยู่ๆก็มีการเปลี่ยนคนดูแลจากคุณพิพัฒน์มากลายเป็นว่าคนจะมาดูแลก็คือนายกจะเอามาดูเองนะเมื่อวานนี้คุณอนุทินเองก็เลยให้สัมภาษณ์บอกว่าผมอ่ะเป็นคนดึงกลับมาดูเองไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณพิพัฒน์อะไรหรอกแต่เนื่องจากว่า EC มันมีความพร้อมเรื่องของระบบการขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้มันเป็นขั้นตอนของการนำเสนอให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานเพื่อจะมาผลิตสินค้าและตั้งมหาวิทยาลัยหรือตั้งเมืองใหม่ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะซึ่งตนเองมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมากกว่าคุณพิพัฒน์นะอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายนะหลายประเทศเลยรวมถึงภาคเอกชนด้วยและได้เจอภาคธุรกิจทั่วโลกมากกว่าคุณพิพัฒน์อ่ะก็เลยตัดสินใจนำเรื่องนี้มาดูแลเองนะครับเพื่อสร้างโอกาสในการจับผู้ธุรกิจและอาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาประหยัดภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่ EC ให้มากขึ้นนะทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดบทบาทของคุณพิพัฒน์นะเพราะว่าคุณพิพัฒน์ก็มีงานจำนวนมากจึงถือว่าเป็นการช่วยงานกันมากกว่านะครับขณะที่เจ้าตัวคุณพิพัฒน์ธุรกิจประการเนี่ยวันนี้ต้องเป็นประธานการประชุมครม.นะนัดพิเศษเพราะว่าจะต้องตรวจร่างพรบ.งบประมาณปี2570เนี่ยนะก่อนที่จะนำเสนอเข้าสภาเพื่อรับหลักการในวาระหนึ่งให้ได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้ก่อนปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยนะเจ้าตัวคุณพิพัฒน์เองก็บอกว่าการที่มีมติรับทราบให้ยกเลิกการกำกับดูแล EC เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าคำสั่งดังกล่าวมายังไงนะโดยเป็นการอ่านผ่านที่ประชุมครม.เพื่อให้รับทราบเท่านั้นเอง จ้าตัวบอกว่าผมก็ยังไม่รู้นะคุณรอนว่าเขาจะให้ดูไม่ดู EC เลยมารู้ตอนนี้นะมาอ่านคำสั่งรับทราบในครม.นี่แหละนักข่าวก็ถามเลยบอกว่าเป็นเพราะว่ากำกับดูแลไม่ไหวหรือเปล่าคุณพิพัฒน์บอกว่าในส่วนนี้ต้องไปถามท่านนายกอนุทินมาถามย้ำว่าถือเป็นการลดบทบาทคุณพิพัฒน์หรือไม่คุณพิพัฒน์บอกแต่ไม่เพราะถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้เท่ากันหลังจากนี้นายกก็คงจะมอบหมายให้ดูงานอื่นต่อไปเนี่ยนะครับนักข่าวก็เลยถามว่ามันอย่างนี้มันจะเป็นรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าคุณพิพัฒน์ก็ปฏิเสธไม่นะครับพวกเราสามารถทำงานได้ทุกเรื่องนะครับบทบาทของใครคนของก็ของคนนั้นล่ะผมก็ทำได้ทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาคำว่ารอยร้าวไม่มีเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยและก็ไม่เกี่ยวกับการที่พรรคมีขนาดใหญ่ขึ้นคือเมื่อพรรคใหญ่ก็ต้องดูแลภาพรวมมากขึ้นเป็นเรื่องปกติเพราะพรรคใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะมาช่วยกันทำงานโอ้โหพอฟังประโยคของคุณพิพัฒน์บอกผมไม่รู้เรื่องมาก่อนนี่อันนี้แสดงว่าเป็นประเด็นแล้วล่ะคุณรวันเพราะว่าจริงๆเรื่องแบบนี้นะก็สื่อสารกันนิดเดียวก็น่าจะรู้ท่านนายกบอกว่าคุณพิพัฒน์ผมเนี่ยเอามาดูแลเองนะตอนนี้เพราะว่าผมจะได้ไปขายงานในต่างประเทศจะได้เชิญชวนนักลงทุนเข้ามาแต่พอมาเจอคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยตัวเองต้องมาอ่านคำสั่งในวันประชุมครม.เนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วแสดงว่าต้องมีประเด็นบางอย่างที่น่าสนใจนะผมนึกถึงอะไรรู้ไหมตุลันผมนึกถึงเรื่องหนึ่งที่ชนกันมาตลอดเลยนะแล้วก็เสียเวลามาหลายปีแล้ว5-7 ปีแล้วตุลันคือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินที่เอราวัณถึง CP เนี่ยได้สัมปทานนี้ไปแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลยจนคุณพิพัฒน์ได้บอกว่าถ้าอย่างนี้ปั๊บจะยกเลิกสัญญานะโอ้โหเรื่องนี้แตกตื่นกันเลยนะไม่รู้เจ้าสัวธนินทร์จะว่ายังไงนะแต่ช่วงหลังเจ้าสัวก็เจอท่านนายกอนุทินบ่อยนะไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เป็นปัญหาคารากสังมานานเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็เรื่องนี้จัดการยากที่สุดเลยเพราะว่ากลุ่ม CP ได้เรื่องนี้ไปแล้วแต่ความคืบหน้ามันไม่มีจะไม่เกิดเลยโครงการ EC เชื่อม33บินรถไฟฟ้านี่นะแล้วก็แถมยังพยายามความพยายามจะแก้ไขสัญญาในยืดออกไปหรือว่าจะเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยงวดแรกที่ต้องจ่ายเนี่ยคุณรวัตก็ปรากฏว่ายังไม่อยากจะจ่ายอยากจะให้จ่ายทีหลังนี่อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะกวนใจคุณพิพัฒน์ขนาดไหนหรือทำให้คุณพิพัฒน์เองจะรู้สึกขนาดไหนอย่างไรแต่ว่าการที่นายกมาดูแลเองผมเชื่อนะคุณรวัตว่าเรื่องรถไฟฟ้ารถไฟเชื่อม33 บินนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่เป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้นี่ก็คือเรื่องที่นายกโดนถามที่รัสเซียเลย
0: ก็ต้องดูว่ารายงานข่าวที่บอกว่าอ้างอิงว่าเป็นแหล่งข่าวจากที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคืออีกด้านหนึ่งก็บอกว่ามันมีปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน2 หน่วยงานสำคัญเลยนะก็คือทาง EEC เองเนี่ยนะคะซึ่งเขามีการบริหารในรูปแบบบอร์ดใช่ไหมคุณวิเชษฐ์บอร์ด EEC เนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็น BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็บอร์ดทั้งคู่เนี่ยนะคะบอกว่าในปัญหาระหว่าง EEC กับ BOI เนี่ยมีการปะทะกันมาโดยตลอดนะแหล่งข่าวจริงๆไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรระหว่างคุณอนุทินกับคุณพิพัฒน์นะแต่บอกว่า2 สำนักงานนี้เนี่ยมีการปะทะคือ2 หน่วยงานเนี่ยนะคะมีการปะทะมาโดยตลอดนะแหล่งข่าวอ้างว่าคุณพิพัฒน์เขาไม่ชอบทำงานท่ามกลางการปะทะกันในลักษณะนี้จึงเสนอให้นายกเอามาดูแลเองดีกว่านะคะแต่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่คุณพิพัฒน์ไม่เห็นด้วยกับการแก้สัญญารถไฟความเร็วสูง3 สนามบินนะแหล่งข่าวบอกว่าเพราะคนที่สั่งไม่ให้แก้สัญญาโครงการนี้คือตัวนายกเองนะคะคุณเชษก็แน่นอนเนาะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยโครงการใหญ่สำคัญแล้วถ้าเมื่อไหร่เกิดมีการปรับเปลี่ยนในทางที่ต้องพูดง่ายว่าทางเป็นประโยชน์ให้กับทางเอกชนที่ได้รับสมรทานก็คือเครือ CP ใช่ไหมคุณเชษคุณเชษคิดดูว่าคู่ที่แข่งขันตอนนู้นน่ะซึ่งดิฉันจำไม่ได้แล้วแต่มีแน่นอนเขาจะต้องเรียกร้องสิทธิ์ที่เขาหายไปหรือเปล่าบอกโอ้ถ้าแบบปรับได้อย่างนี้ฉันก็แข่งได้สิ
1: แน่นอนคุณรวัน
0: เนี่ยมันถึงทำให้มันมีการต้องหนูว่าคาราคาสั่งมานะจริงๆความต้องการเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มามีเกิดกันแค่ในเฉพาะช่วงของรัฐบาลปัจจุบันนะคะมีความค้างคากันมาหลายรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เราก็คงจะเห็นว่ามันไม่ไปถึงไหนเลยแล้วก็กลายเป็นว่าคอนเซ็ปต์นะคะของการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะสำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยมันจะกลายไปเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าตามแหล่งข่าวที่ได้เล่าถึงเรื่องนี้เนี่ยบอกว่านะคะ EEC ที่จะถูกดูแลภายใต้การมาดูแลกำกับโดยของท่านนายกเองเนี่ยที่ท่านจะมาเป็นประธานดูเองเนี่ยนะคะบอกว่าจะเป็นโปรเจกต์ EEC ในมุมมองใหม่เช่นอาจจะนึกว่าเอ๊ะตอนก่อนมันก็จะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องการเชื่อมโยงการขนส่งอะไรต่างๆใช่ไหมฮะกลายเป็นว่ามุมมองใหม่ตอนนี้ในมุมที่คุณอนุทินจะมาดูแลเองเนี่ยบอกว่า EEC จะเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารโลกไปพร้อมกันกับการเป็นศูนย์กลางลงทุน Data Center ค่ะนะเขาบอกว่าก็คงจะไปเน้นอุตสาหกรรมหนักแบบเดิมไม่ได้เนื่องจากพอคุณจะเป็น data center โอ้โห data center ใช้น้ำใช้ไฟเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เป็นว่าก็คงดูศักยภาพว่า EEC เนี่ยน่าจะถูกชูในความเป็นแหล่งมั่นคงทางอาหารของโลกไหมเพราะมีความพร้อมในเรื่องปศุสัตว์เรื่องประมงเรื่องเกษตรผลไม้พืชสวนนะก็ต้องบอกว่าพอรบกันเนี่ยรบกันนานๆก็ใช่แหละแต่ประเทศที่เวลาเห็นเขารบกันเนี่ยบอกว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งสำคัญเป็นจุดที่เอาไว้เป็นเกราะป้องกันภัยได้นะรบกันให้ตายชิงบ่อน้ำมันแล้วกินน้ำมันแทนข้าวแทนขนมปังนะได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกจริงๆเนี่ยการเป็นแหล่งอาหารของโลกอ่ะมันเป็นตัวช่วยได้เลยนะในเวลามีสถานการณ์ที่วิกฤตเกิดขึ้นจากภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นไอเดียว่าเอ้ยงั้นแล้วก็ชูเรื่องนี้ดิเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลกเนี่ยนะมันจะได้เป็นจุดแข็งไงเพราะเรื่องนี้มันก็มีความสำคัญมีความจำเป็นกับประเทศต่างๆเขาด้วยกันนะคะก็จะได้เป็นจุดที่จะดึงดูดการลงทุนเข้ามาในพื้นที่นี้ได้เพิ่มเติมอีกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลแบบหล่อๆเลยนะคุณเชษฐ์เหตุผลหล่อๆที่บอกว่าท่านนายกเนี่ยจะต้องดูแลเองแต่เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้คนมันก็จับข้อสังเกตจากที่เมื่อกี้คุณเชษฐ์บอกอ่ะพอคุณพิพัฒน์บอกว่าให้ไปถามนายกเองเนี่ยใช่ไหมคือถ้าตอบแบบที่แหล่งข่าวพยายามมาตอบแทนเนี่ยนะมันก็คงจะไม่มีประเด็นอะไรขึ้นมาแล้วมันมาตอบย้ำอย่างนี้อีกมันมาตอบย้ำบอกว่าไปมาเนี่ยตกลงรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยมีคนทำงานอยู่กี่คนทำไมหลายๆคนไม่เคยมีข่าวคราวเลยว่าทำอะไรอยู่หรือเป็นรัฐมนตรีโลกลืมหรือบางครั้งทำไมไม่ออกมาช่วยกันบ้างนะเวลารัฐบาลโดนโจมตีเยอะๆ
1: นายกโดนอยู่คนเดียวไง
0: นายกน่วมเลยนะท่าทางข่าวนี้ที่มาไกลจากรัสเซียคงทำให้คนที่นั่งเก้าอี้อยู่หนาวๆร้อนๆ1ปีต้องวัดผลกันละเดี๋ยวมาว่ากันในเบรกหน้าค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาวว
2: งการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6

0: ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
4: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
5: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
4: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
5: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดย
9: สร้างบ้านสร้างดี
10: ต้องแลนดี้โฮม
11: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
12: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณทำไมเรื่องนี้มันโยงมานะคุณวิเชษฐ์ทันทีที่คุณอนุทินนะคะก็ต้องให้สัมภาษณ์นะคะมาจากที่รัสเซียใช่ไหมคะเพราะว่าไปประชุมอาเซียนรัสเซียอยู่เนี่ยเกี่ยวกับกรณีเอางานของโครงการ EEC เนี่ยมาดูเองใช่ไหมปรากฏว่าแล้วก็มีแหล่งข่าวในทำเนียบรัฐบาลออกมาอธิบายเป็นฉากๆว่าเฮ้ยไม่ได้ขัดแย้งนะจะไปทำนู่นทำน
13: ี่พยายามอธิบาย
12: เพื่อไม่ให้มันเกิดการจับจ้องนะเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าคนจะนั่งคิดอยู่เนี่ยคุณวิเชษฐ์ไม่ใช่ลองดูสิว่ามันมีกี่โครงการกี่ภารกิจแล้วที่คุณพิพัฒน์รัชกิจภการในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยถูกมอบหมายแล้วก็ค่อยๆถูกเปลี่ยนตัวบ้างมาเป็นคนเอกนิติดูเองบ้างท่านนายกดูเองบ้างนะมันน่าคิดนะมันน่าคิดนะว่าเอ๊ะขุนพลภาคใต้นะอย่างคุณพิพัฒน์เนี่ยกำลังอยู่ในแหมดิฉันจะใช้คำนี้ป่ะอยู่ในขาลงว่ะนะมันจะอยู่ในขาลงหรือเปล่านะแต่ก็จะมีคนบอกว่าเปล่าๆไม่ได้ขัดแย้งกันไม่มีอะไรแบบนั้นนะคะแต่นั่นหมายความว่ามีการประเมินว่าคุณพิพัฒน์เอาไม่อยู่หรือเปล่ากับภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้รับความไว้วางใจมาเป็นคนเป็นประธานเป็นอะไรดูแลแล้วก็กลายว่าดึงค่อยๆดึงออกมาทีละอย่างสองอย่างเนี่ยทีนี้นะคนอื่นล่ะคนอื่นอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะมีแหล่งข่าวอีกโอ้โหช่วงนี้แหล่งข่าวทำงานหนักเลยนะคะเมื่อกี้แหล่งข่าวจากทำเนียบคราวนี้สื่อได้รับได้เช็คข่าวกันเนาะก็ต้องแน่นอนมีคนอยากได้ข่าวนี้ก็ต้องมีคนให้ข่าวอยู่แล้วว่าไอ้ตกลงมันอะไรยังไงกันเนี่ยนะในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นรายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทยบอกว่าตอนนี้พรรคก็โดนโจมตีหลายประเด็นทางการเมืองแล้วก็โครงการต่างๆเลยคุณวิเชษฐ์ดูสิจะเดินหน้าอะไรไปนี่มันดูกึกกึกกักกักติดขัดกันอยู่นะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฮอตอิชชูเลยเพราะว่าเป็นโครงการของลูกครูใหญ่ใช่ไหมถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าเป็นกฎให้นโยบายข้าราชการเขาไปดำเนินงานกันหมดนะ AI passport เนี่ยนะและไหนยังจะมีเรื่องของการย้ายระนาวที่ภูเก็ตกันอีกใช่ไหมโอ้ดูมันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเขาอย่างนี้เขาบอกดูนะภูมิใจไทยเนี่ยมีทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีก็มากที่สุดไปเป็นประธานกรรมาธิการของสภาก็มีถึง14คณะไหนจะไม่รวมถึงสสของพรรคที่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งอีกทำไมไม่ออกมาช่วยชี้แจงเลยนะไม่ออกมาช่วยชี้แจงไม่แสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมเลยเนี่ยบริหารประเทศมา2เดือนกว่าแล้วเนี่ยพรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเลยนะกำลังกระทบต่อนายต่อความน่าเชื่อถือก็เลยมีรายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทยบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคกำชับมาบอกว่ารัฐมนตรีประธานกรรมาธิการต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่คุณไปอยู่กัน14คณะคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเนี่ยต้องออกมาเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมาย

0: มาสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์จะต้องมีการประเมินผลงานภายในระยะเวลา1ปีถ้าใครที่อยู่ในตำแหน่งที่ว่านี้มีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะถูกปรับเปลี่ยนหมดเลยค่ะตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการหรือตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองนะจะได้เอาคนที่มีศักยภาพต่างๆและมีผลงานที่โดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วไม่ยึดติดกับการจัดสรรให้เป็นตามโควต้าด้วยเอาซีนะคะบอกว่านี่เป็นการส่งสัญญาณแล้วนะที่คุณอนุทินอยากจะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ก็เอาง่ายๆนะคุณวิเชษคุณวิเชษนึกถึงเรื่องโครงการ AI Passport อ่ะมันเป็นเรื่องเชิงเทคนิคเนาะการตรวจสอบก็เข้มข้นทั้งสายขุดอย่างอิสรชนกนะคะสายมีข้อมูลประกอบดังหนักแน่นอีกด้านหนึ่งก็จากประชาธิปัตย์และยังมีสายเทคต่างๆนี่ก็ช่วยกันขุดกันเต็มที่เลยไม่ใช่ดูเด็กคนช่วยคุณชัยชนกชิดชอบชี้แจงได้เป็นเรื่องเป็นราวอยู่แต่ก็อยู่ในกรอบประมาณนึงกลายเป็นข้าราชการประจำปลัดกระทรวงนี้นี่แอน
2: สอสไม่ได้มีเลยสอส
0: รับกระสุนเลยคือสิบสอสอาจจะดิฉันไม่แน่ใจว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ถนัดหรือเปล่าหรือสองเขาอาจจะคิดว่าก็มันเป็นเรื่องของกระทรวงใครกระทรวงมันหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่พูดถึงว่าเขารู้สึกไหมล่ะเอาพูดง่ายๆว่ามันก็เป็นความรู้สึกกระเทือนซางของบ้านใหญ่ด้วยนะใช่ไหมล่ะลูกโดนขนาดนี้อ่ะดิฉันพูดได้อย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยตายแล้วไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยววันนี้เขาจะมีประเด็นนี้อีกแต่คิดว่าคุณวิเชษคงจะมีอะไรเพิ่มเติมแน่นะจากการที่ขีดเส้นใต้1ปีต้องดูใน1ปีนี้เนี่ยนะคะต้องถูกประเมินผลนะแต่ในเชิงการเมืองเนี่ยคุณวิเชษบางทีปีหนึ่งกับเรื่องร้อนๆที่เข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งเนี่ยปีหนึ่งอาจจะนานไปนะเผลอๆอาจจะหดสั้นเหลือ6เดือนก็ได้ใครจะไปรู้ปีหนึ่งเนี่ยมันเป็นปกติไอ้ปีหนึ่งอะปกติแต่ถ้าเอาเข้าจริงนะกับการที่จะหยุดชนวนต่างๆเนี่ยบางครั้งถ้ามันไปต่อแล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันอาจจะไม่ทันหนึ่งปีคนหนึ่งนะแม้แต่กระทั่งรัฐมนตรีคนนอกนี่เราอาจจะพูดได้เนาะคุณวิเชษได้ยินข่าวคุณสุปจีไหมล่ะช่วงหลังอะ
1: ตอนหลังเงียบ
0: ไปเลยเอาเป็นว่าตั้งแต่กรณีทุเรียนพิมรีพายเนี่ยต้องบอกเลยคุณสุปจีทำอะไรแล้วดูจะไม่โดดเด่นเหมือนกับแรกๆแล้วอะตอนนี้นะที่ดิฉันสลับกลับฟังมาแล้วกันนะกลุ่มเอกชนใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายเขาก็รู้สึกว่าคุณสุภจีทำงานยังไม่ใช่อ่ะ
1: เอา
0: ไ
1: ปเข้าก
0: ันมันมีเสียงแบบนี้เหมือนกันมันยังไม่ใช่อ่ะแม้เราจะใช้คำว่าทำไม่เป็นมันก็แรงไปเนาะมันยังไม่ใช่อ่ะแล้วจริงๆงานคุณสุภจีเขาไม่ง่ายนะเพราะอะไรพาณิชย์บางทีมันต้องทำงานคู่กับเกษตรเกษตรไปอยู่กับภูมิใจเอ๊ะไปอยู่กับเพื่อไทยไงยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นงานง่ายเลยสำหรับกรณีของคุณสุภจีนะคะก็เลยน่าคิดใช่ไหมว่าเอ๊ะหลังๆคุณสุภจีอยู่ไหนนะทำงานอะไรอยู่ทำไมข่าวคราวมันเงียบกริบไปหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะว่าไอ้การประเมินนี้เนี่ยมันน่าจะถูกมองว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ทางท่านนายกถ้าทำมาเองด้วยไหมหรือจะเป็นแค่คนในโควต้าของพรรคเฉยๆเพราะจริงๆเนี่ยการที่ท่านทาบทามมาก็ต้องบอกว่าชูเขามาตั้งแต่หาเสียงมาเป็นจุดขายในการเลือกตั้งเนี่ยการจะหักหานแบบบุ่มบ่ามก็คงจะต้องมีเรื่องต้องถึงขั้นนั้นจริงๆนะคุยเช่ก็เป็นว่าตอนนี้ก็เลยแค่ติดเป็นวอร์นิ่งเตือนในพรรคภูมิใจไทยกันก่อนนะคะ
1: จริงๆผมว่าการส่งสัญญาณนี้นี่มันมีความหมายเลยล่ะกุรวันเพราะอะไรเพราะอันที่หนึ่งเนี่ยว่าคนที่เดือดร้อนตอนนี้ต้องเหนือจากคุณสุปจีนะกุรวันคือลูกเทพทั้งหลายที่มาเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่หนุ่มๆนะตอนนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอายุน้อยและไม่มีประสบการณ์พอมาทำงานจริงปั๊บไม่ค่อยจะมีผลงานไม่ค่อยจะทำงานร่วมกับข้าราชการประจำได้อย่างดีมากนักด้วยความที่อาวุโสน้อยกว่าข้าราชการประจำอันนี้โดนนะลูกเทพทั้งหลายตอนนี้นี่เดือดร้อนเลยเพราะเขามีความรู้สึกว่าอ่ะผมให้โอกาสแล้วคุณเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะคุณอายุน้อยมาแสดงฝีมือหน่อยแต่ผ่านมาจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าแต่ละคนยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันอ่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมเข้าใจว่า ตอนนี้เขาก็มองไปที่กลุ่มนี้นักการเมืองอาวุโสหลายคนเนี่ยที่มีประสบการณ์ในพรรคภูมิใจไทยก็มองไปที่กลุ่มนี้แหละบอกว่าตั้งลูกเทพมาปรากฏว่าทำไมไม่เอาผมอ่ะผมอาวุโสตั้งเยอะแยะผมเคยเป็นตำแหน่งทางการเมืองตั้งเยอะทำไมไม่ให้ผมอ่ะผมรับใช้พรรคมาตั้งเยอะอ่ะแล้วอยากจะพูดเลยว่าใครบ้างนะที่เขาพูดเรื่องแบบนี้แต่เอาเป็นว่าลูกเทพเป็นที่เข้ามาหนึ่งที่จะโดนอันที่หนึ่งนะคุณวันการที่สองเรื่องอะไรรู้ไหมตอนนี้เป็นโจทย์สำคัญเลยเรื่องอันที่สองคือเรื่องของร่างพรบโอนงบประมาณปี2569เพราะว่ารายบุญที่ติดตั้งเป้าว่าจะได้เงินค้างท่อประมาณ100,000 ล้านนะ85,000 ถึง 100,000 ล้านคุณวันแล้วก็มีการผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมออกข่าวกันก่อนว่าแต่กระทรวงไหนที่ยังไม่ลงนามในสัญญาจะซื้อจัดจ้างภายในวันที่เท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะเอาเงินนี้อย่าเพิ่งลงให้หยุดไม่ลงภายในวันนี้บอกล่วงหน้าเกือบ1 เดือนอ่ะแล้วคุณลองคิดดูแล้วกันว่าถึงที่สุดแล้วเงินที่มันค้างท่อจริงๆอ่ะมันกลายเป็นว่าอยากจะได้แสนล้านแต่ได้มาแค่ 25,000 ล้านอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะเอาเข้าครม.หลังจากเนี้ยไม่รู้จะไปได้เพิ่มหรือเปล่าแต่ระหว่างทางที่ข่าวออกนะคุณวันผมเชื่อว่าหลายกระทรวงเขารีบลงนามจัดซื้อจัดจ้างกับเอกชนเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เงินที่คุณเอกนิติหวังว่าจะได้100,000 ล้าน100,000 กว่าล้านจากทางท่อเนี่ยนะเพื่อจะเอาไปใช้ในการทำโครงการประชานิยมทั้งหลายมันไม่ได้ไงมันไม่ได้ตามเป้าตอนนี้รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกใครที่เป็นประธานนุประธานเนี่ยมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือคุณต้องไปหาเงินจากหน่วยงานต่างๆที่ค้างท่อออกมาแล้วมากองตรงกลางให้ได้ว่าคุณได้มาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผลงานเนี่ยมันจะวัดกันจากที่เม็ดเงินนะว่ากระทรวงไหนเอาเงินค้างท่อมาไว้ตรงกลางได้มากกว่ากันนะเดี๋ยวเรื่องนี้จะรู้ครม.หลังจากวันนี้ได้เข้าครม.โอนครม.งบ70เข้าใช่ไหมครับหลังจากนี้ครม.โอนงบจะเข้ามาทีหลังมันจะตามมามันจะวัดกันได้เลยว่าไอ้เงินเนี่ยที่รัฐบาลตั้งใจจะเอางบค้างท่อมาใช้เนี่ยเพื่อมาทำโครงการเพราะตังค์ไม่มีเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แล้วจะดูกันเลยว่ากระทรวงไหนเอาเงินค้างท่อมาได้เท่าไหร่อันนี้จะเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งเหมือนกันนะว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปหลังจากนี้1 ปี
0: วันนี้มีประชุมครม.นัดพิเศษด้วยนะคะก็เชื่อว่านะต้องดูความคืบหน้าเพราะอะไรเพราะฝ่ายค้านที่เราบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยความคมในการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็คมขึ้นทุกวันนะคุณกรณ์จติกวันนี้เนี่ยเขาถึงขั้นเอาเรื่องนี้ไปเป็นปมนะคะในการนำเสนอในการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกรับเรื่องท่านศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านรับเรื่องใช่ไหมเรื่องของการคัดค้านโครงการเงินกู้400,000 ล้านนะแล้วปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแล้วก็ให้ผู้ที่พูดง่ายว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็นำเสนอเป็นเอกสารเข้าไปที่ศาลคุณกรณ์จติกวณิชเนี่ยวันก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกเรื่องถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทำไมต้องแย้งว่ามันไม่ถึงขั้นต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้เนี่ยนะคะคือพูดง่ายๆว่านะคะคุณกรณ์ก็ใช้เรื่องเนี้ยคุณเชษเรื่องที่บอกว่าไปตามทวงเอางบ69มาก่อนงบค้างท่อเนี่ยนะคะคุณกรณ์ใช้คำว่าเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้นี้เลยซึ่งก็ไปยื่นเป็นเอกสารให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วนะบอกสถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่เข้าเกณฑ์ถึงขั้นจะเรียกได้ว่าเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจมันไม่ได้เข้าตามเงื่อนไขสำคัญตามรัฐธรรมนูญเลยนะคะเพราะอะไรคุณกรณ์แจงมาเลยนะคะรวมทั้งเรื่องปัญหางบที่ใช้ไม่หมดด้วยบอกว่าก็รองนายกด้านเศรษฐกิจ2 คนยืนยันแล้วนะคะมีปรากฏอยู่ในสื่อด้วยว่าทุนสำรองของประเทศก็อยู่ในระดับสูงสุดกระทรวงการคลังบอกจัดเก็บภาษีได้เกินเป้านี่สาธารณะก็อยู่ในกรอบความเชื่อมั่นการลงทุนก็เป็นปกติดีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นบวกมีการยืนยันจากรองนายก2 คนมันไม่เหมือนยุครัฐบาลสมัยก่อนนู้นที่ต้องกู้เงินแล้วออกเป็นพ.ร.ก.ไม่ว่าจะเป็นยุคต้มยำกุ้งยุคแฮมเบอร์เกอร์คริสต์หรือว่ายุคโควิดแล้วถ้ารัฐบาลกังวลเรื่องว่าราคาน้ำมันมีผลกับประชาชนจริงก็ไปลดภาษีน้ำมันสิหรือปรับสูตรการกำหนดราคาหน้าปั๊มสิแต่ตอนนี้ภาวะสงครามสถานการณ์ของโลกก็ดูจะคลี่คลายลงมากแล้วนะคะก็อย่างที่เราเห็นว่า MOU มันก็ออกมาแล้วเนี่ยนะคะความจำเป็นที่จะต้องออกเป็นพ.ร.ก.เงินกู้ณวิธีณวินาทีนี้แทบไม่มีคุณกรณ์ยังบอกด้วยนะงบประมาณปกติยังใช้ไม่หมดอีกไม่ถึง4 เดือนเดี๋ยวจะมีงบใหม่ของปี70ออกมาให้ใช้อีกไอ้งบ70ก็ต้องมีเรื่องของการกู้เงินอีกถึง800,000 ล้านบาทเอาเป็นว่าถ้าประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตในระดับที่เป็นภัยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงมีใครบ้างเหรอที่จะเชื่อว่าจะต้องแก้ปัญหาด้วยการหว่านแจกเงินด้วยไทยช่วยไทยหรือตั้งงบเร่งด่วนมาช่วยการเปลี่ยนผ่านพลังงาน แล้วทำอะไรบ้างวันนี้รัฐบาลยังไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณกรก็มองว่าไอ้การกู้เงินแล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของการที่บอกว่าผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้กันต่อใช่ไหมอีก3เดือนเนี่ยบางคน 1,000 บาทหมดไปแล้วดิฉันหมดแล้วนะคะเมื่อวานนี้ใช้เหี้ยนเลยค่ะเงินในไทยช่วยไทยพลัสเป็น0บาทแล้วเนี่ยนะคะก็คือกลายเป็นว่าเรื่องนี้คุณกรก็เอาประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นมุมข้อต่อสู้ในการไปอธิบายกับทางศาลรัฐธรรมนูญว่ามันไม่จำเป็นนะคะเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะคุณกรใช้คำนี้เนาะบอกว่าการแจกเงินรอบนี้ตั้งคำถามว่ามันเป็นเหตุผลเรื่องคะแนนนิยมทางการเมืองมากกว่าไหมถ้าใช้ภาษาวัยรุ่นเนี่ยแม่ทั้งหมดนี่เป็นข้ออ้างที่กากมากแหมใช้ภาษาวัยรุ่นนะแต่ว่าก็น่าจะรุ่นใหญ่นิดนึงนะคะว่ากากไม่มันนานแล้วเหมือนกันนะคะบอกว่าหากรัฐบาลสามารถใช้เหตุผลเหล่านี
1: ้
0: แล้วมาออกพรก.ได้รัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ยนะคะที่มันจะต้องโอ้โหมีความจำเป็นเร่งด่วนนู่นนั่นนี่เนี่ยนะจะไร้ความหมายเลยพรบ.วินัยการคลังก็จะกลายเป็นเหมือนกฎหมายที่ไว้พาดหัวข่าวเท่ๆเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าคุณกรทิ้งท้ายไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็โพสต์เอาไว้ใน Facebook ของตัวเองด้วยบอกว่าถ้าถามคนในการเมืองส่วนใหญ
1: ่
0: เขาคงบอกว่ายังไงศาลก็ให้ผ่านแต่ไม่ใช่ว่าคนวงในเห็นด้วยกับข้ออ้างรัฐบาลแต่เพราะเขาเชื่อว่ารัฐบาลนี้ทำอะไรก็ได้ไม่มีองค์กรอิสระใดจะกล้าขัดใจหรือขัดขวางแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะผ่านให้หรือไม่ผมก็ไม่ทราบแต่เห็นว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญเขาก็มีวิสัยทัศน์ชัดเจนกับประเด็นนี
1: ้
0: ฝ่ายบริหารควรมีเครื่องมือใช้ในยามวิกฤตจริงแต่กรอบการใช้อำนาจก็ต้องมีเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันปกป้องหลักการที่สำคัญนี้ไว้จนถึงที่สุดนี่คือหน้าที่และความเชื่อของทางพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนี่ไงถ้ายังเข็นเงินตรงนี้ออกมาไม่ได้คุณก็บอกอ่ะเดี๋ยวงบ70จะออกมาอีกแล้วนะไหนๆก็กู้เงินอีกแล้วนะแล้วมันใช่หรือเปล่ามันใช่แบบสิ่งที่บอกว่าเป็นความจำเป็นหรือเปล่าคือเนี่ยแหละแล้วถ้าอธิบายตรงนี้ได้ไม่เคลียร์นะคุณเชษฐ์ก็เข้าใจหัวอกคนเป็นนายกเหมือนกันนะว่าแบกอะแบกจนทะลักแล้วอะสำหรับสไตล์คุณอนุทินซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยต้องอยู่ในบทบาทแบกมาขนาดนี้มาก่อนจนกระทั่งต้องมาเป็นนายกเนี่ยค่ะ
1: นี่แหละก็เพราะงั้นการวัดผลงานของรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นประเด็นหนึ่งที่บอกว่าก็น่าสนใจนะคือถ้าผมว่าถ้าหากว่าสมมติใครไม่ไหวจริงๆเนี่ยท่านนายกอนุทินหรือคุณเนวินเนี่ยเห็นว่าไม่ไหวจริงๆมันก็ต้องยอมนะคุณรวันจะ1ปีหรือจะไม่ถึงปีถ้าจะต้องออกก็ต้องออกเพื่อให้คุณเนวินทำหน้าที่แทนไม่ควรจะปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานไปแล้วเกิดความเสียหายเสียดายเวลาและโอกาสตรงนี้เนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคุณรวันอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องพาสปอร์ต AI พาสปอร์ตด้วย
0: เรื่องการตรวจทุจริตคอร์รัปชันด้วยระบบ AI นะซึ่งมันก็อาจจะเทียบเคียงกับเรื่องกรณี AI Passport ด้วยจะช่วยได้แค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียสักเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนวันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าวัตถุประสงค์หลักเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนายศิริศักดิ์เปิดเผยว่าได้หารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยยังดำเนินการน้อยไปซึ่งน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจอยากจะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยมีความต้องการสูงแต่การจะซื้อขายกับรัสเซียขณะนี้ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าแม้จะยังสามารถทำการค้าระหว่างกันได้ตามช่องทางต่างๆแต่บริษัทของไทยมีความกังวลเรื่องนี้จึงอยากให้มองในอนาคตด้วยว่ารัสเซียก็มีศักยภาพโดยในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรอุปสรรคและโอกาสอยู่ที่ใดสุภจีชี้ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานเปิดตลาดยุโรปเอเชียใต้หนุนขีดแข่งขันไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าความตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ5ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่ผ่านความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และ FTA ไทยภูฏานควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือการค้าภายใต้กรอบอาเซียนและองค์การการค้าโลกสำหรับ FTA ไทย EFTA ซึ่งประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์และลิกเทนสไตน์ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปโดยประเทศสมาชิกเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดยุโรปมากขึ้นผ่านการลดและยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจบริการในสาขาที่มีศักยภาพอาทิก่อสร้างโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ค้าปลีกการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารธุรกิจความงามและสุขภาพรวมถึงธุรกิจดูแลเลี้ยงสัตว
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio

0: Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
2: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
1: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
3: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลค่ะวันนี้เรานัดหมายแขกจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการตรวจสอบทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับนะถึงจะเป็นการช่วยกันนะคะคือก่อนที่จะไปคุยกับแขกที่ได้วันนี้ได้กรุณาสละเวลามาคุยกันทางซูมคือคุณกิตติเดชฉันทังกูลนะคะขอดูความเคลื่อนไหวสำคัญที่เห็นบทบาทของการใช้ AI นะคะคือ เราอาจจะไม่ได้เจาะไปที่โครงการใดโครงการหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นกรณีที่อาจจะเทียบเคียงได้ AI Passport นะคะวันก่อนหน้านี้ที่ทีมของบรรดาสายเทคทั้งหลายนะคะที่ได้มีการทดสอบในเรื่องดังกล่าวแล้วก็

0: ไปพบเบาะแสสำคัญที่คุณไอซ์รัชนกเนี่ยซึ่งเธอได้บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีกรรมาธิการ2ชุดเลยที่จับเรื่องนี้ต่อก็คือกรรมาธิการติดตามงบประมาณแล้วก็กรรมาธิการของกรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมจะเอาเรื่องThAI Passport เนี่ยมาเกาะติดกันในเรื่องนี้แล้วบอกว่าจะมีการเปิดเผยหลักฐานใหม่มาเพิ่มอีกหลังจากที่ถ้าเอาคร่าวๆว่าคือเขาไปเจอว่าโครงการมันเริ่มก่อนมี TOR คือเอกชนเนี่ยมีการคิดอ่านโครงการนี้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วและท้ายที่สุดพอมีนโยบายจากกระทรวง DE เนี่ยก็แทบจะสวมโครงการนั้นมาแล้วไปๆมาๆก็กลายเป็นเจ้าที่เขาเริ่มทำนั่นแหละอันนี้พูดแบบโดยสรุปโดยเร็วนะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยก็ยังมั่นใจว่านะคะตราบใดที่ภาครัฐได้ประโยชน์งบประมาณใช้คุ้มค่าโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยตัวเองเนี่ยก็นะมีหน้าที่นะคะในการดูแลในกรอบนี้แต่ในส่วนอื่นๆที่กังวลกันต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพราะรัฐมนตรีไม่สามารถไปแทรกแซงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เลยถ้าจะให้รัฐมนตรีมาร่วมรับผิดชอบเนี่ยแม้ต้องดูตามความเหมาะสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมีข้อสงสัยสั่งให้ตรวจสอบแล้วข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันแล้วผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันพูดภาษาชาวบ้านคืองานเนี้ยกระทรวงดีอีนะข้าราชการทั้งกระทรวงต้องการันตีโครงการนี้แหละเพราะท่านบอกว่าท่านให้นโยบายแต่การทำอื่นใดของพวกคุณเนี่ยคุณไปทำในเมื่อคุณยืนยันว่ามันถูกต้องหมดแต่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกเขาเจอสิ่งที่ดูจะไม่ชอบมาพากลอยู่นะคะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ฮือฮากันนะคะคุณวิเชษต้องบอกเลยว่าถ้ามีคนพยายามจะเขย่านะคะในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมด้วยกรณีระบอบอากงแล้วอาจจะแบบไม่สามารถทำอะไรให้ระคายผิวกับท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะท่านเป็นผู้ว่าสมัยที่แล้วได้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ออกมายืนแถลงเลยนะคุณวิเชษฐ์น่าสนใจมากเพราะว่าประชาธิปัตย์ก็เป็นอีกพรรคหนึ่งที่ตอนนี้ใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาจับเขามีแอปพลิเคชัน2รัฐแล้วก็แอปพลิเคชันชื่อว่าภาษีไปไหนเมื่อวานนี้น่าจะเป็นประเด็นที่วันนี้หลายคนอยากจะต้องไปถามกันกับคุณชัดชาติเลยบอกว่าไปดูโครงการของกทม 43,000 กว่าโครงการงบประมาณ 52,000 กว่าล้านแต่92.8% ของโครงการที่ว่านี้ใช้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะมีมูลค่าไปแล้วถึง 13,000 กว่าล้านบาทจึงเป็นที่น่าผิดสังเกตแล้ววิธีการเฉพาะเจาะจงนั้นใช้วิธีการซอยย่อยให้งบต่ำกว่า 500,000 บาทซึ่งโครงการซอยย่อยนี้ก็เท่ากับว่านะคะมันไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการเทียบหรือประมูลราคาอย่างเหมาะสมมีบริษัทหนึ่งได้งานเป็นร้อยเพียงบริษัทเดียวก็มีอ่ะนี่คืออันนึงเลยนะที่ทำให้เห็นว่าเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยมันถึงเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วก็จะใช้วิธีรอหลักฐานใบเสร็จอย่างเดียวเนี่ยคงจะลำบากบางทีก็คนที่เรียกร้องเปิดประเด็นเรื่องนี้มาก็ถูกฟ้องปิดปากระหว่างทางนะคะทีนี้ถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะช่วยทำให้การตรวจสอบในเรื่องนี้มันแข็งแรงขึ้นขนาดไหนวันนี้นะคะมาพูดคุยกันต่อเลยกับคุณกิติเดชฉันทังกูลผอ.ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติเดชค่ะ
1: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีนะคะขอบพระคุณมากเลยต้องถามก่อนค่ะว่าสิ่งที่จะทำให้การตรวจสอบปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่าถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยโอ้โหท่าทางจะไปเอาผิดได้ยากเนี่ยแต่พอเราบอกว่าเดี๋ยวนี้เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI เนี่ยไม่ทราบว่าเราในทางปฏิบัติเองสำหรับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยสามารถทำเรื่องนี้เนี่ยให้มันเป็นผลงานหรือว่ามีความเป็นรูปธรรมในการที่จะตั้งแต่เห็นความผิดปกติตั้งแต่จะเอาเรื่องเอาราวเนี่ยได้ขนาดไหนอยากให้คุณกิติเดชช่วยเล่าการทำงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันให้ฟังหน่อยในเรื่องปัญหานี้ค่ะ
1: ได้ครับก็ขอบคุณมากครับก็ตรงวงองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเราทำระบบที่เรียกว่า Act AI นะครับเป็นการรวบรวมชุดข้อมูลเปิดภาครัฐในเรื่องการจัดซื้อจ้างนะครับเรื่องฐานข้อมูลนักการเมืองจากบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของปปช.นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนนะครับจาก DBD นะครับอันนี้ก็เป็น3ชุดข้อมูลหลักที่เราใช้นะครับในการเข้ามาวิเคราะห์โดยตัว AI ที่เราเขียนขึ้นเนี่ยครับในการตรวจสอบนะครับว่าประเด็นความเสี่ยงที่เข้าข่ายในการตั้งแต่พ.ร.บ.หุ้น

0: ที่สุดนะครับที
1: ่
0: สำคัญคือเราเก็บข้อมูลนี้ไม่ให้มันหายไปนะครับไม่มีใครมาแก้ย้อนหลังได้นะครับตัว AI ที่สกรีนนิ่งเนี่ยก็จะตรวจพบเราเรียกว่า red flag นะครับคือสัญญาณเตือนอันตรายเหมือนเวลาเราไปเที่ยวชายทะเลนะครับแล้วก็มีธงสีแดงสีเหลืองว่าอันนี้เล่นน้ําได้ห้ามลงไปเล่นน้ํานะครับก็แบบเดียวกันครับเนี่ยคิดเนี่ยคือถ้ามีสีแดงปุ๊บเราสามารถเข้าไปส่องดูด้วยว่าในโครงการนั้นเนี่ยมันมีลักษณะพฤติกรรมที่ส่อไปทางที่เกี่ยวข้องกับการจะทุจริตอะไรยังไงบ้างนะครับก็หนึ่งในสัญญาณก็จะคล้ายๆกับที่ท่านพิธีกรได้กล่าวนะครับเช่นมีการเจาะจงเป็นพิเศษไหมหรือว่ามีการเจาะจงแล้วก็ไม่มีการแข่งขันเข้ามาเสนอราคาเลยนะครับแล้วก็เจาะจงในมูลค่าที่สูงโดยใช้ข้อยกเว้นจากกฎกระทรวงในกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนนะครับมันจะมีกฎกระทรวงอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นข้อยกเว้นนะครับถ้าคุณไปใช้องค์กรหน่วยงานที่กฎกระทรวงนี้สนับสนุนนะครับคุณสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้นะฮะไม่ใช่ต่ำกว่า500,000นะครับอย่างที่เราเห็นทำปฏิทินทำตัดสูตรนั่นนะฮะนั่นคือเจาะจงแบบวิธีนี้นะครับ
2: อ
0: ีกอันหนึ่งก็คือวิธีเลี่ยงคือใช้วิธีคัดเลือกวงเล็บกไก่ขอไข่จอจานอะไรเงี้ยฮะมันจะมีวิธีคัดเลือกแต่มันจริงๆก็คือมันก็คือเจาะจงอะไรฮะเพียงแต่เรียกให้มันดูซอฟต์ลงอันนี้ก็จะใช้กับเลือกพวกบริษัททัวร์บริษัทรับเหมาจัดออร์แกไนซ์จัดงานนะครับถ้าไปดูจัดงานใหญ่ๆของรัฐเวลาใช้เนี่ยจะใช้ตัวคัดเลือกเจาะจงลงไปอันนี้ก็คือจิ้มเลือกตัวได้เพราะฉะนั้นคำถามที่เราต้องไม่ลืมเลยคือภาครัฐเขาอ้างทุกครั้งครับว่ามีระเบียบแต่ระเบียบเนี่ยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ไหมป้องกันการหัวสมยอมเสนอราคาได้ไหมคำตอบที่เราเห็นทุกๆวันนะครับก็คือยังไม่ได้ครับระเบียบมีไว้ให้ทำตามเป็นโปรเซสเฉยๆแต่ว่าอันนั้นคือ paper process มันไม่ใช่ monitoring process ครับก็คืองานแอดมินเขาก็ทำตามระเบียบที่ว่าไปแต่งาน monitoring ในการตรวจสอบ compliance ว่าหน่วยงานเนี้ยใช้เงินจัดซื้อจัดจ้างใช้ถูกวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่อันนี้ต้องเป็นกระบวนการคู่ขนานนะครับซึ่ง AI ที่เราพัฒนาเนี่ยเราใช้ในส่วนของการเป็น monitoring นะครับในการช่วยหน่วยงานปรับปรามตรวจสอบมีเครื่องมือในการคัดกรองข้อมูลโครงการนะครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยภาครัฐจะซื้อจ้างไม่ต่ำกว่า 7-8 ล้านสัญญาโครงการนะครับใช้มนุษย์ดูก็คงไม่น่าจะทันครับเฉลี่ยวันหนึ่งก็หลายหมื่นถ้าแล้วถ้าเข้าไปดูโอ้โหมนุษย์ไม่มีทางดูได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กลไกตัวระบบเทคโนโลยีตัวใหม่เนี่ยซึ่งในต่างประเทศใช้กันแพร่หลายแล้วนะครับบางประเทศอย่างเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะฐานข้อมูลจะซื้อจ้างเนี่ยเชื่อมโยงกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของเกาหลีใต้โดยตรงเลยมันมีระบบเรดแฟกที่สตง.เกาหลีใต้กำหนดเลยว่าถ้าเข้าเกณฑ์ลักษณะ1 2 3 4เนี่ยเด้งไปเตือนเลยให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบทันทีนี่คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายครับในการป้องกัน
2: ผมใช้ตัวนี้นิดหนึ่งคือไอ้ตัวที่เราจะไปตรวจจะไปจับใช้ AI ไปจับเนี่ยปัญหาหนึ่งที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ TOR เรื่องของการล็อกสเปคซึ่งผมไปเจอหลายหน่วยงานเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเจอตลอดเลยเนี่ยว่าเอ๊ะถ้าเราใช้ AI ไปจับนี่เราจะประเมินได้ไหมวิเคราะห์ได้ไหมว่าไอ้ TOR ที่ออกแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันมีโอกาสจะล็อกสเปคสูงเป็นไปได้ไหม
0: คำตอบทั้งทฤษฎีเป็นไปได้ครับเพราะว่า AI มันจะมีเทคนิคตัวหนึ่งที่เรียกว่า anomaly detection นะครับคือการดูค่าเบี่ยงเบนจากปกติเช่นปกติ TOR เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นที่ถ้าไม่โกงนะกรณีไม่โกงแบบปกติเลยมันก็ใส่เงื่อนไขปกติที่เราอยากได้งานนั้นนะแต่เมื่อไหร่ที่จะมีความพยายามหัวงานล็อกงานวางงานกันเนี่ยมันจะใส่เงื่อนไขประหลาดเข้ามาหรือไปผสมกับเงื่อนไขอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นที่เราเจอเช่นต้องเคยมีผลงานย้อนหลังกับหน่วยงานผมมาก่อนเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นย้อนกลับไปดูอ้าวเหลือเจ้าเดียวนะครับหรือต้องมีรายได้จากงานประเภทนี้เกินเท่านั้นเท่านี้นะครับพอเกินปุ๊บเข้าไปดูข้อมูลในตลาดนะครับว่ามีเจ้าไหนที่มีรายได้เกินปรากฏเหลือ2 เจ้าอย
2: ่
0: างเงี้ยครับหรือไปที่ใส่ชอบใส่กันก็คือต้องเป็น authorized dealer ในการขายผลิตภัณฑ์นู่นนั่นนี่อย่างโครงการล่าสุดที่ท่านคุยอยู่ก็มีนะฮะเงื่อนไขนี้ก็คือต้องเป็น authorized จากของไอ้ผู้ผลิตผู้พัฒนา AI ในต่างประเทศซึ่งในไทยตอนนี้มีกี่เจ้าที่มีอันนี้เรื่องถัดอันนี้คือแล้วคนที่ส่ง บริษัทที่เสนอราคากลางเข้ามาให้ในการสอบราคาเขามีไลเซนส์นี้กันหรือเปล่า

0: ถ้าคุณไม่มีแล้วคุณส่งเข้ามาราคานั้นมันเชื่อถือได้หรอว่าเป็นราคาโฮเซลเพราะอย่าลืมว่าเรากำลังเอายูสเซอร์5ล้านคนไปเพราะฉะนั้นราคาต่อหน่วยต้องถูกลงถ้าคุณเป็นออโทไลด์ดีลเลอร์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกการนึงที่ใส่กันและสุดท้ายที่ชอบใส่คือเอาเงื่อนไขงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหลักเข้ามาผส
1: ม
0: ที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นซื้อพวกเครื่องจักรทะลุพันใหญ่อย่างเช่นรถขนขยะรถอะไรเงี้ยมันจะมีสเปคประหลาดๆโผล่เข้ามาหรือมอเตอร์ไซค์ที่ตำรวจเคยซื้อนะฮะเป็นเครื่องยนต์ลูกสูบที่ไม่มีขายในท้องตลาด
2: ค่ะอันนี้ถามต่อคุณกิติเดชนะเข้าขาย red flag ทั้งนั้นเลยแต่ทีนี้พอมาเจอ red flag แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักมาเจอหลังจากที่ TOR ประกาศออกไปเรียบร้อยแล้วคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวรอเขาก็มาตรงตามขั้นตอนตามกระบวนการโปรเซสทั้งหมดแล้วทีนี้การที่เราอาจจะไม่ได้เจอข้อมูลชุดนี้ตั้งแต่เรียลไทม์เรามาเจอทีหลังเนี่ยในทางปฏิบัติการที่บอกว่าเปลี่ยน TOR ไม่ได้แล้วเขามาตามขั้นตอนถูกต้องทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีวิธีไหนที่มันจะทำให้รู้สึกว่ากลไกการที่อุตสาหกรรมมีพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือมาทำอย่างเงี้ยมันสามารถทำให้เกิดผลได้ในการระงับยับยั้งหรือการตามล่ะคะ
0: ก็จริงๆแล้วมันก็มี2มิติที่ต้องพิจารณาครับคือมิติแรกคือรัฐเนี่ยเขาเร่งรัดการจ่ายเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนระเบียบจะซื้อจ้างเราจะเห็นว่ากำหนดเวลาระยะเวลาไว้ในแต่ละเรื่องเนี่ยชัดเจนครับทีนี้ถามว่าเพียงพอไหมมันบางโครงการเนี่ยอย่างโครงการขนาดใหญ่เกินพันล้านเนี่ยประกาศแค่20วันเองนะครับถ้าถอยกลับไปอีกขั้นตอนนึงคือตอนจัดทำร่างTORต้องทำประชาพิจารณ์เนี่ยขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่โอกาสที่เราจะได้วิเคราะห์วิจารณ์อย่างที่เกิดขึ้นนะครับแต
2: ่
0: โครงการนี้มันเกิดขึ้นทีหลังถ้าเกิดขึ้นเร็วเนี่ยสามารถใช้ตัว AI เข้าไปดูได้หรือแม้จริงๆไม่ต้อง AI ก็ได้ครับเอามนุษย์ก็มานั่งดูแล้วก็ส่งเข้าไปใน generative AI ในท้องตลาดใช้ตัวโปรก็ได้นะครับช่วยวิเคราะห์ก็ได้ว่ามีแพทเทิร์นอะไรผิดปกติไหมมันก็วิเคราะห์ให้ได้นะครับเพียงแต่มันขึ้นอยู่ว่าต้องมีมนุษย์เข้าไปนั่งทำครับมันยังไม่เป็นระบบออโตเมชัน 100%
1: คร
0: ับไอตัวร่างTORเนี่ยมันเป็นอำนาจของหน่วยงานในการทำเพราะฉะนั้นดุลพินิจอยู่ที่เขาครับเมื่อทำออกมาแล้วมันก็คือถือว่ามันสำเร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบก็อยู่ที่เจ้าตัวที่ทำนะครับ
2: ค่ะทีนี้ตั้งแต่ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยได้ใช้กรรมวิธีของการพัฒนาเรื่อง AI เข้ามาเนี่ยแล้วได้เห็นลักษณะของการเป็น red flag เนี่ยขนาดไหนแล้วคะเอาว่าในปัจจุบันเนี้ยแล้วได้มีการส่งข้อมูลหรือส่งสัญญาณเตือนไปยังหน่วยงานปลายทางบ้างไหมแล้วเขามีปฏิกิริยาตอบรับจากปลายทางที่ท่านเรียกบ้างหรือเปล่าคะ
0: ก็มีเป็นบางเคสแล้วกันครับไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็บางหน่วยงานก็จะมาขอความร่วมมือนะครับในการช่วยจะส่งข้อมูลนะครับเพื่อเขาไปปรับปรุงกระบวนการจะซื้อจ้างหรือปิดช่องโหว่นะครับบางหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบก็ใช้ในการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ส่งไปให้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละครับอย่างทีมมาพบบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ใช้ในการตรวจสอบโครงการรัฐถ้าเจอไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็เอามาเปิดเผยให้พับบิกแล้วก็สื่อรับทราบนะครับก็เป็นการใช้ประโยชน์ตรงนี้ครับแต่ส่วนถ้าจะใช้เชิงลึกกว่านี้ผมคิดว่าหมู่พันถ้าเรามี 1,600 ล้านผมว่าเราอินเวสต์ระบบนี้ให้มัน implement ได้อย่างดีเลยครับก็นี่เราใช้ไม่กี่ล้านเองครับก็ยังได้
2: มาใช้เรื่องนี้ใช่ไหม
0: ครับผม
3: ก็ที่เด็ดถามเรื่องร้อนเลยไม่ใช่ AI passport นะกองทัพเรือกำลังเปิดนะให้เสนอราคาจัดซื้อเรือฟริเกตเนี่ยอันนี้มันมูลค่าเป็นหมื่นล้านอ่ะ
0: ครับ
3: มีบริษัทเกาหลี2บริษัทเข้ามามีบริษัทสิงคโปร์เข้ามามีบริษัทตุรกี2บริษัทเนี่ยกำลังบรุมมาตุ้มกันเลยนะคือทุกประเทศเนี่ยเรียกว่าวิ่งเข้าหากันอย่างเต็มที่เลยเราเข้าไปติดตามเรื่องนี้ไหมครับแล้วเราจะมีวิธีการในการตรวจสอบยังไงว่าไอการจัดซื้อเรือฟริเกตเที่ยวนี้มันโปร่งใสมันไม่มีการล็อกสเปคมันไม่มีการเอื้อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเพราะว่าแต่ละประเทศก็อ้างว่าของเองของตัวเองนะดีที่สุดแถมเสนอสเปคเกินมาอีกตั้งเยอะแยะมากมายเราได้ตามไหมครับ
0: ถ้าโครงการเกินพันล้านเนี่ยทางแอคเราจะมีโครงการที่ทำร่วมกับทางกรมบัญชีกลางอยู่เรียกว่าข้อตกลงคุณธรรมนะครับ Integrity Pact สำหรับมอนิเตอร์โครงการเกินพันล้านที่ส่งคนเข้าไปดูตั้งแต่ขั้นตอนจะทำร่างทีวาโครงการนี้ผมรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจว่าได้เข้าหรือเปล่าครับเพราะว่าการจะซื้อของกองทัพมักจะใช้ข้อยกเว้นตามพรบจะซื้อจ้างตามมาตรา7นะครับในการยกเว้นไม่มีการตรวจสอบเลย หน่วยงานดำเนินการเองก็คือไม่มีเทิร์ดปาร์ตี้เข้าไปมอนิเตอร์พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการพวกนี้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศออกมาว่ามีการเซ็นสัญญาแล้วหรือมีการเชิญชวนเสนอราคาแล้วถึงจะทราบรายละเอียดนะครับขั้นตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะเป็นหลุมดำที่เราจะเข้าไปไม่เห็นนะครับยิ่งเป็นการจะซื้อเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์เนี่ยมันเป็นเรื่องความลับความมั่นคงเนี่ยข้อมูลจะเปิดเผยน้อยมากครับ
2: อันนี้ถามคุณกิติกรนะคะในภาพรวมกว้างๆก่อนเพราะอย่างที่บอกว่ากว่าจะเห็นเรื่องราวแต่ละอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผ่านขั้นตอนอะไรกันมาพอสมควรแล้วนะคะจะไปยกเลิกพวกภาพบัญชีก็กลัวจะแบบเป็นช่องให้เอกชนเขามาฟ้องกลับบ้างทำให้เขาเสียหายเกิดการเสียค่าโง่ของภาครัฐอีกทีนี้ที่ฉันสนใจตรงนี้ว่าบางทีหลายๆหน่วยงานบอกก็นี่ไงช่วงที่เขาบอกเปิดให้ทำประชาพิจารณ์ไม่เห็นมีใครเข้าไปว่าอะไรเลยก็ทำมาจนถึงขนาดนี้ต้องถามคุณกิติเดชก่อนว่าในความเป็นจริงเนี่ยชาวบ้านทั่วๆไปมันจะมีใครมีเวลามาพอมอนิเตอร์ไหมคะว่าแต่ละกระทรวงนะจะมีงบแบบนี้คิดจะทำนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันมีกรณีที่ถูกพูดถึงอย่างมากอีกว่าในกรณีของลักษณะที่ไม่ใช่เป็นงบประมาณปกติเป็นประเภทอ่ะกองทุนต่างๆอะไรแบบนี้ที่เห็นบอกว่าโอ้เอาเข้าจริงเนี่ยแต่ละกระทรวงเขาก็จะมีการใช้เงินทำนองนี้อีกเนี่ยคุณกิติเดชมีข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ยังไงว่าจะทำให้สามารถเนี่ยเข้าไปช่วยกันตรวจสอบจับตาซะได้ตั้งแต่แรกเมื่อมันได้ทราบว่าจะมีโครงการหรือการริเริ่มใดๆนั้นเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้มาเห็นกันทีหลังแล้วก็จะแก้ไขไม่ได้หรือทำอะไรได้ล่าช้าไปแล้วอะค่ะ
0: ครับก็จริงๆตัวนี้มันก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ว่าใครเป็นสเตคโฮลเดอร์ที่สนใจเรื่องพวกนั้นควรต้องรับทราบข้อมูลนะครับอย่างจริงๆเรื่องนี้จะไม่เกิดเลยนะครับถ้าทำประชาพิจารณ์แบบตรงไปตรงมาเปิดเผยให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่รวบรัดแล้วทำในช่วงใกล้สิ้นปีซึ่งจริงๆแล้วมันขึ้นแค่ประมาณไม่เกิน7วันถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวใหญ่ตัวเลขอยู่ประมาณนี้ครับเปิดประชาพิจารณ์บนออนไลน์แขวนไว้7วันให้คนมาคอมเมนต
2: ์
0: ถ้าไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีใครทราบหรอกครับ
3: ใช่
0: อันนี้คือโจทย์ใหญ่พอเป็นข่าวแล้วถึงมาจัดเวทีประชาพิจารณ์อย่างที่เราเห็นใช่ไหมฮะที่มีคนมาเยอะแยะเลยอันนั้นควรจะเกิดขึ้นก่อนที่จะไปเซ็นสัญญานะครับโครงการขนาดใหญ่เกินพันล้านพวกนี้มีความหมายกับทุกธุรกิจนะครับภาคธุรกิจที่เขาอยากได้งานภาครัฐเนี่ยเขาก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาประมูลแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันควรจะต้องทำให้ตรงจุดนะครับถ้าเราจะทำโครงการบรรทัดฐานอย่างเงี้ยคนที่มีสเต็กโฮลเดอร์มีส่วนได้ส่วนเสียก็ควรจะเชิญเอกชนที่ทำธุรกิจสายนี้เข้ามาซึ่งเรามีกองทุนไว้ส่งเสริมบุคลากรและธุรกิจที่ทำด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วนะครับก็ควรจะเชิญเขาเข้ามาพิจารณ์ไม่ใช่ว่าไปประกาศอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ปุ๊บทำเลยนะครับเปิดประมูลผมคิดว่าอันนี้มันก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งอันที่สองต่อให้รู้มีประชาพิจารณ์แล้วแต่ไปเจอเงื่อนไขที่กีดกันไม่ให้เข้าเสนอราคาได้เช่นคุณต้องมีจอเท่านั้นเท่านี้มันไม่ใช่เป็นคุณสมบัติโดยตรงของบริษัทสายเทคในการพัฒนา AI ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขในการเขียนเข้ามาเนี่ยมันก็สำคัญมากว่าเจตนาในการลดจำนวนการแข่งขันให้เหลือเฉพาะบางรายที่ได้เปรียบนะครับผมว่าอันเนี้ยมันเป็นเงื่อนไขที่สำคัญด้านสุดท้ายที่เราต้องไม่ลืมก็คือความสัมพันธ์นะครับระหว่างผู้มีอำนาจอนุมัติกับคนที่เข้ามาเสนอราคาและที่เป็นที่คาดว่าจะได้รับงานนะครับมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอันเนี้ยเป็นสัญญาเลดแฟกที่อันตรายครับใน OECD แล้วที่เผยแพร่มาในรายงานเขาเรียกว่าเป็น perceive ของ conflict of interest นะครับไม่ว่าจะเกิดไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้าสังคมเห็นว่าคนที่มีอำนาจอนุมัติงบประมาณเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องทบทวนครับ
3: รูปแบบการประมูลแบบไหนการจัดซื้อจัดจ้างแบบไหนที่คนเลิกได้แล้วที่มันเป็นช่องทางอันดับหนึ่งเลยคนจะเลิกกันไหน
0: อันดับหนึ่งเลยฮะที่ควรเลิกผมคิดว่าโดยส่วนตัวคิดว่าควรเลิกระเบียบตัวนี้ไปซะมันไม่เวิร์คครับแล้วก็เพราะว่าอย่างนี้ครับโครงสร้างครับมันเป็นการจัดซื้อแบบกระจายตัวทุกหน่วยงานไปทำกันเองตามระเบียบที่ออกตรงกลางทุกคนฟอลโล่ตามนั้นใช่ไหมครับอันนี้คือการจัดซื้อแบบดีเซนทัลไลซ์แต่ในต่างประเทศที่พิสูจน์แล้วว่ามันลดปัญหาคอร์รัปชันและได้ประสิทธิภาพรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจได้จากการจัดซื้อจ้างเนี่ยเขาใช้ระบบเซนทัลไลซ์เป็นหลักผสมกับดีเซนทัลไลซ์นะครับไอ้ดีเซนทัลไลซ์เนี่ยเขาใช้อำนาจแค่ซื้อของพวกออฟฟิศเมดนะครับใช้สำนักงานซ่อมบำรุงทั่วไปเอาไปเลยครับแต่ถ้าเป็นจัดซื้อใหญ่ๆที่เป็นสตราทีจิกของประเทศที่ตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเนี่ย ้องใช้เซ็นทรัลไลซ์ยูนิตในการจะซื้อจัดจ้างนะครับหรือของวัตถุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทั่วประเทศทุกหน่วยงานมีใช้เหมือนกันคราวนี้ซื้อรวมตรงกลางเพื่อ economic of scale ในการลดราคานะครับทุกประเทศเขาใช้โมเดลนี้หมดอย่างสิงคโปร์ที่เราเห็นที่เขาไปดีลก็ใช้หน่วยงานตรงกลางไปดีลนะครับมาถึงได้
2: แล้วเซ็นทรัลไลน์ตรงนี้ใครเป็นคนดูแลครับเป็นหน่วยงานแยกมาต่างหากของรัฐบาลเองหรือว่าเป็นรูปแบบยังไงนะคะขอขยายตรงนี้นิดนึง
0: ครับเป็นหน่วยงานแยกของรัฐบาลครับเพื่อทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับมีหน้าที่กำหนดรายละเอียดต่างๆครับ TR เขาก็จะจ้างมืออาชีพมากำหนดเลยเช่นงานก่อสร้างใช้ TR แบบนี้นะครับเรียกว่าง่ายคือสร้างเช็คแอนด์บาลานซ์ให้เกิดขึ้นในกลไกการบริหารจัดการของภาครัฐกันเองนะครับหน่วยรับงบมาไม่มีหน้าที่จะซื้อจ้างเบ็ดเสร็จในตัวเองละไม่ได้ต้องแบ่งอำนาจออกมามีการคัดง้างกันนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้ไอ้เซ็นทรัลไลซ์บอดี้นี่ก็เป็นหน่วยที่ถูกตรวจสอบได้ง่ายมากเพราะว่าไอ้ถ้าปปช.หรือสตง.ก็ตรวจแค่ไอ้ตรงนี้แหละโครงการใหญ่ๆอยู่ตรงนี้คนนี้คุ
2: ม
0: นะครับถ้ามีอะไรผิดปกติเคสของหน่วยงานนี้รับผิดชอบก่อนม
2: ี
0: ความรับผิดรับชอบที่ชัดเจนตรงนี้ครับกระบวนการมันก็จะเกิดความโปร่งใสมากขึ้น
2: น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะอยากไปเรียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจของสิงคโปร์เพิ่มเติมกับเกาหลีใต้ที่เมื่อกี้คุณกิตติเดชเล่าให้ฟังเนาะบางทีเราฟังแต่ข่าวบ้านเราเราก็ดูมันแหมนะอยากไปดูคนอื่นเขาบ้างว่าเขาทำแล้วมันดีกว่าเราได้ขนาดไหนไว้โอกาสน่าจะรบกวนใหม่นะคะวันนี้กราบขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณลากันไปเลยนะคะพรุ่งนี้ขออนุญาตลารายการ1วันเป็นคุณวิรศักดิ์จัดรายการกับพี่วิเชษนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
6: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
8: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
9: ใจเย็น
8: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
9: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
8: มันอยู่ที่มืออ
9: ะไร
8: เชื้อโรค
10: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
11: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
13: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
12: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
13: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
14: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
15: สี่คอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับสี่คอนโทร1391
16: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์ พบกับเราทั้ง3คน
17: ปัทมาพรหานชันชัยรองแก้วชัยกฤต
16: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
17: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
18: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
19: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
20: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
21: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พฤหัสบดีที่18มิถุนายนนะคะก็อยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมค่ะในรายการ CEO Vision Plus นะคะสำหรับวันพฤหัสบดีนี้ก็จะเป็นวันพิเศษของพวกเรานะเพราะว่าจะได้คุยเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์กันแล้วก็มันมีข่าวที่ว่าทางสหรัฐเนี่ยสั่งแบนตัว Cross Faber และ MyTOS 5นะคะที่ก็เป็นประเด็นที่ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้เข้ามาเหมือนว่าก้าวก่ายแล้วก็มีส่วนในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็เทคโนโลยีของบริษัทเอกชนนะคะแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกันต่อกับดร.ปริญญาหอมอเนกกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติค่ะผู้เขียน The Cyber Mindset ฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิตอลสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
22: สวัสดีครับคุณจรินาครับสวัสดีครับร้องครับคุณสวัสดีครับ
21: อาจารย์เห็นว่ารายได้ของบริษัทเองก็ไม่มีทีท่าจะลดลงแต่อย่างใดแต่ว่ามีข่าวที่ว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยเข้ามาแบน Cross Faber และ MyTOS 5นะคะแต่ว่า Anthropic เนี่ยรายได้ผู้ใช้งานปรากฏว่าเพิ่มขึ้นสวนกระแสเลยนะคะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี
22: ้ที่เราจำได้เมื่อหลายเดือนก่อนนะมันจะมีการเปิดตัว AI Frontier Model ที่มันเขาบอกว่าเก่งที่สุดในโลกนะครับโดยแอนโทปิกเนี่ยชื่อว่าไมท็อปพรีวิวจะไม่ใช่ไมท็อปไฟฟ์ไมท็อปพรีวิวเนี่ยเขาบอกว่ามันเก่งมากสามารถจะเจอช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ที่มนุษยชาติใช้กันเนี่ยอย่าง OpenBSD เนี่ย27ปีคุณจริงๆไม่เคยมีใครเจอ27ปีที่ Open Source นะเปิดโค้ดได้หมดเลยนะมนุษย์ก็ใช้กันมา20กว่าปีไม่เคยใครเจอช่องโหว่ไอไปทอดมาจากไหนไม่รู้ว่ามันเจอช่องโหว่ Zero Day ของ OpenBSD 27ปีแล้วยังเจอช่องโหว่หลายตัวแล้วก็ภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยสามารถเจอช่องโหว่นู้นช่องโหว่นี้เนี่ยมันเป็นพันช่องโหว่เลยเรียกว่าเป็นช่องโหว่ที่เขาเรียกว่า CVE Common Vulnerability Exposure ซึ่งปกติแล้วเนี่ยต้องใช้พลังของมนุษย์ในการหาในการรีพอร์ตรายงานอาจจะนานๆทีวันนึงเจอตัวสองตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันเจอหลักพันเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นตัวอันตรายที่วงการเขามองว่ามันอันตรายแล้วก็ประธานเฟดคนเก่าเจอร์โรมพาวเวลแล้วก็รัฐมนตรีคลังสหรัฐเรียก CEO ของแบงก์มาคุยว่าเฮ้ยคุณเตรียมพร้อมกับไอ้ฟอนเทียตัวนี้หรือยังมันอันตรายนะอย่างนู้นอย่างนี้ตอนหลังก็เลยสรุปว่าไปทำโปรเจกต์ตัวหนึ่งชื่อโปรเจกต์ Glasswingโปรเจกต์นี้ก็คือ Microsoft เอา Google Amazon แล้วก็ยักษ์ใหญ่การแพลตฟอร์มมาคุยแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยเอาไปแก้บั๊กก่อนเอาไปแก้ช่องโหว่กันก็ยังไม่เปิดให้ใช้สาธารณะวันนั้นเราเคยออกรายการนี้ไปรอบนึงนะ
21: ใช่ค่ะ
22: ใช่ไหมแล้วถ้าคุณจินตนาการได้ก
21: จำได้ค่ะ
22: วันนั้นให้สัมภาษณ์ก็ไปฟังเทปผมบอกว่ายังไงมันก็ปล่อยแน
21: ่
22: มันก็ปิดมันก็คือบล็อกไปอย่างนั้นแหละมันคิดของดีขึ้นมาเนี่ยแล้วของมันขายได้ทั่วโลกอ่ะผมถามคุณสุวิญญาหน่อยสหรัฐเขาก็ทำมาค้าขายใช่ไหมเป็นพ่อค้าขายของขายเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ขายคนทั้งโลกเลยครับถูกไหมครับจะขายมันใหญ่เฉพาะรัฐบาลสหรัฐอะไรนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ในที่สุดวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเป็นดีเดย์ก็ได้นะ9มิถุนายน2569เนี่ยเขาปล่อยตัวไมทอสไฟท์แล้วก็เฟเบิลไฟท์ออกมาเฟเบิลไฟท์เนี่ยเขาบอกตัวเนี้ยเขาเอาเครื่องซีเคียวริตี้ไปขังกรงไว้ละมันมีการเร็วมีอะไรป้องกันแล้วคือจะมาใช้ทำชั่วทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาออกแบบมาละไม่ต้องกลัวปล่อยขายได้ต่อไปฮะหมายถึงว่าที่ผมบอกคุณธีนาไว้เมื่อครั้งที่แล้วว่ายังไงมันก็ปล่อยอ่ะเพราะมันต้องขายของอ่ะมันต้องมีคนมาสมัครพอปล่อยปุ๊บเนี่ยคนไทยก็ได้เล่นทุกคนก็ได้เล่นเล่นโชว์กันอยู่วันสองวันน่ะได้เรื่องเลยคุณธีนาก
21: ็
22: คือพี่แจ๊กก็ประกาศออกมาเลยว่าพอปิดแล้วนะเล่นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวพิมพ์กฎหมายรัฐบาลสหรัฐสั่งแบนเฉพาะคนที่ไม่ใช่อเมริกันชนนะช้าๆนะไม่ได้แบนแบบทุกคนในโลกนี้นะถ้าคุณเป็นอเมริกันซีเซ่นคุณเล่นได้อันนี้คำถามคือมันวัดกันยังไงอเมริกันที่เส้นถ้าเกิดอเมริกันที่เส้นที่อยู่นอกอเมริกาอยู่คุณรู้ไหมว่ากรุงเทพมีคนอเมริกันอยู่เยอะไหมล่ะ
21: ตุ้มโอ้ยที่บ้านดิฉันมีสองคนค่ะอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมอ่ะ
22: ครับนะครับ
21: นี่ได้ไหม
22: รู้ว่าถ้ามีพาสปอร์ตอเมริกาอเมริกาก็เล่นได้อ่ะใช่ไหมครั้งนี้มันมาข่าวเลยบอกว่าเอ๊ะต้องไปเล่นที่อเมริกาหรือเปล่าหรือว่าเล่นที่ไหนในโลกแล้วคนมันจะแฝงตัวมาหรือมีแฮกเกอร์มีเพื่อนเป็นชาวอเมริกันหรือไอชาวอเมริกันเป็นแฮกเกอร์ซะเองอ่างเงี้ยแล้วมันจะไปห้ามโจรได้ไงมันแปลกๆป่ะคือมันเหมือนกับว่าคนอเมริกาใช้ได้แต่ว่าคนต่างชาติใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันสร้างผลทางจิตวิทยาขึ้นมาเลยว่ามันเกิดผลทางจิตวิทยาสองสามข้อข้อแรกคือโอ้โหมันต้องสกิลเทพมากถูกไหมมันต้องโคตรเทพไหมครับว่าเทพกว่า OpenAI เทพกว่า Google จึงไม่แปลกที่ราคาหุ้นหรือมูลค่าบริษัทมันจะพุ่งกระฉูดเพราะว่า AI Frontier ระดับนี้มันทำเงินเท่าไหร่ล่ะ
21: ค่ะ
22: คือเทพสติหรือเปล่าอะไรแบบจะไป AGI หรือไม่คือก็ลือกันไปบางๆต่างๆนานานะสองก็คือว่าเฮ้ยมันจะยังไงถ้าเกิดเราสมัครอ่ะคุณธนินาวัดทุกวันนี้สมัครแพลตฟอร์มป่ะเยอะแยะเลยใช่ไหมสมัครจ่ายตังค์ไหมจ่ายตังค์ใช่ไหมคอร์ดเจมินายอะไรนะ
21: SPT
22: อ่ะ20เหรียญต่อเดือน17เหรียญต่อเดือน5 6ล้านบาทต่อเดือนเราก็มองว่าเราจ่ายได้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดจ่ายไปเล่นสักกลางเดือนพี่แกบอกมาให้เล่นแล้วอ่ะปิดนู่นเปิดนี่ห้ามใช้อันนั้นห้ามใช้นี้เนี่ยถ้าเราใช้ออโตเมชันใช้ AI เช่นธุรกิจเราไปผูกไก่พวกนี้ใช้ลมหายใจของเขาอ่ะคุณธลินาว่าไงถ้าวันหนึ่งเขาประกาศออกมารัฐบาลเขาบอกป้าบ้าบวกมาบอกเฮ้ยได้ใช้ไว้ถ้าเงินที่จ่ายไปแล้วอ่ะผมจ่ายดูเน็ตฟลิกอ่ะวันหนึ่งบอกว่าหนังเรื่องนี้ดูไม่ได้นะ แล้วจะได้ปีศาจห้ามดูเนี่ยเอาเฮ้ยทำไมอ่ะเราจ่ายพังเนี่ยเราจะดูหนังเรื่องไหนในของเขาว่าผมไปญี่ปุ่นนะไอ้บางอันเล่นไม่ได้ดูไม่ได้เอ้าเกมมันเกมเล่นไม่ได้อยู่ไทยเล่นได้เอ้าอยู่ญี่ปุ่นเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับ based on territory ต่างๆเคยได้ไปซื้อรถไฟที่อิตาลีซื้อตั๋วรถไฟเนี่ยมาจากแซงมอริสเนี่ยข้ามฝั่งสวิตเซอร์แลนด์มาฝั่งอิตาลีทิราโนอะไรเงี้ยซื้อตั๋วรถไฟไม่ได้เพราะไม่ใช่คนอิตาลีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราต้องแบบใช้ OpenVPN ปลอม IP เป็น IP คนยุโรปถึงจะซื้อตั๋วรถไฟต่อมาที่มิลานได้อะไรเงี้ยคือก็เลยบอกว่าอาชีพปัจจัยไซเบอร์ที่ผมเคยพูดมา5 6ปีแล้วเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นอาชีพปัจจัย AI ไปแล้วเหมือนกับว่าถ้าเราไปยืนจมูกหายใจมากเนี่ยวันหนึ่งเขาปิดขึ้นมาอย่าว่าแต่ AI เลยแค่คลาวด์เนี่ยตอนนี้เรามีทั้ง AWS มีทั้ง Google Cloud มีทั้ง Microsoft Azure เกิดเขาเปลี่ยนนโยบายเขาไม่ได้ปิดเขาขึ้นเงินค่าใช้จ่ายเขาเก็บค่าโทเค็นเพิ่มแค่นี้ประเทศเล็กๆอย่างเราก็ตายแล้วถูกปะ
21: ใช่
22: คืออยากจะชี้เราเห็นว่านี่คือประเด็นใหญ่ที่พว โลกกำลังคุยเพราะเราใช้เทคโนโลยีต่างชาติตอนนี้ผู้นำมีแค่สองเจ้าเองสรุปแล้วกันสหรัฐกับจีนสองมหาอำนาจ
21: จ
22: ะมีก็ตายจะใครก็รอดอ่ะถ้าเขาปรับเปลี่ยนนู่นนี่อะไรขึ้นมาเอาแค่เรื่องภาษีนี่เราก็หนักแล้วใช่ไหมเทคโนโลยีอีกล่ะที่ยังไม่รวมถึง Android iPhone อะไรแบบนี้นะนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่ามันมีริสก์มันเป็นความเสี่ยงและความเสี่ยงเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ IT ริสก์เทคโนโลยีข้อริสก์ธรรมดามันเป็นเรียก systemic risk systemic กับ systematic risk ไม่เหมือนกันนะมันเป็นริสก์เชิงระบบนะครับว่ายังไงคุณตรีนากับผมตื่นมาเนี่ยก็ต้องเจอป่ะล่ะเนี่ยตอนนี้เราโทรคุยกันออนไลน์ผมไม่ได้ไปที่สปท.เนี่ยเราก็ต้องใช้โทรศัพท์ใช้ซูมหรือใช้โทรศัพท์คุยใช่ไหมล่ะคือเราอยู่กับเทคโนโลยีทุกวันทุกลมหายใจขับรถออกมาแล้ว Google Map นะเดี๋ยวเปิดมาแล้วเปิด AI ถามนู่นนี่นู่นนี่นั่นละแต่มันตอบแล้วมันฮาลูซิเนตขึ้นมามันชี้ไปทางที่ไม่ดีขึ้นมาหรือมันล่มใช้ไม่ได้หรือมันติดไม่ให้ใช้ตอนนี้เราแค่ถามมันอย่างมากก็ถามไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ในยุคของ Agentic AI AI Agent เนี่ยมันอยู่ในโปรเซสของ Business เราออโตเมทหมดเลยบอกจะไม่รับคนนะอาจจะประหยัดไม่รับพนักงานลดพนักงานลงทุกอย่างเป็นออโตเมทหมดแต่ลืมไปว่าออโตเมทพวกนี้มันเราไม่ได้คอนโทรลเองไงมันไม่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยมันไม่ใช่เป็นเราออฟไลน์ปุ๊บเราเล่นได้ไม่ใช่ไงตอนนี้ก็เลยมีการพูดถึงอธิปไตยใหญ่ที่ว่าเราไปเอา AI โมเดลมาลงโลคอลตรงพรีมที่เอเซ็ตเนี่ยผมก็มีเย็กสปาร์คมาแล้วผมก็เอาโมเดลแบบใหญ่ระดับหนึ่งไม่ได้ใหญ่กว่า ChatGPT นะมาทำโลคอลโมเดลของตัวเองแล้วก็ทำแร็กทำอะไรอย่างเงี้ยคือพึ่งพาตัวเองเนี่ยง่ายแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแบบไปลงทุนรัฐบาลไปลงทุนสร้างโมเดลเท่ากับ ChatGPT ไปขี่ช้างกับตั๊กแตนอะไรเงี้ยไม่ใช่งั้นนะอย่างที่มันมีโมเดล open source open weightอะไรเยอะๆที่เราสามารถจะโหลดมารันโลเคอลแล้วก็ออฟไลน์ได้แล้วเราก็พัฒนาดาต้าเซตภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้คือไม่ได้บอกให้ไปกี่ครั้งแต่ตั้งแต่เนี่ยก็จะบอกว่าควรจะมีการคิดถึงการที่พึ่งพาตัวเองแล้วก็ถ้าเขาล่มเขาปิดขึ้นมาเนี่ยธุรกิจของเราจะไปไงกันต่อลูกหลานเรามันคงไม่ใช่แบบจะเป็นง่อยกันแบบคิดอะไรไม่ออกถูกไหมทุกท่านเราใช้เครื่องคิดเลขกันทุกคนเลยอยู่มาวันหนึ่งเครื่องคิดเลขใช้ไม่ได้บวกเลขกันไม่เป็นแล้วเนี่ยที่ผมสอนอยู่ที่วิทยาจุฬาบัญชีจุฬาวิศวะราชบังผมสั่งงานเด็กทุกคนจะต้องเอาไปทำส่งผมมาความผิดของเด็กป่ะทั้งปริญญาตรีปริญญาโทไม่ผิดเด็กไม่ผิดก็คืออาจารย์ที่สั่งงานไม่ดีเองคือถ้าเราจะสั่ง assignment ทั้ง individual assignment group assignment ให้ลูกศิษย์นิสิตเนี่ยเราต้องสั่งให้เขาไปคิดจะทำอะไรสักชิ้นหนึ่งมาส่งเราใช่ไหมเธอบอกไปรีเสิร์ชเรื่องนี้มาไปดูเรื่อง man in the prompt injection ไปทำซิลเลอร์มาแวร์อะไรเข้าไปเสิร์ช AI แล้วทำพร้อมความประสงค์เราเนี่ยอาจารย์ผิดหรือนักเรียนผิดหรือนิสิตผิดต้องมาคุยกันใช่ไหมเพราะได้บอกว่าโลกเนี่ยมันกำลังน่ากลัวมันที่แค่ที่ไป AI แต่ว่ามันสมองของมนุษย์ความสามารถของเด็กไทยเราอะถ้าเราไปหลายอ่อนไอ้พวกนี้มากๆเนี่ยต่อไปเด็กมันคิดแล้วอะผมนึกว่าผมจบคลาสตอนเที่ยงเด็กต้องไปนั่งสตาร์บัคหรือนั่งแมคโดนัลด์หรือนั่งใต้ต้นไม้ที่จุฬาเอา3ชั่วโมงต้องแบบลุมแบบคิดกันเบรนสตอร์มกันกลุ่มหนึ่ง 3-4 คนนั่งกัน 3-4 ชั่วโมงทำงานมาส่งอาจารย์ปริญญาแต่ผลไม่ใช่เลยมันมีเด็กอยู่1คนในกลุ่มเข้า AI ไม่ถึง5นาทีส่งงานให้ผมแล้วนี่คือสิ่งที่อาจารย์คาดหวังจากเด็กนั่นแหละว่าเฮ้ยเราให้มันไปคิดทำอะไรเยอะแยะมันหายไป5นาทีเด็กคนเดียวส่งพร้อมพ้อยมาละ
21: ต่อไปอาจารย์
22: ใช่ไหมที่เราจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วแต่วันนั้นเด็กบอกว่าอาจารย์เราส่งงานให้อาจารย์ไม่ได้นะขอเลื่อนไปสัปดาห์หนึ่งเพราะว่าไมค์ทอสหรือว่าเฟเบิร์นไฟมันปิดอยู่เขาไม่เล่นอะไรเงี้ยเอาแล้วกูไม่มีโมเดลตัวอื่นเลยเหรอถ้าเกิดชาวล่มเน็ตเวิร์กล่มไปไม่ได้โมเดลทุกตัวเข้าไม่ได้กูไม่มีโลโก้เลยนะเอาของจุฬาไปเลย LM ของจุฬามาเล่นได้ไหมรากบังของเกษตรของขอนแก่นของเชียงใหม่คือทุกคนเนี่ยกำลังจะต้องมาลงแล้วเพราะนั่นเจนเส้นห่วงฉลาดเขาผลิตเครื่องดีเจสปาร์ตเอาไปให้อีลอนมัสก์ใช้แล้วก็โคโอเอ็มแม้กระทั่งไมโครซอฟท์ MSI ASUS Microsoft โอ้ทำเครื่องโครนเครื่องคอมไปด้วยออกมาตอนนี้ AI โมเดลใหญ่ๆแบบ100 billion parameter เนี่ยคุณจะซื้อ กล่องเล็กๆมาตัวนึงอ่ะแสนกว่าบาทเองนะแรมที่กล่องนั้นนะแรมเครื่องก็คือแรมแค่จอแรมเดียวกันนะรัน AI โมเดลแบบไม่ถึงขนาดฟอนเทียนะแต่เป็นโอเพนเวทสบายๆได้เลยอ่ะพึ่งพาตัวเองได้ในระดับนี้คือเห็นการของ NVIDIA ผมก็เลยบอกว่าธุรกิจของสหรัฐนะหรือว่าทุกประเทศในโลกนี้ทุกอย่างก็คือ make money ใช่ไหมin for profit เขาก็ต้องขายของทำหากินเราก็ต้องเอาเงินไปซื้อของเขาเราก็ต้องมองว่าของที่เราซื้อเนี่ยสมัยก่อนเราซื้ออะไรมาเราได้ใช้มันอยู่ในมือเราอยู่บ้านเราเนี่ยทีวีตู้เย็นอะไรต่างๆแต่ของที่มันอยู่ข้างนอกอยู่ในคลาวด์อยู่ในข้างนอกเนี่ยเขาจะปิดไม่ให้เราใช้เราจ่ายตังค์ไปกับใช้ไปแล้วเนี่ยเขามีคืนเงินให้เราวะล่ะหรือที่เราคอนเวิร์ตไปอย่างอื่นในช่วงนั้นเราต้องใช้ในธุรกิจเราเนี่ยรันทุกวันเป็น AI agentถ้ามันทำงานไม่ได้สักเก้าโมงถึงเที่ยงอย่างนี้ก็ตายแล้วเราจะบริการลูกค้าเรายังไงมันเป็นความเสี่ยงเชิงระบบซึ่งสมัยตรงนี้อยากจะฝากไว้ว่ามันถึงเวลาที่เราต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าเราจะทำยังไงนะเพราะทุกอย่างมันประมวลผลต่างประเทศหมดเนี่ยแล้วเราจะอยู่ไงเกิดมันใช้ไม่ได้ขึ้นมามันบล็อกขึ้นมามันล่มอะไรขึ้นมานี่คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าอาจจะต้องเตรียมคิดไว้เริ่มต้นไว้ละแต่มันจะไปสร้างฟอนเทียโมเดลแข่งกับเขานะลงทุนกี่หมื่นกี่พันล้านเหรียญคงไม่ใช่แต่ว่าเราจะเอาโมเดลที่มีอยู่มาลันโลโก้เนี่ยเราจะฝ่ายจูนจะทำยังไงให้มันขึ้นพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งไม่ต้องไปขึ้นในต่างชาติเขามากมันเหมือนเราถูกโคโลไนซ์ในวันที่21เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครแต่ตอนนี้มันเหมือนเราเป็นเมืองขึ้นแบบไกลๆเวอร์ชวลโคโลไนซ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะฝากทิ้งไว้ทุกคนคิดกันแล้วอาจจะต่อกันอาทิตย์หน้านะวันนี้ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาละนะครับ
21: อาจารย์พูดทำให้ดิฉันคิดถึงโปรเจกต์นี้เลยไทย AI Passport อาจารย์อธิปไตย AI ด้วย
22: ครับแต่ก็จะมีหลายท่านวิพากษ์กันไปเยอะแล้วนะว่าอาจารย์ในต่างๆวิพากษ์กันไปเยอะแล้วผมว่าก็เป็นข้ออ่านในอินเทอร์เน็ตได้นะว่ามันจะต้องคือโปรเจกต์นี้แม้กระทั่งท่านประหลัดท่านรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าท่านก็ต้องปรับใช่ไหมครับว่าจะมีการแก้ไขยังไงให้คุ้มค่าเงินพันกว่าล้านท่านก็จะปรับคุยกับผู้รับจ้างว่าต้องแก้คือจะไปแก้ DOR เขาไม่ได้แต่ว่าแก้ไขสิ่งส่งมอบหรืออีเวนต์แม้ท่านจะยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยท่านครับก็เปิดที่ต้องทำแล้วว่าต้องทำยังไงเพราะว่ามันไอ้ DOR เดิมอะไรเดิมนี่มันไม่ได้อ่ะทางวิชาการอะไรมันไม่ได้เขาต้องปรับสิ่งส่งมอบอะไรกันก็ต้องดูว่าเขาทำกันออกมาแล้วมันจะออกมากันยังไงเราก็รอทดสอบอยู่เพราะว่าเราก็มองเป็นบวกนะว่ากระแส AI มันตื่นคนไทยตื่นตัวแล้วก็ทางรัฐบาลต้องการจะปรับตัวกันแล้วก็ลองดูกันว่าเขาปรับมาแล้วบริษัทที่รับงานเขาก็ต้องแก้ไขงานมาส่งรัฐบาลให้คุ้มค่าจะเปรยุจะอะไรกันแล้วแต่ก็ส่วนตัวผมก็รอดูอยู่นะแต่ว่าไม่ง่ายเหนื่อยแน่นอนคนที่ได้งานไปนี่เขาไม่ได้สบายอ่ะเขาต้องปรับแก้ต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อให้เราคนไทยเนี่ยได้ใช้ AI ให้คุ้มค่าที่สุดก็รอดูอยู่ถ้าคิดว่าน่าจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะละเราก็คงไม่มาวิพากษ์ตรงนี้นะก็เฝ้ารอแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาดีขึ้นครับผม
21: ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะ
22: ครับสวัสดีครับ
21: จะคุยกับอาจารย์อีกทีสัปดาห์หน้ากับดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะเอาไปดูเรื่องของดีลสหรัฐอิหร่านสักนิดหนึ่งนะคะมีรายงานบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากลงนามออนไลน์ไปก่อนหน้านี้พร้อมกับบอกว่ากองทัพสหรัฐจะยังคงประจำการในอ่าวเปอร์เซียอีกสักระยะหนึ่งเพื่อติดตามผลของข้อตกลงคือผู้นำสหรัฐเนี่ยยืนยันในการลงนามในสำเนาข้อตกลงระหว่างสองประเทศก็พูดในช่วงทานอาหารค่ำที่พระราชวังแวร์ไซน์กรุงปารีสนะคะซึ่งประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงได้จัดเลี้ยงกับผู้นำที่เข้าประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7แห่งหรือว่า G7 นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ทรัมป์และเจดีแวนซ์เนี่ยลงนามข้อตกลงออนไลน์ขณะที่มูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานสภาของอิหร่านลงนามในรูปแบบออนไลน์เช่นกันแล้วก็เห็นว่าตัวแทนทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามเอกสารร่วมอย่างเป็นทางการที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้นะคะทรัมป์เนี่ยบอกว่าทางกองทัพสหรัฐจะยังคงประจำการอยู่ในอ่าวเปอร์เซียไปสักระยะหนึ่งเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป นอกเหนือจากนี้นะคะก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่านายกปากีสถานชบาชารีฟเนี่ยก็ออกแถลงการยืนยันว่าทั้งทรัมป์ทั้งสหรัฐและอิหร่านลงนามใน MOU ทางดิจิทัลแล้วและจะมีผลบังคับใช้ทันทีในข้อแรกขั้นนี้อิหร่านจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สหรัฐจะเลิกปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทันทีเช่นกันเพื่อบรรเทาความตึงเครียดของทั้งสองประเทศส่วนการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือว่า FOMC ของสหรัฐนะคะก็เสร็จสิ้นในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะคณะกรรมการมีมติคือเอกฉันท์เลยค่ะ12-0ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 3.5-3.75% เพื่อสนับสนุนภารกิจ Dual Mandate ของ Fed นะคะก็คือการจ้างงานที่ขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพและอัตราเงินเฟ้อเคลื่อนตัวสู่เป้าหมาย 2%คณะกรรมการยังคงยืนยันถึงนโยบายในการรักษาทุนสำรองให้เพียงพอในระบบธนาคารแล้วก็บอกด้วยว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่งแม้ความไม่แน่นอนจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตามซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในตอนออกกลางขณะเดียวกันค่ะการเติบโตของผลิตภาพและการลงทุนในด้านทุนก็มีความแข็งแกร่งส่วนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นก็มีความสอดคล้องกับกำลังแรงงานและอัตราว่างงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะขณะเดียวกันเงินเฟ้อก็ถือว่ายังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ 2% ซึ่งคณะกรรมการก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยที่สะท้อนภาวะช็อคด้านอุปทานที่ผลักดันให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นรวมไปถึงพลังงานคณะกรรมการก็บอกว่าจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคานี่ก็เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันไว้นะคะขณะที่ตัวของประธานเฟดคนใหม่ก็คือเควินวอชได้มีการแถลงนะคะว่าเขาตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อตรวจสอบเฟดนะคะแล้วก็จะไม่ทำดอทพลอตนะคะแล้วก็แถลงการต่างๆเนี่ยก็จะออกมาแบบสั้นลงคณะกรรมการ5ชุดเขาจะตรวจสอบการดำเนินงานของเฟดนะคะจะมาดูแลประเด็นในวงกว้างกับเพื่อนเรื่องต่างๆประสานกับนโยบายการเงินก็จะมีการสื่อสารงบดุลพึ่งอะไรผลิตภาพการจ้างงานต่างๆเหล่านี้หมดเวลาในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์และคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนนะคะดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินขีดเส้น1ปีพิสูจน์ฝีมือใครผลงานไม่เข้าเป้าพร้อมปรับพ้นทันทีแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมธิการส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่มีการยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมสำหรับการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนความต้องการของนายอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคต้องเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งการถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ THAI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกรมลดโลกร้อนเปิดฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงรับมือเอลนิญโญยาวถึงปี2570นายพิรุณไสยสิทธิพาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าข้อมูลจากหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลได้แก่ NOAA IRI และ ECMWF มีผลการคาดการณ์สอดคล้องกันว่าโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเอลนิญโญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569และอาจมีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านปริมาณฝนและอุณหภูมิโดยในหลายพื้นที่อาจมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แม้ในช่วงฤดูฝนจะยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่หากเอลนิญโญทวีความรุนแรงขึ้นปริมาณฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงขณะที่ช่วงปลายฤดูฝนหากพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวห่างจากภูมิภาคเอเชียมากกว่าปกติอาจส่งผลให้ฝนในประเทศไทยลดลงเพิ่มเติมรวมถึงพื้นที่ภาคใต้อาจมีฝนน้อยกว่าปกติในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติส่งผลให้ฤดูหนาวช่วงปลายปี2569ถึงต้นปี2570อาจไม่หนาวเย็นเท่าปีที่ผ่านมาและเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรสุขภาพประชาชนตลอดจนความเสี่ยงไฟป่าและปะการังฟอกขาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืน ท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
9: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
8: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
9: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
11: ้โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
15: จองเต็มไปอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วครับกับกิจกรรม Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบทำอย่างไรให้ขายได้จริงกิจกรรมที่จะทำให้คุณมัดใจผู้บริโภคตั้งแต่เห็นบรรจุภัณฑ์และเจาะลึกถึงศิลปะแห่งการออกแบบใครที่จองไว้อย่าลืมมาพบกัน20มิถุนายนนี้ที่ออดิทอเรียมบมจ. อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook FM 96.5 และแอดไลน์ @thinking radio Global Pack Insightสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
16: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
17: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
18: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
19: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้พฤหัสบดีครับ18มิถุนายน2569ครับก็ทุกวันพฤหัสนะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และอีกสักครู่นะครับคุณปีเตอร์ชอนแมนฮาเรนจะสายตรงมาจากแคนาดานะครับตอนนี้ท่านอยู่ที่แคนาดาครับแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่วันนี้จะคุยกับคุณปีเตอร์ผมเชื่อว่าจะทำให้เราได้เห็นนะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้มีอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจอยู่คนที่ทำงานคนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ทุกๆย่างก้าวของบุคคลสำคัญทุกๆความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆเราจะต้องติดตามแล้วมาวิเคราะห์กันครับว่าอะไรจะเป็นเหตุเป็นผลและเราจะต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนั้นอย่างไรครับก่อนจะคุยกับคุณปีเตอร์นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครที่กำลังคิดจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาที่ทิ้งงานจากข่าวที่ว่านอยู่โซเชียลนะครับคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องหรือกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo มิเจียเซลนะครับเซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1หน้าชาวแอนเคสนะครับมางานเดียวครับแต่ได้ครบนะครับทั้งปรึกษาเรื่องรื้อบ้านบ้านรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดยเฮดอาร์คิเทคปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยนะครับเป็นเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผลนะครับพรีแอปโพสทันทีพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุดถึง 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและพิเศษกับฟรีเสวนาในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่การออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงอะไรเคล็ดลับการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุเขาจัดในวันเสาร์ที่27มิถุนายน69ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเวลา 16:00 ถึง 17:30 น.นะฮะ 4:00 น. ถึง 5:30 น.นะครับรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มที่029383456นะครับคิดสร้างบ้านนะครับพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียนถึง200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานสร้างบ้านนะครับผลงานก่อสร้างกว่า 100,000 ขอไว้ครับ 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Expo Mid-Year Sale เซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home ครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจแต่ขณะเดียวกันถ้าว่าเราไปดูนะฮะว่าตอนนี้ทั่วทั้งโลกจับตามองอะไรก็ต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวนะครับของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับล่าสุดก็ได้ลงนามในข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านและคาดว่าน่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับได้ตามที่เขาตกลงกันอาจจะเป็นวันศุกร์นี้นะฮะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ทุกฝ่ายกำลังเร่งรัดขอให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้เร็วขึ้นนะฮะแต่ว่าในทางฝั่งการเมืองในอเมริกาเองนี่ก็เรียกว่าต่างฝ่ายต่างถล่มกันอยู่พอสมควรเหมือนกันฮะบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งซึ่งเป็นการเร่งรัดกรอบเวลาข้อตกลงนะครับมีผลบังคับใช้ให้เร็วขึ้นแม้ว่าจะเผชิญกับกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มริพับลิกันที่มองว่าข้อตกลงนี้ไม่ต่างอะไรกับชัยชนะของรัฐบาลเตหะรานครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและสื่อของรัฐบาลอิหร่านระบุว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามในข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อค่ำวันพุธ17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเวลาอเมริกากับเรานี่ไม่ตรงกันนะครับโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันว่าบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นี่เป็นบันทึกความเข้าใจนะครับดังกล่าวเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วแต่ว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าช่องแคบฮอร์มุสได้เปิดให้สัญจรแล้วหรือยังรายงานระบุว่าทางท่านทรัมป์นะครับได้ลงนามในเอกสารนี้ณพระราชวังแวร์ไซใกล้กรุงปารีสระหว่างร่วมโต๊ะรับประทานอาหารค่ำนะครับกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสครับข้อตกลงดังกล่าวนี้ที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กได้เห็นและฉบับที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนำมาแถลงต่อสื่อมวลชนระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสจะต้องถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่ถูกปิดกั้นมานานหลายเดือนจนส่งผลให้ราคาพลังงานนั้นสูงขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับประเด็นสำคัญในเนื้อหานี้มีอะไรครับมาตรการผ่อนปรนทันทีสหรัฐจะยกเว้นการคว่ำบาตรต่อน้ำมันของอิหร่านในทันทีอันนี้คือณวันเวลานี้แต่ว่าในอนาคตนะครับเป็นการเจรจาก็จะมีการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์รวมถึงผลประโยชน์ทางการเงินเพิ่มเติมที่อิหร่านอาจจะได้รับและจะตามมาหลังจากนี้แปลว่าได้ข่าวมานะฮะว่าทางอเมริกานั้นอาจจะเหมือนกับให้งบก้อนหนึ่งเอาไปซ่อมแซมนะครับคือไปทำบ้านชาวบ้านเขาพังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจริงไม่จริงยังไงอย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่ออะไรง่ายๆนะครับรอดูกันไปก่อนนะฮะอีกเรื่องหนึ่งคือการเคลียร์พื้นที่ครับเมื่อข้อตกลงมีผลบังคับใช้สายตาทั่วโลกจะจ้องไปที่บริษัทเดินเรือนะฮะ เดินเรือสินค้าที่เคยหยุดส่งผ่านช่องแคบนี้เนื่องจากการปิดกั้นของทั้งสองฝ่ายโดยก่อนหน้านี้ทางระบุว่าข้อตกลงนั้นได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมาเอ๊ะไม่ใช่สิครับ19เนี่ยเดือนวันพรุ่งนี้นะฮะเพื่อเปิดทางให้มีการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับตอนนี้บรรดาเรือต่างๆที่ต่อให้มีการประกาศอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แต่ก็ใช่ว่าแต่ละลำนี้จะออกมากันแบบง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าทางอิหร่านนั้นก็ได้วางทุนระเบิดอยู่ในทะเลอยู่ไม่น้อยทีเดียวครับเขาก็จะมีเส้นทางปลอดภัยให้กับเรือสินค้าต่างๆว่าจะต้องเดินเรือในเส้นทางนี้เท่านั้นถึงจะไม่เสี่ยงกับการเจอทุ่นระเบิดครับทีนี้กระแสตอบรับในวอชิงตันเนี่ยครับเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างแผ่นร้อนนะครับทั้งฝั่งของทรัมป์เองซึ่งเคยเป็นกลุ่มที่เคยสนับสนุนให้ทางอเมริกานั้นใช้กำลังในการโจมตีอิหร่านนะครับประวัติศาสตร์สอนมาการมอบเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ให้กับคนที่เป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นศัตรูนะฮะก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยซึ่งอันนี้เป็นคำกล่าวของสมาชิกวุฒิสภาเท็ดครูซนะครับจากริพับลิกันของรัฐเท็กซัสนะครับตอนนี้ทรัมป์เองนี่ก็ศึกนอกศึกในนะครับเจอหลายอย่างแล้วก็คงต้องมาดูบทบาทอเมริกาว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยเขายังจะคงบทบาทการเป็นผู้นำของโลกเป็นประเทศที่ไม่ว่าจะพูดจะทำอะไรใครๆก็เกรงใจหรือเปล่านะฮะแม้แต่กระทั่งสว.ลินซี่เกรแฮมนะฮะ

ราคาน้ำมันโลกก็น่าจะถูกลงในทันทีราคาทองคำอาจจะพุ่งขึ้นหรือไม่และยังมีหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกนะฮะเงินเฟ้อที่ส่งออกกันไปทั่วทั้งโลกนั้นเขาจะเอายังไงกันต่อไปเพราะว่าปัญหานี้ยืดเยื้อมายาวนานหลายเดือนเลยทีเดียวครับแล้วความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นกันอยู่ทั่วโลกมันก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะเสี่ยงนะครับต่อการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ซึ่งในแต่ละทศวรรษนะครับโดยเฉลี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกแล้วก็ในอีกหลายส่วนทีเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณปีเตอร์เข้ามาแล้วหรือยังเดี๋ยวทักทายท่านก่อนนะครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับนะฮะเดี๋ยวทีมงานแจ้งด้วยนะครับว่าเข้ามาทันซูมนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของประเด็นต่างๆที่ถูกโจมตีอยู่นี่นะครับทางท่านทรัมป์เองก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้รวมเรื่องของการขีปนาวุธนาวิถีของอิหร่านเอาไว้ด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่ทางอิสราเอลแล้วก็มาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาเองเคยใช้เป็นเหตุผลในการทำสงครามครับโดยท่านทรัมป์บอกว่าเรื่องขีปนาวุธเนี่ยจะถูกยกไปหารือพร้อมกับโครงการนิวเคลียร์ในการเจรจาครั้งต่อๆไปแปลว่าไม่ได้เจรจาครั้งเดียวแล้วจบมีครั้งที่2 3 4อีกอย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางอิหร่านเนี่ยอาจก็จะต้องพยายามนะฮะว่าให้ความร่วมมือมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่แต่ละคนมีไพ่กันแต่ละใบว่าใครที่เหนือกว่าอ้าวคอมพิวเตอร์มาแล้วนี่นะครับสวัสดีครับคอมพิวเตอร์ครับยังไม่ได้ยินเสียงครับคอมพิวเตอร์สายตรงจากแคนาดาไม่ได้ยินเสียงครับคอมพิวเตอร์อาจต้องเปิดไมค์นะครับไม่ได้ยินเสียงครับนะฮะเดี๋ยวคุณฟังรอแป๊บนึงครับคุณปีเตอร์ทางทีมงานชี้แจ้งท่านด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งของทางอเมริกาเองนะครับพยายามทำหลายๆอย่างเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันแย่ไปกว่านี้นะครับทางทีมงานชี้แจ้งคุณปีเตอร์ด้วยนะครับนะเพราะเวลาคุณปีเตอร์ฮะผมยังไม่ได้ยินเสียงยังไม่ได้ยินนะครับฮะช่วยเปิดไมค์นิดหนึ่งนี่เราก็สดๆกันอย่างนี้เลยนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวรอท่านแป๊บหนึ่งนะครับในแผนพัฒนาและฟื้นฟู $300,000,000,000นะครับท่านทรัมป์บอกออกมาปกป้องแผนการพัฒนาอิหร่านมูลค่า $300,000,000,000ที่ระบุเอาไว้ใน MOU นะครับนะฮะว่าจะไม่มีการใช้เงินสดจากรัฐบาลสหรัฐและอิหร่านจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อนะครับทำตัวดีๆเท่านั้นพร้อมกับขู่ว่ากองทัพสหรัฐพร้อมจะโจมตีอิหร่านอีกครั้งนะครับหากผู้นำอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับทีนี้เดี๋ยวน้องทีมงานครับช่วยประสานท่านนิดนึงนะครับนะฮะผมยังไม่ได้ยินเสียงคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันนะครับขานรับเราคงจะได้ยินข่าวดีในช่วงนี้ที่จะเห็นราคาน้ำมันค่อยๆปรับลดลงความเชื่อที่ว่าสำหรับเมืองไทยนะครับน้ำมันเวลาขึ้นเร็วขึ้นมากเวลาลงน้อยลงช้าคอมพิวเตอร์ครับได้ยินเสียงผมแล้วหรือยังเอ่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทีมงานกำลังประสานอยู่นะครับถ้าว่าออกมาทรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าราคาตลาดน้ำมันนะฮะราคาพลังงานตลาดโลกเนี่ยตอนนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับร่วงลงต่ำกว่า $80แล้วต่อบาร์เรลนะครับในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตาม MOU ฉบับนี้ได้โยนข้อพิพาทที่ยุ่งยากที่สุดนะครับเรื่องทางเก็บข้อมูลทางเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงนะครับของอิหร่านเอาไว้ในการเจรจาในที่จะเกิดขึ้นในอีก60วันข้างหน้าอีก2เดือนครับซึ่งทางทรัมป์ระบุว่าเส้นตาย60วันนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่ยืดหยุ่นไม่ได้นะครับตราบใดที่อิหร่านยังทำตัวดีอยู่นะครับเดี๋ยวคุณปีเตอร์ช่วยออกจากซูมก่อนแล้วเข้าใหม่อีกทีได้ไหมครับออกจากซูมก่อนแล้วเข้ามาใหม่อีกทีนึงนะครับนะครับเราก็ต้องสื่อสารกันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวออกก่อนแล้วเข้ามาใหม่นะครับแบบนั้นครับจริงๆอ้าวนะเดี๋ยวนี้มีเรื่องของการประชุมที่เดี๋ยวจะฟังคุณปีเตอร์นะครับก็คือเรื่องของการประชุม G7 เพราะว่าประเทศชั้นนำหรือว่าประเทศร่ำรวยของโลก7ประเทศเขาประชุมกันอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เห็นว่าโอ้โหต้อนรับด้วยการประท้วงกันไม่ว่าสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าในหลายๆพื้นที่นะครับตรงนี้แหละจะเป็นจุดนึงที่เราจะได้เห็นอนาคตต่อไปว่าที่สุดแล้ว

0: G7 มาเจอกับ BRICS นะฮะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลายๆคนนี่เริ่มที่จะไม่ค่อยพึ่งพาดอลลาร์แล้วนะครับเขาก็อาจจะมองว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนทองคำถ้าหากว่าวันเวลานี้ขยับขึ้นไปไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าจะต้องดูว่าแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรการเก็งกำไรนั้นเป็นความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะฮะในมุมหนึ่งก่อนที่จะไปคุยคอมพิวเตอร์เรื่อง G7 G7 นะครับผมขออนุญาตย้อนกลับมาในส่วนของความเสี่ยงทางการเมืองของทรัมป์ให้หลายท่านได้ลองพิจารณากันก่อนนะครับเพราะว่าพฤศจิกายนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งนะฮะเราก็มาดูกันว่าผลงานของทรัมป์ตั้งแต่ขึ้นมาเป็นผู้นำในสมัยที่2จะมีผลอย่างไรเพราะว่าแกขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าป่วนไปทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็อเมริกาก็ไม่เหมือนเดิมเกรทอเกนหรือเปล่าก็เห็นกันอยู่นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยหลายคนตามท่านทรัมป์ไม่ทันนะครับเอาล่ะคุณปีเตอร์ครับผมอยากได้ยินเสียงนิดนึงนะฮะครับเดี๋ยวทีมงานประสานท่านนิดนึงว่าไม่เราไม่ได้ยินนะครับว่าลืมเปิดไมค์หรือว่าอะไรหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ผมจะเล่าข่าวตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานประสานกับท่านนะครับเอาละเขาบอกว่าในช่วงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นเจอถล่มกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วเป็นช่วงเวลาที่เขาเคยถูกโจมตีมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่ว่าข้อตกลงที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับกับอิหร่านไม่ได้ส่งผลทางบวกนะครับให้กับโดนัลด์ทรัมป์มากสักเท่าไหร่กับเป็นการเสี่ยงทางการเมืองให้กับทรัมป์อย่างมากเพราะว่าเป็นเวลาหลายปีที่เขาเคยโจมตีข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015นะครับในยุคบารักโอบามาว่าเป็นข้อตกลงที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับนะฮะแล้วอย่างที่หลายๆคนคงเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็มีมุมมองต่างๆนะครับโอเคอ๋อเขาบอกต้องแก้ที่ขอให้ท่านคุณฟังขอจริงต้องแก้ที่ไมโครโฟนของคุณปีเตอร์ครับของคอมพิวเตอร์ครับต้องแก้ที่ไมโครโฟนครับเดี๋ยวทีมงานช่วยไลน์หาท่านนิดหนึ่งนะครับในมุมตรงนี้นะครับก่อนสงครามช่องแคบก็เปิดอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะอะไรอย่างไรเอางี้ครับขออนุญาตคุณฟังฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวผมแก้ปัญหาก่อนเพราะว่าคอมพิวเตอร์ท่านอยู่ที่แคนาดาแล้วอาจจะไม่ได้ยินเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.comและ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้าน ค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
11: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
12: จูสังกมาสารวัตร
11: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
12: เรื่องง
11: ่
12: าย
11: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
13: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
14: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
0: ์มาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับพฤหัสบดี18มิถุนายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และแน่นอนปัญหาที่อย่างแก้ไขได้ครับไม่ว่าจะมาจากซีกโลกไหนตอนนี้คุณวิเตอร์ชอยมานาเรนท่านส่งสายตรงมาจากแคนาดาฮะสวัสดีครับคุณวิเตอร์
15: ใช่ที่นี่นะครับตอนนี้จะก็สองทุ่มครึ่งนะครับที่นี่นะครับยังสว่างอยู่แต่ผมก็มีฉากแต่ก็แดดเข้าส่งเข้าในกระจกอะไรด้วยนะครับอากาศก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะฮะคุณวิชัยก็ประมาณ15-16ถ้าเราพูดถึงแคนาดา15-16ก็ไม่หนาวแต่ว่าช่วงนี้คนก็กระบนหนาวหนาวหนาวฝนตกอะไรประมาณนั้นฝนตกเยอะหนาวหน่อยอะไรด้วย
0: ครับ
15: บ้านพี่สาวก็อยู่ติดกับทะเลสาบนะครับก็ดูวันนี้ก็คลื่นแรงแรงแล้วก็หนาวมันหนาวหนาวอะไรๆด้วยเมฆเยอะใช่ไหมแต่เราแบบที่นี่นะครับทุกอย่างตอนนี้มันเขียวแบบสะอาดสีเขียวเขียวสวยสวยดีสวยดีนะครับใช่ใช่ผมก็ไม่ได้มาผมตัวเองนะไม่ได้มาช่วงซัมเมอร์เป็นสักพักยาวแล้วนะฮะน่าจะ 3-4 ปีแล้วที่ไม่ได้มาซัมเมอร์ก็น่าเที่ยวนะฮะซัมเมอร์ในแคนาดาน่าเที่ยวนะครับ
0: แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่คุณพีเตอร์คุยกับผมก่อนเข้ารายการก็คือท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางใช่ไหมครับโดยเฉพาะบนเครื่องบินที่แอร์โฮสเตสเนี่ยเมื่อก่อนนี่อาจจะเห็นชาวเอเชียเยอะหน่อยแต่ว่าปัจจุบันนี่มีความหลากหลายมากเลยนะครับคุณพีเตอร
15: ์ก็อย่างนี้ผมบินสายการบินแอร์แคนาดานะใช่ไหมถ้าเราบินทีจีนะฮะสายการบินไทย ก็จะเห็น air hostess และ air host ก็จะเป็นคนไทยเกือบ 100% เนาะ
0: ใช่ครับ
15: ใช่ไหมถ้าเราบินของ Eva Air ไต้หวันก็จะเห็นว่ามันน่าจะเป็นคนไต้หวันหรือสิงคโปร์จะเป็นคนสิงคโปร์ใช่ไหม
0: คร
15: ับ แต่ Air Canada นี้นะฮะก็จะบอกนะฮะflight ที่ผมบินจากสุวรรณภูมิไปแวนคูเวอร์ก็14ชั่วโมงเน
0: า
15: ะก็เจ้าหน้าที่บนเครื่องบินนะฮะไม่รู้นะฮะแคปตันเป็นยังไงแต่เจ้าหน้าที่อื่นๆก็เป็นคนไทยคนหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วมีคนจีน 2-3 คนมีคนอินเดียไม่มีคนคิ้วขาวเหมือนผมเลยนะฮะที่เป็นแอร์ในฟลายต์นั้นไม่มีในบิสซิเนสคลาสข้างหน้ามีผู้ชายคนหนึ่งนะผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนแคก็น่าจะเป็นคนแคนาดาหรือจะเป็นคนนอร์ทอเมริกันนะฮะฟังเขาแต่นอกนั้นอันนี้จะเป็นอินดัสทรีหรือเซกเตอร์ที่จะเรียกว่าเซอร์วิสเซกเตอร์เน
0: า
15: ะใช่ไหมเป็นการใช่การบริการด้วยแล้วก็ลงสนามบินที่แวนคูเวอร์นะฮะสนามบินแวนคูเวอร์สวยนะสะอาดสะอ้านมันสิ่งแรกที่ผมคิดเอ้ผมเพิ่งออกจากสุวรรณภูมิเอ้ทำไมสุวรรณภูมิก็รู้สึกแบบไม่สะอาดสะอ้านนะฮะดูกระเบื้องที่พื้นมันแตกราวอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมทำไมสวรรณภูมิเราก็ไม่ทำเมนเทนเนนซ์ทำให้มันแบบดีๆนะฮะอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตแต่ว่าที่จะเห็นนะฮะตั้งแต่ลงเขาเรียกว่างวงช้างใช่ไหมที่ลงเครื่องงวงช้างนั้นเจ้าหน้าที่ที่ยืนฉะนั้นเป็นคนเอเชียเดินเข้ามาสักนิดหนึ่งก็เห็นคนอินเดียเดินอีกสักนิดหนึ่งก็เห็นแทบจะไม่เห็นคนผิวขาวเลยนะฮะในจริงอะฮะน้อยมากๆเลยฮะที่ทำงานในนั้นมันทำให้เราคิดเอ๊บ่อยครั้งมากเราจะเห็นในประเทศไทยโอ้ทำไมเราก็ต้องจ้างคนพม่ามาทำคนลาวมาทำเพราะว่าโอ้สมัยนี้นะฮะคนไทยก็ไม่อยากหลับงานประมาณนี
0: ้
15: แต่มันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะที่แคนาดานะ
0: คร
15: ับ ทำไมเราจ้างคนเยอะเลยที่เป็นคนเอเชียไทยเอเชียสิงคโปร์เอเชียจีนหรือจะเป็นเอเชียอินเดียอะไรเยอะแยะมากมายแทบจะไม่เห็นน้อยมากมากที่จะเป็นแบบผมนะฮะผมก็คิดเอประเทศแคนาดาเขาจะพูดเรื่องว่าเขาหลับได้คนทุกชาตินะทุกจากทุกประเทศได
0: ้ครับ
15: แล้วก็จะมีการพูดกันว่าไอคนจากประเทศอื่นเข้ามาก็มีความคิดหลากหลายมีความรู้ประสบการณ์หลากหลายมันทำให้ประเทศพัฒนาได้นะฮะทำให้เราคิดโอเคผมเข้าใจประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะก็แต่ก็อย่าถ้าเราพูดถึงประชากรนะ
0: ก็
15: เกือบ2เท่าของแคนาดานะ
0: ครับ
15: นะฮะแต่ว่าคุณอาจจะเห็นคนอินเดียในประเทศไทยที่ทำงานเพราะเขาก็เกิดในนั้นแล้วก็ครอบครัวก็อยู่นานๆ
0: คร
15: ับ นะฮะแต่นอกนั้นก็จะไม่ค่อยเห็นหลายงานนะเรามีกฎหมายในประเทศไทยนี้นะฮะก็จะมีประมาณงานประมาณ40หรือ50ประเภทที่คนต่างชาติทำไม่ได้แล้วก็ส่วนมากอยู่ในเซอร์วิสเซกเตอร์นะฮะการบริการนะฮะที่เราต้องเปลี่ยนหรือเปล่าในประเทศไทยมันจะช่วยพัฒนาหรือเปล่า mindset หรือเปล่าหรือเรามีแบบอคติหรือเปล่าจะมาแล้วก็คิดเออเราก็ผมก็สังเกตนะเดินทางไปที่ยุโรปเดินทางไปที่อื่นๆก็เห็นแบบนั้นก็เหมือนที่แคนาดาก็เห็นคนที่ไม่ใช่เยอรมันก็ดีไม่ใช่คนอิตาลีก็ดีไม่ใช่คนฝรั่งเศสก็ดีเป็นคนอื่นๆด้วยทำไมประเทศอื่นเปิดแต่เราในประเทศไทยไม่ค่อยเปิดนะผู้ฟังคิดอะไรนะทำไมประเทศไทยไม่เปิดกลัวแย่งงานไหมหรือกลัวจะไม่ถูกกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ
0: ไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าในมุมส่วนตัวผมนะคอมพิวเตอร์ผมมองว่าจริงๆแล้วประเทศไทยก็เปิดรับนะครับเพียงแต่ว่าคนที่พิจารณาหรือว่าใช้ดุลยพินิจเนี่ยของเขาอะฮะที่เขามีอำนาจหน้าที่เนี่ยเขาคัดกรองยังไงเขาเลือกแบบไหนเรากำลังมองว่าเราต้องการแรงงานที่เขาเรียกว่าเป็นทักษะพื้นฐานได้น้อยไปทำงานยาก งานสกปรกงานอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าระดับบนๆเนี่ยเรากลับมีหลายอย่างนะฮะไปปิดกั้นเขาเช่นเรื่องของwork permit ใช่ไหมฮะเรื่องกระบวนการในการที่จะต้องเข้าประเทศอื่นๆใดๆเฮ้ยมันสวนทางกับคนอื่นเลยฮะชาวบ้านชาวช่องเอาคนเก่งๆกันไปนะ
15: ไม่แต่จริงๆแล้วนะฮะถ้าสมมตินะฮะคุณวิชัยคิดว่าจะไปทำงานในเซกเตอร์ของบริการคุณวิชัยก็ต้องมีคุณสมบัติกว่าก็จะให้คุณเข้าไปได้นะแต่ว่าเราเห็นที่นั่นก็เอาอันนี้ก็แล้วกันที่แคนาดามี10จังหวัดนะ
0: คร
15: ับ จากฝั่งตะวันออกลงไปที่ฝั่งตะวันตกนะฮะ10จังหวัดนั้นก็ถ้าเราพูดถึงขนาดก็พอๆกันนะอาจจะนะครับคุณจะสังเกตนั้นนะครับว่าคนที่เข้าไปก็อยากจะเข้าไปเขาก็ต้อง apply ที่จะเข้าไปแล้วก็แคนาดาก็ยินดีที่จะรับถ้าเขามีความสามารถประสบการณ์การศึกษาที่เขาต้องการแต่ละจังหวัดในที่แคนาดานะครับผู้ฟังครับสมมติคุณอยากจะไปย้ายไปที่แคนาดานะฮะจังหวัดของผมนะชื่อ Alberta นะครับเคยมีแบบว่าก็ต้องการช่างเชื่อมถ้าคุณเป็นช่างเชื่อมนะคุณสามารถจะเข้าไปทำงานได้แล้วถ้าทำงาน2ปีหรืออะไรนั้นด้วย ก็มีสิทธิ์ที่จะ apply ที่อยากจะได้สัญชาติแคนาดาได้นะอาจจะจังหวัดอื่นอาจจะต้องการมีเชฟนะฮะที่เก่งๆเขาอาจจะบอกโอเคเราขาดเชฟพวกก็จะเปิดให้คนฟิลิปปินส์คนไทยเข้าไปเป็นเชฟได้ถ้ามีคุณสมบัติมีประสบการณ์นั้นด้วยหรือelderly care หรือดูแลคนชราคนฟิลิปปินส์นะประเทศฟิลิปปินส์เก่งเรื่องนี้คุณจะเห็นในสิงคโปร์ก็มีคนฟิลิปปินส์ในฮ่องกงมีคนฟิลิปปินส์ที่แคนาดานะฮะถ้าดูแลบ้านคนชราอะไรก็มีคนฟิลิปปินส์เยอะแต่ละจังหวัดก็ชวนเข้ามานะครับแต่ว่าเราในประเทศไทยนี้เราก็บ่นว่าช่างหาไม่ได้อันนี้ก็หาไม่ได้อันนี้ก็ไม่เราอาจจะต้องแบบผมไม่ได้แปลว่าเราก็ต้องเปิดประเทศแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเปิดเผยโดยเป็นอิสระนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราจะพัฒนาประเทศถ้าเราขาดอะไรเราก็ควรจะคิดว่าจะเอาจากที่ไหนแต่มันไม่ใช่แบบเราก็กลัวเข้าไม่ได้ประเทศไทยเป็นสำหรับคนไทยอย่างเดียวผมพูดอย่างนี้ได้นะผู้ฟังอย่ามาโหผมเพราะว่าผมรู้ผมไม่ได้เป็นคนไทยนะฮะใช่ไหมแต่มันทำให้เราคิดประเทศอื่นคิดคนละแบบทำไมประเทศไทยคิดอย่างนี้แล้วทำไมประเทศอื่นคิดคนละแบบหรือไม่ไปฮ่องกงเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะแล้วก็ผมก็อยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์
15: รู้ไหมว่าโอ้เราก็เดินในนี้ในฮ่องกงเดินในโน้นในฮ่องกงไป Repulse Bay ไปอะไรอะไรด้วยเห็นคนฟิลิปปินส์ก็เยอะมากเห็นคนก็เยอะที่ไปทำงานที่นั่นก็เยอะมากๆเขาก็ต้องการเขาก็เปิดให้เขาเข้าไปนะแต่อันนี้ในประเทศไทยที่ต่างประสบการณ์ที่ผมรู้เรื่องกฎหมายเราก็จะมีกฎหมายห้ามแต่เราไม่ได้มีกฎหมายแบบ
0: ส่งเสริม
15: ให้เข้าดึงเข้ามาม
0: ี
15: แบบห้ามอย่างเดียวไม่มีแบบตรงข้ามที่เราต้องการ
0: คนเก่ง
15: แล้วรู้ไหมครับผู้ฟังครับเมื่อก่อนตอนที่เป็นประธานหอการค้ารวมทั้งประเทศในประเทศไทยนี้ผมก็คุยกับญี่ปุ่นบ่อยนะครับญี่ปุ่นก็บ่นเลยนะว่า labor ที่เขาต้องการ talent เขาเรียกว่า talent นะฮะที่เป็น skill labor ก็ไม่ได้มีช่วงนึงเขาก็บอกเขาจะไปจีนแล้วก็โดนหลอกไปจีนแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็บอกประเทศไทยขาดเรื่อง labor ที่เราต้องการนะครับระบบการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็เรื่องถ้าเราไม่มีเราก็อาจจะต้องมี technology transfer ลักษณะแบบเป็น one on one โอเคให้ถ้าฟิลิปปินส์เก่งเรื่องนี้ให้ฟิลิปปินส์เข้ามาถ้าจากประเทศอื่นเก่งเรื่องนี้ให้เขาเข้ามาเพราะเราต้องการใช่ไหม
0: ครับ
15: ไม่ว่าเป็นทาวอนหรือเป็นชั่วคราวก็ได้แต่เราไม่ค่อยทำแบบนั้น
0: เราขาดซึ่งวิสัยทัศน์นะครับผมใช้คำนี้น่าจะได้นะครับขาดซึ่งวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะว่าก็ไอ้ด้วยตรงเนี้ยที่มองอะไรไม่ชัดคิดอะไรแปลกๆเนี่ยมันทำให้เราต แทนที่จะได้ต้อนรับคนเก่งๆคนดีๆนะครับคุณปีเตอร์เขาเจอแบบนี้เขาก็ไม่เอาเลยเขาก็มีทางเลือกเขาก็ไปประเทศอื่นที่ต้อนรับเขาเพราะฉะนั้นที่เราเข้ามาแล้วก็โดยเฉพาะผ่านฟรีวีซ่าเนี่ยเห็นผลแล้วหรือยังนะครับใช่ไหมฮะนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับมาฟงมาเฟียก็เข้ามาพึบไปหมดเลยโอ้ยจะจัดการยังไงดี
15: ตอนที่ผมนั่งเครื่องบินนะครับผมก็นั่งกับผู้หญิงผู้ชายนะครับก็อายุก็70กว่าแล้วนะฮะน่าจะ70ปลายๆนะฮะเขาก็มีลูกสาวทำงานในประเทศไทยนะฮะลูกสาวเขาก็อยู่18ปีเหมือนกันนะครับก็ทำงานในนี้เขาก็มี work permit ของเขาก็มีอะไรของเขามีหมดเลยนะฮะก็งงสักนิดหนึ่งนะฮะก็บอกเอ๊ทำไมมันยุ่งยากขนาดนั้นทำไมเอ๊เห็นว่าคนที่เข้ามาสร้างปัญหานะที่ผมก็พยายามอธิบายว่าเรามีวิสัยทัศน์นะฮะคุณวิชัยเรามีวิสัยทัศน์แต่มันอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะไม่มองไกลพอนะฮะเพราะว่าเปิดวีซ่า60วันก็ดูสิเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นฟรีวีซ่าของ93ประเทศหรืออะไร ก็ดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราเคยคุยกันเรื่องนี
0: ้
15: ผมไม่มายเลยจะให้เป็น60วันก็ไม่มายว่าจะเป็นฟรีวีซ่าแต่อย่างน้อยตอนที่เขาข้ามชายแดนเข้าในประเทศไทยนี้คุณสมบัติหรือความตั้งใจของคนที่จะเข้ามาเราก็ต้องดูก่อนเราต้องทำสกรีนิ่งก็มีคนบอกโอ้เจ้าหน้าที่ตม.ก็ไม่เก่งพอละจะไม่มีประสบการณ์พอมันไม่ใช่อย่าพูดแบบนั้นสิก็ทำเทรนนิ่งแล้วก็มีนายบายว่าก็ต้องมีคำถามแบบนี้
0: ใช
15: ่ขนาดนะฮะคุณวิชัยผมไปแคนาดาผมก็ต้องผ่านตม.
0: ครับ
15: นะฮะโอเคก็มีระบบแบบที่เราจะสแกนหน้าที่จะพริ้นท์ออกอะไรด้วยแต่ยังไงเราก็ผ่านคนตม.ผมเองเป็นคนแคนาดาก็ดูคนแคนาดา Where did you come from มาจากที่ไหนอ๋อประเทศไทยคุณทำอะไรที่ประเทศไทยอ๋อผมอยู่ประเทศไทยอ๋อทำอะไรประเทศไทยอ๋อผมก็ทำงานทั้งนานนะทำงานอะไรครับ
0: อ๋อ
15: ผมก็ทำงานอันนี้อันนั้นด้วยอ๋อเรามาแคนาดาเพราะอะไรอ๋อมาเยี่ยมญาติอยู่ที่ไหน
0: โอ้ละเอียด
15: โอ้ญาติอยู่ที่ Silver Lake ล่ะโอ้ล่ะครับแล้วคุณจะพักที่ไหนนะฮะคุณจะพักที่ไหนผมบอกอ๋อผมมีบ้านที่นั่น Silver Lake ผมก็จะไปพักบ้านผมก็พูดตรงๆพูดตามตอบสิ่งทุกสิ่งที่กูอยากแต่ตอนที่เขาพูดนะมันไม่ได้ตั้งใจฟังเหมือนตั้งใจมองว่าผมจะโกหกเขาหรือเปล่าใช่ไหมก็ถามได้ขนาดผมเองอายุขนาดนี้เป็นคนแคนาดาล้วนๆอะไรมีคำถามแบบนั้นผมไม่มายเลยนะไม่มายเลยนะคนเอเชียอะไรก็หรือคนอินเดียที่จะเข้ามาเขาอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งคุณมีเงินพอหรือเปล่าอะไรใช่ไหมแล้วก็ทำในประเทศไทยได้มันไม่ใช่แบบฟรีวีซ่าแบบโอเปิดอิสระเข้ามาเลยเข้ามาเลยบิ๊กปาร์ตี้เข้ามาเลยคุณไปลามตัวไปนู่นไปนี่ไปนู่นอยู่ห้องข้างหลังทำงานสแกมอะไรด้วยมาเฟียอะไรได้ด้วยใช่ไหมมันเพราะมันง่ายเกินไปนะครับคุณวิชัยผู้ฟังมันง่ายเกินไปนะครับแต่อย่าเกลียดคนที่เข้ามาแบบเป็นเพราะว่ารายได้ของประเทศไทยนี้นะฮะก็มาจากท่องเที่ยวเยอะพอสมควรก็ประมาณ 20% ของ GDP ของเราก็มาจากท่องเที่ยวแล้วก็มีเซกเตอร์อื่นๆที่มันเกี่ยวข้องด้วยนะ
0: คร
15: ับก็เราต้องการเพราะเราไม่ใช่แบบประเทศที่มีทรัพยากรเยอะป่าไม้เราไม่มีน้ำมันก็ไม่มีอะไรเราก็ต้องมีรายได้ประเทศต้องมีรายได้ใช่ไหมไม่ต้องการให้พวกนั้นมาแย่งงานของเรานะฮะแต่ว่าตม.รัฐบาลช่วยดูหน่อยไปภูเก็ตคุณจะเห็นว่าไปที่พัทยาก็จะเห็นว่าไปที่ซอกนี้ในกรุงเทพจะเห็นว่ามันไม่ใช่คนไทยแล้วก็มันคนไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทำเขาเข้ามาได้ไง
0: ได้สิคร
15: ับ นะฮะแล้วก็ลามในเมืองในประเทศจนเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ดีๆก็เจอคนนี้โอ้ยอยู่เป็นปีหนึ่งถ้าก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่30วันหรือ60วันที่อเมริกามีบ้านนะ แคนาดาก็มีน้อยแต่คนไม่กล้าทำที่แคนาดาและอเมริกานะตอนนี้อเมริกาไม่กล้ามีโดนัลด์ทรัมป์ไม่กล้าทำแคนาดายิ่งไม่กล้าทำเพราะอะไรก็รู้ว่าถ้าโดนจับก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็จะโดนจับด้วยเพราะว่ากว่าคุณจะทำงานได้คุณไม่สามารถจะไปเปิดบริษัทได้ที่แคนาดาสมมติคุณวิชัยเข้าไปนะฮะเราบอกโอ้จะมาเยี่ยมคุณปีเตอร์นะฮะบ้านเขาอยู่ที่นี่นี่เราคุณวิชัยคิดว่าผมไม่อยากกลับผมก็จะไปทำงานคุณวิชัยก็ไปเปิดร้านขายของไม่ได้หรอก
0: ไม่ได้คร
15: ับไม่ได้เพราะระบบเป็นระเบียบเป็นระบบที่นี
0: ่
15: ใช่ครับแต่ประเทศไทยเรามีระเบียบเยอะแต่มันไม่ใช่ระบบไม่ใช่ systematic คนก็อยากจะแอบทำอะไรในประเทศไทยผู้ฟังครับเชื่อผมเถอะแอบทำอะไรในประเทศไทยมันง่ายมากหรือตอนจับก็เกิดอะไรขึ้นก็ให้ขนมสักนิดนึงเขาก็ปล่อย
0: หลายคนลงไปโดยเฉพาะภูเก็ตก็ชอบไปกินซีฟู้ดนะครับว่ารสแซ่บมากครับกินแล้วแข็งแรงกินแล้วทำอะไรได้เยอะ อันนี้ก็ต้องไปดูว่าคนพื้นที่แล้วก็ภาครัฐเนี่ยต้องถึงระดับนายกนายกลงไปดูแล้วไม่ไหว
15: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คุณวิชัยแต่โทษทีนะผู้ฟังที่ผมเข้ามาเลทนิดหนึ่งนะครับ
0: ไม่มีปัญหาครับครับผมทีนี
15: ้คุณวิชัยคุยเรื่อง G7 ยัง
0: ใช่ใช่คุณวิชัยคือเท่าที่ผมสังเกตความร้อนแรงหรือว่าเรื่องของกระแสข่าวของการประชุมครั้งสำคัญอย่าง G7 เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนนี้นั้นโอ้โหสื่อทุกแขนงทั่วโลกจะแห่กันรายงานนะครับว่าเขาคุยเรื่องอะไรมีอะไรยังไงบ้างแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับความขลังมันลดน้อยลงเหมือนกับความสำคัญความยิ่งใหญ่มันค่อยๆดาวไซซิ่งลงไปอ่ะคุณปีเตอร์รู้สึกแบบนั้นไหมครับ
15: โอ้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ว่าพูดถึง NATO NATO นะฮะหรือจะพูดถึง G7 หรือจะพูดเรื่องอื่นๆก็มี 2-3 เหตุผลนะ
0: ครับ
15: ก็ dependency นะฮะหมายถึงว่าการเชื่อมกันที่คนต้องการอีกฝ่ายมันเริ่มจะมีน้อยลงนะฮะมัน especially ตั้งแต่ Donald Trumpคือเป็นประธานาธิบดีรอบสองนั้นครับ
0: ครับ
15: ใช่ไหมแต่ก็จะเห็นว่าประเทศอื่นๆก็กำลังจะไปทางของเขาเองแคนาดาก็เหมือนกันนะที่ก็บอก middle power ไม่ใช่ top power high power แต่เป็น middle power แคนาดาก็ไปทางอ่อนแล้วก็อาจจะไปประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน G7 ได้ไปคุยกันเพราะก็ต้องหาโอกาสอย่างนั้นด้วยแต่มันเรื่องหลักๆนะที่ผมคิดนะฮะตั้งแต่DJT Donald Trump ขึ้นเป็นประธานาธิบดีรอบที่สองนี
0: ้
15: เขาก็ทำลักษณะแบบก็จะเรียกว่า alienate เขาก็จะลักษณะแบบเป็นไม่เข้าร่วมกับประเทศอื่นเท่าไหร่เนาะหรือเข้าร่วมกับประเทศนั้นคุยเรียบร้อยแล้วจับมือกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่กับบ้านเขาแล้วก็เปลี่ยนใจนะฮะแล้วก็เห็นใน NATOG7 อันนั้นก็เหมือนกันแต่ผมก็คิดว่าหลายคนก็ไม่อยากจะคุยกับเขาเพราะอะไรนะครับผู้ฟังครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึง G7 นี้ทุกคำพูดของ7ประเทศนั้นก็มีประเทศอะไรมีแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นอังกฤษและอเมริกานะฮะ7ประเทศนั้นรวมกันเศรษฐกิจในโลกนี้มันเขาก็ถือเศรษฐกิจเป็นเยอะมาก
0: ๆ
15: ถืออำนาจเยอะมากๆ power เยอะมากๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากปากผู้นำแต่ละประเทศนั้นควรจะมีความหมายควรจะมีความหมายที่เราสามารถจะใช้เป็นคำประกันได้นะฮะเอาคำพูดของเขาไปธนาคารเป็นคำประกันแต่อันนั้นมันเปลี่ยนแล้วก็ยิ่งใหญ่เขาก็เป็นสหรัฐเนาะก็ยังเป็นอีโคโนมีใหญ่ที่สุดในนี้ถ้ามีผู้นำของประเทศอย่างนั้นที่พูดไปพูดมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนมาอะไรเปลี่ยนคุณก็คิดไม่มีประโยชน์จะคุยกับเขาเท่าไหร่นอกจากเขาคิดโอเคไปชมหน่อยไปจูบก้นหน่อยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ใช่ไหมก็เห็นแบบนั้นบ้างแต่ว่าถ้าเราย้อนไปแค่ปีเดียวนะครับคุณจะเห็นว่า G7 ก็จะมีข่าวเยอะคุณจะเห็นว่าเขาคุยกันเยอะแต่ตั้งแต่ที่เขามี ีที่แล้วถึงวันนี้ทุกคนกำลังคิดไม่มีประโยชน์ที่จะคุยกับ USA Donald Trump เท่าไหร่นะและ Donald Trump ไปเพราะอะไรเพราะก็อยากจะขึ้นบนเวทีก็อยากจะเป็นพระเอกเขาอยากจะพูดเล่าเรื่อย

0: เรื่อยๆให้คนแบบใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างนั้นง่ายๆนะฮะก็ทะเลาะกับทุกคนจริงฮะก็ทะเลาะกับคาร์นีแน่นอนมาครองแน่นอนอิตาลีผู้หญิงคนนั้นแน่นอนนะฮะสตาร์เมอร์อังกฤษก็แน่นอนก็แบบสิ่งที่เขาพูดกับแต่ละคนจึงเขาก็ไม่อยากคุยกับเขานะผมคิดอย่างนั้นเราคิดเอ้ต้องคุยเนาะก็สหรัฐยังเป็นยักษ์ใหญ่อยู่แล้วก็ทำการค้ากับเขาเยอะแล้วก็ต้องคุยบ้างโดยมารยาทโดยแต่ว่าไม่มีใครคาดหวังอะไรได้จะไปคุยกับเขาจะไปห้อง private จะจับมือกันเรื่องนี้ก็ออกจากห้องนั้นก็พูดคนละอย่างทำคนละอย่างใช่ไหมก็ไม่มีประโยชน์สื่อมวลชนก็เหมือนกันก็อาจจะคิดโอเคถ้ามันไม่ใช่แบบcohesive group cohesive group นี่แปลว่ามีกาวที่ทำให้ทั้ง7ประเทศนั้นมันติดกันแบบเป็นความสัมพันธ์กันก็มันหนักแน่นนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็แกเห็นว่าเอ๊ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาปีครึ่งนั้นโดนัลด์ทรัมป์ให้มันก็เรียกว่า foreign relationship ไม่ใช่เฉพาะเรื่องอเมริกาแต่ foreign relationship กับประเทศอื่นมันเปลี่ยนก็ยกตัวอย่างนะครับเชื่อไหมถ้าชี้ผิงจากจีนไป G7 สมมุติเขาอยู่ใน G7 นั้นคนจะแห่ไปหาเขาเลย
1: ใช่เลย
0: แล้วก็สื่อมวลชนเขาก็จะรายงานเราจะแถลงข่าวทุกสิ่งที่ชี้ผิงพูดนะฮะก็จะนั้นใช่ไหมถึงก็จะเห็นว่าปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนจริงๆนะฮะจะกลับไปเหมือนเดิมไหมหมายคิดว่ามันไม่จำเป็นที่จะเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับประเทศอื่นจะ
1: ไม่
0: เหมือนเดิมจะกลับมานักแน่นติดกันอาจจะต้องชายสักชาติหนึ่งอาจจะไม่ใช่อยู่ในช่วงชีวิตของผมหรือคุณวิชัยนะครับเจนนะครับ
1: อีกนานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงในต่อไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอเมริกาณวันนี้คือผู้นำคนนี้เขาอยากจะให้ประเทศเขายิ่งใหญ่นะครับคุณปีเตอร์แต่ว่าพฤติกรรมของเขาวิธีการของเขาผมว่ามันจะไม่ใช่ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่สิครับคุณปีเตอร
0: ์ไม่ครับแต่รู้ไหมว่าถ้าเราพูดถึงอเมริกาเลยนะฮะก็มีสองพาร์ทเนอร์เดโมแครตกับรีพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมก็ยังเป็นประมาณครึ่งๆอยู่นะฮะที่คนก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ที่ยังชอบเขาอยู่นะฮะเพราะอะไรนะฮะผมมีโอกาสที่จะคุยกับคนอเมริกันไม่นานนี้เองคนที่มีอายุแต่มีประสบการณ์ก็เยอะพอสมควรก็พูดอย่างนี้ว่าเขาชอบโดนัลด์ทรัมป์นะระดับหนึ่งนะฮะก็บอกไม่ว่าเป็นไบเดนหรือโอบามาหรืออะไรมันทำให้ประเทศของสหรัฐเป็นประเทศที่มันระบบมากเกินไปเช่นไม่ยืดหยุ่นนะฮะเรากำลังจะไปในด้านที่เป็นbureaucracy มากเกินไปนะฮะ
1: ก็บอกแต่ตอนเราจะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงพระราชกุศลสัตมวาน7วันนะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับวันนี้18มิถุนายนครับตอนนี้เราสองคนลากันไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่เพื่อน
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์รถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราช

0: เนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์ประสงค์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวลุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆ ก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: ลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่ได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสร

ามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

มิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัด

0: ผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับ
2: โดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะ

ติเรกะวัชสะตังชีวะตุอะติเรกะวัชสะตังชีวะตุอะติเรกะวัชสะตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิปิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรและก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดภูษาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วครับ

ู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสน์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

สัพเพปุริเรนตุจังกะปาจันโทปนะระโสยะทามณีโจติระโสยะทา

ระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีก

0: ลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสายโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่ม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปะชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงฆ์ขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป

0: 36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกฏจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวตสังขาราอุปาทวยัตอัมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมสุโค
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็

ทรงทอดพระไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดพระไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ยังที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ

0: ผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2 ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้น

0: เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชนีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไท

0: ซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
1: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
9: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
10: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
11: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่อง

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการตลาดนัดโมเดิร์นมาร์เก็ตค่ะ
3: ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะตอนนี้อยู่กับน้องสแตมป์ถิติวัฒน์และดิฉันเก่งพัชราพรนะคะ
3: ครับผม
2: เรื่องหัสบดีแบบนี้เราก็ได้เตรียมการอัปเดตฟุตบอลโลกได้เตรียม2 minutes market แล้วก็ SME ต้องรอดมาอยู่กับคุณผู้ฟังใช่ไหมคะน้องแตมป์
3: ครับใช่ครับพี่ผมก็คือต้องบอกว่าบอลโลกเนี่ยจบไปแล้วนะครับในแมตช์แรกมีทั้งทีมที่สมหวังมีทั้งทีมที่ผิดหวังนะครับรวมถึงทีมใหญ่ๆเองเนี่ยก็สะดุดก็มีเหมือนกันนะ
2: ครับมีหลายทีมที่น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย
3: ต้องครับ
2: น้องแตมค่ะมีเวลาอัปเดตฟุตบอลโลกให้แฟนๆได้ฟังกันอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าพี่เก่งก็มี2 minutes มา1จากนครราชแล้วก็SME ต้องรอดจากสุราษฎร์ธานีตอนนี้รายงานสดจากสุราษฎร์นะคะชาวสุราษฎร์แวะมาเจอกันได
3: ้พี่เก่งอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวผมอัปเดตฟุตบอลโลกปี2026ให้ฟังครับผม
2: ค่ะ
3: คืออย่างที่เรียนไปครับว่ามีทั้งทีมที่ประสบความสำเร็จในนัดแรกแล้วก็มีทีมที่ผิดหวังนะครับเปิดมาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับนัดแรกก็เจ้าภาพอย่างเม็กซิโกเนี่ยก็เก็บชัยชนะเหนือแอฟริกาใต้2-0นะครับสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ชนะปารากวัยไป4-1แคนาดาเนี่ยเสมอกับบอสเนีย1-1ครับทีมใหญ่ก็มีทีมที่ผิดหวังเหมือนกันอย่างเช่นบราซิลนะครับก็เสมอโมร็อกโก1-1แต่ต้องบอกว่าโมร็อกโกเองเนี่ยก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นัดหนึ่งเลยเนเธอร์แลนด์เจอทีมชาติญี่ปุ่นจากเอเชียของเรานะครับก็เสมอกัน2-2เยอรมนีชนะกรีซเซา7-1ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมสเปนเนี่ยก็เสมอกับกาบูเวดีนะครับ0-0อันนี้ก็ผู้รักษาประตูเนี่ยเซฟอุตลุดนะครับทำให้เซฟผลเสมอจากสเปนได้เก็บ1แต้มจากสเปนได้นะครับ ขอไปครับฝรั่งเศสเองก็ชนะทีมเซเนกัล3-1ครับนอร์เวย์ชนะอิรัก4-1อาร์เจนตินาทีมที่หลายคนเชียร์นะครับถล่มแอลจีเรียไป3-0โปรตุเกสเสมอกับคองโก1-1อังกฤษเสมอชนะโครเอเชีย4-2นะครับโดยได้2ประตูจากครึ่งหลังนะครับ แล้วเมื่อช่วงสายวันนี้นะครับเมื่อช่วงประมาณ11 โมงเนี่ยก็คู่สุดท้ายของนัดแรกนะครับโคลอมเบียก็ชนะอุซเบกิสถานไป2-1ครับผมต้องบอกว่าไฮไลท์ของนัดแรกเนี่ยของบอลโลกนัดแรกเนี่ยเขาจะมองไปที่โปรตุเกสกับอาร์เจนตินานะครับเพราะว่ามีนักเตะสตาร์ดังอย่างลีโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลงานของเมสซี่เองเนี่ยยิงแฮตทริกนะครับแฮตทริกในที่นี้คือยิง3ประตูนะครับในนัดเดียว ก็สามารถทำแฮตทริกครั้งแรกในฟุตบอลโลกของเรอัลเมสซี่ได้นะครับต้องบอกว่าฟอร์มแชมป์เก่าเนี่ยพี่เก่งมาดีมากๆจริงๆครับส่วนคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยทำได้เพียงแค่เสมอ0-0เท่านั้นนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นยังเหลืออีก2นัดในรอบแรกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวก็เชียร์กันต่อไปนะครับผม
2: ลมๆไม่มี
3: ไม่มีความแน่นอนครับพี่
2: ความแน่นอน
3: ออกหน้าไหนก็ได้
2: ร้องเพลงร้องไห้กันไปแบบคลิกล็อกก็เยอะนะคะ
3: ถูกต้องครับพี่
2: ทีนี้ก็นัดต่อไปต้องไปชมกันเมื่อไหร่ยังไงคะคุณสแตมป์คะ
3: ก็นัดที่2นะครับก็จะเริ่มคืนนี้ นัดแรกนะครับก็ตอน5ทุ่มครับเป็นเช็กเจอกับแอฟริกาใต้นะครับผมแล้วก็ตอนตี2วันนี้เนี่ยก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เจอบอสเนียนะครับตี5จะเป็นแคนาดาเจอกาตาร์แล้วก็ตอน8โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นเม็กซิโกพบกับเกาหลีใต้นะครับ
2: รายของเราวันนี้นี่มีเวลาเหลืออีกกี่นาทีคะพี่สแตม
3: ประมาณ12นาทีครับผม
2: 12นาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพร้อมที่จะไป2 minutes market กันแล้วนะคะ
3: ค
2: สายตรงจากนครศรีธรรมราชเชิญไปพบกันเลยค่ะ
1: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minutes market
4: สวัสดีครับผมพันเอกประจวบรักจูนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมรักสุขภาพการแพทย์แผนไทยที่ถนนมณีวัฒน์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมมีสถานฝึกอบรมชื่อว่าสถานฝึกอบรมรักสุขภาพการแพทย์แผนไทยที่นครศรีธรรมราชนะครับก็มีการเรียนการสอนของการแพทย์แผนไทยมีการเรียนการสอนของของสภาการแพทย์แผนไทยมีวิชาเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยพระดุงครรภ์ไทยการนวดไทยและวิชาเพิ่มเติมมาก็คือวิชาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย330ชั่วโมงเรามีการเรียนการสอนกันตลอดทั้งปีนะครับเปิดรับเปิดสอนกันตลอดทั้งทุกๆปีนะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาจนถึงบัดนี้นะครับแล้วก็มีการเรียนกันที่ที่นี่นะครับเป็นการเรียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะจบแล้วก็จะได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพก็คือเป็นหมอนะครับการแพทย์แผนไทยนะครับทั้ง5หลักสูตรเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นวิชาชีพของประชาชนได้นะเพราะการเรียนการสอนเราก็มีคุณภาพกันอยู่พอสมควรมีเทคนิคการมีอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับมีเต็มที่เลยครับมีครบทุกอย่างนะทีนี้ท่านจะมาเรียนนะครับที่นี่ก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0897306326นะครับก็โทรได้ตลอดนะครับครับขอบคุณครับ
1: Modern Market ช่วง2 minute market
2: เราเปิดให้ผู้ประกอบการทุกท่านทุกภาคทุกจังหวัดเข้ามาขายของกันหน้าตลาดนัดของ 96.5 ค่ะ
3: คือ
2: วันยังไม่ซื้อก็เดินทางไปซื้อกันในโอกาสต่อไปใช่ไหมน้องสแตม
3: ใช่ครับพี
2: ่วันนี้เนี่ยคณะของอสมทนะคะมาจัดการอบรมให้กับกสทช.ที่สุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีตัวแทนจากสารพัดจังหวัดภาคใต้นะคะมาร่วมอบรมกันแล้วก็ต้องมาที่นี่ค่ะป้ายาหอยสดสุราษฎร์ธานีในช่วง SME ต้องรอดแกรอดผ่านวิกฤตโควิดมาได้ยังไงไปฟังเคล็ดลับกันเลยแล้วก็อยากให้คนไทยมาอุดหนุนพาครอบครัวมาเที่ยวเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้คนน้อยมากค่ะน้องสแตมฟังไปพบกับ SME ต้องรอดกันเลยค่ะ
1: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
5: อยากให้ป้ายาแนะนำหน่อยว่าทำไมถึงได้ชื่อป้ายาหอยสด
6: ก็ชื่อป้ายาหอยสดเพราะป้ายาชื่อป้ายาไงแล้วเราขายหอยสดสดที่ขึ้นจากทะเลวันต่อวันเราก็เลยตั้งชื่อสโลแกนร้านว่าร้านป้ายาหอยสดสุราษฎร์ธานี
5: ค่ะ
6: เพราะว่าซิกเนเจอร์ของจังหวัดเราก็คือหอยนางรมค่ะ
5: ค่ะหอยนางรมเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องไปกินที่กาญจนดิษฐ์หรือว่าไปที่ฟาร์มไปออกไปกินกลางทะเลแต่ไม่ต้องมาที่ป้ายา
6: ใช่ค่ะเพราะว่าป้ายาก็สั่งตรงมาจากฟาร์มกาญจนดิษฐ์ก็จะมาส่งป้ายาวันต่อวันทุกวันค่ะ
5: และเห็นมีรีวิวว่าทุกคนมาสุราษฎร์ต้องมาร้านป้ายาใช
6: ่ใช่ก็ว่ากันแบบนั้นแหละ
5: ความสดของหอยเนี่ยที่เห็นอยู่ก็มี3ขนาดถูกไหมคะ
6: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ไซส์50บาท60บาท70บาทคือไซส์จัมโบ้ใหญ่สุดค่ะ
5: ปลา คัดมายังไงทำไมถึงเอาแค่3ไซส์นี
6: ้มันเราสั่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะกินไซส์ใหญ่อ่ะคือก็มาธุระธุระเมืองหอยใหญ่ก็ต้องกินตัวใหญ่ๆไว้ก่อนถ้าจะเอามาเล็กก็มันก็ไม่สมกำขวัญเมืองธุระอีกที่โอ้ประมาณธุระอะไรเนี่ยหอยตัวใหญ่จี๊ดแล้วก็เลยต้องคัดใหญ่ๆมา
5: ค่ะแล้วบริการที่ป้ายามีเพิ่มเติมก็คือเอาใจลูกค้าส่งให้ถึงบ้านอีกเหรอคะ
6: ก็ใจส่งให้ถึงบ้านป้ายาจะส่งผ่านรถต้องยินไปจะนีกะแต่ถ้าบริเวณกรุงเทพนี่ก็ส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้กินแต่บางคนถ้าก็อยู่ใกล้สายใต้หรือว่าหมอชิดป้ายาก็จะกวาดรถตัวให้6โมงเช้าก็ได้รับแล้วค่ะ
5: โอ้แล้วป้ายาทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะ
6: คุยป้ายาขายหอยมาก็ปีนี้น่าจะปี26แล้วค่ะ
5: 26ปีแห่งการขายหอย หอยใหญ่สุราษฎร์เนี่ยมันมีผลเรื่องแบบน้ำทะเลหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรเล็กลงกว่าเดิมไหมป้าเมื่อก่อนเนี้ยตัวมันใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่เท่าฝ่ามือเลยไหม
6: ไม่มันคือหอยมันเริ่มมีปัญหาตอนที่ว่าน้ำท่วมปี54ที่ว่าหอยตายบุตรทะเลเลยตอนปี54นะช่วงนั้นน่ะป้ายาจะหอยจากทะเลอันดามันมาขายอยู่ปักนึง2ปีอ่ะขายทะเลอันดามันอยู่กว่าหอยบ้านเราจะฟื้นตัวกลับมาได้
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แล้วมันพอหอยนั่นแหละหอยมันเริ่มขึ้นราคาแพงตอนปี54นั่นแหละตอนนู้นเหมือนเมื่อก่อนนั้นตัว10บาท20บาทไม่ใช่แพง
5: ป้าขายตั้งแต่10บาทมาตอนนี้ตัวละ 7-80 ละ
6: ใช่เพราะว่ามันพอหลังจากนั้นหลังที่ว่าหอยตายบทอ่ะปี54น้ำท่วมใหญ่อ่ะหอยก็เริ่มขึ้นราคาเราไปเอามาจากที่อื่นแล้วก็เริ่มขึ้นราคาขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาขึ้น
5: ทำไมเขาต้องขึ้น
6: อาจจะก็บอกว่าเกิดภาวะวิกฤตน้ำมันขึ้นมั้งอะไรมั้งก็ออกเรือก็ต้องใช้น้ำมันก็ต้องไอ้รู้ไอ้นี่ไอ้นั่นประมาณนั้นแหละ
5: ป้าผ่านมาหมดแล้วช่วงวิกฤตของหอยที่ว่าขาดแคลนหอยราคาแพง
6: ใช
5: ่แล้วถ้าเทียบว่าตอนนั้นเคยคิดจะเลิกขายไหมเพราะมันของมันแพงขึ้นทุกวัน
6: ไม่เคยคิดจะเลิกเพราะว่าปัญญาจะไม่เหมือนคนอื่นคือถ้าเดินหน้าแล้วก็เดินไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าไปถึงจุดหนึ่งที่ว่าเราไปไม่ไหวก็กลับมานับหนึ่งใหม
5: ่
6: สมมติไปเป็นศูนย์แล้วเราก็กลับมานับหนึ่งใหม่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
5: ค่ะ
6: คือเราจะไม่เป็นคนเครียดนะสมมติว่าวันนี้เราขายคนเนี้ยไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้ก็ว่าใหม
5: ่
6: จะประมาณนี้
5: ความกลัวช่วงโควิดอะป้าลูกค้าไม่มาเลยเงี้ย
6: อร่อยโควิดขายดีมาก
5: เกิดอะไรขึ้น
6: ขายดีมากกว่าช่วงนี้เยอะเลย
5: ทำไมเขามากินกันเพราะอะไรอะทำไมมันคนเยอะ
6: ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวช่วงโควิดเอาคนเยอะมากวันหยุดยาว 3-4 วันนี่เชื่อไหมพอโต๊ะนี้ต้องมาคอยให้โต๊ะนี้ลูกมีคนมายืนคอยแล้วเราก็ต้องให้เด็กรีบเก็บโต๊ะโอ้โหโควิดขายดีมากในช่วงนี้เศรษฐกิจแย่กว่าโควิดเยอะ
5: พอช่วงนี้เจอน้ำมันแพงสงครามก็กระทบยังไงบ้างคะป้าปยาม
6: ันก็กระทบนะเพราะเมื่อก่อนนี่เหมือนช่วงเดือนมีนาเมษาใช่ไหมช่วงที่ว่าน้ำมันมันเริ่มขึ้นราคาพอดีจริงๆช่วง2เดือนนี้มันจะช่วงเมษาที่คนจะต้องแล้วก็มันบวกกับปิดเติ
5: ม
6: โรงเรียนปิดเติมด้วย
5: ค
6: ือคนอยากที่อื่นก็จะพาลูกมาเที่ยวใต้มาเที่ยวทะเลอะไรแบบเนี้ยใต้บ้านเราก็พาไปบ้านคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเกิดวิกฤตน้ำมันนะโอ้จากที่เราเคยหวังไว้ปีใหม่ยังไม่ปีใหม
5: ่
6: ปีใหม่ไม่มีคนโ
5: อ
6: นี่มากมันเหมือนกับใกล้วันเสาร์อาทิตย์ธรรมดาเลยไม่เป็นไรเอาวะค่อยว่ากันใหม่สงกรานต์พอสงกรานต์เจอวิกฤตน้ำมันโอ้แรงกว่าเดิมอีกคนก็ไม่ลงมาก็ต่างคนก็ต่างเซฟเชื่อไหมตอน9โมงเช้า8 9โมงนี่ยังมีรถวิ่งพอ9โมงกว่านี่โอ้ยข้ามแต่ดนไปโลตัสนี่เงียบมันไปตลาดช่วงเช้านะไปตลาดเมื่อก่อนแล้วช่วงที่ไม่เกิดวิกฤตน้ำมันนะกว่าจะผ่านหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ไปได้ตรงนั้นไปได้ติดไฟแดงอย่างน้อยสองสามรอบพอช่วงวิกฤตน้ำมันโอ้ยปะไม่แต่งแย่งกระดุนกับใครเลยกับสบายสบายสบายเลย
5: ค่ะ
6: มัน
5: ป้าปรับตัวยังไงในช่วงนั้นที่เจอปัญหาลูกค้าน้อย
6: เรา
5: ต้องเที่ยวน้อย
6: เราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เหมือนบางอย่างที่เราเซฟได้เราก็ต้องเริ่มเซฟต้องอะไรต่อมีอะไร
5: มีเลิกจ้างไหม
6: ไม่มีร้านพยายกเว้นเด็กออกไปเองแต่ตอนแรกก็คุยกับเด็กนั่นแหละว่าสมมติว่าคนที่พยาให้500 600 700นะแล้วก็คือค่าแรงมากสุดคือ800พยาบอกว่าถ้าเกิดหลังสงกรานต์นะถ้าสถานการณ์มันอยู่แบบนี้ป้ายาก็อาจจะขอลดค่าแรงเติมคนละ100อะไรแบบเนี้ยคือไอ้พออยู่ได้ไอ้ผ่านไปก่อน
5: ให้อยู่ด้วยกันไม่มีใครต้องล้มหายตายจากออกไป
6: แต่ว่าก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ช่วงโควิดนะตอนช่วงนั้นนะโควิดที่ว่าเริ่มแรกเลยนะที่ว่าคนไม่มีป้ายาก็จาก500ป้ายาก็ขอลดเหลือ300ถ้าใครจะสู้ต่อไปกับป้ายาเพราะป้ายาก็ให้วันละ300เขาก็มีข้าวไว้กินตัวจะกินอะไรก็ได้ปลากลับบ้านได้มีข้าวไว้กินเรียบร้อยถ้าใครไม่รู้ไปกับป้ายาก็ป้ายาให้ตังค์คนละ5,000 5,000หลายคนที่ว่าเขาออกไปก็บอกว่าเขาได้วัน300ก็อยู่ไม่ได้ป้ายาบอกโอเคนั้นป้ายาจ่ายตังค์ให้คน5,000โควิดแต่ป้ายาบุกเป็นแสนก็จ่ายให้เด็กไงแต่ว่าเด็กที่เหลืออยู่ก็คือเด็กที่ว่าสู้มาค่ะเราช่วงโควิดไงพูดถึง300โควิดมันก็เยอะนะข้าวเรามียังกินแต่เด็กบางคนเขาเคยได้500ก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่พอแต่ก็ไม่คิดว่า
5: ความยั่งยืนระยะยาวใ
6: ช่ไหมแต่ก็ไม่คิดว่าช่วงโควิดนี่ก็จะไปหาฮานที่ไหนอ่ะมีแต่คนเขาเลิกจ้างก็ต้องการให้คนออกหมดเลยแต่ว่านั่นแหละแต่ว่าเราก็รู้มาจนได
5: ้ป้ายาบริหารคนเหมือนลูกหลานในครอบครัว
6: ใช่ใช่ใช่
5: เลี้ยง3มื้อ
6: ใช่ใช่คืออยู่เหมือนก็ในครอบครัวคือธุรกิจของป้ายาดูร้านมันดูเหมือนใหญ่ก็จริงแต่ว่าป้ายาจะบริหารแบบเหมือนธุรกิจในครอบครัว อยู่ด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรประมาณนี
5: ้ค่ะ
6: แ
5: ล้วการมีเทคนิคว่าให้ลูกค้าไปเดินเลือกเดินสั่งที่หน้าร้านเนี่ยมันมายังไงเพราะปกติเขาจะต้องมีเมนูนั่งที่โต๊ะ
6: ใช่ลูกค้าส่วนใหญ่
5: เขาจอดรถ
6: บ้านเราบ้านเราก็จะตำเปลงไม่เหมือนเพื่อนป้ายาคือไอเดียนี้เป็นไอเดียป้ายาเองนะคือว่าทำอะไรแล้วเราอย่าทำให้เหมือนเพื่อนเห็นไหมข้าวสวยป้ายาให้กินฟรีพกเหล้ามาได้น้ำแข็งให้กินฟรีแต่ต้องตักเอง
5: ไม่คิดค่าเปิดครัว
6: ด้วยถ้าเปิดก็ไม่คิด
5: น้ำแข็งฟรีหรอ
6: น้ำแข็งก็ยังให้กินฟรีข้าวสวยก็ให้กินฟรี
5: โอ้โหแล้วนี้ก็พอไปหน้าร้านก็จะมี
6: คือที่สาเหตุที่ป้ายาไปหน้าร้านน่ะตอนแรกป้ายาก็เคยทำเหมือนที่ร้านอื่นก็ทำมาแหละ พอลูกค้ามานั่งเราเอาออเดอร์มาให้ลูกค้าใช่ไหม
5: ให้
6: ล
5: ู
6: กค้
5: าดูให้ดูสั่ง
6: แต่เธอรู้ไหมกว่าจะได้โต๊ะมันเหนื่อยมากคนนู้นก็ดูอันนี้กินไม่เต
5: ็
6: มอันนี้เอาไม่เต็มอันนี้เอาไม่เต็มตกลงไม่ได้สั่งนักออเดอร
7: ์ Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
2: ยังมีเคล็ดลับใช่ไหมฮะที่ไปยังคุยไม่หมดเดี๋ยวให้ไปตามต่อในโซเชียล Thinking Radio YouTube ของเรานะคะน้องแตมค่ะ
3: ครับผม
2: ป้ายาของเราเนี่ยนะคะมีเทคนิคในการเพิ่มยอดขายไม่มีเมนูไม่ต้องไปเสียต้นทุนด้วยให้ทุกคนไปดูหน้าร้านเห็นปุ๊บแล้วอยากทานปั๊บอยากสั่งหอยสั่งปูสั่งกุ้งสั่งสารพัดทุกอย่างปรากฏออเดอร์เพิ่มค่ะน้องแตม
3: ครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ของทางร้านเนาะแล้วซึ่งผลเนี่ยก็ออกมาได้ดีซึ่งต้องบอกอยู่แล้วว่าหอยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นอาหารที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะมีความสดความหวานกรอบและไม่มีกลิ่นนะครับที่มันเป็นได้แบบขนาดนี้ก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมของตรงนั้นแหละครับที่ทำให้หอยตัวมันดี
2: บ้านทุกคนนะคะที่ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทะเลของเราทีนี้ถ้าผู้ฟังอยากติดตาม SME ต้องรอดแบบนี้แล้วอยากจะให้โปรดักต์ที่ไหนมาแบ่งแชร์ปันกันประสบการณ์ดีๆนะคะก็กลับมาติดตามกันได้ใน SME ต้องรอดวันพฤหัสหน้าน้องแตมกับพี่เก่งจะมาเจอคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวจังหวัดต่อไปเป็นจังหวัดอะไรมาพูดคุยกันค่ะ
3: ครับ
2: วันนี้ลาไปก่อนใช่ไหมคะน้องแตมกลับมาเจอกันพฤหัสหน้าค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
8: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เผยผลการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระบุรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้ประเทศอาเซียนขณะที่ไทยต้องการความร่วมมือด้านพลังงานอวกาศไอทีความมั่นคงทางไซเบอร์เร่งจัดการปัญหาภูเก็ตสองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลุยตรวจหาดฟรีดอมก่อนลงหาดป่าตองย้ำปราบผู้มีอิทธิพลคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนตำรวจปืนโหดยังให้การไม่ได้หลังบุกยิงภรรยาและแม่ยายหน้าฟิตเนสก่อนถูกเทรนเนอร์ไล่ตะครุบซ้อมน่วมตำรวจแจ้ง2ข้อหาหนักคาดปมเหตุปัญหาครอบครัวผ่านมาแล้ว1เดือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังน่าห่วงยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนท่ามกลางอุปสรรคความพยายามที่จะควบคุมโรคทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 น.ค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศาสีธรกุวังคดีโลกค่ะก็จะได้นำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยมาคุยกันนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทกระข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะ
1: วันนี้เวลา 9:25 นาทีนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกมาส่งวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะพร้อมกับทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งราชกัญญสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอค่ะปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะ
2: ค่ะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปรัสเซียค่ะนอกจากเรื่องของการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการพลังงานก็ยังได้พบกับผู้นำรัสเซียนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะมีภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจับมือทักทายกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียอย่างชื่นมื่นในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่โรงละครแห่งรัฐตาต้ากาเลียสกาคาเมาเมื่อเวลา 18:00 น.วันที่ 17 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายวลาดิเมียร์ปูตินเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมเวทีประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมที่คาซานด้วยสำหรับนายอนุทินพร้อมด้วยภรรยานางสาวธนนนท์ชันวิรกูลและคณะเดินทางไปเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะส่วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็พูดถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบอกว่ารัสเซียนั้นมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยก็มีความต้องการสูงถ้าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยต้องการร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศไอทีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์ นายศิริศักดิ์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งโดยบอกว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ขอให้มีการลงนามกันก่อนเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายไทยก็รอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่หากว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็จะทำให้สถานการณ์พลังงานนั้นดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าต้องมีแหล่งพลังงานจากที่อื่นๆเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการัสเซียที่จะเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ต้องนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอีกด้วยเพื่อความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้ขึ้นค่ะ
1: มาดูเรื่องการบุกรุกที่ดินชายหาดที่ภูเก็ตนะคะวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทำให้ทุกการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายสิ่งใดถูกก็ว่าถูกสิ่งใดผิดก็ขอให้เป็นไปตามผิดโดยกำชับให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาทุกจุดของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเร่งดูแลความสงบเรียบร้อยปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาในพื้นที่หากที่ใดมีการข่มขู่ทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบโดยด่วนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการลงพื้นที่มาดูสถานที่จริงที่หาดฟรีดอมของ2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพราะว่าต้องการเข้าใจปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นค่ะจากการที่มีชาวบ้านในพื้นที่เก็บค่าบริการเดินลงหาดแล้วก็มีการปักร่มชายหาดพร้อมทั้งอ้างว่ามีนสส.อยู่ในครอบครองซึ่งจากการรายงานของหน่วยราชการในพื้นที่ระบุว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของทางราชการมีการแบ่งว่าจุดไหนเป็นของกรมป่าไม้และจุดไหนเป็นพื้นที่สปก.และไม่มีการออกนส.3ค่ะโดยมอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปทางด้านนายพลพีนะคะบอกว่าจะให้ภูเก็ตอยู่ได้ค่ะด้วยคนภูเก็ตเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าภาครัฐจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการดำเนินชีวิตแค่ช่วยให้การประกอบอาชีพของท่านถูกต้องตามกฎหมายเป็นการมาอำนวยความสะดวกนะคะถ้าทุกอย่างดำเนินการถูกต้องไม่มีการเก็บส่วยไม่มีการละเมิดกฎหมายภาครัฐก็พร้อมจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสมบูรณ์พูนสุขค่ะส่วนนายวรสิทธิ์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคณะทำงานก็จะทำการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่หาดฟรีดอมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆในภูเก็ตจะได้รับการทวงคืนและจัดระเบียบอย่างยั่งยืนค่ะโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถทำมาหากินได้อย่างเท่าเทียมปลอดภัยไร้การถูกเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันมหาไทยก็จะเดินหน้ากวาดล้างปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือว่าขบวนการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดเพื่อจะคืนความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงค่ะ
2: ย้อนไปที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งสองคนนะคะนายพลพีสุวรรณชวีแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ไปลงพื้นที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street ย่านป่าตองที่ภูเก็ตแล้วก็พบปะสอบถามปัญหาผู้ประกอบการในพื้นที่นายวรสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่นะคะบอกว่าอยากจะมาสำรวจสถานการณ์จริงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนำข้อมูลไปประกอบการมอบนโยบายแก่ข้าราชการค่ะเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้ประชาชนและผู้ประกอบการในภูเก็ตสามารถทำงานดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับความเดือดร้อนผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อจังหวัดภูเก็ตส่วนแนวทางแก้ปัญหานั้นก็บอกว่าหลายประเด็นยังอยู่ในกระบวนการที่จะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายบางเรื่องมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาแต่เป้าหมายก็คือทำทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องโปร่งใสสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็ยอมรับว่ากฎหมายและกฎกระทรวงบางฉบับยังมีความล้าสมัยใช้มาเป็นเวลา ลา 10-20 ปีจึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะคะก็ย้ำเรื่องที่รัฐบาลต้องการจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายได้ง่ายขึ้นทำให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องมากที่สุดค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูเรื่องของการรับมือเอลนินโยค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมชลประทานเร่งวางแผนรับมือเอลนินโยนะคะโดยกำหนด4ยุทธศาสตร์สำคัญก็คือกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังค่ะหลังจากกรมอุตุประเมินว่าไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโยแล้วก็มีโอกาส63%ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโยระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าค่ะส่งผลให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติและเสี่ยงจะเกิดฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่นะคะขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศก็มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าค่าปกติและฤดูหนาวปลายปีนี้อาจจะหนาวน้อยกว่าปกติด้วยค่ะกรมฝนหลวงได้ปรับแผนปฏิบัติการนะคะโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นรายวันเพื่อประเมินพื้นที่เป้าหมายและกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยจะมีการเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำสำคัญทั่วประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะเขื่อนหลักแล้วก็พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยเพื่อรักษาระดับน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากเอลนินโยต่อเนื่องถึงปี70ค่ะ
2: กลับมาดูเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระแสความสนใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวที่ชื่อว่าฟาริดากับนักร้องหนุ่มตินนิวคันทรีนะคะวันนี้เรื่องราวก็มาถึงขั้นตอนที่มีการไปตรวจ DNA ของเด็กในครรภ์ของฟาริดาว่าเป็นลูกของใครกันแน่เป็นลูกของตินตามที่ฝ่ายหญิงอ้างหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเดินทางไปที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชค่ะฟาริดามาพร้อมกับทนายพัฒน์นะคะมาเป็นพยานในการตรวจ DNA ส่วนตินมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นีโอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทค่ะขั้นตอนก็คือการเก็บตัวอย่างจากทางฟาริดาเป็นการเจาะเลือดนะคะส่วนตินใช้การสวอปเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มค่ะภายหลังการเก็บตัวอย่างทางฟาริดากับทนายพัดก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางทนายนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลค่ะก็ทางฟาริดานะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลมั่นใจนะมากกว่า 100% ส่วนสภาพจิตใจก็บอกว่าแย่มากๆนะคะตอนนี้รับมือโดยการไม่เข้าไปดูโซเชียลเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นข่าวหรือไม่เห็นอะไรเลยโฟกัสกับลูกในท้องมากกว่าแล้วก็ยืนยันตามที่ได้พูดความจริงทุกอย่างส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะสำหรับกรณีของ บุคคลที่3นะคะที่ฟาริดาระบุว่าเป็นซาแชงของโฟกและฟอร์มฟาริดาบอกว่าเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ออกมาแฉตัวเธอเพราะอะไรนะคะส่วนทนายพัทนะคะบอกว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยเดินทางมาเป็นเพื่อนของฟาริดาค่ะเป็นพยานเป็นคนกลางในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นทนายในคดีนี้ให้กับฟาริดานะคะกรณีหากผลตรวจออกมาว่าเป็นลูกของตินตินในทางกฎหมายก็สามารถเรียกค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องและหลังจากคลอดออกมาแล้วก็สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูได้ส่วนในมุมของตินตินถ้ามีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ในมิติของสังคมก็อยากให้มองเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และบทเรียนปัญหาของวัยรุ่นค่ะตินตินบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อให้เกิดความชัดเจนตอนที่มาถึงก็ไม่ได้เจอและไม่ได้พูดคุยกับฟาริดาแต่อย่างใดนะคะก็มีเรื่องที่มีความกังวลอยู่หลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอโฟกัสให้ความสำคัญกับผลตรวจ DNA มากกว่าพร้อมกับบอกด้วยว่าตนก็ได้รับบทเรียนมากพอสมควรกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่ดีในกรณีที่ถูกใส่ร้ายใส่ความทำให้เกิดความเสียหายเช่นเรื่องเสพยาหรือการพรากผู้เยาว์ค่ะส่วนพ่อของตินตินนะคะบอกว่าฝ่ายหญิงก็พูดหลายประเด็นที่ค่อนข้างจะรุนแรงโดยเฉพาะการกล่าวหาเรื่องพรากผู้เยาว์แล้วก็การเสพยาทางครอบครัวมองว่า2เรื่องนี้จะปรึกษาทนายความค่ะส่วนคุณแม่นะคะก็บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็รู้สึกเสียใจนะคะแต่ก็เห็นว่าถ้าเป็นตนนั้นก็คงจะโฟกัสที่เด็กในท้องแล้วก็สุขภาพเด็กมากกว่าและมองว่าเรื่องนี้ควรคุยกันหลังบ้านแล้วก็ให้ตกลงกันให้ได้ก่อนที่จะปล่อยมาเป็นประเด็นสังคมค่ะ
1: ด้านแพทย์หญิงกมลพัฒน์วิจักพันธ์บอกว่าการตรวจวันนี้จะไม่ใช่การเจาะถุงน้ำคร่ำนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะใช้เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อเอาตัว DNA มาตรวจวิเคราะห์เทียบเคียงกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะคะซึ่งในส่วนของตินตินใช้การเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มโดยจะส่งไปตรวจที่แลบในฮ่องกงแม่นยำ 99.99% ค่ะการตรวจแบบนี้สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุครรภ์9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะซึ่งจากการประเมินสภาพร่างกายของฟาริดาเบื้องต้นน้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สภาพจิตใจปกติค่ะด้านนางสาวดวงใจจันเสมหรือว่าพี่มดนะคะเป็นผู้จัดการของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เป็นผู้จัดการของตินตินด้วยก็บอกว่าเชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายหญิงกำลังหาเหยื่อหรือว่าหาคนมารับผิดชอบเป็นพ่อเด็กก็ขอเตือนไว้นะคะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ให้เตรียมรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะ
2: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ค่ะก็มีเรื่องราวนะคะของทางด้านการทางด้านกปภ.นะคะซึ่งก็มีการขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะทำทันที Action 5 Plus นะคะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยน้ำประปาสะอาดมั่นคง

0: พร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำโดยพัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสำนักงานและระบบบริการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงเร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นดิจิตอลยูทิลิตี้ทั้งนี้ผู้ว่าการกปภ.เน้นย้ำการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้อย่างทั่วถึงสร้างความมั่นคงด้านน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาดูคดีสะเทือนขวัญ นะคะมีเหตุเทรนเนอร์ฟิตเนสค่ะพยายามล็อกตัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจตรีธีรพงษ์รองสารวัตรจราจรปืนโหดโรงพักแห่งหนึ่งที่นครราชสีมาค่ะหลังจากที่รองสารวัตรคนนี้นะคะตามมาเคลียร์กับภรรยาเรื่องการแบ่งลูกไปเลี้ยงเพราะว่าทั้งคู่นั้นแยกกันอยู่ได้ 2-3 ปีแล้วค่ะแต่ว่าตกลงกันไม่ได้นะคะเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันค่ะจนรองสารวัตรชักปืนประจำกายยิงแม่ใหญ่บาดเจ็บสาหัสและยิงศีรษะภรรยา2นัดจนเสียชีวิตค่ะล่าสุดศพของภรรยาถูกส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะส่วนแม่ยายยังรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพราะว่าอาการสาหัสค่ะขณะที่รองสารวัตรมือยิงซึ่งถูกชาวบ้านรุมประชาทันหลังก่อเหตุจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดก็ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองนะคะมีตำรวจเฝ้าตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่สามารถให้การกับพนักงานสอบสวนได้ค่ะเพราะว่าหมอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งนะคะเมื่อเช้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีเทรนเนอร์มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ส่วนรองสารวัตรผู้ต้องหาต้องรอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะเบื้องต้นตำรวจตั้ง2ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าค่ะช่วงเช้าทางพ่อแม่แล้วก็น้องชายของรองสารวัตรมือยิงก็เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลนะคะก่อนจะมาให้ข้อมูลกับร้อยเวรที่โรงพักจากการสอบถามแม่ของรองสารวัตรค่ะบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็ตกใจรีบเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องนะคะว่าลูกเป็นอะไรยังไงเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้คุยกันค่ะแต่ลูกก็มักจะมาพูดว่าภรรยาเนี่ยอยากจะฟ้องหย่าหลายครั้งส่วนสาเหตุที่ฟ้องหย่าเรื่องอะไรนั้นก็ไม่ทราบนะคะเรื่องที่มาก่อเหตุยิงกันหรือว่าเรื่องเทรนเนอร์ที่บอกว่าเป็นแฟนใหม่เนี่ยแม่ก็ไม่รู้ค่ะซึ่งตอนนี้แม่ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกไปพูดคุยกับลูกเรื่องอาการบาดเจ็บเท่านั้นส่วนชนวนของการเกิดเหตุก็ยังไม่กล้าถามเขานะคะปัญหาหลักๆก็น่าจะมาจากเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะส่วนผู้ตายเนี่ยแม่ก็จะเดินทางไปงานศพด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้วัดไหนค่ะ
1: ค่ะมีอีกคดีหนึ่งนะคะที่ยังต้องติดตามนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ทางร้อยตรีชินกรอายุ59ปีทหารปฏิบัติการเสมียนศัสดีบุกรัวยิงพันเอกก่อนวิกาณนศัสดีวัย59ปีเสียชีวิตค่ะห้องทำงานบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าหวานนี้นะคะหลังเกิดเหตุร้อยตรีชินกรก็รอเข้ามอบตัวแล้วก็ให้การว่าชนวนเหตุนั้นมาจากเรื่องงานค่ะโดยร้อยตรีชินกรกำลังจะถูกศาสดีจังหวัดตั้งกรรมการสอบเพราะว่าพบความผิดปกติว่าเมื่อเดือนเมษายนในอำเภอเมืองมีผู้ไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการส่งรายชื่อรายงานเพียง7คนนอกจากนี้ยังมีคำสั่งย้ายให้ร้อยตรีชินกรไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอกำมะลาไสร้อยตรีชินกรไม่พอใจจึงไปเข้าพบพันเอกก่อนวิการนนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามถึงคำสั่งระหว่างการพูดคุยก็มีการโต้เถียงกันรุนแรงไม่ถึง1นาทีนะคะร้อยตรีชินกรบันดาลโทสะค่ะใช้ปืนรัวยิงผู้บังคับบัญชา13นัดเสียชีวิตคาที่คดีนี้ทางร้อยตรีชินกรก็ถูกดำเนินคดี3ข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรและก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะในขณะที่ผู้ต้องหาถูกส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะผ่านมาแล้ว1เดือนนะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกตอนนี้ก็ยังน่ากังวลอยู่นะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนไปแล้วค่ะความพยายามรับมือโรคระบาดอีโบลา

0: ล่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกกำลังตกอยู่ในภาวะตึงตัวอย่างหนักนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมค่ะล่าสุดจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันพุ่งเป็นอย่างน้อย840คนใน3จังหวัดนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตเกือบ200คนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC บอกว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอีกหลายหมื่นคนที่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้ค่ะอัตราการติดตามในปัจจุบันอยู่เพียงแค่ประมาณร้อยละ56-63ต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยของ WHO ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ90-95นะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดยังขาดแคลนทรัพยากรเกือบทุกประเภทค่ะตั้งแต่หน้ากากอนามัยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไปจนถึงรถพยาบาลส่งตัวผู้ป่วยแม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างอย่างกรวดอย่างแผ่นผนังสำเร็จรูปเพื่อสร้างหอแยกโรคก็ขาดแคลนด้วยนะคะขณะเดียวกันเชื้อกำลังแพร่กระจายไปที่เมืองบูเนียเมืองหลวงของจังหวัดอิตูริเป็นพื้นที่ทำเมืองที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงค่ะรวมถึงค่ายผู้พลัดถิ่นที่แออัดเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคอีกทั้งปัญหาความไม่สงบและก็การโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกของคองโกก็ยิ่งทำให้แพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไม่สามารถจะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางส่วนพยายามหลบหนีออกจากสถานพยาบาลเนื่องจากความกลัวและเหตุกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธบุกเข้ามาชิงตัวเด็กที่ติดเชื้ออีโบลาออกจากโรงพยาบาลสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจระบบสาธารณสุขของคนในท้องถิ่นค่ะอย่างไรก็ดีนะคะฝ่ายสาธารณสุขของ DR คองโกยังคงพยายามเร่งส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกว่า1,000คนลงพื้นที่ปรูพรมตรวจคัดกรองตามบ้านเรือนแบบเคาะประตูค่ะขณะที่หน่วยงานสากลอย่างแพทย์ไร้พรมแดนก็เข้าไปจัดตั้งศูนย์รักษาและหอแยกโรคเพิ่มเติมทั้งใน DR คองโกแล้วก็พื้นที่ชายแดนของประเทศยูกันดาส่วนสหภาพยุโรปก็ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณเยียวยาฉุกเฉินและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เตรียมสมทบทุนเพื่อเร่งการวิจัยทางคลินิกสำหรับการหาสารต้านไวรัสสายพันธุ์บันดิปูเกียวนี้โดยด่วนค่ะ
1: กลับมาดูฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะมีหลายคู่ที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะเอาชนะโครเอเชียไปได้4-2ขณะที่ทางโปรตุเกสนะคะทำได้เพียงเสมอกับ DR คองโกค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดแรก2กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม L นะคะที่ดัลลัสสเตเดียมอังกฤษพบโครเอเชียนาทีที่12แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษครั้งที่2เข้าไปทำให้อังกฤษนั้นออกนำไป1-0ค่ะหลังจากที่ครั้งแรกยิงไปติดเซฟนะคะแต่ว่าผู้ตัดสินเช็ค VAR ให้ยิงใหม่ค่ะแล้วก็นาทีที่36มาตินบาตูริน่าซัดด้วยขวาผ่านมือจอแดนพิกฟอร์ดก็เสมอกันไป1-1แล้วก็เสมอกัน1-1นะคะส่วนนาทีที่42เดคลานไลส์เปิดเตะมุมให้เคนโหม่งเข้าไปเป็นประตูที่10ในฟุตบอลโลกของเคนนะคะก็ทำให้อังกฤษออกนำไปแต่ว่าพอนาทีที่45+5นะคะเปตามูซ่ามายิงตีเสมอ2-2ค่ะครึ่งหลังอังกฤษได้2ประตูนะคะจากจูสเบลลิงแฮมนาทีที่47และประตูปิดท้ายจากมาคัสแลสฟอร์ดนาทีที่85อังกฤษก็เลยเก็บชัยชนะไป4-2เก็บได้3แต้มค่ะกุนซือทีมชาติอังกฤษโทมัสทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะบอกว่าครึ่งแรกลูกทีมยังเล่นไม่ได้ตามแผนค่ะเพราะว่าคู่แข่งก็แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าครึ่งหลังเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็พอใจทัศนคติของลูกทีมแต่ก็มีจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนที่จะไปพบกับกาหน้าในวันที่24มิถุนายนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้นะคะโตรอนโตสเตเดียมกาหน้าพบปานามาเกมนี้กาหน้ามาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลานาทีที่90+5จังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเดเปิดบอลให้กับคาเลฟยีเลงยี่นะคะก็แปรเข้าหน้าประตูไปกาหน้าเอาชนะไปได้1-0ค่ะส่วนกลุ่ม K นะคะที่ฮูสตันสเตเดียมค่ะโปรตุเกสนำทีมโดยคริสเตียโนโรนัลโดกัปตันทีมวัย41ปีที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสมัยที่6พบกับ DR คองโกค่ะที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ52ปีเริ่มเกมได้6นาทีนะคะทางชูอัลเนเวสหม่งให้โปรตุเกสขึ้นนำ1-0แต่ว่าช่วงทดเวลานาทีที่45+5โยอันวิซ่าหม่งประตูแรกในประวัติศ

0: ตาดของคองโกค่ะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจบเกมก็เลยเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะหลังจบเกมคริสเตียโนโรนัลโดที่โชว์ฟอร์มไม่ออกนะคะก็มีโอกาสยิงประตูแค่3ครั้งในการลงสนามรับใช้ทีมชาติเป็นนัดที่229กับผลงาน143ประตูค่ะก็เดินออกจากสนามโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้อุซเบกิสถานพบกับโคลอมเบียนาทีที่40หลุยดิอาสวางบอลเข้าเขตโทษให้ดาเนียลมูนยอสยิงเข้าไปให้โคลอมเบียนำไป1ประตูต่อ0แต่ครึ่งหลังนาทีที่60อับบอสเบกเฟซุลามาเยฟนะคะก็มงโล่งๆให้อุซเบกิสถานตีเสมอ1ประตูต่อ1ค่ะแล้วจากนั้นเพียง5นาทีนะคะหลุยดิอาสดาวยิงจากบาเยิร์นมิวนิกก็แปรขวาเข้าไปทำให้โคลอมเบียนั้นนำห่าง2ต่อ1แล้วก็จาบินตันแคมปาสตัวสำรองมาหม่งประตูปิดท้ายโคลอมเบียก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสัชิธรกุวังคดิโลกดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: จองเต็มปีอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วครับกับกิจกรรม Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบทำอย่างไรให้ขายได้จริงกิจกรรมที่จะทำให้คุณมัดใจผู้บริโภคตั้งแต่เห็นบรรจุภัณฑ์และเจาะลึกถึงศิลปะแห่งการออกแบบใครที่จองไว้อย่าลืมมาพบกัน20มิถุนายนนี้ที่ Auditorium บมจ. อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook FM 96.5 และแอดไลน์ @thinking radio Global Pack Insightสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5

0: เร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับประจำวันพฤหัสครับแล้วสวัสดีอาจารย์เชียงสุดหล่อครับสวัสดีครับอาจารย์เช
4: ีย
3: ง
4: สวัสดีครับโยครับสวัสดี
3: อาจารย์เชียง
4: ทุกท่านครับ
3: ใช่อาจารย์เชียงกลับไม่ปล่อยที่ตอนนี้โอ้โหกลับมาหลอกกว่าเดิมนะฮะใครที่ชมทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับจะเห็นภาพหล่อๆอาจารย์เชียงตอนนี้อัปเดตชีวิตกันนิดนึงครับอาจารย์เชียงเป็นยังบ้างครับช่วงนี้
4: อ๋อช่วงนี้ก็ป่วยฮะป่วยลูกป่วยไม่สบายเพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปนะครับช่วงนี้ก็อากาศไม่ค่อยดีนะฟลู A B C A A ถึง Z แล้วมั้ง
3: ครับทุกครั้งที่มีเปิดเทอมนะก็จะเป็นช่วงระบาดของโรคเพราะฉะนั้นออกจากบ้านก็สวมแมสนะครับเป็นช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็เหมือนเรานะช่วงโควิดเรารู้สึกสุขภาพแข็งแรงมากเลยเพราะทุกคนใส่แมสหมดใช่ไหมเป็นหวัดน้อยมีแค่เป็นหวัดกับเป็นคุมไม่ก็มีหวัดธรรมดา
4: พี่โอเชียบอลอะไรเนี่ยเชียร์ทีมอะไรเนี่ย
3: ครับโดยส่วนตัวฮะชอบเมสซี่ฮะ
4: เอ้าเพิ่งแฮตทริกเลยอ่ะ
3: ครับ
4: นี่ธรรมดาเลยอ่ะ
3: ฮะวันนี้เลยอ่ะคืออาจารย์เชียงคุยถึงแบบโอกาสทางธุรกิจของเรากับช่วงบอลโลกอาจารย์เชียงว่าบอลโลกเกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างอิมแพคกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือธุรกิจออนไลน์อย่างไรบ้าง
4: คืออันนี้ไม่รู้ออกอากาศได้ไหมเนี่ยพูดไปแล้วแต่ออกได้นะมั้งคือได้ยินในช่องไหนสักช่องหนึ่งในวิทยุหรือช่องไหนไม่รู้มูลค่าในตลาดบอลโลกเนี่ยมันมีหลายเป็นหมื่นล้านเลยนะในประเทศไทยอ่ะแต่อยู่ในระบบเนี่ยแค่ครึ่งเดียวคือได้ยินจากช่องไหนสักช่องหนึ่งอ่ะแล้วผมขำก๊ากเลยคือแบบเฮ้ยบอลโลกมาเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันจะหมุนเวียนอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือผมได้ยินแบบประมาณแบบหลักผมจำไม่ได้นะหลักตัวเลขกลมๆอ่ะแต่ว่ามันอยู่ในระบบอยู่ครึ่งเดียวอีกครึ่งอยู่ไหนๆก็ไม่รู
3: ้ก็ขอให้ดูเป็นการกีฬาอย่าคิดถึงเรื่องของการพนันขันต่อนะครับไม่สับสนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ก็บอลโลกเนี่ยทำให้คนนอนดึกขึ้น
4: นอนดึกนอนเช้าก็ไม่รู้หูยแต่ตั้งแต่เที่ยงคืนยัน11โมงอ่ะ
3: ครับ
4: 12ชั่วโมงอ่ะพี่
3: ผมเริ่มเห็น productivity ของคนที่ทำงานแบบ office hour เวลาทำงานเนี่ยเฮ้ยเริ่มมีผลนะเพราะบางวันไหนที่มีคู่ที่มันน่าดูเนี่ยมันก็ทำให้คนเรามีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลงเพราะว่ามัวดูบอล
4: ง่วงแล้วเนี่ยตื่นมาเดี๋ยวนี้คือ7โอ้โหแล้วมีตั้งแต่เที่ยงคืน3 7โมงเช้าแล้วก็10โมง11โมงโหยาวเลยอ่ะ
3: เวลาอเมริกานี่มันก็เลยทำให้กระทบกับเราเยอะพอสมควรนะ
4: โอ้ยเยอะมากเลยครับ
3: ครับแต่เดี๋ยวที่ผ่านมาเนี่ยเห็นช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์เชียงนี่คือแบบโอ้โหทำคอนเทนต์อะไรก็ปังนะมีเคสแบบมาปรึกษามีเคสให้อาจารย์เชียงเอามาเล่าแล้วมันสร้างอิมแพคมากมาเลยอยากชวนมาเล่าในรายการก็อาจารย์เชียง
4: คือล่าสุดเนี่ยผมไปสอนที่เชียงใหม่ของกรมการค้าภายในใช่ไหมผมสอนถึงเที่ยงเสร็จแล้วก็โอ้ยผมเห็นช่องนึงพี่คือช่องขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เชียงใหม่นะครับคือคนเนี่ยเขาเป็นโปรดักชันเก่าทำคลิปแบบโอ้โหอลังการเป็นแบบสายติดจัดเลยทำคลิปวิดีโอดีมากนะครับเป็นแบบพวกงานเขาเคยทำพวกยูทูบเบอร์ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะแต่เป็นเบื้องหลังของยูทูบเบอร์จัดงานตรงงานแต่งทำกราฟิกดีไซเนอร์ทำคลิปวิดีโอตัดต่อให้ลองเข้าไปดูอันนี้ผมโปรโมทให้เขาเลยแบบเพิ่งเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ประมาณ8เดือนเองมั้งแปดไม่ถึงปีอ่ะ
3: ที่เขามีมิกเพลงเองด้วยใช่ไหมทำเพลงใน YouTube ใน
4: เฟซบุ๊กในติ๊กต็อก
3: ใน Facebook
4: ใช่คืออยากจะให้ทุกคนไปดูเลยครับเพราะว่าชื่อร้านชื่อว่าความลับ

0: ความลับ
1: ของ
0: ข
1: ก๋ว
0: อ
1: ย
0: ง
1: เตี๋
0: ก
1: ย
0: ๋
1: วว
0: ยเตี๋ยวโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะคือเปิดมา8เดือนแล้วขายถูกมากนะ25บาทจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยคือจะบอกว่าเขาเป็นสายโปรดักชันอายุประมาณ30เองนะ30เองแล้วแบบเหมือนทำงานแล้วแบบงานโปรดักชันงานหลังบ้านของพวกงานตัดต่อ YouTube แบบงานมันหนักงานยูทูบเบอร์มันตัดมันต้องออนแอร์ภายในแบบเวลาที่เขากำหนดอ่ะเนี่ยมันตัดไม่เสร็จไม่ตัดไม่เสร็จมันก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนอ่ะแล้วเขาเป็นคนทำงานแล้วรับจบคนเดียวก็คือตั้งแต่คิดถ่ายตัดต่อออกงานทั้งหมดเลยก็เลยออกจากวงการเลยแบบโอ้โหสายติดอยู่เนี่ยผมเห็นหลายคนเป็นแบบนี้นะคือมีคนหนึ่งที่ผมไปเจอผมได้พูดคุยช่วงนี้คุยกับผู้ประกอบการเนี่ยพวกผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้ประกอบการรายการจริงๆรายการผมเนี่ยผมทํากําลังทํารายการกับไม่ปล่อยอยู่นะครับกับไม่ปล่อยคือแบบก็กึ่งๆจะเป็นรายการไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเล่าเป็นเคสนะครับก็ไปเจอความลับของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละแล้วแบบไอ้ทักไปบอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจออยากจะไปพูดคุยพอไปพูดคุยเนี่ยก็คือเขาอ่ะเป็นคนที่ทําชอบกินก๋วยเตี๋ยวในกรุงเทพ
1: ครับ
0: ชอบกินก๋วยเตี๋ยวในกรุงเทพชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่ในกรุงเทพแต่หาที่เชียงใหม่ไม่เจอไม่มี
1: ครับ
0: แบบรสชาตินี้ในเชียงใหม่ก็เลยไปเรียนเริ่มใหม่หมดเลยนะทําร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วทําร้านอาหารน่ะพี่โอก็รู้แบบทําออฟไลน์อ่ะแม่งโคตรเหนื่อยอ่ะ
1: ใช
0: เห
1: ่
0: นื่อย
1: ใช่ใช่
0: แม่งเหนื่อยเตรียมเหนื่อยตัดคงตัดของเหนื่อยมากอ่ะไอเปิดร้านอาหารเนี่ยรู้ผมก็เคยเปิดเนี่ยผมเลยรู้ว่าเฮ้ยเราก็สงสัยนะบอกว่าเปิดร้านอาหารกับทำโปรดักชันน่ะ
1: นะครับ
0: อันไหนมันเหนื่อยกว่าเราว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเหนื่อยกว่านะแต่
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ำตอบที่เขาตอบเนี่ยบอกว่าอะไรรู้ป่ะไม่โปรดักชันเหนื่อยกว่าแต่ว่าแสดงว่าเหนื่อยจริงแต่ว่าเขาต้องเหนื่อยจริง
1: นี่ใครถ้าฟังดูทาง YouTube นะฮะเราจะเห็นกับ Facebook นะฮะแต่นี่คือช่องนี้ความลับข
0: ใช
1: อง
0: ่
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: ความ
1: น
0: น
1: ะ
0: ่
1: ค
0: าร ห
1: ับ
0: วเตี๋ยวแล้วเขาว่าคือทำคอนเทนต์แนวซีนิมาติกก็คือแบบแนวหนังอะมิวสิกวิดีโอซึ่งคลิปวิดีโอที่ปังอะคือคลิปวิดีโอใส่เสื้อภัยสังคมแล้วก็แล้วเขาเห็นว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวอะที่เขาลวกอะฝาหม้อมันหมุนด้วยหน้า
1: ครับ
0: ก้อนหมุนเดี๋ยวมันเข้าอยู่
1: เสียงเข้าไหม
0: เข้า
1: เสียงเข้าแล้วนี่คือตัวอย่างนะครับใครที่ดูทาง YouTube เราเล่นครับ
0: เอามาลองเซิร์ชดูก็ได้คุณผู้ฟังที่แบบฟังนำในรถอ่ะลองเซิร์ชถามกันดูว่าคุณเกี่ยวเขา mix เอง mix เพลงเองนะครับแล้วก็ถ่ายทำเองตัดต่อเองแล้วมุมในการถ่ายภาพเนี่ยเหมือนหนังเลยปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะคลิปวิดีโอมันแมสนะครับจากที่ผมคุยคือแรกๆเนี่ยขายชามละ25บาทได้วันหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้มีเพื่อนมากินนะก็ประมาณ50ชาม60ชามคูณไปพันกว่าบาทแต่พอกินอะไรว่าไม่ได้หักต้นทุนนะพันกว่าบาทอ่ะแต่พอคลิปมันแมสปุ๊บอ่ะคือจาก560ชามอ่ะกลายเป็นวันละ800ชามในช่วงพีค
1: ๆโอ้ที่ผมไม่คิดว่าแบบคือมันส่งผลโดยตรงกับร้านนะเพราะว่าผมอ่ะติดตามคอนเทนต์นี้มานานแต่ไม่รู้สึกว่าเราจะได้ไปกินโอกาสไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี
0: ้คือ
1: แต่ส่งผลใช่ไหม
0: ส่งผลตอนแรกผมถามเขาว่าถ้าไม่มีคอนเทนต์อ่ะคิดว่าร้านจะขายดีไหมเขาบอกว่าตอนแรกคิดว่าไม่เกี่ยวแต่พอทำแล้วอ่ะคลิปมันแมสพอคลิปมันแมสปุ๊บอีกวันหนึ่งจะเห็นผลได้ชัดเจนว่าคนจะเต็มร้านมี
1: หลัง
0: ผล
1: จากที่คลิปแมสเสร็จปุ๊บ
0: ใช่อีก
1: อนน
0: วัน
1: เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากชวนพูดกันลองสังเกตจุดนี้ฮะว่าเราทำอะไรที่มันเกิดอะไรเนี่ยอิมแพคกับสังคมเนี่ยมันเกิดท่าฟิกได้ทันทีเลยนะมันไม่ใช่แค่ขายของออนไลน์แต่พอมันเป็นออนไลน์ถึงออฟไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงอย่างเคสเนี้ยก็เป็นเคสที่น่าสนใจ
0: แล้วมันการตลาดมันฟรีไงพี่เข้าใจป่ะ
1: ครับ
0: คือการตลาดมันฟรีคือเขาก็โอเคอาจจะลงทุนลงแรงในการถ่ายทำคอนเทนต์คือแต่ไม่ได้เสียเงินแอดสเปนไม่ได้จ่ายค่าแอดเพราะว่ามันฟีดออกไปมันฟีดออกไปคนดูเป็นล้านคนดูเป็นล้านเนี่ยตีง่ายๆอ่ะคนดูในเชียงใหม่สักประมาณ100-200คน1,000คน มานั่งกินต่อ1วันก็โหเต็มร้านแล้วนะ
1: อืมๆแล้วพอมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันอะไรแบรนด์เออร์ซูนซี่เนี่ยคือกำแพงที่คนจะต้องมาเสียตังค์อ่ะมันน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นคนก็กล้าไปลองอยากไปลองสักทีนึง
0: อยากไปลองอย่างผมอ่ะไปเพราะว่าผมเห็นคอนเทนต์คอนเฟิร์ม 100% คือเห็นคอนเทนต์แล้วแบบอยากจะไปลองเพราะว่าเขาพรีเซนต์คือเขาไม่ได้พรีเซนต์ว่าทำมิวสิกวิดีโออย่างเดียวแต่เขาพรีเซนต์เรื่องของกระบวนการผลิตกระบวนการการทำก๋วยเตี๋ยวไก่ทำไมถึงต้องมาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่กว่าจะได้แต่ละชามไปซื้อของที่ไหนคือเล่าหมดเลยแต่เล่าผ่านมิวสิกวิดีโอของเขาซึ่งมันเป็นการเบื้องหลังที่สำคัญนะผมขับรถไปผมไม่ได้ขับรถไปผมนั่งรถไปใช่ป่ะฝั่งตรงข้ามไม่เกิน100เมตรมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ไม่มีคนกิน
1: อ
0: ิมแพคแบบมหาศาลอิมแพคมหาศาล
1: ทำให้ผมนึกถึงก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งที่เพชรบุรี
0: อะไร
1: ก๋วยเตี๋ยวเจ๊กเม้ง
0: ครับ
1: เมื่อก่อนมีก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งครับชื่อก๋วยเตี๋ยวเจ๊กเม้งเนี่ยที่อยู่ที่เพชรบุรีคนผ่านไปหัวหินเนี่ยไม่เคยแวะเพชรบุรีแต่ร้านเนี่ยมันทำให้เป็นจุดแวะพักกินก๋วยเตี๋ยวได้เจ๊กเม้งก็คือเจ้าของของปัจจุบันนี่คือเปลี่ยนเป็น JM Cuisine ของด็อกเตอร์ไอซ์อาจารย์ไอซ์เนี่ยดร.เทียสารเนี่ยสารภาพเนี่ยฮะก็ที่ฮะเขาสร้างจากเดียวกันเช่นเดียวกันเลยสร้างคอนเทนต์บนออนไลน์ให้คนรู้จักร้านแบบฟรีมีเดียแล้วมันส่งผลจริงๆกับร้านของเขาที่ทำให้ขายก๋วยเตี๋ยวได้เยอะขึ้นนั่นเป็นเคสคล้ายเคียง
0: คล้ายกันครับเพราะยุคเนี่ยยุคออนไลน์ยุคในแบบฟรีมีเดียฟรีมีเดียคือเราอ่ะเหมือนเราไปแจกใบปลิวอ่ะเราไปลงแต่ก่อนเราต้องไปโฆษณาทีวีโฆษณาวิทยุอย่างเงี้ยก็ต้องเสียเงินแต่ตอนเนี้ยออนไลน์มันฟรีออนไลน์มันฟรีก็คือการใช้คอนเทนต์ในการถ่ายทำตัดต่อลงคลิปวิดีโอและให้ระบบมันรันออกไปพอรันออกไปเนี่ยเราอาจจะแบบคลิปมันแมสสักหนึ่งคลิปก็ทำให้คนรู้จักแบบหลักแสนคนฉะนั้นน่ะตอนเนี้ยผมวางอย่างเงี้ยโยเวลาผมทำคอนเทนต์นะผมวางฟันเนลในการทำคอนเทนต์ของผมอ่ะจะเป็นแบบ3สเต็ปนะสามสเต็ปคือผมจะวางเป็นคลิปแมสอันนี้คลิปตั้งใจแมสคลิปต้องการให้ awareness เยอะมากที่สุดก็คือหลักต่ำๆต้องมีประมาณ 2-3 แสนวิว
1: ครับครับ
0: ต้องมีคนเห็นโพสต์ผมเนี่ยประมาณ 2-3 แสนวิวอันเนี้ยจริงๆเดือนนึงผมจะตั้งเป้าอยู่แล้วเดือนนึงต้องมีคลิปล้านวิวแต่เดี๋ยวนี้แม่งล้านวิวแม่งยาก
1: เลยเหนื่อยเพื่อนล้านวิวไม่ยากเกินยาก
0: คือถ้ามาดราม่ามันเร็วถ้าดราม่าเร็วแต่ผม against แล้วผมแบบไม่เอาละผมไม่เอาดราม่าละผมแบบผมจะไม่เอาดราม่าคือแซมมันก็ได้แบบ 2-3 แสน 2-3 แสนวิวเดือนนึงอ่ะเอาง่ายๆก็เดือนนึงทำสัก3คลิปแล้วกัน 3-4 คลิป 3 แสนวิว 3-4 คลิปก็โอเคล้านวิวเหมือนกัน
1: คำว่าแมสคือแมสเองไม่ใช่ยิงแอดนะ
0: ไม่ยิงแอดไม่แอดอันเนี้ยคืออันเนี้ยคือผมจะวางฟันแนล3สเต็ปก็คือทำคอนเทนต์ให้ awareness เนี่ยวิธีการทำคอนเทนต์ awareness เนี่ยคือคุณต้องไม่พูดถึงเรื่องของตัวเองอะแต
1: ่ตัวเองพูดถึงเรื่องตัวเอง
0: ไม่พูดถึงธุรกิจตัวเองอะ
1: ลองสังเกต
0: คลิปวิดีโอแมสอย่างเงี้ยอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงก๋วยเตี๋ยวนะ
1: ครับ
0: นึกออกป่ะเขาไม่ได้พูดก๋วยเตี๋ยวแต่เขาทำเป็นดีเจมิกซ์เพลงแล้วก๋วยเตี๋ยวไว้อยู่ในนั้น
1: ทำให้สินค้าเราเป็นบริบทของเป็นบรรยากาศของคอนเทนต์ที่นำเสนอ
0: ใช่คือถ้าเราอ่ะมัวแต่โฟกัสธุรกิจตัวเองคอนเทนต์เนี่ยก็ไม่มีโอกาสแมสไม่มีโอกาสแมสมีโอกาสแมสน้อยมากยกเว้นดราม่าถ้าดราม่าแมสเร็วทำไมถ้าดราม่ามีโอกาสแมสเร็วแต่ถ้าเราทำคอนเทนต์ในบริบทตัวเองเช่นถ้าบอกว่าล่าสุดดราม่าเรื่องอะไรดราม่าเรื่องโปรตีนโปรตีนตกฉลากเนี่ยอันนี้แมสเร็วเพราะว่ามันดราม่าเข้าใจป่ะมันเป็นวงกว้างมันดราม่าวงกว้างว่าแบบโปรตีนให้60กรัมแม่งออกมาเหลือ30กรัมแฟตบอกว่า 5% แฟตกลายเป็น 20% อย่างเงี้ย อันนี้ดราม่ามันดราม่ามันก็จะเมสเร็วนะครับแต่ถ้าเราไปพูดถึงว่าพี่โอทำอะไรทำครีม แล้วผู้โยพูดแต่ครีมโอกาสแมสเนี่ยมันจะน้อย
1: จะน้อย
0: เขาก็เลยโดยส่วนใหญ่พวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเขาจะทำคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจแล้วเอาธุรกิจหลักไปอยู่ในคลิปวิดีโอเพื่อให้เกิด
1: อย่างเช่นคุณอูนไดมอนด์เกรนถ้าเขาโมเดลพูดไดมอนด์เกรน
0: โอ้
1: ดียังไง
0: ใช่
1: ไม่มีใครดู
0: ไม่มีใครดู
1: แต่พอเขาใช้ชีวิตให้เห็นพอเขาใช้ชีวิตเห็นว่าเขาก็สวยนะเขาก็ดูดีนะ
0: เล่าธุรกิจเล
1: ่
0: าชีวิตไปเล่นไปอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: แล้วก็เอาไดมอนด์เกนไปกินอยู่ในนั้นเพื่อให้เป็นไอบอลไอบอลก็คือทำให้คนเห็นได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดเอาไว้เนี่ย
1: ถ้าเรามองถึงหลักคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งระดับ3 4นะหรือคอนเทนต์คอนเทกต์และคอมมูนิตี้ก็คือถ้ามีคอนเทนต์ที่ทำให้คนอยากดูเอาสินค้าเราไปอยู่ในบริบทของสิ่งเหล่านั้นเอาไปเป็นองค์ประกอบแล้วก็คอมมูนิตี้คือสร้างแฟนคลับของตัวเองให้ได้ให้ติดตามช่องมันก็จะเกิดในแง่ของการทานฟอร์มจากคอนเทนต์ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจได
0: ้ครับแต่ประเด็นคือหลายคนอ่ะชอบเวลาทำธุรกิจเนี่ยอยากขายไงร้อนไงอยากแบบอยากแบบเฮ้ยทำไงให้มันขายได้แต่ถามว่าโอเคอยากขายไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำก็ทำนะครับทำไม่ผิด
1: แต่เจมบอกว่าตัวเองจะต้องมีคลิปเป็นสามแฟนแนลอันแรกคือแมสอันที่สองคืออะไรคร
0: ับ อันแรกคือ awareness ก็ขายแฟนแนลเลยอ่ะอันแรกคือ awareness คือทำให้คนเห็นน่ะคือหลักๆอ่ะเดือนนึงต้องมีคลิปล้านวิวคือหรือแบบโดยลิชทั้งหมดน่ะต้องมีล้านวิวขั้นต่ำอันเนี้ยที่ผมต้องตั้งเป้าว่าต้องมีล้านนะถ้าไม่ล้านเนี่ยมันเสียอาจารย์หมดผมต้องมีต่ำต้องมีล้านหนึ่งคือล้านหนึ่งคือต้องมีคนเห็นสองก็คือ consideration
1: เป็นอาจารย์เชียงแล้วอาจารย์เชียงแล้วไม่แมสไม่ได้ต้องทำให้ดู
0: มันจะบอกงี้ก็ไม่ได้พี่โอเพราะว่าแต่ละคอนเทนต์เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ต่างกันนะครับ
1: okay.
0: คือเราไม่ได้หวังว่าทุกคอนเทนต์น่ะมันจะต้องแมสแต่ถ้าถามว่าเราจะหวังทุกคอนเทนต์ต้องแมสเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็โอ้โหต้องเค้นนิดนึงคือต้องเค้นแบบเค้นเลยเพราะเราไม่ใช่อินฟูไงนะถ้าบางคนเป็นอินฟูมันก็จะแมสได้เร็วกว่าหรือเป็นดาราคือมันมีคนรู้จักอยู่แล้วอ่ะคนเขาอยากดูเขาอยากดูเพราะตัวตนเขาอยากดูเพราะว่าเป็นดาราคนนี้เขาก็เลยทำไปแล้วมีโอกาสแบบเพราะเขารู้จักอยู่แล้วเขาก็อยากดูนึกออกไหมครับแต่เราไม่ใช่ดังนั้นเราต้องเค้นคอนเทนต์มากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือ awareness สองคือ consideration ก็คือแบบคือผมจะให้เป็นแบบทำให้คนน่ะที่เป็น awareness อ่ะเข้ามาเห็นผมว่าผมเป็น expert ด้านนี
1: ้
0: แต่ยังไม่ขายนะเกือบขายแล้วเกือบขายคือเราก็จะมาเล่าว่าอุ๊ยโอเคเราทำ TikTok ทำ Seller ทำยิงแอดทำอะไรเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับด้านนั้นๆเช่นอย่างสมมติพี่โอขายอะไรร้านสนุกซื
1: ้อผมขายครีม
0: พี่โอขายครีมอย่างเงี้ยพี่โอทำคลิปวิดีโอเอาไว้เนี่ยพี่โอก็แบบจะไปเที่ยวกับสาวอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ก็
1: เหมือนอาจารย์เชียงถ้าอาจารย์เชียงไปตีกอล์ฟก็เอาครีมไปให้แคดดี้ใช้เฮ้ยใช้แล้วแคดดี้หน้าตาอย่างงี้เลยเหมือนแคดดี้ที่อาจารย์เชียงไปหาประจำอย่างนั้นใช่ไหมฮะอย่างนั้นคือสร้าง
0: มันต้องประเด็นคือมันต้องไม่ฆ่ากันเองพี่โอ
1: ก็แล้วครับก็อะไรที่ตีเข้าไปบ่อยไม่ใช่อะไร
0: มันนี้ไม่ได้ตีเลยนี้ไม่ตีเลย
1: แล้วครับครับ
0: ไอ้คือไปสร้างคลิปเอาไว้เนี่ยเสร็จแล้วก็พอเข้ามาเสร็จพี่ออก็จะเป็นสเปเชียลลิสเซ่นคนที่แพ้ผิวรายละเอียดการแพ้เป็นยังไงแบบคือถ้าเราไปลงลึกด้านเนี่ยมันคนดูมันก็จะแคบเนอะป่ะถ้าผิวพี่โอหน้าตาแบบนี้ผิวรอยดำรอยแดงเป็นแบบนี้จะต้องใช้อะไรดีก็คือจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านผิวหรือเบื้องหลังของสารสกัดมันต้องเป็นสารสกัดอะไรกินอะไรแล้วชีวิตจะดีขึ้นก็คือเอ็กซ์เพิร์ทด้านผิวต่อป่ะเพื่อให้คนที่ awareness เนี่ยเข้ามาดูว่าเฮ้ยพี่โอใช้ได้เว้ยเฮ้ยความรู้ดีว่ะวิสารสกัดดีจังเลยและสุดท้ายก็คือ conversion ก็คือขายเนี่ยคือผมแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะทุกคนอ่ะอยากจะขายอยู่แล้วมันทำง่ายอยู่แล้วทำคลิปวิดีโอมันไม่ได้ยากแ ต้องเข้าใจในยุคนี้นะถ้าคุณทำคลิปวิดีโอขายอย่างเดียวนะก็คือคลิปวิดีโอคอนเวอร์ชันนะคลิปวิดีโอเพื่อขายอย่างเดียวนะนำส่งที่ไหนไม่นำส่ง
1: สมมติเรามาถอดรหัสจากร้านก๋วยเตี๋ยวต้นเรื่องของเราวันนี้คือความรอดของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาทำวิดีโอที่ตัวที่แม้ก็คือเอาเพลงมานำเอาเพลงมานำเล่าเรื่องบรรยากาศคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเนื้อเพลงเป็นตัวนำพาให้เห็นความสวยงามของคนกินมีดาลงดารามากินมีอะไรนะ
0: มีเจมาเปิด
1: อุปกรณ์ดนตรีอุปกรณ์ในร้านกลายเป็นเครื่องดนตรีได้
0: อันนี้คือพิกแพงเพื่อให้คนแบบดูแล้วเหมือนแบบดูมิวสิกวิดีโ
1: อดูแล้วมีความอยากสนใจดู
0: คือ
1: เอาเองมาทำเอาภาพที่สวยงามมาทำ
0: การทำคอนเทนต์ awareness เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่มันยากที่สุดยกเป็นดราม่านะดราม่ามันง่ายนะครับดราม่าเล่าข่าวดราม่าอะไรมันง่ายผมว่ามันง่ายผมว่าแบบสมมติมีประเด็นดราม่าแล้วคุณมาเล่าต่อเงี้ยมันแป๊บเดียวก็แมสแล้วเพราะว่าคนเนี่ยมันกำลังอยู่ในความสนใจประเด็นคือเวลาเราทำคอนเทนต์นะครับมันต้องไปอยู่ในความสนใจของคนดูให้ได
1: ้
0: ถ้าเราเข้าใจแกนเนี่ยว่าคนดูกำลังสนใจอะไรเราก็ไปจับเรื่องนั้นมาเล่าให้คนดูหรือพลิกประเด็นมาเล่าให้คนดูซึ่งโดยส่วนใหญ่มันแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณทำคอนเทนต์กระแสโอกาสคนดูเยอะเป็นไปได้สูงอยู่แล้วเพราะอยู่ในวงคนดูที่กำลังเป็นกระแสอยู่และคนดูกำลังอยากดูเรื่องนี้เราจะเห็นว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นผมดูข่าวที่ยกย้ายผู้ว่าเนี่ยดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็น10รอบอ่ะแล้วผมก็นั่งสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะดูทำไมวะคือมันก็รู้เนอะป่ะคือแล้วมันอยู่ในคือพี่โอเป็นไหมคือแบบเห็นข่าวแล้วก็เห็นอีกดูอีกก็ฟังอีก
1: เพราะเราไปหยุดดูข่าวนั้นมันก็จะตามมาให้เราดูเรื่อย
0: มันตามมาก็ใช่แต่ว่าเราก็ยังหยุดดูอยู่ต่อหยุดดูเยอะ
1: คร
0: ับ หยุดดูทำไมวะเรารู้ข่าวไปแล้วผมก็นั่งสังเกตตัวเองนะว่าบางทีแต่มันอยู่ในแบบอยากฟังคนนี้วิเคราะห์อยากฟังคนนี้วิเคราะห์อยากฟังคนนี้วิเคราะห์เนี่ยหรอปะมันก็เลยเป็นอยู่ในความสนใจในเรื่องนั้นๆซึ่งถ้าอยากจะให้คอนเทนต์มันแมสคุณต้องคิดกับกันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเล่าอะไรแต่กลายเป็นว่าคนดูอ่ะเขากำลังสนใจเรื่องอะไรซึ่งถ้าเราไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกระแสมันอย่างเงี้ยมันเร็วอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ได้แบบบอกให้ทุกคนต้องทำนะครับคอนเทนต์กระแสอย่างความรักของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาไปจับเรื่องอะไรจับเรื่องของมิวสิกวิดีโอ
1: ครับ
0: เป็นมิกซ์เพลงเพื่อแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยเพลงมันเพราะแล้วมันแบบมันคอนทราสต์ที่คือร้านก๋วยเตี๋ยว25บาทอะ
1: ครับ
0: ทำมิวสิกวิดีโอขนาดนี
1: ้ครับ
0: มันรู้สึกแบบคือคนดูอะจะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันอะเข้าใจป่ะ
1: ใส่ความขัดแย้งลงไป
0: ใส่ความขัดแย้ง
1: ย้อนแย้ง
0: มันย้อนแย้งระหว่างแบบก๋วยเตี๋ยว25บาทแต่ทำมิวสิกเล่นใหญ่ขนาดเนี้ย
1: ครับ
0: มันเกินเบอร์ป่ะวะอะไรเงี้ยมันเกินเบอร์ไปแล้วแต่ว่าแบบเฮ้ยจนอยากไปลองดูว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่าลูกค้าเปิดใจครั้งแรกและรู้ว่าร้านอยู่ตรงนี้โอกาสซื้อซ้ำมันก็สูงเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกอ่ะเขาอยากจะทำธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันน่าจะอยู่ได้โดยที
1: ่
0: อยู่ได้ตลอดอ่ะซึ่งเขาก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวออกมาร้านก๋วยเตี๋ยวก็ถามว่าถามว่าหัวทานก๋วยเตี๋ยวมันเหนื่อยมากเลยนะก็แค่อยากทำธุรกิจที่ทำให้ลูกค้าแบบกลับมากินจะกินซ้ำได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นร้านความลับของก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ก็ไม่ลับแล้วนะแต่ประเด็นอะไรสำคัญรู้ป่ะสิ่งที่คุยต่อไปอ่ะเขาจุดเริ่มต้นแค่อยากจะหนีงานออกมาอยากจะหนีงานพวกงานกราฟิกออกมาอยากจะหนีงานพวกโปรดักชันออกมาตอนนี้ทำเกือบปีแล้วอยากจะขยายสาขาแล้วจะขยายในเชียงใหม่2สาขาอยากจะขยายมากรุงเทพและที่สำคัญมองไกลไประดับโลกแล้วอ่ะ
1: Global
0: brand มองไกลแบบว่าก๋วยเตี๋ยวน่าจะไประดับโลกได้นะอะไรเงี้ยก็คือน่าจะไป
1: ที่สำคัญคือผมเห็นบนคอนเทนต์เขาณวันนี้เนี่ยคือใช้ฟอนต์ภาษาอังกฤษเกือบหมดเลยนะเออแสดงว่าคอนเทนต์เราแมสไปอย่างต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับก
0: ็
1: เป็นทางเรื่องหนึ่งใช่เป็นทางเรื่องหนึ่งที่คุณธุรกิจคุณอยู่ที่ไหนก็ตามวันนี้คือ อินเทอร์เน็ตไปถึงทุกที่ในโลกนี้คุณมีโอกาสที่จะไปถึงโกลบอลได้ตลอดเวลาช่วงนี้สุดท้ายนาทีสุดท้ายครับอาจารย์เจียงอยากให้อาจารย์

0: สรุปความว่าสิ่งสำคัญจากเคสนี้นะครับ
1: คือจะบอกว่าสิ่งที่ผมสรุปเป็นสิ่งที่ผมสัมผัสกับผู้หญิงสองคนที่ผมไปสัมภาษณ์เนอะสิ่งที่เขาทำอ่ะคือเขาสามารถที่สลัดความเก่งตัวเองอ่ะเอาเรื่องที่ตัวเองเก่งตัดออกไปอ่ะแล้วไปทำเรื่องใหม่เนอะไปทำเรื่องใหม่ที่ทำให้ตัวเองมีความสุข
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ข่าวทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมท.2 มท.4 ลงภูเก็ตสางปมที่ดินชายหาดตรวจเอกสารสิทธิ์แก้ขยะย้ำพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันนี้ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ประชุมได้ติดตามประเด็นสำคัญของจังหวัดภูเก็ตทั้งการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการทบทวนกฎระเบียบผังเมืองและข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการนายพลพีกล่าวว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศการพัฒนาจำเป็นต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการศึกษาพื้นที่สาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่มีข้อร้องเรียนโดยเฉพาะบริเวณชายหาดต่างๆที่มีข้อสงสัยเรื่องที่มาเอกสารสิทธิ์สิ่งแรกคือการทวงพื้นที่ให้คนไทยต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นของรัฐพื้นที่ใดมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ได้มอบหมายกรมที่ดินตรวจสอบที่มาของเอกสารรวมทั้งให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ป่าและพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องชัยชนะตั้งฉายาโยกย้ายละครลิงหลังย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตจี้นายกเอาจริงปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าฝากถึงนายกรัฐมนตรีการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลหาดฟรีดอมและอื่นๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการโยกย้ายข้าราชการเป็นเรื่องปลายเหตุต้นเหตุที่รัฐบาลควรต้องเร่งแก้ไขให้เร็วกว่าการโยกย้ายข้าราชการหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนและส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้มีอิทธิพลนายชัยชนะยังกล่าวด้วยว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่บทลงโทษในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้มติครม.ถ้าย้ายไปเป็นอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงถือว่าเป็นระนาบเดียวกันการย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชถือว่าระนาบเดียวกันแต่ถ้าย้ายจากรองผู้ว่าไปเป็นผู้ตรวจกรมอันนี้ชัดเจนว่าเป็นการเก็บเข้ากรุไม่มอบหมายงานแต่การที่ย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งก็มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานบริหารราชการเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการสร้างภาพหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าไม่กล้ามองว่าเป็นการสร้างภาพแต่ขอให้ฉายาโยกย้ายละครลิงตบตาประชาชน FM 100.5 คว้ารางวัลเกียรติยศสื่อน้ำดีสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026สถาบันการสร้างชาตินานาชาติโดยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลองค์กรและสถาบันที่สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกปี2026ภายในงานประชุมนานาชาติครั้งที่10ว่าด้วยการสร้างชาติสุขภาพและสันติภาพในโลกแห่งความคลุมเครือทางคุณธรรมในประเภทรางวัลเกียรติยศด้านสื่อมวลชนสถานีวิทยุคลื่นข่าว FM News ขึ้นข่าว MCOT News FM 100.5 อสมทประสบความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026โดยมีนางสาวยุดากรสุนทรญาติผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลื่นข่าว FM 100.5 เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรสื่อมวลชนที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพในเชิงบวกมีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมและส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดย MCOT News FM 100.5 ได้รับการชื่นชมว่าเป็นแบบอย่างของสื่อที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการสร้างชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
5: ้โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
8: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพฤหัสบดีวันนี้นะฮะผมจะคุยกับคุณสมชนะกังวานจิตนะครับนักออกแบบแพคเกจิ้งระดับโลกนะฮะในเมืองไทยไม่ต้องพูดถึงระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะระดับโลกนี่ผมไม่แน่ใจว่าติดท็อป10หรือยังนะถ้าไม่ท็อป10เนี่ยท็อป15เนี่ยนะติดไปนานแล้วนะครับอันดับ14ของโลกเนี่ยนานแล้วแต่ผมไม่ทราบว่า ตอนนี้เลื่อนมาท็อป10หรือยังนะฮะแต่ก็รางวัลมากมายนะฮะคุณแชมป์สวัสดีก่อนสวัสดีนะครับคุณแชมป์ครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
11: ก็จริงๆแล้วในสัปดาห์นี้เรื่องแพคเกจิ้งนี่เป็นเรื่องใหญ่ในคลื่นของเรานะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ชวนทุกฟังไปงาน ProPack Asia แล้วคุณแชมป์ก็ได้ขึ้นเวทีด้วยนะครับแล้วก็วันที่20คือวันเสาร์เนี้ยทางคลื่นเราเนี่ยกับ SME D-Bank เนี่ยจัดงานนะฮะเกี่ยวกับแพคเกจิ้งนะครับได้ข่าวว่าเต็มแล้วแต่ผมเข้าใจว่าคนที่ลงทะเบียนในส่วนใหญ่บางทีงานฟรีเนี่ยมาก็ไม่ค่อยจะมากันครบอ่ะนะใครสนใจก็ลองสอบถามไปที่ Ad Thinking Radio แล้วกันนะฮะตอนนี้อยากให้เล่าสถานการณ์แพคเกจิ้งโลกหน่อยเป็นไงบ้างฮะในยุค AI AI เข้ามาแล้วเนี่ยมันกระทบไหมฮะให้ AI มันออกแบบแพคเกจิ้งเลยได้ไหมต้องใช้นักออกแบบแพคเกจิ้งอีกต่อไปไหมฮะ
12: โอเคครับก็เดี๋ยวเล่าภาพในโลกก่อนนะครับก็คือภาพในโลกเนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆครับแบรนด์ใหญ่ๆเขาก็เริ่มรีแบรนดิ้งคำถามคือรีแบรนดิ้งทำไมรีแบรนดิ้งเพราะว่าด้วยกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ครับพวกเจเนอเรชั่นC นะครับ Gen Y Gen C นะครับลงมาเนี่ยพวกนี้เขาไม่ได้มีแบรนด์ loyalty เพราะว่าเขาเกิดขึ้นมาใหม่ดังนั้นแบรนด์รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราที่อาจจะเคยขายดิบขายดีเป็น leader ในตลาดเนี่ยกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แบรนด์ของเขา ดังนั้นแบรนด์รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยก็พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับคนรุ่นใหม่เพราะไม่งั้นก็จะไม่ได้ถูกเลือกในเจเนเรชัน C เจเนเรชัน Y อะไรแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่แบรนด์เขาพยายามจะมีวิวัฒนาการแบรนด์ของโลกนะครับพยายามจะมีวิวัฒนาการตรงจุดนี้หลายแบรนด์เลยครับหลายแบรนด์ทำแบบนั้นเลยฮะเข้ามาสู่กลุ่มผู้บริโภค Gen Z มากขึ้นอันนี้คือภารกิจของหลายๆแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับครับอันนี้คือภาพของglobal brand ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับโอเคเมื่อกี้อาจารย์ถามเรื่อง AI เข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์ไหมคำตอบคือใช่นะครับแน่นอนมันทำให้วงการการออกแบบและวงการอื่นๆเนี่ยนะครับถูก AI เข้ามาลดขั้นตอนและลดเวลาลงดังนั้นผู้ลูกค้าที่เป็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาอาจจะทำ product หรือทำสินค้าที่ไม่ได้คงไม่ต้องมีความซีเรียสมากขนาดนั้นนะครับตัวนี้เขาก็จะใช้ AI ในการจัดการแต่ยังไงก็ตามเนี่ยระดับกลางถึงบนเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือที่ออกแบบโดยมนุษย์นะครับในการที่เขาจะต้องถูกวิเคราะห์ถูกอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่ทำให้กลุ่มกลางบนนะฮะกลางแล้วก็บนเนี่ยนะครับในอินดัสทรีนั้นๆเนี่ยคอยต้องคอยแข่งขันกันต้องคอยสู้กับ AI

0: ไปด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือภาพการวันนี้เป็นอย่างนี้ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆ SME เนี่ยที่เมื่อก่อนจะต้องไปหาพวกออกแบบ 20,000 อะไรพวกนี้นะ
0: ใช
1: ่ก็ให้ ChatGPT เจนขึ้นมาเลย
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ ChatGPT เจนเนี่ยมันไปก๊อปคนอื่นมามันรู้อ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ไม่รู้มันต้องคนที่อยู่ในวงการถึงจะรู
0: ้
1: ใช่ป่ะว่า ไอ้แพ็กเกจจิ้งที่คุณเจนขึ้นมาเนี่ยคุณไปเหมือนคนอื่นเขา
0: ใช
1: ่คุณไม่ได้บอกคุณไปทำไปนี่คุณถูกฟ้องตายเลยนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะแต่ห้างใหญ่บ้านเราห้างหนึ่งก็โลโก้ก็เหมือนกับธนาคารแห่งหนึ่งในต่างประเทศก็มีใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่หัวเว่ยก็ไปเหมือนกับโทรทัศน์ NBC ก็มีอะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าการตรวจลิขสิทธิ์สมัยก่อนมันครอบคลุมทั่วโลกหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ระดับล่างมันก็พูดตรงก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมพูดง่ายๆคือก็ก๊อปก๊อปไปเถอะดับได้ที่มึงไม่ดังจริงอ่ะให้กระทบเขาแล้วเขาก็ไม่เล่นงานคุณหรอกยกเว้นอย่างสตาร์บัคส์นี่เขาไม่ได้ใครสตาร์บังเนี่ยมันเขาจัดการเลยนะสตาร์บังเล็กน้อยนี่เขาจัดการเลยเขาไม่ปล่อยใช่ไหมฮะไปล้อเลียนโลโก้เขาอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคือพูดง่ายๆคือว่าในยุค AI เข้ามาเนี่ยระดับล่างเนี่ยใช้ AI เจนเลย
0: ใช่เพราะเขาอาจจะยังไม่
1: กลางระดับกลางที่พยายามจะโตเป็นพยายามจะใหญ่เนี่ยก็ยังใช้มืออาชีพอยู
0: ่ใช่ครับใช้มืออาชีพ
1: แต่นี่มืออาชีพเนี่ยเวลา AI เข้ามาเนี่ยทำงานง่ายขึ้นไหมฮะ
0: AI เข้ามาทำงานง่ายขึ้นไหมทำงานง่ายขึ้นครับในพาร์ทโปรดักชันในการที่เราวิชวลไลซ์ออกมาเป็นภาพวิชวลไลซ์ออกมาเป็นภาพง่ายขึ้นแต่ขั้นตอนแรกอ่ะในการที่ใช้สมองคิดเนี่ยอันนี้ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นมากยากขึ้นมากๆเราต้องคิดค่อนข้างครอบคลุมทุกมุมนะครับเพราะว่าพาร์ทวิชวลไลซ์มันทำง่ายสุดก็คือมันสามารถจะเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม AI หลากหลายเนี่ยโอ้เราสามารถจะสร้างภาพขึ้นมาได้อย่างไม่ยากเท่าได้ไม่ยาก
1: ครอสแต่ครอสจะทำไอ้ตัวนี้ออกมาเลยเฉพาะตัวนี้ออกมาเลยโปรดักต์ดีไซน์
0: ครับ
1: แต่เป็นแพ็กเกจจิ้งดีไซน์ใช่ไหมฮะคือพูดง่ายกับ POC เนี่ยจะยากการคิดคอนเซปต์ดีไซน์ใช่ไหมที่พูดคือคอนเซปต์ดีไซน์ใช่ไหม
0: อ่าใช่อย่างยากมากเลย
1: จะพูดก็คือตัวอย่างก็คืออายกตัวอย่างก็คือไอ้ไล่ไม่จนไร่ไม่จน
0: ครับ
1: นะฮะที่เป็นน้ำอ้อยอันนี้ก็คิดพรี AI
0: ใช่
1: สมมุติว่าเนี้ยไอ้ไล่ไม่จนที่ทำน้ำอ้อยที่เป็นรูปข้ออ้อยมาต่อกันเป็น5ขั้นเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าดีไซน์นะวันนี้เนี่ยกับวันนั้นได้ต่างกันไง
0: คือวันนี้มุมคือดีไซน์มันมีเสน่ห์ตรงนี้คือวันหนึ่งมันอาจจะฟิตกับผู้บริโภคแต่ผู้บริโภคเขาก็เปลี่ยนไปตามการเวลาผู้บริโภครุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ได้ชอบหรือมีรสนิยมเปลี่ยนไปก็อาจจะไม่ได้ชอบดีไซน์เหล่านั้นเหมือนเดิมแหละนะครับเพราะนั้นวิวัฒนาการตรงนี้มันเป็นเสน่ห์ของการออกแบบที่เราจะต้องติดตามรสนิยมดังนั้นถามว่าอะไรไม่จนวันนี้เป็นยังไงผมว่าวันนี้ก็ดีแต่ก็ดีกว่านี้ได้ก็ดีกว่านี้ได้เพราะว่ารสนิยมพูด
1: นั่นหมายถึงผมคำถามผมคือว่า
0: ครับ
1: ในกระบวนคิดคอนเซ็ปต์แพคเกจิ้งดีไซน์เนี่ยสมมุติว่าในกรณีไล่ไม่จนวันนั้นคิดเนี่ยก่อนมี AI เนี่ยกับวันนี้คิดเนี่ยไม่ได้หมายว่าให้เปลี่ยนข้ออ้อยนะ
0: อ๋อครับ
1: หมายถึงว่าให้เป็นอันเดิมของไล่ไม่จนเนี่ยวันนั้นคิดเนี่ยแล้วก็ทำกับวันนี้คิดแล้วทำเนี่ยกระบวนการต่างกันยังไงความเร็วความเนี้ยบความ precision
0: อ๋อโอเคกระบวนการคิดยังเหมือนเดิมมีความยากเหมือนเดิมครับไม่ได้ง่ายลงไม่ได้ง่ายลงแต่ตอนพาร์ททำ visualize เนี่ยอย่างที่ผมบอกอาจารย์คือง่ายขึ้นเลยปกติผมต้องมานั่งขึ้น 3D แบบถูกไหมฮะโหกว่าจะทำได้ลำบากเหลือเกินแต่เดี๋ยวนี้เราแค่ sketch แล้วเราก็ใช้ AI หลายๆตัวมาเจนมันขึ้นมามันก็จะสามารถลูกค้าได้แหละมันง่ายง่ายแบบนั้นใช่แต่กว่าจะคิดมาเนี่ยโอ้โหอาจารย์เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังทีมงานของผมนะครับผมก็ได้รับโจทย์จากลูกค้า

0: มาทำอะไรมาก็ได้อยู่ไปคุยคอนเซปต์กับ AI มาแต่สุดท้ายอ่ะก็ไม่ได้สิ่งที่เป็นความผมเรียกว่าความครีมอ่ะความครีมความเจ๋งความเบสความว้าวอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยากณวันนี้นะอาจารย์ไม่ได้บอกอนาคตนะณวันนี้ยังยากอยู่
1: คือหมายถึงว่าคอนเซปต์ก็ยังไม่ลงตัวแล้วเขาสั่ง AI Gen ใช่ไหม
0: เขาคิดคอนเซปต์มาอาจจะใช้การคิดเองผสมกับ AI คิดมาออกมามันยังไม่แบบมันยังไม่เนี๊ยบยังไม่กริ๊บ
1: ผมเข้าใจว่าตั้งแต่มี AI เนี่ยเผลอๆก็จะคุยกับ AI แล้วดุก AI dominate นะ
0: ถูก
1: ดุก AI dominate ถูก AI จูง
0: ถูกต้องเลย
1: คือหมายถึงว่าคนที่จะไปเถียง AI เนี่ยคุณต้องเป็นปรมาจารย์คือต้องเป็นอย่างคุณนะคือหมายถึงว่าคนระดับกู๊ดเนี่ยมันไม่สามารถจะเถียง AI ได้เพราะ AI มันจะไปดึงทั่วโลกมาแล้วมันจะมาทุบใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ไม่งั้นในสตาร์บัคอ่ะที่เกาหลีอ่ะมันใช้ AI อ่ะที่บางคนทำมันจะทำไอ้แคมเปญน่ะแล้วแคมเปญรถถังอะไรเนี่ยที่เป็นเรื่องปฏิวัติอะไรมาเนี่ยมันไปเชื่อได้ไงและในบริษัทนี้ก็เชื่อเรียงกันไปเรียงกันมาเนี่ยจนออกมาแล้วพังเลยได้ไงมันไม่กล้าเถียงไง
0: ครับใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่แสดงว่าไอ้จูเนียร์ที่คุณให้ทำนี่คือจูเนียร์หรือว่าเป็นระดับซีเนียร์
0: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยคร
1: ับ ก็คือโยนมาโยนให้ product design แพ็กเกจจิ้งดีไซเนอร์ในบริษัทลองเอาโจทย์นี้ไปตี
0: ใช่ถูกต้องผมยกตัวอย่าง
1: ความแตกต่างระหว่างเราโยนโจทย์ไปเนี่ยซีเนียร์กับจูเนียร์ที่เพิ่งเข้ามาต่างกันยังไง
0: เขาก็ต่างกันความน่าสนใจก็จะตามระดับของความเชี่ยวชาญเลยครับประสบการณ์เลยครับต่างกันเลยครับแต่ไม่พูดถึงความสวยงามนะอาจารย์ความสวยงามมันสวยแล้วมันเอาพูดมันสวยนะแต่มันไม่
1: สวยทุกตัวแต่ส่งมาเนี่ยรู้เลย AI คิด AI ทำรู้เลย
0: รู้
1: ม
0: ัน
1: จะมีกินอายอยู่เห็นอย่างเงี้ยรู้แล้วนี่มึง AI แน่นอนกินอายอยู่ใช่ไหม
0: ผมยกตัวอย่างให้อาจารย์ธัญวัฒน์ฟังนี่ครับสมมุติว่าเราอันนี้สมมุติอันนี้เป็นโจทย์จริงผมให้ทีมงานไปจัดการทำโจทย์เกี่ยวกับกัญชาเนาะก
1: ั
0: ญชาครับโอเคซึ่งกัญชานั้นเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองเกมของกัญชาทั้งหมดของโลกใบนี้ออกเนี่ยเราจะเห็นว่ากัญชาเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณทั้ง3คอนเซ็ปต์นะครับคอนเซ็ปต์แรกก็จะพูดถึงที่มาที่ไปของกัญชาหมายถึงว่าออริจินของกัญชากัญชาปลูกที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคคอนเซ็ปต์ที่2ก็จะพูดถึงความมึนเมาการติดใช่ไหมฮะสุนทรียะนะครับอันนี้คือข้อที่2เนาะนะครับอันที่3ก็จะพูดถึงความเป็นheritage ของแบรนด์นะครับ heritage ของความเชี่ยวชาญของการได้มีประสบการณ์อยู่ในวงการกัญชามานานมันจะวิ่งอยู่ประมาณ3แกนนี้ในโลก
1: mm-hmm.
0: แล้วเหล่านี้เวลามันถูก visualize มาในโลกที่เขาขายกันอยู่นะครับ
1: mm-hmm.
0: ก็ถูก visual ออกมาเป็นสไตล์ไม่เหมือนกันถ้าสไตล์ติดยา addict หน่อยมันก็จะดูฝันดูอะไรแบบนี้นะครับถ้าสไตล์ความมีความออริจินก็จะมีภูเขานะครับสไตล์ความเชี่ยวชาญนะครับตำนานพวกเฮอริเทจเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ที่ดูแบบวินเทจดูเก่าๆมีความโอสคูลเล็กๆอยู่อะไรแบบเนี้ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยต้องมีใบกัญชาทั้งหมดทั้งปวงทั้งโลกต้องมีใบกัญชา1ใบ
1: ทั้ง3สกู3สกูนี
0: ้3คอนเซปต์ส่วนใหญ่ในโลกจะทำในกัญชา
1: เฮอริเทจเมดิโคอะไรนะมียาอะไรนะเฮอริเทจ
0: เฮอริเทจออริจินแล้วก็
1: ออริจิน
0: ก็แอดดิกก็คือติด
1: แอดดิกโอเค
0: มันจะเป็นประมาณนี้นะครับคราวเนี้ย
1: อันนี้ออกแบบบัญชาหรือแพ็กเกจจิ้งของโปรดักต์ที่ทำมาจากกัญชา
0: แพ็กเกจ
1: อันนี้โจทย์คืออะไร
0: แพ็กเกจิ้งของกัญชา
1: แพ็กเกจิ้งที่ทำจากโปรดักต์ที่มีส่วนผสมของกัญชาใช่ไหม
0: ไม่แพ็กเกจิ้งกัญชาเลย
1: แพ็กเกจิ้งกัญชาหมายถึงว่ากัญชาอยู่ข้างในแล้วก็อันนี้ไปขอกัญชา
0: ใช่กัญชาอยู่ข้างในนี่เป็นอาจจะเป็นดอกเป็นมัดเป็นม้วนเป็นเขาเรียกว่าพีโร่ม้วนอะไร มันอยู่ในแก๊งแบบนั้นโอเคคราวนี้ทุกยี่ห้อ

0: ผมบอกก็จะมีใบกัญชาอยู่ใบหนึ่งไปส่งวางไว้แล้วแต่สไตล์ที่อยู่อยากได้เลยอยากได้แบบไหนในโลกจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ด้วยความเป็นอันนี้คือที่เจนมาเนาะเอาท์พุตมันเป็นอย่างนี้หมดเลยหมดเลยแต่เมื่อผมเห็นอะไอผมเองผมก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นซ้ำชาวบ้านเราผมก็เลยคอนเซ็ปต์ใหม่ว่าทำไมจะต้องเป็นใบกัญชาวิธีการศึกษาผมก็คือผมก็ตั้งสมมติฐานก่อนว่าใบกัญชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ให้สารนะครับพวก THC อะไรแบบเนี้ยนะครับมันจริงๆแล้วคืออะไรมันคือใบใช่ไหมหรือมันคือดอกหรือมันคืออะไรกันแน่นะครับผมก็ทำการหาข้อมูลครับอันนี้ผมหาข้อมูลโดยที่ไม่ใช้ AI โดยผมใช้แบบ Google หาข้อมูลเลยปรากฏว่าผมก็ไปเจอคลิปวิดีโอหนึ่งน่าสนใจมากคลิปวิดีโอหนึ่งเป็นรูปดอกกัญชาภาพที่ดอกกัญชาอ่ะนะครับในYouTube นะฮะปุ๊บกล้องมันถูกซูมเข้าไปในดอกกัญชาฟูบระดับมาโครเล็กๆจนแบบดอกกัญชาที่เห็นเป็นรูปดอกใบกัญชาที่เห็นขึ้นไปซูมไปใกล้ๆมันจะมีคล้ายๆกับขนมันครับคล้ายกับขนมันซูมไปใกล้ๆขนมันเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆกันดอกเห็ดจริงๆผมแชร์ให้อาจารย์หน่อยได้แชร์ได้ไหมลูก
1: ได้ได้เดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวผมเอาขึ้นให
0: ้โอเคครับได้ครับหมายถึงว่าผมส่งให้อาจารย์ใน
1: มาเขียนส่งมาเลยในเนี้ยแล้วเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้มันแชร์ได้ไง
0: โอเคได้ครับตะคุก
1: ต้องแชร์มาก่อน
0: อ๋อโอเคได
1: ้ฮะก็ผมเป็นโฮสต์ผมทำได
0: ้อ๋อโอเคได้ครับ
1: ส่งมาให้ผมก่อนระหว่างนั้นก็พูดไปด้วยก็คือไปเจอวิดีโอซึ่งเห็นเป็นดอกกัญชาแล้วซูมไปจนเล็กๆเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เล็กเลยใช่ไหม
0: ใช่ฮะขนเลยนะครับแล้วก็ทำให้ผมเจอไอเดียเลยครับว่าเฮ้ยมันใจมากนะครับผมหาไม่เจอ
1: ไม่เป็นไร
0: สดมากสดมาก
1: เห็นอนูเลยใช่ไหมเห็นอนูเลยใช่ไหมอนูกัญชาเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคโอเคอนูกัญชาเขาเลยได้ไอเดียนี่ผมคุยกับ AI ไปด้วยนะในการทำแพ็กเกจจิ้งไม่เป็นไรไอแชร์ไม่ได้ไม่เป็นไร
0: ใช่โอเคครับโอเคผมขอแชร์ก็คือแชร์ปกตินะครับโอเค
1: โอเคเดี๋ยวผมกำลังหาดูไฟล์อะไร
0: ไฟล์เป็นไฟล์
1: แต่คุณแชร์ก็ได้เนี่ยเห็นไหมในจอมันมีให้แชร์นี่ใช่ป่ะเห็นป่ะ
0: มีอ๋อโอเคครับเห็นครับ
1: มันมีคุณแชร์ได้นี่คุณกดไปได้นี่ในแชร์มันมีนี่ใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี
1: ้กดแชร์ก็ได้นี่
0: ได้ครับ
1: กดขึ้นมาได้นี
0: ่ได้ครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นี
1: ่ผมแชร์ให้ละท่านผู้ฟังถ้าสนใจก็เข้ามาดูใน YouTube นะพิมพ์คำว่าเนี่ยแหละฮะ Business Connection นะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยในภาพเนี่ยท่านผู้ฟังฟังอยู่ก็คือจะเป็นดอกกัญชาแล้วซูมเข้าไปเลยและตัวเล็กที่สุดเนี่ยที่เป็นอนูเนี่ยมันจะเหมือนดอกเห็ดใช่ไหม
0: ใช่ใช่ถูกต้องภาพที่น่าสนใจมากผมก็เลยบอกเฮ้ยอันนี้แหละคือสารอันนี้แหละคือสิ่งที่ให้สารเสพติดนี่คือตรงนี้ฮะมันไม่ใช่ทั้งอันครับมันคือจริงๆเอาแค่ขนมันอ่ะก็ได้แล้วครับเราจะเรียกมันไตรโคมเรียกมันไตรผมก็ไปหาข้อเฮ้ยมันจริงด้วยมันแบบมันคือสารที่ให้ความมึนเมาใช่ไหมฮะความมึนเมาความ
1: ในรูปที่ตรงขนรูปที่สองใช่ไหมตรงขนน่ะ
0: ใช่รูปสองแล้วก็ซูมมาอีกก็จะเป็นรูปขวาเลย
1: โอเคโอเคโอเค
0: ผมก็เลยได้ไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเชฟนี้มันดูน่าสนใจดีจังเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แบบรูปใบกัญชาตามที่เขาใช้กันเลยครับผมก็เลยทำให้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นใส่พีโรมันจะเป็นโรแท่งๆๆๆเหมือนกับมวลบุหรี่เหมือนกับมวลบุหรี่ในการที่จะใช้อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมีแบบดอกด้วยผมก็เอาเชฟเราถ้าท่านผู้ฟังเห็นก็จะเป็นเชฟที่มาจาก

0: inspiration แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวซองสมมติถ้าใส่ซองแล้วถ้าเป็นใส่ขวดใส่กระปุกก็จะเป็นรูปทรงแบบคล้ายๆกับตัวไตรโคมนั่นเองตรงความเป็นที่ไปปั๊บผมก็แบบเฮ้ยมันเจ๋งว่ะผมชอบหลังจากนั้นผมก็เลยเอางานพวกนี้ไปประกวดที่นิวยอร์กนะครับประกวดได้ที่หนึ่งทั้งที่ประเทศไทยไม่ได้แบบมีวิวัฒนาการเรื่องคานาบิสคือเรื่องพวกกัญชาแบบเขาโอเพนเรื่องกฎหมายนะครับแต่ผมก็ส่งไปมันน่าจะได้มั้ยอะไรเงี้ยครับก็ส่งไปได้ที่หนึ่งเฉยงงอะไรแบบนี้อันเนี้ยคือสิ่ง
1: หมายถึงว่าดูดอกเห็ดนี่คล้ายๆเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาใช่ไหม
0: ก็
1: โอเค
0: ต้องใช่ครับนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แบบประมาณว่า AI ถ้าเราใช้ AI Gen มันก็จะได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะแต่นี่คือแบบก็เป็นคนแบบอยากได้อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือ non AI packager packaging
0: รู้
1: โดยไม่ได้ใช้ AI Gen โอเคผมถามมันนะ ผมเนี่ยอันเนี้ยผมโยนไปผมโยนไปที่ AI ผมบอกว่
0: า
1: เขาโยนโจทย์แพคเกจจิ้งกัญชา ไม่ว่าคอนเซปต์ไหน Addict Heritage และอื่นๆมี3คอนเซปต์จะต้องมีรูปใบกัญชาแชมป์ไม่พอใจไปเจอวิดีโอเห็นสำนักหนึ่งเสนอดอกกัญชาและซูมไปจะเห็นอนูกัญชาเขาเลยได้ไอเดียในการแพคเกจจิ้งตามรูปเขาเห็นรูปขวานี่แหละเป็นสารที่เกิดอาการมึนเมาเขาเลยรูปขวามาออกแบบดังภาพและไปประกวดนิวยอร์กได้ที่หนึ่งโดยไม่ใช่ AI Gen นะมันบอกว่าข้อสรุปที่ต้องพูดออกอากาศนี่คือเคสสตี้ที่ตอบคำถาม AI versus human ที่คมที่สุดในวันนี้คือประเด็นของเราเนี่ยก็คือว่าเฮ้ย AI มันมาเนี่ยไอ้คนที่อยู่ในวิชาชีพนั้นน่ะมันจะจบไหมนักเขียนจะจบไหมนักแปลจะจบไหมนักออกแบบ product design packaging design นักพูดนักการตลาดอะไรนี่จะจบไหม แต่เคสของแชมป์เนี่ยไอ้กลางๆเนี่ยน่าจะจบ แต่ตัวท็อป 0.01% เนี่ยไม่มีทางอ่ะมีทางออก
0: คร
1: ับ ใช่ไหม
0: วันนี้ในวันนี้
1: ถ้า AGI มาอีกเรื่องนึง
0: ใช่อันนี
1: ้สิ่งที่เกิดขึ้นจริง AI ให้คอนเซปต์ที่ทุกคนคิดได้คือใบกัญชาแชมป์ไปหาอินไซต์ที่ลึกกว่าไตรโครเมก็คืออนูที่สร้าง THC จริงๆความต่างคือ AI optimize จากซิมโบลที่คนเชื่อมโยงกัญชาแชมป์ไปหาทรูทสิ่งที่เป็นแก่นของกัญชาจริงๆคำถามที่ต้องแทงตอนนี้ถ้า AI เสนอใบกัญชาแชมป์เลือกไตรโครเมกระบวนการคิดที่ทำให้ข้ามจากซิมโบไปหาทรูทมันเกิดขึ้นยังไงสอนได้ไหม
0: ก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นยังไงครับมันเป็นน่าจะเป็นนิสัยผมซึ่งผมไม่ชอบอะไรที่เหมือนคนอื่นเขามันก็เลยอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมเริ่มต้นจากการตั้งคำถามคือทำไมมันจะต้องเป็นรูปเหล่านี้ด้วยวะทำไมมันจะต้องใช้วิธีการเดียวกันด้วยเราก็ไปควานหาวิธีการอื่นๆโดยที่อันนี้เป็นหนึ่งวิธีในการที่เราจะไปcross up ตัว product จนเราเจอเชฟเจอฟอร์มเจอความแท้จริง
1: mm-hmm.
0: แต่ถ้าเป็นโจทย์อื่นอาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้อาจจะต้องใช้วิธี mm-hmm. ซึ่งผมก็ mm-hmm. ไม่แน่ใ
1: จถ้าอย่างกรณีไล่ไม่จนอีกทีนึง
0: mm-hmm. อาจารย์ให้ผมเปิดไล่ไม่จนเหรออ
1: ่ะหมายถึงว่ายกอีกเคสนึงก็คือเอาเคสที่เกิดแล้วไงอ๋อเคสไล่ไม่จนเนี่ยทำไมทำเป็นรูปต้นอ้อยอะไรเงี้ยหรือว่าบางอันก็ไม่ได้พิสดารอะไรมากอย่างไอ้บีโอแคลอะไรเงี้ยไม่ได้พิสดารอะไรมากใช่ไหม
0: ครับใช่
1: คือมันไม่จะเป็นต้องพิสดารตลอดใช่ไหมหรือการคิดตรงกันข้ามเช่นน้ำทำไมขวดน้ำทำไมต้องเป็นสีโปร่งใส อย่างมากก็จะเป็นลวดลายต่างๆเช่นเป็นสไตล์เพชรอะไรเงี้ยใช่ไหมสีดำได้ไหมอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือ arc y and think composite ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ทดลองในการทำแบบนั้นก่อนใช่ไหมครับก็ค่อนข้างจะใช้พลังพอสมควรนะครับในการที่จะต่อสู้กับ AI ครับ
1: แต่ว่าผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนไอ้สกูวิธีคิดคอนเซปต์ของคุณนะไม่ได้เปลี่ยนเฟรมเวิร์กนะที่ก่อนหน้านั้นคุณก็คิดอย่างนี้อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ป่ะอย่างกรณีไอ้น้ำดื่มเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยโจทย์ยากนะท่านผู้ฟังก็คือน้ำดื่มเนี่ยคือตัว product เองเนี่ยมันเป็น commodity คือตัว product เนี่ยมัน differentiate ไม่ได้สร้างความแตกต่างไม่ได้นะแล้วก็ในทางการตลาดเนี่ยถ้า product สร้างความแตกต่างไม่ได้เนี่ย packaging จะสร้างความแตกต่างได้ดีที่สุด
0: ใช่ครับ
1: แล้วในทางการตลาดเนี่ยคนมันเห็นแพคเกจิ้งเพราะฉะนั้นแพคเกจิ้งคือโปรดักต
0: ์ครับอันนี้ถูก
1: แพคเกจิ้งคือตัวโปรดักต์ใช่มั้ยแล้วก็ในโปรดักต์ที่มันเป็นคอมมอดิตี้คือมันไม่มีความแตกต่างเนี่ยเกลือน้ำตาลอะไรเงี้ยนะน้ำดื่มอะไรทำนองเนี้ยแพคเกจิ้งเนี่ยเป็นคีย์ซักเซสแฟกเตอร
0: ์ครับ
1: อันเนี้ยถึงได้ชวนท่านผู้ฟังมาวันเสาร์นี้ไงมาเล่าให้ฟังถึงวิธีคิดเล่าให้ฟังถึงวิธีการทำไม่ใช่ just packaging
0: ใช
1: ่ good อีกเนาะสำหรับแชมป์เนี่ยนะท่านผู้ฟังพ่อก็ตั้งชื่อนามสกุลอะไรชื่อเล่นนามสกุลเนี่ยคือเป็นเมสซี่ของวงการนะเอาง่ายๆอย่างเมื่อวานเนี่ยเมสซี่ก็ยิงไป3ลูกอ่ะแทคติกทำได้ครั้งแรกนะเขาไม่เคยทำได้เลยทำเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมแชมป์นี่คือออกแบบทุกครั้งอ่ะหวังส่งไปประกวดแล้วจะได้รางวัลด้วยนะไม่ใช่แค่ส่งประกวดนะหวังได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะจะได้หรือไม่ได้ว่าทีส่วนใหญ่ไปก็ได้เยอะใช่ไหมก็ตัวเองก็เป็นกรรมการก็รู้ว่ายังไงมันจะได้รางวัลอ่ะพูดง่ายใช่ไหมเหมือนชกอ่ะเหมือนเราดูชกตรงไหนแล้วมันคะแนนจะขึ้นอ่ะใช่ไหมสมชนะก็รู้อยู่แล้วว่าสมกับที่ชัยชนะที่ได้อะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแชมป์เนี่ย good is not enough แล้ว good เนี่ยเป็น enemy of great หมายถึงว่าไอ้เนี้ยแม่งโอเคแล้วอันเนี้ยเป็น enemy เลยคือหมายถึงว่าถ้ามึงพอใจแค่นี้นะมึงไม่มีวันยิ่งใหญ
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการต่างๆเนี่ยผู้ยิ่งใหญ่แม่งอยู่ได้ใช่ไหมผู้ที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อันนี้อยู่ไม่ได้
0: ใช่
1: หรือผู้ที่แอคว่าตัวเองผู้ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ได้ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ไม่ได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมแล้วยิ่งยุค AI นี่เขายิ่งซอร์ตอัพเตอร์เลยไหมคนที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ย The Great เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: มีเคสใหม่ๆไหมจริงๆที่ผมพูดไปนี่จากการสนทนามาสัก 5-6 ปีนะเป็น10ปีแล้วมั้งเนี่ยไอ้เคสน้ำดื่มอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแต่น้ำดื่มนี่คือแชมป์นี่ทำให้ทั้งหลายเจ้านะหมายถึงว่าเจ้าที่เป็นแบรนด์ใหญ่แล้วก็คือไม่สามารถที่จะพลิกแพงอะไรได้อะอันนั้นนั่นคือสร้างแพคเกจจิ้งภายใต้ข้อจำกัด
0: ครับ
1: กับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อัลเทอร์เนทีฟที่เรียกว่าจะสร้างตัวแพคเกจจิ้งอ่ะ อันนี้ต่างกันยังไงโจทย์เวลารับมา
0: คือจริงๆผมว่ารากเหง้าอะครับอย่างพวกแบรนด์ strategy แบรนด์ DNA เหล่านี้มันจริงๆข้างในมันไม่ค่อยมีกันอยู่แล้วแบรนด์แต่ละแบรนด์จะมี strategy แตกต่างกันจะมี positioning แตกต่างกันจะมี promise แตกต่างกันดังนั้นเวลาเราทำอะมันจะไม่ค่อยเหมือนกันครับมันจะไม่ค่อยเหมือนกันปลายทางมันก็เลยเวลาเราคิดมาแล้วคิดภายใต้โจทย์ของแบรนดิ้งนั้นๆมันก็จะปลายทางก็จะไม่ต่างกันไม่ต่างเอ้ยไม่ปลายทางก็จะไม่เหมือนกันปลายทางก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้สบายใจได้เลยครับมันไม่เหมือนกันแต่โดยเทคนิคเวลาเราจะใส่กิมมิกอะไรเนี้ยมันก็ต้องมีการทวิสต์บางอย่างที่ ที่มันดูมีเสน่ห์ในทุกๆแบรนด์ที่ทำ ม
1: ัน
0: แปลว่าเราทำน้ำดื่มเจ้าแรกแล้วเราใส่หมดก๊อกเลยแต่พอน้ำดื่มเจ้าที่สองมาเราก็หาก๊อกอื่นในการใส่เข้าไปอีกเพราะนั้น
1: อ
0: ันนี้ความยากในการทำงานของผมคือผมต้องคิดอะไรสักอย่างที่มันพิสดารแต่มันเป็นไปได้จริงนะครับในหลายๆมุมมองอะไรกันนี่ก็โอ้ท้าทายมากสุดๆเลย
1: คือหมายถึงว่าถ้าเราอ่ะคิด
0: ครับ
1: โปรดักต์ในแคตตากอรี่เดียวกันแล้วก็เป็นคู่แข่งขันของสินค้าที่เราทำอยู่ด้วยซึ่งอันนี้อูนเนี่ยโคตรมากเลยนะใช่ไหมอันเนี้ยคือตามหลักมันต้องคุณต้องไปรับ
0: แต่ทุกคนก็รู้
1: งานแบบนี้มันต้องไม่รับเพราะว่าอย่างกรณีของเอเจนซี่อย่างเงี้ยคุณทำคอลเกตแล้วคุณไปรับไอ้ดาลี่ไม่ได้นะคุณต้องตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเลยเพื่อไปรับดาลี่อันนี้ในวงการคือคุณไม่สามารถที่จะไปรับคู่ไดเรกต์คอมเพทิเตอร์ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นคนละขนาดไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณแบบเฮ้ยเป็นคนละขนาดเว้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณอันนั้นใหญ่อันนั้นเล็กเนี่ยไม่ได้หมายถึงวงการเอเจนซี่นะเราเขารับแอคเคาท์อะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยคือถ้าเราออกแบบน้ำดื่ม
0: ครับ
1: ไปแล้วแล้วเรามาออกแบบน้ำดื่มอีกแบรนด์หนึ่งเราจะต้องหาทางทวิสต์ใช่ไหมที่พูดเมื่อตะกู
0: ้ใช่ไม่จริงของเวลาทำอะไรอย่างนี้ทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าผมทำอะไรผมไม่ได้มีการปิดบังอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็จะมีเอกสารเรื่องของ confidential อะไรโอ้โหให้มากมายเลยครับเป็นสุขแต่ละแบรนด์มีเต็มเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเป็นมืออาชีพของผมเวลาที่ผมไม่ได
1: ้ม
0: ันเลือกข้างผมก็เป็นกลางไปทำงานให้มันดีแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยครับ
1: นั่นแหละผมหมายถึงเอ็นซีใหญ่ๆอ่ะ
0: ใช่
1: ระดับโลกอ่ะอย่างกรณีคอลเกตเนี่ยเขาจะรับไอ้ดาลี่ก็ต้องตั้งอีกบริษัทหนึ่ง
0: ค
1: ือคนไม่เชื่อเรื่อง Chinese Wall ใช่มันในวงการมีใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรเราแยกแบ่งอยู่แล้วคนละทีม Chinese Wall อะไรทำนองนี้ใช่ไหมบางงานก็แก้เกมโดยเรียกว่าไปตั้งบริษัทหนึ่งเลยแล้วก็ทีมคนละอันเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะมันเป็นแก
0: ้เวลาซัพพลายเออร์อย่างซัพพลายเออร์กระป๋องเนี่ยครับผลิตนี่เขาน่าจะผลิตทุกยี่ห้อนะอาจารย
1: ์ไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนั้นมันเป็นวัตถุดิบแต่ของคุณเนี่ยมันเป็นความแตกต่างไงใช่ป่ะมันเป็นความแตกต่างไงแล้วเรื่องที่กลัวคือว่าตายแล้วกูจะใช้คนออกแบบแพคเกจจิ้งระดับโลกเป็นความแตกต่างมันไม่ใช่ว่ะพวกเขาก็ไปออกให้อีกอันหนึ่งไงใช่ป่ะใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อเพราะแพคเกจจิ้งนะอย่างกรณีน้ำดื่มใช่ไหมอันอย่างเงี้ยอย่างกรณีบางอันอย่างเงี้ยซื้อไปก็ไม่ได้กินอะไรเผลอเอาไปสะสมด้วยซ้ำสตาร์วอร์อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมอันนี้เหมือนกันไงแต่ไม่เป็นไรนั้นถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมอูนซีเรียสไงที่คุณเล่าอ่ะใช่ไหมท่านผู้ฟังฮะ33จาก34นาทีแล้วขออนุญาตพักสักครู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อนะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
3: ูล 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบ ทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Home บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
4: เรามาพบกันในช่วงที่2นะฮะผมกำลังอยู่กับแชมป์สมชนะกังวานจิตนักออกแบบแพคเกจจิ้งอันดับ1ประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะแชมป์นี่เป็นระดับโลกผมคิดว่าน่าจะอยู่ในท็อป10แล้วพออยู่ในท็อป15มาเนี่ยหลายปีแล้วรางวัลที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยท็อป10ได้แล้วนะแต่ว่าอยู่อันดับไหนเนี่ยผมไม่ต้องไปจัดนะเอาเป็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นซอร์ตอัพเตอร์แล้วก็เป็นกรรมการตัดสินระดับออสการ์ของแพคเกจจิ้งวันเสาร์เนี้ยแชมป์เนี่ยจะมาในงานแพคเกจจิ้งของทางคลื่นที่จัดร่วมกับ SME D Bankนะครับจริงๆคนลงทะเบียนไปเต็มหมดแล้วแต่ถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านจะมาผมคิดว่าก็น่าจะได้นะครับวันที่20เนี่ยที่ทางอสมทถ้าใครสนใจจริงๆนะผมคิดว่ามาก็ได้ท่านคิดว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจท่านนะผมอยากให้ท่านมาเพราะงานนี้ฟรีเพราะว่าคนที่ลงทะเบียนกันเต็มแล้วบางทีจริงๆก็มาไม่ครบจากสถิติมาประมาณแค่สูงสุด 70% เนี่ยใช่ไหมถ้าท่านสนใจจริงๆท่านก็เข้ามาก็ได้ฮะนั่งเก้าอี้เสริมนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะถามคำถามที่น่าสนใจก็คือ SME ควรให้ความสำคัญกับแพคเกจจิ้งมากขนาดไหนครับ
5: คือ SME เนี่ยมีข้อจำกัดของ SME ก็คือก็มีทุนจำกัดนะฮะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ใช้สื่อทุกครั้งที่ใช้เครื่องมือทางด้านการตลาดเนี่ยก็จะต้องใช้อย่างเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดคุ้มค่าที่สุดดังนั้นแพคเกจจิ้งเป็นส่วนหนึ่งที่คุณทุกคนจะต้องทำอยู่แล้วเพราะมันเป็น P ตัวแรกที่อาจารย์บอก P ตัวแรกมันคือแพคเกจ product packaging นั่นเองกันดังนั้นคุณต้องทำอยู่แล้วเพราะคุณต้องการใช้ shelf life การปกป้องสินค้าขนส่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นถ้าคุณทำมันแล้วกลายเป็นเครื่องมือที่เฉียบคมแหลมคมในการสื่อสารการตลาดสื่อสารแมสเสจที่คุณแตกต่างเนี่ยมันจะเพิ่มยอดขายคุณณจุดขายเหตุผลคืออะไรครับเวลาแบรนด์อื่นๆนะครับแบรนด์อื่นๆแบรนด์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะทำโฆษณาจะเป็นโฆษณาออนไลน์ก็ได้เนาะโฆษณาออนไลน์โฆษณาออฟไลน์ก็ได้เขาก็จะรอคนไปที่เชลรอคนไปที่มาร์เก็ตเพลสพอดอคนไปที่ marketplace หรือที่เชลเนี่ยจุดตัดมันจะอยู่ที่แพคเกจจิ้งเพราะคนมันจะเปลี่ยนใจจากแพคเกจจิ้งมันจะดูข้อมูลสินค้าข้อมูลอะไรวิชวลที่มันดู impact กว่ากันอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเปลี่ยนใจณจุดขายทันทีเพราะนั้นจุดขายนี่คือไม่จำเป็นต้องเป็นเชลนะครับจุดขายเป็น marketplace ก็ได้ถ้าวันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปถ้าพูดถึง marketplace นะครับย้อนกลับไปเมื่อก่อนถ้าอยู่ใน Shopee Lazada สมัยก่อนเนี่ยไอ้รูปที่เป็นรูป product เนี่ยครับมันจะดูไม่ค่อย appeal เท่าวันนี้นี่มันจะดูแบบโอ้โหใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนั่นคือณจุดขายของ marketplace และณจุดขายของเชลเนี่ยมันก็มีการแข่งขันกันแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นผู้ประกอบการเองเนี่ยกลับไปที่เรื่องเมื่อกี้ผู้ประกอบการเองมีต้นทุนจำกัด product ต้องทำอยู่แล้ว product คือ packaging ต้องทำอยู่แล้วถ้าคุณทำให้มันคมทำให้มันแหลมทำให้มันเฉียบมันก็จะเปลี่ยนเป็นยอดขายได้เลยซึ่งที่อาจารย์บอกว่าในวันเสาร์เนี่ยผมก็จะไป แชร์มุมมองนะครับแล้วก็จะมีเคสสตัดดี้ที่ทำให้กับผู้ประกอบการแล้วก็มียอดขายเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยอันนี้ทำยังไงเผื่อผู้ประกอบการที่ตั้งฟังจะเอาไปแอพพลายใช้มันอาจจะไม่ได้ Apple กับ Apple แต่คุณก็สามารถจะไปประยุกต์ใช้ได้อะไรแบบนั้นฮะ
4: ซึ่งจริงๆท่านก็ฟังแชมป์เนี่ยพูดเนี่ยถ่ายรูปไปแล้วไปทำ AI ก็ได้มันก็จะเป็นการที่ให้ AI มาช่วยคิดช่วยขยี้อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม
5: ได้เลย
4: งานเนี่ยคนบอกว่ามาเต็มแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังสนใจจริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังมาได้มันเสาร์นะตั้งแต่เช้าเลยอ่ะที่อสมทเนี่ยตึกมีตึกเดียวอ่ะตึกดำเนินการเนี่ยแหละท่านก็มาได้บอกเลยถ้าผมจัดเคยจัดกับแชมป์นี่ผมคิดสี่บาทหน้านะ ผมคิดแพงนะงานนี้ฟรีไม่ได้จัดนานแล้วเดี๋ยววันดีคือดีเราจะจัดขึ้นมาก็ได้แต่เราจัดเนี่ยเราจะเข้มข้นเราจะตีแตกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราควรจะรีแพคเกจิ้ง
5: เมื่อก่อนฮะประมาณสักเลสเซว่าสัก10ปีใช่ไหมครับเพราะว่าการเสพสื่อมันไม่ได้สื่อมันมีข้อจำกัดเนาะวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแหละวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงมันมีตลอดเวลาทุกวันทุกวินาทีเนี่ยมันทำให้ระยะเวลาจาก10ปีเนี่ยมันลดเหลือ5ปีเหลือ3ปีวันนี้เหลือแค่3ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนแล้วครับต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าผู้บริโภคมันเสพมากครับก็เบื่อง่ายจานเวลาแบรนด์ในการที่แพคเกจิ้งที่จะเปลี่ยนมันก็จะสั้นลงสัก3ปี5ปีเนี่ยต้องเปลี่ยนแหละต้องเปลี่ยนแหละนะครับเปลี่ยนแล้วครับ
4: ไอ้ของเราเนี่ยจากข้อมูลลูกค้าเนี่ยคือหมายถึงว่า3ปีใช่ไหมหมายถึงว่าที่พูดมาเนี่ยข้อมูลลูกค้าก็คือบริษัทใหญ่หรือกลางใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: เพราะว่าเล็กนี่ถ้าจ้างแชมป์ไปนี่หมดเนื้อหมดตัวบ้านเข้าเลยนะ
5: ไม่ขนาดนั้น
4: บ้านเข้าธนาคารยกเว้นว่าจะโชคดีไปงานของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็แจ็คพอตได้อย่างไรไม่จนอะไรเงี้ยหรือพี่เขียงกรณีพี่เขียงที่ทำแพคเกจจิ้งเนี่ยตลาดวายแล้วไงคือตอนที่เขาควรจะทำไปเลสบูโอเชียนเมื่อ10ปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้ทำไงพอมารอได้โครงการของแชมป์เนี่ยเป็นเลสโอเชียนช่วยไม่ได้แล้วไง
5: ใช่ใช่
4: ช่วยไม่ได้คือแพคเกจจิ้งมันไม่ใช่ everything นะ
5: ไม่ใช่แน่นอน
4: คืออันดับแรกคือตัว product คุณมันต้องตอบโจทย์แก้เพนพอยต์ก่อนนะ
5: ถูกต้อง
4: เพราะถ้าเขาเปิดแพคเกจจิ้งมาเขาเสพไปแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาหรือครับว่าเขาไม่ผิดหวังอะไรเงี้ยแพคเกจจิ้งช่วยไม่ได้นะ
5: ไม่ได้เลยครับ
4: แพคเกจจิ้งทำให้ product ที่ดีเนี่ยดียิ่งขึ้นและแตกต่าง
5: ถูกต้องเลยครับ
4: นะเหมือนคนน่ะคุณเป็นคนดีแต่งเนื้อแต่งตัวดีพูดจาดีมันก็ยิ่งดีใช่ไหมบางคนปากร้ายใจดีอะไรเงี้ยนะแต่จริงเขาเป็นคนดีแต่ปากร้ายไอ้ปากเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขาเสน่ห์ลดลงแต่ถ้าคุณเป็นคนดีจิตใจดีแต่งตัวดีพูดจาดีมันก็ดียิ่งขึ้น
5: ใช่
4: ไม่ใช่แต่งตัวดีพูดจาดีโอ้โหเป็นคนเลวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะโปรดักต์จริงคือตัวคุณนี่คือเลวแต่จริงๆคุณฉาบคุณพูดง่ายๆแชมป์เนี่ยเป็นเจ้าพ่อแห่งการคิดเปลือก
5: ถูกต้อง
4: เจ้าพ่อเปลือก
5: ถูกต้อง
4: เปลือกจะทำเปลือกยังไงให้เปลือกน่าสนใจเพียงแต่ว่าแต่แก่นแท้ของแก่นแท้คือโปรดักต์เนี่ยมันต้องตอบโจทย์แก้เพนพอย
5: ต์ใช่คร
4: ับ ต่อให้เปลือกดีขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าแก่นเนี่ยไม่ดีเนี่ยก็จบใช่ไหมทีนี้อ้าวแล้ว SME เนี่ยมันไม่มีปัญญาโอ้โหอย่างพวกอย่างเช่นไล่ไม่จนอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรง่ะขายน้ำอ้อยทำเป็นรูปข้ออ้อยทำเป็นรูปต้นอ้อยแล้วก็มีสามารถที่จะเอาแพคเกจจิ้งเนี่ยมาต่อกัน5อันโดยไม่ล้มด้วยแล้ววางแล้วเป็นดงอ้อยเลยยอดขายเพิ่มขึ้น 25% ได้รางวัล
5: ครับ
4: SME มันจะกล้าเปลี่ยนเหรอ
5: ไม่กล้า
4: เพราะฉะนั้นอย่างกรณี SME เผลอๆต้องปล่อยไปตลอดนะเป็นตะขาบ5ตัวเลยอ่ะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: หรือบางทีแพคเกจจิ้งก็ไม่กล้าเปลี่ยนอย่างไอ้ตางูเนี่ยก็เป็นกระป๋องสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนได้ไงเป็นไอเดนติตี้ไปแล้ว ใช่ไหมฮะแพ็กเกจจิ้งแบบไหนที่คิดว่าเพิ่งดีได้อีกอ่ะแล้วมันหมดสมัยมันหมดสมัยหมดยุคอย่างเงี้ยแล้วเจ้าของก็มีกำลังที่จะเปลี่ยนด้วยรู้ได้ไงว่าแพ็กเกจจิ้งอันนี้หมดมนต์ขลังหมดเสน่ห์หมดยุคที่จะรออะไรได้ละ
5: และจริงผมว่าไอ้พวกแบบแบรนด์ที่มีมาอย่างยาวนานนะฮะแบบมีเป็น50ปี100ปีอย่างเงี้ยคือเราจะไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะสูญเสียผู้บริโภครุ่นคุณพ่อคุณแม่
4: เก่า
5: ดังนั้นเราควรจะต้องเปลี่ยนโดยนี่อันนี้คือเสน่ห์เลยฮะเราจะต้องเปลี่ยนอย่างไรให้ผู้บริโภครุ่นใหม่ยอมรับด้วย
4: mm-hmm. อ
5: ันนี้ความยากคือเราต้องบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ให้ได้คือเราจะเปลี่ยนมากอีผู้บริโภครุ่นเก่าก็เอ้ยมันไม่เหมือนเดิมสูตรเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่เราเปลี่ยนใช่เราต้อง
4: นี่คือไฮบริด
5: เราต้องหาสิ่งที่ผู้บริโภครุ่นใหม่ต้องการภายใต้ผู้บริโภครุ่นเก่าก็ยังรับได้อยู่อันนี้คือเสน่ห์ความยากอยู่บางทีมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยน totally change แต่มันอาจจะต้องมี transition period บางอย่างเพื่อที่จะไปเป้านี้เงี้ยมันก็มีเกมอะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถจะนำเสนอทางแบรนด์นั้นๆได้ครับ
4: ก็คือที่พูดมาเนี่ยคือตะขาบ5ตัว ใช่ไหม
5: ครับ
4: นะครับ5ตัวเป็นเลกาซีแบรนด์ไปแล้วคือเป็นแบรนด์แบบขึ้นหิ้งไปแล้วอ่ะ
5: อืม
4: เจ้าสัวเก่าๆคนจีนและตะขาบอยู่บนขอบ5ตัวคุณจะเปลี่ยนในเมืองอย่างเงี้ยปุ้มปุ้ยให้คุณทำเปล่าถ้าไม่ทำเนี่ยน้ำลาย3หยดไปเปลี่ยนได้ไงอ่ะ ใช่ป่ะเนี่ยหรือ3แม่ครัวเงี้ยแล้วคุณจะไปเปลี่ยนได้ไงมันต้องมีแม่ครัว3คนจะเปลี่ยนยังไงให้มันอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยสนุกมากเลยท่านผู้ฟังเสียดายแล้วเดี๋ยวผมก็จะคุยกับแชมป์สัก3เดือนครั้งนึงว่ะเพราะว่าหยิบประเด็นนึงแล้วค่อยขยี้ไปเลย
5: ครับ
4: นะหรือยังไงเดี๋ยวถ้าท่านไม่ไปนี่เดี๋ยวผมเปิดคอร์สเองเนี่ย 4,500 นะผมเปิดอ่ะอันนี้ พรุ่งนี้วันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยฟรีนะแต่เดี๋ยวผมเปิดแพ็คเกจจิ้งอินดิเคเตอร์ AI เนี่ยผม 4,500 นะต่อวันเอาล่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณแชมป์มากนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
3: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เวลา 14:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดือดก่อนเข้าวาระกรรมธิการเถียงกันวุ่นถกอำนาจประชุมร่วมสอบ THAI Passport กว่า30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดความวุ่นวายระหว่างการประชุมร่วมของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการทางกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการงบและนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการกฎหมายโดยมีวาระพิจารณาเรื่อง THAI Passportเนื่องจากสสพรรคภูมิใจไทยได้แก่นายวิทวัตไตรสรณกุลสสศรีสะเกษนายสุภชัยใจสมุทรสสแบบบัญชีรายชื่อและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสสสุพรรณบุรีได้ตั้งคำถามว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการการกฎหมายหรือไม่และการประชุมร่วมกันของกรรมาธิการอาจผิดข้อบังคับขณะที่นายรังสีมันชี้แจงว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากหากไม่ขยันทำงานตอนนี้การทำงานจะไม่ผ่านความคาดหวังของประชาชนและเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในกรอบอำนาจของกรรมาธิการกฎหมายที่สามารถพิจารณาได้รวมถึงการประชุมร่วมของคณะกรรมการไม่ขัดข้อกฎหมายแน่นอนส่วนนางสาวรักษณกกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายวิทวัตรและนายสุภชัยรวมทั้งนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยที่ขยันขันแข็งในการตรวจละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมว่าจากนั้นได้เกิดการทักท้วงของส.ส.พรรคภูมิใจไทยจนนายรังสิมันต้องกดปิดไมค์ถึง2ครั้งซึ่งการถกเถียงกันก่อนเข้าวาระกินเวลามากกว่า30นาทีหลังจากนั้นนายสุภชัยได้เดินออกไปจากห้องประชุมกรรมาธิการและให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจอารมณ์ของแกนนำพรรคประชาชนที่ต้องการเดินหน้าตรวจสอบและบทขยี้โครงการ THAI Passport ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่แล้วแต่เห็นว่านายรังสิมันหรือนางสาวรักชนกใช้วิธีการแบบเด็กๆขอไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยพิพัฒน์ยันคุยกับนายกทุกมิตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวอาจมีความไม่สบายใจหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีดึงโครงการ EEC กลับไปว่าดูแลโครงการนี้มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันและจากการประชุม 3-4 ครั้งที่ผ่านมาเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องกฎหมายที่ค้างๆมาจากหลายรัฐบาลได้รับอนุมัติจากบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้กลับไปหารือกับนายอนุทินซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าการดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นการดึงนักลงทุนเข้ามาจึงตกลงกันว่านายกรัฐมนตรีจะรับช่วยในเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้กระทรวงคมนาคมมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องไปสนับสนุนโครงการ EEC อีกหลายเรื่องตนจึงมองว่าการกลับมาโฟกัสที่งานของกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นทำงาน2ทางสุดท้ายอาจจะไม่สำเร็จเลยสักทางที่สำคัญด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรีซึ่งในช่วงนี้มีการเดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศหรือชักชวนนักลงทุนมาลงทุนใน EEC นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดส่วนกรณีที่มีคำถามว่าจะทำให้เกิดความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จองเต็มไปอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วครับกับกิจกรรม Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบทำอย่างไรให้ขายได้จริงกิจกรรมที่จะทำให้คุณมัดใจผู้บริโภคตั้งแต่เห็นบรรจุภัณฑ์และเจาะลึกถึงศิลปะแห่งการออกแบบใครที่จองไว้อย่าลืมมาพบกัน20มิถุนายนนี้ที่ออดิโทเรียมบมจ. อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook FM 96.5 และแอดไลน์ @thinking radio Global Pack Insightสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะช่วงแรกนะครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยโดยประมาณนะเราจะสรุปข่าวสารต่างๆนะครับส่วนช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะครับอันนี้จะเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีคำถามนะหรืออาจจะมีประเด็นเรื่องไหนที่อยากจะพูดคุยนะรายการนี้ไม่ได้กำหนดหัวข้อนะจะคุยแล้วแต่เลยเอาคุณผู้ฟังเป็นเกณฑ์นะไม่มีหัวข้อว่าเราจะต้องคุยประเด็นอะไรเป็นพิเศษนะนานๆทีจริงๆนะคือจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ถูกหรอกนะเพราะว่านานๆทีเนี่ยผมก็หรือว่าคุณวีระบางครั้งก็อาจจะอยากรู้บางเรื่องเป็นกรณีพิเศษอ้าวช่วงนี้จะเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเงี้ยนะตีต่างอย่างเงี้ยคุณคิดว่าอะไรที่จะต้องแก้ไขในกรุงเทพมหานครเนี่ยบางทีก็อาจจะถามอย่างนี้คุณผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพมหานครใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่นะแต่ก็รู้ว่าปัญหาของกรุงเทพมหานครคืออะไรและอะไรที่มันต้องแก้ไขบ้างอาจจะโทรศัพท์ก็มาแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามปรามแต่ประการใดนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแหละนะว่าจะบอกว่าไม่ได้กำหนดหัวข้อเลยนะทุกครั้งที่มีการเปิดสายเนี่ยโหทำมาตั้งกี่ปีก็มีบ้างแต่ไม่ได้บ่อยฮะนานๆทีจริงๆนะส่วนช่วงแรกนะข่าวสารต่างๆเนี่ยก็มีความคืบหน้าตามลำดับนะตอนแรกเนี่ยรายงานข่าวนะกรณีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับทางประธานาธิบดีของทางอิหร่านเนี่ยหรือว่าทางผู้แทนของทั้งสองประเทศที่เขาจะมีการลงนาม MOU หรือว่าดีลในการเจรจายุติการทำสงครามนะหรือว่าการปะทะกันเนี่ยนะระหว่างกันเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์แล้วจะไปลงนามที่ไหนที่สวิตเซอร์แลนด์เอาทำไปทำมานี่วันนี้มีข่าวตอนเช้าเลยผมเห็นภาพข่าวเลยนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เซ็นชื่อเลยนะบอกว่าได้มีการลงนามดีลข้อตกลงยุติสงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะตามข้อเสนอต่างๆเนี่ยแล้วก็ข้อตกลง14ข้อที่ออกมาก่อนหน้านี้มีรายงานมาบอกเซ็นเลยที่พระราชวังแวร์ซายคือตอนนี้เขามีการประชุมG7 นะเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ฝรั่งเศสอะเพราะว่าเห็นคนที่นั่งข้างๆด้วยก็คือประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงนะของทางฝรั่งเศสนะบอกไม่ต้องรอเลยไม่ต้องรอถึงวันศุกร์นะตอนนี้เซ็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของทางสหรัฐอเมริกาก็เปิดเผยนะบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลงนามบันทึกความเข้าใจนะระหว่างที่รับประทานอาหารค่ำร่วมกับทางประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงนะที่พระราชวังแวร์ซายนะฮะหลังจากมีการประชุมซัมมิต G7 นะแล้วก็เพิ่งลงนามไปทรัมป์ก็ยังบอกกับผู้สื่อข่าวเพิ่งลงนามไประหว่างที่ตัวเองเนี่ยเดินทางออกจากพระราชวังแวร์ซายนะส่วนทางสื่อมวลชนนะคือ IRN เนี่ยของทางอิหร่านนะก็อ้างคำกล่าวนะของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะบอกไอ้เอกสารปิดฉากขั้นสุดท้ายด้วยการลงนามของประธานาธิบดีทั้งสองเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นภาพข่าวนะว่าทางประธานาธิบดีของอิหร่านนะฮะได้มีการเซ็นนะลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ต้องรอดูแหละนะทั้งข้อตกลงภายใต้ข้อตกลงเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นนะมีหลายเรื่องใช่ไหมเรื่องของอะไรล่ะการระงับการคว่ำบาตรอิหร่านนะเงินฟื้นฟูอิหร่าน300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปรวมถึงการเจรจาต่างๆเนี่ยเรื่องของขีปนาวุธนะเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยนะอันนี้ผมว่ามันต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องเพิ่มเติมไปอีกอย่างที่เมื่อวานนี้คุยให้ฟังไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าคือไม่ต้องรอถึงวันศุกร์อ่ะ ขาเซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่ก่อนหน้านี้กังวลกันว่าโอ้มันก็ไม่แน่เนาะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ถึงแม้ว่าจะมีการเซ็นไปแล้วก็ตามทีนะสิ่งที่หลายคนกังวลนะต่างชาติเขายังกังวลอยู่ก็คือท่าทีของทางอิสราเอลอันนี้สำคัญหลังจากเซ็นไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะน้ำมันนะน้ำมันก็ปรับตัวลดลงต่อนะเนี่ย West Texas Intermediate ลงไปอีก2เหรียญนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 74-75 เหรียญนะ Brent ทะเลเหนือก็อยู่ที่77เหรียญ78เหรียญนะต่อบาร์เรลนะลงไปประมาณ2เหรียญเหมือนกันนะครับส่วนทองนะทองก็ทรงๆตัวนะปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากที่ดีดมาเมื่อวานนะตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 4,323 เหรียญนะตลาดหุ้นนะดูฝั่งนิเคอิหน่อยดูของญี่ปุ่นหน่อยซิเป็นยังไงปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,151.24 จุดนะตอนนี้ 71,053 จุดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่าทีนะเรื่องของข้อตกลงนะการหยุดยิงระหว่างกันของระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนะซึ่งจริงๆก็มีข่าวดีก่อนหน้านี้วัน2วันนะก็เรือน้ำมันนะก็เริ่มทยอยออกจากบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรากูลนะก็อยู่ที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะครับวันนี้ก็ชัดเจนละเห็นหลายท่านนะผู้นำของอาเซียนนะที่เดินทางไปประชุมอาเซียนกับทางรัสเซียเนี่ยเมื่อวานนี้เห็นนายกรัฐมนตรีเจอกับทางนายกรัฐมนตรีของบรูไนใช่ไหมฮะมีใครอีกล่ะเห็นมีถ่ายรูปร่วมกันนายกรัฐมนตรีของเวียดนามใช่ไหมมีนายกรัฐมนตรีของทางมาเลเซียนะเพราะฉะนั้นก็ทางฝั่งอาเซียนก็พูดง่ายๆก็คือเราก็ได้เห็นแล้วว่าไปหลายประเทศนะแล้วก็มีเวทีที่เขามีการพูดคุยกันนะแต่ว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะมีการพูดถึงเนี่ยและส่งกลับมาบ้านเราเนี่ยจริงๆมันก็เป็นประเด็นต่อเนื่องเนาะใช่ไหมหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของคำสั่งคนที่เป็นประธาน EEC เนี่ยนะจากที่เคยมอบอำนาจให้กับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยก็มาเป็นตัวเองดึงกลับมาเองนายกก็ย้ำนะท่านนายกก็ย้ำนะผ่านรัสเซียมาเนี่ยผ่านทางโทรทัศน์มาเนี่ยนะก็ย้ำถึงเรื่องนี้นะบอกว่ากรณีเนี้ยเป็นการพูดคุยกันนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยต้องเพิ่มบทบาทด้วยนะเป็นนักการตลาดให้กับประเทศเพราะว่ามีโอกาสสูงมีโอกาสที่เจอผู้นำแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศจากการเดินทางไปแต่ละที่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะใช้โอกาสนี้แหละที่ดึงภารกิจมาเนี่ยนะอันนี้กลับมาก็คือจะใช้โอกาสในการช่วยจับคู่ธุรกิจนะและการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเนี่ยและดึงกลับมาเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งกันไม่ใช่เป็นเรื่องของการลดบทบาทคุณพิพัฒน์ถือเป็นการช่วยกันทำงานนะอันนี้ก็นายกรัฐมนตรีก็พูดคือเวลาที่มันดึงอำนาจกลับมาเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตถูกไหมตอนนี้นักวิเคราะห์ทางการเมืองก็พยายามที่จะดูว่าประเด็นทางการเมืองเนี่ยนะภายในของพรรคภูมิใจไทยเองหรือแม้แต่เรื่องที่มันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็ถูกนำมาตีความเหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกลุ่มไหนอย่างไรมีความเชื่อมโยงนะกับคนที่มีตำแหน่งแห่งหนทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยที่อาจจะมีบทบาทในพื้นที่ใครสงสัยฟังแบบนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยไปหาข่าวดูนะที่เกี่ยวข้องกับทางส.ส.พรรคประชาชนที่เป็นส.ส.ที่ภูเก็ตอ่ะที่เขามีการพูดถึงอ่ะแล้วเขาก็โยงไปถึงผู้อำนวยการพรรคการเมืองใหญ่สีเข้มเนี่ยอ่ะอันนี้ก็โยงไปแล้วหลังจากนั้นก็ผู้สื่อข่าวเขาก็ต้องไปหรือว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองก็ต้องไปนั่งแกะนั่งแงะถูกไหมฮะ ไปดูเลยว่ามันมีความเชื่อมโยงยังไงมันมีความพัวพันยังไงนะผู้อำนวยการพรรคคนนั้นเป็นใครนะที่มีการพูดถึงมามีที่มาที่ไปเป็นยังไงการโยกย้ายครั้งนี้มันเกิดแรงกระเพื่อมภายในพรรคหรือไม่เนี่ยก็วิเคราะห์กันอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางการเมืองที่มันประดังประเดเข้ามานะเนี่ยสองเรื่องนี้นิดเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนที่ติดตามทางการเมืองเลยนะนี่การเมืองเข้มๆเลยนะ เรื่องของการกระชับอำนาจเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยทั้งส่วนบุคคลทั้งการบริหารจัดการส่วนรวมเนี่ยนะนี่ยังไม่รวมนะที่ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเนี่ยถึงแม้

ใช่ไหมเพราะเขามีความต่อเนื่องเขาทำมาตลอดอะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเข้ามา3-4 เดือนอะใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ยุบสภายุบสภาก็รักษาการต่อแล้วเลือกตั้งมาก็มาเป็นรัฐบาลต่อเนื่องเนี่ยก็ยาวระยะเวลามันก็ถ้าดูจากที่เอาเฉพาะคือนายกรัฐมนตรีเป็นประธานไอ้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินเนี่ยนะก็อย่างน้อยๆผมว่าก็ต้อง8-9 เดือนเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ก็เข้ามาทำงานนานใช่ไหมครับมันก็เลยมีความคาดหวังเยอะนะคือใครที่เป็นคนที่ติดตามอ่ะเขาก็คงมีความคาดหวังว่าระยะเวลาการทำงานจะมีผลงานอะไรที่มันเด่นๆออกมาบางคนบอกโอ้เนี่ยที่ชัดที่สุดเลยก็คนละครึ่งพลัสแล้วก็มาต่อที่ชัยถ้วยไทยนี่แหละนะอันนี้จะเป็นผลงานที่ทำแต่นอกเหนือจากเนี้ยมันไม่มีอะไรที่มันชัดเจนแจ่มแจ้งเขารู้สึกกันอย่างนั้นแล้วยิ่งมาเจอเรื่องภายในที่เป็นข่าวช่วงนี้มาเจอเรื่องไอ้โครงการต่างๆที่กำลังจะลุยเดินหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยพาสปอร์ตหรือว่าไม่ใช่ไทยพาสปอร์ตไทย AI พาสปอร์ตนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องเดิมแต่ว่ามันก็ยังไม่พ้นจากการถูกโจมตีจากการถูกกล่าวหามาโดยตลอดนะก็ต้องยอมรับนะฮะอย่างเรื่องของเขากระโดงอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ดินเขากระโดงเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมันมีความพัวพันเกี่ยวกับคนในพื้นที่คนในที่มีอำนาจที่อยู่ในพรรคการเมืองด้วยหรือแม้แต่นะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของหัวเลือกสว.เนี่ยมันก็ยังมีความเชื่อมโยงแล้วก็ถูกนำมาตีเป็นประเด็นประเด็นประเด็นประเด็นไอเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะเป็นสโคปที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าโอ้มันหนึ่งมันไม่ไปไหนเลยสองอะไรมีแต่ปัญหาเรื่องที่มันจะจบมันก็ไม่จบสักทีมันยังไม่สามารถที่จะสลัดออกจากตัวเองไปได้เนี่ยนะแต่ผมไม่แน่ใจนะข่าวใหม่ที่มาเนี่ยมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะที่เขาออกมาเปิดเผยนะว่าเขาได้ดำเนินการนะปฏิบัติการชัตดาวน์ลาวเดอริงนะตรวจค้นเครือข่ายในการชักชวนลงทุนแล้วก็ซื้อเงินตาต่างประเทศหรือว่าฟอเร็กซ์นะโดยไม่ได้รับอนุญาตพื้นที่เป้าหมายเนี่ยเขาไปตรวจ24 จุดมีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็คาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องถามว่ายึดอะไรได้บ้างยึดเงินสดกว่า65 ล้านยึดรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ได้5 คันมีทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์รวมไปถึงเอกสารสำคัญบัญชีธนาคารอีกกว่า70 บัญชีอันนี้มา2 วันแล้วแต่ที่มันเป็นไฮไลท์คือพรุ่งนี้เขาจะมีการแถลงข่าวแล้วเขาจะบอกว่านักการเมืองที่พูดถึงเนี่ยใครเขาจะบอกว่านักแสดงใช่ไหมชื่อดังเนี่ยนะที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยบุคคลในวงการบันเทิงเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยใครแต่ไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้ฮะวันนี้มีการแพรมชื่อออกมาจะเป็นตัวย่อหรืออะไรก็สุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้สื่อข่าวเขาก็ต้องไปถามคนที่มีตัวย่อดังกล่าวถูกไหมถูกไหมอันนี้รายงานกันทั่วไปมีให้สัมภาษณ์ด้วยนะเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่มันเกิดมาจะยังไงก็สุดแท้แต่ละนะก็เนี่ยฮะสำหรับกระแสข่าวดังกล่าวเนี่ยนะคือนักการเมืองที่ถูกพูดถึงเมื่อเช้าเนี้ยมีรายการข่าวอยู่รายการหนึ่งเขาโทรศัพท์ไปหาเลยนะเขาโทรศัพท์ขอสัมภาษณ์เลยนะพูดชื่อได้นะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าก็เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีความเกี่ยวพันไม่ได้มีความเชื่อมโยงใช่ไหมฮะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ก็บอกว่ายังไม่ได้มีการออกหมายไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องมันยังไม่ได้มีการออกหมายอะไรนะแ

แต่ที่เขาโทรศัพท์ไปถามเนี่ยเมื่อเช้าเนี้ยนะคุณอะไรคุณป้อมฮะคุณป้อมภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนนะคุณป้อมก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูหมายก่อนนะเขาก็เลยถามอีกครับผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าอ้าวถูกสอบเมื่อถูกสอบถามกรณีกระแสนะเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินเกี่ยวกับขบวนการฟอเร็กซ์เนี่ยอันนี้บอกว่ายังไม่มีความเห็นแล้วก็ขอรอดูข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อนพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามทางตัวแทนนะส.ส.ของพรรคประชาชนอีก2คนใช่ไหมเพราะวันนี้มีการประชุมกรรมาธิการแล้วก็กรรมาธิการ2ชุดเอามาอยู่ในชุดเดียวกันโอ้ชุลมุนชุลเกนะกรรมการติดตามกรรมาธิการติดตามงบนะชุดคุณไอรัชนกสีนอกแล้วก็กรรมาธิการชุดคุณอะไรคุณกฎหมายอ่ะคุณรังสิมันโรมนะที่เป็นประธาน2ชุดเนี้ยนะก็วันนี้เขาประชุมประเด็นสำคัญไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเรื่องไทย AI Passport นี่แหละแต่หลังจากที่ประชุมเสร็จนะผมเข้าใจว่าผู้สื่อข่าวเขาก็รอถามโอ้คนที่ติดตามเรื่องของไทย AI Passport แล้วก็พูดถึงโทคงโทเค็นพูดถึงเงินส่วนต่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเข้มข้นอ่ะคือติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มข้นก็คือคุณป้อมภาวุฒิด้วยนะเขาก็เลยถามนะก็บอกว่าก็เชื่อว่านะก็บอกว่าก็ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการแหละนะแต่ว่าคงจะไม่เกี่ยวพันนะกับเรื่องนะที่มีการตรวจสอบไทย AI Passport ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ส่วนนักแสดงนะหรือว่าบุคคลในวงการบันเทิงเนี่ยนะเขาก็มีอักษรย่อนะ For Fun เป็นใครไม่รู้ละนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะนี่แหล่งข่าวจาก DSI เขาก็บอกนะบอกว่าความคืบหน้านะของเครือข่ายชักชวนลงทุนแล้วก็ซื้อเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะปฏิบัติการเนี่ยเขาเริ่มค้นตั้งแต่เมื่อวันที่16มิถุนายนที่24จุดไปแล้วนะนะแหล่งข่าวเขาก็ระบุเลยนะอันนี้เขาบอกเลยระบุเลยนะผมเอามาจากรายงานข่าวนะเขาก็บอกเลยมี2คนนะคนหนึ่งก็ที่อ้างถึงเนี่ยนะคุณอะไรคุณป้อมใช่ไหมและอีกคนนึงบอกว่าเป็นนักแสดงอันนี้เป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากพยานหลักฐานโดยปฏิบัติการการตรวจค้นเนี่ยเมื่อวันที่16มิถุนายนมีการตรวจค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานนำไปวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหรือว่าขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใดทั้งนี้คณะพนักงานสอบสวนพบเส้นทางการเงินหลายรายการนะที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อเงินตราต่างประเทศถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองคนดังคล้ายลักษณะรับผลประโยชน์จึงเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นนะว่านักการเมืองอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยส่วนรายของนักแสดงชื่อดังเนี่ยคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าได้ยึดรถหรูซุปเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์หลายรายการมูลค่าหลายล้านบาทนะเป็นของกลางในคดีเนื่องจากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตนะอันนี้แหล่งข่าวจากทาง DSI เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ผมเนี่ยชัดเจนที่สุดคือรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าจะแถลงข่าวก็แถลงข่าวให้ชัดให้เรียบร้อยนะว่ามีใครยังไงเกี่ยวพันเชื่อมโยงยังไงนะเพราะจริงตอนนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนนะต้องบอกอย่างเงี้ยนะยังไม่ชัดเจนนะครับต้องรอให้ทางการเขาบอกก่อนนะอันนี้ยังอ้างแหล่งข่าวนะแต่ว่ามันถามว่ามันชัดไหมนะก็เขาก็เล่นกันหมดแล้วนะก็แสดงว่าคนที่ต้องสงสัยเนี่ยนะก็คงจะมีรายชื่อตามนั้นแหละแต่ว่าจะเกี่ยวข้องจะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยนะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะใจเย็นนะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นนะวันนี้มีประเด็นไหนอีกเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะเนี่ย
เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอเนี่ยอย่างคุณไอซ์คุณโรมบอกว่าก็เชื่อนะพร้อมตรวจสอบแหละนะแต่ว่าหวังว่าคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเกมการเมืองเพราะว่าคุณป้อมเขาไปเป็นคีย์แมนสำคัญนะในการตรวจสอบไอ้โครงการในไทย AI Passport เนี่ยก็ทำให้เราได้รู้กลไกรู้เรื่องของอะไรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มันเขาก็อุตส่าห์ไปแงะมาบอกโอ้โหใช้เวลาไม่มากอะไรเนี่ยนะครับเรื่องอื่นมีอะไรไหมไม่น่าจะมีอะไรนะผมเห็นข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ดีนะดีคือมีรายงานข่าวฮะเป็นข่าวเล็กๆบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนอ่ะโดยเฉพาะเขาใช้คำว่าพ.ศ.นะ ก็คือเข้าใจว่าก็คือเป็นนักท่องเที่ยวสาวแหละนะชาวจีนนะบอกตอนนี้เทรนด์มันมาเลยบอกว่าขึ้นรถไฟฮะไปขึ้นรถไฟชั้น3โดยเฉพาะขึ้นสายเนี่ยสายเชียงใหม่ลำพูนเชียงใหม่ลำพูนนี่มันไม่ไกลไงใช่ไหมรถไฟชั้น3นิดเดียวเองแล้วชั้น3คุณผู้ฟังรู้ไหมฮะเชียงใหม่ลำพูนกี่บาทเห็นเขาว่า5บาทเองอะจากเชียงใหม่ไปลำพูนเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยมันไม่ไกลอยู่แล้วเป็นจังหวัดที่มันติดกันเนี่ยใครไปเที่ยวลำพูนเที่ยวเชียงใหม่นี่มันนิดเดียวถึงอะนะรู้กันอยู่แล้วนะแต่เขาบอกว่าเนี่ยขึ้นไปเนี่ยขึ้นรถไฟสายเนี้ยเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยก็ลงขึ้นมาจากเชียงใหม่ขึ้นที่เชียงใหม่ก็ไปลงลำพูนนะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นจากลำพูนกลับขึ้นมาเชียงใหม่เนี่ยนะเขาไปทำอะไรเขาไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปในรถไฟชั้น3บอกที่จีนมันไม่มีรถไฟเก่าแบบนี้แล้วไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องตลกร้ายหรือว่ามันเป็นเรื่องยังไงนะแต่เขาบอกมันดีนะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้โอ้นิยมมากเพราะว่าได้ภาพออกมามันเป็นแบบแนววินเทจโอ้นี่เมื่อเช้านี่ผมยังลองดูอยู่เลยเนี่ยยังคิดเล่นๆอยู่เอ๊ะช่วงนี้ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์ขึ้นรถไฟไปเที่ยวใกล้ๆดีกว่านะเมื่อกี้เมื่อเนี่ยตอน10โมงเช้ายังนั่งดูอยู่เลยนะดูรถไฟถ้าสมมติจะขึ้นจากแถวบ้านนะก็ไม่ต้องไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์หรอกนะคือมาขึ้นตรงเนี้ยตอนดอนเมืองผมก็ยังดูนะว่าถ้าขึ้นจากดอนเมืองเนี่ยถ้าเราจะไปที่อยุธยาใช่มั้ยมันจอดในเมืองหน่อยใกล้หน่อยเวลาที่เที่ยวมันจะได้ง่ายนะหรือว่าไปจอดตรงโรงบางปะอินอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วก็เที่ยวตรงแถวพระราชวังบางปะอินตรงนั้นโอ้มีร้านอาหารอร่อยด้วยใช่มั้ยแต่ว่าอาจจะเดินหรือว่าจะเช่าจักรยานหรืออะไรอย่างนี้นั่นอีกเรื่องนึงก็ยังคิดอยู่ว่าหรือเรานั่งรถไฟเที่ยวเล่นก็เลยดูจากดอนเมืองไปที่พระนครศรีอยุธยาอันนี้มันเป็นข้างบนแล้วถูกไหมมาจากกรุงเทพอภิวัฒน์ชั้นจะขึ้นชั้นชลาไหนก็ไม่รู้เราไม่เคยขึ้นมานานแล้วล่ะนะเพราะครั้งสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาก็ผมว่าน่าจะประมาณสัก 7-8 ปีแล้วนะแล้วก็มาลงที่สถานีหลักสี่ซึ่งตอนนี้สถานีนี้ข้างล่างนี่คงไม่ได้ใช้แล้วข้างบนก็ไม่มีแล้วมั้งนะก็ดูฮะจากดอนเมืองไปที่พระนครศรีอยุธยามีทั้งรถเร็วรถด่วนนะแต่รถหวานเย็นไม่มีนะชั้น3นี่ไม่มีเท่าที่เห็นเนี่ยก็ยังดูอยู่ว่าระยะเวลาก็ไม่มากบางขบวนนี่มันเป็นรถด่วนนี่แป๊บเดียวแต่มันคงยังไม่ได้บรรยากาศเนาะต้องไปแบบรถเร็วชั้น2นะมีพัดลมแต่ว่าเบาะเนี่ยไม่แน่ใจนะมันที่นั่งมันยังเป็นแบบนั่ง2คน3คนหรือว่ามันแบ่งเป็นคนเดียวนะแต่ปกติถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้ามันเป็นชั้น2รถเร็วเนี่ยมันยังเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้2คนนั่งด้วยกันอ่ะแล้วอาจจะมีเบาะให้นะเบาะสีน้ำเงินอ่ะอันนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นนะก็ยังดูอยู่นะค่ารถไฟก็นิดเดียวฮะ44บาทมั้งนะสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจากกรุงเทพจากดอนเมืองไปที่อยุธยาก็ยังคิดอยู่ว่าวันไหนเล่นๆนะก็นั่งไปกินข้าวเที่ยวอยุธยาสักพักหนึ่งนะหลังจากนั้นก็ขึ้นรถไฟกลับมากรุงเทพมหานครเหมือนเดิมก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติหมดไป1วันได้เที่ยวได้บรรยากาศของเดิมอันนี้ก็เก๋ดีนะไม่รู้ว่าใครชอบเที่ยวแบบนี้บ้างหรือเปล่านะอ่ะส่วนสุดท้ายนะครับบอลหน่อยนะเมื่อคืนนี้อังกฤษนี่ถล่มใครอ่ะ4ประตูต่อ2เลยอ่ะ
จำหน้าได้นะจำหน้านักโคเอเชียเออโคเอเชียโอ้ยโคเอเชียใช้ผู้เล่นอายุเยอะนะอันนี้ต้องยอมรับเลยนะโคเอเชียใช้ผู้เล่นอายุเยอะนะมันก็เลยไม่ทันอังกฤษเขาอังกฤษเล่นดีเมื่อคืนนี้4ประตูต่อ2นะก็มาได้ช่วง2ลูกสุดท้ายผมว่าอังกฤษยิงสวยนะเออสวยดีสวยดีนะอ่ะก็เพลินๆนะตอนเช้านี่เปิดมาดูนิดนึงไอ้คู่ตอนเช้าชุกคู่ 8:00 นอ่ะนะก่อนที่จะออกมาทำงานนะก็เพลินๆนะฮะสำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกนะแต่ว่าคืนนี้เม็กซิโกเกาหลีใต้ผมว่าน่าดูใช่ไหมชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะใครจะเป็นจ่าฝูงอ่ะ 14:36 นพี่มุดเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานทั้งที่ Royal House

0: 02-459-4646 Line @Royal House มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 4:40 น.นะครับวันนี้มีการประชุมครม.นะนัดพิเศษนะก็ผ่านเรื่องของร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นะวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี69อ่ะที่เหลือค้างท่อนะที่ให้ไปให้หน่วยงานไปจัดสรรมาก่อนหน้านี้นะสุดท้ายแล้วเหลือแค่หมื่นก็อีก300ล้านบาทนะอันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะเสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะช่วงประมาณวันที่25มิถุนายนนะหลังจากนั้นก็คงต้องรอดูนะว่าจะบรรจุยังไงนะครับสำหรับกฎหมายเรื่องของงบประมาณนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะส่วนคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับก็ใช้หมายเลขเดิมนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะครับเราก็เปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับมีเวลานะสำหรับช่วงที่2นี่20นาทีเลยเต็มนะใครมีประเด็นมีเรื่องอะไรอยากจะคุยนะอยากจะพูดนะอยากจะถามนะแล้วแต่เลยนะครับไม่ได้กำหนดหัวข้อไม่ได้กำหนดประเด็นอะไรนะเชิญนะครับคุณกิตติฮะสาย2สวัสดีครับครับ
1: ฮัลโหลโอเคไอ้เรื่องเที่ยวรถไฟชั้น3ไปเที่ยวเนี่ยผมก็เคยไปเมื่อปี3637
0: โอ้ปี3637โอ้ตอนนั้นผมยังใช้เป็นประจำเลยครับ3637
1: มันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นก็คือซื้อทัวร์พ่วงรถไฟชั้น3จากตากอกน้อยไปกาญจนบุรีสายโยกน
0: ้อ
1: ยขึ้น7โมงเช้าคุณนัทพงษ์ลองทายผมไปถึงปลายทางกี่โมง
0: จากไหนนะฮะโทษที
1: ตากอกน้อย
0: บางกอกน้อยไปที่
1: ไซโยกน้อย
0: ไซโยกน้อยเหรอมันกี่กิโลอะประมาณสักกี่กิโล
1: ถ้าทางรถมันอยู่ที่ไม่น่าถึง200นะ200นี่ประมาณ
0: 200กิโลเหรอเป็นชั้น3เนาะเป็นหวานเย็นรถธรรมดาเนาะ
1: ใช่
0: ถูกมั้ยเป็นรถธรรมดานะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะน่าจะประมาณ 5-6 ชั่วโมง
1: โอเคผมไปถึงผมออก7โมงเช้าผมถึงนู่นทุ่ม
0: โอ้นั่นแสดงว่ามีปัญหาแล้วแสดงว่ารถเลทรถติดอะไรอย่างนั้นแล้ว
1: มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปีนี้มันเป็นปีน้ำท่วมภาคกลาง
0: โอ
1: ้แล้วรถที่วิ่งไปไม่เห็นรางเลย
0: แต่ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะอันนี้เรื่องปี3637นะ นะไม่ใช่ปัจจุบันนะปัจจุบันนี่เขาดีกว่านี้เยอะนะเขาตรงเวลานะไม่ใช่363เอ้ยไม่ใช่เหมือน3637นะอ่ะเชิญต่อเดินต
1: ่
0: อ
1: ก็คือมองไม่เห็นรางไม่เห็นอะไรเขาก็ต้องแบบเรียกว่าเดินเร็วกว่ารถไฟเป็นอย่างนั้นเลย
0: อ่ะโอเครับทราบพอดีมันนานไปนะโอเคถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะได้ขอบพระคุณสวัสดีครับเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วอ่ะนะถ้าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วเราจะมายกตัวอย่างแบบนั้นแล้วก็จะมาคือในบริบทเราต้องพูดถึงตอนนี้นะจริงๆแล้วรถไฟตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาทำทางคู่เนี่ยเยอะมากนะเยอะมากเนี่ยเขาพยายามทำทางคู่เนี่ยเข้าใจว่าสายเหนือเนี่ยตอนนี้ทางคู่ไปถึงปากน้ำโพแล้วมั้งเมื่อก่อนหน้านี้ถึงชุมทางบ้านภาชีแล้วก็ต้องไปแยกฝั่งทางสายอีสานแล้วก็ฝั่งทางเหนือนะแล้วก็แต่ว่าถ้าตอนนี้ไปถึงปากน้ำโพเนี่ยนะนครสวรรค์เนี่ยโอ้ยสบายนะอย่างนี้ก็คือเท่าที่ผมดูหลังสุดเนี่ยนะแล้วก็คนเขาก็ใช้แล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้รถไฟตรงเวลาแล้วก็เร็วนะสะดวกกว่าบางทีสะดวกกว่าขับรถไปเองด้วยนะไม่ต้องเหนื่อยคุณสมบัติครับสาย1สวัสดีครับ
2: คุณรัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: คุณรัฐพงศ์ว่าด้วยเขากระโดง
0: เขากระโดงครับ
2: ไม่มีอะไรหรอกผมเป็นคนพื้นที่ อยู่ตำบลเดียวกัน
0: ตำบลอะไร
2: ตำบลอีสาน
0: อีสานนะอีสาน
2: อีสานเมื่อก่อนมันเป็นตำบลใหญ่มาก ตอนนี้ก็ตำบลนั้นก็แยกเป็นอีกตำบลนึงเป็นตำบลชุมเห็ดเป็นสองตำบลเดี๋ยวนี้เป็นสองตำบลตำบลอีสานฮัลโหลได้ยิน
0: ไหมได้ยินยังไงต่อล่ะ
2: ตำบลเมื่อก่อนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นผมก็มาแถวนั่นแหละแถวสนามกีฬาแต่ก่อนมีแต่ป่านะ
0: ครับ
2: มันเป็นป่าแบบไม่ใช่ป่าแบบอันนั้นนะป่าเต็งรังอ่ะ
0: คุ
2: ณนักบอกพอนึกออกไหมป่าเต็งรัง
0: นึกออก
2: ไม่ใหญ่มันจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นตัวแล้วมีหินมีอะไรมีดินมีหินนั่นแหละ
0: ครับ
2: พวกวันนี้มีแต่บ้านมีแต่ตึกปรามบ้านช่องทั้งสนามฟุตบอลเยอะแยะตะแป้ไปหมดเลย
0: โอ้เอาก็มันก็พัฒนามันก็เป็นปกติอย่างนั้นอยู่แล้ว
2: ใช่แต่ก่อนมันไม่มีอะไรมันขึ้นไปในเขาไปหาเก็บเห็ดด้วยซ้ำไปแต่ก่อนนั่นอ่ะเก็บเห็ดเก็บอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้พัฒนาอย่างมากการเขาก็โด่งก็ไป
0: ครับ
2: ไปตอนเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ตรงนั้นมันอุ้ยมันกำกวมไปทั้งที่รถไฟทั้งที่อะไรไปหมดนะคุณณัฐพงษ
0: ์
2: ยาวมาถึงมหาวิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์อ่ะ
0: ครับ
2: ที่ดินตรงเนี้ย
0: ครับ
2: จนถึงเรียนจำอ่ะไม่ได้สอบไปถึงอะไรนะไม่ได้เกี่ยวกันเมืองนี้ที่พูดให้ฟัง
0: อ่ะครับเข้าใจเขาพูดบรรยากาศแหละผมก็นึกออกผมก็พยายามนึกแหละ
2: แมทช์อะไร
0: ครับ
2: บนมันใหญ่แต่ก่อนนะคุณณัฐพงษ
0: ์อะไรนะอะไรนะ
2: ตำบลมันใหญ่แต่ก่อนใหญ่มาก
0: เออใช่ใช่
2: คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: เออแทนกั้นอะไรอ่ะประเทศไอ้คองโกในประเทศเป็นประเทศคองโกเหรอ
0: ดีอาร์คองโกไงคองโกมีอยู่แอฟริกาใต้อยู่แอฟริกา
2: ประเทศที่คองโกอันเดียวกันทำไมประเทศคองโกอันเดียวกันไหม
0: อันเดียวกัน
2: อุ้ยผมไม่นึกว่าเขาเข้าบอลโลกได้นะเนี่ย
0: อ้าวโอ้พี่คองโกนักบอลเก่งๆเยอะนะ
2: เ
0: หรอเออ
2: ในแอฟริกาเนี่ย
0: เออเอ้ยแอฟริกานี่นักบอลเก่งๆเยอะมาชุบตัวอยู่ในฝั่งของยุโรปเต็มไปหมดเลยมาเตะฝั่งยุโรปเต็มไปหมดเลยเก่งๆเยอะเซเนกัลไอ้คองโกอะไรพวกเก่งเยอะเก่งเยอะ
2: ที่เสมอกับสเปนอ่ะใช่ไหมผมพูดถูกป่ะเนี
0: ่
2: ย
0: ใช่ไหมใครเสมอสเปนพี่บุ๊ดประเทศอะไรเสมอสเปนอ่ะ
2: เอ้โปรตุเกสหรืออะไรนะ
0: เอ้สเปนเสมอใครเออผมก็ลืมนะไม่น่านะไม่
2: คองโกเตะใคร
0: โปรตุเกสสเปนเขาเตะแคปเวิร์ด
2: เออแคปเวิร์ด
0: เออคนละประเทศไอ้นี่โกเก่งๆไงไอ้ที่โกเซฟเยอะๆ7ลูก8ลูกอ่ะ
2: แล้วคองโกเนี่ยเขาเตะกับใครคนนั้นคง
0: ไม่รู้จำไม่ได้
2: โปรต
0: ุ
2: เกสหรือเปล่า
0: จำไม่ได้เตะเมื่อคืนไม่เหรอใช่ไหม
2: น่าจะใช่
0: ไหมคองโกนี่น่าจะเตะเมื่อคืนนะคองโก
2: ตอนช่วงครึ่งแรกคุณน่าบอกได้รายงานเรื่องฟุตบอลไหม
0: เขาโปรตุเกสเนาะและเสมอเนาะใช่ไหมและเสมอ1-1เนาะ
2: ใช่เสมอ1-1
0: ครับ
2: ทุกคนเนี่ยผมอยากให้คุณน่าคงรายงานเรื่องฟุตบอลทุกวันเลยไม่ใช่รายงานคือใครชนะใครอะไรประมาณน
0: ี้ได้รับไว้พิจารณาครับผม
2: คร
0: ับขอบพระคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่ใช่อะไรครับผมก็บางทีก็เกรงใจนะคุณผู้ฟังบางท่านเขาอาจจะไม่ได้ชอบฟุตบอลเนี่ยผมก็เลยไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะนะจะเอาบางคู่อ่ะที่สนใจหรือว่าคนสนใจเยอะนะคุณต้อยครับสายสาม
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับสวัสดีครับ
3: วันนี้กับผมรบกวนท่านทั้งสองเรื่องนะครับท่าน
0: ครับ
3: เรื่องแรกเลยอยุธยาคุณรัฐพงศ์ครับท่านไปโรงพยาบาลอินนะท่านแวะไปอาหารอร่อยนะตรงไอ้ศาลโค้งๆอ่ะจะมีหมูสเต๊ะเวลาท่านซื้อไปปุ๊บท่านลองใช้ช่างกินเลยท่านลองกินดูเจ้านี้อร่อยมากเจ้าแรกนะ
0: ครับ
3: ที่ศาลโค้งๆนะท่าน
0: ครับผม
3: แล้วพอท่านเลยมาทางไอ้วัดเขาเรียกวัดพระช่างทองนะท่านนะจะมีแม่ค้าขายข้าวเหนียวนะคุณณัฐพงษ์แบบขาท่านที่การตัดขาไปข้างท่านจากไอ้วัดช่างทองเลยมาประมาณสักไม่ถึงกิโลอยู่ซ้ายมือจะเป็นเต็นท์ขายอยู่หน้าบ้านนี่ข้าวเหนียวนะครับท่านกิโลละครึ่งโล60บาทเองครับ
0: ข้าวเหนียวอะไรล่ะ
3: อร่อยมาก
0: ข้าวเหนียวอะไร
3: ข้าวเหนียวมูลครับท่าน
0: ข้าวเหนียวมูลเนาะข้าวมูลกับอะไรมูลกับมะม่วงมูลอะไร
3: ใช่ครับเวลามีหน้ามะม่วงเขาจะขายจะช่างหน้ามะม่วงครับกับผมเพราะว่าเจ้านี้นะท่านก็ไม่แพงแล้วอร่อยในย่านไอตลาดเอกแถวไอบางปะอินสู้ไม่ได้เลยครับท่านเวลากับผมไปนะจะซื้อข้าวเหนียวนี่ไปแล้วก็แวะไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลท่านครับท่านได้โปรดลงทานไอติมถ้วยละ25บาทท่านครับท่านย้อนกลับไปทานอีกกับผมรับประกันเลยไอติมในห้างใหญ่ๆเนี่ยสู้เขาไม่ได้หน้าวัดใหญ่ชัยมงคลนะถ้วยละ25บาทเองท่านเวลากับผมไปปุ๊บจะเอาโถไปใส่ให้เขาใส่ให้นะ
0: อ่ะโอเคเรื่องที่2เรื่องที่2ไอ้
3: ร
0: ีด
3: เรื่องการนิดเดียวนะครับท่านอย่ารีบตัด
0: รสชาติใครรสชาติมัน
3: ใครรสชนกฝ่ายค้านนี่เด่นมากท่านอภิสิทธิ์ก็เด่นแล้วก็อย่างคุณเอกนัทนะรัฐมนตรีก็เด่นครับแต่ตัวหลังท่านแผ่วไปหน่อยผมฝากให้ท่านเอกนัทครับวันข้างหน้าท่านสุดชอยจริงๆท่านมีโอกาสจะเป็นนายกแต่ตอนนี้ท่านแผ่วไปท่านดูประชาชนท่านยังแพงอยู่นะครับต่างที่เขาลดแล้วก็ฝากท่านนะครับเอกนัทพร้อมปังอยู่ในสายตาของประชาชนนะครับเป็นรัฐมนตร
0: ี
3: ท่านนี้ก็กราบขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยไหมนะสวัสดีคุณวีระมาแล้วนะสวัสดีคุณวีระครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณณัฐพงศ์คุยกับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มารอทั้งสองท่านก่อนกันแล้วกัน
0: ได้ครับได้ครับคุณแจ็คครับ สองคุณแจ็คอยู่ไม่เอ่ยอ่ะไม่อยู่คุณเปียกครับสายหนึ่ง
5: สวัสดีครับ
0: ครับ
5: ข้อมูลเพิ่มเรื่องประเทศคองโกครับ
0: อ่ะคองโก
5: ที่ท่านโทรมาคองโกมีสองประเทศครับ
0: ครับ
5: เป็นคองโกใหญ่กับคองโกเล็กโดนขั้นด้วยแม่น้ำคองโกครับที่เข้าไปเตะบอลโลกเนี่ยเป็นคองโกใหญ
0: ่คือ DR คองโกนี่คองโกใหญ่เหรอ
5: ใช่ฮะ DRC นี่เขาเรียกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
0: และคองโกเล็กนี่คือเรียกว่าอะไรล่ะ
5: นะสาธารณรัฐคองโก
0: โอเค
5: มันโดนขั้นด้วยแม่น้ำคองโกฮะ
0: ครับรับทราบรับทราบได้
5: ไอ้ที่เข้าไปเล่นบอลโลกคือคองโกใหญ
0: ่คองโกใหญ่เนาะโอเคครับผม
5: อันที่ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะคือเมื่อคืนเขาเตะกับโปรตุเกสนะก็เสมอ
4: ใ
0: ครคองโก
4: แล้วอังกฤษกับโครเอเชีย
0: อังกฤษชนะ 4-2
4: อ๋อเหรอรอบนี้โครเอเชียถอยไปเน
0: า
4: ะ
0: ถอยโอ้เอานักเตะแก่ๆลงเยอะ
4: ไม่มีคนแล
0: ้
4: ว
0: ไม่มีแรงนะ
4: ไม่ได้ยังไม่ได้ดูสักคู่เลย
0: ครับ
4: ไม่รู้เรายังบริหารเวลาสำหรับฟุตบอลโลกไม่ได้นะท่านผู้ช
0: ม
4: เดี๋ยวเอาไว้ให้ปลอดจากงานนิด
0: ครับ
4: นะมันก็มีเรื่องจะต้องทำด้วยแหละส่วนตัวก็มีเรื่องอื่นที่สนใจมากกว่าเรื่องประจำวันแล้วก็เรื่องพวกนี
0: ้ครับ
4: นะก็เดี๋ยวเอาไว้สักรอบ16ทีมเนี่ยผมถึงจะกระตือรือร้นรอบลึกๆหน่อยอ่ะ
0: ใช่
4: นะส่วนใหญ่เริ่มดูจริงๆก็รอบ16ทีม
0: ครับ
4: นะอาจจะไปถึงรอบ8ทีมอะไรนะแต่ว่ารอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ย8ไป4เนี่ยไม่ค่อยพลาดส่วนรอบชิงชนะเลิศนี่ก็ต้องแล้วว่าใครแล้วแต่ว่าใครเตะกับใครถ้าเป็นทีมที่ไม่ได้สนใจก็
0: อาจจะไม่ดู
4: หรือไม่ผมไม่ติดอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: แล้วเที่ยวนี้มันแข่ง3ประเทศด้วยเนาะ
0: ใช่
4: มันใช้สนามในแคนาดาใช้สนามในอเมริกาแล้วก็ ใช้สนามในเม็กซิโกด้วย
0: ครับ
4: แต่ประเด็นคือมันเป็นภาคดึกหมดอ่ะ5 ทุ่มตี2ตี3อะไรเงี้ยนะอาจจะมีเช้าบ้างบางคู่8โมงไม่ใช่เวลาสำหรับเราเลย
0: ครับ
4: ดูบอลให้มันเหมาะมันต้องบอลเตะให้จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าฝั่งเอเชียมันก็จะง่ายหน่อย
4: จะได้ดูง่ายหน่อยอย่างทางยุโรปก็ยังดึกนะ
0: ครับ
4: มันต้องบวก5บวก6กันเนาะ
0: อ่
4: ะมีคุณผู้ฟังท่านไหนที่จะโทรศัพท์มาไหม
0: 02-248-1657 คุณแจ็คครับสาย2
6: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
0: ครับ
6: ครับเมื่อกี้สายหลุดครับ
4: โอ้ครับ
6: ครับพอดีเมื่อวานดูรายการฟังหูไว้หูครับอาจารย
0: ์
6: อาจารย์คุยเรื่องงบประมาณของปี70โอ้ฟังแล้วแบบอินตามเลยอาจารย์อ
4: ะไรนะ
6: ฟังแล้วอินตาม
4: โ
6: อ้จริงๆวันนี้อยากคุยอาจารย์เรื่องอื่นแต่พอดีมีเรื่องนี้แทรกเข้ามา
4: โอ้
6: ครับแต่จริงไอ้เรื่องอื่นที่ผมว่านี่คือวันเมื่อวานเนี้ยอาจารย์พูดถึงเทปพีคอกผมก็เลยคิดถึงแบบวัยยุคนึงเนี่ยไปซื้อเทปพีคอกที่สะพานเหล็ก
4: อ๋อสะพานเหล็กอ๋อครับ
6: แฟนคลับเลย
4: อ๋อ
6: ฟังเพลงสากลนะอาจารย
4: ์ใช่ใช่ใช่
6: ครับ แล้วก็คุณณัฐพงศ์พูดถึงเรื่องรถไฟฮะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
6: ผมก็เลยนึกถึงว่าไอ้ที่ถ้าจะไปตลาดล่มหุบก็น่าไปนะคุณณัฐพงศ
0: ์
6: ณัฐพงศ์บอกนั่งรถไฟใกล้ๆอ่ะครับ
0: อันนั้นมันต้องดู
6: คุณณัฐพงศ
0: ์อันนั้นมันต้องอยู่ข้างล่างอ่ะมันไม่ใช่อยู่บนรถไฟ
6: มันไม่อยู่ทางฝั่งคุณณัฐพงศ์ที่จะเดินทางสะดวกมันอยู่ฝั่งเหนือคุณณัฐพงศ์อยู่ฝั่งเหนือ
0: เออ
6: ต้องไปอีกฝั่งนึงครับต้องออกไปทางมักกะสันทางโน้น
0: ครับ
6: ครับก็เลยนึกถึงครับผม
4: โอเค
6: ครับงั้นไปเดี๋ยวรอฟังจากอาจารย์ต่ออีกทีครับเรื่องงบประมาณเนี่ยก็ติดตามครับอาจารย
4: ์โอ้ขอบพระคุณ
0: ครับครับสวัสดีครับ
4: ผมก็ไม่มีอะไรหรอกเรื่องงบประมาณก็ไม่น่ามีอะไรใหม่จากที่ผมตั้งข้อสังเกตไปในช่วง2ปีที่ไปเป็นกรรมธิการงบปี68กับกรรมธิการงบปี69
0: ครับ
4: ในแง่ของการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ก็ถือว่าจบแล้วส่วนที่เหลือก็ follow มากกว่าดูว่าเขาทำอะไรยังไงแต่เมื่อตรวจดูร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70เอาไปเทียบกับปี69ในแง่ของกรรมวิธีมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลย
0: ครับ
4: การจัดหมวดหมู่อะไรต่ออะไรพวกนี้มันคงเป็นแพทเทิร์นนะไส้ในบางอันก็มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ซะมากกว่าแต่ถ้าถามว่าวิธีคิดแล้วก็การปฏิบัติทั้งสำนักงบประมาณเองทั้งหน่วยรับงบประมาณเองแล้วก็หน่วยงานที่ไม่ได้รับงบประมาณแต่ว่ามาเชื่อมโยงอะไรเงี้ยมันไม่มีความแตกต่างเหมือนกับคนทำกับคนของงบประมาณเนี่ยมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะแต่ผมอันเนี้ยผมก็คิดว่าจนปัญญาละ
0: ครับ
4: แต่ผมจะเตือนนิดนึงคุณพงษ์ต้องขอประทานโทษนะผมไฟติดละคุณต้องโทรมาช่วงหน้าละคือคนไม่เข้าใจโดยเฉพาะคนที่อยู่ในภาคราชการ3ล้านคน ใน3ล้านคนเนี่ยเป็นข้าราชการเนี่ยประมาณ 1,700,000 คนคนที่เป็นข้าราชการ1,700,000 คนเนี่ยความที่เขาไม่เคยรู้แล้วไม่เคยเจอว่าเมื่อไหร่ที่การจัดทำงบประมาณประจำปีมีปัญหาเนี่ยสำหรับประเทศที่เขามีปัญหาการคลังเนี่ยคนที่อยู่ในระบบราชการจะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเก่งกล้าสามารถมาจากไหนก็ตามทีที่ผ่านมาปี40นะไม่กระทบแต่ถ้าเกิดเป็นวิกฤตครั้งหน้าเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าสิทธิประโยชน์ตั้งแต่เงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการรวมทั้งอื่นๆของฝ่ายที่เป็นข้าราชการจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนยังไงเนี่ยถึงเวลาก็รู้เองขออนุญาตเตือนมาด้วยความเกรงใจไม่ได้เคารพนะครับแค่นี
0: ้ครับ
4: เพราะเราต้องพัก
0: 14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม DSI ขยายผลคดี Forex รวบรวมหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลมีชื่อเสียงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องแนวทางการสืบสวนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบโบรกเกอร์เพียงอย่างเดียวยังได้ตรวจสอบไปถึงบริษัท Payment Gateway ซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางจัดการเงินเข้าบัญชีลงทุนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว77บัญชีเป็นบัญชีบุคคล57บัญชีเป็นนิติบุคคล20บัญชีส่วนผู้ครอบครองบัญชีบางคนถือหลายบัญชีและในจำนวนนี้พบเส้นทางการเงินบางส่วนที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลมีชื่อเสียงทั้งในวงการการเมืองและวงการบันเทิงแต่เบื้องต้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับส่วนทรัพย์สินที่ยึดได้จากการปฏิบัติการประกอบด้วยเงินสดรถยนต์หรูรถจักรยานยนต์ทองคำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในคดีซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.กระทรวงยุติธรรมและ DSI มีกำหนดแถลงผลการปฏิบัติการพร้อมรายงานความคืบหน้าของคดีและข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนักวิชาการชี้อุ้มไฟบ้าน3บาทรีด Data Center แก้ปัญหาไม่ตรงจุดศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาการปรับโครงสร้างค่าไฟอย่างจริงจังการปรับเปลี่ยนที่ผ่านมามักเป็นการปรับตามต้นทุนเฉพาะหน้าการจะปรับโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องจัดให้มีการศึกษาโครงสร้างทั้งหมดเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆในอนาคตเช่นประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทของบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อย่าง Data Center และระบบการจัดการไฟฟ้าชุมชนซึ่งต้องจ้างทีมจากภายนอกมาศึกษาใช้เวลาเป็นปีต้องแต่ระหว่างศึกษาภาครัฐสามารถปรับค่าไฟชั่วคราวไปก่อนเมื่อผลการศึกษาสมบูรณ์แล้วจึงประกาศโครงสร้างระบบค่าไฟรูปแบบใหม่การแก้ปัญหาค่าไฟไม่ควรแก้ปัญหาเฉพาะบางส่วนเช่นการกำหนดให้ผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหรือรายอื่นจ่าย 4-5 บาทง่ายเกินไปเพราะในความจริงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงาน SME และภาคธุรกิจซึ่งไม่ถูกนับรวมในสมการนี้จะมองว่าไม่เป็นธรรมส่วนการคิดค่าไฟกับกลุ่ม Data Center แพงกว่ากลุ่มอื่นอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและอาจทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้หนีไปประเทศอื่นที่จ่ายค่าไฟถูกกว่าหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงย้ำนโยบายเดินหน้าปราบคอร์รัปชันให้สิ้นซากหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่ามีนโยบายการตรวจสอบปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กทม.หลังจากพบว่าเรื่องของการทุจริตถือว่าเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยรวมวงเงินที่เสียหายนับหมื่นล้านบาทดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นแม่งานเป็นบุคคลแรกที่ต้องมองเห็นไม่ใช่ให้คนอื่นมาตักเตือนซึ่งส่วนตัวมองว่าอดีตผู้ว่ากทม.ทำบทบาทที่ต้องรับมากเกินไปกล่าวคือเมื่อมีคนอื่นมาร้องเรียนจึงเข้าไปตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่อันที่จริงผู้ว่ากทม.ที่ดีจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีซะก่อนพร้อมกับตรวจสอบลูกน้องของตนเองด้วยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเมื่อมีการเปิดซื้อจัดจ้างในลักษณะใดรายละเอียดการประมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยผู้ว่ากทม.ก่อนว่ามีการล็อกสเปคหรือไม่ไม่ใช่ปล่อยไปก่อนแล้วจับทีหลังเพราะในฐานะผู้นำต้องมีจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สูงกว่ากฎหมายเมื่อกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรจะต้องมีมาตรฐานสูงกว่านั้นดังนั้นหากลูกน้องทำผิดจะต้องแสดงความรับผิดชอบก่อนและจะทำให้ภาษีของประชาชนไม่สูญเปล่า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยดีนะก็เรายังอยู่ด้วยกันนะตั้งแต่บ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะชั่วโมงแรกนะหลังจากสรุปข่าวสารต่างๆเนี่ยนะช่วงที่2เราก็เปิดสายคุยกันนะโอ้สายต่อเนื่องเลยนะเดี๋ยวดูซะหน่อยชั่วโมงที่2จะเป็นยังไงนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราว่ากันต่อนะหรือเมื่อสักครู่เนี้ยนะคุณพงษ์นะที่ไม่ได้คุยอ่ะนะถ้าจะโทรศัพท์กลับมาคุยกันใหม่นะก็เชิญนะครับเชิญนะอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะครับก็เชิญนะครับรอหน่อยรอหน่อยคุณพงษ์กลับมาแล้วสาย2สวัสดีครับ
1: ครับครับได้ยินป่ะครับ
0: ได้ยินครับเชิญครับ
1: ผมอยากกันฟุตบอลนะครับคุณนั้นพง
0: ษ์ครับได้เชิญเชิญ
1: นอกจากที่ช่องที่เราซื้อแพ็กเกจกันละมันมีช่องอื่นไหมที่ถ่ายทอดช่องทั่วไปอ่ะคือผมพยายามหาไม่เจอ
0: มันมีของโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29อ่ะเขาจะถ่ายบางคู่ครับอย่างรอบแรกเนี่ยเขาถ่ายทั้งหมด17คู่
1: อ๋อถ่ายเป็นบางคู่ใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: อ๋อคือผมก็หาอยู่ว่าบางทีก็อยากจะดูไงแต่เราก็พอบอลเก่า
0: ครับก็สมัครเป็นสมาชิกครับถ้าอย่างนี้ได้ดูทุกคู่ครับ
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้น
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราคอยดูจังหวะที่เขาถ่ายทอดช่องอะไรนะอะไรโมโนแม็ก
0: ครับ29อ่ะครับคุณลองไปหาดูแล้วกันครับ
1: ช่องที่มันเคยมีลงมีหนังอะไรพวกนี้อ่ะครับ
0: ครับใช่ครับ
1: เรื่องนึงครับคุณพงษ์ไอ้โบเล็กอะไรนี่มันคืออะไรผมไม่เข้าใจครับ
2: อะไรนะโทษอะไรนะ
1: ที่เป็นที่เขามีคดีกันอยู่โฟเล็กอ่ะมันเป็น
2: เขาไม่เรียกโฟเล็กเขาเรียกฟอเร็กซ
1: ์ฟอเร็กซ
2: ์ไม่รู้ก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
1: เออที่เกี่ยวกับการฟ้องเงินก็อาจารย
2: ์ไอ้นี่มันก็ทำไม่ถูกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเขาไม่ได้อนุญาตให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนอกจาก authorized dealer กับแบงค์นะครับ
1: บางทีเราไม่ทันต่อ
2: คืออ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องไปอ่านต่อแล้วครับ
1: ไม่ไปอ่านแล้วครับ
2: ครับ
1: ฟังเห็นเขา
2: ไม่ต้องฟังแล้วครับคือไม่รู้เรื่องตั้งแต่ว่า forex มันคืออะไรก็ไม่ต้องไปอ่านแล้วครับ
1: ครับโอเคขอบคุณมาก
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: คือเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ต้องเป็นต้องรู้หรอก
0: ครับ
2: นะมันห่างจากตัวเราแต่ก่อนหน้านี้ถ้าใครไถดูมันจะมีเว็บไซต์ชวนเราไปซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
0: ครับ
2: โอนเงินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีมันอยู่ดีมันก็หายไป
0: ครับใช่
2: เราก็ไม่รู้ว่าเงินของเรามันอยู่ที่ไหน
0: ครับ
2: ต่อครับ
0: คุณกมลทิพย์ครับสาย3
2: กมลทิพย์ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เชิญค่ะ
3: รบกวนค่ะพอดีว่าจะสอบถามว่าเราใช้ชีวิตขับรถไปทำงานอยู่บนรถอยู่บนถนนบางทีเราเห็นอย่างท่อที่มันแบบอยู่ในจุดสาธารณะแล้วมันปิดไม่สนิทหรือควรได้รับการแก้ไขอย่างเงี้ยค่ะณที่นั้นๆเราควรโทรแจ้งที่ไหนอย่างไรคะเพื่อที่จะได้รับการแก้ไขค่ะ
2: ท่ออะไรครับ
3: อย่างสมมติเป็นท่อประปา
2: ท่อประปาก็การประปานครหลวงครับ
3: อ๋อต้องแจ้งเฉพาะจุดเลยใช่ไหมคะถ้าถึงแม้จะเป็นฟุตบาทที่มันไม่เรียบร้อยหรือใดๆ
2: ถ้าเอาทีละอย่างสิครับถ้าน้ำประปารั่วนะครับ
3: ครับ

0: นี่การประปานครหลวงครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้อะไรอีกอันหนึ่งอะไรท่อฟุตบาทอะไรครับ
1: ท่อฟุตบาทด้วยค่ะฝาของมัน
0: อ๋อท่อฝาฟุตบาท
1: เวลาเดินนะคะ
0: อ๋อฝาฟุตบาทท่อระบายน้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่อระบายน้ำนี่เขตครับ
1: เขต
0: กทม.
2: กทม.
1: แล้วสายไฟที่มันห้อยลงมามากเกินไป
0: สายไฟ
1: ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นสายไฟของท่านใด
0: สายไฟหรือสายสื่อสารครับ
1: เป็นสายที่มันระโยงระยางอยู่บนเสาไฟฟ้าที่มันรวมๆ
0: อันนั้นน่าจะเป็นสายสื่อสารครับสายสื่อสารก็แจ้งกสทช.ครับ
1: สาย
0: ถ้าสายไฟมันจะอยู่ข้างบนนะครับ
1: ค่ะ
0: ไอสายเล็กๆที่มันม้วนๆกันอันนั้นสายสื่อสารครับ
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นกสทช.ครับ
1: ค่ะโอเคเราก
0: ับการไฟฟ้านครหลวงเพราะเขาเป็นคนอนุญาตให้มาพาดสายได้ครับ
1: โอเคเรายังไม่ได้กรุ๊ปรวมทั้งหมดแบบเหมือนเราควรโทรบอกกทม.ให้กทม.ไปบอกหน่วยงานนั้นๆอย่าง
0: ไม่มีจุดนี้ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าของใครของมันครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
2: คุณวันครับสายหนึ่ง
0: คุณวันครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: อยากจะแชร์เรื่อง M Pro นะคะที่เมื่อวานคุยกันนะคะ
0: แชร์ว่า
3: ตัวเองก็ทำเรื่องของ Easy Pass แล้วก็คือ M Pass กับ Easy Pass จะใช้เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: M Pass M Pass กับ
3: M
0: เดี๋ยว M Passกับ Easy Pass
3: Easy Pass
0: อันนี้เชื่อมโยงกัน
3: เราจะผ่าน
0: เชื่อมโยงกันแต่ไม่ใช่ M Flow นะครับ
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: โอเค
3: ถ้าเราจะเอา M Flow ด้วยเนี่ยต้องเข้าไปในระบบของ Easy Pass นะคะแล้วก็เป็นรหัสของเราเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราจะเพิ่มให้มี M Flow ด้วยในระบบก่อนนะคะ
0: คุณณัฐพงษ์เล่า
3: แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับการอนุมัติว่าอ่ะทีนี้เราก็ผ่าน M Flow ได้ด้วยใน Easy Pass ที่หาของเราในอันเดียวเนี่ยสามารถใช้ M ทั้งเป็นทั้ง M FlowM Pass Easy Pass ได้3วัตถุประสงค์เลย
0: ครับ
3: ทีนี้พอเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะเวลาเราจะไปเนี่ยเราใช้ M Flow เนี่ยเราก็ขับผ่านไปได้เลยซึ่งมันจะสะดวกเสร็จแล้วเค้าก็จะมี SMS มาให้เราในมือถือค่ะว่าขอบคุณที่ใช้บริการ M Flow
0: ครับ
3: ท่านได้ถูกตัดจากระบบไป30บาท50บาทก็แล้วแต่ว่าทางมันคิดเท่าไหร่อ่ะนะคะ
0: คร
3: ับ แล้วเสร็จแล้วก็จะมีช่องทางนึงคือเค้าก็จะส่งมาทางอีเมลด้วยดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอฟเราผ่าน M Flow ไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ว่าเงินตัดไม่ตัดเนี่ยค่ะ
0: ไม่กังวล
3: ไม่ต้องกังวลตรงนั้นค่ะก็เลย
0: ไม่กังวลไม่กังวลครับ
3: ค่ะ
2: ได้ครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อวานคุณณัฐพงศ์ก็อธิบายให้ฟังแล้ว
2: ครับ
0: เรื่องอัปเกรด Easy Pass ให้มัน plus M Flow ด้วย
2: ครับ
0: ก็อย่างผม100วันพันปีจะผ่าน
2: ทุ
0: ก
2: มี
0: สักทีนึงส่วนใหญ่ก็ใช้ Easy Pass ที่ไม่ได้อัปเกรด
2: ครับ
0: หรือถ้าจวนตัวจริงๆก็จ่ายเงินสด
2: อ
0: ันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใหญ่โต
2: ครับ
0: เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีอะไรสักอย่างอันนั้นเป็นปัญหา
2: ใช
0: ่ต่อครับ
2: คุณป๊อปครับสาย2
0: คุณป๊อปครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับ
0: เชิญ
4: ครับอาจารย์ครับสงสัยนิดนึงว่าอย่างเวลาเราดู YouTube เนี่ยเราก็มียอดวิวดูหรือว่าเวลาไลฟ์สดดูว่ามีคนดูกี่คนแล้วอย่างเวลาอาจารย์จัดรายการวิทยุเงี้ยครับ
0: ครับ
4: มันมีการบอกไหมครับว่าฟังอยู่กี่คนอะไรเงี
0: ้
4: ย
0: ไม่มีครับ
4: อ๋อไม่มีครับ
0: เพราะมันไม่รู้จะมันไม่มีตัวที่มาคอยมอนิเตอร์สัญญาณครับ
4: อ๋อ
0: ครับ
4: ครับพอดีแค่ฟังอาจารย์วันก่อนที่บอกว่าแบบว่าจัดมานานแล้วเหมือนคนฟังน้อยลงผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะตัววิทยุก็คือไม่มีการนับ
0: ไม่มีครับ
4: เหมือนที
0: ่ไม่มี
4: พวกเราดูออนไลน
0: ์ที่ดูออนไลน์มันจะแม่นยำเที่ยงตรงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ
4: อ๋อครับ
0: แต่ของวิทยุเนี่ยไม่มีทำของโทรทัศน์เนี่ยมีทำแต่ว่าก็ใช้จำนวนคนที่เปิดดูด้วยกล่องที่เข้าไปติดตั้งเป็นจำนวนไม่มากแต่ใช้วิธีทางสถิติคำนวณเอามากกว่ากรณีของวิทยุไม่มีครับไม่มีที่วัดว่าตอนนี้รายการนี้หรืออะไรมีคนฟังสักเท่าไหร่อันนี้ไม่มีครับ
4: ครับ
0: ครับ

0: น่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมปี2551นั่นก็หมายความว่าถ้าถึงปี2571เนี่ยผมก็ทำครบ20ปีคุณณัฐพงศ์ก็จะทำครบ10ปีซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันก็นานพอแล้วสำหรับการจัดรายการรายการหนึ่งช่องใดช่องหนึ่งทางสถานีวิทยุแห่งใดแห่งหนึ่งประการที่3ก็คือด้วยอายุและความสนใจก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วก็คิดขึ้นมาเฉย
1: ๆครับ
0: แต่ว่าอาจจะไปก่อนหน้านั้นก็ได้หรืออาจจะไปหลังจากนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าเวลาอันเหมาะควรเนี่ยมันก็ต้องคิดสำหรับคนที่จะมีชีวิตบั้นปลายให้มันสอดคล้องกับวัดปฏิบัติของตัวเองผมเนี่ยตั้งใจจะไปทำสวนผักทำอะไรยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งเลยซื้อจอบซื้อเสียมอะไรยังไม่ได้ฟันเลยคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: เครื่องอะไรนะเครื่องพรวนดินก็มีทุกอย่างเนี่ยซื้อไว้หมดแล้วนะแต่มันยังไม่ได้นับหนึ่งเลยก็คิดว่าเราจะนับหนึ่งกับมันไหมเห็นไหมทำกงไก่บ้าเล่อเธอเป็นคอนโดเลยก็ยังไม่ได้จัดการสะสางกับมันสักทีนึงก็คิดว่าถ้าเราปลีกตัวเองออกจากงานได้มันก็น่าจะไปทำอะไรที่เราคิดว่าเราอยากทำได้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่คอขาดบาดตายนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นแต่ว่าการที่ยังทำงานอยู่เนี่ยมันมีอดิเรกลาภอย่างนึงที่ถือว่าเป็นโบนัสสำหรับผม
2: คือ
0: การไปเที่ยว
2: โ
0: ดยไม่ต้องเสียตังค์สำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้เพราะถ้าเกิดผมเที่ยวอย่างที่ผมอยากเที่ยวไปกับหุ้นส่วนชีวิตแต่ละทริปอะอย่างน้อยอะก็ต้องสองแสนคนละนะไม่ใช่คนเดียวนะ
1: ครับครับเข้าใจคร
0: ับ ถ้าครั้งหนึ่งจ่าย 400,000 500,000 เนี่ยคงจะเที่ยวได้แค่ปีละครั้งแต่ถ้าไม่จ่ายเนี่ยอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปได
1: ้ครับ
0: ใช่มั้ยเราก็ต้องมองอะไรให้มันท่วนทั่วหลายอย่างประกอบกันใช่มั้ย
1: ครับ
0: ขอบพระคุณ
1: ได้แนวคิดหลายอย่างจากอาจารย์ครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
0: ถือว่าเป็นคนแก่กันแล้วกัน
2: ครับ
0: นะถือว่าเป็นคนแก่คนนึงกันแล้วกันนะคุณ
2: สุทธิชาสาย3
0: คุณสุทธิชา
3: ค่ะพูดถึงคนแก่ก็แชร์ประสบการณ์คนแก่ที่ได้นั่งรถไฟครึ่งราคา
0: โอ้รถไฟ
3: ช่วงมิถุนากรกฎาคมสิงหา3เดือนผู้สูงอายุจะได้นั่งรถไฟครึ่งราคาร
0: ถไฟอะไรครับ
3: รถไฟอะไรก็ไปได้ที่วันก่อนมาจากนครปฐมก็นั่งมาถึงธนบุรี5บาท
0: โอ้ครับ
3: นั่งจากหัวลำโพงไปลงปราจีนบุรีก็10กว่าบาท
0: ครับ
3: ถ้าอาจารย์ขับรถไปกินทุเรียนที่ปราจีนน่ะเหนื่อยนั่งรถไฟไปแล้วเช้ากลับเย็นเนี่ย20กว่าบาทเอง
0: มันต้องไปขึ้นที่สถานีรถไฟไงมันไม่สะดวก
3: ขึ้นที่สถานีตรงไหนก็ได้ละระหว่างหัวลำโพงก็จะมีอะไรนะมินบุรีมี
0: เข้าใจแต่มันต้องเอารถไปจอดสิพี่ก็ต้องเอารถไปจอดที่สถานีที่เราจะขึ้นนะครับ
3: ไม่ต้องอ
0: ่
3: ะ
0: อ้าวไม่ต้องแล้วจะไปไงจากบ้านล่ะครับ
3: ขึ้นรถเมล์ไปเด็ดเห็นไหมคนติดสบายอย่างป้าชนทิชาเดี๋ยวนี้ไม่ติดสบายอายุ72แล้วขึ้นรถเมล์ไปทั่วทิศถิ่นไทย
0: ไม่ทำครับ
3: ไม่เป็นไรแชร์ประสบการณ์เฉยๆค่ะ
0: ได้ครับ
2: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
0: ไม่ทำครับ
2: อืม
0: ไม่งั้นผมต้องเดินมาจากบ้านเลยครับมาทำงานเลย21กิโลคุณณัฐพงศ์
2: จากไหนฮะ
0: ถ้าผมเดินมาจากบ้านมาออฟฟิศเนี่ย
2: เอามาสมทเนี่ยเหรอ
0: เออ21กิโล
2: โอ้โห
0: 21กิโลนี่ก็ฮาล์ฟมาราธอน
2: ฮาล์ฟมาราธอน
0: ต่อครับ
2: อย่างนี้ก็ต้องถ้าเดินอย่างเดียวนะก็4ชั่วโมง4ชั่วโมงเต็มๆ
0: ไม่ได้
2: ไม่ได้เหรอ
0: ไม่ได้
2: เพราะว่าโลนึงมันใช้ประมาณสัก12นาทีแบบเต็มที่เลยนะ
0: กิโลละ12นาที
2: ครับเดินอย่างเดียวเดินสบายๆโลละ12นาที
0: กิโลนึง
2: ครับ
0: อันนี้เท่าไหร
2: ่ก็ชั่วโมงนึงก็5กิโล
0: ชั่วโมงละ5กิโล

0: 4ชั่วโมง
1: 4ชั่วโมงได้ไหม
0: น่าจะได
1: ้
0: น่าจะได้แต่ไม่เอา
1: 02-248-1657 02-248-1657 นะครับ
0: ความเร็วในการเดินแบบนั้นน่าจะประมาณชั่วโมงนึงน่าจะแค่4กิโล
1: นะฮะ
0: ไม่น่าได้
1: ไม่ได้5ใช่ไหม
0: ไม่น่าได้5ชั่วโมงไม่น่าได้5 5นี่ก็ต้องถ้า6เนี่ยมันกึ่งจ้ำแล้วนะ
1: ครับ
0: เออ5นี่ก็เผาลงมาหน่อยแต่ว่าก็เดิน5กิโลต่อชั่วโมงเนี่ยนะไม่เกิน30นาทีเนี่ยเหงื่อแตกแล้วเหงื่อต้องออกแล
1: ้
0: ว
1: ได้
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะปกติถ้าเราออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยอะไรก็ตามทีเนี่ยต้อง20นาทีถึง30นาทีเนี่ยเหงื่อจะออกแต่ถ้าวิ่งอาจจะเร็วกว่านั้น
1: ครับ
0: ถ้าวิ่งก็อาจจะประมาณสัก10นาทีก็ออก
1: สิบ
0: นาทีก็จะมีเหงื่อผุดละ
1: ครับ
0: จะผุดที่หน้าผากหรือจะผุดที่อะไรก็ไม่รู้มันก็ผุดละต่อ
1: คุณอนุพงศ์ครับสายสอง
0: อนุพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพี่วีระครับ
0: ครับผม
2: โทรมาทักทายเฉยครับ
0: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
2: ว่างงานครับ
0: ไม่ใช่ทำอะไรอยู่ครับไม่ใช่ถามว่าทำงานอะไรนะฮะทำอะไรอยู่ครับ
2: ขับรถอยู่คร
0: ับ เวลาถามก็ตอบให้มันตรงขับรถอยู่ก็ขับรถอยู่ขับรถไปไหนครับ
2: ขับรถไปรับลูกครับ
0: ขับรถไปรับลูกลูกเรียนที่ไหนครับ
2: ลูกเรียนอยู่ที่จุฬาครับ
0: ที่ไหนนะครับ
2: จุฬาครับ
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: อายุ25ครับ24
0: ลูกอายุ24ยังต้องขับรถไปรับเหรอครับ
2: มันก็ทำให้เรามีงานนะครับ
0: โอ
2: ้เป็นโครงการจ้างสร้างงานสร้างงาน
0: อ๋อเหรอนี่เรานี่อายุเท่าไหร่แล้วครับโทษ
2: เราอายุ60กว่าแล้วครับ
0: 60กว่านะครับขับรถไปรับลูกที่เรียนปริญญาโทนะครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอ้โหแล้วทำไมไม่ซื้อรถให้ลูกขับไปเลยล่ะครับเราจะได้ไม่ต้องไปติดพันเรื่องนี้อ่ะครับ
2: เราก็จะว่างงานสิคร
0: ับเราว่างก็หางานทำสิครับ
2: คร
0: ับ
2: ผมครับผม
0: ปลูกต้นไม้อะไรก็ได้นะครับถ้าปลูกต้นไม้กระถางนี่หมดวันนะครับผมจะบอกให้
2: ครับผม
0: แค่ไปเดินซื้อหาต้นไม้มาเปลี่ยนกระถางใส่กระถางใหม่ผมทำอยู่พักหนึ่งคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ปลูกเป็นร้อยกระถางเลยก็สนุกดีนะแต่ตอนนั้นมันมีการรีโนเวทรีโนเวทบ้าน
1: ครับ
0: ก็เลยทิ้งไปหมดเลยก็เสียดายนะซื้อต้นไม้มาตอนนั้นก็หลายหมื่นอยู่นะ ซื้อทุกอาทิตย์อ่ะเดี๋ยววนไปซื้อไอ้พวกอะไรล่ะแกบดำดินผส
1: ม
0: แกบที่เป็นแกบขาวอ่ะนะไอ้แกบธรรมดา
1: ครับ
0: แล้วก็ EF หรือ EM น้ำยาอะไรนั่นน่ะนะแล้วก็ทำการปรุงดินอะไรโอ้ยง่วนเลยนะไม่อยู่พักนึงนะตื่นมาเช้าๆเขายังไม่ค่อยตื่นกันนะ
1: ครับ
0: รปภ.เขามาส่องไฟใครวะ
1: ก็แกกก็แกก
0: ปลูกไอ้ทำปรุงดินจนมีไส้เดือนน่ะคุณณัฐพงศ
1: ์ oh.
0: ไม่รู้มันมากับอะไรนะมันมาคงน่าจะมากับขี้งัวว่ะณัฐพงศ
1: ์
0: มันปนๆโอ้โหไส้เดือนเต็มเลย
1: ครับ
0: ยังไม่ได้ขยับขยายต่อไปตกปลานะอ้าวโอเคครับผมขอบพระคุณครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่ก็ถ้าไม่มีอะไรทำปลูกต้นไม้ที่บ้านก็สนุกนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าให้ดีกว่านั้นก็ทำเรือนเพาะชำเลยทำกรีนเฮาส์เลยคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ชีวิตไปอีกแบบเลยนะง่วนเลย
1: ง
0: ่
1: วน
0: เลยนะให้ขับรถไปรับลูกนี่ไม่เอาคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ถ้าลูกอายุ20กว่าอย่างนี้ให้เขาไปไหนมาไหนเองดีกว่าล่ะไปรับลูก
1: ครับ
0: เรียนอายุเรียนปริญญาโทต้องใส่ต้องรับจนจบปริญญาเอกซะมั้งว่ากูว่าเอาขออีกสักชุดนึง
1: ครับ02-248-165702 248 1657นะครับ
0: อ่ะมาบุญผู้ฟังนะ เชิญ
1: เชิญมาแล้วคุณอะไรเอ่ยคุณอะไรฮะนิรมนต์เหรอฮะสายสาม
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานฟังอาจารย์วีระฟังหัวให้หัวค่ะชอบใจมากเลยค่ะ
0: เรื่องอะไรคร
3: ับ ถูกใจมากเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องค่าไฟที
0: ่
3: คุณเอกนัทนะคะ
0: เ
3: ออค่ะค่ะถูกใจมากเพราะว่าเขามองเป็นจุดเดียวคืออาจารย์พูดได้โดนใจมาก
0: เขามองจุดเดียวจุดไหน
3: ที่อาจารย์บอกว่าเขาจะเอาจะเก็บเงินจากสามการไฟฟ้าแล้วก
0: ็เออ
3: เอาไปส่งอันนั้นนะคะ
0: เอาไปลดให้คนที่ใช้ไฟ
3: ใช่
0: ใช
3: ่ใช่ค่ะแต่ทีนี้แล้วอาจารย์บอกต่อว่าความจริงแล้วก็เท่ากับว่ารัฐวิสาหกิจพวกนี้เขาต้องไปลดไอ้ที่เขาส่งให้กับ
0: เงินนำส่งคลัง
3: ใช่ใช่คือนักการเมืองเนี่ยเขาอาจจะดูเขาเพิ่งมาใหม่ไฟแล้วอันนี้เดี๋ยวจะโดนพูดแค่นี้ดีกว่านะคะ
0: อ
3: ๋
0: อไม่เป็นไรไม่เป็นไรคร
3: ับ ให้อาจารย์พูดอย่างนี้ให้ประชาชนเข้าใจอะค่ะ
0: ว่า
3: ทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้ค่ะมันดีมากเลยเพียงแต่ว่าคนที่ฟังเนี่ยคือกลุ่มคนที่เขาก็คือกลุ่มคนที่ชอบอาจารย์ก็ฟังบางคนเขาก็หรือว่าคือดูรายการอะเขาชอบนะเขาก็ดูรายการแต่ยังมีคนอีกเยอะที่ไม่ได้ดูแล้วอีกเรื่องนึงก็คือที่อาจารย์พูดถึงข้าราชการนะคะฟังตัวเลขมันใจหาย1ล้านคือว่าเงินเดือนข้าราชการรวมถึง3สถาบันตุลาการใช่ไหมคะแล้วก็ทหารใช่ไหมทุกอย่าง
0: ของตุลาการเนี่ยค่าบุคลากรปีละประมาณ 20,000 ล้าน
3: 20,000 ล้านตุลาการค่ะค่ะ
0: ตุลาการประมาณ 20,000 ล้านศาลยุติธรรมนะ
3: ค่ะค่ะ
0: ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยน้อยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย300กว่าล้านเท่านั้นเองเพราะเขามีคนไม่เยอะ
3: ค่ะค่ะคือสิ่งพวกนี้อาจารย์ให้ความรู้ได้ดีมากค่ะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอะไรทั้งหมดนะคะสวัสดิการอะไรต่อที่มี3ส่วนก็จําไม่ได้แล้วนะคะค
0: ่
3: ะรวมแล้วเกือบเป็นล้านล้านล้าน
0: เกิน
3: ค่าใช้จ่ายของประเทศเกินล้านอีก
0: ของเฉพาะหมวดเฉพาะเกี่ยวกับข้าราชการบวกกับ เงินสมทบกบขบวกกับ
3: ค
0: ่ารักษาพยาบาลบวกกับบำเหน็จบำนาญ นะ
3: โอ้นั่นแหละค่ะใช่
0: เฉพาะบำเหน็จบำนาญเนี่ยปีละตอนนี้ 390,000 ล้านครับ
3: 390,000 ล้านนะคือฟังแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยนี่ก็เข้าใจข้าราชการเขารับใช้นะคะแต่ว่ามันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วปีหน้าก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
3: แล้วประเทศเราจะเป็นยังไงก็น่าเป็นห่วงนะคะทีนี้คนที่ทำจัดทำพวกนี้เขาก็คือข้าราชการ
0: ถูกต้อง
3: เขาจะมาทำตัวเองเหรอเขาจะมาปัดกำเงินตัวเองเหรอกระทรวงการคลังอ
0: ่
3: ะ
0: ถึงเวลาถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็เหมือนบริษัทนะครับบริษัทก็ถ้าไปต่อไม่ได้รายรับไม่พอรายจ่ายกู้ไม่ได้แล้วไม่มีคนให้กู้แล้วเขาก็ต้องลดเงินเดือนไล่คนออกก็ต้องเหมือนกันเพียงแต่ว่าราชการเราไม่เคยเจอจริงๆตอนปี2540เนี่ยก็เกือบแล้วเกือบจะไม่มีเงินเดือนจ่ายข้าราชการแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สำนึกกันรอบนี้คุณที่เป็นคนทำก็คือสำนักงบประมาณคุณที่เป็นคนขอเงินคือหน่วยรับงบประมาณถ้าคุณบริหารจัดการกันไม่ได้เรียบร้อยคุณจะได้รับผลกระทบสำหรับรอบนี้รอบที่แล้วเนี่ยฉิวเฉียดแต่รอบนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการแจ็คพอตเช่นลดสวัสดิการเช่นลดเงินเดือนเช่นไม่ให้รับคนใหม
3: ่
0: แต่ละปีมีคนเกษียณก็เกษียณไป อันเนี้ยมันจะเกิดขึ้น
3: ค
0: ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เตือนไว้ก่อนเพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาเพราะเขาคิดว่าหลวงเลี้ยงโดยที่เขาไม่เข้าใจว่าเงินที่หลวงเลี้ยงเนี่ยก็เป็นเงินที่หลวงไปหามาหลวงไปหามาจากไหนก็หามาจากคนที่ไม่ใช่หลวงแล้วก็คนที่หลวงด้วยคนที่เป็นหลวงก็จ่ายด้วยจ่ายภาษีด้วยอะไรก็ใช่แต่หมายความว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเราพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องกับราชการเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3พวกพวกที่1เนี่ยคือข้าราชการโดยตรงเลย
3: อ
0: ันนี้คือพวกที่มีอยู่ประมาณ 1.7 ล้านคนพวกที่2คือพวกที่เป็นพนักงานองค์กรรัฐพนักงานของรัฐและลูกจ้างเดี๋ยวนี้ไม่มีลูกจ้างชั่วคราวแล้วมีลูกจ้างประจำเนี่ยอันนี้น่าจะประมาณสัก 600,000 คนแล้วยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องอีกอันนึงคือเป็นพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอันนี้อีกประมาณ 600,000 คนสิริรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ล้านคนซึ่งถ้าเทียบกับประชากรทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับประเทศอื่นซึ่งผมไม่ยกตัวอย่างอะไรทั้งนั้นน่ะน
3: ะ
0: เนี่ยระบบมันเป็นแบบนี
3: ้
0: คราวนี้ผมเวลาผมจะถามเขาเนี่ยผมก็ถามง่ายๆแบบนี
3: ้
0: สิ่งที่คุณได้ในฐานะที่คุณทำงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นพนักงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วต้องจ่ายเงินเดือนในระดับนี้คุณจะทำไหมคุณจะให้เขาไห
3: ม
0: ซึ่งก็ต้องมองย้อนกลับเวลาคนของอสมทที่เขาเป็นพนักงานเนี่ยเขาทำงานแล้วเขาบ่นอะไรเงี้ยนะบางทีเขาก็ผมไปทำรายการเขาบ่นนู่นบ่นนี่ผมก็บอกถ้ามึงเป็นเจ้าของบริษัทแล้วจ้างมึงเงินเดือนขนาดนี้มึงจะจ้างไหมด้วยงานที่มึงทำตอนนี้ทุกคนก็พูดเหมือนกันว่ากูก็ไม่จ้าง
3: ทุกคนเกาะงานไว้แน่นด้วย
0: คือจริงๆเนี่ยพูดกันให้ถึงเนื้อถึงเนื้อถึงเลือดเลยเนี่ยนะระบบราชการของเราเนี่ยผมว่าเกินครึ่งเป็นพวกปริงกับพวกปลวก
3: โดนใจอีกแล้ว
0: เป็นพวกปริงกับพวกปลวกเกินครึ่ง
3: อ
0: ันที่สองถ้าไม่ได้เงินไม่ทำเพราะถือว่าเงินเดือนนั้นเป็นของตายอะไรที่มันจะต้องพ้นไปจากนั้นต้องได้เงินถึงจะทำอันนี้มันก็เลยกลายเป็นเงินสองบัญชีบางที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใบอนุญาตเจ้าหน้าที่เรียกจากคนที่เขาไปทำมากมายเกินความจำเป็นเยอะมากบางที่ที่เป็นหน่วยงานรับเรื่องใบอนุญาตเฉพาะโต๊ะที่มานั่งแต่ละช่องที่เข้าไป
3: อ
0: ันนี้ต้องมีการประมูลกันนะครับถึงจะมานั่งตรงนั้นได
3: ้
0: สมัยก่อนเวลาเราจะไปทำเรื่องทะเบียนที่ดินเราจะต้องแนบแบงค์ใต้เอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรงช่องรับเรื่องเรื่องจริงทั้งนั้น
3: ใช่ต้องหาวิธีการแอบให
0: ้ไม่ก็สอดลงไปข้างล่าง
3: อ๋อเทคนิค
0: เพราะเรารู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องประมูลมานั่งตรงนั้นเดี๋ยวนี้จะมีอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบนะสำหรับสำนักงานที่ดินเอาอีกไหม
3: เอาอีกค่ะแล้วก็คืนนี้จานก็พูดต่อด้วยนะคะไอ้เรื่องค่าไฟด้วยค่ะค่าไฟอ
0: ่
3: ะ
0: เห็นเขาถอยแล้ว
3: ทำไมเขาถอยดีกว่าเพราะเขายังเด็กอ่อนนะคะพูดจริงๆเขาต้องไปรู้อะไรเยอะมากกว่านี้นะแล้วเมื่อกี้ฟังข่าวดร.พลายผลคุ้มทรัพย์แกก็ออกมาให้ความเห็น
0: ว่า
3: เรื่องแกบอกมันต้องศึกษาเรื่องโครงสร้างอะไรเยอะก่อนที่จะมา มาคิดว่าจะเรียกค่าไฟ3บาท5บาทอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรียกจากพวก data center มาอะไรพวกนี้แกว่าต้องใช้เวลาศึกษาก่อนที่เมื่อกี้ฟังข่าว
0: ครับ
3: ก็เลยคิดว่าอาจารย์น่าจะเป็นปูชนียบุคคลที่จะให้ความรู้เอ๊ะแล้วปีนี้เขาจะเชิญอาจารย์พักส้มจะเชิญอาจารย์นะคะไปเป็นกันมาธิการอะไรวิสามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะ
0: งบประมาณรายจ่ายปี70
3: ใช่ๆอาจารย์เข้าด้วยใช่ไหมคะ
0: ยังไม่มีความเคลื่อนไหวครับ
3: เหรอคะอ๋อก็อยากให้อาจารย์เข้าไปนะอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะคะจริงๆนะคะณเวลานี้นะ
0: คือถ้าถาม
3: ถ้าถามความหวัง
0: ถ้าถามผมเนี่ย อย่างที่พูดในตอนต้นจากที่ไม่รู้รู้แล้วจากที่รู้ว่ามันมีปัญหาตรงไหนก็บอกแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายังมีอะไรค้างคาหรือเปล่า
3: อันนี้เนี่ยน่าเข้าไปดูรัฐบาลชุดนี้นะคะน่าจะเข้าไปดูเพราะปีอย่างที่อาจารย์บอกปีงบปี70นี่นะคะต้องเข้าไปดู
0: เข้าไปแล้วมันจะวงแตกนะครับ
3: ไม่เป็นไรอาจารย
0: ์โดยธรรมชาติของผมแล้วเนี่ยมันจะวงแตกครับ
3: เพราะจำคนพูดตรงอะแล้วก็คือสิ่งยากอธิบายได้สิ่งไหนยากๆมาอธิบายให้พวกเราฟังง่ายเราเข้าใจง่ายค่ะ
0: อ
3: ันนี้คือความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเลยนะค
0: ่
3: ะ
0: เห็นด้วยครับขอบพระคุณครับ
3: ไม่อย่างรายการของคุณดนัยเนี่ยนะคะ
0: เ
3: ขาก็ดีมากนะเขาก็เจาะลึกจริงๆนะก็เสียดายมากค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณครับ
3: ค่ะขอบคุณวันนี้อาจารย์พูดต่อคุณนุ่นนะคะตอนคืน
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
3: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: คุณวรวุฒิกับคุณวิทย์ยังอยู่ไหม
1: คุณวรวุฒิสายหนึ่งอยู่
0: คุณวรวุฒิครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์คุณนันทงสวัสดีครับ
0: เชิญ
4: ครับอาจารย์ผมชินแล้วครับวันนี้ก็แจ็คพอตแตกแล้วเจอขาคำเดียวอาจารย์ล่ายาวผมก็นั่งฟังยาวเลยก็เพลินดี
0: ครับ
4: ก็นั่งมองท้องฟ้าไปของผมฝนตกแล้วเป็นสุดเกษม
0: ประมาณช่วงไหนล่ะ
4: ช่วงก่อนถึงสายสอง
0: ก่อนถึงสายสอง
4: ขาเข้าจากนครปฐมมุ่งหน้าเคยไปดึงม
0: อ
4: วังแค
0: สี่เข้าใจ
4: ไม่ตกละแต่ว่าท้องฟ้ามันยังไม่เป็นสีเดียวกัน
0: มัน
4: ตกหยุดหยุด
0: ครับผม
4: อาจารย์เอาสั้นๆผมตอนแรกมีเรื่องยาวๆจะถามพอดีคุณพี่เขาถามไปละแล้วก็ขอสั้นๆระรุนนิดหนึ่ง
0: ว่า
4: สารน้ำอาจารย์ลงปลาเปล่า
0: อะไรนะ
4: อาจารย์ได้เลี้ยงปลาบอกครับเห็นบอกว่าตกยังไม่รวมเรื่องตกปลาก็เลยจะติดใจว่าอาจารย์เลี้ยงปลาด้วยหรือเปล่า
0: ไม่บ่อที่อยู่ที่อาสม
4: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าจับปลาขายนี่น่ากลัวจะได้หลายหมื่น
4: โอ้แสดงลุงเยอะเลย
0: ไม่มันไม่เคยเอาขึ้นมาเลยอ่ะคุณ
4: นั่นแหละ
0: ตั้งแต่ไม่แต่ว่าเราก็ไม่กล้ากินมันนะแต่จริงอ่ะน่ากินมากคุณณัฐพงษ์ปลาบึกยังมีปลาบึกยังมีเลย
1: ครับใช
0: ่ปลาบึกยังมีเลยแต่เพราะมันเยอะเกินเพราะว่าเขาเลี้ยงเยอะเกินจนน้ำมันขุ่นที่จริงจะต้องหารถที่เขามาดูดเลนนะคุณณัฐพงษ
1: ์
0: ต้องหารถมาดูดเลนคือต้องล้างแล้วก
1: ็
0: ปั่นทำใหม่อ่ะนะแต่นี่ก็มันบ่อมันตั้ง30กว่าปีแล้วนะคุณโอเค
4: ขี้ปลาล้างอะไรล้างโคลนเพราะว่ามันจะตก
0: ใช่ต้องล้างโคลนอะไรต้องดูดเลนขึ้นมาเงี้ยแต่ดูดเลนก็คือต้องดูดมันก็ต้องมีปลาตายอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันโหในนั้นเขาก็ไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้เวลาให้อาหารทีมาเหมือนกันหน้าวัดเลย
4: เพราะผมรู้แต่ว่าเรื่องไก่ก็เรื่องมะละกออะไรพวกเน
0: ี
4: ้ยแล้วก็ปลูกมะเขือเทศเนี้ย
0: เสีย
4: ตัง
0: ค์ไอ้นั่นเก่าแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำยังไม่มีเวลาไปทำสวนผักเลยนะสวนผัก
4: พอดีเอใจเรื่องบ่อน้ำ
0: ใช่มีอะไรหลายอย่างที่ยังอยากทำแล้วไม่ได้ทำแต่ว่าต้องถ้าไปสิงสถิตที่นั่นแบบไม่มากรุงเทพเลยเนี่ยได้ทำแน่
4: เดี๋ยวอนาคตอาจารย์ได้ทำแน
0: ่เชื่อหวังว่าไปเป็นอย่างนั้นโอเคครับขอบพระคุณ
4: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ขอคุณวิทย์เป็นสายสุดท้าย
1: สายสอง
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
5: ครับเมื่อก่อนผมไปทำงานเดิน5กิโลนะครับอาจารย์ครับ
0: เออ
5: ใช้เวลาประมาณชั่วโมง
0: เออถูกต้องแล้วล่ะที่คุณณัฐพงศ์
5: คุณณัฐพงศ์นี่คำนวณเก่งมาก
0: นั่นแหละประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับ
5: ีแค่นี้ครับอาจารย์
0: ได้ครับขอบพระคุณ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: มันจะมีคนที่เขาขี่จักรยานไปทำงานเนี่ยไม่รู้ยังขี่อยู่ป่ะนะที่เป็นนักดนตรีอ่ะคุณ
1: อ๋อฮาร์ดเหรอ
0: เออฮาร์ดยังขี่ไหม
1: น่าจะขี่นะ
0: เออแต่ว่าเขาเป็นคนที่ขี่จักรยานไปทำงานจริงๆนะแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้ออะไรต่ออะไรอย่างนั้นเออเขาไม่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังทำหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: ทำอะไรก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้เออเราบางทีไม่ได้ติดต่อกันนาน
1: เออแต่เขามีรู้สึกว่ามีคุณอะไรเบิร์ดเหรอเขาน่าจะร่วมกันเปิดร้านอาหาร
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: โอ้ที่ไหนล่ะ
1: ตรงรามอินทราอาจนรงค์เนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: เออน่าเอ๊ะใช่ๆๆหรือว่าตรงไปประเสริฐมนุกิจอะไรแถวๆนั้นน่ะ
0: เกษตรนวมินทร์หรือไม่เกษตรรามอินทรา
1: ใช่ๆๆแถวนั
0: ้นไม่ประดิษฐ์มนุธรรมก็ประเสริฐมนุกิจ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ประดิษฐ์มนุธรรมนี่ร้านแจ้เขาอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหม
1: อ๋อ
0: จริง
1: หรอ
0: เออเขาว่ามีนะ
1: เ
0: ขาจะมาร้องเพลงทุกวันศุกร์หรือไงไม่แน
1: ่ครับ
0: เราก็ไม่ได้ตามใกล้ชิดไอ้ผมไม่ใช่คนแบบไปนั่งกินอาหารฟังเพลงเลยเรามันประเภทจานเดียวพ่อจานเดียว
1: พ่อจานเดียวด้วย
0: ไม่ใช่พ่อเลี้ยงเดียวนะพ่อจานเดียว
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: 15:47 นพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: ด้วยสมอง02-459-4646 Line @Royal House
1: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในค

0: 15:42 นะครับช่วงสุดท้ายอ่ะ52ขออภัยเหลือประมาณ8นาทีนะช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็คุยกันต่อครับเชิญครับ02-248-1657 02-248-1657นะอันนี้อะไรเนี่ยเห็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเขาขับเคลื่อนสร้างอะไรเนี่ยสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนเห็นเขาบอกว่าจะดึงระบบออนไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยช่วยครูที่ถูกกระทำรุนแรงอ๋ออันนี้คืออะไรสงสัยดูซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่อ่ะสิบตอนอ่ะนะนี่เรื่องขององค์กรพิทักษ์ครูอะไรด้วยตอนนี้เหมือนกันนะอันนี้เขาไลน์มาบอกผมบอกว่าพี่ฮาร์ดเลิกขี่จักรยานหันไปเล่นอะไรเนี่ยว่าหรอจริงหรอขี่ยูขี่ยูนะผมยังเห็นเลยนะไปที่ร้านอะไรเนี่ยนะไอ้ร้านของเบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยไอ้เดอะเนสอะไรเนี่ยนะยังขี่จักรยานไปเลยคุณเจครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: ครับครับขอคุยเรื่อง2เรื่องครับ
0: ครับเรื่องที่1
1: เรื่องที่1นี่เรื่องคอร์รัปชันครับ
0: คอร์รัปชันครับ
1: ครับคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเราเอาข้อมูลพวกงบประมาณของรัฐบาลที่ให้กับอบต.เนี่ยโพสต์มาอย่างนี้พวกทางลูกบ้านเขาก็สามารถเห็นว่าเขาใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็สามารถมอนิเตอร์งานในอบต.เขาได้อะครับ
0: เอ้มันก็มีระบบของอะไรของ e-bidding อะไรอย่างนี้ก็ดูได้อยู่แล้วในโครงการของอบต.แต่ละแห่งถ้าเราต้องใช้ e-bidding เขาก็มีนี่หรือว่ามีการประกาศเวลาที่มีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรเขาต้องติดประกาศนี
1: ่มันติดประกาศแต่มันไม่บอกคาร์ดในวงกว้างอะครับ
0: อ้าวอบต.แต่ละแห่งก็ต้องดูกันเองสิ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหมเราอยู่กรุงเทพเราคงไม่ได้ไปดูอบต.ที่สมุทรสาครถูกไหมล่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เราอยากให้ทำอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะให้มันชัด
1: ๆผมอยากให้ว่างบประมาณหน่วยการปกครองของเราที่เล็กที่สุดก็เป็นอบต.
0: ครับ
1: ฉะนั้นถ้าประมาณพวกนี้มันมาโผล่ปุ๊บชาวบ้านเขาสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าไอ้ถนนเส้นเนี้ยมันใช้คุ้มงบประมาณเขาไหม
0: ก็ให้แต่ละท้องที่ดูแลเองใช่ไหมถูกไหม
1: ใช่ใช่อันนี้ก็คือผมอยากให้คนของเราเนี่ยตรวจสอบกันเองอะครับ
0: ก็คือชาวบ้านในพื้นที่ดูแลเองตรวจสอบเองถูกไหมครับถึงความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณแล้วก็การดำเนินโครงการเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับผมเรื่องที่2
1: เรื่องที่2เรื่องการศึกษาครับ
0: การศึกษาครับ
1: การศึกษาเนี่ยผมว่าจริงๆปัจจุบันการศึกษามันต้องเปลี่ยนไปเยอะครับต้องลักษณะของการศึกษาสมัยเนี้ยมันต้องไปผ่านพวกเขาสามารถเรียนทางมือถือได้24ชั่วโมงเราก็ควรทำแอปพลิเคชันที่ในแต่ละเรื่องให้ในแต่ละวิชาที่เราเห็นว่าจำเป็นพวกเนี้ย
0: ครับให้ใครทำครับ
1: ครับ
0: ให้ใครทำ
1: จริงๆแล้วผมอยากให้เป็นทาง DE หรือว่ากระทรวงศึกษาเป็นคนทำเป็นแม่บท
0: กระทรวงศึกษาให้ใครทำให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนทำหรือว่าให้ส่วนกลางเป็นคนทำหรือยังไงครับ
1: ต้องเป็นส่วนกลางของรัฐบาลครับมันถึงจะตรวจสอบได้คือปกติเนี่ยคนเรียนเขาก็จะรู้ว่าวิชานี
0: ้ครับ
1: ใครที่ชำนาญทางด้านนี้ก็มาโพสต์มาสอนเขาในช่วงเวลาสั้นๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาโหวตกันเองว่าอันไหนมันจะอยู่ในระดับ1-3
0: ครับได้ครับ
1: มันเป็นการฟีดแบ็กกันเองนะครับ
0: ครับ
1: การศึกษามันก็จะได้ปรับปรุงขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับ
0: ได้ครับได้ครับนี่แหละข้อเสนอนะอ่ะขอบพระคุณ
1: คร
0: ับสวัสดีครับคุณณรงค์ครับสาย3สวัสดีครับไม่อยู่สมควรแก่เวลา
2: ไม่ครับคือเมื่อกี้
0: นะ พี่มุดอ่ะเชิญฮะเชิญ
2: เมื่อกี้ไล่ยาว
0: ไล่ยาวครับ
2: กับพี่ผู้หญิงคนนั้นก็ว่ากันไป15นาทีน่าจะได้นะ
0: 10
2: นาทีน่าจะ
0: น่าจะได
2: ้ก็เลยคิดว่าวันนี้ก็เอาอันนั้นเป็นก้อนใหญ
0: ่
2: ฟังแล้วก็คงจะอิ่มบางเรื่องผมก็บ่นไปงั้นคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
2: คนแก่พอเห็นอะไรเข้ามากๆเข้ามันก็ชินชาน ะซึ่งไม่ดีนะไม่ดีชินชามากๆนี่มันก็กลายเป็นยอมรับไปโดยปริยาย
0: อ๋อ
2: ใช่ไหมเอาไว้คุณอายุเท่าผมคุณก็จะเข้าใจ
0: ผมว่าตอนนี้ก็เข้าใจอะไรเยอะมากคือเมื่อก่อนก็เอ๊ะของบางอย่างมันของผมก็ยังเชื่อนะว่าของทุกอย่างมันต้องแก้ได้แต่พอทำไปทำมาเนี่ยจนมาประมาณสัก10-20ปีหลังเนี่ยมันแก้ไม่ได้
2: อ
0: ้
2: าวหมดเวลา
0: พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติมองเศรษฐกิจโลกยังผันผวนแม้สงครามยุตินายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีอิหร่านได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางออนไลน์เพื่อเปิดทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามอย่างถาวรยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่และมีความผันผวนตลอดเวลาคาดว่าในภาพรวมบรรยากาศดีขึ้นแต่ผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับเรื่องราคาน้ำมันอาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่จะไม่ลงไปมากเท่าเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ต้องใช้เวลานักวิชาการชี้ราคาน้ำมันโลกเป็นขาลงหลังสงครามคลี่คลายรัฐอาจต้องเตรียมช่วยเหลือชดเชยโรงกลั่นหากขาดทุนจากการสต๊อกน้ำมันศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากข้อตกลงระหว่างทรัมป์กับอิหร่านเปิดทางให้เรือขนส่งเดินทางได้ระดับหนึ่งแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องซึ่งอยู่ที่ราวๆ75เหรียญต่อบาร์เรลแต่ไม่น่าจะลงมาเท่าหรือน้อยกว่าช่วงสงครามซึ่งอยู่ที่ประมาณ 60-70 เหรียญเนื่องจากยังมีเรื่องของทุนระเบิดที่ต้องเคลียร์และค่าประกันภัยขนส่งหากค่าประกันภัยยังสูงและมีความเสี่ยงต้นทุนการขนส่งก็ยังคงสูงอยู่นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากสงครามเช่นโรงกลั่นโรงแยกก๊าซโรงแปรรูปก๊าซธรรมชาติและระบบขนส่งต่างๆซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนของตัวเลขผลกระทบภายใน1สัปดาห์และแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันโลกลดก็จะส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นในประเทศจากปัญหาขาดทุนจากการสต๊อกน้ำมันซึ่งตรงข้ามกับช่วงน้ำมันขาขึ้นที่ได้กำไรดีตนมองว่าภาครัฐอาจต้องพิจารณาเข้ามาช่วยเหลือชดเชยในกรณีที่เกิดการขาดทุนจริงหลังจากที่เคยมีการสั่งลดค่ากลั่นกลั่นในช่วงขาขึ้นมาก่อนแต่ทั้งนี้ต้องดูตัวเลขจากโรงกลั่นว่าจะได้รับผลกระทบจากส่วนนี้มากน้อยเพียงใดเพราะราคาน้ำมันเพิ่งจะลดลงไม่นานครม.ตรวจร่างพรบ.งบปี70แล้วนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าพรบ.งบประมาณปี2570ตามปฏิทินแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นหลังจากคณะรัฐมนตรีผ่านงบประมาณ 3,700 ล้านบาทจากนั้นนำมาจัดเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะนำมาพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569วันนี้สำนักงบประมาณได้นำเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณ2569เพื่อนำกลับเข้ามาให้รัฐบาลนำไปบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษหลังจากนี้จะรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันและวันจันทร์นี้จะนำกลับมาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุร่างพระราชบัญญัติโอนงบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้หากเห็นชอบก็จะส่งร่างนี้ไปให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ก้าวสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
9: mcot connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโคคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
11: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
13: 16นาฬิกากับอีก8นาทีนะครับพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมมนตรีจอมพันธ์นะครับเข้าใจว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่นะฝนคงกำลังจะเทลงมาเพราะได้ยินเสียงฟ้าร้องคลื่นนะเข้าหน้าฝนแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับคุณวิสุทธิ์เข้าใจว่าอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับก็เดี๋ยวจะมาร่วมพูดคุยเรื่องราวข่าวสารต่างๆร่วมกันในวันนี้นะครับแน่นอนที่สุดแม้ท่านนายกรัฐมนตรีจะยังอยู่ระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียนัดพิเศษนะครับเข้าใจว่าคงจะเดินทางกลับวันนี้แหละนะครับแต่ว่าข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับโอ้นะฮะมีมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของไทย AI Passport นะครับที่มาถึงคิวที่คณะกรรมการต่างๆก็ดึงเรื่องเ ข้ามาตั้งเป็นประเด็นแล้วก็เชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับมาชี้แจงมาตอบคำถามแต่บังเอิญวันนี้อาจจะดูเดือดเลือดพล่านสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่เช้านะมีการถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามรับชมกันตลอดเวลาด้วยนะผ่านทางสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นบรรยากาศเรื่องของการโต้ตอบนะเรื่องของประเด็นเรื่องที่เป็นสาระแล้วก็มีทั้งเรื่องการ walk out เดี๋ยวค่อยไปไล่เรียงกันนั่นคือความต่อเนื่องอันสืบเนื่องมาจากโครงการนี้ที่ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในระหว่างทางนะครับที่ใช้คำว่าระหว่างทางก็เพราะว่าได้มีการเดินหน้าโครงการกันเสร็จสับและมีการตั้งคำถามขึ้นมาก็เลยต้องดึงกลับมารับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จสับหลังจากนั้นคณะกรรมการนะครับของสภาผู้แทนราษฎรก็นะนำมาเป็นประเด็นเพื่อที่จะซักไซ้ไล่เรียงผู้ที่เกี่ยวข้องกันต่อและนอกเหนือจากเรื่องราวของไทย AI พาสปอร์ตที่ว่านี้แล้วผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นคิวแทรกหรือเปล่านะกึ่งๆมีมิติของการเมืองรวมอยู่ด้วยนั่นก็คือเรื่องราวของForex นะครับ Forex ที่เป็นเรื่องของนะการหลอกให้ไปลงทุนแล้วก็รวมถึงเรื่องการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ไม่ถูกต้องด้วยก็ DSI ก็ได้โยนประเด็นนี้ออกมาตั้งแต่วันก่อนและวันนี้ที่เป็นข่าวคลึกโครมก็อันเนื่องมาจากมีคนในแวดวงการเมืองประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าเข้าไปรวมอยู่ในนั่นด้วยแล้วก็เป็นหัวขบวนของฝ่ายค้านก็คงจะไม่ผิดนักและทีนี้นะครับบังเอิญนะฮะอีกเหมือนกันว่าเป็นหัวขบวนที่ถูกพูดถึงนั้นเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันกับที่จุดประเด็นเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตเข้ามาในช่วงจังหวะที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่ด้วยพอดีอ่ะก็จะเป็นเรื่องที่ DSI ก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องและอาจจะได้พยานหลักฐานได้อะไรต่อไม่ไรก็เลยต้องออกมาสื่อสารกับสังคมอย่างนั้นกระมังดังนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นคิวแทรกก็ได้ในช่วงจังหวะการเมืองที่ทุกสายตากำลังพุ่งเป้าไปที่ไทย AI พาสปอร์ตดังนั้นวันพรุ่งนี้ก็คงจะต้องเฝ้าจับตามองไปที่กระทรวงยุติธรรมที่จะมีการแถลงเรื่องนี้ว่าจะมีอะไรที่เป็นประเด็นที่ชัดเจนนะฮะออกมาบ้างอันนี้คือ2เรื่องหลักๆที่เป็นทั้งความต่อเนื่องและก็เป็นคิวแทรกเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่สังคมสายตากำลังพุ่งเป้าไปที่ไทย AI Passport นอกจากนั้นประเด็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันเสื้อใหม่เมื่อวานผมก็คุยกับคุณอภิรักษ์นะครับไปพอประมาณเลยทีเดียวแต่วันนี้มีความชัดเจนไม่ต้องอ้างแหล่งข่าวนะครับก็ทั้งท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อวานนะครับและในขณะเดียวกันวันนี้ท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการท่านก็ออกมาสื่อสารเต็มๆอีกครั้งไม่ต้องรอฟังจากนายกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับจากรัสเซียตามที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถูกนำไปโยงถึงเรื่องนะความสัมพันธ์รอยร้าวอะไรสารพัดอย่างตามแต่สื่อเขาจะต่อจิ๊กซอนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันแต่วันนี้นะครับแม้จะเป็นวันพฤหัสบดีก็ได้มีการสื่อสารกันล่วงหน้าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปรัสเซียแล้วว่าจะมีการประชุมครม.นัดพิเศษนะครับจริงๆเนี่ยสาระหลักๆน่าจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570กับเรื่องของการจัดทำร่างพรบโอนงบประมาณปี2569แต่ก็มีเรื่องอื่นๆรวมอยู่ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องหลักๆที่ผมนำมาโปรยไว้เมื่อสักครู่นั้นเนี่ย นะเดี๋ยวจะชวนคุณวิสุทธิ์คุยในช่วงเบรกที่2แต่ในช่วงเริ่มต้นตรงนี้ไปดูการประชุมครม.นัดพิเศษในวันนี้ซึ่งมีท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการได้รับมอบหมายให้เป็นประธานซึ่งก็จริงๆก็ตามคิวท่านก็เป็นรองนายกอันดับหนึ่งซึ่งก็จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะครับหลังการประชุมประมาณสักบ่ายสองเสร็จนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณประดอนปริศนานันทกุลนะครับก็ถึงว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับท่านรัฐมนตรีพลดอนโดยตรงแล้วท่านได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงบประมาณคุณพลดอนก็แจกแจงถึงผลการประชุมครม.นัดพิเศษในวันนี้นะครับว่า1เป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆและครม.ให้ความเห็นชอบไปตอนนู้นนะครับคงยังจำกันได้วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเสร็จสับแล้วนะครับก็นำมาดูในรายละเอียดให้ครม.รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนะเห็นชอบแล้วก็ส่งร่างกฎหมายไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานั่นคือเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับถัดมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับรัฐมนตรีพลดอนบอกว่ายังมีร่างพรบโอนงบประมาณปี2569คุณพลดอนบอกว่าวันนี้สำนักงบประมาณนะครับได้นำเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปให้หน่วยงานโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ในปีนี้นะเพื่อนำกลับเข้ามาให้รัฐบาลนำไปบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับคุณพลดอนบอกว่าสำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 กับ300ล้านบาทเศษฟังแล้วตกใจไหมครับสำหรับท่านที่ติดตามตัวเลขต่างๆมาก่อนหน้านี้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ70,000 ล้านได้ซ้ำไปพอถัดมาเนี่ยก็นะเหลือประมาณสัก 20,000 เศษ 20,000 ล้านนะครับแต่ล่าสุดวันนี้เคาะกันแล้วนะกลมๆเอาไปว่า 10,000 กับ300ล้านบาทคุณพลดอนบอกหลังจากนี้จะรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันและวันจันทร์ที่22มิถุนายนจะนำกลับมาเสนอนะฮะนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุนะร่างพรบโอนงบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่23มิถุนายนนะครับจากนั้นหากครม.ให้ความเห็นชอบก็จะส่งร่างไปให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวันที่25มิถุนายนโอ้นะฮะมันจะเข้าใจว่าวันที่25คงเป็นวันที่ส่งจากครม.ไปสภาเสร็จสับจากนั้นเมื่อสภาได้รับร่างพรบ.โอนงบประมาณแล้วก็จะนัดหมายเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าจะให้สภาพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนั้นเลยก็คงไม่ใช่เพราะว่าจะต้องมีการเว้นระยะนะฮะก่อนที่จะบรรจุระเบียบวาระกี่วันก็ว่ากันไปทีนี้เอาล่ะมาลงในรายละเอียดที่ผมนะพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือนักข่าวก็ถามรัฐมนตรีพลดอนว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้มีการตั้งเป้าว่าเงินที่จะโอนเข้ามามันสูงกว่านี้นะท่านรัฐมนตรีเหตุใดมันเหลือแค่ 10,000 กับ300ล้านบาทรัฐมนตรีพลดอนก็บอกว่าจริงๆรัฐบาลตั้งเป้าไว้สูงพอสมควรหลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับมาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะและมีแนวทางที่จะโอนงบประมาณหลังจากที่เกิดสถานการณ์วิกฤตที่ตะวันออกกลางคิดว่าในช่วง 5-6 เดือนสุดท้ายหรือ2ไตรมาสสุดท้ายเงินงบประมาณที่ยังใช้ไม่หมดน่าจะมีอยู่เกือบ 100,000 ล้านบาทแต่เมื่อได้มีการแจ้งไปตามหน่วยงานก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ทำให้การใช้งบประมาณเติบโตมากขึ้นในไตรมาสที่3อย่างก้าวกระโดดท ทำให้ที่คาดไว้ค่อยๆลดลงมาเหลืออยู่ที่ตัวเลข 10,000 กับ300ล้านบาทผมเนี่ยไม่แน่ใจคุยกับคุณวิสุทธ์หรือว่าคุยกับคุณอภิรักษ์ไปคือการส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าใครไม่ใช้ไม่มีโครงการจะใช้นะครับก็จะต้องส่งกลับมาเพื่อที่จะจัดทำเป็นร่างพรบโอนงบประมาณของปีนี้นะไปใช้ด้านหนึ่งนะถ้าเรามองเผินๆก็เหมือนกับเป็นการส่งซิกเหมือนกันนะจะใช้ไหมนะถ้าไม่ใช้ให้เร่งใช้นะเดี๋ยวเหลือต้องโอนกลับมาก็ปรากฏว่าก็วันนี้ท่านรัฐมนตรีพลดอนก็อธิบายอีกแบบหนึ่งนั่นก็คืออธิบายว่านะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะข้อดีที่นะเหมือนกับไปเร่งให้มีการใช้งบประมาณจนกระทั่งมันเติบโตมากขึ้นกว่าไตรมาสก่อนๆหน้านั้นนั่นก็คือเร่งใช้งบแบบก้าวกระโดดสุดท้ายท้ายสุดเหลืออยู่10,000กับ3

ำลังจะเข้าหน้าฝนนะก็คงยังไม่ทันจะท่วมเพราะกว่าน้ำจะมาก็ได้จะปลายปีนะตุลาพฤศจิกานะธันวาโน่นนะครับก็เหลือแต่หน้าฝนภัยแล้งก็น่าจะยังไม่มาเพราะว่าตอนนี้กำลังนะตั้งรับเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์เอลนิโยกันเอาละ 20,000 ล้านตรงนี้ท่านรัฐมนตรีพลดอนก็บอกว่ายังมีภารกิจที่รัฐบาลต้องนำไปชำระหนี้หลายส่วนโอ้โหนะมีอะไรบ้างครับเช่นรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีภาระต้องจ่ายรวมถึงภาระกิจอีกหลายอย่างที่ยังค้างจ่ายอยู่เช่นสัปดาห์ที่ผ่านมามีงบในส่วนของงานพืชสวนโลกและมีหลายหน่วยราชการทำเรื่องขอมาซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณานำงบกลางไปใช้ดังนั้นจึงมีภาระอีกพอสมควรของเดิมเหลืออยู่ 20,000 นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้พรบที่จะต้องโอนงบตรงนี้มาอีก 10,000 กับ300ล้านก็กลมๆ ก็นะ 30,000 ล้านอีกเล็กน้อยนะครับก็ทีนี้นะครับในส่วนของ 10,000 กับ300ล้านบาทตรงนี้นะครับท่านรัฐมนตรีพลดอนก็บอกว่าถ้าโอนกลับมาแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาไว้ที่งบกลางอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นรวมของเดิม 20,000 ก็จะเป็น 30,000 ล้านนะครับและดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ขอเข้ามาว่าหน่วยงานใดมีความจำเป็นมากน้อยอย่างไรต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณคือช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนปีนี้นะครับก็จะเตรียมเอาไว้เผื่อวิกฤตการจะไม่จะได้มีเม็ดเงินนะไปแก้ไขนะไปเอาซ้ายจบนะท่านผู้ฟังนะเมื่อถามว่างบประมาณที่โอนมาไม่เกี่ยวข้องกับการแก้วิกฤตตะวันออกกลางแล้วใช่หรือไม่คุณประดอนก็บอกว่าปัญหาตะวันออกกลางได้ใช้ประกอบกู้เงินไปส่วนหนึ่งแล้วทั้งโครงการไทยช่วยไทยและเติมให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่งบกลางส่วนนี้หากเกิดเหตุหรือหากมีหน่วยงานต้องใช้และหากเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตการตะวันออกกลางก็มีเหตุผลที่จะสามารถหยิบงบกลางไปใช้ดำเนินการได้อยู่แล้วก็ยกตัวอย่างอย่างกระทรวงการคมนาคมเนี่ยนะเรื่องของการชดเชยภาคขนส่งที่ในช่วงเดือนเมษายนรัฐบาลออกมาตรการใช้งบกลางไป 1,600 ล้านบาทชดเชยให้กับผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยและในส่วนนี้ก็ที่โอนกลับมาก็เป็นงบกลางก็เอาไปใช้กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตะวันออกกลางได้เช่นกันสุดท้ายท้ายสุดนักข่าวก็ถามถึงว่าเงินที่โอนเข้ามางบกลางจากหน่วยงานใดสูงที่สุดนะจากทั้งหมด 10,000 กับ300ล้านบาทท่านรัฐมนตรีพลดอนก็บอกว่ามีหลายหน่วยงานที่งบสูงสุดยกตัวอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหลักหลายพันล้านบาทก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าใจว่าน่าจะบางโครงการนะที่จะทำแต่สตง.มาสะกิดนะกระบอกเอ๊ะมันเข้าความจำเป็นหรือมันจะทันหรือซื้อปุ๋ยซื้ออะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้พอไม่ได้ใช้ก็ถูกโยกกลับมาตรงนี้อ่ะก็ประมาณสักนะต้นเดือนหน้านะก็คงจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพราะสมัยประชุมเนี่ยจะไปสิ้นสุดลงประมาณสักกลางเดือนนี้นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่11กรกฎาคมด้วยซ้ำไปและจะกลับมาเปิดสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นสมัยประชุมที่2เนี่ยก็จะเป็นวันที่25สิงหาคมเพราะฉะนั้นเวลาอันกระชั้นตรงนี้ก็น่าจะมีร่างกฎหมายสำคัญก็คืองบประมาณนะฮะยังไงเสียงงบประมาณปี70เนี่ยต้องเร่งให้เสร็จให้ทันจะได้เข้าสู่วาระ2ในช่วงของการปิดสมัยประชุมเพราะตามรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังจากที่ครม.ส่งร่างไปที่สภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วสภาผู้แทนราษฎรมีเวลา100กับ5วันจะพลิกซ้ายพลิกขวาจะอะไรยังไงก็ตามนะตั้งกรรมธิการจะแปรยัตติจะปรับจะลดจนกระทั่งเข้าสู่การพิจารณาวาระ3แล้วก็

0: ให้ความเห็นชอบเนี่ย100กับ5วันจะใช้เต็มแม็กหรือไม่เต็มแม็กแต่ส่วนใหญ่นั้นเนี่ยจะใช้แบบเต็มแม็กนะฮะและถ้าเกิดว่าเสร็จไม่ทันเนี่ยนะฮะซึ่งที่ผ่านมาก็มักจะไม่มีปัญหานะฮะถ้าเสร็จไม่ทันนั่นหมายถึงว่านะครับก็จะตรงต้องส่งนะร่างที่ครม.เสนอมาแล้วก็พิจารณาวาระแรกนั้นทั้งดุลไอ้ที่แปรยติกันมาตลอด100วันนะครับก็จะไม่มีความหมายใดๆซึ่งเข้าใจว่าบรรยากาศอย่างนั้นคงจะไม่เกิดเพราะว่าจะต้องมีการปรับลดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มาวางไว้ตรงกลางแล้วพอวางไว้ตรงกลางเสร็จสับปุ๊บนะครับเขาก็จะplay safe ที่สุดก็คือจะส่งไปให้องค์กรอิสระนะหรืออาจจะตอนหลังๆมาเนี่ยเริ่มที่จะไม่วิตกเกี่ยวกับเรื่องมาตรา144คือของเดิมรัฐธรรมนูญมาตรา144ที่พยายามที่จะไปปรับแก้กันตั้งแต่สมัยพรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลนั้นเนี่ยคือแก้ไม่ได้144นะครับคนที่จะบอกว่าเป็นเหยื่อเลยนะก็ถือว่าทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งและต้องพักยาวไปหลายปีก็คือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านนะเพราะในมาตราดังกล่าวนั้นเนี่ยจะเขียนเอาไว้ชัดห้ามมีการปรับเปลี่ยนนะไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับตัวเองห้ามทั้งสสสวกรรมธิการรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีถ้าเป็นคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยโทษานุโทษจะหนักหนาสาหัสกว่าสมาชิกได้ซ้ำไปนั่นคือจะต้องพ้นจากการพ้นไปทั้งคณะและพ้นแบบไม่มีเวลารักษาการได้ไปแล้วไปเลยนี่ก็คือมาตรา144ที่ทางสสพยายามที่จะปรับแก้ดังนั้นถ้าจะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นตรงนี้ก็ต้องใส่ดอกจันเอาไว้ด้วยอีกเหมือนกันนะครับในส่วนของมาตรา144ว่าจะต้องมีการไปปรับไปแก้ตรงไหนเพิ่มเติมอีกบ้างเพราะสสเขาเองก็เห็นว่าเขาอยู่กับประชาชนอยู่กับพื้นที่แล้วก็เห็นปัญหาสัมผัสกับปัญหาก็น่าจะมีโอกาสในการที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินด้วยอ่ะ16นาฬิกากับอีก29นาทีนะครับเข้าใจว่าคุณวิสุทธิ์คงน่าจะอยู่ข้างล่างแล้วนะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะช่วงหน้าช่วงที่2จะมาไล่เรียงประเด็นหลักๆเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่ผมจั่วหัวไว้เมื่อสักครู่พักกันครู่เดียวครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปร

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กากับอีก32นาทีนะครับยังอยู่กับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนะทุกวันพฤหัสแล้วก็รวมทั้งวันอังคารด้วยนะคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็จะมาประจำการเมื่อสักครู่ช่วงพักเบรกได้สื่อสารกันเอาไว้แล้วนะฮะใกล้แล้วล่ะนะฮะเหลืออีกนิดหนึ่งนะอีก 2-3-9 ก็น่าจะถึงแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาสะดวกนะฮะทีนี้ผมยังอยู่กับเรื่องของการเมืองต่ออีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้เพราะว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ยนะถ้าจะมองในมุมวิเคราะห์เนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นร่องรอยนะของสัญญาณอะไรอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่กำลังเข้าสู่เดือนที่3เนี่ยนะถ้าถามใครต่อใครเนี่ยโอ้นี่2วันก่อนยังคุยกับคุณวิสุทธิ์เลยเพิ่ง2เดือนเองเหรอนะนั่นก็คือสะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งแม้จะอยู่ในช่วงเวลาไม่นานนักแต่ด้วยตัวของปัญหานะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆที่มีจำนวนมากนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่เหมือนกับรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาได้2เดือน3เดือนหรืออาจจะเป็นความเชื่อมโยงกับการที่เป็นรัฐบาลในช่วงเสียงข้างน้อยรัฐบาล MOAแล้วก็ยังรักษาการต่อนะปัญหาต่างๆก็เลยประเดประดังมาตั้งแต่ช่วงรักษาการคำว่ารัฐบาล2เดือน3เดือนเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันพอสมควรดังนั้นนะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเราได้เห็นบรรยากาศทางการเมืองที่อย่างน้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือตอนแรกเนี่ยเป็นประเภทแหล่งข่าวนะรายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทยอันเนื่องมาจากนะฮะการทำงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยมีรายงานข่าวในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหนหนึ่งนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้ปรารภในที่ประชุมของพรรคส่งสัญญาณไปยังรัฐมนตรีป้ายแดงทั้งหลายแหละโดยเฉพาะนะไม่ว่าจะเป็นลูกเทพลูกบังเกิดเกล้านะอะไรก็ตามนะ1เดือนแล้วนะขยับตัวกันได้แล้วเสมือนกับเป็นการส่งสัญญาณแต่เมื่อวานก็ด้านหนึ่งเสมือนหนึ่งเป็นการส่งสัญญาณแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการขีดเส้นนะฮะขีดเส้นยังไงครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือนะฮะจะมีการประเมินผลหรือวัดผลการทำงานนะฮะรัฐมนตรีในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยให้เวลาตั้ง1ปี1ปีนี่ถือว่าเยอะนะครับเพราะโดยปกตินะสถานการณ์ทั่วไปที่ผ่านมานั้นแน่การปรับคณะรัฐมนตรีหรือปรับครม.นะจะเป็นเรื่องของสมบัติผลัดกันชมจะเป็นเรื่องของเก้าอี้ดนตรียังไงก็สุดแท้แต่จะเรียกกันเนี่ย6เดือนเท่านั้นแหละนะไม่นานถึง1ปีแต่เที่ยวนี้นะครับดูจากข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือใครก็ตามที่ไปรับตำแหน่งประธานกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยต้องเร่งทำงานนะขีดเส้น1ปีนะนักข่าวก็ไปถามนะฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีนะครับช่วยคมนาคมนะผมเห็นสัญญาณทีมงานแจ้งมาว่าคุณวิสุทธิ์อยู่ในซูมนะแต่ผมยังไม่ได้เห็นตรงที่หน้าจอนะคุณวิสุทธิ์ถ้าได้ยินเสียงผมแล้วก็สื่อสารได้ก็ทะลุกลางป้องเข้ามาได้เลยนะครับ
4: คุณที่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณที่สุดครับผมนี่เกรงใจนะคุณที่สุดฝนตกเลยปะครับเนี่ย
4: ตกครับผมก็เกรงใจทุกท่านว่าไปเลยคุณที่ต้องขอไฟก็ต้องลุยฝนไปอยู่ครับเชิญครับ
3: โอ้
4: ตกประมาณฝนหนึ่งปีแล้ว
3: คือหนึ่งปีนะผมต้องบอกว่าดูเหมือนจะเป็นเวลาที่กรุณาอย่างมาก
4: นานไปเปล่าเวลาทำงานเขาประเมินพนักงานหรือ CEO เนี่ยทุก4เดือนหรือ6เดือนคร
3: ับโอ้แต่ก่อนผมเข้าทำงานใหม่ๆเดี๋ยว 3เดือนหรือ4เดือนคุณ
4: ใช่ๆประมาณ3เดือน4เดือนโดยทั่วไป3ปกติบางทีเขาก็ยืด4นะ
3: แต่
4: ปีนึงปีนึงประเทศไทยไม่ใช่ที่ลองของไม่ใช่ที่แบบทดลองงาน1ปีนะเอาเรื่องจริงคือว่ามันต้องมี KPI ชี้วัดอ่ะนะเพราะว่าเวลาเราทำงานต่างไม่ผ่านเขาก็โยกเขาก็ย้ายต้องให้ออกแต่ว่างานการเมืองมันไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องพวกนี้แต่ว่าต้องควรมีมาตรฐานเพราะต้องเกรงใจประชาชนใช่ไหมถ้ากลุ่มผ่านงานเข้าตาก็ผ่านถ้าไม่เข้าตาก็ต้องว่ากันใหม่ใช่ไหมครับ
3: นี่แหละครับมันก็เลยจะเป็นหนึ่งปีที่มองต่างมุมกันในมุมของรัฐมนตรีนั้นท่านดูเหมือนจะนับถอยหลังถ้าไม่สามารถที่จะโชว์ผลงานแสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ได้แต่ในสายตาของคนที่เฝ้าติดตามก็อาจจะมองต่างมุมจากท่านรัฐมนตรีอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่นะโอ้
4: ครับ
3: อีกเพิ่งผ่านไป2เดือนนี่ต้องอีก8เดือนใช่ไหมเนี่ย
4: แล้วจะอยู่ถึงนี่8เดือนหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะใช่ไหมนะฮะ
3: เอาละเมื่อสักครู่ผมบอกค้างไว้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็พูดถึงเรื่องที่นายกรัฐมนตรีขีดเส้น1ปีก็พอออกมาตอบจริงๆไม่ใช่มีแค่รัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านเดียวยังมีท่านอื่นๆด้วยแสดงว่านะฮะรายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทยตรงนี้ก็ไม่ใช่ลอยมาตามลมแต่เป็นของจริงนะครับ1ปีวัดผลงานรัฐมนตรีแล้วก็ประธานกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยคุณสิริพงษ์บอกว่าคิดว่าเป็นสไตล์ของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วซึ่งโจทย์ตั้งแต่วันแรกรัฐมนตรีและผู้มีตำแหน่งในทุกกรรมาธิการจะต้องทำงานและมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อสายตาประชาชนดังนั้นนายกจึงออกมากระตุ้นว่าท่าน1ปีใครไม่มีผลงานจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็ย้ำว่าเป็นสไตล์ของนายกรัฐมนตรีนะครับแหมเป็นสไตล์ที่เอาไม่ย้อนไปนะท่านผู้ฟังก็ฟังกันไปเมื่อสักครู่แล้วว่าคุณวิสุทธ์มองประเด็นในเรื่องนี้อย่างไรเมื่อถามว่านายกพูดตอนนี้เพราะโดนมรสุมเยอะหรือรัฐมนตรีผลงานไม่ค่อยออกหรือไม่จึงต้องใช้ไม้แข็งคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าก็ไม่เชิงเพราะช่วงนี้มีประเด็นต่างๆเยอะและก่อนที่นายกจะพูดเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งในส่วนของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีและกรรมาธิการที่ทุกฝ่ายมีความขยันขันแข็งลงพื้นที่รับฟังปัญหามาสู่ฝ่ายบริหารก็ดูเหมือนจะขยันขันแข็งวันนี้หลายท่านคงได้เห็นนะผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีรัฐมนตรีช่วยมหาไทย2ท่านก็ลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ประกาศแล้วว่าก็จะลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปดูของจริงจริงๆเนี่ยท่านนายกลงไปมา2รอบแล้วนะฮะอ่ะก็เมื่อได้รับมอบหมายท่านก็ลงไปได้ดูด้วยตาของท่านเองอีกครั้งแล้วก็มีการประชุมมอบนโยบายกำชับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่จะให้เป็นแซนด์บ็อกซ์นะจะเรียกโมเดลหรือแซนด์บ็อกซ์อะไรก็ตามถัดต่อจากนี้ไปนะครับภูเก็ตถ้าสามารถทำได้และทำได้สำเร็จมันก็จะถูกนำไปใช้กับอีกหลายๆพื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดตั้งแต่วันแรกๆที่ไปหาดบางเทาแล้วก็ย้อนกลับไปที่หาดฟรีดอมอีกวันหนึ่งซึ่งท่านเองยอมรับว่าไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตที่มีปัญหาแบบนี้เชียงรายเชียงใหม่ภาคเหนือก็มีที่อื่นๆก็มีและจะใช้เป็นภูเก็ตโมเดลก็หลายคนก็คงเฝ้ารออยู่สุดท้ายครับท่านผู้ฟังครับนักข่าวก็ถามรัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติว่าการที่นายกรัฐมนตรีกระตุ้นจะทำให้คนในพรรคตื่นตัวหรือไม่เพราะทุกคนมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีนะครับคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะตื่นตัวและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนไม่ใช่จะปล่อยให้เป็นงานรูทีนอย่างเดียวแต่ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ออกมาด้วยแล้วก็บอกว่านายกไม่ได้แจ้งว่าจะปรับตำแหน่งต่างๆเมื่อไหร่แค่บอกว่าประเมิน1ปีจึงไม่ทราบว่าจะปรับเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นและเป็นการส่งสัญญาณแบบแรงๆนะก็ต้องรอดูนะครับว่า1ปีที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่ ว่าช้าเร็วอย่างไรและที่สำคัญเนี่ยที่ผมพูดถึงสัญญาณทางการเมืองกึ่งๆมุมมองก็แล้วกันนะอย่าถึงขั้นกับวิเคราะห์วิแคร์อะไรกันเลยนะครับเราได้เห็นความจะบอกว่าเร่งรีบหรือต้องรีบทำในบางเรื่องแข่งกับเวลาก็แล้วกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขรัฐนูลเป็นรายมาตราเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าจะมองโดยที่ไม่ได้มองผ่านอย่างเดียวเนี่ยก็จะได้เห็นเป็นสัญญาณเล็กๆนะครับว่าถ้าในสถานการณ์ปกติทั่วไปเนี่ยเคยมีคำพูดของฝ่ายการเมืองเอาละไม่ต้องยกว่าใครพรรคไหนท่านผู้ฟังหลายท่านที่ติดตามข่าวสารเรื่องของการเมืองก็คงจะคุ้นอยู่ไม่น้อยไหนๆก็จะยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับอยู่แล้วจะไปเสียเวลาแก้ไขรายมาตราอีกทำไมซ้ำซ้อนนะก็รอแก้ยกร่างทั้งฉบับใหม่ไปพร้อมกันในคราวเดียวนั่นคือในอดีตนะแต่พอมาถึงวันนี้นะครับก็กลับกลายเป็นว่าความเห็นแบบเดิมๆนะคุณวิสุทธ์นะ
4: ครับ
3: มันก็ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือทำควบคู่กันไปนะยกร่างทั้งฉบับก็ทำไปแต่เนี่ยแก้ไขรายมาตราก็ทำควบคู่กันไปคือด้านหนึ่งถ้าไม่คิดอะไรมากซับซ้อนเนี่ยก็มันก็ถูกต้องแล้วไงไม่ต้องรอทำทั้งฉบับทีเดียวนะทำควบคู่กันไปแต่พอคิดลึกไปอีกสักหน่อยหนึ่งเอ้านั่นแสดงว่าไม่มั่นใจว่าที่จะทำใหม่ทั้งฉบับนั้นเนี่ยมันจะได้ทำหรือเปล่าก็เลยต้องเร่งแก้ไขรายมาตราซะก่อนเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นสัญญาณอะไรบ้างในทางการเมืองครับคุณที่สุดครับ
4: แต่จะสำคัญคุณมนตรีทราบไหมว่าไอ้แก้ไขรายมาตราแก้ไขเรื่องอะไรเพราะว่าอันนี้คือหัวใจเหมือนกันนะว่าทำไมคิดจะแก้ไขแล้วผมเชื่อการแก้ไขรายมาตราเนี่ยต้องแก้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอคือฝั่งภูมิใจไทยอ่ะ
3: ที่เขาแทงประเด็นมามี2เรื่อง
4: ครับ
3: เรื่องแรกนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเห็นพ้องร่วมกันทั้งหมดโดยเฉพาะในซีกพรรคสีส้มเนี่ยเขาตั้งทรงมาตั้งแต่แรกยกเลิกหมวด16ตัดทิ้งเรื่องของการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์20ปีอะไรทั้งหลายแหละมันล้าหลังมันเอา
4: อันนั้นโบราณมาก
3: นี่มันยุค AI แล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับอันเนี้ยมันเป็นอารมณ์ร่วม
4: แต่นี่เข้าใจได้ครับ
3: สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาให้สังคมได้พิจารณาก่อนหรือเปล่าจะไปแก้ไขกฎหมายให้ท้องถิ่นสามารถออกกฎหมายใช้งบประมาณที่ตัวเองจัดเก็บได้โดยที่ไม่ต้องมาซ้ำซ้อนไม่ต้องมาขอไม่ต้องอะไรพูดง่ายๆก็คือจังหวัดไหนจัดเก็บได้เยอะๆๆๆๆเนี่ยมันก็จะต้องมีสภามีอะไรอยู่แล้วก็ตราเป็นกฎหมายก็ใช้ได้เลยกทม.อย่างเนี้ยอันนี้คือต้องรอฟังว่ามันจะบวกจะลบอย่างไรซึ่งก่อนหน้านั้นฮะเชิญ
4: อันนี้เป็นนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทยนะครับเรียกว่าภาษีบ้านเกิดเมืองนอน
3: อ๋อล้อไปกับตัวนั้นด้วยนะ
4: ใช่ๆก็คือว่าให้ท้องถิ่นคือเงินภาษีเนี่ยจำนวนหนึ่งเช่น 30% 20% เนี่ยเข้าสู่ท้องถิ่นได้โดยตรงเช่นคุณบัญชีก็อาจจะสามารถเลือกได้ว่าภาษีที่คุณบัญชีต้องจ่ายเนี่ยจะหักเข้าท้องถิ่นไหนอย่างไรเพื่อให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารท้องถิ่นและทรัพยากรเขาเองไงเพราะว่านั่นมันกระจุกอยู่ตรงส่วนกลางไงคุณบัญชีนี่คือนโยบายหลักของทางพรรคภูมิใจไทยและเขาจะน่าจะผลักดันเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีหรือเอาท่านรองแล้วกันท่านรองนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยคุณอะไรนะคุณมนตรีขอไฟแล้วอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยฮะ
3: อ๋อคุณทรงศักดิ์ทองศรี
4: ทรงศักดิ์ทองศรี
3: ท่านไม่ใช่มท.2ท่านเป็นท่านรองแล้วครับ
4: ท่านเป็นท่านรองฮะเดินไปมท.รัฐมนตรีช่วยแหละตอนนี้ท่านก็เดินสายนะเวลาท่านจะพบดูงานหลายโครงการก็จะแถวนี้จะผลักดันว่าเฮ้ยมันต้องมีเรื่องของภาษีบ้านเกิดและการที่จะให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารงบประมาณด้วยตัวเองมากขึ้น
3: ครับ
4: ซึ่งตอนนี้ก็จะเดินสายเป็นแนวนี้แหละครับหลักการผมว่าโอเคหลักการโอเคแต่ว่าโดยวิธีการต้องดูว่ามันเป็นหลักการแบบเพื่อการเมืองหรือเปล่านี่ประเด็นหนึ่งนะครับ
3: จริงจริงคุณที่สุดนะฮะเขาน่าจะผลักดันเรื่องของภาษีบ้านเกิดน่าจะเป็นอะไรที่ได้รับการตอบรับเพราะผมอย่างผมเนี่ยนะฮะเวลาเราอยากจะอะไรไม่ต้องอยากการยกเอาของจริงเนี่ย
4: ลำพูนบ้านคุณดีอ่ะ
3: ก็ผมเนี่ยก็จะบริจาคเพื่อการศึกษานะไม่ต้องอ้อมค้อมทำบุญวันนี้ได้วันนี้เลยเอาไปลดหย่อนได้สองเท่
4: า
3: แล้วผมจะเอาไปให้ใครผมก็นึกถึงโรงเรียนที่ฟูมฟักเรามาตั้งแต่ชั้นประถมนะไม่รู้จักได้ซ้ำไปว่าใครเป็นครูใครเป็นลูกหลานเราออกจากหมู่บ้านนั้นมา40กว่าปีแล้วนะเดินเข้าไปในหมู่บ้านวันนี้คนก็ยังจำไม่ได้ผมก็คิดถึงบ้านเกิดของผมเองนะเพราะว่าเราได้ฝังรกไว้ที่ตรงนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยพอมาภาษีบ้านเกิดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่อยากจะมีส่วนช่วยนะสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่นเพราะคนเราอ่ะมันติดถิ่นอยู่แล้วจะอยู่ไหนก็ตามก็จะมีการติดถิ่นเพราะว่าถิ่นเกิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่อธิบายละเอียดมากครับคุณสุขครับ
4: คือหลักการเนี่ยผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคือเมื่อนั้นเม็ดเงินงบประมาณทั้งหมดมันกระจุกอยู่ตรงส่วนกลางการจัดสรรงบประมาณจะให้ใครไม่ให้ใครอยู่ที่รัฐบาลการจะตัดงบใครอยู่ที่รัฐบาลแต่แม้รัฐบาลที่เป็นใครล่ะรัฐบาลก็ต้องเข้าข้างตัวเองโดยหลักการเนาะอะไรเงี้ยเห็นด้วยหลักการซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีแต่ว่าในทางการเมืองเขาก็มองว่าภูมิใจไทยได้ประโยชน์เพราะว่าภูมิใจไทยได้ส.ส.มาเพราะจากท้องถิ่นการที่จะปูเม็ดเงินภาษีเข้าท้องถิ่นนั้นแปลว่าเรื่องการคะแนนเสียงแล้วก็ความนิยมมันก็จะมาจากท้องถิ่นนะฮะก็อันนี้แล้วแต่มุมมองว่าจะมองเรื่องมุมไหนด้วยมันก็มี
3: แสดงว่ามีมิติในเรื่องของการเมืองนะ
4: แน่นอนครับแน่นอนครับอ
3: ยู่ด้วยที
4: ่
3: ผมชวนคุณวิสุทธ์คุยต่ออีกนิดหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแก้กฎหมายให้ท้องถิ่นสามารถที่จะออกกฎหมายแล้วก็นำงบประมาณมาใช้ได้เลยเนี่ย
4: ครับ
3: ไอ้นี่มันจะทำให้ต้องย้อนกลับไปดูหลักการเรื่องของการกระจายอำนาจนะฮะเอาเป็นว่าของเดิมในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ไม่เป็นจริงสักทีหนึ่งนะงบประมาณนะร้อยละ35นะฮะซึ่งจะต้องจัดสรรให้ท้องถิ่นแต่บังเอิญว่าในเรื่องของรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้แต่นะในชีวิตจริงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกระจายเรื่องต่างๆให้เอาไปฝากไว้กับท้องถิ่นได้ทั้งหมดเช่นการศึกษาเนี่ยนะสาธารณสุขหรืออื่นๆเนี่ยบางเรื่องท้องถิ่นก็สามารถจัดการได้แต่บางเรื่องท้องถิ่นเองก็ยังไม่พร้อมมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเอาไปฝากไว้และได้งบเท่าตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดทีนี้วกกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะออกกฎหมายเองแล้วก็หาเองใช้เองเนี่ยนักเลงพอเนี่ยมันก็จะทำให้ท้องถิ่นอื่นๆที่มีการมีความเจริญไม่เท่ากันเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นภาระของรัฐที่จะต้องอุดหนุนเนี่ยคนที่สุดละเบอร์เลยกลายเป็นว่าท้องถิ่นที่มีความเจริญนะเก็บรายได้เยอะๆก็จะมั่งคั่งนะแล้วก็ทำให้ท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลก็อาจจะเป็นลูกเมียน้อยหรือเปล่าที่จะต้องได้รับการอุดหนุนได้รับการจัดสรรรอเม็ดเงินจากส่วนกลางในการที่จะสงเคราะห์หรือดูแลตามสภาพเท่าที่มีอยู่อันเนี้ยมันก็เลยจะเป็นประเด็นอันหนึ่งสุดท้ายคนที่สุดท้ายในก็พูดถึงเรื่องนี้นั่นเนี่ยผมเห็นบางที่บางแห่งนะนะคำว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาให้นะคนในท้องถิ่นนะเลือกกันเองขึ้นมา
4: ครับ
3: แล้วก็พิจารณาความจำเป็นก่อนหลังนะในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของตัวเองว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ดูเท่าที่ความจำเป็นแต่ตอนหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีการเปิดช่องตรงไหนอย่างไรแทนที่ท้องถิ่นเนี่ยนะจะพัฒนาเท่าที่ศักยภาพของตัวเองมีอยู่แต่กลับกลายเป็นว่านะครับไปกู้มาแล้วก็เอามาทำโครงการตรงนั้นตรงเนี้ยเนี่ยบางที่บางแห่งมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญในมาตรานี้ก็จะต้องเขียนให้กระชับเพื่อที่จะไม่เปิดช่องนะให้ท้องถิ่นต้องไปกู้เงินมาใช้และก็เป็นภาระเหมือนกับรัฐบาลกลางเนี่ยที่สามารถขอหนี้ได้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็ไม่รู้จำเป็นบ้างไม่จำเป็นบ้างและถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนเข้าไม่เข้าเนี่ยถ้าท้องถิ่นสามารถมีอำนาจเหมือนกับที่ส่วนกลาง ือว่าใกล้เคียงกันตรงนี้ในระยะยาวเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระผูกพันแล้วก็เป็นหนี้อย่าว่าพอกหางหมูเลยนะใครมาก็กู้อ่ะคุณสุดอ่ะก็เผื่อไว
4: ้ก็คุณมนตรีคิดครบรูปคิดครบว่าคิดครบรูปผมว่ามันก็มีทั้งสิ่งที่เป็นบวกและสิ่งที่ในเชิงลบออกมานะก็ดีก็จะช่วยกันคิดนะแต่ว่าก็จะย้ำว่าเรื่องภาษีท้องถิ่นเรื่องภาษีเหล่านี้มันจะพยายามผลักให้เกิดขึ้นจริงถ้าสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้ผมคิดว่าทางหลายภาคส่วนน่าจะเห็นด้วยหลักโดยหลักการนะแต่หลักการนะแต่วิธีการที่บอกครับว่ามันมีอะไรครบรูปหรือคุณตีคิดหรือเปล่ามีเรื่องการบ้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะครับ
3: ครับก็ฝากเอาไว้นะก็จะได้เห็นภาพใหญ่เพราะว่าวันนี้เป็นเพียงข้อเสนอจากพรรคการเมืองแต่พอถึงเวลาก็คงจะต้องเอามาอภิปรายกันข้อดีข้อเสียต่างๆคุณวิสุทธ์ช่วงท้ายนะผมมาปิดเรื่องของการเมืองอีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้ท่านออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อที่จะยืนยันถึงข้อสงสัยนะคุณวิสุทธ์ก็วิเคราะห์ผมก็วิแคะนะคนก็มองกันต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความร้าวฉานที่เกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยนะบางค่ายก็บอกว่าจากภูเก็ตนะสะเทือนถึงเขากระโดงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการนะก็ก่อนที่จะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์นะเต็มๆอีกครั้งหนึ่งที่ถูกมองว่าถูกนะยึดงานในส่วนของ EEC ไปกำกับดูแลเองนะท่านก็บอกว่าตนกำกับ EEC มาได้ระยะเวลาหนึ่งตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งที่เป็นเสียงข้างน้อยและเมื่อมีการเลือกตั้งนายกอนุทินก็กลับมาดำรงตำแหน่งนายกอีกครั้งซึ่งตนได้อาสาเข้ามาดูแลเรื่อง EEC ตั้งแต่รัฐบาลแรกและรัฐบาลที่สองแต่จากการที่มีการประชุมไปแล้ว 3-4 ครั้งเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานกฎหมายที่มีการคั่งค้างมาจากหลายรัฐบาลในอดีตได้รับการอนุมัติจากบอร์ดบริหารเป็นที่เรียบร้อยนะเหมือนกับทุกอย่างมันเสด็จน้ำแล้ว
4: มันโฟแล้ว
3: นะตนจึงหารือกับนายกซึ่งนายกก็เห็นด้วยว่าหลังจากนี้ควรจะเป็นเรื่องของการไปดึงผู้มาลงทุนใน EEC ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการตกลงกันว่านายกรับเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้เรื่องของกระทรวงคมนาคมเรามีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ต้องให้การสนับสนุน EEC อีกหลายเรื่องตนจึงคิดว่าขอกลับมาโฟกัสที่กระทรวงคมนาคมน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นหากเราทำงานสองทางกลัวว่าสุดท้ายแล้วจะไม่สำเร็จสักทางและด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกและมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศตลอดคิดว่านายกมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการและนักลงทุนในต่างประเทศเพื่อเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดไม่รู้ว่าจะฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคุณวิสุทธ์ครับ
4: ก็เริ่มพูดภาษาเดียวกับนายกแล้วครับ
3: อ๋อครับ
4: ใช่คือนายกทีแรกให้สัมภาษณ์ว่าก็เนี่ยตอนนี้ก็แบ่งเบาภาระนะฮะท่านรองแล้วก็ไปต่างประเทศบ่อยก
3: ็
4: ทำหน้าที่ในการขยายเศรษฐกิจอย่างนี้นะก็เริ่มคีย์เดียวกันแล้วเพราะคีย์แรกท่านบอกว่าผมไม่รู้เรื่องประมาณนี้ใช่ไหม
3: แล้วตอนนั้นทำไมไม่รู้แล้วตอนนี้ทำไมละเอียดยิบว่าได้คุยกันแล้วตอนนั้นอาจจะยังตั้งหลักไม่ได้ไง
4: ยังไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเหตุผลที่จริงแล้วก็นายกมาดูเพราะว่ามีโอกาสไปต่างประเทศคุยกับนานาประเทศเนี่ยนะ
3: ครับ
4: มองในแง่ดีก็ดีนายกก็ลุยเองเนาะแต่ว่าคนที่ดู EEC ผมเข้าใจว่าต้องเป็นคนที่ระดับปฏิบัติการเหมือนกันนะคือต้องคุมหน่วยงานต้องสั่งการต้องประสานนายกจะมีเวลาหรือยกก็เป็นทั้งรัฐมนตรีกลาโหมเป็นทั้งรัฐมนตรีทั้งแล้วก็รัฐมนตรีเป็นกรรมการอีกหลายชุดมีเรื่องสำคัญต้องตัดสินใจเนี่ยผมว่างานล้นมือนะล้นมือนะนั้นใช่เหตุผลจริงเปล่าผมไม่ให้มั่นใจหรือเป็นที่ว่าไม่ต้องคุมคนติชาวาล้าวฉานอะไรผมให้ใช่หรอครับเรื่องเดียวกันป่ะ
3: มันเหมือนกับมีร่องรอยอยู่บ้างนะครับคือบางเนี่ยอย่างคุณพิพัฒน์ท่านบอกว่า ที่ถามกันว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ผมเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกและผมก็อยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่องแต่ที่จะมีการเสี่ยมกันว่าผมสบายใจหรือไม่กลายเป็นว่าคุณวิสุทธิ์จะเสี่ยมว่าเนี่ยนะ อะไรที่เป็นการถูกยึดคืนหรือไม่ต้องบอกว่าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นผมและนายกได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยกันไปก่อนแล้วผมจึงอยากออกมาชี้แจงให้ทราบและขอยืนยันว่าในภูมิใจไทยเราไม่มีอะไรที่ไม่พูดคุยกันเราพูดคุยกันทุกมิติโดยเฉพาะผมกับนายกรัฐมนตรีหนังคนละม้วนครับคุณนิสุทธิ์ครับกับเมื่อวานครับ
4: เอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าปลัดอันนี้รองปลัดเนี่ยนะไอ้นี่คุณภูมิใจไทยก็คุยกันได้ยังครับ
3: ก็คุยกันทุกเรื่องแสดงว่ารวมถึงเรื่องที่คุณนิสุทธิ์ว่าด้วย
4: โดยหรือเปล่าน
3: ั่นแปลว่าการตี
4: ผมบางคนบอกว่าเอ้ยผมจะเรื่องของน้ำมันกับน้ำเงินในเรื่องของขุนพลภาคใต้กับอะไรเงี้ยนะฮะไม่ลงตัวเรื่องนี้หรือเปล่าที่เขาคุยกันนะฮะ
3: ครับก็ด้านหนึ่งเป็นเหตุเป็นผลแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็สุดแท้แต่จะพินิจพิจารณากันว่ามันมีอะไรหรือไม่มีอะไรหรือว่าอาจจะผมคุยกับคุณพิรักษ์บ่อยๆหรืออาจจะมันจับเบ๊ะกันพอดีเลยนะช
4: ่
3: างบังเอิญอย่างไร้การคุณสุดเราพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะชวนคุยเรื่องของร้อนๆในสภาไทย AI Passport Walk Out 2รอบเลยวันนี
4: ้
3: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขณะนี้เวลา 17:00 น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัชนกรับประชุมกรรมาธิการปมไทย AI Passport ตะกุกตะกักสสภูมิใจไทยด่านหน้าปกป้องรัฐมนตรีนางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาโครงการไทย AI Passport ว่าไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่สิ่งที่สาธารณชนได้รู้คือการทำงานของปลัดกระทรวงดีอีและประชาชนบางส่วนอาจได้เห็นแล้วว่าความพยายามตามหาความจริงการพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอาจมีหลายคนที่เห็นไม่ตรงกับเราเช่นคนที่เปิดใหม่พูดเยอะคือส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไม่รู้เป็นเพราะนโยบายที่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประธานกรรมาธิการหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างช่วยกันออกมาปกป้องรัฐมนตรีหรือช่วยแก้ข่าวแต่ละคนแย่งกันทำหน้าที่กว่าจะประชุมได้ไม่ใช่เรื่องง่ายการประชุมจึงดำเนินไปแบบตะกุกตะกักส่วนที่กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตไปถึงความผิดปกติต่างๆตั้งแต่ TOR ที่สอบไปในทางล็อกสเปคแต่ปลัดกระทรวงดีอีกลับไม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติแต่อย่างใดหลังจากนี้ในนามกรรมาธิการสัปดาห์ต่อไปจะมีการนัดประชุมโดยอาจเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินสตง.ปปช.มาประชุมเรื่องนี้อีกครั้งโดยจากการประชุมในวันนี้เมื่อหน่วยงานมีพฤติกรรมดังกล่าวจะทำอย่างไรส่วนในนามบุคคลนั้นจะมีการยื่นเรื่องนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวคาดชงร่างตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวขออภัยค่ะชงร่างตั้งกระทรวงการกีฬาท่องเที่ยวควบวัฒนธรรมเข้าครม.ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างเพื่อแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะเกิดใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ไหนรวมถึงช่วยหน่วยงานใหม่ที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปในกระทรวงใหม่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ดำเนินการและจะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาคาดว่าจะนำเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ทางนี้เมื่อครม.เห็นชอบจะเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไปและคาดว่าไทม์ไลน์ของกพร.ตามที่เป็นข่าวภายในสิ้นปีนี้น่าจะแล้วเสร็จและคงเริ่มต้นได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเลขาครม.เผยที่ประชุมวันนี้นัดพิจารณาร่างงบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญหากผ่านไฟเขียวจากครม.จะเดินหน้าส่งสภาตามไทม์ไลน์1กรกฎาคมนางณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570รวมถึงวาระอื่นๆอีก 2-3 เรื่องโดยหากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ในวันนี้จะดำเนินการส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการประชุมที่มีประมาณ7เรื่องในวันนี้นางณัจจรีกล่าวว่าเป็นเรื่องต่างๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้วได้นำเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้ส่วนร่างกฎหมายงบประมาณปี 2570 เป็นเรื่องที่มีกรอบเวลาตามปฏิทินงบประมาณจึงต้องมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้มีการประชุมในวันนี้ทางนี้กระบวนการยังคงเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ตามกำหนดขณะที่รายละเอียดเชิงลึกของงบประมาณนั้นจะต้องสอบถามจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: กากับอีก9นาทีนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีนะครับมาว่ากันต่อนะคุณวิสุทธิ์ไม่แน่ใจเปียกมะลอกมะแลกไหมสวัสดีมาอยู่ในห้องส่งเลยนะครับคุณวิสุทธิ์ครับ
4: นะครับ
3: เปียกฝนไหมคุณวิสุทธิ
4: ์เปียกอยู่ฮะตอนนี้ฝนกระหน่ำอยู่นะฮะก็ใครที่อยู่บนรถก็เป็นเพื่อนกันแต่เราพูดติดกันนะครับก็เราก็ถือว่าให้ข่าวเด่นเป็นเพื่อนกันนะครับ
3: เหมือนกับแกล้งนะคุณวิสุทธิ์เวลาฝนจะตกหน้าฝนเนี่ยหนึ่งชอบตกตอนเช้าที่กำลังจะออกไปทำงาน
4: แล้วก็ตอน
3: ส่งลูกหลานไปโรงเรียน
4: ครับ
3: หรือไม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงเลิกงานเนี่ยชอบจังเลย
4: นะก็พิสูจน์ฝีมือด้วยอะไรมั้งพิส่วนนึงก็ดูฝีมือของยิ่งถ้าอยู่กรุงเทพนะผมว่ากทมจะแก้น้ำท่วมได้มาแก้ไหนอย่างไรมันเตาได้แก้ไหนนะ
3: น่าจะตกไปทั่วตอนนี้ผมเข้าไปดูในลายของกรุงเทพมหานครนะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ฝนเนี่ยก็เมื่อประมาณสัก10นาทีที่ผ่านมานั่นก็คือเขาจะรายงานละเอียดยิบเลยนะทียิบแล้วกันนะทุกครึ่งชั่วโมงตอน5โมงเย็น17นาฬิกานะในเพจของกทม.บอกว่าฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะที่เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนทุ่งครุจอมทองสาทรบางกอกน้อยบางพลัดภาษีเจริญและทีนี้ปานกลางปกคลุมฝั่งพระนครชั้นในและตอนล่างเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตสะพานสูงนะฮะ 32.5 มิลลิเมตรอ่ะก็จะได้เอาไว้ประกอบการเดินทางใจเย็นๆนะขับรถ
4: ครับ
3: อะไรกลับบ้านตอนนี้ก็ต้องฟังเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวส่งจนถึงบ้านนะครับคุณผู้ชมครับ
4: แล้วก็28มิถุนายนก็วอนฟ้าฝนนะครับยังไงก็หยุดตกสักวันนะไม่รู้ช่วงนั้นฝนตกป่ะคือต้องมีการเลือกสกแล้วก็เลือกผู้ว่ากทมด้วยถ้าฝนกระหน่ำกระหน่ำมาแล้วก็ยุ่งเหมือนกันนะพูดถึงเลือกดิเราก็แทบลืมไปนะอาจจะไกลตัวแล้วเปล่าคือว่าจะมีการเลือกนายกของเมืองพัทยาด้วยนะก็มีทั้งสองจังหวัดที่มีการปกครองเป็นพิเศษนะฮะมีการเลือกตั้งทำให้บางจังหวัดก็เริ่มถามหาคุณมนตรีครับเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสเลือกผู้ว่าจังหวัดเราบ้างก็เรียกร้องมาหลายปีนะรวมทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเนี่ยโอเคก็เป็นเรื่องที่เอาละจะโยงใยเรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องของมาเฟียในท้องถิ่นเรื่องของข้าราชการนะแต่ก็เกิดคำถามว่าภูเก็ตเนี่ยโอ้ถ้ามีโอกาสเลือกผู้ว่าเองนะมันคงจะจัดสรรดูแลกันได้ทั่วถึงเนี่ยไม่ต้องมีการบ้านการเมืองเข้ามายุ่มย่ามยุ่มวุ่นวายไปหมดเหมือนกันนะ
3: จริงๆเนี่ยมันมีอยู่ในมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญก็คือจังหวัดจัดการตนเอง
4: จังหวัดจัดการตนเอง
3: ตรงนี้เหมือนกับเป็นการเขียนนำร่องเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะจัดการพื้นที่ของตัวเองถ้าจะสรุปเร็วๆก็เหมือนกับผู้ว่านะครับอาจจะต้องมีการจัดเขตพิเศษเมืองพิเศษในรูปพิเศษอะไรเหมือนกรุงเทพมหานครเนี่ยก
4: ็
3: ถือว่าเป็นเมืองพิเศษเช่นเดียวกับพัทยาที่มีผู้บริหารของตัวเองแต่กทม.นั้นชัดเจนก็คือมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งก็รอดูแต่ไหนๆพูดถึงเรื่องนี้ถ้าผมฟังนะก็ตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์นะออกลูกขยันเยอะนะอาจารย์การดีเลียวไพโรจน
4: ์
3: นะครับตอนนี้เป็นรองหัวหน้าด้วยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยของพรรคประชาธิปัตย
4: ์ใช่ครับ
3: นะก็ออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องของที่เขาทำเพจเกี่ยวกับเรื่องของส่องรัฐหรืออะไรสักอย่างขออภัยถ้าจำ
4: ใช่ใช่ชื่อประมาณเนี้ยเป็นการสอดส่องการใช้งบประมาณ
3: จิ้มไปที่โครงการของกรุงเทพมหานคร
4: ครับ
3: ฟังดูก็เป็นเหตุเป็นผลแต่คุณชัดชาติซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครออกมาชี้แจงก็เป็นเหตุเป็นผลแต่ในเหตุในผลตรงนั้นเนี่ยจางกันดีก็อธิบายว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตนะถ้าสมมติว่ามันเป็นไปตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรก็ยึดตามกรอบกฎหมายที่ถือปฏิบัตินั่นแหละแต่ที่สำคัญก็คือต้องดูตรงนั้นด้วยว่า มันมีอะไรที่แทรกเข้ามาหรือเปล่าปรากฏอย่างนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ครับ
3: สองรัฐเนี่ยเขาไปส่องดูนะโครงการของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นการจัดจ้างพิเศษเฉพาะเจาะจงนะครับก็คือโครงการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
4: ครับ
3: นะแต่ปรากฏว่าในช่วง2ปีเนี่ยเขาก็ใช้ AI สแกนลงไปเนี่ยมันมีประมาณ 40,000 กว่าโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบนี้คือก็ตั้งข้อสังเกตได้ว่าเหมือนกับเป็นการยึดกรอบตรงนี้แล้วก็ซอยงานคำว่าซอยงานก็คือบางโครงการเนี่ยมันอยู่ในซอยเดียวกันเนี่ยคุณวิสุทธิ
4: ์ครับ
3: นะฮะและเป็นเวลาคาบเกี่ยวเหมือนกับจะไม่ให้มันเกินกว่า 500,000 นะเหลือ 409,000 ประมาณสัก 40,000 กว่าโครงการนะครับและที่สำคัญก็คือมีเหมือนกับมีบางรายผูกปินโตนะครับได้งานกันไปเนี่ยโอ้โหผมไม่ขานตัวเลขฟังแล้วหูผึ่งอยู่เหมือนกันนะ
4: คร
3: ับเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าด้านหนึ่งนะเป็นกรอบที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องดูเจตนาประกอบกันด้วยครับคุณวิสุทธ์ครับ
4: ครับนี่เรื่องของการตรวจสอบนะจากันดีก็ขยับเอ๊ะคุณมนตรีเห็นก็เกาะติดเรื่องของวันนี้ที่มีการกรรมธิการมีการเชิญหลายฝ่ายนะเข้ามาฟังความเห็นแล้วก็โอ้โหกลายเป็นเวทีที่บรรดาคนการเมืองใช่ไหมฮะปากฉะด่ากันน่าดูเลยคุณตีเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเลย
3: จริงๆวันนี้นะเอาละมันก็เป็นเรื่องที่ต่อยอดมาจากการตรวจสอบ
4: ครับ
3: ของฝ่ายค้านนั่นก็คือเรื่องของ IAI Passport
4: ครับ
3: นะวงเงิน 1,621 ล้านบาท
4: ครับ
3: คือหลังจากที่ทางกระทรวง DE เปิดรับฟังความเห็นไปวันก่อนแล้วทางในซี่ของกรรมธิการเนี่ยเขาก็รวบรวมที่ได้รับฟังจากการแสดงความคิดเห็นในวันก่อนนั้นเนี่ยเข้ามาซักไซ้ไล่เรียงในคณะกรรมการอีกรอบหนึ่งแต่บังเอิญนะครับวันนี้มันอาจจะเป็นเพราะเรื่องของสองกรรมธิการมาประชุมร่วมกัน
4: มันแปลกนะแปลกไม่เคยมีอย่างนี้ไหม
3: ก็ในมุมของคุณสุภชัยใจสมุทรนะซึ่งเป็นกรรมธิการอยู่คณะหนึ่งของพรรคสัดส่วนจากพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันกับคุณอีกท่านหนึ่งก็คือคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณก็มาจากพรรคเดียวกันคือภูมิใจไทยอีกเหมือนกัน
4: ครับ
3: ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตนะทั้งคำถามทั้งอะไรด้วยว่ามันผิดหรือถูกทำอย่างเนี้ยนะมันเป็นไปตามกติกาเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่านะเพราะกรรมธิการสองคณะคือคณะหนึ่งก็คือคณะของคุณรักชนกศรีนอก
4: คุณไอ้
3: กับกรรมธิการติดตามตรวจสอบเรื่องของการบริหารงบประมาณ
4: ครับ
3: อีกคณะหนึ่งก็คือคณะของ
4: คุณโรม
3: คุณรังสิมันโรมนะนั่นคือกรรมธิการกฎหมาย
4: ครับ
3: นะก็มาประชุมร่วมกันและซักไซ้ไล่เรียงในเรื่องนี้ก็เลยเป็นบรรยากาศนะที่มีการถ่ายทอดสดโอ้โหนะก็ทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ย
4: ครับ
3: นะวอล์กเอาท์สองรอบเลยนะรอบแรกไปรอบหลังกลับมาอีกแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการดังกล่าวของคณะกรรมการว่ามีอำนาจหรือเปล่าและเป็นการซ้ำซ้อนไหมนะนั่นคือครั้งแรกพอครั้งหลังเข้ามาอีกก็ตั้งเป็นประเด็นอีกว่าทั้งคุณทั้งสองคณะเนี่ยคุณไอซ์ลักษณ์นกศรีนอกแล้วก็รวมทั้งคุณรังสิมันโรมที่เป็นประธานอีกคณะหนึ่งและในเวลาถัดมาปรากฏว่ามีผู้นำฝ่ายค้านคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยค
4: ุ
3: ณสุภชัยบอกว่าไอ้อย่างนี้มันเซตอัพกันขึ้นมาหรือเปล่านะตั้งธงจ้องที่จะเล่นงานโครงการไทย AI Passport แล้วก็ทิ้งทุนไว้อย่างนั้นเสร็จสับก็ walk out ออกไปนะครับก็เป็นประเด็นที่ถือว่าหนึ่งเนี่ยมันมีมิติของการเมืองซึ่งคุณลักษณ์นกศรีนอกเองเนี่ยวันนี้ถึงขั้นกับใช้คำว่า คือคุณชาดาไทเศรษฐ์ก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี
4: ้
3: แต่คุณชาดานั้นเนี่ยก็ดูเหมือนนะผมได้ฟังอยู่ในช่วงนั้นนะเอาไปดูที่คุณชาดาหน่อยก็แล้วกันนะครับคุณชาดานะก็ใช้สิทธิ์ในฐานะกรรมธิการนะพูดในที่ประชุมนะไตเติ้ลก่อนเลยว่าตัวผมเองไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ตนโง่ในเรื่องนี้และไม่อยากจะฉลาดในเรื่องนี้ตนไม่รู้ว่าโครงการไทยพาสปอร์ตมีประโยชน์อะไรกันแน่แต่ทุกคนก็ได้วิจารณ์กันไปชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่าประโยชน์ของโครงการนี้คืออะไรและนักข่าวเขาก็ในโค้ดคำพูดของคุณชาดาไทเศรษฐ์เลยตอนนี้เหมือนกับว่าพรรคประชาชนกำลังด้อยค่าโครงการของรัฐบาลถ้าโครงการนี้มีเงื่อนงำจริงและมีการทำผิดหรือทุจริตจริงไม่ต้องเรียกมาประชุมไม่ต้องตั้งคำถามให้รวบรวมไปยื่นปปช.และก่อนยื่นขอให้แถลงต่อสังคมคุณชาดาก็ย้ำว่าถ้าโครงการนี้มีการกระทำที่ทุจริตจริงตนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบยืนยันว่าตนคงไม่เอาอนาคตทางการเมืองมาเสี่ยงจะไม่ร่วมทำลายประเทศอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของหน้าจอของบริษัทแพลนบีเรื่องนี้ยอมรับว่าผู้บริหารแพลนบีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับทางพรรคภูมิใจไทยจริงแต่ในกรณีที่มีการล็อกสเปคหรือไม่นั้นอยากให้พรรคประชาชนเก็บข้อมูลต่างๆแล้วยื่นต่อปปช.ให้ดำเนินการไม่ต้องมาประชุมฟันตามนั้นได้เลยทำให้เต็มที่เสร็จสับแล้วก็ออกจากห้องประชุมไปแต่ก่อนออกครับคุณวิสุทธ์ครับในข่าวเขาบอกว่าคุณชาดาได้เดินมาหาคุณลักษณ์ชนกเพื่อจะขอไปจากห้องประชุมคือจะไปหาหม
4: อ
3: และในข่าวบอกคุณลักษณ์ชนกพูดกับคุณชาดาว่าวันนี้คนของพรรคภูมิใจไทยขัดขวางการประชุมทำให้ไม่ราบรื่นฝากเอาเรื่องนี้ไปบอกกับนายกรัฐมนตรีด้วยโอ้โหนะมาลาไปหาหมอ
4: ก็เลยฝากคุณชาดาเทเสพไปเหรออ
3: ่ามีการฝากด้วยไม่รู้รับฝากหรือเปล่าครับคุณที่สุดครับ
4: ครับมีเรื่องอะไรประตูอยู่ทางนู้นเหรอฮะทางของที่คุณไอ้นี่แบบเผ็ดมันมากนะ
3: นี่ไง
4: คุณสนธยา
3: คุณอะไรนะคุณสนธยาสวัสดีก็
4: นักร้อง
3: พูดง่ายๆคือ
4: นักร้อง
3: จะ walk out ด้วยแหละออกจะออกแล้วประตูอยู่

0: เขาเรียกไงฮะมาเตะสกัดหรือมาสกัดเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีอำนาจหรือเปล่าบางชุดใช่ไหมเรื่องกฎของกฎหมายเรื่องพวกนี้อย่างนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนคุณสนธิยาสวัสดีผมไม่แน่ใจว่าโควต้าพรรคไหนนะแต่ก็ได้แสงกันเต็มๆนะ
1: ก็ผมเชื่อว่าสังคมหรือว่าคนที่เฝ้าติดตามวันนี้ตลอดทั้งวันนะ
0: ครับ
1: อาจจะเห็นสาระทั้งหลายเลยอย่างที่คุณชัยชนกขออภัยคุณไอ้รักชนกสีนอก
0: ครับ
1: คือสรุปในตอนท้ายอย่างนี้นะครับในฐานะที่เป็นประธานก็บอกว่าพูดตรงๆเลยวันนี้กรรมธิการไม่ได้รับข้อมูลอะไรใหม่เพิ่มเติมครับคุณพิสุทธิ์ครับ
0: ครับ
1: แต่สาธารณชนได้รู้ว่าในการพยายามตามหาความจริงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนแต่กลับมีบางคนที่ไม่ได้เห็นเหมือนกับเราเช่นในภาคส่วนของส.ส.พรรคภูมิใจไทยนี่ฟ้องผ่านสื่อเลยนะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ออกมาว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวประธานกรรมธิการหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีดูเหมือนเป็นการออกมาช่วยปกป้องรัฐมนตรีช่วยแก้ไขข่าวให้วันนี้หลายคนจะมีการแย่งทำหน้าที่กันใหญ่เลยกว่าจะได้ประชุมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและดำเนินการประชุมไปแบบตะกุกตะกักกลายเป็นว่าแทบจะไม่ได้อะไรเลยในบรรยากาศแบบนี้อันเนื่องมาจากนายกขีดเส้น1ปีมันก็เลยทำให้ต้องมีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าก็กึ่งตั้งคำถามไปในตัวด้วยครับในสุด
0: ครับครับแต่ก็มีหลายคำถามแต่หนึ่งในคำถามที่มีการถามว่าเอ๊ะตกลงทำไมโครงการนี้มันเร่งรีบผิดปกติใช้เวลา31วัน
1: ค
0: ลอดโครงการนี้มาได้โอ้โหประหลัดที่แกก็แบบเดินหน้าลุยได้ข่าวที่แล้วนะคือประหลัดพัชระอนันตศิลป์
1: ไม่แผ่วครับไม่แผ่วคร
0: ับ โอ้รับปอนยิ่งแรงขึ้นคุณพันธีลองฟังดูครับว่ามันไม่ได้เร่งรีบจริงหรือเปล่านะครับท่านประหลัดยืนยันว่าโอ้มันไม่ใช่เพิ่งเริ่มคือทั้งหมดเนี่ยเริ่มศึกษายกร่างเนี่ยนะครับตั้งแต่เมษา69ใช้เวลา1ปีเต็มไม่ใช่31วันแล้วงานนี้ไม่ใช่เพิ่งเริ่มในยุคนี้นะครับงานเนี่ยจัดทำมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมาครับวันนี้แกก็ไปหาข้อมูลมานะงั้นต้องผ่านคุณยุคไก่ยุคพลเอกประยุทธ์มาถึงคุณเศรษฐามาถึงคุณตุ๊กอิงแล้วถึงจะแบบทำให้เป็นจริงอันนี้กลายเป็นว่าเป็นการผมไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือว่าตอบคำถามที่แบบก็เรียกว่าพยายามที่จะโยงใยที่มาบอกไม่ได้เร่งรีบแต่อย่างไร
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าโครงการนี้ตกลงว่าจะยกเลิกหรือไม่นะครับซึ่งคำถามที่หลักที่ถามในวันนี้นะคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: ท่านปลัดคนเดิมเนี่ยฮะยืนยันทุกอย่างดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายและกระบวนการราชการทุกประการแล้วก็โครงการนี้ได้ถูกนำไปตั้งคำของประมาณปี70ด้วยครับคือผมเคยพูดว่าโครงการเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยใช้งบของกองทุน DE นะไม่ต้องผ่านครม.นะแล้วก็มีการเตรียมไปเฟส2สำหรับใช้งบรัฐบาลแล้วซึ่งเราก็เอ๊ะทำไมไวจังปรากฏท่านปลัดยืนยันว่าเราทำอย่างต่อเนื่องเราเตรียมการระยะยาวไปของงบปี70ด้วยแล้วถ้าอยู่กระทรวงประกาศยกเลิกโดยไม่มีเหตุผลรองรับทางกฎหมายชัดเจนบริษัทคู่สัญญาจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับกระทรวงข้าราชการประจำต้องเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงทางกฎหมายเองครับโอ้โหท่านปลัดนี่สุดจริงๆแต่ก็ถูกท่านประหลัดนะถ้าเกิดฟ้องเนี่ยก็ฟ้องตั้งแต่ท่านประหลัดลงมาแหละรัฐมนตรีโดนเปล่าผมไม่รู
1: ้คือรัฐมนตรีท่านขีดเส้นไว้ชัดเจนตั้งเมื่อวานแล้ว
0: ครับ
1: ว่ารัฐมนตรีดูแลเรื่องของนโยบายส่วนฝ่ายประจำเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะเป็นเรื่องของฝ่ายประจำนะพูดง่ายรัฐมนตรีไม่เกี่ยวถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็ดูเหมือนท่านจะเที่ยวตัวมานิดหนึ่งเรียบร้อยครับที่สุดครับ
0: เวลาอยู่เวลาทำงานนะคุณบันเต
1: ครับ
0: ผมถ้าเกิดว่ามีคำถามมีอะไรมีข้อต้องชี้แจงนะ

0: มีการตรวจสอบถ้าหัวหน้างานบอกว่าเฮ้ยลุยด้วยกันในน้องนะหรือเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ยืนยันมันก็ได้ใจลูกน้องเนาะอันนี้แค่แชร์ประสบการณ์ตอนที่เคยทำงานมาแต่หัวหน้าที่ผมชอบมากแต่ถ้าหัวหน้าบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวให้นโยบายไปแล้วเนี่ยนะเออนะก
1: ็ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างหลังอย่างที่คุณวิสุทธ์ว่านั้นเนี่ยการที่จะทุ่มแบบเต็มที่ก็คงต้องระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นจะได้ไม่ต้องมีอะไรที่มันผิดพลาดและจะต้องรับไว้เองแต่มันมีบางประโยคนะที่ผมเห็นสำนักต่างๆเริ่มไปโค้ดคำพูดท่านแล้ว
0: ครับ
1: ท่านปลัดพัชระอนันตสิน
0: ครับ
1: นะแต่ผมเห็นที่ท่านบอกว่าสัญญาเหมือนกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของราชการเนี่ยเราเอาเปรียบเอกชน 100% อยู่แล้วโดยธรรมชาติ
0: เอา
1: เอกชนฟังแล้วสะดุ้งเนี่ยคุณผู้ชม
0: เ
1: ราเอาเปรียบอยู่แล้วเนี่ย 100% น่ะก็ถือว่าท่านก็เต็มที่นะครับกับเรื่องนี้สรุปเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถึงแม้จะไม่ได้อะไรเลยอย่างที่คุณไอ้ลักษณ์นกสีนอกท่านได้สรุปเอาไว้แต่อีกด้านหนึ่งท่านก็บอกว่าคุณไอซ์ลักษณ์ชนกนะครับเนื่องจากวันนี้เรามีหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.สตง.เข้ามาร่วมรับฟังอยู่ด้วยนะดังนั้นนะสิ่งที่กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติต่างๆเช่น TOR ที่สอว่าจะมีการล็อกสเปคและผิดพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างที่ห้ามตั้งเงื่อนไขที่จะระบุว่าเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ในข้อ5ของ TOR ก็ชัดเจนว่ามีการระบุว่าจะต้องเป็นบริษัทที่มีจอบินบอร์ดทั่วประเทศและมีจอที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าดังนั้นข้อเท็จจริงปรากฏต่อสาธารณชนไปหมดแล้วแต่ปลัดกระทรวงดีอีก็ยังไม่เห็นนั่นก็คือคุณไอซ์ลักษณ์นกสีนอกเหมือนจะบอกว่าแม้จะไม่ได้ประเด็นอะไรเลยแต่พอได้สะท้อนข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้หน่วยงานตรวจสอบทั้งสตง.และปปช.ซึ่งอยู่ในที่ประชุมด้วยก็จะต้องได้รับรู้รับทราบตรงนี้แล้วก็มีบางช่วงบางตอนก็ยังมีการพูดถึงเรื่องบางครั้งเนี่ยปปช.ตอนหลังมีกฎหมายระบุชัดเจนไม่ต้องมีใครไปร้องหรอกคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นความปรากฏนะก็สามารถที่จะไปตั้งแฟ้มตั้งเรื่องแล้วก็หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบได้ทันทีผมวงเล็บนิดหนึ่งนะยกเว้นแต่ว่าดำพังงานที่มีคนไปร้องตอนนี้ก็ล้นมือทำไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องที่จะเป็นเข้าข่ายความปรากฏนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นอะไรที่ปรากฏจริงๆถึงจะได้ตั้งแฟ้มขึ้นมาทำเรื่องนั้นครับคุณสุด
0: แต่ตอนนี้ผมไล่เลียงไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณบันตีช่วยผมหน่อยสิ
1: ครับ
0: คือผมก็ตามเรื่องนี้มาเยอะนะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้เรื่องไทย AI Passport เนี่ยนะมันเกี่ยวพันกับเรื่องไอ้เครือข่ายแชร์ลูกโซ่ Forex หรือเปล่าเพราะว่าคุณป้อมภาวุฒิแกก็เป็นคนที่เปิดประเด็นนะฮะจนกระทั่งฮือฮากลายเป็นประเด็นใหญ่มาแล้ว2สัปดาห์3สัปดาห์เนี่ยนะแล้วเห็นบอกว่าคุณป้อมดีไม่ดีจะเจอข้อหาเข้าไปพัวพันกับ Forex หรือเปล่าผมก็เลยเอ๊ะมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามคุณบันตีผู้รู้ไงผมก็คิดว่ามันน่าจะใช่ด่า
1: คุณป้อมเนี่ยวันนี้ไม่ไปประชุมด้วย
0: กรรมาธิการใช่ไหม
1: ต้องไปกรรมาธิการวันนี้ไม่ไป
0: ไม่ได้วันนี้เจอ
1: ก็มีประเด็นเรื่องนี้เข้ามา
0: ครับ
1: ถ้าจะเกี่ยวนะถ้าจะเกี่ยวนะผมใช้คำว่าท่านนะก็เพราะว่าคุณป้อมพานุเป็นคนเขียนรูปเรื่องของไทย AI Passport
0: เขาบอกว่า
1: ทั้งเขียนตรงนี
0: ้ทั้งเขียนรูปทั้งโยนระเบิดโอ้โห
1: จนกลายเป็นติดลมบนแล้วก็จุดประเด็นขึ้นมาได้นี่ถ้าเกี่ยวก็เกี่ยวตรงนี้แหละ
0: ครับ
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงท้ายเราค่อยมาลงในรายละเอียดตรงนี้กันพักกันครู่เดียวครับคุณสุ
0: ครับครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
9: วันพรุ่งนี้นะครับคุณวิสุทธ์ครับว
10: ัน
9: ศุกร์ที่19มิถุนายน2569
10: ตัวโลกจับตามองเลยแหละ
9: จับตามองตกลงนะ MOU ไม่รู้ว่าจะกี่ข้อนะ14ข้อนะและแต่ละข้อนะก็ออกมาจากฝ่ายเดียวก่อนตอนนี้นะออกจากมาจากซีของสหรัฐอเมริกาแต่ก็คงไม่หนีไปจากนั้นนะครับวันนี้นะครับช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยคุณสุทธิชัยจะพาไปสแกนดูนะครับในแต่ละข้อนะครับว่าอาจจะผูกมัดในรายละเอียดอะไรกันอย่างไรนะและแนวทางปฏิบัติที่จะต้องทำต่อจากนี้ในช่วง60วันในช่วงของการขยายเวลาหยุดยิงรอบใหม่เป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นครับ
10: ครับ
11: สายตรงสุดที่ชัยหยุ่น
8: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
12: พรุ่งนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2026นัดหมายกันจะลงนามใน MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เจนีวาถ้าเป็นไปตามนี้เราก็ต้องรู้ว่าเอกสารที่จะเซ็นที่ว่ากันว่ายาวหน้าครึ่งนั้นข้อความว่าอย่างไรโดยทางการยังไม่เปิดเผยเลยครับแต่ว่ามีหลายสื่อต่างประเทศที่ไปเห็นมาแล้วและมารายงานค่อนข้างจะตรงกันผมก็เห็นมาแล้วครับดังนั้นพอจะบอกได้ว่ามันมีเนื้อหาที่กว้างไม่ผูกมัดในรายละเอียด แปลว่ายังต้องมีการเจรจาลงไปถึงแต่ละข้อในทางปฏิบัติจะทำอย่างไรมีเวลา60วันผมจะสรุปให้ฟัง14ข้อข้อที่1อิหร่านและสหรัฐพร้อมพันธมิตรในสงครามปัจจุบันประกาศยุติสงครามอย่างถาวรในทุกแนวรบทุกแนวรบนะครับรวมถึงเลบานอนและให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินการทางทหารต่อกันอีกความหมายทางการเมืองของข้อหนึ่งและนี่แหละคือหัวใจของข้อตกลงทั้งหมดเพราะมันมีความหมายหนักมากทางการเมืองคำว่ารวมถึงเลบานอนหมายถึงการยุติบทบาทของกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ในฐานะแนวรบตัวแทนอิหร่านต่ออิสราเอลและก็กดดันบังคับให้อิสราเอลต้องยุติการทำสงครามในสมรภูมิเลบานอนด้วยซึ่งยังไม่แน่เพราะว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูอิสราเอลบอกไว้ว่า อิสราเอลไม่ถูกผูกมัดในเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เพราะว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นคู่เจรจาด้วยในเรื่องนี้แต่ถ้าทำได้จริงก็เท่ากับปิดฉากสงครามตัวแทนที่ดำเนินมาตลอดเวลาหลายสิบปีข้อ2ทั้งสองฝ่ายเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันและไม่แทรกแซงกิจการภายในความหมายคือสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่อิหร่านเรียกร้องมาตลอดในมุมของอิหร่านหมายถึงว่าสหรัฐจะไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไม่สนับสนุนกระบวนการต่อต้านรัฐบาลอิหร่านไม่ใช้มาตรการลับเพื่อโค่นรัฐบาลในทางกลับกันอิหร่านก็ต้องลดการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคถึงแม้จะไม่ได้ระบุชัดขนาดนั้นแต่ความหมายมันเป็นเช่นนั้นข้อ3การเจรจาข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะใช้เวลา60วันนี่คือกรอบเวลาถือว่าเร็วมากสำหรับข้อตกลงระดับนี้เพราะว่าเมื่อปี2015 Joint Comprehensive Plan of Action หรือ JCPOA ยุคของโอบามานั้นใช้เวลาตั้งหลายปีแต่60วันจะทำได้สำเร็จหรือไม่ไม่มีใครบอกได้เป็นเพียงกรอบเวลาที่ต้องสั้นพอที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมองว่าจะไม่ละยาวจนเกินไปข้อ4สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีถอนกำลังจากพื้นที่โดยรอบภายใน30วันหลังข้อตกลงสุดท้ายนี่คือสิ่งที่อิหร่านต้องการมากที่สุดในด้านความมั่นคงก็แปลว่าจะเปิดเส้นทางการค้าลดแรงกดดันทางทหารลดความเสี่ยงการปะทะในอ่าวเปอร์เซียแต่ประเด็นนี้จะถูกต่อต้านอย่างหนักจากอิสราเอลและชาติอ่าวอาหรับบางประเทศข้อ5อิหร่านรับประกันการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมานกลับสู่ภาวะปกตินี่คือสิ่งที่สหรัฐต้องการเพราะว่าเส้นทางนี้เชื่อมต่อกับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญที่สุดของโลกถ้าปิดช่องแคบนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งทันทีแต่นาทีนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าการเปิดช่องแคบโฮมุสมีเงื่อนไขมีการจะเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหรือไม่อย่างไรข้อ6สหรัฐและพันธมิตรจะจัดทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านมูลค่าไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์ตัวเลขใหญ่มากตัวเลขนี้น่าตกใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเอ่ยอย่างเป็นทางการคิดเป็นเงินบาทนี่จะ9ล้านล้านบาทเลยนะครับแต่จะเรียกเป็นกองทุนไม่ใช่เงินที่อเมริกาควักกระเป๋าออกเป็นกองทุนจะไปลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งในทางปฏิบัติยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนประเทศไหนจะลงขันและจะได้ผลตอบแทนอย่างไรใครควบคุมใครบริหารกองทุนนี้อย่างกว้างเป็นอย่างยิ่งแต่อาจจะเป็นแรงจูงใจให้เห็นว่าอิหร่านควรจะต้องยอมเลิกนิวเคลียร์เลิกการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางเสียแลกกับการลงทุนมหาศาลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของอิหร่านเสียทีข้อ7สหรัฐจะยุติมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดรวมถึงมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและมาตรการของ IAEA ซึ่งหมายถึงหน่วยงานที่ควบคุมเรื่อง ปรมาณูนี่เป็นรางวัลใหญ่สำหรับอิหร่านนะครับเพราะว่าการคว่ำบาตรคืออาวุธหลักที่อเมริกาใช้มาตลอด40กว่าปีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือน้ำมันอิหร่านกลับสู่ตลาดโลกเงินลงทุนต่างชาติจะหลั่งไหลเข้าไปในอิหร่านค่าเงินเรียลก็จะฟื้นตัวแน่นอนอิหร่านต้องการแต่ในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นอย่างไรเงื่อนไขที่ผูกโยงกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรยังต้องรอดูโต๊ะเจรจาข้อ8อิหร่านยืนยันว่าจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์เขียนไว้กว้างๆอย่างนี้ครับนี่คือหัวใจของสิ่งที่อเมริกาต้องการแต่สังเกตนะครับว่าไม่ได้เขียนว่ายุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะครับจึงเปิดช่องให้อิหร่านยังคงมีโครงการนิวเคลียร์พลเรือนได้นี่เป็นอีกหนึ่งข้อที่เป็นหัวใจสำคัญข้อ9ระหว่างรอข้อตกลงสุดท้ายทั้งสองฝ่ายคงสถานะเดิมคืออิหร่านไม่ขยายโครงการนิวเคลียร์สหรัฐไม่เพิ่มการคอมบาทไม่เพิ่มกำลังทหารเป็นการหยุดเวลาเพื่อสร้างความไว้วางใจข้อ10กระทรวงการคลังสหรัฐจะออกใบยกเว้นเพื่อให้อิหร่านส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีได้ทันทีนี่เป็นของขวัญทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ดีที่สุดสำหรับอิหร่านรายได้หลักของอิหร่านคือการส่งออกน้ำมันถ้าข้อนี้มีผลบังคับใช้จริงรายได้รัฐบาลอิหร่านจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วข้อ11สหรัฐจะปลดล็อกทรัพย์สินและเงินทุนอิหร่านที่ถูกอายัดหลายสิบปีที่ผ่านมาอิหร่านมีทรัพย์สินถูกแช่แข็งไว้ในหลายประเทศรวมมูลค่าก็หลายหมื่นล้านดอลลาร์ถ้าปล่อยเงินนี้ออกมากลับสู่ระบบเศรษฐกิจอิหร่านจะได้รับแรงกระตุ้นทันทีข้อ12ตั้งกลไกติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นมาตรฐานของข้อตกลงระหว่างประเทศป้องกันการกล่าวหากันอนาคตป้องกันการเบี้ยวว่างั้นเถอะข้อ13ระบุไว้เลยเมื่อข้อ4ข้อ5ข้อ10และ11เริ่มดำเนินการแล้วจึงจะเจรจารายละเอียดส่วนที่เหลือนี่สะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจของอิหร่านนะครับเพราะว่าอิหร่านยังจำได้ว่าสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลง JCPOA ในสมัยทรัมป์ทั้งที่โอบามาเป็นคนลงนามแต่ทรัมป์มาถึงฉีกเลยชนิดอิหร่านจึงต้องการเห็นการกระทำจริงก่อนไม่ใช่เพียงคำสัญญาบนกระดาษข้อ14ข้อสุดท้ายเขียนว่าข้อตกลงสุดท้ายจะได้รับรองผ่านมติผูกพันของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินี่คือความพยายามทำให้ข้อตกลงมีสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้รัฐบาลสหรัฐชุดใดชุดหนึ่งสามารถถอนตัวได้ง่ายๆเหมือนในอดีตนี่ครับฉะนั้นมองภาพใหญ่เนี่ยใครได้อะไรหรือครับสิ่งที่อิหร่านได้คือยุติสงครามยกเลิกการคว่ำบาตรขายน้ำมันได้เต็มที่ได้รับเงินที่ถูกอายัดคืนมาเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ 300,000 ล้านเหรียญรับรองความอยู่รอดของระบอบการปกครองอเมริกาได้อะไรหรือครับอเมริกาก็ได้สิครับอิหร่านไม่สร้างอาวุธนิวเคลียร์ความปลอดภัยในอ่าวเปอร์เซียลดความเสี่ยงสงครามใหญ่ในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันก็มีเสถียรภาพลดภาระทางทหารของอเมริกาในภูมิภาคนี้แต่ว่าคนที่ไม่พอใจน่าจะมีนะครับเช่นอิสราเอลหรือกลุ่มสายเหี่ยวในสภาคองเกรสอเมริกาหรือกลุ่มอนุรักษ์นิยมในอิหร่านบางประเทศในอาหรับก็มองอิหร่านเป็นคู่แข่งเช่นกันดังนั้นทั้งหมดนี้เป็น MOU ครับซึ่งก็คือบันทึกความเข้าใจเฉยๆยังต้องมีข้อตกลงสันติภาพ peace agreement ที่จะลงรายละเอียดของการเจรจาที่จะมีขึ้นใน60วันฉะนั้นเป็นข่าวดีแต่เป็นข่าวดีเบื้องต้นเท่านั้นเองครับยังต้องรอดูเพราะลงรายละเอียดโลกจะสงบอย่างที่เราคาดหวัง
11: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
8: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
9: ถือว่ามาไกลพอสมควรเลยทีเดียวครับคุณวิสุทธ์ครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลง MOU ที่จะลงนามกันในวัน
10: พร
9: ุ่งนี้
10: ครับ
9: องไม่มีอะไรเป็นอื่นอีกแล้วแหละนะครับนะก่อนหน้านี้อาจจะมองว่าพอพูดอย่างแล้วเป็นอีกอย่างแต่พอมาถึงวันนี้
10: เป็นมาไง
9: น่าจะหมดหน้าตักแล้วสำหรับทรัมป์คงไม่มีอะไรที่จะต้อง มาเปลี่ยนแปลงและถ้าคิดเร็วๆเนี่ยนะคุยกันวงเล็กวงน้อยคนที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนก็คือสหรัฐอเมริกากับอิสราเอล
10: ครับ
9: นะอิสราเอลเอาอิสราเอลอาจจะไม่ได้อะไรติดปลายนวมไปเลยในครั้งนี้แต่สหรัฐนั้นเนี่ยนะถึงแม้จะประกาศชัยชนะเป็นคนแรกตั้งแต่วันแรกๆของการทำสงครามแต่พอบทสรุปออกมา13-14ข้อที่คุณสุทธิชัยพูดถึงเมื่อสักครู่และผมไปอ่านดูที่เป็นเอกสาร14ข้อนั้นเนี่ยในข่าวเขาก็บอกว่าเผยแพร่โดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะครับผมก็ไปไล่เรียงดูทีละข้อ
10: ครับ
9: ก็คงจะไม่เกินไปนักถ้าจะบอกว่างานนี้สหรัฐอ่ะมีแต่เสียกับเสีย
10: ครับ
9: นะฮะ
10: แล้วสหรัฐก็อยากจะลงจอดแล้วอยากจะจบแล้วอย่างเงี้ยนะฮะ
9: 1เสียเงินเสียทองคุณวิสุทธิ์ไม่รู้หมดไปเท่าไหร่2นะฮะเสียแน่ๆนะฮะเสียหน้าอย่างมากมายเลยนี่คือส่วนอิหร่านดูเหมือนจะได้กับได้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะเรื่องของยุติสงครามนั้นเป็นเรื่องที่ได้อยู่แล้วเพราะนำไปสู่การลงนาม MOU แต่ที่ได้ที่ถูกเฝ้าจับตามองอย่างมากก็คือได้พื้นที่บนโลกใบนี้กลับมา
10: อัน
9: นี้แหละครับจากที่ต้องถูกแช่แข็งถูกบอยคอตถูกแซงชั่นอะไรมาเกือบ40ปีแต่วันนี้สถานะตรงนั้นได้กลับคืนมาแล้วก็ท้าทายอย่างมากครับคุณนิสุครับ
10: ครับก็ทั่วโลกก็สนใจนะเพราะว่ามันเกี่ยวพันทุกอย่างแล้วพอข่าวเรื่องจะสงบศึกเนี่ยคนก็เริ่มถามเรื่องราคาน้ำมันบ้านเราจะเป็นยังไงคนก็ถามหาว่าไอ้เงินกู้400,000,000,000เนี่ยส่วนหนึ่งกู้เพราะวิกฤตคราวนี้นะตกลงที่200,000,000,000หลังเนี่ยจะทำอะไรทำจริงหรือเปล่าในเมื่อเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วแล้วคนก็เริ่มถามหาคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เรื่องของน้ำมันว่าไงต่อก็เอาว่าเรื่องของทั้มมันเป็นอย่างเรื่องของทั้มกระทบทุกฝ่ายนะตามกับอิหร่านนะครับ
9: โดยเฉพาะน้ำมันในช่วงที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะขึ้นทีละ6บาท3บาทก
10: ็
9: ม
10: ีใช่ใช่ใช่
9: แต่เวลาลงเนี่ยนะเราได้เห็นอย่างมากก็บาทเดียวนะไม่ตกใจเหมือนขาขึ้นและที่สำคัญเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้ปริ้นเอกสารตรงนั้นมานะก่อนจะถึงวันที่28นะค่าการกันจะวิ่งขึ้นอยู่ระหว่าง2บาทไม่เกิน3บาทนะแต่ตอนนี้สงครามสงบแล้วคลี่คลายแล้วยังยืนอยู่เหนือ5บาทอยู่เลยนั่นคือค่าการกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนเป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาจัดการนะโครงสร้างต่างๆเพื่อให้จริงกับของจริงโดยที่ไม่มีอะไรที่มันเป็นเทียมๆแต่คนที่จะต้องรับภาระคือประชาชนนะต้องจ่ายจริงทั้งที่มันเป็นของเทียมอันนี้เป็นความท้าทายของรัฐมนตรีพลังงานครับที่สุดครับ
10: อันนี้คือเรื่องของอิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกานะอิสราเอลด้วยใช่ไหมครับ
9: ครับ
10: ยูเครนกับรัสเซียเขาก็ยังรบกันไม่จบนะแล้วก็วันนี้ท่านนายกอยู่รัสเซียใช่ไหมครับ
9: น่าจะเดินทางกลับวันนี้นะ
10: ครับ
9: ชื่นมื่นดีอยู่ครับคุณที่สุดเห็นจากภาพนะครับ
10: เมื่อล่าสุดมีข่าวว่ายูเครนเนี่ยเขาโจมตีด้วยโดรนครับใส่ที่โรงกลั่นน้ำมันภาคตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกเมืองหลวงรัสเซียเสียหายนะครับเป็นการโจมตีโรงกลั่นมอสโกครั้งที่2นะฮะหลังจากโจมตีล่าสุดเมื่อ16มิถุนายนโรงกลั่นต้องหยุดชะงักนะฮะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงภายในประเทศตอนนี้ก็เสียหายถึงบ้านพักอาศัยโรงงานอุตสาหกรรมบ้านเรือนหลายหลังด้วยกันนี่เขาก็รบกันเรื่อยๆนะฮะกับทางประเทศนี้ยังไม่จบสักทีเหมือนกันนะครับ
9: กลับมาบ้านเราที่คุณวิสุทธ์เปิดประเด็นเอาไว้เมื่อสักครู
10: ่
9: เรื่องของ DSI เรื่องของForex
10: และเรื่องของ
9: Forex ตรงนี้จะเป็นคนละ Forex ก่อนหน้านั้นไหมForex 3D หรืออะไรตรงนู้น
10: ผมไม่ได้กันเดียวกันเปล่านะ
9: มันซาไปแล้วอ่ะแล้วจู่ๆมันก็เป็นคิวแทรก
10: แต่ว่าตัวละครที่ถูกพูดถึงก็เป็นคนเดียวกันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคราวที่แล้วกับคราวนี้ได้อันนี้เป็นการคาดการนะคาดการ
9: ก็คือในส่วนของศิลปินเนี่ย คนเขาไม่ได้สงสัย
10: ใช่ใช่ใช่
9: แต่ประเด็นที่มาโยง

0: เข้ากับฝ่ายการเมืองอันนี้แหละนะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาและเดากันไปต่างๆนานาแต่ตอนนี้ไม่ต้องเดาแล้วเพราะว่าทางพรรคประชาชนและเจ้าตัวเองก็ออกมาสื่อสารด้วยตัวเองนะครับนั่นก็คือ
1: คุณป้อมภาวุฒิ
0: คุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุ
1: ครับ
0: นะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเมื่อเช้านะครับก็ให้สัมภาษณ์สื่อเอาไว้ในรายการหนึ่งก็บอกว่าขอรอดูหมายก่อนนะและเมื่อถูกถามถึงกรณีที่เชื่อมโยงเส้นเงินนะกับขบวนการฟอเร็กซ์นะคุณป้อมก็บอกว่ายังไม่มีความเห็นขอรอข้อมูลอย่างเป็นทางการและก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวเรื่องของเรื่องเนี่ยผมต่อสั้นๆให้เห็นภาพนิดหนึ่งก็คือที่มันเป็นคิวแทรกเข้ามาในจังหวะเวลานี้เมื่อสักครู่คุณวิสุทธ์ถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับไทย AI Passport นะผมก็เห็นสื่อเข้ารายงานนะครับไปเปิดประวัติคุณป้อม
1: ครับ
0: นะก็มันก็กลายเป็นว่าคุณป้อมเป็นคนเขียนรูปเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทย AI Passport
1: จำได้ว่าเป็นการตั้งกระทู้สดด้วยซ้ำไปแต่ไม่คิดว่าประเด็นจะจุดติด
0: แล้วจุดติดขึ้นมา
1: ครับ
0: นะพอจุดติดขึ้นมาปุ๊บแล้วจู่ๆก็มีเรื่องของไอ้ Forex ที่ว่านี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกโยงนะถูกโยงว่านะมันพอเรื่องนั้นกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองนะมันก็เลยโยงมาถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะเพราะเรื่องนี้นะปฐมบทเกิดขึ้นจากการแถลงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขออภัยนะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำในวันที่16มิถุนายนนะตอนเข้าไปปฏิบัติการในสิ่งที่เรียกว่าชัตดาวน์เดอะลาวเดอริงนั้นเนี่ยนะไปตรวจสอบโอ้โห24จุดจังหวัดใหญ่ๆกรุงเทพมหานครยึดเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งโลหะเงินเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนสารพัดอย่างมากมายไม่ได้เห็นแต่วันเอามาแถลงบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและวันพรุ่งนี้นะครับทางรัฐมนตรียุติธรรมจะแถลงด้วยตัวเองนะครับผมพาไปดูแหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรมเขาบอกว่าผลสืบเนื่องจากปฏิบัติการชัตดาวน์เดอะลาวเดอริงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: นะขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานจะนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหรือขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใดแต่เมื่อพยานหลักฐานประกอบกับคำให้การของพยานผู้เสียหายรับฟังได้ว่าบุคคลใดมีการกระทำความผิดจริงทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้พิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
1: ครับ
0: และมีพารากราฟหนึ่งครับที่รายงานจากกระทรวงยุติธรรมบอกว่าสำหรับพฤติการความเกี่ยวพันของนักการเมืองรายนี้กับคดีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศวงเล็บ Forex รายดังกล่าวไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของกระเป๋าวอลเล็ตแต่อย่างใดแต่คณะพนักงานสอบสวนพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายซึ่งคล้ายลักษณะรับผลประโยชน์จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็มีเท่านี้แหละพรุ่งนี้ที่จะมีการแถลงที่กระทรวงยุติธรรมครับคุณที่สุดครับ
1: คุณมนตรีครับถ้ามองเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งก็คือว่าอะไรก็คือตามเรื่องฟอเรสต์ให้มันจบนะไม่ค้างคาหรือเป็นการเช็คบินหรือเปล่าเปิดประเด็นดีนักเดี๋ยวจะเปิดเรื่องใหม่ให้หรือจะเป็นการสร้างประเด็นใหม่เพื่อกบประเด็นเก่าหรือเปล่า
0: คือมีคนเขาบอกว่ามันเป็นทฤษฎีเรื่องของไฟกองใหม
1: ่ไฟกองใหม
0: ่นะคือถ้ามีไฟกองอยู่กองเดียวเนี่ยจุดความสนใจก็จะอยู่ที่กองนั้นแต่พอมีการจุดอีกกองหนึ่งขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดก็จะดึงความละความสนใจจากไฟกองเดิมมาหาไฟอีกกองหนึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทั่วๆไปที่เรามักจะได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวใหม่ก็กลบข่าวเก่าหรือว่าดึงความสนใจอย่างน้อยที่สุดก็จะมีพื้นที่ข่าวตรงนี้ ขึ้นมาแล้วก็บังเอิญว่ามีความเชื่อมโยงเนี่ยในหลักการก็ถูกมองเป็นแบบนี้ส่วนต้องแยก2 ส่วนก็คือข้อเท็จจริงก็ต้องว่ากันไปนะส่วนประเด็นใครเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรก็คงจะต้องมาชี้แจงแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้นะการที่จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในประเด็นดังกล่าวก็จะต้องมาให้เวลากับการที่จะต้องชี้แจงตัวเองครับ
1: ก็อย่างคุณป้อมภาวุฒิผมว่าจะไปเวทีนั้นเวทีเรื่องกรรมธิการก็คงจะน้อยลงนะเพราะช่วงนี้เขาต้องหาข้อมูลไงออกมาชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็
0: อยู่ในขอบเขตขันธสีมาตรงนี้แหละครับ ไปกองใหม่ก็รอดูก็แล้วกันจะเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: วิสุทธ์เราน่าจะได้เวลาตามนี้แล้วนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกันแล้ววันพรุ่งนี้ข่าวเด่นประเด็นร้อนกลับมาพบกันเหมือนเดิมในเวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: จองเต็มปีอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วครับกับกิจกรรม Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบทำอย่างไรให้ขายได้จริงกิจกรรมที่จะทำให้คุณมัดใจผู้บริโภคตั้งแต่เห็นบรรจุภัณฑ์และเจาะลึกถึงศิลปะแห่งการออกแบบใครที่จองไว้อย่าลืมมาพบกัน20มิถุนายนนี้ที่ Auditorium บมจ. อสมท. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook FM 96.5 และแอดไลน์ @thinking radio Global Pack Insightสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช

นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569อยู่กับผมวารินสัจเดลครับกับวันที่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราลบไป 2.01 จุดนะครับยังไม่มีปัจจัยใหม่ในประเทศที่มาหนุนดัชนีนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่1,585.06 จุดครับลดลงไป 2.01 จุดครับคิดเป็น 0.13% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 68,106.91 ล้านบาทนะครับการซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาดภาคเช้าและค่อยๆย่อตัวลงเคลื่อนไหวในแดนลบจุดต่ำสุด 1,583.24 จุดและจุดสูงสุด 1,596.44 จุดนะครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น208หลักทรัพย์ลดลง246หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง203หลักทรัพย์นะครับโดยมีท็อป5ในวันนี้นะครับอันดับที่1คือ Delta ครับ 4,078 ล้านบาทปิดไปที่346บาทลดลงไป1บาทนะครับอันดับที่2 S&P ครับ 4,035 ล้านบาทปิดไปที่142บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่3 KTB ครับ 3,431 ล้านบาทปิดไปที่36บาท50สตังค์เพิ่มขึ้นมา75สตังค์อันดับที่4 Gulf 3,399 ล้านบาทปิดไปที่63

0: 2.50 บาทลดลงไป75 สตางค์นะครับและอันดับที่5 K-Bank ครับ 2,888 ล้านบาทปิดไปที่206 บาทเพิ่มขึ้นมา1 บาทนะครับวันนี้อยู่กับนักวิเคราะห์คุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคุณสุโชติสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมตลาดวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าสำหรับประเด็นเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยน่าจะซึมซับไปในตลาดพอสมควรแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นเรื่องเก่าละนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยมีการเซ็นสัญญาลงนามกันในทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าประเด็นใหม่ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยลบเข้ามานะฮะคือผลการประชุมเฟดนะครับคือส่งสัญญาณที่ค่อนข้างจะทำให้ตลาดผิดคาดนิดนึงนะครับคือออกมาในลักษณะที่ค่อนข้างเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นฮอกกิชนะครับหรือแข็งกร้าวสักนิดนึงนะครับมีการปรับคาดการเงินเฟ้อนะฮะคอ PCE ของสหรัฐสำหรับปีนี้เนี่ยขึ้นเป็น 3.3% จากเดิมอยู่ที่ 2.7% อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับถัดมานะครับการส่งสัญญาเนี่ยส่งสัญญาในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งนะในช่วงที่เหลือของปี69คือปีนี้นะครับโดยนะฮะอ้างอิงจาก Fed Fund Future เนี่ยเช้าวันนี้ก็คือจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในเดือนกันยายนนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงในเรื่องของการพักฐานมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐนะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่ผมเคยย้ำไปนะครับตอนนี้เนี่ยเข้าอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นภาวะฟองสบู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่แตกนะเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยคาดหวังในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับว่าอาจจะเป็นลักษณะที่มีโอกาสนะครับในเรื่องของการคงตัวหรือลดลงได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเฟดนะครับภายใต้ประธานเฟดท่านใหม่คุณเควินวอชนะครับซึ่งตอนแรกก็คาดหวังกันไว้นะครับว่าน่าจะเป็นลักษณะที่ผ่อนคลายนโยบายการเงินสักนิดนึงแต่ตอนนี้ดูโทนแล้วน่าจะเป็นลักษณะการออกบิชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐผมค่อนข้างประเมินว่ามีความเสี่ยงแล้วกันนะครับอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยมีภาพของการไม่ได้ไปต่อนะครับก็เรียกว่าติดแนวต้านบริเวณ 1,600 จุดเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะการมีโอกาสที่จะไซด์เวย์หรือมีการปรับฐานกันสักทีหนึ่งก่อนนะครับก็ผมมองนะครับว่าตอนนี้ติดที่บริเวณ 1,585 นะครับสัญญาณสำคัญนะครับคือต้องพ้น 1,600 จุดนะครับถึงจะมีโอกาสในเรื่องของการเดินหน้าแรลลี่ขึ้นต่อได้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่พ้น 1,600 จุดแล้วมีการย่อตัวลงมาแล้วผมอยากให้ดูนะครับแถวๆบริเวณสัก 1,560แต่ถ้าหลุดแถวๆบริเวณ 1,560 เนี่ยแล้วก็ประกอบกับเรื่องที่ผมพูดไปก็คือเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับอาจจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการพักฐานสูงขึ้นเรื่อยๆละแต่สำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับก็ต้องอยู่ในโซนที่ระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็จะเห็นภาพอย่างนึงนะครับต่อเนื่องมาสักวัน2วันแล้วก็คือมีการเกิดเซกเตอร์โรเทชันหรือเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะมีการเปลี่ยนกลุ่มเล่นจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปที่กลุ่มอื่นๆนะครับที่เป็นหุ้นเรียกว่าหุ้นแลกการ์ดเพลย์ทั้งหลายนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอเฟดส่งสัญญาณในลักษณะนี้เนี่ยชัดเจนมากนะครับว่าการเกิดเซกเตอร์โรเทชันเนี่ยไม่ไปที่กลุ่มอื่นๆแบบกระจัดกระจายละนะครับกลับมาโฟกัสที่หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะเพราะว่าถ้าทิศทางดอกเบี้ยไม่ลงเนี่ยจะกลายเป็นว่าอาจจะกลับเป็นโฟลว์เนี่ยอาจจะกลับมาที่หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์กันแทนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับก็คือดัชนีอาจจะพักนะครับเนื่องจากว่าหุ้นเดลต้าจะมีการพักฐานแต่ว่าก็ต้องเลือกตัวนิดนึงนะครับตอนที่อยู่ในกลยุทธ์ของการ selective buy มากขึ้นนะก็โฟกัสไปที่หุ้นในกลุ่มเรียกว่าปันผลสูงเป็นหลักนะครับโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็เข้าเกณฑ์นะครับปันผลสูงด้วยแล้วก็เป็นเรียกว่าตีมได้นะครับในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยตอนนี้นะครับ
0: ครับผมส่วนปัจจัยในประเทศนะครับยังมีอะไรรอลุ้นได้อีกบ้างครับเนี่ย
1: ครับปัจจัยในประเทศตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าตีมเป็นภาพใหญ่สักนิดนึงก็คงจะเป็นในเรื่องของเงิน FDI นะครับ เป็นเงิน FDI นะครับที่รอเข้ามาอยู่ในเรื่องของโครงการ Data Center แล้วโครงการลงทุนต่างๆที่ขอ BOI กันไว้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็คงจะเป็นตีมใหญ่ที่หวังกันไว้ว่าจะเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจนะอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของมาตรการภาครัฐนะครับในเรื่องที่มีข่าวออกมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คงจะหวังไว้ในเรื่องของโครงการที่เรียกว่าที่ฝาหรือ TIFA นะซึ่งจะเป็นมาตรการที่ให้นักลงทุนเนี่ยนะครับที่จ่ายภาษีกันนะครับก็สามารถซื้อหุ้นนะครับเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะฮะว่า

0: ผลจะออกมาทันปีนี้ไหมนะครับตอนนี้ผลการประชุมล่าสุดในช่วงสัปดาห์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือยังมีรายละเอียดที่น่าจะยังไม่ลงตัวนะครับประกาศเข้าครม.กันออกมานะครับแต่ประเด็นนี้เนี่ยถ้าออกมาจริงนะครับก็น่าจะช่วยเป็นเม็ดเงินที่ช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยได้นะครับก็คงจะเรียกว่าคล้ายๆ LTF นะครับแต่อาจจะเรียกว่าเฉพาะเจาะจงกันมากกว่านะครับเพราะว่าให้เลือกเป็นหุ้นหลายตัวได้นะครับ
1: ครับในส่วนของข้อตกลงอิหร่านสหรัฐนะครับถึงแม้จะลงนามอิเล็กทรอนิกส์กันแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ยังจะมีผลกับตลาดยังไงบ้างไหมครับเพราะว่านั่นคือวันที่กำหนดไว้ในการที่จะลงนามร่วมกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: ครับครับผมว่าการลงนามจริงไม่น่าจะมีผลนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวตลาดจะติดตามว่าผลการเจรจานะครับ14ข้อนะครับตามข่าวที่ออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรรูปแบบเนี่ยจะออกมาแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวตลาดน่าจะติดตามเรื่องนี้มากกว่าว่าจะเป็นไปได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็จะลงนามตรงนี้เหมือนกับเป็น MOU น
1: ะครับยังต้องบวกไปอีก60วันนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้คิดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบไหนบ้างครับแล้วแนะนำนักลงทุนยังไงดีบ้างครับ
0: ครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้คงจะอยู่ในโหมดของการพักบ้างนะครับก็มองแนวรับนะครับขอไว้สักบริเวณ 1,560 นะครับ 1,575 แล้วก็ 1,560นะครับแนวต้านจิตวิทยาก็ยังคงอยู่ที่ 1,600 จุดนะครับก็คงเน้นหุ้นที่ลักกาดหรือหุ้นที่ปันผลสูงไว้เป็นหลักนะครับตอนนี้หุ้นที่กลุ่มที่ปันผลสูงแล้วก็ผมมองว่ามีธีมการลงทุนที่ดีได้เนี่ยนะครับก็คือธีมเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นหุ้นที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็จะโฟกัสไปที่ตัวแบงก์หลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง KTB BBL KBank นะครับ SCB เป็นต้นนะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ขอไปครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับตลาดหุ้นของบ้านเราในวันนี้เนี่ยแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบนะครับแต่ดัชนีก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยส่วนหนึ่งก็คาดว่าอาจจะมีการชะลอตัวในภาพทางเทคนิคนะครับที่ดัชนีอยู่ในช่วงของการ สร้างฐานนะครับประกอบกับยังไม่มีแรงส่งจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเดลต้านะครับที่ในช่วงนี้เนี่ยยังคงมีแรงกดดันจากแคปเวทและยังขาดปัจจัยใหม่ในประเทศที่เข้ามาหนุนดัชนีนะครับปัจจัยภายนอกก็มีแรงกดดันในระยะสั้นจากถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่ที่เข้มงวดในการดำเนินนโยบายด้านการเงินและดอทพลอตที่ออกมาก็มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่ตลาดคาดนะครับแต่ก็เป็นปัจจัยที่ตลาดคาดการไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับ ทำให้ดัชนีนั้นไม่ได้สะท้อนรับแรงกดดันเข้ามามากและก็ยังเป็นปัจจัยที่หนุนหุ้นกลุ่มแบงก์วันนี้ส่วนใหญ่ที่ปรับตัวขึ้นนะครับภูมิภาควันนี้นะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยสำหรับวันนี้ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในเอเชียนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดลบครับเนื่องจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มการเงินเป็นปัจจัยกดดันตลาดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,090 จุดนะครับลดลงไป 17.59 จุดคิดเป็น 0.43% ครับหางเสียงฮ่องกงก็ร่วงลงในวันนี้เช่นเดียวกันหลังจากที่เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับหางเสียงปิดไปที่ 23,924.81 จุดลดลงไป 387.35 จุดคิดเป็น 1.59% ครับนิกเกอิโตเกียวปิดตลาดเหนือ 71,000 จุดได้เป็นครั้งแรกในวันนี้ทำสถิติปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันทำการที่6หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีมาซูดเปเซเชียนผู้นำอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อยุติสงครามระหว่างทั้งสองประเทศนะครับนิกเกอิปิดตลาดไปที่ 71,053.49 จุดพุ่งขึ้นมา 1,151.24 จุดคิดเป็น 1.65% ครับหลังจากที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการระหว่างวันที่ 71,398.58 จุดนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเหนือ 9,000 จุดในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับได้แรงหนุนจากแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปท่ามกลางท่าที ข้มงวดของธนาคารกลาง

หรัฐหรือเฟดและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอิหร่านนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้หรือคอสปีปิดไปที่9,063.84 จุดเพิ่มขึ้นมา 199.60 จุดคิดเป็น 2.25% ครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดลบในวันนี้ท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวังหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุดแต่ส่งสัญญาณอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นอกจากนี้นะครับตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงในปีนี้นะครับ S&P ASX 200 Australia ปิดไปที่ 8,911.10 จุดลดลงไป 55.20 จุดหรือ 0.62% นะครับและดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,126.80 จุดลดลงไป 59.10 จุดคิดเป็น 0.64% นะครับเป็นการรวบรวมจากทางสำนักข่าว InfoQuest ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์ยูเครนส่งโดรนกว่า500ลำถล่มกรุงมอสโกเกิดไฟไหม้อพยพผู้โดยสารสนามบินกันเลยนะครับก็ผู้นำของเราก็อยู่ที่นั่นกันด้วยนะครับมีการประชุมถึงแม้จะพลเมืองนะครับอยู่ที่คาซานนะครับสำหรับโปรแกรมของผู้นำอาเซียนรวมถึงคุณอนุทินนะครับแต่ระหว่างที่มีการจัดการประชุม Russian ASEAN Summit นี้นะครับก็เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นแล้วครับโดยทางยูเครนนะครับปฏิบัติการในครั้งนี้จะบอกว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์หรือเปล่านะครับสงครามมัน ongoing อยู่แล้วนะครับมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ต่อกรุงมอสโกของรัสเซียนะครับส่งผลให้เกิดเหตุเพลิงไหม้หลายจุดรวมถึงบริเวณโรงกลั่นน้ำมันนะครับก็เช่นเดียวกันกับที่ก่อนหน้านี้ถล่มเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในช่วงที่มีการประชุมสปีฟหรือว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก International Economic Forum นะครับทำให้สนามบินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดของรัสเซียนั้นต้องอพยพประชาชนขณะที่รัสเซียระบุว่าสามารถสกัดโดรนได้กว่า500ลำนะครับการโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้ท่าอากาศยานเชเรเมเทียโวซึ่งเป็นสนามบินที่หนาแน่นที่สุดของกรุงมอสโกนั้นต้องประกาศอพยพผู้โดยสารไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนและต้องจำกัดเที่ยวบินเข้าออกทั้งหมดชั่วคราวนับเป็นการโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียครั้งรุนแรงที่สุดอย่างน้อยก็ในรอบ2ปีนะครับการโจมตีอันดุเดือดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีปูตินกำลังเตรียมการต้อนรับกลุ่มผู้นำจากอาเซียนที่เมืองคาซานซึ่งอยู่ห่างจากมอสโกไปทางตะวันออกราว700กิโลเมตรซึ่งก็มีผู้นำระดับนายกรัฐมนตรีนะครับจากไทยก็คุณอนุทินจากเวียดนามกัมพูชาลาวมาเลเซียและสิงคโปร์รวมถึงประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียจากฟิลิปปินส์เดินทางเข้าร่วมประชุมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่รัสเซียล่าสุดในขณะที่ฮ่องกงครับยกระดับเตือนภัยฝนสูงสุดปิดโรงเรียนเตือนน้ำท่วมหนักจากฝนและมรสุมนะครับเจฟเบซอสมั่นใจ AI ไม่แย่งงานมนุษย์แต่จะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือล่าสุดจากเจฟเบซอสแห่งค่าย Amazon นะครับเจฟเบซอสครับมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Amazon ออกมาแสดงทัศนะเชิงบวกมั่นใจครับว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั้นจะไม่เข้ามาแทนที่มนุษย์แต่จะสร้างโอกาสในแง่ใหม่ๆนะครับจนแรงงานมนุษย์เนี่ยไม่พอใช้ซะด้วยซ้ำสวนทางกับสถิติเลิกจ้างทั่วโลกที่พุ่งสูงเพราะ AI พร้อมกับแสดงวิสัยทัศน์นะครับดันโปรเจกต์ Blue Origin พามนุษย์ไปตั้งรกรากถาวรบนดวงจันทร์เพื่อย้ายอุตสาหกรรมที่เกาะมลพิษเนี่ยออกจากโลกไปสร้างมลพิษบนดวงจันทร์แทนนะครับ โดยเขาถือว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ4ของโลกนะครับได้ขึ้นเวทีแสดงวิชั่นในงานนิทรรศการเทคโนโลยีที่ใหญ่สุดในยุโรปที่มีชื่อว่า Viva Tech ครับซึ่งจัดกันที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยเขาได้แสดงมุมมองเชิงบวกอย่างมากครับต่ออนาคตของปัญญาประดิษฐ์พร้อมปฏิเสธความกังวลของสังคมที่กลัวว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานมนุษย์ครั้งใหญ่นะครับเบซอสได้บอกว่า AI นั้นไม่ได้ทำให้คนตกงานหรอกนะครับในทางกลับกันเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยทลายขีดจำกัดและอุปสรรคต่างๆของมนุษย์จนนำไปสู่ความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่าง

0: 7,600 ตำแหน่งนะครับซึ่งในจำนวนนี้นี่มีสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องมาจาก AI เนี่ยสูงถึง 40% และนอกจากนี้แม้แต่บริษัท Amazon ของ Bezos เองก็เพิ่งจะปรับลดพนักงานประจำสำนักงานไปกว่า 30,000 ตำแหน่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโดยแอนดี้เจสซี่ CEO คนปัจจุบันของ Amazon ก็เคยยอมรับว่า AI นั้นคือสาเหตุที่ทำให้ต้องลดคนนะครับความเห็นของเบซอสนั้นยังขัดแย้งกับบุคคลสำคัญทางการเมืองและเทคโนโลยีรายอื่นๆนะครับอย่างเช่นริชชนักอดีตนายกอังกฤษปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของ Microsoft และบริษัท AI ชั้นนำอย่าง Anthropic ที่เพิ่งจะออกมาเตือนว่า AI นั้นกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโอกาสทางอาชีพของคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกับสมาพันธ์แรงงานสหราชอาณาจักรนะครับที่เตือนว่า AI นั้นอาจจะซ้ำรอยกับภัยพิบัติยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทำให้ผู้ถือหุ้นรวยขึ้นแต่คนงานนั้นถูกลดคุณค่าหรือถูกแย่งงานนะครับ 18:24 ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามก่อติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์นะครับมาดูเรื่องของข้อตกลงที่มีการลงนามกันไปเล่นนะครับระหว่างทรัมป์กับอิหร่านว่าจะจีรังถาวรหรือมีเงื่อนไขอะไรที่น่าวิเคราะห์กันบ้างพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโคคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
6: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-216770
8: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
9: จูสังกมาสารวัตร
8: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
9: เรื่องง่าย
8: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย

0: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีคอ
1: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภควภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงนี้คือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับแน่นอนประเด็นฮอตคงไม่พ้นเรื่องของ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะมีการลงนามกันในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงนี้ครับเรามาฟังมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภควภาควิวัฒน์กันครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
3: ทุกวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภควภาควิวัฒน์เรื่องฮอตสุดตอนนี้คงไม่พ้นว่าวันพรุ่งนี้19พฤษภาคมเนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีการลงนามกันระหว่างทรัมป์กับอิหร่านหรือเปล่านะครับเพราะว่าแม้แต่ในการแถลงข่าวที่ประชุม G7 เนี่ยก็ยังออกมาอันธพาลนักเลงนะครับว่าถ้าอิหร่านไม่ทำตามข้อตกลงก็ยังพร้อมที่จะบอมได้เสมอเวลาได้เสมอทุกเวลานะครับนี่คือท่าทีของทรัมป์นะครับบูลลี่ได้ตลอดเวลาแม้จะมีการออกมาพูดถึงรายละเอียดของ MOU แล้วก็ตามนะครับที่ปฏิกิริยาจากทางจากทางฝั่งสว.เดโมแครตเนี่ยก็ออกมาโวยวายนะครับว่า MOU เนี่ยมันดีกับอิหร่านฝ่ายเดียวสหรัฐนั้นแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเรามาฟังมุมมองของอาจารย์สมชายกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณวรินทร์ครับ
3: ครับเนื้อหาค่อนข้างยาวนะครับอาจารย์14ข้อที่มีการออกมาเผยแพร่ผ่านสื่อแล้วนะครับอาจารย์แต่มาพร้อมกับทรัมป์ที่บอกว่าก็พร้อมที่จะบอมอิหร่านได้ทุกเมื่อถ้าเกิดว่าอิหร่านไม่ทำตามนะข้อตกลง14ข้อใน MOU เนี่ยครับอาจารย์ครับ
5: คุณก็ฟังหูไว้หูเพราะว่าทรัมป์พูดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเสร็จแล้วก็ถอยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูรายละเอียดก่อนของไอ้ตัว14ข้อนะฮะเรามาสรุปว่าทำไมดีโมแครตถึงออกมาบอกว่าอเมริกาแทบจะไม่ได้อะไรเลยหรือว่าอะไรต่างๆเรามาดูนะครับว่า MOU เนี่ยนะครับมันเป็นข้อตกลงที่จะดำเนินการอยู่ใน60วันแต่60วันนั้นจะมีการดำเนินการในแง่ final agreement ก็ตกลงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ทำอยู่ก็คือนะจะต้องหยุดยิงอันนี้รวมทั้งด้านเลบานอนด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่นะฮะก็ว่าทางด้านของอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ไม่เคยพอใจเท่าไหร่แต่นี่ก็รวมหยุดยิงนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งอันนะก็จะหมายความจริงที่14ข้อมันมีรายละเอียดจะเคารพต่อบูรณภาพแผ่นดินแดนรักษาสเตตัสควอเอาเป็นข้อหลักๆแล้วกันข้อหลักๆก็คือว่านะครับจะมีการเปิดช่องแคบโหมุดนะครับแต่ว่าจะเปิดช่องแคบโหมุดเนี่ยมันพูดง่ายเพื่อให้ไอ้นะฮะทราฟิกต่างๆเนี่ยเริ่มแต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันจะต้องเอาเรื่องของทุ่นระเบิดเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆจะใช้เวลา30วันเราก็จะให้มีการเปิดเพื่อที่จะให้มีการดำเนินการนะฮะให้กลับมาสู่ในนั้นๆแต่ว่าไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนะฮะแลกกับอะไรครับแลกกับที่ทางด้านอิหร่านเนี่ยนะครับจะได้หลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือจะมี reconstruction เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นการให้อิหร่านนะในการบูรณภาพ300,000ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่อเมริกาทั้งนี้ร่วมกับพันธมิตรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับก็หมายความว่าอเมริกาจะต้องมีการถอนนะครับในเรื่องของอะไรครับกองกำลังนะบล็อกเขตทุกนี้ออกไปแล้วก็ขณะเดียวกันนะฮะก็จะมีเรื่องของในการส่วนหนึ่งนะอิหร่านต้องการอเมริกาเนี่ยในที่สุดต้องยกเลิกเรื่องของอะไรครับแซงชั่นต่างรวมทั้งแซงชั่นที่เกิดจากองค์การสหประชาชาตินะครับที่ดำเนินการมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าอันนี้น่าสนใจอิหร่านนะครับมันไม่ตรง จะไม่มีการผูกเขี่ยวเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งอันนี้มันก็น่าคิดเพราะว่าในด้านของอาวุธนิวเคลียร์นั้นอิหร่านก็พูดว่าคุณไม่ต้องทำหรอกครับผมไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่คิดจะเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสมาชิกของข้อตกลงเรื่องว่าเป็นการเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์แต่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงเนี้ยที่บอกว่ามี2เรื่องด้วยกันเรื่องนึงก็คือว่าไอ้สต็อกไพล์เนี่ยของไอ้ตัวเอลิคิวเรเนียมเนี่ยที่ทางด้านอิหร่านเนี่ยทำไปจนถึง 60% จริงๆมัน 3.67 ถ้าตามข้อตกลง2015นะฮะแต่ว่าเนื่องจากอเมริกาเบี้ยวถอนตัวออกมาจาก6ฝ่ายอิหร่านก็เบี้ยวบ้างมีการทำจนถึง60ตัวเลขเนี่ยประมาณเท่าไหร่450กรัมนะครับจริงๆเอลิคิวเรเนียมเนี่ยทางอิหร่านเนี่ยมีเป็นพันกิโลนะเพราะว่าเป็นพันๆนั้นเป็นเอลิคิวเรเนียมที่enrich น้อยเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกของไอ้ตัวนี้ทำอยู่แล้วแต่ไอ้ตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยไอ้ที่60เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าอันนี้ก็จะมาคุยกันเห็นไหมครับมาคุยกันนะว่าจะทำยังไงยังไม่ได้ตกลงขึ้นมาแต่จะบอกว่าจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเขาพูดอยู่ตลอดจะต้องมีการคุยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขนาดเดียวกันนะฮะก็พูดเรื่องที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องรายละเอียดว่าถ้าหากว่าทางด้านอิหร่านบอกว่าไม่มีอาวุธนิวเคลียร์รายละเอียดล่ะเรื่องของเอลิคิวเรเนียมเนี่ยจะทำยังไงนี่อันนั้นเป็นสต็อกไพล์นะอีกเรื่องนึงก็คืออิหร่านเนี่ยเขามีสิทธินะเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกสามารถที่จะเอลิคิวเรเนียมได้แต่ทางด้านฝั่งอเมริกาเขาบอกว่าคุณไม่ได้พอไม่ได้ปั๊บเนี่ยต้องทำไงแบนแล้วก็มีการประนีประนอมมันเป็น20ปีแต่ตัวนี้ในเมมโมรันดัมเพียงแต่บอกว่าจะมาคุยกันสังเกตดูไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันนะฮะก็คือทางด้านอิหร่านเนี่ยจะได้เงินนะครับเรื่องที่เขาต้องการในขณะเดียวกันก็จะมีการเปิดไอ้ตัวช่องแคบโฮมุดนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้พูดถึงด้านที่เกี่ยวข้องกับทางอเมริกาต้องการเลยเรื่องของอะไรครับเรื่องของอะไรฮะเรื่องของกองกำลังเขาเรียกว่า Axis of Resistance นะครับที่ทางด้านอิหร่านให้ความสนับสนุนไม่ได้พูดถึงด้านของอะไรครับด้านของอาวุธนะครับที่ทางอเมริกาบอกว่าต้องการที่จะให้อิหร่านเนี่ยมีการfrozen เรื่องของแช่แข็งนะครับแต่มันมีข้ออันหนึ่งที่ตกอิหร่านเรียกร้องอเมริกาต้องถอนกองกำลังของอเมริกาออกมาจากใกล้ๆนะครับในบริเวณของอิหร่านเพราะฉันพูดง่ายๆถ้าเราดูนะฮะเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันก็ออกมาเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือในระยะสั้นเนี่ยจะค่อยๆเปิดช่องแคบแต่ที่น่าสนใจคืออิหร่านบอกว่าจะเปิดแต่เขาจะมาคุยกับทางโอมันเพราะโอมันเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกับอิหร่านแต่อยู่ที่ไอ้ตัวห้องโอมุดคุยกันว่าจะบริหารเรื่องของช่องแคบโอมุดในอนาคตอย่างไรอันนี้สังเกตดูนะครับไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยจะเหมือนเดิมนะห้องช่องโอมุดก็คือใครเข้าออกฟรีหรือต่างๆเหล่านี้ทางอิหร่านเพียงแต่ว่าใน60วันนี้จะที่มันตกลงคือจะไม่มีการเก็บไอ้เรื่องของค่าฟรีแต่ว่าอยู่ในข้อตกลงว่าเขาจะคุยกับโอมานว่าจะดำเนินบริหารยังไงบ้างซึ่งถ้าเราดูทั้งนี้ทั้งหมดนะฮะสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าสิ่งที่ทำได้นะครับและเป็นสิ่งที่เขาต้องการบอกว่าเขาชนะมันมีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองครับเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องที่จะให้มีการเปิดช่องแคบโอมุดเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ถ้าไม่มีการเปิดมันส่วนนึงที่กระทบกับเขามากด้านของอะไรครับราคาน้ำมันซึ่งตอนนี้ก็ลดเหลือ70กว่าแล้วแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อฐานเสียงเข้ากระตุกกระทบใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกันไปก้อนนึงก็คือขอให้เขียนอะไรสักอย่างนึงไงที่เขาต้องการโชว์บอกเขาชนะคืออิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับอันนี้ก็ขึ้นว่าชนะแต่คุณดูเนื้อหาเลยครับการไม่มีอาวุธนิวเคลียร์มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ enriched uranium ดูจากตรงนี้นะครับอิหร่านไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ enriched uranium เขายัง enriched นะครับเพียงแต่ว่าเนื้อหายังไม่ได้คุยกันเพียงแต่เขียนไว้อย่างนี้ว่าเขาจะไม่ทำก็บอกว่าเนี่ยเขาชนะแล้วไงนะครับแล้วก็เรื่องของไอ้สต็อกไพล์ก็มาคุยกันอีกทีนึงนะครับเป็นฝันเนาะพี่แมนอันนี้60วันนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลอันนึงว่านะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางด้านของอะไรครับทางด้านดิโมแครตหรือนั่นบอกว่าไอ้ข้อตกลงอันนี้จริงนะครับมันกว้างกันไปแล้วแย่กว่าไอ้ข้อตกลงที่ทํา2015ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเป็นการกลับมาสู่2015นะครับที่มีการควบคุมทางด้านของอะไรครับทางด้านของอิหร่านนะครับในลักษณะเวลาตั้งแต่2015ถึง2025แล้วก็เอลิคิวเรเนียมได้ 3.67 นะครับมันคล้ายๆกันนะครับว่าในที่สุดนะไม่ได้บอกว่าอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะโทษนะอิหร่านจะไม่มีอาวุธแต่จะมีสิทธิ์ที่เอลิทยูเรเนียมซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งว่าเอลิทได้ขนาดไหนเป็นยังไงขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นนี่แต่ที่สำคัญก็คือว่าในข้อตกลงเนี่ยอเมริกาทางด้านอเมริกานะครับจะต้องมีการอะไรครับยกเลิกแซงชั่นในระยะแรกเนี่ยก็คือในถ้า final decision เสร็จยังมีการให้เงินอีกตั้ง 300,000 ล้านนะครับในน่ะไปลงทุนหรือไปเป็นร่วมกับพันธมิตรนะครับแล้วก็ต้องไปยกเลิกไอ้แซงชั่นต่างๆที่ดำเนินการมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นว่ากันไปแล้วจึงไม่น่าแปลกใจว่าในเกมนี้นะครับอเมริกาซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยจำได้ไหมครับคุณวาเลน1จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง2จะเปลี่ยนแปลงผู้นำในการปกครองก็ทำให้โอ้โหแต่ทำความเสียหายเยอะแยะบีบทุกอย่างจะไม่มีเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ไม่มีเรื่องของเอลิทยูเรเนียมทั้งหมดนะฮะเราจะสังเกตดูว่าแล้วก็จะบีบทางด้านพันธมิตรปรากฏในที่สุดนะฮะไม่ได้แอคชีฟตรงนั้นเลยสิ่งที่เขาต้องการคือทำต้องหาทางออกอยู่สองทางฉันชนะแล้วมีเขียนไว้ว่าจะไม่มีเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะครับสองเรื่องของเอลิทยูเรเนียมอันนี้ก็ยังตกลงกันอยู่ว่ามันมี2เรื่องเรื่องหนึ่งไอ้ที่เป็นสต็อกไพล์นั่นในที่สุดจะเอายังไงแต่ก็มีการพูดกันว่าจะมาคุยกันเรื่องนี้อันนี้สิ่งที่นั่นทับก็บอใจแล้วมีการคุยกันเรื่องนี้ใน60วันกับอีกอันนึงเรื่องที่เกี่ยวข้องอาวุธนิวเคลียร์มันเกี่ยวข้องกับอีกเรื่องนึงซึ่งยังพูดไม่ชัดเอลิทยูเรเนียมตกลงจะเอลิทได้หรือไม่ขอบเขตยังไงอันนี้เพียงแต่เขียนกว้างๆเพื่อให้ทรัมป์บอกกับประชาชนเห็นชนะแล้วเราจะมีการพูดในตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์ต้องการครับแต่ว่าดูจากรายละเอียดเราจะเห็นว่านะทรัมป์นั้นได้ในส่วนที่แตกต่างกับที่เขาตั้งใจไว้อย่างเรียกว่าค่อนข้างจะมากเลยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อิหร่านได้ใช้แรงกดดันนะครับในการที่จะทำและยิ่งกดดันตัวเนี้ยกดดันการเมืองเพราะมันยิ่งใกล้เลือกตั้งความต้องการที่ทรัมป์ต้องการนะมันยิ่งเห็นชัดเลยว่าต้องยอมอ่อนในขณะนี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ทำจะเล่นหนักมันจะเป็นไปได้ยังไงครับนะผมจะเล่นงานคุณถ้าจะเล่นงานได้เนี่ยป่านี้นะฮะทำไปนานแล้วครับเพราะฉะนั้นดูจากอันนี้เราจะเห็นได้ว่าข้อตกลงเนี่ยมันแสดงถึงอะไรครับทางด้านของจุดอ่อนฮะของอเมริกานะครับในการที่ดำเนินการหลังจากที่ทำท่าตอนแรกๆโอ้โหมีที่จุดแข็งมาถึงจุดตอนนี้ปั๊บเนี่ยที่ออกมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทางด้านทางด้านอะไรครับของอิหร่านมากกว่านะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเห็นชัดว่าสามารถบีบได้ใช้แรงกดดันจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ได้ผลในระดับหนึ่งจากข้อตกลงที่เราเห็นอยู่ครับ
3: ครับอาจารย์ครับผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับที่ว่าทรัมป์ออกมาอารวาสมาขู่เนี่ยมันเหมือนกับไม่ให้เสียหน้าคือเพราะว่าพอไปดูใน MOU แล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับอิหร่านเป็นต่อมากๆเลยนะครับอเมริกาเนี่ยแทบจะคืออเมริกาเขาก็ไม่เอาสงครามนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับและยิ่งมาเห็น MOU แบบนี้อีกเนี่ยมันก็เหมือนกับถอยหลังอ่ะนะครับอาจารย์ก็คงกลัวจะเสียหน้ามั้งครับก็เลยแบบว่าออกมาขู่ว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยก็จะถล่มอีกครั้งนึงนะครับแล้วคือตอนนี้อาจารย์เนทันยาฮูว่าไงบ้างครับเพราะว่าสงครามนี้เนี่ยเริ่มขึ้นโดยอิสราเอลกับสหรัฐนะครับแต่ตอนนี้ทำไมมันเหลือแค่สหรัฐกับอิหร่านครับอาจารย์แล้วอิสราเอลเนทันยาฮูไปอยู่ไหนแล้วครับตอนนี้
5: พูดง่ายทางด้านนึงยังไม่พอใจแน่นอนเพราะว่าเนทันยาฮูมองเลยฮะว่าข้อตกลงเนี่ยมันสร้างความแข็งแกร่งให้กับอิหร่านการที่จะชดเชยเงินอิหร่านต่างๆเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่สองนะอิหร่านยังมีพลังอยู่นะครับแล้วยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธมิตรหรือเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เท่ากับว่าตามสิ่งที่อิสราเอลต้องการก็คือทำให้พยันตรายที่จะคุกคามอันเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นการเข้าแล้วให้อิหร่านเนี่ยมีโอกาสที่จะพังงาขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งได้นะอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอลิทยูเรเนียมหรือเรื่องอะไรต่างเพราะว่านี่ยังไม่ได้ตกลงกันในลักษณะที่ชัดๆนะครับแม้กระทั่งสต็อกพายก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างกับอันที่สองก็คือไม่ได้ไปห้ามเรื่องของไอกองกำลังด้านต่างๆเหล่านี้และที่สำคัญที่อิสลามกูที่อิหร่านจะได้เงินนะครับกลับมาพัฒนาประเทศเอามาพัฒนาแสนยานุภาพเพราะฉะนั้นทางด้านเนทันยาฮูเนี่ยไม่พอใจแน่นอนและที่สำคัญก็คือว่าเนทันยาฮูจะมีการเลือกตั้งปลายปีนี้หรือไงเนี่ยและประชาชนส่วนใหญ่นะครับตอนแรกนึกว่าอิสราเอลนะครับนึกว่าอิหร่านจะแพ้แต่ดูจากตรงนี้ฐานเสียงที่จะมาสนับสนุนทางด้านเนทันยาฮูจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าในที่สุดทำไปแล้วนะฮะไม่ได้สิ่งที่ต้องการเพราะประชาชนสนับสนุนให้เล่นงานอิหร่าน แต่พอมาตรงนี้นะครับเล่นงานไม่ได้อีกแถมยังมีเรื่องที่จะกลับให้ทางอิหร่านเนี่ยมีพลังที่จะตีกลับขึ้นมาได้ในอนาคตจากไอ้ข้อตกลงนี้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือทรัมป์เคยพูดเลยแล้วก็ว่าเห็นว่าตัวเนี้ยเขาเป็นคนสั่งไอ้ call the shot ไม่ใช่เนทันยาฮูท่านเนทันยาฮูไม่พอใจก็มีการละเมิดเรื่องนี้อย่างเช่นเล่นในเรื่องเลบานอนนะครับอยู่แต่ทรัมป์ก็ใช่อะไรครับพอรู้ว่าอิสราเอลหัวเด็ดตีนขาดยังต้องพึ่งอเมริกาอยู่จะนะละเมิดในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ทำเข้าจริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ในทางเงียบเลยสังเกตดูครับเพราะทรัมป์บอก I call the shot นะครับและส่วนหนึ่งก็คือบอกให้ในนาดูแต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่แปลกใจเลยเพราะว่าในเรื่องของอะไรครับทางด้านของเลบานอนนะครับเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่สามารถทำให้เกิดเรียกว่าแรงกดดันในการระเบิดอยู่ง่ายๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทางในฮันจูดูอยู่ก็คือต้องการที่จะให้บริเวณนั้นประมาณ10กิโลไปสู่แม่น้ำนะครับตอนนี้มันไปไกลตรงนั้นแล้วแต่บริเวณต่างๆเหล่านี้ยังเป็นที่ที่พูดง่ายทางด้านของผลกระทบที่จะเกิดการระเบิดที่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าในข้อตกลงอันเนี้ยมันก็เปิดโอกาสที่จะพูดง่ายมีการละเมิดในลักษณะหนึ่งแต่ละเมิดยังไงคุณวาลินไม่ต้องกลัวนะครับทรัมป์นะกับอิหร่านถูกบังคับด้วยสถานการณ์เนี่ยจำเป็นต้องหาทางลงครับเพราะว่ารู้ว่าเรื่องโลกการเดินไปเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยถูกกระทบเกิดทั้งนั้นทั้งแต่อินทางด้านของอิหร่านมีอำนาจต่อรองยิ่งเวลาตอนเนี้ยจะกลับมาลบกันใหม่เลยให้อเมริกาจะเล่นตรงนี้แล้วประชาชนก็ไม่ได้พอใจนะครับแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นทรัมป์ก็ดีใจว่าอย่างน้อยที่สุดนะสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายราคาน้ำมันก็ลดลงอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการอย่างน้อยหาทางออกเพื่อจะบอกว่าอย่างน้อยบอกกับประชาชนว่าเขาชนะนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกอยู่เรื่องเดียวระยะหลังไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านก็บอกแล้วผมไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ยังแต่ว่าทางปฏิบัติมันเกี่ยวข้องกับว่าเรื่องสิทธิในการเอลิจยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังคลุมเครืออยู่แต่ทรัมป์ก็อาศัยความคลุมเครือเนี่ยมาบอกว่าเห็นมากจะไม่เกี่ยววุฒิไอ้คือสิ่งที่เขาต้องการตั้งแต่แรกที่ทำให้จะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วใจยังไม่จบเพราะว่ามันต้องการภาษาที่เขียนอยู่ในเมมโมรันดัมให้มีความรู้สึกที่อิหร่านก็ไม่ยอมให้มันชัดๆเลยต้องออกมาเป็นลักษณะที่เรียกว่าคลุมเครือแต่ว่าให้อยู่ในนั้นอยู่นั้นนี่ก็ออกมาคุยได้ครับและนี่คือเหตุผลที่มาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีของแคนาดาที่ไปพูดที่ดาวโวสดาวนี้มาพูดที่ฝรั่งเศสที่มีการประชุม G7 นะครับออกมาพูดว่ามันเกินความคาดหมายเขา นะครับมันเกินความคาดหมายเขาซึ่งอันนี้ จะตีความว่ายังไงนะครับถ้าผมจะตีความมันไปได้ไกลกว่าที่เราคิดไว้เรื่องทรัมป์นะครับจอมกันได้ทีละหันหรือยังไงก็ตามนะครับอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงไอ้ตัวสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีการคลี่คลายนะครับจริงๆมันมีโอกาสอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกที่อาจารย์เคยบอกว่าคุณสามารถบอกได้มันจะจบลงไปสู่เส้นทางแน่นเพียงแต่วิธีการวิเคราะห์ง่ายนิดเดียวเมื่อมีการเริ่มลบ28แล้วก็มีการครับก็ตรงจุดจริงวันที่8เมษาหลังจากนั้นบอกว่า12อาทิตย์หลังจาก2อาทิตย์นั้นทั้ง2ฝ่ายไม่ได้ตกลงกันว่าจะต่อแต่โดยอะไรครับโดยปฏิญญาต่างคนต่างไม่กล้าที่จะเล่นงานซึ่งกันและกันนะครับการไม่ยอมเล่นงานทั้งที่มีการละเมิดอยู่หลายครั้งแล้วนะก็บอกแล้วทั้งสองฝ่ายกับบังถูกบังคับด้วยสถานการณ์หาทางหลบครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเกิดขึ้นอันนี้อธิบายได้เป็นต้นแล้วว่าทำไมมันละเมิดแต่ไม่กล้าที่จะทำให้ข้อตกลงนะครับไอ้ที่บอกว่าจุดจริงนั้นจุดมีเพียงแต่ทำให้เราตื่นเต้นนะบางคนก็กลัวว่าจะเกิดสงครามที่มีการเล่นกันบ้างแต่ในที่สุดมันไม่ได้กระทบเพราะทั้งสองฝ่ายถูกสถานการณ์ปีกว่าต้องหาทางลงเพราะว่าเกมนี้มันไม่ใช่เป็นเกมที่ซีโร่ซัมนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแต่เป็นเกมที่ทั้งสองฝ่ายต้องหลีกเลี่ยงได้กระติบซับเกมอันนี้ทั้งเป็นส่วนที่เราสามารถบอกได้ว่าเกมตัวเนี้ยมันบอกได้ชัดว่าโอกาสจะมาเกิดตรงเนี้ยผมไม่อยากว่าไม่มีนะครับเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% แต่สถานการณ์บีบเลยครับว่าคุณนะครับจะต้องหาทางลงนะครับอย่างแต่ตรงทางลงเนี่ยจะต้องไปเจรจาใน60วันในรายละเอียดอีกเยอะแยะและในรายละเอียดนี่อาจจะมีการละเมิดกันบ้างแต่มันจะไปตกใจเพราะว่าอิหร่านก็มาดูว่าที่ตกลงกันเนี่ยทำตามใน60วันนี่มีอะไรบ้างทางด้านอเมริกาก็ดูว่ามีการเปิดอะไรบ้างต่างฝ่ายต่างดูคอนดิชันแนลนี่แล้วก็ใช้ตัวเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้คุณไก่ตรงนี้มาไอ้ตรงนี้เกิดเปิดแต่ตัวที่เป็นปัญหาที่จะเป็นปัญหาต่อนะฮะที่อิหร่านจะใช้อำนาจกลับมาไม่เหมือนเดิมในแง่เฮ้ยอาจจะมีการเก็บค่าตกค่าอะไรค่าผ่านร่วมกับโอมานในกรณีนี้เขียนไว้ชัดเลย ไอ้ที่บอกจะไม่เก็บใน60วันแต่ใน60วันนี้จะคุยกับโอมานว่าจะบริหารยังไง
3: ครับครับอาจารย์แล้วทำไมถึงต้องเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับปากีสถานคือข้อตกลงเนี่ยใช้ว่าอิสลามาบาดแต่ไปประชุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์ปากีสถานหายไปไหนครับอาจารย
5: ์อันนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าด้านหนึ่งมันนะก็ไปไกลจากพูดง่ายไปไกลจากสถานที่นี้กันแล้วกันไปสู่ที่ยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ในตัวเขาเองก็ออกมาเป็นประเทศที่เป็นกลางอยู่แล้วนะครับสังเกตตัวอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับในการที่จะมาประชุมที่ทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นสัญลักษณ์ขนาดเดียวกันก็มีการคุยกันว่าเฮ้ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะออกมาในขณะที่เรียกว่าไปไกลไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เรื่องของทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ครับ
3: ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้คุยกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้เองเนี่ยจะมีพัฒนาการอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้อาจารย์ได้พักผ่อนก่อนนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒนะครับเราวันนี้คุยกันเรื่องของข้อตกลงบันทึกความเข้าใจอิสลามาบาดระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างที่บอกนะครับเอกสารที่มีการออกมาเผยแพร่เนี่ยนะครับที่อเมริกาออกมาเปิดเผยเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจ MOU ที่ร่างร่วมกับอิหร่านโดยที่ไม่มีอิสราเอลอยู่ด้วยเนี่ยนะครับจะมีการลงนามในวันศุกร์นี้ก็มีการเปิดเผยเนื้อหาออกมาอย่างเป็นทางการนะครับประกอบไปด้วยข้อกำหนด14ข้อซึ่งก็รวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ผมอยากจะอ่าน14ข้อนี้ให้ได้ฟังกันนะครับจะได้ติดตามข่าวกันด้วยความเข้าใจมากขึ้นว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลาลงนามกันหรือไม่ลงนามกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับเอกสารนี้มีชื่อว่าบันทึกความเข้าใจอิสลามาบาดระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านข้อกำหนดทั้ง14ข้อในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้นะครับข้อที่1ครับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านพร้อมด้วยพันธมิตรของตนในสงครามครั้งปัจจุบันร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับนี้เพื่อประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบในทันทีและเป็นการถาวรซึ่งรวมถึงในเลบานอนด้วยแม้จะไม่ได้มีการเอ่ยชื่ออิสราเอลออกมาก็ตามนะครับใช้เพียงแค่คำว่าพันธมิตรและให้คำมั่นว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่เปิดฉากสงครามหรือปฏิบัติการทางทหารใดๆต่อกันตลอดจนละเว้นการข่มขู่หรือการใช้กำลังต่อกันพร้อมทั้งรับรองบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของเลบานอนข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะยืนยันการยุติสงครามเป็นการถาวรในทุกแนวรบซึ่งรวมถึงในเลบานอนและข้อบัญญัติอื่นๆในย่อหน้านี้นะครับแค่นี้ข้อแรกในทรัมป์ก็ทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนจะมีการลงนามกันก็ออกมาขู่แล้วนะครับที่ยืนแถลงข่าวอยู่ที่ประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสนะครับข้อที่2ครับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านให้คำมั่นที่จะเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันและจะละเว้นจากการแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันทรัมป์จะทำได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าชอบออกมาพูดถึงการเปลี่ยนระบอบอิสราเอลจะยอมได้หรือครับข้อนี้นะฮะ regime change เนี่ยนะฮะถ้าทำตามข้อนี้ก็คือห้ามยุ่งกับอิหร่านนะครับข้อที่3ครับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านผูกพันตนที่จะเจรจาและบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน60วันโดยสามารถขยายเวลาออกไปได้ตามความยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะยื้อนะครับนี่เป็นเพียงแค่พรีลิมเท่านั้นเองนะครับ MOU ฉบับนี้ข้อที่4ครับทันทีที่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้สหรัฐอเมริกาจะเริ่มดำเนินการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงการก่อความรบกวนหรืออุปสรรคใดๆต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและจะสิ้นสุดการปิดล้อมทางทะเลโดยสมบูรณ์ภายใน30วันในระหว่างช่วงเวลานี้การสัญจรของเรือจะได้รับการฟื้นฟูโดยมีสัดส่วนที่สอดคล้องกับจำนวนการสัญจรของฝั่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในช่วงก่อนเกิดสงครามนอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังให้คำมั่นเพิ่มเติมที่จะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านภายใน30วัน หลังจากบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายข้อที่5ครับเมื่อมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้อิหร่านจะดำเนินการโดยใช้ความพยายามถึงที่สุดเพื่อจัดเตรียมการให้เรือพาณิชย์สามารถผ่านทางได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา60วันเท่านั้นจากอ่าวเปอร์เซียไปยังทะเลโอมานและในทางกลับกันการสัญจรของเรือพาณิชย์จะเริ่มต้นขึ้นในทันทีและเมื่อคำนึงถึงความจำเป็นในการขจัดอุปสรรคทางเทคนิคและทางทหารแล้วการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยอิหร่านจะถูกกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับทั้งนี้อิหร่านจะร่วมมือกับโอมานเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและบริการทางทะเลในอนาคตบริเวณช่องแคบฮอร์มุซโดยที่จะหารือร่วมกับประเทศชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียอื่นๆให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้และสิทธิอธิปไตยของประเทศชายฝั่งช่องแคบฮอร์มุซครับข้อที่6ครับอเมริกาให้คำมั่นที่จะร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อจัดทำแผนการที่ชัดเจนและเป็นที่ตกลงร่วมกันโดยมีวงเงินอย่างน้อย$300,000,000สำหรับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของอิหร่านกลไกสำหรับการดำเนินงานตามแผนการนี้จะได้รับการสรุปให้เสร็จสิ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันนะครับทั้งนี้ใบอนุญาตข้อยกเว้นและการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอนุมัติโดยอเมริกาครับข้อที่7ครับอเมริกาให้คำมั่นที่จะยุติมาตรการคว่ำบาตรทุกประเภทต่ออิหร่านซึ่งรวมถึงมติความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมติของคณะผู้ว่าการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA นะครับ International Atomic Energy Agency นะครับและมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวทั้งหมดของสหรัฐทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิตามกำหนดเวลาที่ตกลงร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงขั้นสุดท้ายครับอิหร่านและอเมริกาตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของประเด็นการยุติมาตรการคว่ำบาตรที่กล่าวไปข้างต้นและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะจัดการกับประเด็นเหล่านี้ในการเจรจาทันทีเพื่อให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันนะครับข้อที่8ครับอิหร่านขอยืนยันอีกครั้งว่าตนจะไม่จัดหาหรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยอเมริกาและอิหร่านได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาการจัดการคลังวัสดุเสริมสมรรถนะที่เก็บสะสมไว้ตามกลไกที่จะตกลงร่วมกันให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่7โดยกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำให้ดำเนินการลดระดับความเข้มข้นลงณสถานที่จัดเก็บภายในการภายใต้การกำกับดูแลของ IAEA นะครับนอกจากนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับประเด็นการเสริมสมรรถนะและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางนิวเคลียร์ของอิหร่านตามที่ตกลงร่วมกันโดยอิงตามกรอบการทำงานที่เห็นพ้องต้องกันซึ่งจะตกลงกันในข้อตกลงขั้นสุดท้ายและข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะยืนยันข้อบัญญัติในย่อหน้านี้นะครับอเมริกาและอิหร่านตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดครับของประเด็นทางนิวเคลียร์และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะจัดการกับประเด็นเหล่านี้ในการเจรจาทันทีเพื่อให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันนะครับข้อที่9ระหว่างที่รอข้อตกลงขั้นสุดท้ายอเมริกาและอิหร่านตกลงร่วมกันที่จะคงสถานะเดิมไว้โดยอิหร่านจะคงสถานะปัจจุบันของโครงการนิวเคลียร์ของตนอเมริกาจะไม่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ใดๆรวมถึงจะไม่วางกำลังทหารเพิ่มเติมในภูมิภาคข้อที่10อเมริกาให้คำมั่นในทันทีที่มีการลงนามฉบับนี้และจนกว่าจะถึงเวลาที่มาตรการคว่ำบาตรสิ้นสุดลงกระทรวงการคลังของสหรัฐจะออกข้อยกเว้นสำหรับการส่งออกน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารอนุพันธ์ของอิหร่านรวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมทางธนาคารการประกันภัยและการขนส่งข้อที่11นะครับอเมริกาให้คำมั่นที่จะปลดปล่อยเงินทุนและสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดหรือถูกจำกัดไว้ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเต็มที่เมื่อมีการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้โดยอเมริกาและอิหร่านจะตกลงร่วมกันเรื่องขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินทุนเหล่านี้ระหว่างการเจรจาเงินทุนดังกล่าวไม่ว่าจะถูกเก็บไว้ในบัญชีเดิมหรือโอนย้ายไปแล้วเนี่ยจะต้องสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเต็มที่สำหรับการชำระเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ขั้นสุดท้ายรายใดๆตามที่ธนาคารกลางแห่งอิหร่านกำหนดอเมริกาให้คำมั่นที่จะออกใบอนุญาตและอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดตามแนวทางนี้นะครับข้อที่12ครับอเมริกาและอิหร่านตกลงร่วมกันว่าจะมีการจัดตั้งกลไกฝ่ายบริหารเพื่อกำกับดูแลความสำเร็จในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้และข้อตกลงขั้นสุดท้ายในอนาคตครับข้อที่13หลังจากมีการลงนาม MOU ฉบับนี้นะครับและโดยขึ้นอยู่กับการเริ่มดำเนินการ ตามข้อที่1 4 5 10และ11ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้รวมถึงดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอเมริกาและอิหร่านจะเริ่มต้นการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงขั้นสุดท้ายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับย่อหน้าที่เหลืออยู่นะครับและ14ข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะต้องได้รับการรับรองผ่านมติที่มีผลผูกพันทางกฎหมายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC นะครับ United Nations Security Council บันทึกความเข้าใจนี้มีกำหนดจะลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่19มิถุนายนซึ่งจะถือเป็นการเริ่มต้นกรอบเวลา60วันในการเจรจาเงื่อนไขขั้นสุดท้ายของข้อตกลงซึ่งโดยพื้นฐานแล้วนะครับนี่คือข้อตกลงที่ช่วยให้อเมริกาเนี่ยสามารถเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ในทันทีครับทำให้อิหร่านนั้นถูกผูกพันให้ทำลายฝุ่นผงนิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์ดัสต์และทำให้อเมริกาเนี่ยมีปุ่มปรับสถานการณ์ซึ่งหากอิหร่านปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะตอบรับด้วยการปรับเพิ่มการผ่อนปรนทางเศรษฐกิจและมาตรการคว่ำบาตรในแบบที่จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นได้นะครับนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางสหรัฐครับก็เลยไม่แปลกใจนะครับพอฟังดูทั้ง14ข้อแล้วเนี่ยก็เหมือนกับอิหร่านนั้นได้มากกว่าสหรัฐนะครับทำให้ทางสวเดโมแครตนั้นก็ออกมาพูดถึงความเสียเปรียบหรือความเพี้ยงพล้ำของทรัมป์ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อครับในรายการกับอาจารย์สมชายในเรื่องนี้แหละครับน่าจะเป็นประเด็นใหญ่เช่นเดียวกันนะครับในวันพรุ่งนี้ยกเว้นมีเรื่องอื่นแทรกเข้ามาแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยติดตามรายการได้ทุกวันหลังเคารพสมชาติ 18:00 น.วันนี้สวัสดีครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
7: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิด BrainCo อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบ Real Time เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
12: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
13: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
1: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
14: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับแม่วันนี้มาพร้อมกับฟ้าฝนทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลอ่วมกันอรไทยกันเลยนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนขับรถขับปลานะครับระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยฝนเทหนักจริงๆช่วงบ่ายก็เรียกว่าฝน4โมงเย็นนะฮะมาก็มากันไปแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับทุกทุ่มถึง2ทุ่มจันทร์ถึงพฤหัสบดีก็ต้องมาตกไปกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับทักทายกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมครับฟังแบบไหนยังไงบอกต่อกันด้วยนะฮะจะฟังที่บ้านฟังในรถหรือจะฟังแบบระบบ Facebook ของการสปอร์ต5เมกะเฮิรตซ์แล้วก็แม้แต่แอปพลิเคชันของ Mcord ก็ตามนะครับสำหรับวันนี้เองนี่นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจก็อย่างที่บอกไปครับว่าวันพฤหัสบดีเนี่ยก็จะมีแขกประจำเป็นประจำกับเรานะครับซึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะมาพร้อมอะไรทราบไหมฮะเรื่องของภูมิอากาศมันเดี๋ยวนี้เราพูดถึงเรื่องของภูมิอากาศแทบจะแทบทุกเวลากันเลยเพราะว่าปีนี้เราก็รู้ใช่ไหมฮะมีการเตือนเรื่องซูเปอร์เอลนีโญอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคือเราจะต้องอยู่ในภูมิอากาศที่มันผันผวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างเข้าเป็นตัวช่วยทำให้ธุรกิจเราการใช้ชีวิตของเราครอบครัวของเราเนี่ยนะฮะอยู่ได้โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเนี่ยนะตามให้ทันภูมิอากาศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเป็นเรื่องของเกษตรกรเป็นหลักเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเอาไปช่วยบรรดาพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องการทำนานี่นะครับแม้มันน่าจะสนใจกันจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่จะน่าพูดคุยกันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกษตรกุล TDRI นะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
15: สวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังพอดีอย่างนี้ฮะคือผมเพิ่งกลับจากการประชุมที่สิงคโปร์จัดโดยธนาคารโลกนะฮะเมื่อวันจันทร์กับวันอังคาร2วันหัวข้อที่เขาจัดเนี่ยคือเรื่องsustainable agricultural transformation ก็คื อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกนะฮะสองวันเขามันเป็นเวทีที่คุยกันเรื่องนโยบายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่น่าสนใจที่ผมชอบเป็นพิเศษคือวิธีการจัดของเขาวิธีการจัดของเขาเนี่ยเบอร์แบงค์เขาเก่งเขาพัฒนาวิธีการจัดเขาเรียกว่า MPA เนี่ยมันเป็นระบบที่เวลาเขาให้กู้เงินสมัยก่อนเวลาให้กู้เงินแล้วก็ทำโครงการแล้วก็จบนะฮะโบแบงค์จะให้กู้เงินขนาดใหญ่ก้อนใหญ่ๆแต่ตอนนี้เปลี่ยนละแล้วก็น่าสนใจไอ้ MPA ของเขานี่เป็น Multi-Phase Programmatic Approach คือเน้นการใช้ความรู้และการเงินสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวโดยทำทีละขั้นตอนไม่ใช่เบิกเงินทีเดียวเลยเอาเงินมาทีละก้อนทีละน้อยๆ นะฮะแล้วก็ลงทุนในด้านต่างๆให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการทีละขั้นทีละขั้นโอ้หลายประเทศกู้เยอะมากประเทศไทยไม่ค่อยยอมกู้เพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยไปบอกว่าดอกเบี้ยมันแพงเลยไม่กู้ แต่ขอประทานโทษนะการกู้ World Bank เนี่ยคุ้มมากดอกเบี้ยแพงแต่ได้อะไรคุณอัญชาทราบไหมฮะ
14: ก็ไม่ทราบเลยครับ
15: ได้ความรู้
14: อ้าว
15: ได้โอ้โหเขาคน World Bank นี่มันเป็นที่รวมความรู้อะรัฐบาลจีนอะ
14: ครับ
15: ไม่ต้องกู้แต่ยังกู้เงิน World Bank เพื่อที่จะอะไรฮะเอาความรู้จาก World Bank เอาผู้เชี่ยวชาญมาอันนี้ต้องเรียนท่านรัฐมนตรีคลังเลยเพราะมันนี่มันอยู่เกี่ยวกับกระทรวงการคลังกู้เงิน World Bank ฮะกู้เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะคุ้มเพราะแต่กู้แล้วต้องเอาคนของเขามาใช้ให้คุ้
14: ม
15: นะทีนี้คราวนี้ที่ไปประชุม Sustainable Agriculture Transformation เนี่ยเป้าหมายของเขาก็คือการคือโลกเนี่ยภาคเกษตรมันต้องเพิ่มผลิตภาพการเกษตร
14: ใช
15: ่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าการเพิ่มผลิตภาพเนี่ยมันคือเท่ากับเพิ่มรายได้แล้วข้อดีไม่ใช่เพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างเดียวราคาสินค้าเกษตรมันจะถูกด้วยค่าครองชีพถูกมันยิงนกทีเดียวได้สองตัวนะฮะกระสุนนัดเดียวได้สองตัวแล้วก็เน้นอีกอันนึงคือกระจายพืชผลกระจายไอ้การผลิตการกระจายการผลิตเนี่ยนอกจากลดความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะมันแก้ปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องโลกร้อนเพราะเวลาโลกร้อนขึ้นมาถ้าเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยกับปลูกพืชที่มันหลายๆชนิดเนี่ยมันช่วยดูดซับความร้อนได้นะอันนี้แปลกมากแล้วก็ไอ้เป้าหมายอีกอันหนึ่งของ MPA ก็คือพยายามพัฒนาไอ้นโยบายที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการเกษตรกับทำให้ไอ้ระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นและยั่งยืนนี่คือเป้าหมายของเขาเป้าหมายเชิงนโยบายซึ่งเขามีเสาหลักอยู่4เสาไอ้ MPA เนี่ยนะฮะเสาหลักในการจัดทำคือเขาพยายามจัดทำเรียกว่าเมนูทางเลือกเชิงนโยบายว่าถ้าเราจะมีมาตรการเข้าไปแทรกแซงนะฮะเพื่อเชื่อแก้ปัญหาไอ้เรื่องแก๊สเรือนกระจกและปรับโครงสร้างของภาคการเกษตรเนี่ยเราจะมีเมนูอะไรบ้างมันก็มีเสาหลัก4เสาเสาหลักอันแรกเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มผลิตภาพโดยใช้พันธุ์ข้าวใหม่พันธุ์ข้าวทนร้อนพันธุ์ข้าวทนแล้งใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตที่ประหยัดทรัพยากรโอ้อันนี้น่าขึ้นมาก
14: ครับ
15: เขายกตัวอย่าง2ประเทศ
14: คือ
15: คุณเดาได้มั้ยประเทศที่ประสบความสําเร็จสมัยก่อนเนี่ยยุโรปเนี่ยพยายามลดการใช้ปุ๋ยลดการใช้น้ำทำอยู่ตั้ง30กว่าปี20ปีแรกไม่สำเร็จ
14: ครับ
15: 20กว่าปีแรกมาเพิ่งสำเร็จช่วงหลังแต่ขอประทานโทษประเทศในเอเชียตะวันออก2ประเทศใช้เวลาลัดนิ้วมือเดียวประสบความสำเร็จลดน้ำลดปุ๋ยแต่ผลผลิตเพิ่มครับ
14: เหรอฮะ
15: ลดน้ำลดปุ๋ยแต่ผลผลิตเพิ่
14: ม
15: ของประเทศนั้นคือใครฮะไม่ใช่ไทยแน
14: ่เวียดนาม
15: 1 2ก่อนเวียดนาม
14: อ๋อตอนก่อนเวียดนามอย่าให้แหมผมไม่อยากทายประเทศนี้เลยอ่ะ
15: คุณก็ทายถูกอ่ะจีน
14: ใช่เลยครับอาจารย์
15: จีน
14: ครับ
15: เป็นต้นแบบเลย
14: โอ้
15: เวลาทำอะไรเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยตกจอเลย
14: โอ้เนาะ
15: เราแต่ก่อนเป็นเจ้านะส่งออกนะ
14: ใช่30ปีอาจารย์ส่งข้าว
15: โอ้โหเหลือทำอะไรกันก็ไม่รู้เวลานี
14: ้
15: อันนี้ผมถึงบอกว่าเราต้องกู้เงินเบอร์แบงค์บางส่วนนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็เอาความรู้ของเขามาเอาวิธีการทำนโยบายของเขามาใช้ประโยชน์ให้ได
14: ้อื
15: มอันที่สองเสาหลักที่สองคือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำโดยเฉพาะน้ำชลประทานเพราะว่าภาคเกษตรนี่ใช้น้ำเยอะมาก
14: อ
15: ันนี้ก็อีกฮะยุโรปใครต่อใครเขาลดการใช้น้ำลงแล้วนะ
14: ครับ
15: แต่ว่าประเทศไทยยังใช้เปลืองมากภาคเกษตรของเราเนี่ยใช้น้ำชลประทาน 80% แล้วใช้น้ำผลิตสินค้าที่มีมูลค่าต่ำมากไม่คุ้มโดยเฉพาะข้าวคือเราใช้เปลืองอ่ะ
14: ใช
15: ่ไร่นึงเนี่ยเราใช้กัน 2,000 ลูกบาศก์เม็ดอ่ะ
14: ครับ
15: จริงๆอ่ะมันใช้พันเดียวก็พอ800ก็ได้8-900
14: ทำไมใช้เยอะขนาดนั้น
15: น้ำฟรี
14: โอ้ยครับ
15: เชื่อไหมฮะ
14: ครับ
15: ลาวเนี่ยยังเก็บค่าน้ำเลยฮะ
14: เหรอฮะ
15: เวียดนามเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ลาวเนี่ยได้ยินแล้วว่าลาวเก็บค่าน้ำเนี่ยตกใจเลย
5: โอ้โห
15: มาหลังลาวก็แซงประเทศไทย
5: โอ้เป็นไปได้นะอาจารย์นะ
15: นี่นี่นี่เสาหลักที่สองแล้วหลักที่สามคือสนับสนุนการปลูกพืชแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลายชนิดเนี่ยสลับการปลูกพืชสลับก็เรียก diversification และพัฒนาห่วงโซ่คุณค่านะรวมทั้งการเพิ่มบทบาทของเกษตรกรเนี่ยการที่จะผลิตอย่างเดียวเนี่ยเพิ่มบทบาทเป็นตัวกลางขายมากขึ้น
5: คร
15: ับแปรรูปมากขึ้นเก็บรวบรวมสินค้ามากขึ้นแล้วไปส่งรวมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสาหลักสุดท้ายคือสร้างศักยภาพของสถาบันทางด้านเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นองค์สมาคมเกษตรกรสมาคมโรงสีอะไรเงี้ยให้มันมีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เพิ่มประสิทธิภาพใช้งบประมาณของรัฐและให้มันได้ผลไม่เราเนี่ยใช้งบประมาณสิ้นเปลืองมากที่สุด
5: น่าสบายมาก
15: เราใช้เงินอุดหนุนแบบไม่มีเงื่อนไขประเทศอื่นๆเขาใช้เงินอุดหนุนเริ่มกันแล้วมีเงื่อนไขคุณจะให้รัฐบาลช่วยคุณบอกมาว่าคุณจะทำอะไรแลกเปลี่ยนเช่นคุณลดการใช้น้ำเช่นคุณลดการใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วคุณเสนอมาว่าคุณจะทำยังไงและรัฐบาลก็จะพิจารณาแล้วอาจจะส่งคนไปช่วยคุณให้ทำสำเร็จไอ้อย่างนี้เงินที่ใช้มันก็มีค่าจัง
5: ถูกเลยครับ
15: แต่เราเนี่ยให้ฟรีเลยฮะพอให้ฟรีเกิดอะไรขึ้นครับ
5: ยุลิชุยแชร์เลยครับอาจารย์
15: ก็ไม่ต้องปรับตัวเวลาเกิดเดือดร้อนแบมือขอรัฐบาล
5: ใช่เลย
15: จบสิฮะ
5: ครับ
15: อย่างนี้ประสิทธิภาพมันผลิตภาพมันจะไปสูงได้ไงฮะแล้วแค่นั้นไม่พอนะรัฐบาลจำกัดนะเงินวงเงินนะเช่นเราแต่ก่อนเราช่วย 2,000 บาทต่อไร่ใช่ไหม
5: ครับ
15: 1,000กว่าบาท 1,000 บาทอะไรเงี้ย 2,000 บ้างอะไรเงี้ยจะไม่เกิน20ไร
5: ่
15: นะเกิดอะไรขึ้นนะเกษตรกรบางรายบางครอบครัวที่มี40ไร
5: ่
15: แยกเป็น2ครัวเรือนจริงๆครัวเรือนเดียวแต่ให้ลูกแยกให้ลูกก็จะได้รับเงิน2ต่อไงถ้ามี60ไร่ก็3ครัวเรือน
5: 3ครัวเรือน
15: อ่ะแล้วก็เกษตรกรไม่เสียภาษีด้วยนะ
5: เออใช
15: ่แต่ถลุงภาษีถลุงงบประมาณไอ้อย่างเงี้ยส่วนนี้มันไม่ค่อยถูกอ่ะต้องพูดตรงๆนะฮะเพราะเขาต้องการช่วยเหลือคนเรียกว่ารายเล็กอ่ะถูกไหมแล้วก็เขาก็คนที่เป็นรายใหญ่เขาก็ให้ช่วยบางส่วนแล้วไม่ใช่ว่าจะรับจะเอาเปรียบคนอื่นไอ้อย่างเงี้ยประเทศอื่นๆก็ทำไปแล้วเราอันเนี้ยไอเสาหลักเนี้ยเรายังไม่ได้ทำนะฮะฟิลิปปินเนี่ยกู้เงินของธนาคารโลกเนี่ย1,000 ล้านเหรียญเอามาใช้ปีนี้นะ2026ถึง2030แล้วก็ธนาคารโลกเขาก็มีโครงการไอ้เนี่ย AMPA เข้าไปช่วยตอนนี้เขาก็จัดไอ้สัมมนาเชิงนโยบายอันเนี้ยว่าเอากลุ่มที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาสัมมนานะผมโชคดีได้รับเชิญประเทศไทยเขาเชิญผมคนเดียวประเทศอื่นอย่างลาวเนี่ยไปกันประเทศละ 2-3 คนเขาจะมีภาคเอกชนเขาจะมีรัฐบาลมีนักวิชาการนะฮะประเทศไทยเวลานี้ตกเลยนะยังโชคดีว่าได้รับเชิญผมก็คิดว่ามันมีแนวคิดที่ดีจากการทำครั้งนี้แล้วเขาเชิญคนเก่งๆเนี่ยทั่วโลกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่พูดเฉยๆไม่ใช่สัมมนาไปนั่งฟังนะฮะเป็นสัมมนาสองทางคือเขาเริ่มต้นเนี่ยเขาถามคำถามก่อนให้มีส่วนร่วมซึ่งเป็นคำถามเชิงนโยบายเสร็จแล้วก็บรรยายสั้นๆเพราะบรรยายสั้นๆเขาก็ให้ระดมสมองว่าวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ในประเทศต่างๆทำยังไงเราก็จะได้ความรู้จากการทำงานของประเทศต่าง
5: ๆ
15: อันเนี้ยที่มีประโยชน์มากแล้วก็ผมแค่คิดว่าในเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากเราจะมีการประชุม World Bank IMF เดือนตุลาถูกไหม
5: ครับ
15: ผมก็พยายามประยุกต์ World Bank ว่าเฮ้ยมาจัดรายการไซต์อีเวนต์เรื่องการปรับโครงสร้างภาคเกษตรในประเทศไทยเถอะ ผมอยากให้มาจัดแล้วเราเอานักการเมืองรุ่นใหม่เอาเกษตรกรเอาเอกชนเนี่ยมาร่วมกันแล้วหาอะไรฮะฉันทำมติว่าเราจะเปลี่ยนนโยบายของเราเพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรให้กลับมาเข้มแข็งใหม่ได้ยังไง
14: อ๋อครับ
15: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะ
14: ใช่ครับ
15: แล้วมันก็จะทำให้เราใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาละทีนี้เรามาดูว่าคือจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องทำเพราะเราไปรับปากนะฮะว่าเราจะลดแก๊สเรือนกระจกถูกไหมฮะเราวางเป้าหมายระดับของประเทศที่เราไปยื่นต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ไหมเราไปยื่นต่อไอ้ UNFCCC จำได้ไหมฮะมันมีขอบการประชุมที่เกาะแล้วเรานายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านประยุทธ์เนี่ยก็ไปตกลงแล้วตอนหลังเนี่ยเรามีเป้าหมายใหม่ NDC 3เนี่ยก็เรียกว่า Nationally Determined Contribution หรือข้อกำหนดและเป้าหมายระดับชาติของเราเนี่ยนะฮะเราจะต้องการเราวางเป้าหมายเรายกระดับการลดแก๊สเรือนกระจกโดยเร่งเป้าหมายการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้เร็วขึ้นเน็ตซีโร่จากเดิมเนี่ยปี2065สมัยท่านประยุทธ
14: ์
15: เป็นปี2050
14: ครับ
15: และตั้งเป้าลดแก๊สเรือนกระจกไม่ให้เกิน152ล้านตันคาร์บอนภายในปี2035หรือลดจากฐานปีฐาน2019เนี่ยลดจากปีฐานลง 47%
14: ครับ
15: โอ้อันนี้ต้องใช้เงินลงทุนมโหฬาร
14: โอ้
15: ทำยังเป็นหลายแสนล้าน
14: ท
15: ีนี้การจะทำใช้เงินลงทุนแล้วผมอย่างที่ว่าเราต้องมีมาตรการที่มันให้ได้ผลอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้คือใช้ MPA ของ World Bank ทีนี้ยุทธศาสตร์ของเราอันนั้นคือเป้า
14: ครับ
15: แล้วก็กำหนดทั้งยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไอ้ยุทธศาสตร์เนี่ยไอ้ภาษาฝรั่งก็เรียก LTLEEDS ทั้งมันไปยุทธศาสตร์ระยะยาวของเราเนี่ยคือปรับโครงสร้างภาคเกษตรสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050ให้ได้เรามีแนวทาง3แนวทางของยุทธศาสตร์เรา1ส่งเสริมการทำนาลดโลกร้อนตอนนี้ได้ยินใช่ไหมค่าคาร์บอนต่ำ
14: เข้าคาร์บอนต่ำใช่
15: ใช้วิธีอะไรฮะเปียกสลับแห้งลดการเผาวัสดุทางเกษตรลดการเผาซากพืชใช้ปุ๋ยสั่งตัดใช่ไหมฮะเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเนี่ยให้มันปล่อยแก๊สน้อยลงผสมสูตรอาหารใหม
14: ่
15: จะใช้ปุ๋ยชีวภาพอันเนี้ยทำเกษตรแบบลดโลกร้อนนะถ้าทำนาก็ตัวใหญ่ที่สุดก็คือฮะเปียกสลับแห้งอันที่สองใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทแอกริคัลเจอร์ในการบริหารจัดการน้ำ
14: ครับ
15: อย่างที่เรียนก็คือเราใช้น้ำสิ้นเปลืองหรือมันเราก็มีปัญหาว่าถ้าเราบางทีเราปลูกข้าวไปแล้วฝนทิ้งช่วงเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีในการพยากรณ์อากาศ5วัน7วันมันแม่นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเทคโนโลยีในการพยากรณ์ว่าฝนจะทิ้งช่วงไหมหรือโดยเฉพาะอีตอนที่สำคัญตอนจะเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าวันที่เก็บเกี่ยวฝนตกนี่ซวยเลยนะ
14: โอ้ตก
15: ใช่ซวยมากเลยเสียหาย
14: เ
15: พราะฉะนั้นถ้าพยากรณ์ว่าวันนี้ฝนจะตกเราก็ไม่ต้องให้รถมันมาเกี่ยวถูกไหมฮะ
14: ครับ
15: มันจะได้ไม่เสียหายอันนี้ก็คือการใช้สมาร์ทแอกริคัลเจอร์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะอันที่สามเราต้องพยายามเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนโดยส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นนะถึงเป็นไม้เศรษฐกิจ
14: อ
15: ันนี้คือยุทธศาสตร์สามยุทธศาสตร์ลดทำนาทำเกษตรแบบลดโลกร้อนใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนพูดง่ายปลูกป่าเพิ่มนะฮะอันต่อไปนอกจากยุทธศาสตร์แล้วต้องมีแผนที่ฮะแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการการเกษตรของเราเนี่ยเรียกว่า CCAPA นะฮะเป็นแผนปฏิบัติการที่แบ่งการดำเนินงานเป็นเรามีแผน4ด้าน1ปรับตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งภัยน้ำท่วมอันนี้พยากรณ์เนี่ยโอ้โหภัยน้ำท่วมหนักนะเวลามันท่วมเนี่ยปีนี้ปีที่ผ่านปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาอยุธยา สิอ่างทองนี่สวยมากเลย
5: อืมใช่
15: ถูกไหมฮะแต่ก่อนเขาเอาน้ำมาฝากแป๊บเดียวแล้วเขาก็จะระบายแต่ปีนี้ระบายไม่ลงเป็นเดือนหลายเดือนแหละถูกไหมฮะอันเนี้ยสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเพราะนั้นมันต้องสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องนี้ให้กับเกษตรกรให้ได้อันที่สองคือลดแก๊สเรือนกระจกไอ้มีเทในตัวสำคัญนะฮะจัดการของเสียในชุมชน
5: อ
15: ันที่สามคือวิจัยและสร้างฐานข้อมูลอันนี้ต้องสร้างระบบเตือนภัยพิบัติเสริมองค์ความรู้ต่างๆให้กับเกษตรกรแล้วแผนปฏิบัติการอันที่สี่คือสร้างเครือข่ายบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายต่างๆซึ่งงานพวกนี้จะทำเนี่ยต้องร่วมมือกันเวลาเนี่ยกรมการข้าวจะทำ

0: ล้านตันคาร์บอน246ล้านตันคาร์บอนคร่าวๆนะแล้วเพิ่มขึ้นไปเป็น372.65ล้านตันในปี2018
1: อ๋อ
0: ภาคเกษตรเนี่ยปล่อยไอ้ก๊าซเนี่ยเรือนกระจกประมาณเกือบ16% 15.7%คือ58.5ล้านตันนะฮะอันนี้ไม่รวมก๊าซเรือนกระจกที่เกิดการใช้ที่ดินแล้วก็การใช้ป่าการเปลี่ยนแปลงป่า
1: ครับ
0: พืชเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด45.4ล้านตันคาร์บอนในบรรดาพืชที่ปล่อยมากที่สุดข้าวปล่อยไปเกินครึ่งนะ
1: โอ้
0: 51.3%ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยโดยภาคเกษตรในภาคเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเนี่ยข้าวเราเป็นพระเอกอันดับหนึ่งเป็นพระเอกในปูรายดีกว่าไม่ใช่พระเอกนะเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยนะฮะประเทศไทยปล่อยไอ้เกษตรไทยเนี่ยโดยเฉพาะข้าวเนี่ยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับสี่ของโลกครับสูงมากครับ
1: ครับ
0: อันดับหนึ่งของโลกนี่คือจีนเขาถึงพยายามขมีขมันในการลดอันดับสองคืออินเดียอันดับสามอินโดนีเซียประสามประเทศนี้มันพื้นที่ใหญ่กับเราทั้งนั้นน่ะ
1: ใช่
0: เราเป็นอันดับสี่มากกว่าเวียดนาม
1: อ๋อ
0: ฮะข้าว1 กิโลอะไรในของไทยเนี่ยก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก1.7 กิโลกรัมคาร์บอนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอาเซียน
1: ครับ
0: อาเซียนเขาเฉลี่ยเพียง1.5 กิโลคาร์บอนเราปล่อยเข้าไป1.7 กิโลคาร์บอนในระดับโลกเขาปล่อยกันแค่1.1 กิโลเพราะนั้นเห็นเลยว่าประเทศไทยต้องลดเพราะเราสูงกว่าค่าเฉลี่ยครับ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแต่เราเนี่ยจะโชคดีนะวิธีการวัดแก๊สเรือนกระจกของเราที่เกิดจากไอ้นาเนี่ยเราวัดได้แม่นวิธีการวัดของเราไปวัดในนาเลยนะอันเนี้ยบางประเทศยังไม่ได้วัดแม่นแบบประเทศไทยอันนี้คือข้อดีแต่ว่าพอเราจะไปสร้างระบบที่มันจะสร้างตลาดซื้อขายคาร์บอนเนี่ยมันต้องมีการตรวจวัดต้องมีการทำลายมีการวัดอย่างจริงจริงจังจังมีการทำรายงานมีการสอบทานข้อเท็จจริงอันนี้เรายังมีจุดอ่อนอันนี้เราต้องสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราจะลดแก๊สเรือนกระจกเนี่ยนะฮะเราต้องวัดได้จริงๆว่าเราสามารถลดได้จริง
1: โอ้
0: นะฮะอันนี้เรื่องระบบอันนี้มันถึงจะมีตลาดซื้อขายคาร์บอนได้พอถ้าไม่มีตลาดซื้อขายคาร์บอนเกษตรกรทําไปมันก็จะมีแต่ลงทุนเกษตรกรไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่เอาเขาต้องขายคาร์บอนได้นะฮะเราก็รู้ว่าภาคเกษตรของเราในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตรของเรามันเปราะบางมากสินค้าเกษตรเนี่ยจะถูกกระทบจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้นแรงหนักขึ้นแล้วบางครั้งเวลาตกมันจะตกหนักแต่ตกฝนตกมันเฉลี่ยมันจะน้อยลงแต่เวลามันตกนะมันตกหนักขึ้นแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะฮะเรามีพื้นที่เฉพาะข้าวเนี่ยเรามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเท่าไหร่รู้ไหมฮะ25,500ตารางกิโลเมตรเยอะมากนะภาคกลางเนี่ยเสี่ยงน้ำท่วมมากสุดเราก็รู้แหละครับเพราะว่ามันเป็นลุ่มเจ้าพระยาถูกไหมภาคกลางตอนล่างเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่อยุธยาอ่างทองไล่ลงมาเรื่อยภาคเหนือเนี่ยเสี่ยงเจอภัยแล้งหนักสุดแปลกมากหนักกว่าภาคอีสานด้วยการปรับตัวของเราของชาวนามีปัญหาม ีปัญหาข้อจำกัดเรามีข้อจำกัดหรืออะไรฮะแก่ตัวแล้วฮะพอแก่ตัวแล้วไม่ปรับตัวครับเพราะปรับตัวต้องลงทุนนะ
1: ใช่
0: พอแก่ตัวแล้วไอ้เงินที่มีเขาไม่เอามาลงทุนแล้วล่ะแล้วความรู้ก็น้อย
1: ถูก
0: แถมหนี้มากอีกนะแล้วเราเข้าถึงแหล่งน้ําน้อยมากเรามีแหล่งน้ําชลประทานกับรวมทั้งแหล่งน้ําธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นพื้นที่เกษตรของเราที่มีแหล่งน้ํานะ26%เองเวียดนามมีเข้าไป70%
1: โอ้โหครับ
0: นะฮะอันเนี้ยเป็นปัญหามากเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราโอ้โหเราการปรับตัวของเราเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างยากมากแล้วเราต้องปลูกพืชหลากหลายเพื่อรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทีนี้นโยบายของเราที่

0: เราจะปรับตัวเรื่องพวกนี้จึงต้องเป็นชุดนโยบายที่ยืดหยุ่นแล้วมีชุดเครื่องมือหลายๆเครื่องมือผมยกตัวอย่างตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็น่าจะจบได้นะ
1: ครับ
0: เช่นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งนี่เป็นตัวสําคัญมากที่สุดที่จะลดก๊าซเรือนกระจกแต่ทํายากที่สุดเราต้องทำควบคู่กับอะไรรู้ไหมฮะระบบส่งน้ำของกรมชลประทานเพราะต้องแล้วต้องทำเป็นกลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันเพราะสิ่งที่เกษตรกรกลัวที่สุดก็คือเวลาที่น้ำแห้งแล้ววันที่ต้องการขายน้ำเข้านาน้ำไม่มาหรือถ้ามาแล้วถูกต้นน้ำขโมยไปโอ้ตกลงมาไม่พอเพราะฉะนั้นมันต้องตกลงกับคนที่อยู่ต้นน้ำว่าเวลาน้ำรอบนี้มานะคุณไม่ขโมยฉันนะตกลงกันได้นะไม่ใช่ตกลงกันไม่ได้นะแต่ต้องสร้างระบบคุยกันให้รู้เรื่องมันมีในต่างประเทศเขาก็ทําผมไปทําวิจัยทดลองระบบแบบนี้แล้วก็ตกลงกันได้จริงแต่ต้องสร้างระบบที่ร่วมมือกันแล้วต้องตกลงกับกรมชลให้ได้ใช่ไหมว่าเนี่ยวันนั้นวันนี้นะฉันจะปล่อยน้ําออกแล้วถึงวันนี้อีก10อีก20วันเนี่ยกรมชลจะปล่อยน้ําให้เท่านั้นเท่านี้นะต้องให้เกษตรกรมั่นใจ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทดลองทำ GI ชาติเข้ามาให้ความช่วยเหลือจากเยอรมันเนี่ยเขาเอาเงินมาให้ช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็ไปทดลองทำในจังหวัดต่างๆแล้วแต่ทำเสร็จแล้วมันต้องทำไมฮะ scaling up ขยายผลเราทำอย่างไรจะขยายผลเรื่องนี้ให้ได้โอ้แล้วไม่ใช่ผมบอกแล้วต้องเป็นชุดมาตรการมันต้องทำพร้อมกับปุ๋ยสั่งตัด
1: โอ้
0: คู่กันเลยเพราะทำพร้อมกับปุ๋ยสั่งตัดมันก็จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมแล้วเปียกสลับแห้งนี่ต้องปรับพื้นดินให้เสมอกันต้องลงทุนฮะจะปรับพื้นดินให้เสมอกันพอลงทุนและคุมนะเพราะผลผลิตข้าวมันจะขึ้นสม่ำเสมอตลอดแปลงมีค่าใช้จ่ายก็จริง1,500 ถึง 2,000บางแห่งถ้าใช้แสงใช้เลเซอร์มันอาจจะสูงถึง3,000 บาทแต่ทำแล้วถ้าใช้ปุ๋ยสัมตัดอะไรต่างๆนอกจากประหยัดน้ำแล้วเนี่ยประหยัดน้ำไม่เหลือเราก็จะเหลือน้ำไปใช้เวลาหน้าแล้งเนี่ยก็ไม่มีการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโรงพยาบาลไม่ขาดน้ำเราใช้น้ำประหยัดขึ้นเห็นไหมฮะแต่ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นนี่คือเป้าหมายทำอย่างไรจะทำให้สำเร็จให้ได้เรื่องยากมากนะต้องมีชุดมาตรการตัวอย่างอีกอันนึงคือลดการเผา
1: ครับ
0: ต่อสั่งฟางข้าวโอ้โหเราใช้ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา2 ปีที่ผ่านมาแล้วใช้กฎหมายบังคับใช่ไหม
1: ใช่
0: ได้ผลไหมฮะห้ามเผา
1: วิ่งเผากันมันหรือเลยเขาจ้าง
0: เชียงใหม่อะไรต่างๆไม่ได้ผลหรอกนาข้าวเนี่ยเกษตรกรก็รู้ว่าไอ้ฮอตสปอตเนี่ยมันมาจากดาวเทียมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ดาวเทียมพอหลัง5 โมงเย็นมันก็หยุดถ่ายก็เผาหลัง5 โมงเย็นถูกไหมมันไม่ได้ผลอ่ะเราไปทำวิจัยกันหลายชุดเลยนะทั้งที่ที่ DRI ที่เกษตรที่ขอนแก
1: ่
0: นแล้วก็ได้ข้อสรุปคล้ายๆกันว่ามันจะต้องมีชุดมาตรการในการสนับสนุนอย่างเช่นในเขตชลประทานเนี่ยต้องถ่ายกลบแต่ใช้กลบตอสังกับฟางข้าวเนี่ยนะหนึ่งเนี่ยเวลาจะไถกลบมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีรถมาเพราะฉะนั้นบริการคือรถเครื่องจักรต้องพร้
1: อม
0: สองเวลาจะไถกลบเนี่ยเขาไม่ได้ไถกลบฟางทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: นาข้าวฟางเก็บมาได้100%เนี่ยเขาจะไถกลบเพียงแค่1 ใน 3 1 ใน 4เอง
1: อีก
0: 75%อะไรเงี้ยนะ2 ใน 3เนี่ยนะฮะก็ไปขายเพราะฉะนั้นมันต้องมีตลาดรับซื้อฟาร์มเพิ่มเห็นไหมมันเป็นชุดมาตรการที่ต้องทำนะฮะต้องสร้างตลาดอันนี้ต้องมีเครื่องพันฟาร์มเพื่อเอาไปขายได
1: ้
0: มีตลาดรับซื้อฟาร์มแล้วมีเงินอุดหนุนให้เกษตรกรที่เพราะว่ามันต้องลงทุนเราก็ไปพบว่าชุดมาตรการต้องทำหลายอย่างพร้อมกันมีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะไถกลบมีเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขว่าเงินนี้ไม่ใช่ให้ฟรีนะเธอจะต้องเอาไปใช้ไถกลบนะเอาไปจ้างรถนะแล้วก็มีรางวัลให้หมู่บ้านที่ไม่เผานะ ควบคู่กันเลยนะรวมทั้งมีอะไรรู้ไหมฮะรวมทั้งมีข้อมูลข่าวสารสร้างแรงกดดันในสังคมไม่ให้เกษตรกรเผาคือใช้วิธีกดดันทางสังคมเนี่ยมันได้ผลกว่าใช้กฎหมายอ่ะคนไทยคนไทยเกรงใจไง
1: ใช
0: ่แล้วใช้เป็นชุดเนี่ยมาตรการชุดเนี่ยทำควบคู่กันระยะหนึ่งแล้วพอทำไปสักระยะหนึ่งแล้วเลิกถอนมาตรการพวกนี้เขาก็ยังไม่เผาต่อเขาก็ยังถ่ายกลบต่อเพราะนั้นแสดงว่าเราไม่ต้องช่วยตลอดไป
1: อ
0: ันนี้คือข้อดีใช่ไหม
1: อ๋ออ
0: ันเนี้ยมันมีโอกาสในการเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าอ่ะจะลดแก๊สเรือนกระจกปีหนึ่ง1ล้านตันนะจากการทำนานะ 15% มาจากการใช้ไอ้เปลี่ยนกระแพงและ 15% มาจากการใช้ปุ๋ยเนี่ยมันต้องทำให้ได้จริงอันเนี้ยตัวอย่างสองตัวอย่างไม่ง่ายนะแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเวียดนามตั้งเป้าเยอะกว่าเรามากเลย
1: เหรอฮะ
0: มากกว่าเราหลายเท่า
1: ครับ
0: เหลือเชื่อเลยนะแล้วก็ทำได้เราปัญหาคือว่าเรามีเป้าแล้วเราต้องขยายผลให้ได้กรมการข้าวเนี่ยเริ่มมีละข้าวคาร์บอนต่ำจะร่วมมือกับศูนย์ข้าวชุมชน 6,000 แห่งถ้าทำสำเร็จมันจะเอาตัวอย่างนี้ไปขยายผลให้ได
1: ้ครับ
0: นะลดการใช้น้ำลดการใช้ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าจะทำเงินนี้มาตรการเหล่านี้เนี่ยจะเกิดฝ่ายการเมืองต
1: ้
0: องเอาด้วย
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่ใช้แบบนโยบายเดิมยังแจกเงินแบบเดิมมันไม่ได้แบบไม่มีเงื่อนไขฝ่ายการเงินต้องเอาฝ่ายการเมืองจะเอาก็ต่อเมื่อไรครับชาวนาเอาก่อน
1: เอาก่อน
0: ชาวนาเรียกร้องก่อนเพราะนั้นชาวนาเนี่ยมันต้องรวมกลุ่มกันเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเรื่องนี้ทำเปลี่ยนสลับแพ่งลดการใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยสัมตัดอะไรอย่างเนี้ยมันต้องมีกระบวนการอันนี้ขึ้นมาถ้ามีกระบวนการอันนี้ขึ้นมาฝ่ายการเมืองเขาก็จะตอบสนองใช่ไหมฮะ
1: ต่อยครับ
0: แต่ถ้าชาวนาเรียกร้องแต่เอาแต่เงินฝ่ายชาวนาเขาก็แจกแต่เงินมันก็ไม่ได้แก้ปัญหา
1: โอ้ครับ
0: อันนี้แหละคือทางออกแต่ว่าจะสร้างกระบวนการนี้ได้อย่างไรอย่างที่ผมเรียนคือกระบวนการของธนาคารโลกเรื่อง MPA เนี่ยเป็นกระบวนการที่เขาเอากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันอันเนี้ยมันก็จะเริ่มเห็นว่าปัญหาของประเทศคืออะไรต้องแก้อย่างไรแล้วร่วมกันมีฉันทามติแล้วทำร่วมกันได
1: ้ครับครับเอ้ยอาจารย์ครับคือ
0: ครับ
1: อีกคำถามนิดเดียวเองฮะคือเรื่องนี้จริงๆวิธีคิดโมเดลมันดีแล้วก็ทำให้ชาวนาจะเกษตรกรเนี่ยฮะเขาก็จะรู้ว่าถ้าสิ่งที่เขาอยากได้เขาต้องแลกกลับมาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรื่องนาเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นเรื่องเครียดอ่ะคือเป็นนโยบายการเมืองหาเสียงมานานมากเลยนะอาจารย์คร
0: ับ ใช่หาเสียงเพื่อการเมืองระยะสั้น
1: อ๋อ
0: ถูกไหมฮะเอาคะแนนเสียงระยะสั้น
1: อ
0: ือถ้าผมก็คือการเมืองมันสะท้อนความต้องการของประชาชนเพราะนั้นมันต้องเริ่มจากประชาชนเริ่มจากชาวนาต้องเริ่มเข้าใจว่ามันปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้แล้วมันไม่ยั่งยืนประเทศแล้วเวลาเนี้ยคนอื่นเขาก็แซงหน้าเราไปหมดแล้วถูกไหมฮะถ้าเรามองเห็นเนี่ยว่าสถานการณ์มันบีบบังคับแล้วประเทศไทยมีศักยภาพนะไม่ใช่ไม่มีแต่เราทำร้ายตัวเราเองนะทีนี้อันเนี้ยถ้าชาวนาเอานักวิชาการเอาใครต่อใครเอานะฮะข้าราชการจำเป็นนะฮะจะต้องเริ่มพูดความจริงกับนักการเมืองไม่ใช่ตะเบะไปอย่างเดียวนะ
1: ครับก็ยังชัดเจนครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์
0: ครับขอบคุณคร
1: ับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับเป็นประจำนะครับที่เราจะได้ฟังมุมมองที่น่าสนใจจากท่านของรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI แม่ทำโมเดลนี้ใช้ได้นะฮะโอ้มันจะเป็นการแบบทำให้แก้เขาเรียกอะไรฮะปัญหาที่ค้างคากันในระบบนิเวศการทำนาไทยอย่างชนิดสมบูรณ์แบบเลยนะฮะเรียกไปว่าเนี่ยนะเขาบอกว่าให้เครื่องมือตกปลามากกว่าที่จะไปสอนวิธีหาปลาอะไรอย่างแรกนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการ น้ำบ้านเราซึ่งก็แล้งบ้างท่วมบ้างแล้วก็อย่างที่บอกไปก็ว่าพื้นที่ชาวนาเนี่ยนอกเขตชลประทานเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอย่างมากๆนะฮะดังนั้นเรื่องนี้นะรอคอยความหวังครับว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้านเราและเราก็อาจจะได้กลับไปมีขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่องของการส่งข้าวอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: เอาละครับเรากลับเข้าสู่อีคอนบีสกับผมบัญชาชุมเชเวศนะครับในค่ำยามเจนที่ฟ้าฝนก็เพิ่งจะซาซาไปในหลายพื้นที่อากาศก็เจนสบายกันต่อนะครับแต่ก็มีรายงานกันนะครับว่าในบางพื้นที่นั้นฝนตกน้ำท่วมสูงเลยทีเดียวนะฮะวันก็ขับรถขับราระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับตลาดทองคำบ้านเราครับนะฮะวันนี้ก็ปิดตลาดไปพอหอมปากหอมคอนะครับ21รอบที่มีการปรับราคาทั้งหมดสุดที่ปรากฏว่าอุ้ยลงเยอะนะหายไป500บาทเลยนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าทองคำแท่งรับซื้อ 66,100 บาทหายออกเนี่ยลงมาจอดที่ 66,300 บาทครับแล้วก็หายไป500เลยรูปพรรณรับซื้อเหลือเพียงแค่ 64,778 บาท68สตางค์นะครับส่วนขายออกเหลือ 67,100 แหมเสียวเลยนะฮะเกือบจะหลุด 67,000 ส่วนราคาโกลด์สควอตนะครับราคาทองคำที่สิงคโปร์วันนี้ไอ้ตอนเปิดตลาดมันก็ยืนเหนือ 4,300 ได้นะฮะคือ 4,319 ดอลลาร์แต่พอปิดวันแล้วก็หลุดครับเหลือ 4,270 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับนับเป็นการลงเร็วจริงๆนะฮะส่วนเงินบาทที่แรกก็ถือว่าอ่อนเยอะเหมือนกันนะฮะเปิดตลาดช่วงเช้า 32.66 สตางค์นะครับตอนเย็นเนี่ยเหลือ 32.77 สตางค์ครับนั่นก็เลยทำให้วันนี้ทองคำถือว่าผันผวนขาลงพอสมควรนะครับส่วนหุ้นไทยนะฮะช่วงนี้จะเหงาๆนิดนึงครับแล้วเหงาขาลงนิดๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยปิดที่ 1,585 จุดแล้วลดลงไป 2.01 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 68,000 กว่าล้านบาทนะครับตอนนี้มีข่าวดีเข้ามานะฮะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งนั่นไง ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเขาก็หมายถึงนักลงทุนเนี่ยก็เริ่มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยน่าจะเปิดได้แล้วก็มีรายงานออกมาทางฝั่งอิหร่านนะครับว่าเรือขนส่งน้ำมันดิบนะเริ่มที่จะทยอยออกจากช่องแคบฮอร์โมสแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะอย่างระมัดระวังทำไมต้องใช้คำนี้รู้ไหมฮะมันจะมีบางพื้นที่ที่ทุ่นระเบิดใต้น้ำนี่ยังอยู่เนี่ยนะครับแต่เขาก็พยายามที่จะจัดลำเลียงมีเรือนำนะฮะในเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับแหมอันนี้ก็ยอมใจเลยนะครับว่าเรือลำไหนที่ออกมาช่วงนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะฮะเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้ที่ทำการซื้อขายที่กรุงลอนดอนอังกฤษเนี่ยนะครับลงไปเหรียญ21 เซนต์หรือ 1.52% มาอยู่ที่78.34 เซนต์ไอราคาตรงนี้แหละครับ78.34 เซนต์เนี่ยนะฮะเป็นราคาที่ต่ำสุดนับตั้งแต่วันแรกที่ตลาดเปิดซื้อขายหลังเกิดสงครามอิหร่านได้บอกไหมฮะคือสงครามอิหร่านเนี่ยครั้งแรกที่เริ่มกดปุ่มแล้วก็ลุยกันเลยเนี่ยนะฮะคือศุกร์ที่27 กุมภาพันธ์เสร็จแล้วเนี่ย28 กับ 1มันคือเสาร์และอาทิตย์ตลาดก็ปิดทำการถูกไหมฮะเสร็จปั๊บขึ้นวันที่2 มีนาคมก็คือวันจันทร์นั่นนะฮะเนี่ยฮะราคาน้ำมันขายนี่แหละเพราะถ้าจะพูดกันแบบภาษาบ้านๆเลยนะตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันกลับลงไปถูกแล้วก็ต่ำสุดนับตั้งแต่วันแรกที่มีการซื้อขายหลังเกิดสงครามอิหร่านนะฮะเป็นนวัตก่อนหน้านี้ที่ขึ้นมาตั้งโอ้โห$119ขึ้นมาตั้ง 30-60% ตอนนี้กลายไปเป็นเสมอตัวแล้วนะฮะมันจะใกล้เสมอตัวกันแล้วนะฮะเหลือเชื่อจริงครับแต่ในขณะที่ราคาน้ำมันบ้านเรานะฮะอุ้ยทำไมยังแพงดูอ่ะนะฮะอันนี้ไปเทียบราคากันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของทั่วโลกกันแล้วนี่นะฮะส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกยองสหรัฐเนี่ยนะครับอีกประมาณ45 นาทีจะเปิดทำการเนี่ยอยู่ที่75.11 เซนต์ครับอีกลงเหมือนกันเหรียญ68 เซนต์หรือประมาณ 2.19% นะครับผลพวงมันมาจากเนี่ยครับที่ว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนี่นะครับสามารถที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจข้อเสนอของการจะนำไปสู่การเจรจาในอีก60 วันข้างหน้าเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงสันติภาพนะครับแล้วก็ใน1 ใน 14 ข้อเนี่ยไอ้ข้อที่น่าสนใจเนี่ยที่มันจะมีผลกับราคาน้ำมันเร็วที่สุดก็คืออิหร่านจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะฮะอิหร่านจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสส่วนอเมริกาก็บอกว่าจะมีการยกเลิกการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสมันไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งอันเนี้ยก็เลยทำให้นักลงทุนนักวิเคราะห์เขาก็จับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับในขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้นของอเมริกานะครับโอ้ใช้ได้เขียวเลยนะฮะอีก45 นาทีจะเปิดทำการนะนี่นะครับจะเปิดตอนนี้ก็ดาวโจนส์ก็พุ่ง242 จุดแล้วครับไปอยู่ที่ 52,186 จุดโอ้นี่จะเป็นสถิติครั้งประวัติศาสตร์ครั้งใหม่เพราะมันเกิน 52,000 จุดนะครับส่วน S&P 500นะฮะถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็เนี่ยจะบวก 64.50 จุดขึ้นไปเป็น 7,557 จุดนี่ก็นิวไฮนะครับ Nasdaqนะฮะดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้าเนี่ยถ้าเปิดตอนนี้โอ้โหทะยาน483 จุดขึ้นมาอยู่ 3,482 จุดดีกว่านิวไฮเห็นไหมฮะนิวไฮหมดเลยนี่นะครับส่วนราคาทองคำเป็นยังไงกลับมาดูกันปรากฏว่าอันนี้ไม่ใส่สวนตลาดอีกละแต่มันจะไม่ใช่ปัจจัยเรื่องอิหร่านเลยแม้แต่น้อยนะฮะตอนนี้ราคาทองคำซื้อขายล่วงหน้าที่เรียกว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยร่วงไปถึง$112หรือหายไป 2.57%ชุดลงมาตอนนี้หลุด 4,300 ครับไปอยู่ที่ 4,269.30 เซนต์ต่อออนซ์ใช่ไหมครับปัญหาของทองคำไม่ได้เกี่ยวกับข้อตกลงที่เขาตอนนี้มันเป็นมาสัญญาณบวกเลยแต่มันมาจากว่าเมื่อคืนไงฮะเมื่อคืนเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเดี๋ยวจะได้เล่าเรื่องนี้กันต่อนะฮะเพราะอะไรครับเพราะประธานแบงก์ชาติคนใหม่ลงประชุมวาระแรกก็จัดการเลยนะครับส่งสัญญาณชัดเลยนะฮะเขาบอกว่าเขาจะไม่บอกแนวโน้มชี้เป้าอะไรในอนาคตเหมือนกับอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐในยุคที่ผ่านมาจะไม่พูดจะไม่ส่งสัญญาณนะฮะแล้วก็คนๆนี้บอกแล้วครับว่าก่อนที่จะรับการเสนอชื่อที่ทำให้ทองคำตกไปหนักๆครั้งหนึ่งเมื่อตอนกุมภาพันธ์จำได้ไหมฮะเป็นคนที่มีแนวคิดบอกว่ายึดเงินเฟ้อเป็นหลักถ้าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงต้องเอาดอกเบี้ยปราบเนี่ยเมื่อคืนก็เป็นการให้สัมภาษณ์แนวนี้ฮะทำให้ตอนนี้คนที่เล่นทองคำเนี่ยก็ไปถือทองแล้วครับเพราะว่าทำไปทำมากลายเป็นว่าท่าทางเขาจะเอาจริงใช่ไหมครับสำหรับประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่คนนี้เนี่ยนะครับเลยทำให้ราคาทองคำตอนนี้ร่วงลงมาค่อนข้างจะมากนะฮะอ่ะกลับก็มาดูบ้านเรากันเนี่ยนะครับปรากฏว่าเนี่ยนะครับก็เริ่มมีเสียงบ่นๆมาละนะฮะโดยเฉพาะนี่เพิ่งจะเท่าไหร่เองวันที่18 มิถุนายนมันก็กลางเดือนพอดีเลยใช่ไหมฮะเสียงบ่นเนี่ยมาจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ตามแนวชายแดนบ่นเรื่องอะไรรู้ไหมฮะบ่นเรื่องว่าหมดละห วงเงินไทยช่วยไทยพลัสหมดแล้วนะครับเรื่องนี้นี่นะครับผู้สื่อข่าวเขาก็ลงไปสัมภาษณ์นะครับบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดช่องจอมเนี่ยนะฮะจังหวัดสุรินทร์ทุกคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายพวกประเภทรถเล่รถหาบรถพ่วงรถขายขายของเนี่ยนะฮะขายของขึ้นที่นี่นะครับเขาบอกเลยครับว่าตอนนี้มันเงียบมากๆเลยนะฮะคือปกติเนี่ยนะครับช่วงที่เกิดสงครามมันก็เงียบอยู่ละแล้วพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40มาเนี่ยมันก็กระตุ้นได้แป๊บเดียวเองนะครับเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยก็เหลือไม่กี่ร้านนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าตอนนี้การค้าขายเงียบลงเพราะว่าเงินที่เป็นวงเงินในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์สำหรับโครงการเนี่ยนะฮะพอเงินเดือนออกปั๊บต้นสัปดาห์ปั๊บคนใช้ปุ๊บมันลากไปถึงกลางเดือนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับกลางเดือนนี่ปรากฏว่าก็ไม่มีคนไปใช้แล้วในโครงการนี้เนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้ร้านค้าแต่ละร้านหรือแม้แต่รถพ่วงข้างรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องลดปริมาณการสั่งสินค้าลงนอกจากจะไม่มีคนไปท่องเที่ยวนอกจากจะว่าวงเงินมันใช้หมดเร็วเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าโครงการเนี่ยเอาเข้าจริงอาจจะไม่ช่วยได้แบบยาวๆเนี่ยนะครับและแต่ที่จังหวัดชัยภูมินะตลาดนัดภูเขียวเนี่ยนะฮะเขาบอกเงียบเหมือนกันนะพ่อค้าแม่ขายที่บอกเลยว่าโอ้ต้นเดือนเนี่ยมันสะพัดจริงแหละแต่พอเข้ามาถึงกลางเดือนปั๊บจอดเขาบอกไม่มีเงินเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกไปเขาว่านาทีนี้ก็อย่างที่หลายคนคาดกันว่าโครงการที่เป็นการกระตุ้นระยะสั้นเป็นการที่ช่วยประคองเศรษฐกิจช่วงระยะสั้นแต่พอหลังจากที่มันหมดวงเงินจากปั๊บนี่ขนาดโครงการที่ยังไม่จบ4เดือนเลยนะฮะเพิ่งมาแค่ประมาณเป็นไปได้ว่าทุกกลางเดือนของใน4เดือนเนี้ยเงินมันจะถูกใช้เร็วมากแต่พอพ้นหลังการเดือนไปปั๊บเนี่ยเงินมันจะน้อยลงละนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาสะท้อนออกมาจากทางด้านตามต่างจังหวัดกันกับโครงการนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องการจัดขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งก็เป็นการจัดรายงานเป็นประจำทุกปีนะครับโดยทางด้านสถาบันแห่งนี้เรียกว่า IMD ของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็มีการประกาศขีดความสามารถในการแข่งขันประจำปี2026เนี่ยนะครับก็ข่าวดีก็มีนะฮะว่าอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยโอ้โหปีนี้ขึ้นมาตั้ง4อันดับมาอยู่อันดับที่26จาก70ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับถือว่าดีแหละอย่างน้อยอันดับมันขึ้นถูกไหมฮะแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ประเทศเวียดนามคือนาทีนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยนะครับอะไรก็ดูดีสดใสไปหมดเลยเนี่ยนะฮะปีนี้เป็นปีแรกที่เวียดนามเข้าสู่การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน IND ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วพอเข้าปีแรกปั๊บท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับเวียดนามมาอยู่อันดับไหนรู้ไหมฮะอันดับ27แล้วเราเพิ่งขึ้นมา4อันดับอยู่อันดับ26ปีนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับเนี่ยเวียดนามเขาแบบต้องยอมรับนะครับ GDP เขาก็โตเร็วโตแรงที่สุดในแถบอาเซียนมาอันดับหนึ่งตลอดกาลนะครับมาถึงเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเขาก็ชนะแบบไตรมาสต่อไตรมาสมาหมดเลยนะครับการลงทุนทางตรงทุนทุกอย่างแห่ไปเวียดนามชนิดที่แบบหัวกระไดไม่แห้งอันนี้เขาก็ทำสถิติถูกไหมครับแล้วก็สิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมแบบ S-curve ของเวียดนามเนี่ยนะฮะทุนต่างประเทศศูนย์ Data Center ก็แห่ลงเวียดนามกับไปว่าเล่นและคิดดูสิครับผมจะบอกว่านี่โชคดีนะที่ปีนี้อันดับขีดความสามารถแข่งขันประเทศไทยขึ้น4อันดับเพราะถ้าขึ้นแค่3อันดับนี่นะครับคุณเสมอเวียดนามเลยทั้งที่เวียดนามถูกจับเป็นปีแรกนี่ขึ้นมา4อันดับเราอยู่26ไงถ้าขึ้น3อันดับก็เท่ากับว่าไทยก็จะอยู่27เพราะอยู่27ทีนี้มันเสมอกับเวียดนามเพิ่งเข้าปีแรกอยู่27เหมือนกันถ้าขึ้นน้อยกว่า3อันดับโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วครับการจัดอันดับเวียดนามเป็นครั้งแรกเข้าปีแรกชนะเมืองไทยนี่ก็จะยุ่งไปเลยนะฮะถึงได้บอกว่าโชคดีที่เราขึ้นมาถึง4อันดับด้วยกันนะครับรายงานฉบับนี้ก็คือ World Competitive World Competitive Center WCC เนี่ยนะครับภายใต้สถาบันที่มีชื่อว่า International Institute for Management Development IMD ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะโอ้ก็ใช้ตัวชี้วัดตั้ง200กว่าตัวนี่นะครับแล้วก็แบ่งเป็นสถิติตั้ง172ตัวด้วยกันนะครับแน่นอนครับอันดับหนึ่งต้องยกให้เขาตลอดกาลเลยคือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียด้วยนะฮะอันดับสองเป็นฮ่องกงนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตกจากอันดับหนึ่งในปีที่แล้วมันอยู่อันดับสามนะครับอเมริกาเนี่ยขึ้นมาถึง13อันดับจากก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่6 4ขึ้น4อันดับเนี่ยก็มาจากการปรับขึ้น3อันดับในเรื่องประสิทธิภาพภาคธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเราก็ขึ้น2อันดับนะครับประสิทธิภาพของภาครัฐไม่ไปไหนเลยเสมอตัวคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยมาดูปีหน้า ถ้าปีหน้าเนี่ยก็เวียดนามก็เข้าปีที่ปีแรกถูกไหมฮะแล้วเข้ามาอันดับ27เลยเนี่ยฮะเขาจ่อหลังเราแค่อันดับเดียวเนี่ยนะครับปีหน้าเราต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าทรงตัวอยู่เฉยมีสิทธิ์เวียดนามปีหน้าแซงเพราะว่าเพิ่งเข้าปีแรกเข้ามา27แล้วเนี่ยนะครับอันนี้น่าจับตามองนะครับสำหรับความสามารถในการขันที่จะเทียบเคียงกันระหว่างไทยกับเวียดนามในอนาคตต่อไปนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงอันนี้จะเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์คือมันไม่เกี่ยวโดยตรงกับเศรษฐกิจเท่าไหร่แต่ว่านี่มันเป็นการสะท้อนนะครับว่าอาชีพนี้ซึ่งเป็นอาชีพตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใฝ่ฝันอยากให้ลูกหลานทุกคนต้องเรียนอาชีพนี้เพราะมันมีคำว่ารวยกับไม่ตกงานคืออาชีพหมอแล้วมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของแรงงานทางด้านอาชีพสายหมอช่วยด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้ครับนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานเนี่ยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาแพทย์ลาออกยกเข่งนะครับบอกว่าตอนนี้แพทย์ลาออกเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีคนเป็นหมออาชีพหมอทั้งประเทศเนี่ยประมาณ 60,000 คนอยู่ในระบบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมากกว่า 20,000 คนก็กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลขนาดใหญ่กันเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะไปดูแลประชากรส่วนใหญ่ของประเทศทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ละปีเนี่ยบรรดาสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดเนี่ยเขาจะผลิตหมอจบใหม่มาประมาณปีละ 2,800 คนก็เข้าสู่ระบบกระทรวงสาธารณสุขปีนึงก็ไม่เกิน 2,000 คนละครับที่เหลืออีก800เนี่ยก็ไปตามโรงเรียนแพทย์สกัดอื่นเช่นพวกหมอทหารอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยกระทรวงกลาโหมใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าแพทย์เนี่ยนะลาออกจากสาธารณสุขปีนึงเนี่ย600-800คนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรียกว่าไหลออกจากวงการแพทย์ของสังกัดสาธารณสุขเนี่ยถึงประมาณ600-800คนนะฮะตรงนี้เองเนี่ยครับวันนี้ที่เขาพูดถึงเนี่ยก็เลยต้องหามาตรการมาสกัดนะฮะการไหลออกของอาชีพแพทย์ที่จะออกจากสาธารณสุขไม่งั้นโอ้โหเรื่องใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยหมอต่อการรักษาคนไทยเป็นอัตราส่วนที่ก็ถือว่ามันก็เหนื่อยกับอาชีพหมออยู่แล้วแล้วยิ่งมาแห่ลาออกกันเยอะนี่นะครับยิ่งจะกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเข้าไปใหญ่ถามว่าอะไรคือปัจจัยสาเหตุก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้ดีนะครับหมอควงกะหมอไม่มีเวลาพักหมอก็แบบเต็มที่เลยเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะรักษาแต่ว่าหมอไม่ใช่เครื่องยนต์ฮะและหมอก็ไม่ใช่หุ่นยนต์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าควงกะหรือว่าอยู่นานหรืออาจจะมีเบี้ยเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ไม่ไหวนะครับจึงเป็นเหตุหนึ่งที่หมอก็เครียดด้วยนะฮะสุขภาพหมอก็ไม่ดีด้วยรู้สึกได้เลยตัดสินใจเนี่ยลาออกไปด้วยเนี่ยก็เลยจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสำหรับประเทศไทยในอนาคตกันต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีผลกระทบทางด้านของเศรษฐกิจทางแรงงานวิชาชีพกันนะครับโดดเข้ามาดูที่อสังหาริมทรัพย์กันนิดหนึ่งนะครับจบไตรมาสหนึ่งไปแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยที่หวังพึ่งเงินต่างชาตินะฮะทำไปทำมากลายเป็นว่าอย่างนี้ครับคนต่างชาติเศรษฐกิจเขาก็ไม่ดีๆนะโดยเฉพาะเราจะรู้กันดีครับว่าทั้งซื้อทั้งโอนเนี่ยชาวจีนเนี่ยครองอันดับหนึ่งมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ประเทศเราต้องพึ่งเงินต่างชาติในการซื้อคอนโดเรื่องนี้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC เขาก็สรุปมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดมิเนียมทั่วประเทศไทยไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยนะครับลดลงฮะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่หนึ่งในปีที่แล้วลดลงทั้งจำนวนหน่วยยูนิตที่ซื้อลดลงทั้งจำนวนมูลค่าอีกต่างหากนะครับถามว่าอันดับนี้เป็นจีนไหมใช่ไม่เถียงนะครับแต่จำนวนการโอนของจีนลดน้อยถอยลงนะครับแถมนาทีนี้จีนไม่ได้เป็นผู้ซื้อคอนโดแบบชนิดมือเติบคือเฉลี่ยห้องชุดราคาแพงตอนนี้กลายเป็นว่าที่เขาซื้อดุดันจริงๆกลายเป็นอินเดียจำได้ไหมฮะยุคหนึ่งเนี่ยเคยมีเมียนมาซื้อเยอะจีนที่ครองมาแต่ตอนนี้กลายเป็นอินเดียเนี่ยซื้อมากแต่ว่าตรงนี้มันสะท้อนเหตุการณ์ชัดเจนเลยนะครับว่าจำนวนการโอนตรงนี้ลดน้อยลงไปนะครับมีแค่ 3,241 หน่วยลดลงถึง 17% เยอะมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วนะครับแล้วผมพูดถึงเรื่องจีนเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าโอ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานครับว่าตอนนี้หนี้เสียในประเทศจีนตอนนี้เนี่ยนะครับพุ่งทำสถิติใหม่อุ้ยเห็นไหมครับเศรษฐกิจจีนเองก็ไม่ได้ดีอะไรเลยเนี่ยครับหนี้เสียตอนนี้ทะยานถึง 21% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศจีนหนี้เสียประเทศจีนตอนนี้ประมาณ 329,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นผลพวงที่มาจากวิกฤตของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนและก็ลากยาวมาถึงปัจจุบันจนไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหากันได้อย่างไรเพราะว่าเคยมีคนวิเคราะห์ประเมินกันนะครับอสังหาริมทรัพย์จีนเนี่ยใช้เวลาเกิน10ปีนะเกิน10ปีขึ้นไปนะในการแก้ไขปัญหาจึงทำให้เศรษฐกิจของจีนทุกวันนี้ก็โตอยู่แค่แถวนี้นะครับ 5% เท่านั้นเองนะครับเอาละครับเวลาหมดครับสำหรับวันนี้คุยกับท่านนั่นของอีคอนบิสกันเนี่ยนะครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันเต็มๆทุ่มถึง2ทุ่มทาง 9.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
9: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
10: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
11: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
12: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
13: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
12: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
10: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
14: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เขตจตุจักรพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมสร้างขึ้นตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่อรองรับปริมาณผู้ต้องขังป่วยที่สูงขึ้นเนื่องจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1มีข้อจำกัดไม่เพียงพอต่อการรับผู้ต้องขังป่วยที่ต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานานประกอบกับการส่งไปรักษาในโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีสภาพแวดล้อมไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผู้ต้องขังบางรายหลบหนีรวมทั้งในพื้นที่เขตจตุจักรไม่มีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการจากนั้นไปตรวจเยี่ยมห้องฟอกไตชั้น5และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังฟอกไตทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เป็นโรงพยาบาลขนาด350เตียงให้บริการเรือนจำลูกข่าย7แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและจัดเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศให้บริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอาทิโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการฟอกไตและกลุ่มลองเทอมแคร์ที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ให้บริการผู้ป่วยใน6หอผู้ป่วยมี ICU 7เตียงมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ53คนและบุคลากรทางการแพทย์148คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วย348คนในปีงบประมาณ 2568 ถึง 2569 เข้ามารับบริการกว่า 117,700 คนได้โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและความดันโลหิตสูงมากที่สุดต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงสูง8ชั้นจะเปิดให้บริการในด้านต่างๆได้แก่นิติเวชงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยผู้ป่วยนอกทั่วไปคลินิกเฉพาะทางงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดทันตกรรมไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICUผู้ป่วยในเฉพาะผู้ต้องขังรวมสามัญชายหญิงห้องแยกโรคและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 96.73 คาดว่าจะเปิดได้ในปี2570

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
10: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางคลื่น 96.5 นะคะแล้วก็ทุกช่องทางออนไลน์ของ Thinking Radio ค่ะวันนี้เราเจอกันวันดีๆนะคะวันฝนตกพฤหัสที่18มิถุนายน2569จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในทางศาสนาฮินดูเนี่ยถือว่าเป็นวันดีมากๆวันไหว้ขอพรพระพิฆเนศและเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าใครไหว้ขอพรวันนี้จะประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะคะโดยเฉพาะเรื่องความร่ำรวยหรือเรียกกันว่าวันวินายกจตุรถีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังคลื่น 96.5 แล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ Thinking Radio ถ้าเกิดว่าขอพรพระพิฆเนศได้คืนนี้ลองดูนะคะแล้วก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเวทีความคิดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพบกับดิฉันรสรินทร์ประกอบทันได้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะและวันนี้เราเจอกันในวันที่เป็นข่าวดีของโลกนะคะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ยุติสงครามกันจู่ๆคุณทรัมป์แกก็ยกธงขาวขึ้นมานะคะนักวิเคราะห์ก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรทรัมป์ทำไปทำไมนะคะอยากสวมบทพ่อพระเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่ทรัมป์ตัดสินใจลงนามใน MOU ดังกล่าวทำให้เหตุผลบอกว่าเป็นห่วงชาวโลกกลัวว่าเศรษฐกิจจะถดถอยหรือจะเข้าสู่ภาวะ recession ดังเช่นหลังสงครามโลกครั้งที่1ใช่เหตุผลที่จริงหรือเปล่าแล้วก็จะมีผลกระทบกับไทยอย่างไรนะคะเราคุยเรื่องนี้กันในช่วงที่2เวทีความคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสย่าปรังนะคะส่วนช่วงแรกของเวทีความคิดวันนี้ค่ะเราเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเรื่องของสุขภาพก่อนเลยนะคะคุณผู้หญิงที่ได้ฟังข่าวนี้เนี่ยแน่นอนที่ฉันมั่นใจว่ารู้สึกกังวลแล้วก็ออกหลอนๆด้วยซ้ำนะคะว่าเอ๊ะหลังจากนี้เราเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วเราจะติดเชื้อ HPV หรือเปล่าดิฉันกำลังพูดถึงประเด็นที่นักร้องลูกทุ่งสาวคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะเธอออกมาบอกว่าเธอติดเชื้อ HPV ซึ่งเชื้อนี้เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกอ้าวแล้วต่อไปนี้ถ้าเราเข้าห้องน้ำสาธารณะเราจะต้องทำตัวอย่างไรแล้วเชื้อเนี้ยติดจากห้องน้ำสาธารณะได้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์คำถามไว้ก่อนนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชอบทานไข่กันไหมคะจู่ๆมีประเด็นไข่สีรุ้งไข่สีแดงปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไปกินบรรดาไข่สีรุ้งหรือไข่สีแดงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงแรกของเวทีความคิดค่ะเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะท่านก็จะมาไขคำตอบ2ประเด็นที่ดิฉันโปรยไว้ข้างต้นนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้เนี่ยคุณผู้หญิงไม่กล้าเข้าห้องน้ำสาธารณะกันแล้วค่ะเรื่องของเชื้อ HPV กับห้องน้ำสาธารณะนี่เป็นยังไงคะอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะ
11: จริงๆมันเป็นไวรัสตัวนึงที่สำคัญและต้องติดตามในเชิงของการป้องกันรักษาตลอดนะครับ HPV เนี่ยแต่ว่าพอดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาถูกต้องเลยครับพอดีคุณเจนนี่นะแมคคานบนะครับเขาก็ซึ่งก็ดีครับเขาออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์เขาว่าเขาก็มีการตรวจเจอว่าเขาติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเขาเน้นว่าเป็น36แล้วเขาบอกว่าเขาเจอมาหลายปีแล้วแล้วก็มีการตรวจครั้งแรกแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่เขาเล่าให้ฟังประเด็นนี้อยู่ที่ว่าหลังจากที่เขาเตือนว่าคุณจะไปฉีดวัคซีนป้องกันนะแล้วเขาก็ลงท้ายว่า HPV เนี่ยมันเกิดได้จากการที่มีสาเหตุเช่นมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีการเข้าห้องน้ำสาธารณะตรงนี้ครับที่จะทั้งผมด้วยแล้วก็คุณหมอหลายๆท่านก็ออกมาเชิญคุยว่าอุ้ยอย่าเพิ่งแตกตื่นตกใจขนาดนั้นนะมันมีการตรวจเจอเชื้อตัวนี้ในห้องน้ำสาธารณะจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าเราจะถึงง่ายๆจากการแค่เข้าห้องน้ำครับ
10: ค่ะนั่นแปลว่าโอกาสที่จะติดจากห้องน้ำสาธารณะมีจริงๆแต่ก็ถือว่าในสัดส่วนที่น้อยใช่ไหมคะ
11: โอ้เรียกจริงๆในทางการแพทย์ก็จะถือว่าไม่ติดละครับนะจะเรียกว่าเราไม่ต้องกังวลอย่างนี้ครับในส่วนของเจ้า HPV เนี่ยนะครับต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันก็คือชื่อเต็มๆมันคือ Human Papilloma Virus นะครับก็แปลว่าไวรัสที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆเหมือนพวกหูดอย่างเงี้ยครับขึ้นตามร่างกายแล้วก็มีเป็น100สายพันธุ์เลยแต่ว่าเวลาที่คุณผู้หญิงจะได้ยินว่าต้องตรวจหานะก็จะมีสายพันธุ์เช่น16ที่ว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็18ซึ่ง HPV เนี่ยปกติเนี่ยเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังไม่จำเป็นจะต้องแค่เป็นโรคในเชิงอวัยวะเพศนะครับแต่มันติดอย่างอื่นได้ด้วยแต่ว่าแล้วก็มักจะมีการอยู่ในร่างกายกันโดยที่ไม่แสดงอาการค่อนข้างเยอะครับหลายคนก็ไม่รู้ตัวหรอกบางทีบอกว่าเอ๊ะเฉพาะผู้หญิงท่านไม่เป็นหรือเปล่าแต่ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ติดเชื้อได้ประเด็นคือการที่รายงานว่าเคยเจอนักวิจัยไปตรวจหากันอันนี้ก็คือก้อนประตูก๊อกน้ำปุ่มกดชักโครกเนี่ยในเชิงวิจัยเนี่ยเขาไปหาตัวอย่างพันธุกรรม DNA ของมันก็อาจจะเจอนะครับแต่ว่าการที่เราร่างกายเราไปแค่สัมผัสโดนมันเนี่ยครับมันเข้าสู่ร่างกายเราโดยตรงไม่ได้ครับ
10: จริงๆแล้ว HPV นี้ติดต่อโดยทางไหนเป็นหลักคะอาจารย์คะ
11: ที่จริงๆมันก็เข้าทางผิวหนังนั่นแหละครับแต่ว่าผิวหนังเนี่ยมันผิวหนังของคนเราถ้าเราเคยได้ยินนะจะเคยบอกว่าข้างนอกเนี่ยชั้นหนังกำพร้าลงไปเป็นชั้นหนังแท้แล้วก็เป็นเนื้อเงี้ยครับฉะนั้นการที่เชื้อมันอยู่แค่หนังกำพร้าของเราที่ข้างนอกที่เราขับถึงที่ใครออกได้เนี่ยมันเข้าไปในร่างกายไม่ได้ครับเขาพบว่ามันจะต้องมีการเสียดสีเกิดขึ้นทำให้ผิวหนังมีรอยถลอกบ้างมีแผลบ้างก็เข้าไปได้ฉะนั้นถ้าบอกว่าห้องน้ำเนี่ยครับการที่เราไปนั่งบนชักโครกเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้จะทำให้เราแตะโดนมันแล้วจะเข้าไปในผิวหนังนะครับมันต้องมีการเสียดสีนั่นคือสาเหตุว่าทำไมการที่เรามักจะพูดถึงการติดเชื้อของเจ้า HPV เนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะครับเพราะว่ามันจะมีการเสียดสีมีการถลอกเกิดขึ้นแล้วก็เชื้อก็ผ่านเข้าไปได้ครับ
10: งั้นแปลว่าต้องมีลักษณะคือเป็นแผลเปิดก่อนไหมคะให้เชื้อได้เข้าไป
11: ครับมันจะเรียกแผลเปิดเลยก็ได้ครับหรือเป็นแค่รอยถลอกที่มันพลาดเพียงพอครับเพราะดึกภาพของอย่างเช่นการมีเพศสัมพันธ์เนี่ย บางคนบอกว่าเฉพาะที่ช่องคลอดใช่ไหมที่มันค่อนข้างผิวบอบบางนะครับแต่ว่าก็มีรายงานว่าเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักก็เกิดการเสียดสีแล้วก็เกิดการถลอกของผิวหนังจนกระทั่งเชื้อเข้าได้หรือไม่ก็การเข้าทางปากนี่ครับก็ทำได้ถ้ามีแผลฉะนั้นถ้าเกิดร่างกายเรามีรอยแผลอยู่แล้วนะครับมีรอยขีดข่วนอ่ะเป็นไปได้ถ้ามีการถลอกเกิดขึ้นเป็นไปได้นะครับแม้กระทั่งผู้หญิงนะครับที่ตั้งครรภ์เนี่ยครับก็มีรายงานว่าลูกเนี่ยที่คลอดออกมาอาจติดเชื้อได้ระหว่างที่คลอดแล้วก็มีการเกิดขึ้นการถลอกเกิดขึ้นฉะนั้นมันต้องมีเรื่องของตัวน้ำคัดหลั่งที่ทำให้เชื้อยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ต้องผ่านเข้าไปได้ครับฉะนั้นกลับมาอีกทีนึงก็คือว่าถ้าเราแค่แตะโดนเฉยๆนะเราไปโดนคนที่เขามีเชื้ออยู่เนี่ยเราก็จะไม่ได้ติดเชื้อแต่ถ้าเกิดเราใช้สิ่งของร่วมกับเขานะครับแล้วก็ไปโดนที่อวัยวะที่บอบบางเช่นอวัยวะเพศเป็นต้นเนี่ยมันก็จะมีรอยถลอกเพียงพอที่จะเข้าได้
10: ค่ะแสดงว่าอาจารย์คะโรคนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นเชื้อนี้ค่ะไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นก็ต้องมีการถลอกหรือว่าลักษณะเป็นแผลเปิดเชื้อโรคถึงจะเข้าไปได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังแบบนี้น่าจะสบายใจได้ไปเปราะหนึ่งนะคะว่ามันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นโดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะ
11: ครับแต่ว่าก็ขณะเดียวกันก็จะพูดกับข้างว่าให้ต้องระวังเหมือนกันครับเพราะว่าทำไมเราถึงชอบพูดว่าให้ระวังไอ้เจ้าตัวไวรัส USPV เนี่ยครับมันไม่ได้แค่เรื่องของการมันได้เป็นโรคปูดหรือเป็นโรคผิวหนังอย่างเดียวแต่ว่าถ้ามันเข้าไปถึงบริเวณที่เรียกว่าปากมดลูกได้เนี่ยครับก็จะเรียกว่าทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้ฉะนั้นเราพบว่าโรคมะเร็งเนี่ยนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสูงมากครับอันดับ2รองจากมะเร็งเต้านมเลยนะครับฉะนั้นเลยกันว่านี่เป็นหนึ่งในไวรัสที่ค่อนข้างต้องระมัดระวังสูงแล้วก็โชคดีว่าเรายังมีวิธีการตรวจหาเชื้อได้และมีวิธีการที่ฉีดวัคซีนได้ครับ
10: การป้องกันเหรอคะอาจารย์คะ
11: ครับผมถ้าเราพูดถึงเรื่องของทั่วไปก่อนเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับเชื้อเนี่ยอย่างที่เราเกริ่นไปแล้วครับว่ามันมาจากเรื่องของเพศสัมพันธ์ฉะนั้นเราก็ต้องคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนเราบอกว่าพฤติกรรมเสี่ยงนะครับก็คือว่าถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะเช่นน้อยกว่า20ปีเนี่ยช่วงนั้นในส่วนของปากมดลูกนะครับเยื่อบุข้างในยังไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเกิดมีการติดเชื้อคือคุณผู้ชายพามาหาคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหาผู้ชายเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อเข้าไปข้างในแล้วก็เป็นระยะที่อาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้การที่มีคู่นอนหลายคนนะแน่นอนแล้วก็ยิ่งมีโอกาสรับเชื้อได้จากหลายๆคนนะครับฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามีการป้องกันเนี่ยครับก็ต้องดูในเชิงของการที่เราจะอย่างที่หนึ่งง่ายสุดก็คือต้องควรจะต้องระวังที่สาเหตุก่อนนะครับเช่นบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันที่ดีการใช้ถุงยางอนามัยก็ตามเนี่ยครับนะหรือว่าถ้าให้ดีกว่านั้นก็คือควรจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันนะครับยิ่งฉีดเร็วยิ่งดีนะเขาบอกว่าแบบคุณผู้หญิงคือถ้ายิ่งฉีดเร็วฉันจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมีวัคซีนให้ฉีดฟรีด้วยนะครับสำหรับคนที่ค่อนข้างอายุน้อยเช่นเป็นเด็กสัก10ขวบ12คนเนี่ยเริ่มฉีดกันนะเพราะว่าป้องกันแต่แรกก็ไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายครับแล้วก็ถัดจากนั้นคือว่าก็คอยตรวจเป็นระยะนะครับนะสำหรับคุณผู้หญิงที่อายุเริ่มมากขึ้นก็ไปตรวจเช็คว่าเป็นยังไงมีเชื้อตัวไหนถ้าเกิดเจอเชื้อตัวนั้นแล้วเชื้อนั้นมันมีการพัฒนาขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าเชื้อของ HPV เนี่ยอย่างที่เกิดว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีอาการเกิดขึ้นมาครับนะมันอาจจะเป็นอาการตอนอายุมากขึ้นเรียบร้อยแล้วฉะนั้นก็ต้องคอยตรวจแล้วก็คอยเช็คว่ามีเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับ
10: วัคซีนนี่ฉีดได้ตั้งแต่อายุประมาณ10ขวบเลย
11: ใช่ครับตอนนี้วัคซีนเนี่ยนอกจากว่าจะมีให้ฉีดตั้งแต่อายุค่อนข้างน้อยเนี่ยครับสายพันธุ์ของวัคซีนเนี่ยก็ดีขึ้นจะเริ่มเห็นว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเขาจะบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วหลังจากนั้นหรือว่ามาโปรโมทว่าฉีดวัคซีน HPV 9สายพันธุ์ไหมเพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นว่า HPV เนี่ยมีเป็นร้อยสายพันธุ์แต่ว่าสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอันตรายเกิดโรคมะเร็งเกิดโรคปูดงั้นไก่เลยเนี่ยมันก็จะต้องใช้วัคซีนที่ดีขึ้นเช่นครอบคลุมหลายสายพันธุ์นะครับเขาบอกว่าอายุที่เหมาะสมในทีสุดคือ9-15ปีนะ9-15ปีเป็นระยะที่เราคิดว่าร่างกายเนี่ยเริ่มสร้างภูมิกันได้แล้วก็ไม่ยังไม่มีมันน่าจะยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วจริงๆแล้วไม่ได้ฉีดเฉพาะเด็กผู้หญิงนะเด็กผู้ชายก็ฉีดได้นะครับนะเพราะถ้าเกิดแต่รอจนโตขึ้นฉีดก็ยังฉีดได้ครับแต่ว่าก็อาจจะต้องจะฉีดได้เฉพาะป้องกันเฉพาะสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยปิดนะครับนะจะต้องถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีลูกหลานอะไรเงี้ยครับก็ลองติดต่อลองหาดูว่ามีที่ไหนที่ฉีดฟรีได้นะครับ
10: ค่ะแสดงว่า HPV สามารถติดต่อได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะอาจารย์
11: ใช่ครับแล้วนี่ก็ถึงจะบอกว่าเวลาเรามีเคสเกิดขึ้นอะไรเนี่ยครับบางทีย้อนกลับไปคุณเจนนี่ก็ตามหรือใครก็ตามเนี่ยอย่าไปมองแต่ว่าเป็น เป็นเรื่องของความผิดบาปของใครคนใดคนหนึ่งครับมันเป็นเรื่องที่มีโอกาสอยู่แล้วเราที่จะติดมาได้เราโตขึ้นมายังก็มีสิทธิ์อยู่แต่เราจะไม่เคยรู้เพราะไม่เคยตรวจนะครับนี่แต่ว่าถ้ามันมีการแปรสภาพเกิดขึ้นถ้ามันเริ่มจะเป็นภาวะที่นำไปสู่มะเร็งได้อันนั้นก็น่าห่วงมากดังนั้นนอกจากเราบอกว่าตั้งแต่ช่วงเด็กๆเนี่ยคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นนะครับจริงๆถึงแต่อายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีรับบริการตรวจคัดกรองนะครับเขาก็จะมีการตรวจเป็นสวอปเทสได้หรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันดีขึ้นนะครับชุดตรวจคัดกรองเนี่ยมีแบบเอาไปตรวจตัวเองที่บ้านได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะถ้าใครไม่สบายจะไปหาหมอครับก็สามารถจะตรวจได้ฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่จริงๆเรามีทั้งวิธีป้องกันและวิธีจัดการมันได้แต่ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทยอยู่ครับ
10: มันกรรมพันธุ์ไหมคะอาจารย์คะ
11: อันนี้ไม่ค่อยเป็นกรรมพันธุ์ครับจริงๆแล้วสมัยก่อนเลยย้อนกลับไปเป็นตั้งแต่เขาว่ากันว่าจากสงครามเวียดนามนี่ซ้ำเนี่ยเรายังไม่รู้จักมันจนกระทั่งมีการค้นพบว่าเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อไวรัสอย่างเช่นฐานในการมาลบที่เวียดนามอะไรเงี้ยครับแล้วเอ๊ะทำไมกลับไปแล้วเป็นโรคนี้กันเยอะขึ้นก็เลยมาเรียนรู้ว่าเป็นพอตัววัคซีนตัวของไวรัสนะครับนะฉะนั้นก็เป็นถือว่าโชคดีที่ว่านับวันเรายิ่งเทคโนโลยีดีขึ้นในการที่จะสามารถใช้เรื่องของวัคซีนเข้าไปได้ครับอย่างไรก็ตามเรื่องกรรมพันธุ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มักจะเกี่ยวข้องกับทุกโรคอยู่แล้วครับคนที่ครอบครัวที่มีโอกาสเป็นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงที่ร่างกายก็จะเซนซิทีฟกับโรคไวรัสตัวนี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเตือนใจที่ดีเหมือนกันครับถ้าเกิดเราพบว่าญาติคนไหนเคยเป็นเนี่ยเราก็ลองตรวจเช็คร่างกายแล้วดูว่าเราเป็นหรือเปล่านะครับ
10: ค่ะก็จะเป็นลักษณะทางอ้อมว่าเราอาจจะเซนซิทีฟกับไวรัสแล้วก็พอภูมิคุ้มกันมันตกเนี่ยเราอาจจะติดเชื้อได้ง่ายถูกไหมฮะซันคะ
11: ใช่ครับแล้วมันเรื่องของปัจจัยบางอย่างที่คาดไม่ถึงอย่างเช่นคุณหมอเนี่ยก็จะเตือนเหมือนกันว่ามาตรการสูบบุหรี่นะครับมันก็มีส่วนนะครับเราพบวัดการว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยแล้วก็ดับนิโคตินเข้าสู่ร่างกายเนี่ยครับก็พบว่ามันมีส่วนทำให้เกิดการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้นกว่าคนทั่วไปด้วยนะครับฉะนั้นหลายอย่างมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นครับแต่ว่าดีสุดก็คือคอยตรวจเช็คก่อนครับว่าเรามีเชื้อแค่ไหน
10: ค่ะก็คุณผู้ฟังที่ฟังตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนนะคะปรึกษาคุณหมอดีที่สุดนะคะแล้วก็เคยคุยกับคุณหมอค่ะเนื่องจากว่าพอเราพูดว่ามันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยอาจารย์มันก็จะมีเรื่องของการกล่าวโทษกันระหว่างหญิงชายสมมติว่ามันมีขึ้นมานะคะมันก็จะมีผลกระทบเรื่องความสัมพันธ์ไปอีกนะคะอาจารย์คะ
11: ใช่ครับใช่แต่ว่าอย่างที่ผมเกริ่นครับความเชื่อผิดๆหลายอย่างที่คนเราไม่รู้กันก็คืออย่างเช่นเมื่อกี้เราจะบอกว่าเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นก็ไม่ใช่นะครับมันถึงการพบการติดเชื้อนี้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับนั้นหรือว่าบางคนบอกว่าคุณผู้หญิงเป็นคุณผู้ชายก็กล่าวข่าวโทษว่าเธอไปมีอะไรกับใครคนอื่นหรือเปล่าแต่คุณผู้ชายเองไม่เคยตรวจร่างกายก็ไม่รู้ว่าตัวเองก็เป็นตัวที่จำผ่าเช่นเดียวกันได้ครับฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ควรจะกล่าวโทษเด็ดครับ
10: ค่ะเอาล่ะสรุปเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของสุขภาพเร
11: ื่องมีสารการให้เนื้อก็คือสุขตรงก็คือเราก็ไม่ต้องกลัวขนาดเรื่องการเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วจะติด SPV นะครับแต่ยังไงก็ตามครับห้องน้ำสาธารณะเนี่ยก็ยังพื้นที่ที่อาจจะมีความไม่สะอาดเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องพยายามนะครับลดการสัมผัสสิ่งต่างๆในห้องน้ำแล้วก็การล้างมือให้สะอาดใช้สบู่ด้วยนะครับนะก็พยายามรักษาสุขอนามัยของห้องน้ำแล้วก็ตรวจตัวเองให้ด้วยครับ
10: เบื้องต้นสเปรย์แอลกอฮอล์ก็น่าจะพกไว้นะคะอาจารย์ฉีดตามถุงส้วมก่อนค่ะไปเข้าห้องน้ำสาธารณะนะคะโอเค

0: แล้วก็ตัวเนื้อข้างในก็เป็นอาจเป็นไข่แดงก็เป็นสีเหลืองก็ว่าไปตัวไข่ข้างนอกเนี่ยครับมันเป็นสีออกชมพูแดงเลยสีมันคล้ายๆเหมือนกับสีของเปลือกไข่เยี่ยวม้านะครับออกชมพูแบบนั้นเลยครับซึ่งคนก็เอ๊ะสวยจังแต่ว่ามันเกิดจากอะไรมันมีใครใส่สีเข้าไปข้างในหรือเปล่านะครับแต่ว่าคำถามคือต้มกินได้ไหมเนี่ยครับ
1: ค่ะแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์ทำไมถึงเป็นสีออกชมพูแดงได้ขนาดนั้นนะคะ
0: คือก่อนจะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยปกติเวลาเราเจอไข่ที่ตอกมาแล้วก็บางทีอาจจะเป็นแค่จุดแดงๆนะครับบางทีเป็นเหมือนกระดูกดูคล้ายก้อนเลือดเล็กๆนะครับหรือว่าต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เจอเป็นจุดเป็นก้อนอยู่เล็กๆเนี่ยครับบอกอันนี้ก่อนว่าอันนั้นเป็นอันที่ไม่ได้อันตรายนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าจุดเลือดนะครับหรือบัตรสปอตเวลาที่ไข่ผมก็ในแม่ไก่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเขาสร้างไข่ในตัวเขาเองเนี่ยมันมีได้บ่อยครั้งที่มันเกิดมีจุดของเลือดเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็บางคนก็กลัวว่านั่นจะอันตรายหรือเปล่าหรือว่ามันเริ่มเป็นตัวอ่อนหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้ากังวลเนี่ยอย่างนั้นก็ตัดทิ้งไปหรือว่าต้มให้สุกแล้วก็กินได้แต่ถ้าเกิดเราปอกออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นมันสีทั้งลูกเลยเนี่ยครับนะแล้วก็ไม่ได้แค่สีแดงหรือสีชมพูนะครับเราใช้ศัพท์ว่าสีรุ้งเลยนะครับคือสีอะไรก็ได้ครับที่ดูผิดปกตินะครับให้ระวังไว้ก่อนว่าอาจจะมีอะไรที่ไม่ใช่แล้วนะครับเนี่ย
1: สาเหตุเกิดจากอะไรอะคะอาจารย์คะแบคทีเรียไหมหรือว่าเกิดจาก
0: ครับเราได้เลยครับแบคทีเรียแน่ๆเลยนะครับนะแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นความสวยมหัศจรรย์ก็ได้นะครับเพราะว่าแบคทีเรียมันมีหลายตัวนะครับบางทีคนเขาก็อาจจะต้องรอผลการเช็คในห้องปฏิบัติการก่อนแต่ว่าแบคทีเรียตัวที่เราเจอบ่อยที่สุดแล้วทำให้เกิดสีในไข่เนี่ยก็เรียกซูโดโมเนสนะครับนะซูโดโมเนสเนี่ยเป็นหนึ่งในแบคทีเรียที่สร้างสารพิษได้และอันตรายต่อเราได้และสีไม่ใช่แค่สีแดงครับเราพบว่าสีเขียวอมฟ้าก็มีนะครับสีเหลืองเขียวก็มีและบางครั้งเรืองแสงได้อีกด้วยนะครับนะก็แสดงว่าถ้าปอกออกมานะไม่ว่าจะต้มแล้วหรือไม่ต้มแล้วเจอสีตกแต่งพวกนี้ให้คิดไว้ก่อนเลยสงสัยโดนแบคทีเรียแน่ๆครับ
1: ซึ่งไม่ควรทานใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: โอ้ครับต้องบอกว่าห้ามทานเลยนะครับนะแบคทีเรียซูโดโมแลสเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแบคทีเรียที่ก็คล้ายๆเหมือนพวกอีโคไลครับนะมันเป็นแบคทีเรียกรรมลบมันเจอได้ทั่วๆไปนะครับแล้วมันก็เป็นไปได้ที่ว่าจะเข้าไปอยู่ในแม่ไก่เวลาที่แม่ไก่ก็ตั้งท้องแล้วตั้งไข่ออกมาแล้วก็อย่างที่ว่ามันความเด่นของตัวนี้คือนอกจากมันสร้างสารพิษแล้วเนี่ยครับมันก็สร้างสารพิษสีได้ด้วยนะครับนะแล้วมันก็เป็นเชื้อที่โตในตู้เย็นได้เพราะว่าซื้อไข่มาเก็บในเย็นมันไม่เป็นอะไรไม่ใช่หรอแต่ว่ามันอยู่ในที่เย็นได้ครับฉะนั้นนานวันไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆทำให้มันจะอาหารเนี่ยก็จะบูดเน่านะครับไข่ก็จะค่อยๆเสียค่อยเหม็นได้ฉะนั้นบางคนบอกตอบมานอกจากมีสียังมีกลิ่นด้วยก็แน่นอนครับว่าตัวนี้เป็นเชื้อที่ไม่ดีนะครับ
1: แสดงว่ามันสามารถเจริญเติบโตในตู้เย็นได้ในที่เย็นได้อย่างนี้แล้วเราจะกำจัดมันยังไงได้บ้างคะอาจารย์คะ
0: จริงๆแล้วมันต้องบอกของพวกนี้ต้องกำจัดยากแหละครับเราเตือนอยู่แล้วว่าการอาหารที่มาบริโภคเลยเพราะเนื้อไก่เอ่ยไข่เอ่ยเนี่ยมันมีสิทธิ์จะมีเชื้อโรคมาได้แล้วก็การทำให้สุกเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะป้องกันเชื้อนะครับเชื้อตัวนึงที่เราจะยินชื่อบ่อยๆคือซาโมเนลล่านะครับตัวนี้ก็จะมากับเนี่ยไข่ไก่ก็เยอะงั้นคนชอบกินไข่ดิบเอาไปทำแบบดิบๆเลยหรือว่ายังไม่สุกดีเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อได้แต่ว่าถ้าทำให้เกิดสีเนี่ยก็จะมีเจ้าซูโดโมเนสเนี่ยครับปกติซูโดโมเนสเนี่ยถ้าคนร่างกายแข็งแรงดีนะครับก็กินเข้าไปอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ค่อยสบายภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะเกิดภาวะอันตรายในร่างกายจะมีการติดเชื้อกระแสเลือดได้ฉะนั้นเมื่อก็ตามครับเจอไข่ไก่ที่ดูผิดปกติหรือว่าสีแปลกเนี่ยหยุดกินก่อนครับไม่ต้องเสียดายนะครับนะแต่ถ้าให้ดีควรแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยจะได้มีการไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันมาจากล็อตไหนมันมาจากใครที่ไหนมีฟาร์มไก่มีปัญหาหรือเปล่าด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะตัวซูโดโมแนสเนี่ยคือมันมาเป็นสีถูกไหมคะคือถ้าเกิดว่าเราทำให้สุกแล้วมันก็จะเป็นสีรุ้งสีแดงอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วมันจะมีเชื้ออื่นๆไหมคะที่มันอาจจะไม่ใช่แบบเห็นเป็นสีเห็นด้วยตาหรือว่าดมด้วยจมูกมันกลัวมันจะเป็นแบบนั้นนะคะ
0: ครับตัวเมื่อกี้ตัวที่เกินไปครับซึ่งเป็นตัวที่เราเจอที่สุดแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ชื่อซาโมเนลล่านะครับซาโมเนลล่าเนี่ยเจอเยอะในไก่นะครับเพราะว่าหลายท่านไม่ทราบคือไข่ไก่เนี่ยเวลาแม่ไก่เขาไข่ออกมาเนี่ยมันออกมาช่องทางเดียวกับตะวันหนักเขานะครับฉะนั้นเชื้อพวกนี้บางทีมันอยู่กับตะวันอยู่กับมูลไก่เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่มันติดมาที่เปลือกไข่เนี่ยก็จะค่อนข้างสูงแล้วก็ปกติเขาก็จะไม่ไข่เนี่ยก็จะไม่ได้ล้างกันนะครับก็ใช้วิธีการเช็ดต้นมันจะเสียง่ายก็ฉะนั้นถ้าเอาไข่มาบริโภคเนี่ยครับจริงๆก็กินได้นะครับแต่ว่าจะต้องไปทำให้สุกซะก่อนก็ฆ่าเชื้อซาโมเนลล่าได้

0: ายนะครับฆ่าไม่ยากครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยซื้อมาที่เราเก็บไว้แล้วก็มันมีเชื้ออยู่แล้วเราไม่รู้แล้วก็อาจจะทำให้เราพลาดได้ถ้าเราไปกินดิบๆนะครับแล้วก็ตัวซาโมเนลล่าเนี่ยไม่เห็นสีนะครับแต่ถ้าเป็นซูโดโมเนสมักจะสามารถเห็นสีได้นะครับยังไงก็ตามการเลือกซื้อไข่ไก่เลือกอะไรเงี้ยเริ่มตั้งแต่แหล่งเชื่อถือได้ก่อนครับทีจะซื้อตามตลาดซื้อตามแม่ค้าเร่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับถ้าซื้อที่เขาแพ็คบรรจุมาจากฟาร์มที่เชื่อถือได้อันนี้ก็น่าจะมั่นใจได้ว่าไม่น่าจะมีเชื้อโรคติดมามากครับ
1: ซึ่งไข่ไก่ไข่เป็ดเองก็มีวันหมดอายุเหมือนกันถูกไหมฮะอาจารย
0: ์อ๋อแน่นอนครับเราจะถ้าแหล่งให้สังเกตก็คือว่าไข่เนี่ยจริงๆแล้วผิวมันเป็นเปลือกที่มันมีรูพุนนะครับเนื้ออากาศก็ผ่านเข้าออกได้เวลาจะเอาเก็บโอเคถ้าเราไม่แช่ตู้เย็นเนี่ยในชัดเจนก็จะรู้ว่ามันก็จะเสียได้ง่ายนะครับแช่ตู้เย็นบางทีก็ไม่ควรจะนานเกินไปครับบางคนเก็บไว้หลายเดือนเนี่ยออกมาอีกทีนึงก็จะเริ่มเน่าแล้วนะครับหรือว่าจะเริ่มมีกลิ่นแบบแกร่งอะไรก็ไม่ควรนำมาบริโภคครับ
1: อาจารย์คะแบบแอบคิดใหญ่นิดนึงว่ากลัวว่ามันแบบจะเกิดเป็นโรคอุบัติใหม่ไปเป็นแบบนั้นเลยไหมอาจารย์มันมีโอกาส
0: ไม่หรอกครับพวกนี้เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะมีรายงานเป็นระยะเราก็รู้อยู่แต่ว่าการเพาะเลี้ยงไก่สมัยนี้มันดีขึ้นครับฟาร์มเขาค่อนข้างจะมีมาตรฐานอาจจะมีเรื่องของการให้ยาเพื่อฆ่าเชื้อบ้างถึงครั้งคราวโอกาสที่จะมีเชื้อโรคติดมาค่อนข้างน้อยนะครับแต่ทั้งบางทีมันก็มีหลุดมาได้อย่างนี้ครับก็เพียงแต่ว่าถ้าหลุดมาแล้วเราเมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็อาจจะตกใจถึงถ้าเรารู้เราก็จะรู้โอเคก็แค่ทิ้งไปไม่เอาไม่ซื้อมาแล้วก็ไม่กินนะครับ
1: ค่ะก็สบายใจได้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องตั้งแต่ขั้นต้นเลยก็คือเรื่องของวิธีการเลือกซื้อไข่แหล่งที่มาเนี่ยสำคัญถูกไหมคะอาจารย์ต้องเชื่อถือได้แล้วก็ต้องตรวจสอบได
0: ้ครับทีนี้ถ้าเราซื้อตามห้างสินค้าครับก็มันจะเข้าเลขเขียนบนหมดอายุไว้ค่อนข้างชัดเจนด้วยครับว่าไม่ควรจะบริโภคเกินเท่าไหร่ครับแต่ว่าที่น่าห่วงคือบางทีมาจากตลาดสดหรือมาจากที่เขาเป็นแม่ค้าเร่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บมาดีแค่ไหนครับ
1: ค่ะก็อาจารย์มีอะไรจะฝากอีกไหมคะจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินไข่ออนเซ็นไข่ลวกมากเลยอ่ะจังหวะแล้วรู้สึกหลอนไม่กล้ากินแล้ว
0: ก็แค่อยากให้แยกแยะเมื่อกี้ครับคือถ้ามีเป็นแค่จุดแดงๆจุดเลือดเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันไม่ได้เป็นอันตรายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับก็ขอให้ต้มให้สุกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีแปลกอะไรก็ตามที่ผิดปกติทั้งสองขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยให้คิดไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีเชื้อโรคนะครับไม่ควรจะนำมาบริโภคการจัดการการจัดซื้อก็ต้องซื้อให้มันเหมาะสมการเก็บรักษาก็ควรเก็บไว้ที่เย็นตลอดเวลานะครับแล้วก็ควรรีบกินให้หมดครับก่อนจะมันจะทิ้งนานเกินไปนะครับอย่าซื้อมาตุนไว้นานเกินไปครับ
1: ค่ะโอเคค่ะก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆนะคะอาจารย์แต่ว่าก็ยังคงชอบทานไข่ออนเซนเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: พยายามที่จะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยคือในต่างประเทศในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นว่าเขากินกันดิบๆเลยเนี่ยเขาเป็นไข่ที่เขามาจากฟาร์มที่ได้รับการมีการมาตรฐานนะครับมีการดูแลการผลิตค่อนข้างสูงเลยว่าไก่จะไม่ติดเชื้อนะครับนี่แต่บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนขนาดนั้นก็ต้องระวังครับอย่าไปเสี่ยงมากเกินไปครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันที่2ประเด็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของเชื้อ HPV แล้วก็ไข่สีรุ้งนะคะขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบุริพันธ์นะคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: เอาละค่ะก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพทุกท่านนะคะเรื่องของ HPV สบายใจได้อาจารย์คอนเฟิร์มแล้วนะคะแล้วก็ในทางการแพทย์ก็ชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเลยสำหรับเชื้อ HPV ที่จะไปติดต่อทางห้องน้ำสาธารณะนะคะส่วนเรื่องของไข่เลือกซื้อไข่ที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก่อนที่จะบริโภคไข่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นอะไรที่มันผิดปกติโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นของสีก็อย่าไปรับประทานไข่ที่ซื้อมารับประทานแบบสุกคือดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะสำหรับเวทีความคิดนะคะช่วงที่2พบกับรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิบยัดย่าปรังนะคะเราคุยกันเรื่องของโลกกันบ้างพิทรัมกับอิหร่านนะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะ
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง่าย
1: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
3: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: McordRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
6: สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางเวทีความคิดนะคะก็ช่วงที่2แล้วค่ะตอนนี้เวลา 20:36 นาทีนะคะอย่างที่เกริ่นไปในช่วงแรกว่าช่วง2เราจะคุยกันเรื่องของโลกบ้างไม่ใช่เรื่องของโลกอย่างเดียวเรื่องของไทยด้วยซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยจริงๆแล้วเขามีรายละเอียดทั้งหมด14ข้อสัญญาณหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรทั้งเรื่องของอำนาจโลกทั้งเรื่องของพลังงานหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นข่าวดีหรือเปล่าหลังจากนี้เราจะได้กลับไปเติมน้ำมันในราคาที่ปกติแล้วใช่ไหมนะคะช่วงนี้เราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสย่าปลังนะคะซึ่งอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
7: สวัสดีครับคุณรสลินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
6: ค่ะอาจารย์ขาถือว่าเป็นข่าวดีไหมคะ
7: เป็นข่าวดีมากๆนะครับแล้วก็พูดถึงว่าการบรรลุ อย่างน้อยข้อตกลงในเรื่องของ MOU เนี่ยนะครับถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกเปิดทางไปสู่การมีข้อตกลงสนธิสัญญาสันติภาพที่ถาวรนะหวังไว้ว่าอย่างนั้นนะครับในอีกเวลา60วันตามที่ใน MOU เนี่ยเขาได้พูดถึงไว้นะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับคุณรสินครับว่า หลายฝ่ายอาจจะมองว่าเออเนี่ยผมฟังดูพวกนักวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาได้พูดถึงเรื่องการเซ็น MOU ระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยบอกว่าสหรัฐแพ้บ้างนะครับหรือว่าอิหร่านชนะอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าประเด็นแพ้ชนะไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรมากนะครับเราควรจะพูดง่ายๆว่าอ้าแขนรับนะครับในเรื่องของการสันติภาพนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันไม่มีการตกลงกันเนี่ยคนที่พ่ายแพ้ก็คือมนุษยชาติทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกเราที่จะต้องเติมน้ำมันด้วยราคาที่มันแพงอย่างที่คุณรสเซนได้กล่าวไปข้างต้นนะฮะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นเนี่ยมีความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเป็นศัตรูตัวฉกาจกันมาตั้งแต่ปี1979นะครับจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยนะฮะถึงเวลาในขณะนี้ก็ประมาณสัก 4.7 ปีแล้วเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่เป็นหมุดหมายสำคัญมากๆในวงการระหว่างประเทศนะครับถึงแม้ว่าหลายฝ่ายอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นอาจจะมองว่าเออสหรัฐเนี่ยคอมโพรไมซ์หรือว่าประนีประนอมหรือว่าอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าเออสหรัฐแพ้สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านหรือเปล่าทำให้เป็นแบบนี้แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับ ชี้ให้เห็นว่าเออเนี่ยมัน47ปีแล้วนะครับครั้งนี้ถ้าสามารถที่จะตกลงกันได้ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญครับคุณโรสเซนครับ
6: อืมอาจารย์คะถ้าเกิดว่าไปดูในรายละเอียด14ข้อที่มีการเซ็นกันใน MOU เนี่ยมีประเด็นไหนที่ควรที่จะพูดถึงแล้วก็น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะ
7: คือประเด็นที่สำคัญก็คือที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยเนี่ยก็คือว่าประเด็นในเรื่องการที่สหรัฐเนี่ยรับรองว่าจะยุติมาตรการคว่ำบาตรทุกประเภทต่ออิหร่านนะครับซึ่งรวมถึงมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมติของคณะกรรมการปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ด้วยนะครับรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรในระดับที่เราเรียกว่าทุติยภูมินะครับทุติยภูมิหมายความว่าเป็นการคว่ำบาตรต่อบริษัทนะครับที่ไม่ใช่บริษัทของสหรัฐหรือว่าของอิหร่านเนี่ยนะครับเป็นบริษัทของประเทศในโลกที่3ในก็เรียกว่าปาร์ตี้ที่3นะครับที่จะมาทำการค้ากับอิหร่านด้วยเพราะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยผมจำได้ว่าวันก่อนเนี่ยนะครับบริษัทของมาเลเซียเนี่ยนะครับไปทำการค้ากับอิหร่านแล้วก็ปรากฏว่าถูกรัฐบาลสหรัฐจับนะครับแล้วก็มีการปรับด้วยนะนี่เราเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรแบบทุติยภูมินะฮะทีนี้รวมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรแบบนั้นด้วยนั่นหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่า MOU ฉบับนี้นะครับนำไปสู่การตกลงสนธิสัญญาแบบถาวรในอีกเวลา60วันที่จะมีการเจรจากันเนี่ยนะฮะนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะทำการค้าขายกับอิหร่านได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพลังงานอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศใหญ่มากครับแล้วก็มีทรัพยากรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแก๊สธรรมชาติอยู่จำนวนมากนะครับเพราะว่าถูกปิดล้อมมา47ปีเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสสำคัญให้กับโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยเราได้ทำการค้าการขายกับอิหร่านคือไทยเนี่ยกับอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆนะครับมาระยะเวลากว่า400ปีนะฮะไม่ใช่แค่เป็นร้อยปีนะฮะเราจะพบว่านะถ้าว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะพบว่าคำต่างๆที่มาจากภาษาเปอร์เซียนะครับภาษาฟาร์ซีก็มาอยู่ในภาษาไทยอย่างเช่นคำว่าตลาดคำว่าผ้าขาวม้าคำว่ากุหลาบอะไรต่างๆเราเนี่ยเป็นคำภาษาเปอร์เซียทั้งนั้นชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิหร่านนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่แนบชิดเราอาจจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ไทยอิหร่านเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์พิเศษเลยทีเดียวก็ว่าได้ถ้าว่าเราอาศัยความพิเศษเนี่ยครับนะฮะทำการค้าขายลงทุนนะเราก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นครับ
6: แสดงว่าตอนนี้เนี่ยช่องแคบฮอร์มุซสามารถที่จะเปิดให้เรือพาณิชย์ที่ขนส่งน้ำมันเนี่ยสามารถที่จะแล่นผ่านได้เป็นที่เรียบร้อยนะอาจารย
7: ์ในขณะนี้เนี่ยตาม MOU เนี่ยอิหร่านเนี่ยก็จะค่อยๆเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเคลียร์อุปสรรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีทุ่นระเบิดหรือว่าอาจจะมีความไม่ปลอดภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก วัตถุที่มันเป็นอันตรายเพราะนั้นเนี่ยอิหร่านก็จะค่อยๆเคลียร์สิ่งเหล่านี้แล้วก็สามารถเปิดให้ได้นะซึ่งประเด็นในเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะครับและประเด็นในเรื่องของการเก็บค่าฟรีหรือว่าค่าผ่านทางเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ยังไม่ตกผลึกนะฮะต้องจะมีการพูดคุยเจรจากันขั้นต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งขั้นที่มีการตกลงขั้นสุดท้ายครับ
6: อันนี้มีผลคือระยะเวลาทั้งหมด60วันใช่ไหมคะสำหรับบันทึกความเข้าใจ MOU ฉบับนี้อาจารย์
7: ใช่นะคือหมายความว่าเมื่อมีการเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ได้มีการเซ็นสัญญาหมายถึงว่าลงนามพูดง่ายๆนะครับก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามที่พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีของอิหร่านก็ได้ลงนามณกรุงเตหะรานแล้วก็โชว์ให้สื่อมวลชนดูนับจากนี้ไป60วันเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการในการที่จะเจรจากันในรายละเอียดซึ่งแน่นอนนะยังคงมีอุปสรรคหลากหลายอย่างนะแต่ว่าดูจาก MOU แล้วเนี่ยนะครับภาษาแล้วก็เนื้อหาต่างๆนะที่เกิดขึ้นใน MOU เนี่ยแสดงเห็นว่าทั้งฝ่ายสหรัฐและอิหร่านนั้นเนี่ยต้องการที่จะเซตเทิลนะฮะปัญหาความขัดแย้งนี้โดยเฉพาะยิ่งสหรัฐเนี่ย ซึ่งจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสามารถที่จะอ้างได้นะครับหรือว่าเรียกได้ว่านำเอาประเด็นนี้เนี่ยไปหาเสียงได้ว่าเขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐในระยะเวลา50ปีที่มีการทำสงครามนะครับทั้งสงครามในรูปแบบสงครามนอกรูปแบบสงครามจิตวิทยากับอิหร่านแต่ว่าที่ผ่านมาไม่มีประธานาธิบดีคนใดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่สามารถที่จะทำให้เกิดสนธิสัญญาสันติภาพได้เขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นข้ออ้างของทรัมป์ในการหาเสียงนะครับเป็นนโยบายในการได้รับเสียงในการเลือกตั้งครั้งเติมครับ
6: คือจริงๆแล้วหวังผลทางการเมืองในประเทศสำหรับการเลือกตั้งในสหรัฐที่จะเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ถูกไหมฮะอาจารย์คะ
7: คือผมคิดว่าอย่างนั้นนะว่ามันไม่น่าจะมีประเด็นอะไรมากนะฮะคือแน่นอนว่าในช่วงระยะสงครามที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐได้รับความสูญเสียมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลางเนี่ยเสียหายอย่างมากอันนี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งนะครับแต่ว่าปัจจัยที่มากกว่านั้นน่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยทางการเมืองภายในประเทศคือที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการลงนามในสัญญาสันติภาพนะเพื่อที่จะเซิร์ฟนะครับการเมืองภายในประเทศในช่วงสงครามเวียดนามนะครับในปี1968นะครับตอนนั้นเนี่ยนะประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันนะครับก็ประกาศเลยนะครับว่าจะทำการลงนามในสนธิสัญญานะครับหยุดการโจมตีเวียดนามนะครับแล้วหยุดการโจมตีเวียดนามเหนือนะครับเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับการที่ประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันเนี่ยนะครับประกาศอย่างนี้เนี่ยนะก็ทำให้นะฮะคู่แข่งซึ่งเป็นประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในขณะนั้นอยู่พรรครีพับลิกันเนี่ยตกใจเลยถ้าหากว่าประธานาธิบดีจอห์นสันทำแบบนี้เนี่ยนะเขาต้องแพ้แน่นอนครับประธานาธิบดีคู่แข่งก็คือนิกสันนี่ก็เลยสถาปนาการทูตหลังฉากนะบอกกับเวียดนามใต้ว่าอย่าไปเซ็นสัญญานะนะครับรอให้ฉันเป็นประธานาธิบดีฉันจะให้ดีลที่ดีกว่าลินดอนบีจอห์นสันอีกนี่คืออันนี้เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะสั้นๆที่ชี้เห็นว่าการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพของสหรัฐเนี่ยก็ไม่แยกออกจากการเมืองภายในประเทศครับ
6: ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไปดู14ข้อเนี่ยข้อที่เป็นประโยชน์กับไทยมากที่สุดน่าจะเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มูซที่ให้เรือสามารถขนส่งน้ำมันได้นะคะอาจารย์ทีนี้เรื่องของพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็จะมีอีกหนึ่งข้อเหมือนกันใน14ข้อที่เป็นข้อตกลงในฉบับนี้ค่ะ
7: อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่3นะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงว่าประเด็นในเรื่องของการที่สหรัฐได้มีความเสียหายมากจากการโจมตีของอิหร่านประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการเมืองภายในประเทศประเด็น3ก็คือเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะฮะคือในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยประเทศเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์ก็คืออิสราเอลนะครับมีรายงานนะครับจากหลายแหล่งบอกว่าอิสราเอลมีหัวรบนิวเคลียร์มากกว่า80ลูกนะฮะทำให้อิสราเอลซึ่งเป็นประเทศเล็กๆนะครับมีอำนาจต่อรองทางการเมืองสูงยิ่งเลยนะครับซึ่งอิสราเอลก็ตั้งอยู่รอบๆตั้งอยู่ซึ่งมีรัฐอาหรับต่างๆเนี่ยอยู่ภายนอกทั้งๆที่ว่าอิสราเอลเป็นประเทศเล็กนะฮะแต่ว่านะทำให้รัฐอาหรับเหล่านั้นเนี่ยมีความเกรงกลัวนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าอิหร่านนะครับมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยสมดุลทางอำนาจมันก็จะไปยังอิหร่านทันทีเลยนะครับเพราะอิหร่านเป็นประเทศใหญ่ขนาดเดียวกันก็มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือทำอย่างไรไม่ให้อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นี่ก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญนะครับของสหรัฐอเมริกาและทรัมป์ก็สามารถที่จะเคลมเอกได้เช่นเดียวกันว่าเขาเป็นคนที่ทำให้อิหร่านเนี่ยนะครับหยุดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเรื่องประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ได้ถูกบรรจุไว้ใน MOU นะครับแล้วก็จะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปในระยะเวลา60วันซึ่ง60วันนี้ก็สามารถที่จะขยายได้ตาม MOU ครับ
6: ค่ะ พี่ทรัมป์นี่แกจะเคลมทุกอย่างเลยใช่ไหมอาจารย์คะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปดูถ้อยแถลงของทรัมป์เนี่ยมันก็มีประเด็นหนึ่งนะคะอาจารย์ที่ทรัมป์บอกว่าโอเค MOU ฉบับนี้เซ็น60วันแต่ถ้าสมมติว่ามันมีอะไรขึ้นมาเขาก็พร้อมที่กลับมาบอมอีกครั้งหนึ่งอีกตรงนี้ส่งสัญญาณอะไรคะสำหรับทรัมป์มหาอาจารย
7: ์ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยคำพูดของท่านเนี่ยนะมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะฮะบางครั้งก็ขู่ว่าจะทำการถล่มจะทำการกวาดล้างอารยธรรมอิหร่านไปเลยเนี่ยนะแต่ว่าอีกวันหนึ่งบอกว่าเนี่ยเราจะทำการข้อตกลงเนี่ยกำลังจะบรรลุภายใน 4-5 นาทีนี้แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคำพูดของทรัมป์ก็ฟังหูไว้หูนะครับแต่ว่าในทางการทหารแล้วเนี่ยเราเห็นว่าถ้าว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยโจมตีอิหร่านก็จะทำการโจมตีฐานทัพของสหรัฐในภูมิภาคซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยเขาบอกว่ายุทธศาสตร์อิหร่านในปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ใช้การทูตใช้ความอดทนนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอิหร่านตั้งมาตรฐานเอาไว้ว่าถ้าว่าคุณโจมตีเราจะโจมตีคุณได้เจ็บกว่าที่คุณโจมตีเรานี่ก็เป็นมาตรการขั้นใหม่ของอิหร่านนะครับที่มีสายเหี่ยวนะครับขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดในปัจจุบันนะครับอันเกิดจากสงคราม
6: ค่ะอาจารย์มองว่าสำหรับการลงนาม MOU ครั้งนี้เนี่ยจะยุติสงครามแบบถาวรหรือว่าชั่วคราวคะหรือว่าประเมินกันใหม่อีก60วัน
7: ผมคิดว่ากระบวนการระหว่างนี้แหละนะฮะใน60วันที่มีการเจรจากันเนี่ยดังที่เราทราบก็คือว่าอิสราเอลก็ไม่พอใจกับMOU นี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะอิสราเอลถือว่าเป็นผู้สูญเสียจากสงครามนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอิสราเอลจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวสปอยนะเป็นตัวทำให้เกิดความขัดแย้งหรือว่าการทำให้เกิดการมีอุปสรรคนะครับหลากหลายนานาประการนะฮะในเรื่องของการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อาจที่จะคาดการได้ว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ราบเรียบนะฮะแน่นอนฮะหลายฝ่ายก็คาดหวังว่าสงครามเนี่ยมันควรจะหยุดได้แล้วนะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะฮะโดยเฉพาะจริงแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไว้ว่าอิหร่านมันอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าสิ่งที่เขาโฟกัสนะครับคอนเซิร์นหรือว่าให้ความสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของค่าครองชีพนะฮะไม่ว่าประธานาธิบดีนั้นจะดีสักขนาดไหนในประวัติศาสตร์ของอิหร่านนะถ้าหากว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็จะตกเก้าอี้ทันทีเลยครับ
6: คือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีผลกับการเมืองการกำหนดทิศทางทางการเมืองในประเทศของอิหร่านถูกไหมคะอาจารย์คะ
7: ใช่ครับใช่ในแง่ว่าข้อตกลงเนี่ยมันจะนำมาซึ่งสันติภาพที่ถาวรหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากว่าภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์นะครับแล้วก็มีเส้นทางการขนส่งน้ำมันพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาอำนาจต่างก็แย่งชิงนะครับการแย่งชิงนี้เองเนี่ยมันนำมาซึ่งคอนฟลิกต์นะฮะซึ่งความขัดแย้งนะเราก็ไม่อยากที่จะไว้วางใจได้แต่ว่าตอนนี้เราก็สามารถที่จะสบายใจไปเปลาะหนึ่งนะครับว่าอย่างน้อยเป็นขั้นตอนแรกที่นำไปสู่การเซตเทิลนะฮะปัญหาความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนาน
6: มองกลับมาที่บ้านเราแน่นอนว่าจะส่งผลดีกับราคาพลังงาน
7: ผมว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นนะฮะหมายถึงว่าราคาน้ำมันนะครับราคาแก๊สนะครับมันควรจะถูกลงนะแล้วก็ปรากฏว่าพอมีการทรัมป์เนี่ยได้โชว์ลายเซ็นนะฮะที่พระราชวังแวร์ซายเนี่ยตลาดก็ตอบรับอย่างดีนะราคาน้ำมันก็ลดลงนะฮะซึ่งผมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเราจะเป็นยังไงเพราะว่าแม้ว่าตลาดนะครับโลกจะมีราคาลดลงแต่ว่าประเทศไทยเวลามันขึ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ลงยากครับคุณรสินครับ
6: ค่ะ ถ้าจะขึ้นเนี่ยอิงกับตลาดโลกแต่ถ้าจะลงเนี่ยอิงกับอะไรไม่ทราบ
7: ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีคนไกลอะไรนะที่มาทำให้ราคาน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยมันลงยากลงเย็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าพวกเราในฐานะผู้บริโภคต้องช่วยกันตรวจสอบดูแลนะฮะกดดันนะฮะแล้วก็พูดออกไปนะฮะส่งเสียงครับ
6: มองอนาคตหลังจากนี้60วันค่ะอาจารย
7: ์จุดที่สำคัญมากที่สุดก็คือเลบานอนนะเพราะว่ายุทธศาสตร์ของอิสราเอลก็คือการขยายพรมแดนของตนเองออกไปสู่ทางตอนใต้ของประเทศที่เราเรียกว่าเลบานอนในปัจจุบันทีนี้เนี่ยประเทศเลบานอนเนี่ยนะครับเลบานอนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของตะวันออกกลางนะฮะคือเลบานอนเนี่ยมันเป็นภูมิศาสตร์ที่อยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ผู้คนเนี่ยนะมันคือยุโรปนั่นเองพูดง่ายๆเลบานอนนะเป็นยุโรปในลักษณะเขาเรียกว่าเป็นปารีสในตะวันออกกลางเพราะว่าเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเพราะนั้นเลบานอนเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินนะของตะวันออกกลางเลยทีเดียวด้วยความสำคัญขนาดนี้เนี่ยนะครับอิสราเอลเนี่ยก็พยายามที่จะขยายอาณาเขตของตนเนี่ยไปสู่เลบานอนอันนี้ปัญหาของเลบานอนก็คือว่ามันมีอยู่3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มคริสเตียนกลุ่มมุสลิมซุนนีและกลุ่มชีอะทีนี้กลุ่มชีอะนี่แหละที่ครอบครองพื้นที่อยู่ทางตอนใต้และได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับและเป็นกลุ่มที่ทำการต่อสู้กับอิสราเอลในประเด็นเรื่องปาเลสไตน์ทีนี้อิสราเอลก็เลยใช้ประเด็นเนี้ยทำการโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนพอเข้าใจใช่ไหมฮะนี่ประเด็นนี้แหละที่นำมาอาจจะนำมาซึ่งการทำให้สนธิสัญญาหรือว่า MOU ฉบับนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะดีเลย์หรือว่าอาจจะออกไปนอกลู่นอกทางทำให้มันมีอุปสรรคด้วยการที่อิสราเอลไปบอมเลบานอนอีกทีนึงนะฮะเมื่ออิสราเอลไปบอมเลบานอนทางตอนใต้ของเลบานอนอิหร่านนะฮะซึ่งให้การสนับสนุนฮิซบุลลอห์นะครับกลุ่มชีอะในทางตอนใต้ของเลบานอนเนี่ยก็บอกว่า MOU เนี่ยรวมถึงการที่อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีเลบานอนด้วยขณะที่อิสราเอลบอกว่าเฮ้ยเราไม่เกี่ยวนะฮะคุณทำ MOU ก็คุณก็ทำไปนะระหว่างคุณกับอเมริกากับอิหร่านผมอิสราเอลนะผมมีอำนาจอธิปไตยของผมเองผมจะตัดสินใจเป็นเรื่องของผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะบอมผมก็ต้องบอมเนี่ยถ้าหากว่าอิสราเอลทำแบบเนี้ยนะมันก็จะทำให้เกิดการที่อิหร่านก็จะต้องตอบโต้และอาจจะทำให้สนธิสัญญาหรือว่า MOU ฉบับนี้เนี่ยมันมีปัญหาได
6: ้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของสหรัฐอเมริกาหรืออิหร่านเพราะว่ามีอิสราเอลอยู่ในสมการของ MOU ฉบับนี้ด้วยเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้MOU ฉบับนี้ที่เซ็นกันเนี่ยในกรอบ60วันอาจจะไม่ได้รับเรียบหรือว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบแบบนั้นนะคะอาจารย
7: ์ไม่น่าจะเรียบเรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคิดว่ามันอาจจะลากยาวไปหลายเดือนนะฮะลากยาวไปหลายเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังอาจจะหลังอาจจะก่อนก่อนไปฮะอาจจะก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐนะฮะซึ่งมีเวลาอีก4เดือนผมคิดว่าหลายประเด็นเลยที่มันมีการบรรยายอยู่ใน MOU เนี่ยเป็นประเด็นที่เปิดทางไว้กว้างๆนะซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยนิวเคลียร์สหรัฐและอิสราเอลเนี่ยยืนยันนั่งยันนอนยันว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่อิหร่านเนี่ยบอกว่าการที่ตัวเองจะมีอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่เนี่ยนะเป็นอำนาจอธิปไตยและอิหร่านก็มีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะตัดสินใจนะอันนี้ประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาเช่นเดียวกันครับ
6: ค่ะได้ค่ะอาจารย์คะ ตอนนี้ดูเวลาก็พอสมควรแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยัสยาปลังนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะได้ฉายภาพให้เราเห็นนะคะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
6: เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็อย่าชะล่าใจต้องจับตาตลอดนะคะสำหรับสงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเวทีความคิดดิฉันรสรินทร์ประกอบธาราคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ Triple B บวกและมีเสถียรภาพนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating ได้รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยได้คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Triple B บวกและคงมุมมองความเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพโดย S&P คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในปี 2569 สะท้อนผลกระทบจากความผันผวนของตลาดพลังงานโลกที่กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศแต่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไปและคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในช่วงปี 2569 ถึง 2572ขณะที่รายได้ต่อหัวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 เป็น 9,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น S&P มองว่าเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลชุดใหม่จะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายภาครัฐและเอื้อต่อการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแม้ว่าในไตรมาสแรกของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะลดลงประมาณร้อยละ 2.4 รายงานการวิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้เสถียรภาพดังกล่าวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตและรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตพาณิชย์ยกระดับสกัดน้ำมะพร้าวปลอมปนเร่งตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยง24รายนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของไทยโดยมีตลาดส่งออกหลักคือประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของการส่งออกทั้งหมดอย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มพบปัญหาการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมปนซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาดส่งออกกระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมไทยในตลาดโลกนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมได้ดำเนินการสืบสวนเชิงรุกและรวบรวมข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวน24รายซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกสำคัญก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยได้กำหนดสัดส่วนมาตรฐานว่ามะพร้าวสด4ลูกสามารถผลิตน้ำมะพร้าวแท้ได้1ลิตรหากปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อไม่สอดคล้องกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะสามารถขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมได้ทันทีและหากพบการปลอมปนหรือแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดญี่ปุ่นสอบ6บริษัทไอศกรีมจับมือหัวขึ้นราคาเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งท่ามกลางข้อกล่าวหารวมหัวการจำกัดการแข่งขันโดยมิชอบและร่วมการกำหนดราคาขายปลีกไอศกรีมในประเทศคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งประกอบด้วยบริษัทเมจิบริษัทโมรินากะมิลอินดัสทรีบริษัทลอตเต้บริษัทเอซาอิกูริโกบริษัทโมรินากะแอนโคและบริษัทนาคากินิวโกหลังจากมีข้อมูลว่าบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่ของญี่ปุ่นเหล่านี้แอบทำข้อตกลงร่วมกันอย่างผิดกฎหมายเพื่อหัวราคาในการปรับขึ้นราคาขายส่งและขายปลีกของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรวมถึงไอศกรีมยอดนิยมต่างๆที่วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตที่นำเข้าและในประเทศเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทใช้วิธีติดต่อกันผ่านทางอีเมลและนัดประชุมพบปะกันเป็นเวลาหลายปีเพื่อล็อกเวลาและขนาดการปรับขึ้นราคาไอศกรีมรวมถึงของหวานแช่แข็งอื่นๆ โดยตั้งแต่ปี2022บริษัทเหล่านี้ทยอยขึ้นราคาสินค้าปลีกในเวลาใกล้เคียงกันหลายระลอกเฉลี่ยปรับขึ้นครั้งละ 5-10% หรือประมาณ10เยนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพธิ์ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรีคนเรือดำได้ที่นี่ครับ ในรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองครับโอเคครับทีนี้ก็อย่างที่เห็นกันนะฮะก็มีงานประสบเนาะผมก็ไปร่วมไปทุกวันนะครับไปร่วมทุกวันยกเว้นวันนี้ไปไม่ทันรถติดนะฮะไปไม่ทันอยู่วันเดียวนะครับปรากฏว่ากษัตริย์จิกมีเสด็จอดเข้าเฝ้าเลยนะครับผมเป็นวันเดียวที่พลาดด้วยนะไปทุกวันมาตลอดตั้งแต่วันแรกนะครับปรากฏพลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ได้เฝ้านะแต่ก็ไปวันอื่นนะก็ยังไปอยู่เรื่อยๆนะครับทุกๆวันนั่นแหละนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอ้เหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะหลายๆท่านก็คงจะได้ฟังจากข่าวจากอะไรไปบ้างนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมว่ามาสบายๆนะครับไม่ซีเรียสมากๆนะครับเกินไปแต่อ่ะก่อนอื่นก่อนใดนะฮะทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะครับทาง SMS นะฮะที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมหรืออีกช่องทางหนึ่งนะฮะทางขออภัยอ่ะครับชิวเลยนะครับก็อีกช่องทางหนึ่งนะฮะทางแพลตฟอร์ม X นะ x.com นะครับผมก็หรือจะเรียกว่า Twitter นะครับก็ได้นะฮะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วถูกไหมครับก็ได้เช่นกันนะฮะทักได้นะครับผม @adamy นะครับย้ำอีกรอบนะครับ @ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะฮะก็คือทาง Facebook นะครับเปิด Facebook Live ทิ้งไว้สำหรับอ่านข้อความด้วยทักทายได้เช่นกันนะครับที่ www.facebook.com นะฮะ / ตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com / หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็โหลดแอปได้เลยครับ MCOT Connect นะครับผมชื่อ MCOT Connect นะ MCOT MCOT เนาะ MCOT Connect นะครับโหลดได้ทั้งทาง iOS App Store ของเครื่องiPhone นะครับแล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับฟังย้อนหลังฟังสดฟังคลื่นอื่นได้ด้วยนะครับได้ทั้งหมดเลยครอบคลุมจักรวาลนะฮะจักรวาลเอ็มคอร์ดอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วนะครับผมคุณปังน้ำประเสริฐนะฮะทักมาสวัสดีครับคุณชายสวัสดีเช่นกันนะครับอ้าวเริ่มจากเรื่องแบบตึงนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นข่าวมานะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยว่าที่อันนี้ไกลหน่อยที่ช่องแคบอังกฤษเนาะระหว่างคืออังกฤษเนี่ยก็เป็นเกาะถูกไหมฮะติดกับยุโรปนะระหว่างกลางเนี่ยมีช่องแคบอังกฤษนะครับเหมือนกับตอนช่องแคบนี่มันเป็นปัญหาเสมอเลยเนาะช่วงนี้มีปัญหาช่องแคบคุณภาคอ๋อขออภัยไม่ใช่คุณปากนะครับคุณภาคนะครับคุณภาคทักคอมเมนต์มาอีกรอบว่าคุณภาคขออภัยนะคุณภาคนำประเสริฐนะครับโอเคมาต่อกันคือช่องแคบในปัจจุบันเนี่ยช่องแคบฮอร์มุสใช่ไหมที่อิหร่านมีสงครามกับสหรัฐอเมริกานะฮะสลับกันยิงกับอิสราเอลนะครับก็ปิดช่องแคบฮอร์มุสใช่ไหมครับฝั่งเยเมนก็มีปัญหาที่ปิดช่องแคบไอ้ตรงอ่าวเอเดนใช่ไหมครับตรงช่องแคบตรงนั้นก็ถูกปิดนะครับไม่ให้เรือสัญจรผ่านนะครับตอนนี้ทางฝั่งด้านไต้หวันนะครับไต้หวันสเตรทนะฮะก็เป็นช่องแคบตรงไต้หวัน ก็มีกรณีของจีนและไต้หวันถูกไหมครับคราวนี้มาช่องแคบอังกฤษระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ไม่ได้เป็นการลบรองอังกฤษกับฝรั่งเศสรอบนี้เป็นรัสเซียครับรัสเซียเนี่ยคือ ก็อย่างที่เห็นว่ามีสงครามกับยูเครนใช่ไหมฮะทีนี้ในยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยถูกกล่าวหานะไม่รู้เป็นความจริงเป็นเช่นไรแต่ถูกกล่าวหาโดยสหภาพยุโรปมาตลอดว่าลักลอบทำจารกรรมทางทะเลนะฮะลักลอบทำจารกรรมทางทะเลจารกรรมทางทะเลนี่หมายถึงยังไงคือเขาจะส่งเรือนะครับอาจจะเป็นเรือรบบ้างเรือลับบ้างนะครับไปแอบตัดสายเคเบิลใต้ทะเลนะครับตัดสายเคเบิลใต้ทะเลไอ้เคเบิลพวกนี้ก็คือเคเบิลที่สายเขาเรียกไฟเบอร์ออปติกสายใยแก้วนำแสงเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตสมมุติเนี่ยอย่างผมจัดรายการเนี่ยผมจัดรายการผ่านอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับไออินเทอร์เน็ตตัวเนี้ยถ้ามันจะไปที่ประเทศอื่นมันก็ไปรวมที่ศูนย์กลางในประเทศก่อนเขาเรียกว่าเกตเวย์นะครับเกตเวย์นะที่เมื่อก่อนมีข่าวในประเทศไทยว่าจะทำซิงเกิลเกตเวย์คือให้เกตเวย์อยู่ที่เดียวกันแต่จริงๆแล้วบ้านเรามีหลายเกตเวย์ทุกที่ก็มีหลายเกตเวย์นะครับไอเกตเวย์เนี่ยจะต่อสายไปยังประเทศอื่นๆไอตัวเกตเวย์เนี่ยจะมีสายที่เชื่อมกันนะครับแล้วก็ลงทุนร่วมกับหลายๆประเทศนะครับหลายๆเส้นไทยก็มีหลายเส้นนะแต่เส้นเราไม่เยอะมากแต่บางประเทศมีเยอะมากอย่างอังกฤษนี่มี60กว่าเส้นที่ต่อไปยังประเทศต่างๆต่อไปยังสหรัฐอเมริกาต่อไปยังยุโรปต่อไปยังแอฟริกาต่อไปยังที่ใดก็ได้ในโลกเพราะฉะนั้นโลกเราเชื่อมโยงกันด้วยไอ้เคเบิลใต้น้ำเนี่ยนะครับซึ่งสร้างมาแบบเป็นชาติแล้วนะครับผมตรงนี้ทีนี้หลายประเทศเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะมีประมาณ 3-4-5 เส้นเองที่มันออกจากประเทศไปเราไปประเทศอื่นหรือในประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งบ้านเรามีแค่ 2-3 เส้นเองครับไม่ได้เยอะเลยนะครับทีนี้ปัญหาคือว่ารัสเซียไปแอบตัดสายเส้นใดเส้นหนึ่งของบางประเทศนะครับกับประเทศแถบสแกนดิเนเวียเขาจะแบบว่ามีปัญหามากเพราะอยู่ดีๆเน็ตล่มเน็ตครึ่งประเทศล่มต่อไปไม่ได้ใช้ Facebook ช้าลงหรืออะไรก็ตามแต่ก็เรียกว่าเขาก็เชื่อว่าเป็นการจารกรรมโดยทางรัสเซียนะครับก็ไม่เคยรู้มาก่อนก็ไม่เคยมีหลักฐานชัดเจนแต่ว่าเขาก็ไปซ่อมแล้วก็ให้เรือรบของแต่ละประเทศลาดตระเวนในแถบที่เป็นหน้าน้ำสากลด้วยหน้าน้ำในประเทศด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกไอ้เส้นถูกแอบลักลอบตัดเส้นนี้แล้วเส้นนี้มันไม่ได้อยู่แบบเมตร2เมตรเนาะมันอยู่ลึกลงไปแบบเป็นกิโลนะฮะอยู่ตรงพื้นทะเลนะครับผมลากเส้นนี้อยู่ใต้พื้นทะเลเลยนะครับผมทีนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นการยื้อยุดฉุดกระชากกันระหว่างรัสเซียกับประเทศอื่นๆกันในแถบยุโรปมาสักพักนะครับส่วนทะเลดำนี่ไม่ต้องห่วงทะเลดำนี่โดนโอ้โหโดนยูเครนถล่มยับเลยนะครับเรือรบของรัสเซียนี่จะโดนยูเครนเขาจะส่งทั้งโดรนทางอากาศทั้งโดรนทะเลทั้งโดรนใต้ทะเลทั้งมิสไซล์พิสัยไกลพิสัยขนาดใกล้กลางไกลนะครับทั้งโดรนบินใช่ไหมครับโดรนบินปีกหมุนโดรนแบบเครื่องบินโอ้โหสารพัดสารพันถล่มทั้งฐานทัพเรือนะครับทั้งในฝั่งรัสเซียเองทั้งในฝั่งที่เป็นไครเมียที่เป็นทางใต้ของยูเครนที่รัสเซียยึดไปเมื่อปี2014หรือ16ผมจำปีไม่ค่อยได้ซะน่าจะ2014นะครับก็ถล่มยับเลยเพราะฉะนั้นไอเรือรบที่อยู่ในทะเลดำเนี่ยก็จะเศร้าหน่อยนะครับก็อยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงพอสมควรแต่ว่าถ้าในทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยรัสเซียยังมีกองกำลังเรืออยู่พอสมควรแล้วเรือใหม่ๆดีๆที่เพิ่งมาประจำการก็ประจำการอยู่ในกองเรือแปซิฟิกก็เป็นกองเรือแอตแลนติกของทางฝั่งของรัสเซียด้วยนะที่นี้ช่วงหลังๆเนี่ยรัสเซียพอโดนคว่ำบาตรนะกลับมาที่เรื่องนะนะคือพอโดนคว่ำบาตรปุ๊บเนี่ยรัสเซียเลือกที่จะติดต่อกับทั้งโลกเนี่ยแต่ซื้อขายกับพันธมิตรนะประเทศพันธมิตรคือรัสเซียยังมีประเทศพันธมิตรอยู่เยอะนะครับถึงแม้จะเสียไปหลายประเทศก็ได้มาอีกหลายประเทศบางประเทศก็ห่างจากรัสเซียมากขึ้นบางประเทศก็ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับรัสเซียเนี่ยมีน้ำมันแต่ขายน้ำมันไม่ได้เพราะโดนคว่ำบาตรอยู่เขาก็ไม่ซื้อกันรัสเซียก็เลยต้องแอบขายน้ำมันลักลอบขายน้ำมันลักลอบขายสินค้าลักลอบนำเข้าสินค้าลักลอบไปมาๆและการแบ่งนะครับแบ่งไปแบ่งมานะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางรัสเซียเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Shadow Fleet Shadow Fleet คือกองเรือทมินและใช้กองเรือเงานะครับคือไม่มีตัวตนอยู่จริงกองเรือนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นเรือที่ไว้สำหรับขนส่งนะครับแล้วก็ อยู่อาจจะอยู่ในสัญชาติอื่นๆนะครับสัญชาติติดธงสัญชาติอื่นอาจจะอยู่ในบริษัทเขาเรียกออฟชอร์คอมพานีก็คือบริษัทที่อยู่ไกลออกไปนะครับไกลออกไปตามที่ต่างๆผมใช้คำว่าตามที่ต่างๆนะพอมันอยู่ไกลตามที่ต่างๆปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรือรัสเซียจริงหรือเปล่าของบริษัทรัสเซียจริงหรือเปล่านะครับต้องทำการสืบสวนต้องทำการไล่ตามหาต้นทางก่อนว่าสินค้ามาจากไหนไปไหนอย่างไรนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะมีเรืออยู่บนทะเลพร้อมๆกันนี่เป็นพันๆลำอยู่แล้วที่ทำให้โลกของเราเป็นอย่างทุกวันนี้ที่เรายังมีของส่งมาจากต่างประเทศมีของกินของใช้ส่งออกนำเข้ารถยนต์อะไรของส่งไปส่งมาเนี่ยก็ผ่านในพวกเรือพวกนี้ซึ่งเดินทางอยู่ตลอดเวลานะบางส่วนก็ยังติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสที่ตรงอิหร่านนะครับแต่ที่เหลือก็วิ่งกันอยู่ทั่วโลกนะครับดังนั้นในนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรือที่ลักลอบขนส่งของบางอย่างได้อย่างประเทศไทยล่าสุดก็มีของที่ส่งมาศุลกากรจับเปิดตู้คอนเทนเนอร์มาเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราไม่รับแล้วนะครับเป็นจำนวนมากเลยเป็นแบบเป็น10กว่าตัน20กว่าตันนะครับก็เป็นของที่มันก็มาทางการขนส่งทางเรือโดยที่เราไม่รู้นะครับโดยที่เราไม่รู้มันแอบมาได้มันแอบได้นะครับต่อขึ้นอยู่กับว่าศุลกากรแต่ละประเทศจะตรวจสอบเข้มงวดขนาดไหนแต่ทีนี้ถ้าประเทศต้นทางปลายทางเขาตกลงกันว่าเราจะซื้อขายของแต่ทั้งโลกไม่ให้อย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับรัสเซียเขาก็แอบทำครับโดยการใช้มือที่3ใช้เรือของประเทศที่3แต่ว่าขนแอบขนของจากรัสเซียมานะครับซึ่งก็มีการตรวจจับเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ออกจากรัสเซียไปยังประเทศปลายทางที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียจำนวนมากนะครับก็แอบไปจับนะครับก็จะเห็นทางฝรั่งเศสทางอังกฤษเนี่ยเขาก็ส่งฮอพร้อมคอมมานโดนะพร้อมทหารหน่วยรบพิเศษลงไปแล้วก็ไปยึดเรือยึดของกลางด้านยึดอะไรได้นะครับบางทีก็ยึดอาวุธได้นะครับมีอาวุธที่ส่งไปยังแอฟริกาบ้างอาวุธที่ส่งไประหว่างเกาหลีเหนือบ้างนะครับไปที่ใดๆนะครับมันก็เป็นเรียกว่า Shadow Fleet ช่วงหลังๆรัสเซียก็เพิ่มมาตรการการคุ้มครอง Shadow Fleet เหล่านี้นะครับบางทีคือต่อให้เป็นเรือที่วิ่งในหน้าน้ำสากลและเป็นเรือที่เป็นคือเป็นชาติอื่นนั่นแหละแต่รัสเซียถึงขั้นเอาเรือรบมาคุ้มกันเลยนะครับเพราะเป็นหน้าน้ำสากลเราถือว่าเราปกป้องเรือก็เพราะฉะนั้นมันเป็นเขาเรียกกฎหมายมันยังมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่ใช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่าเรือของมาจากไหนอะไรก็ตามแต่แล้วก็รัสเซียก็ใช้เรือรบประกบติดเลยนะครับซึ่งประกบติดนี่คือเข้ามาถึงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือออกจากมหาสมุทรแอตแลนติกถ้าคุณเห็นแผนที่โลกนะมันสามารถวิ่งเข้ามาผ่านช่องแคบอังกฤษเนี่ยเข้ามาในเขตเล็กๆเนี่ยเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อเข้าไปในประเทศใดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็ได้นะครับซึ่งจะผ่านแบบหน้าบ้านของอังกฤษเลยเหมือนกับคนแบบโจรเดินผ่านหน้าบ้านหรือศัตรูผู้ร้ายไม่ใช่โจรแบบศัตรูบ้านน่ะเป็นแบบเพื่อนบ้านที่ใส่ไม่ดีอ่ะคือเดินผ่านหน้าบ้านเราได้นะโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เพราะมันอยู่นอกบ้านเรานะครับก็เป็นแบบนั้นเลยแต่เดินผ่านเดินแบบหน้าลัวเลยเดินแล้วมองมาในบ้านเราด้วยว่าเฮ้ยบ้านเราทำอะไรอยู่นะครับคือเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันเกิดคลิปอินซิเดนต์หรือเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาวันนี้นะครับก็คือเรือยอทเรือใบนะครับเป็นเรือใบที่เป็นเรือใบพักผ่อนของคู่สามีภรรยามีอายุแล้วแหละนะครับคู่หนึ่งก็อยู่ในช่องแคบอังกฤษเนี่ยคืออังกฤษช่องแคบอังกฤษเนี่ยเป็นที่ที่มันเรือผ่านไปมาตลอดนะเรือระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเขาก็ผ่านไปผ่านมาเป็นเรื่องปกติแล้วทีนี้มันก็มีกฎอยู่แหละครับกฎเนี้ยมันก็เรียกว่าคือมันจะมีกฎอยู่หลายประเภทกฎทางกฎการเดินเรือเนี่ยทั้ง right of way หรือว่าแบบทางเอกทางรองเนาะนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของแบบการเข้าใกล้เรือที่เป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับการทหารอย่างเงี้ยอะไรประเภทนั้นก็คงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเรือรบของรัสเซียเนี่ยต้องยิงข่มขู่นะครับยิงข่มขู่เรือใบที่เป็นเรือยอทเนี่ยนะครับของคู่สามีชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะหน้าบ้านของอังกฤษเลยนะครับก็คือยิงข่มขู่ไม่ให้เข้ามาใกล้นะครับยิงข่มขู่แต่การยิงข่มขู่นี้เกิดขึ้นในช่องแคบอังกฤษนะครับช่องแคบอังกฤษซึ่งถ้าตามหลักการเมืองหรือเขาเรียก geopolitics แล้วเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงเนาะหนึ่งเลยคือเรือรบรัสเซียไม่ที่เป็นตอนนี้เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นปัญหากับสหภาพยุโรปอยู่แล้วมาอยู่ในหน้าน้ำสากล ระหว่างประเทศอังกฤษกับฝรั่งเศสคืออยู่ตรงกลางระหว่างนั้นคือกลางดงงูเห่าเลยเหมือนเดินเข้าไปในแบบในดงศัตรูแล้วอ่ะนะครับแล้วไปทำแบบไปข่มขู่เขาอ่ะอยากมีเรื่องก็เปล่าอย่างเงี้ยอยากมีเรื่องก็เปล่าหน้าบ้านเขาเลยทั้งฝรั่งเศส

อำนาจอยู่ด้วยทะเลนี้คือเต็มไปด้วยเรือของฝั่งยุโรปคือกลางดงเลยนะครับแล้วก็เป็นไอเรือนี้แอดมิรัลกริโกวิชนี่ต้องเป็นเรือที่ใหม่ที่สุดของรัสเซียด้วยนะครับก็เป็นเรือที่ล้ำสมัยที่สุดแล้วกันนะก็กลายเป็นว่าก็เสียหน้ากันไปแล้วอังกฤษเองก็ถูกตอนนี้ก็ถูกรัฐสภาก็ถูกรัฐมนตรีกลาโหมก็เพิ่งลาออกแล้วก็งบประมาณถูกตัดแบบเดียวกับประเทศไทยเลยนะงบประมาณทุกอย่างถูกตัดและเละเทะหมดเพราะป้องกันเรื่องเศรษฐกิจก็เลยทำให้อังกฤษมีเรือรบที่ใช้ในการรบได้จริงอ่ะหากมีปัญหาที่จะต้องปกป้องพื้นที่ทางทะเลเนี่ยอังกฤษเนี่ยที่เดิมทีเป็นหนึ่งในกองเรือยุทธการที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกมาโดยตลอดนะครับกองเรืออังกฤษก็ถือว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะต้องใช้คำนี้นะครับก็ถูกทักท้วงมาโดยพรรคฝ่ายค้านนะครับว่าเราไม่มีงบประมาณที่จะสามารถที่จะmaintain หรือว่ารักษาให้กองทัพเรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เรือตอนนี้เสียเยอะมากออกไม่ได้เยอะมากออกไปก็ไม่สามารถอยู่ในขีดการรบที่ดีได้นะครับที่ดีได้ดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอังกฤษก็เลยรู้สึกเสียหน้าเนาะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ระหว่างที่รัสเซียช่วงนี้เสียหน้าบ่อยมากแล้วนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนยูเครนก็เพิ่งเอาโดรนไปบินไปทำลายคลังเก็บน้ำมันซึ่งห่างแค่ประมาณ20กิโลเมตรจากเครมลินเองนะครับ20กิโลเมตรอ่ะประมาณ20กว่านะครับไม่เกิน25กิโลเมตรจากเครมลินคือกลางดงของมอสโกเนี่ยไปถล่มโป้งระเบิดหูดับตับไหมคือตอนนี้รัสเซียเสียหน้ามากเพราะว่ายูเครนใช้วิธีถล่มด้วยโดนจำนวนมหาศาลเข้าไปในประเทศรัสเซียเข้าไปในกลางดงของรัสเซียในเมืองต่างๆที่เป็นแหล่งเก็บน้ำมันคือทลายแหล่งเก็บน้ำมันทั้งหมดต่อให้คุณกันมาแค่ไหนคุณต้องไปเก็บในถังที่ไหนสักแห่งไอ้ถังเหล่านั้นแหละเดี๋ยวฉันจะทำลายมันเพื่อที่จะทำให้ตัวเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นมีปัญหาทำลายท่อส่งทำลายโรงกันทำลายโรงเก็บนะฮะทำลายโรงงานต่างๆโรงงานอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็คือใช้โดรนถล่มเข้าไปรัสเซียเป็นประเทศกว้างใหญ่มากก็เลยไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะตรึงให้ป้องกันทางอากาศทั่วทุกบริเวณได้นะฮะการรบของยูเครนเป็นการรบที่ใหม่มากๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือรบในแถบที่อยู่ทางทะเลที่เป็นทะเลดำหรือทะเลที่ทางยูเครนสามารถไปถึงได้เขาก็เอาโดรนบินไปถล่มและเรือรบเสียหายจำนวนเยอะมากนะครับแล้วเรือรบลำหนึ่งมันไม่ได้ต่อกันวันสองวันได้นะฮะมันต่อกันทีแบบ3ปี5ปีอ่ะนะฮะ3ปี5ปีด้วยเทคโนโลยีใหม่แล้วต้องใช้งบประมาณมหาศาลด้วยนะครับแล้วก็มิสไซล์จรวดอะไรที่เสียไปกำลังคนที่ต้องเทรนขึ้นมาใหม่ด้วยอะไรด้วยมันเสียไปแล้วมันกลับมายากนะครับก็ถูกทำลายกันแทบจะไม่เว้นเดือนอ่ะเดือนต่อเดือนก็มีเรือที่ถูกโดรนของทางฝั่งยูเครนสอยร่วงไปนะฮะทั้งยูเครนเนี่ยเขาไม่กับเรือเขาเนี่ยเจ๊งไปนานแล้วตั้งแต่ตอนรบครั้งก่อนแล้วนะครับรบครั้งตั้งแต่ครีเมียแล้วเขาเรือเขาไม่ได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่ากองทัพอากาศก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ายูเครนใช้กองทัพโดรนกองทัพหุ่นยนต์ทั้งหุ่นยนต์ลาดตระเวนทางบกแล้วก็ลาดตระเวนทางผิวน้ำแล้วก็ทางอากาศนะครับยังไม่ได้เห็นเรือแบบดำน้ำนะแต่เห็นผิวน้ำนะครับก็พวกนี้ก็ทำให้ลดกำลังลดการสูญเสียกำลังพลยิ่งรบยิ่งเก่งนะครับยิ่งรบยิ่งเก่งแล้วก็ยิ่งสามารถที่จะพัฒนาได้มากขึ้นเทคโนโลยีดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางยูเครนสามารถผลิตโดรนได้เยอะมากเพราะว่าอเมริกาให้อาวุธช้าตอนแรกก็ใช้วิธีว่ารอไปเถอะรออาวุธช่วยด้วยขออาวุธหน่อยอะไรหน่อยตอนหลังก็เลยใช้วิธีว่าชั้นทันผลิตเองแล้วชั้นผลิตได้ดีมากๆแล้วถูกยิ่งดียิ่งเร็วและผลิตได้จำนวนมหาศาลแล้วก็ใช้ระบบที่ไม่ต้องพึ่งพาใครเลยสามารถทำงานได้เองและพัฒนาได้เองตลอดเวลาพอเขาตั้งเขาเรียกว่า production line เนี่ยนะครับเส้นทางการผลิตได้นะครับแบบ supply chain และอื่นๆเนาะนะครับสายการผลิตทั้งหมดได้แข็งแรงเขาก็ถล่มเลยนะครับดังนั้นยูเครนก็
ก็จะเห็นว่าถ้าเจอเรือรบนะถ้าอยู่ถ้าไม่ใช่ช่อง

0: แคบอังกฤษนะโอ้โหยูเครนซัดไปนานแล้วครับปล่อยไม่ปล่อยให้เหลืออยู่ในสภาพแบบนี้หรอกต้องใช้คำนี้ไม่ปล่อยให้เหลืออยู่ในสภาพแบบนี้หรอกนะฮะแต่เพราะว่าเป็นยุโรปนะครับซึ่งยุโรปเองเขาก็พยายามที่จะคว่ำบาตรเลยอะไรเอ่ยทางฝั่งรัสเซียมานานแต่มันติดประเทศหนึ่งที่คอยยันไว้มาตลอดประเทศนี้คือฮังการีนะครับเพราะว่าผู้นำฮังการีคนก่อนนี้สนิทกับปูตินแล้วก็รักปูตินมากนะครับต้องการซื้อน้ำมันจากปูตินเป็นพันธมิตรแทบจะเรียกว่าแบบถ้าส่งทหารไปรบในยูเครนได้คงส่งไปแล้วแหละนะครับถ้าส่งไปรบกับทั้งยุโรปแล้วก็เอาชนะยุโรปแล้วฮังการีครองทั้งยุโรปรัสเซียครองยูเครนเขาคงทำไปแล้วแต่ปรากฏว่าฮังการีดันมีการเลือกตั้งครับแล้วก็ในรอบ16ปีคนใหม่ได้ไปซึ่งคนใหม่เนี่ยเขาต้องการจะล้างบางประธานาธิบดีคนเก่านะครับกับการคอร์รัปชันช่อราษฎร์บางหลวงขนาดครั้งมโหฬารมหาศาลเลยเนี่ยก็เป็นชัยชนะของประชาชนนะครับที่สามารถครองเสียงได้ถึง2ใน3ของสภาสามารถเปลี่ยนกฎหมายได้ทุกตัวเลยเสียงข้างมากแบบมากแบบถล่มทลายมากๆเพื่อที่จะกำจัดคนเดิมแต่ไม่รู้ว่าคนใหม่จะไปรอดไม่รอดนะครับเพราะคนใหม่นี้ก็มาจากพรรคนั้นแหละก็มาจากคนเดิมนั่นแหละแต่ก็เหมือนกับย้ายข้างเพื่อมาแบบเอาเรื่องมาแฉนะครับก็เป็นเช่นนี้ไปนะครับเป็นเช่นนี้ไปอันนี้เรื่องเบาๆแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ได้หนักมากแต่เล่าให้ฟังในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งของทางยุโรปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เห็นเรื่องของในแถบประเทศไทยนะครับมาเยอะแล้วแถบของช่วงหลังๆนี้ช่วงอิหร่านเยอะแล้วก็เลยไปเล่าทางฝั่งยุโรปบ้างสักหน่อยนะครับอ้าวเดี๋ยวมีข้อความเข้ามาพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณมีคุณทองรินนะบอกสวัสดีนะครับหลายท่านนะคุณโตนะฮะโตโดนะครับผมสวัสดีนะครับคุณชัยพัฒน์นะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ทุกท่านนะฮะคุณป่านนะฮะบอกมาฟังคุณชายครับขอบคุณนะครับแล้วก็มีข้อความอื่นอีกเดี๋ยวไว้ผมอ่านในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: mcot connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะฮะมาบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับก็เหมือนเดิมครับเช่นเคยเช่นเดิมทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะครับทาง SMS นะครับที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับหรือแพลตฟอร์ม X นะฮะหรือ Twitter เดิมได้ที่ @adamy นะครับย้ำอีกรอบนะครับ @ ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะ @adamy นะครับหรืออีกช่องทางนึงก็คือทางFacebook Live นะฮะก็ทักทายได้เช่นกันนะครับFacebook Live ก็ทักผมจะเปิดเห็นข้อความอยู่มากมายนะครับแต่ Facebook Live ได้ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะครับผมแล้วก็เช่นเคยเช่นเดิมครับโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับโหลดกันเถอะนะครับ MCOT Connect นะครับ MCOT นะครับ MCOT นะครับ MCOT Connect นะครับผมทาง iOS App Store ของเครื่องiPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับผมโหลดได้ฟังย้อนหลังได้ฟังท่านผู้จัดคนอื่นๆและฟังคลื่นอื่นๆของอสมทได้ทั้งหมดทั้งปวงครับโอเคนะเมื่อสักครู่คุณกัลยาพงษ์ทักเข้ามาเยอะนะตอนระหว่างเบรกผมแอบตอบไปก่อนแล้วนะว่ามาเล่าในเรื่องของวงของพระองค์พาเลยพรุ่งนี้ผมขอข้ามไปดีกว่าเพราะว่าของแบบนี้เป็นเรื่องก็เรียกอะไรเป็นเรื่องเจ้านายผมไม่ค่อยชอบเล่าเรื่องเจ้านายนะครับถึงแม้มันจะเป็นสร้างความซาบซึ้งหรือลาภปิติหรืออะไรก็ตามแต่ว่าผมรู้สึกว่าส่วนตัวนะเป็นเรื่องส่วนตัวก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าถึงแม้ตัวเองจะเป็นเชื้อพระวงศ์นะเข้าวังบ่อยมากๆนะครับทุกวันนักขัตฤกษ์ที่คนอื่นหยุดกันเนี่ยผมไม่ได้หยุดหรอกเข้าวังเหมือนกันแหละครับแต่ผมถือว่าเป็นเรื่องเจ้านายนะครับเขามีสำนักพระราชวังมีหน่วยงานที่ไว้สื่อสารนะครับแล้วก็เรื่องของท่านก็เป็นมุมมองของบุคคลนะครับบางทีพูดไปก็อาจจะถูกนำไปใช้หรือทำไปอะไรก็ตามแต่ผมพยายามระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เสมอให้กับเจ้านายทุกพระองค์พระอนุวงศ์เชื้อพระวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะก็เลยจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่ก็ทำงานตามหน้าที่ต้องใช้คำนี้นะครับเป็นจะมองแบบผมจะมองแบบมุมนี้นะเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยได้พูดจะเห็นว่าใน Facebook ในโซเชียลมีเดียในอะไรนะครับก็แต่ผมก็ทรงพระเจริญนะผมลงรูปลงอะไรทำผมเป็นทำตามหน้าที่แล้วก็อยู่อย่างเงียบๆทำหน้าที่อย่างเงียบๆดีกว่านะบางคนมันออกสื่อเยอะๆก็บางทีก็ถูกนำไปใช้บางทีก็ไปเรียกกระแสเรียกดราม่าใช่ไหมคนไม่ชอบเจ้าในเน็ตก็เรียกตรงนี้ไปด่าไปทอมันก็ไม่ดีเราอาจจะกลายเป็นต้นเหตุที่เขาไปตีรันฟันแทงเราเป็นคนของสาธารณะด้วยนะบางคนไม่ได้เป็นสาธารณะเขาไม่ได้มีประเด็นเดี๋ยวพอเราเป็นคนที่อยู่สาธารณะมากบางทีก็อาจจะสร้างประเด็นได้ต่อให้เราไม่สร้างคนอื่นก็หยิบไปสร้างได้ถูกไหมฮะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ทุกๆคนเสมอนะครับต้องคิดถี่ถ้วนด่าเนี่ยด่าผมเนี่ยโอ้โหผมโดนด่าในเน็ตมานักต่อนักมาช้านานแล้วเทพจะเรียกว่าเป็นผู้ร้ายทั้งในวงการบันเทิงทั้งในวงการต่างๆนะผมก็จะด่าผมไปเถอะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเราสบายๆนะฮะแต่พอเป็นคนอื่นไม่ต้องเป็นเจ้านายหรอกครับต่อให้เป็นคนอื่นๆเนี่ยแต่ลูกเด็กเล็กแดงถ้ามันเกี่ยวกับเราแล้วเราไปทำให้คนอื่นเขาถูกครหาถูกว่าหรือถูกมีทัศนคติต่อคนอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบนะถ้าทัศนคติดีแล้วเป็นคนธรรมดาคนทั่วไปเราทำงานกันเราแนะนำให้คนโอ้คนนี้เป็นคนโอเคนะทำงานดีนะอะไรนะเราเชียร์เราชมเราเชียร์หนังชมหนังชมภาพยนตร์อะไรพวกนี้ผมว่าเป็นเรื่อง subjective วิจารณ์ได้อะไรได้แต่พอเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยแล้ววิจารณ์ความเป็นมนุษย์หรือวิจารณ์ในเรื่องที่บางทีคนอาจจะไม่รู้และไม่เข้าใจ 100% เต็มผมว่ามันไม่เวิร์กหรอกนะก็เลยไม่ค่อยพูดถึงนะคุณกันตพงศ์อาจจะต้องเข้าใจตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็บอกว่าแต่ก็บอกก็เขาเล่าอยากให้เล่าให้ฟังเรื่องพระที่นั่งพิมานรัตยาผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็เพิ่งได้เข้าก็บอกอันนี้ว่าคือต้องใช้คำว่าอะไรดีผมก็ไม่เคยเข้าเลยเข้าใกล้สุดคือพระที่นั่งดุสิตไงฮะเพราะว่าปกติงานพระศพทั้งหมดเนี่ยจะอยู่พระที่นั่งดุสิตแล้วมันตรงกลางมันจะเป็นทางเชื่อมนะเรียกว่ามุกอะไรนะมุกกระสันใช่ไหมฮะมุกกระสันแล้วก็ทางเชื่อมไปพระที่นั่งพิมานรัตยาก็ไม่เคยเห็นแต่ในหลวงเสด็จเข้าไปแต่ว่าไม่เคยเห็นข้างในนะฮะนะครับก็เ ราะฉะนั้นพอเราไม่เคยเห็นก็ไม่รู้จะเล่าอะไรนะครับในก็ไม่เพิ่งได้เข้าก็พร้อมกับเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยแหละครับเพราะว่าพระที่นั่งพิมานรัตยานอยู่ในกำแพงฝ่ายนายอ่ะนะครับก็เลยไม่เคยได้เดินเข้าไปจนกระทั่งเนี่ย7วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินเข้าฝ่ายในแบบตรงก็มันก็เป็นฝ่ายไม่ได้เป็นฝ่ายในซะทีเดียวนะเพิ่งผ่านกำแพงเข้าไปนะก็เป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นในข่าวผมใช้คำนี้ส่วนประวัติศาสตร์เนี่ยผมว่าอ่านในเน็ตน่าจะได้ความรู้มากกว่าผมนะคือไม่ใช่เจ้านายทุกคนหรือเชื้อพระวงศ์ทุกคนไม่ใช่พระบรมวงศานุวงศ์หรือราชนิกูลราชสกุลทุกคนจะรู้เรื่องทุกอย่างในวังหรือธรรมเนียมปฏิบัตินะครับขนาดคนในวังเองนะครับกฎมณฑียนบาลหรืออะไรก็ตามแต่ยังไม่รู้นะครับมันไม่ได้แปลว่าคนเป็นเจ้านายจะต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเจ้านายมันต่อให้เป็นเรื่องของเจ้านายเองยังมีนักประวัติศาสตร์ในเจ้านายเลยใช่ไหมครับในเรื่องของเจ้าของนายของระบอบกษัตริย์ก็ต้องมีนักประวัติศาสตร์นะครับมีผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับเราก็เลยไม่ค่อยรู้มากต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้รู้มากขนาดนั้นนะยิ่งเป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นกุ้ยด้วยซ้ำนะผมว่าเป็นหม่อมราชวงศ์ที่ดูฮิปปี้มากๆเลยเนาะพอมันเป็นฮิปปี้มากขนาดนั้นจะรู้เรื่องในวังเนี่ยก็ถือว่าหางอึ่งกว่าคนอื่นแล้วก็เด็กกว่าด้วยเนาะนะฮะก็ถือว่าเด็กกว่าด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าคุณประกาศนะบอกดีใจได้เห็นพระที่นั่งพิมานรัตยาด้านในผมก็ดีใจเพราะว่าในหมู่มหาปราสาทมหามณฑียนเนี่ยก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดนะครับมาไปที่พระที่นั่งอมรินทร์นะในพระที่นั่งอมรินทร์เนี่ยข้างในที่เป็นพระที่นั่งอื่นๆนะครับด้านในที่มีที่ประดิษฐานของพระสยามเทวาธิราชผมก็ไม่เคยเข้าไปตลอดทั้งชีวิต40ปีก็ไม่เคยนะครับก็ไม่ได้เป็นไรก็ยกมือไหว้ปลกแต่ว่าไม่เคยเข้าไปจริงๆก็อยู่ข้างนอกก็มันมีเยอะมากเลยครับที่ผมไม่เคยเห็นนะครับได้เห็นพระที่นั่งจักรีและพระที่นั่งอมรินทร์พระที่นั่งอนันตสมาคมอย่างเงี้ยเราได้เห็นพระที่นั่งเหล่านี้แล้วนะแต่ก็ไม่ได้ครบทั้งหมดหรอกครับนะครับเพราะพระที่นั่งมีเยอะมากแล้วก็ใช้ในงานต่างๆที่แตกต่างกันนะครับเราก็ไม่ได้เป็นทุกงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสลับกันถ้าเป็นงานทั่วไปจะเป็นพระที่นั่งถ้าพระที่นั่งอมรินทร์นะครับโอกาสน้อยมากที่เป็นพระที่นั่งจักรีอย่างเงี้ยน้อยมากๆทั้งชีวิตผมพระที่นั่งจักรีนี่เข้าไปได้2หนเองนะทั้งชีวิตนะ40ปีนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับปราสาทพระเทพบิดรเองก็เปิดปีละหน2หนเองอะไรประเภทนี้คือแต่ละที่มันก็จะเป็นที่เป็นที่ที่เราก็เข้าไม่ถึงหรอกนะฮะแล้วแต่ว่าจะมีกรณีใดๆที่สามารถเข้าไปได้หรือเปล่าก็ตามแต่หมายตามแต่อะไรก็ตามแต่นะครับไว้ว่ากันนะครับคุณชัยพัฒน์นะครับบอกว่าผมประทับใจโชว์การแสดงพิธีเปิดการแข่งฟุตบอลโลก2026ถึงจะไม่เท่าปี2014ของบราซิลส่วนโชว์ของลิซ่าที่อเมริกาผมเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องแสดงในชุดสีขาวเพื่อสื่อถึงดาว50รัฐของอเมริกาตัดกับฉากพื้นสนามผมเรียนตามตรงนะครับไม่ได้จ่ายตังค์ของโมโนแม็กซ์นะฮะก็เลยไม่ได้ดูไม่รู้ว่าในเน็ตมีไหมเดี๋ยวจะตามดูเพราะว่าอยากจะรอดูเพราะว่าบอลมีหลายคู่เหลือเกินก็วันนี้ยังดูแต้มกันอยู่ก็ไม่ได้ตามดูรอบปีนี้กับปีกาตาร์เป็นปีที่ผมไม่ได้ตามดูฟุตบอลโลกแล้วก็ไม่ค่อยเห็นกระแสฟุตบอลโลกในเมืองไทยเท่ากับตอนแอฟริกาหรือตอนที่ฝรั่งเศสนะหรือตอนที่อเมริกาตอนสมัยครั้งแรกปี94ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งหลังๆครั้งก่อนหน้านี้นะที่ปี94คือรู้สึกว่าตั้งแต่กาตาร์มาจนถึงอเมริกานี่ไม่ได้ตามฟุตบอลเลยแต่ตามเรื่องอื่นๆนะเช่นเมืองบอสตันเนี่ยเบียร์หมดทั้งเมืองเพราะว่าแฟนบอลสกอตแลนด์ไปไล่กินเบียร์ทั้งหมดนะฮะที่มีอยู่ตามผับต่างๆในเมืองบอสตันนะฮะก็เป็นเรื่องตลกที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องพยายามเร่งผลิตเบียร์เร่งขนส่งเบียร์เข้ามาเพื่อเติมนะครับเพราะว่าชาวสกอตกินเบียร์เยอะเหลือเกินนะครับทำให้เกิดอเมริกันช็อกนะครับช็อกมากก็เจอคนสกอตแลนด์เข้าไปถล่มกินเบียร์อย่างถล่มทลายนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกที่เกิดขึ้นในช่วงบอลโลกนะครับแล้วก็ในเรื่องของญี่ปุ่นที่ไปดูแมตช์ไหนก็จะมีถุงสีฟ้ามาเพื่อเก็บขยะของสเตเดียมทั้งหมดก่อนที่จะออกจากสนามซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ เป็นธรรมเนียมของแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับที่ได้รับการเคารพแล้วก็ได้รับการพูดถึงอย่างมากในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับแต่ถ้าพิธีเปิดยังไม่ได้ดูผมเดี๋ยวไว้ผมดูแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในอาทิตย์ถัดไปก็ได้นะเพราะยังมีเวลาอีกเยอะเนาะพิธีเปิดพิธีปิดอีกต่างหากนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้รอบแบ่งกลุ่มแต่ละทีมยังไม่ค่อยเร่งทีมแบบสุดฤทธิ์แต่เป็นกำลังให้ทีมเอเชียเผื่อเกิดนิยายบทใหม่คือปีนี้ก็น่าสนใจตั้งหลายเรื่องครับอย่างเช่นเฮติเองประเทศเขาล่มสลายมากๆแล้วก็ยังเข้าบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะครับแล้วก็ทีมเดี๋ยวก็น่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแหละผมว่าเพราะว่าปีนี้ทีมจากแอฟริกาเข้ามาได้เยอะขึ้นนะครับคะแนนตอนนี้ยังไม่ขาดยังไม่เคลียร์ขาดมากดังนั้นเราจะอาจจะได้เห็นทีมจากเอเชียทำรอบลึกๆได้หรือว่าทีมจากประเทศอาหรับนะครับวันก่อนรู้สึกมีสำนักข่าวCNN หรือไม่ก็แบบ BBC เนี่ยแหละครับพูดถึงว่าทีมในประเทศอาหรับก็ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประเทศอาหรับเนี่ยสามารถผลิตทีมผลิตนักบอลที่เก่งระดับโลกได้แต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้พาทีมชาติเข้ามาเล่นในรอบลึกๆได้ด้วยปัจจัยที่หลากหลายนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ปีนี้น่าสนใจที่จะต้องรอติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีคนบอกคุณชมนาถนะบอกว่าสวัสดีค่ะเมื่อวานแอบเห็นคุณชายที่งานเอเชียพิลล่าไปมาเมื่อคืนอ๋อไปมาครับไปมาคืออย่างนี้ประเทศไทยเนี่ยมันจะมีงานแบบหนึ่งอันนี้อธิบายท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งคือมันเขาเรียกว่าเป็นงานเขาเรียกเน็ตเวิร์กิ้งก็คือคนในอุตสาหกรรมมาเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนก็จะมีงานที่เรียกว่าเอาคนที่ไม่รู้จักกันมาเจอกันแล้วก็เดินเข้าไปแล้วสวัสดีครับผมชื่อนั้นชื่อนี้ผมชื่ออดัมครับคุณชื่ออะไรครับคุณทำอะไรเป็นอาชีพเหรออ๋อทำอย่างนี้เผื่อเราจะมีโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกันนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ต้องทำงานกับใครแล้วแหละนะฮะอยู่มานานแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆกับวงการหรอกสิ่งที่เราทำก็คือด้วยความที่อยู่จะเท่าเพราะอยู่นานอ่ะเนาะนะฮะก็อยู่มานานแล้วก็เลยเป็นที่รู้จักของคนจำนวนหนึ่งก็ไปช่วยน้องๆ นักแสดงผู้กำกับพักพวกฝรั่งอะไรเขาได้เจอกันได้รู้จักกันเราเป็นนักต่อคนนะฮะเหมือนล็อบบี้ยิสต์เลยอ่ะนะฮะแต่เอาคนมาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชั่นเบื้องหน้าเบื้องหลังเอาคนมาเจอกันคนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยคนเขาขี้อายครับงานเน็ตเวิร์กิ้งบางทีก็ขี้อายก็คุยกันแต่ในวงของตัวเองวงแคบๆก็ขออภัยครับวงแคบๆหน้าที่ของเราแล้วงานในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีงานหนึ่งครับชื่อว่าเอเชียพิลล่านะครับก็เจ้าของงานชื่อคุณอเล็กซ์เนาะนะครับเป็นคนฝรั่งเศสนะเขาจัดในเมืองไทยเป็นประจำเลยเอเชียพิลล่าแล้วก็จะมีงานเฉพาะของภาพส่วนของภาพยนตร์เขาเรียกฟิล์มคอนเน็กชันมันจะมีส่วนของบิสเนสคอนเน็กชันด้วยนะต่อจากคนทำธุรกิจมาเจอกันนะครับอาร์ตคอนเน็กชันคนทำศิลปะมาเจอกันมิวสิกคอนเน็กชันคือคนทำดนตรีมาเจอกันและฟิล์มคอนเน็กชันซึ่งเป็นคนทำภาพยนตร์มาเจอกันเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนก็มันงานประมาณ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มแต่มันก็ลากกันไปถึงเที่ยงคืนอ่ะก็กินจิบเหล้าไปคุยกันไปแลกน้ำบัตรมาเป็นปึกเลยผมนะครับฝรั่งมานักแสดงบินมาจากต่างชาติทำให้เราได้เห็นว่าโอ้แต่ละคนทำอะไรที่ไหนมาเมื่อวานได้เจอคนทำสารคดีจากประเทศพม่านะครับเป็นคนเมียนมาเนาะแล้วก็มาติดอยู่ในไทยเพราะว่ามีสงครามในประเทศพม่านะครับเขาก็ทำสารคดีแล้วก็ไปได้ไปฉายตามเทศกาลหนังทั่วโลกเลยได้ทุนจากต่างชาติเยอะก็ถือเป็นอะไรที่น่าสนใจก็ได้รู้จักคนใหม่ๆได้เจอคนแบบได้เจอยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนแบบคนฮ่องกงเป็นคนฮ่องกงแคนาดามั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เก่งมากๆชื่อคุณแบรนดอนลีก็แล้วก็ถ่ายไปตามถ่ายวิดีโอสวยๆทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้โซนี่เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับบริษัทกล้องใหญ่ๆก็เป็นสปอนเซอร์ให้เขาในการที่ไปถ่ายวิดีโอสวยๆที่เล่าเรื่องวัฒนธรรมนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดีๆนี่เองก็ได้เจอคนแบบนี้ก็ถือว่างานแบบนี้มันทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์เนาะแล้วก็ได้เห็นคนใหม่ๆในอุตสาหกรรมมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะแล้วก็อย่า กลัวที่จะทักทายคนอื่นแล้วก็เล่าว่าเราทำอะไรแล้วก็ฟังว่าเขาทำอะไรเพื่อวันหนึ่งเราจำได้เราจะได้รู้ว่าอ๋อคุณถ้าทำแบบนี้เราจะอาจจะพึ่งคุณในอนาคตก็ได้หรือคุณอาจจะพึ่งเราในอนาคตก็ได้ก็เป็นการต่อยอดทางธุรกิจนะครับก็เลยเขาเรียกอะไรนะไอครูไม่รู้วิชาไอภรรยาไม่มีบุตรใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรนะด้านได้ไออดอะไรประเภทนี้นะก็ต้องกล้าหน่อยที่จะสื่อสารในโลกที่คนไม่สื่อสารแต่ตัวเองไม่ได้ใช้อะไรเลยนะไปรอบนี้ไปสื่อสารเพื่อให้คนที่ขี้อายหรือคนที่มีวัฒนธรรมไทยที่ไม่กล้าที่จะเจออะไรใหม่ๆหรือคุยกับคนใหม่ๆได้มาเจอกัน ได้รู้จักกันได้มองเห็นมุมมองใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์กันมากขึ้นเป็นประมาณอย่างนั้นนะครับนะครับแล้วก็คุณทองรินนะครับบอกสงครามยูเครนรัสเซียผ่านมา4ปีแล้วดิฉันไม่เคยตามข่าวของคุณที่พูดเลยบอกจริงๆแล้วโอ้โหตายกันเยอะมากเลยครับฝั่งรัสเซียตายไปหลายแสนคนแล้วก็ฝั่งยูเครนก็หลายแสนคนนะครับเป็นสงครามที่ยืดเยื้อแล้วก็สร้างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจให้กับทางฝั่งยุโรปนะครับทำให้เกิดเขาเรียก recession แหละพอมีสงครามเยอะๆเนี่ยทุกๆประเทศเซฟตังค์ไม่รีบใช้เงินนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกนะครับการไม่มีสงครามเป็นลาภอันประเสริฐครับทำให้เศรษฐกิจเดินทำให้เทคโนโลยีเดินอะไรเดินนะครับผมต่อให้เทคโนโลยีเดินก็โดนแบนอย่างเช่นล่าสุดเนี่ย AI ตัวล่าสุดของ Anthropic ใช่ไหมครับบริษัท Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิต AI ชั้นนำของโลกเนี่ยเปิดตัวใหม่ขึ้นมาปรากฏมันดีเกินไปครับรัฐบาลสหรัฐก็เลยสั่งแบนว่าห้ามให้คนนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้เทคโนโลยีนี้เด็ดขาดเพราะว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทำให้เห็นเลยว่าปัจจุบันนี้เราอาจจะต้องคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาได้เองนะครับซึ่งแน่นอนรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งตั้งคณะกรรมการเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติก็คือตั้งมาว่าภายในระยะเวลาก่อน2070นะนานเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นไปถึงต้องวางแบบนั้นเราจะเป็นประเทศที่มีความสามารถและขีดความสามารถในการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ในระดับโลกนะครับผมซึ่งมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าเทคโนโลยีที่นำที่สุดของโลกมันอยู่ที่ประเทศเดียวคือประเทศเนเธอร์แลนด์มันมีบริษัทแค่บริษัทเดียว ASML นะครับที่ผลิตเครื่องผลิตชิปได้ที่อยู่ในโหมดที่สามารถผลิตชิปสำหรับโลกยุคปัจจุบันได้นะครับทุกคนก็เลยต้องซื้อเครื่องมือของเขามาไอ้ฐานการผลิตจริงๆก็จะมีที่ไต้หวันที่มาเลเซียที่อเมริกาที่ไม่กี่ประเทศอ่ะจะพี่เป็นหลักๆนะครับมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าที่หลักๆคือไต้หวันกับอเมริกาตอนนี้นะครับก็ที่ผลิตได้แล้วจีนพยายามที่จะนำตรงนี้ให้ได้เขาพยายามจะผลิตวิธีการผลิตชิปของตัวเองให้มันดีนะครับอ้อมีเกาหลีอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ผลิตแต่ตอนนี้มันไม่ได้เยอะบ้านเราเป็นผลิตฮาร์ดดิสก์นะครับที่ไว้เก็บข้อมูลเราเป็นประเทศหนึ่งในโลกเลยตอนน้ำท่วมใหญ่นี้ราคาฮาร์ดดิสก์ทั้งโลกขึ้นหมดเลยนะครับเพราะเราเป็นประเทศที่ผลิตฮาร์ดดิสก์จานหมุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในโลกเราแบบใหญ่มากๆนะครับโรงงานที่ยุทธยาโรงงานที่นิคมต่างๆนี่มีเยอะมากๆเลยนะเราเลยมีเขาเรียกซัพพลายเชนหรือว่าสายการผลิตนะครับเราอารมณ์อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเรามีที่ดีที่สุดอยู่ที่ไทยนะครับแต่ถ้าเป็นแรมโดยความจำจะเป็นทางเกาหลีทางไต้หวันทางอเมริกาทางถ้าเป็น CPU หรือชิปประมวลผลประเมินทางมาเลเซียนะครับทางมาเลเซียทางมาเลเซียทางอเมริกาทางไต้หวันนะครับพวกนี้ก็จะแต่ละที่ก็จะมีเขาเรียกว่ามีองค์คาพยพต่างๆในการผลิตที่แตกต่างกันไปนะครับแต่นั่นแหละพอเศรษฐกิจมันแย่เพราะสงครามเราก็ชะลอตัวเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ไปกระจายตัวมากเท่าที่ควรทุกคนงกมากขึ้นคำว่างกในที่มันไม่ได้หมายว่างกแค่เฉพาะการเงินหรือเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันงกเยอะมากครับไม่อยากแบ่งเทคโนโลยีกันอีกต่อไปต่อไปนี้เทคโนโลยีของประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งจะไม่เท่าเทียมกันมันมียุคนึงที่เทคโนโลยีเท่ากันราคาเท่ากันทั้งโลกเราทำให้ไอโฟนจำมีใครจำได้ไหมครับว่าสมัยก่อนไอโฟนจะมีเครื่องศูนย์กับเครื่องหิ้วเพราะว่าราคาแต่ละประเทศไม่เท่ากันเทคโนโลยีแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันตามกฎหมายและอื่นๆแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเท่ากันหมดทั่วโลกออกพร้อมกันขายพร้อมกันราคาเดียวกันนะครับในราคาที่ต่ำที่สุดที่จะเป็นไปได้เพราะมีสายการผลิตที่ดีมีของคงสต็อกได้การโลจิสติกการชิปปิ้งอะไรพวกนี้เทคโนโลยีมันเข้าถึงทุกๆคนได้มันทำให้ประเทศเจริญและโตไวๆมากๆนะครับผมแต่พอถึงจุดนึงมันเริ่มกลับไปอีกแล้วว่าประเทศนี้แต่ประเทศนี้ต้องแตกต่างกันแต่อเมริกาต้องมีเทคโนโลยีมากกว่านะครับระหว่างที่ประเทศอื่นต้องมีเทคโนโลยีน้อยกว่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกๆประเทศต้องเริ่มผลิตเทคโนโลยีของตัวเองหรือแนวทางการมีพันธมิตรทางเทคโนโลยีใหม่ๆที่ขานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งโดยที่ไม่มีอเมริกาอยู่ในปัจจัยรวมนะฮะไม่มีปัจจัยรวมแต่อเมริกาก็ได้ไปบีบบังคับว่าไม่ได้คุณต้องไม่ได้เท่านั้นไม่งั้นเราจะขึ้นภาษีต่างๆคุณเราจะแกล้งคุณต้องแย่กว่าเราซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ทั้งโลกจับมือกันแล้วถล่มอเมริกาทีหลังซึ่งก็เริ่มเกิดนะมันก็เริ่มเกิดนะครับแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นณเวลานี้นะครับแล้วก็มีคนบอกว่าทนายปีศาจหญิงรัฐาล่าสุด Netflix ทำต่อจากพัสดุทรงด่วนอ๋อก็ ทนายขนส่งทนายต่อไปเรื่องอะไรดีจริงๆแล้วจริงๆแล้วคุณไก่นะฮะพี่ไก่นะฮะณัฐพลบุญประกอบผู้กำกับเนี่ยเขาจะมีภาคต่อนะฮะของทนายปีศาจก็เห็นอยู่แล้วตั้งแต่ตอนจบของทนายปีศาจแรกว่าน่าจะมีภาคต่อแน่นอนก็คิดว่าคงยังไม่ได้ไปเรื่องอื่นนะฮะคงจะยังอยู่ที่ทนายนะครับผมยังอยู่ที่ทนายปีศาจ2นะครับวันก่อนได้เจอนี่คุณใหม่ทักมาเพิ่งเคยเจอตัวจริงคุณชายที่งานวันสเกนละครเวทีคุณบอยปกรณ์เล่นนะครับคุณนุ่นศิลปันนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆหลายคน6คนเล่นนะครับสนุกมากๆเลยนะเป็นละครเวทีที่สนุกมากอยากแนะนำไปชมกันมีแค่15รอบนะฮะ15รอบของเมืองไทยรัชดาลัยและไม่ใช่มิวสิควลเป็นละครพูดแต่เป็นละครพูดที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจดีนะครับการแสดงทุกคนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมได้ไปดูโดยบังเอิญเพราะว่าหนึ่งเลยคือก็พี่บอยทกเกียรตินะฮะเจ้าของงานเนี่ยแหละนะฮะก็เป็นคนชวนแล้วก็สองคือคุณบอยปกรณ์เองก็เล่นละครตอนนี้เป็นพระเอกละครผมอยู่นะครับเพิ่งเปิดกล้องไปได้วันเดียวนะครับซึ่งก็เลยแบบว่าอยากไปดูการแสดงของเขาด้วยนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ไปดูนะครับแล้วก็สนุกมากๆชอบมากๆนะครับชอบมากๆแล้วก็ก็บอกว่าเพิ่งเมื่อกี้อ่ะตอนถามว่าพี่ไก่จะทำอะไรต่อก็คงเป็นทนายปีศาจภาค2นะครับผมแล้วก็ทำได้ดีมากๆด้วยนะครับได้ดูแล้วนะครับชอบมากดีมากนะครับอยากจะชมอยากจะเชียร์ละครดีก็อยากเชียร์ครับนอกเหนือจากนั้นอยากเชียร์ละครนอกข้างนอกNetflix ด้วยคนไทยบ้าน Netflix นะครับคือต่อให้มันแย่ต่อให้มันดีก็ชอบ Netflix อยู่ดีแต่จริงๆแล้วงานนอก Netflix ดีๆมีเยอะมากก็อยากจะลองให้ไปชมกันมากขึ้นนะผมเองก็ชอบทำงานนอก Netflix ไม่ชอบทำงานใน Netflix เนี่ยซีรีส์เรื่องล่าสุดนี้ก็ทำให้ไทย PBS นะครับทำให้ไทย PBS ไม่ได้ทำกับ Netflix คืออาจจะไม่ได้เก่งพอเนาะแต่ว่าสำหรับผมเห็นงานดีๆอยู่ข้างนอกเยอะแต่ว่าไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรแต่พอมันเป็นชื่อปะหัวว่าเป็น Netflix คนก็เลยต้องไปดูไงแต่หลายๆเรื่องก็คือดีนะครับเขาก็ลงทุนจริงๆนะครับลงทุนจริงๆอย่างตอนนี้มีใช่ไหมครับมีทนายปีศาจและเดี๋ยวต่อไปรอดูได้ผมว่าสนุกแน่นอนก็คือเรื่องเพิงพระนางนะครับน่าจะเป็นฟอร์มยักษ์นะผมเห็นรูปแรกจากในเน็ตนะแล้วดูแล้วรู้สึกว่าแบบนี่แหละละครแบบเพิงพระนางพระนางสุพยาลัตที่ผมอยากเห็นน่าจะต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับดังนั้นก็ติดตามได้นะครับผมแล้วก็น่าจะมีผมว่าอย่างตอนนี้สอดสร้อยมาลาผมว่าก็สนุกนะผมก็ติดนะฮะติดสอดสร้อยมาลาพอสมควรเลยแล้วก็คงจะมีละครดีๆเยอะนะฮะไม่ต้องไปนับผมก็ได้นะผมเป็นผู้จัดละครแต่ว่าเอาไว้ให้ผมเชียร์ของผมเองวันหลังแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วมันมีงานดีๆอยู่เยอะนอกเหนือจากนี้นะครับแต่ทนายปีศาจนี่ก็เมื่อมีทีมงานที่เก่งที่สุดดาราที่เก่งที่สุดทีมงานเบื้องหลังที่เก่งที่สุดงบประมาณที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการทำงาน1ชิ้นในประเทศไทยเนี่ยพอมันทำได้ถึงขั้นเนี้ยยังไงมันก็ออกมาต้องออกมาดีครับถ้ามีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะออกมาดีปัญหาคือเราคิดว่าคนไทยไม่เก่งพอที่จะรับเงินเยอะๆผมไม่เชื่อผมเชื่อว่ามีคนเก่งอยู่และเชื่อว่ามีคนไม่เก่งรับเงินไปต่อให้เอาเงินให้เอา GDP เอาประชากรโลก 7,500 ล้านคนจาก 8,000 ล้านคนนะมาช่วยคุณผลิตให้เวลาคุณ100ปีผลิตนะ1ชั่วอายุคนผลิตให้เงินคุณ GDP 99.99% ของทุกประเทศทั่วโลกให้คุณถล่มทำนึกอะไรทำอะไรให้คนทั้งโลกช่วยทำให้คุณได้แต่ถ้าคุณไม่เก่งคุณเป็นผู้กำกับแล้วคุณไม่เก่งมันก็ออกมาไม่ดีครับต่อให้ชั้นชีวิตคุณทำเรื่องเดียวก็พอแก้ไปเรื่อยๆยังไงก็ไม่ดีครับแต่ถ้าคุณพัฒนาตัวเองให้มันดีมันจะได้งานที่ดีส่วนคนที่ได้งานดีได้เงินน้อยงานจะออกมาดีแต่ถ้ามีเงินดีงานจะออกมาสุดยอดเลยซึ่งอย่างทนายปีศาจก็เป็นเช่นนั้นนะฮะเป็นเช่นนั้นก็อยากให้สนับสนุนกันนะครับตรงนี้นะฮะคุณปรเมศบอกสวัสดีครับนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าคุณชัยพัฒน์บอกมีโชว์ให้ดูย้อนหลังใน YouTube ของ FIFA นะครับสำหรับงานเปิดก็โอเคเดี๋ยวผมตามไปดูนะฮะคุณธนพงศ์บอกอยากให้พูดเรื่องไทยพาสปอร์ตได้พูดไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับเรื่องไทยเรื่อง AI นะฮะตัว AI Passport นะครับก็ได้พูดไปอาทิตย์ที่แล้วแล้วเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วเนาะก็เลยย้อนดูได้นะ M-Cod Connect นะแอปนี้โหลดได้เลยนะครับอ้าวเดี๋ยวลากันดีกว่านะครับหมดเวลาแล้ววันนี้พูดไปพูดมามีได้ประเด็นเล็กๆน้อยๆวันนี้ได้ตอบคำถามซะเยอะนะครับแต่เราพูดเรื่องรัสเซียกันเยอะหน่อยนะครับอ่ะลากันนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีนะฮะเวลา 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่พฤหัสหน้าวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
4: ์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: อาจารย์คะตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันลดลงทีนี้หลายคนก็อยากจะรู้ค่ะพอเราพูดถึงเรื่องของพลังงานอ่ะด้านหนึ่งอ่ะมันพูดถึงเกี่ยวข้องกับน้ำมันอย่างเดียวไม่ได้เรื่องของการบริหารจัดการแต่อีกปีกนึงก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าไฟด้วยค่ะ
3: เอาทีละเรื่อง
2: ค่ะ
3: เรื่องน้ำมันเนี่ยจากที่เราคุยไปเนี่ยก็จะมีคนเทียบเคียงว่าเฮ้ยราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันลงมาเท่ากับตอนก่อนเกิดสงครามนะอาจจะไม่ได้ดูราคาน้ำมันสำเร็จรูปแต่ว่าคิดคงไม่หนีกันเท่าไหร่หรอก
2: ค่ะ
3: นะเขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนนั้นราคาน้ำมันเนี่ยดีเซลเนี่ยนะมันลิตรละ30บาทตอนนี้มันลิตรละ38บาทมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะ
2: ค่ะ
3: ก็ต้องกรอหนังกลับนิดนึงว่ะช่วงตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงประมาณสักวันที่20มีนาคมเนี่ยตอนนั้นน่ะถ้ารัฐบาลไม่ตรึงราคาไว้ที่ดีเซลที่ลิตรละ32บาทน
2: ะ
3: ถ้าไม่ตรึงนะตอนนั้นตั้งแต่วันที่1มีนาคมอ่ะมันต้องไปแล้วลิตรละ50บาท
2: อ่
3: ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น
2: ค่ะ
3: นะรัฐบาลตรึงไว้2สัปดาห์เนี่ยต้องออกเงินให้กับผู้ใช้น้ำมันในราคาที่ตรึงไว้ไม่รวมเรื่องความปั่นป่วนต่อคิวลืมกันไปหมดหรือยังผมไม่ทราบอ่ะ
2: เราจำภาพเหตุการณ์นั้นได้อยู่
3: ที่บอกว่ามันโกลาหลเพราะว่ามันฝืนกลไกตลาดเอาไปชดเชยก็คนก็ตุนน้ำมันด้วยต่อคิวกันด้วยเนี่ยเฉพาะตอนนั้นน่ะนอนๆอ่ะ 20,000 ล้าน
2: นั่นแค่ตอนนั้นน่ะนะคะ
3: เฉพาะ2อาทิตย์3อาทิตย์นั่นน่ะ 20,000 ล้านแม้แต่ตอนที่ขึ้นไป5บาทเนี่ยแล้วตอนนั้นก็ขึ้นต่ออีกนะจนไปถึง50บาทเนี่ยมันถึงจะเริ่มว่าโอเคราคาที่มันเป็นราคาตลาดโลกกับราคาที่เราจะต้องจ่ายจริงเนี่ยใกล้เคียงกันมีชดเชยนิดหน่อยแต่สิริรวมแล้วอ่ะมันก็ชดเชยไปประมาณ50,000ล้านตัวเลขกลมๆก็แล้วกันคราวนี้พอขาลงมันก็ลงด้วยแต่มันไม่ลงหมดมันลงส่วนหนึ่งก็ลงหน้าปั๊มด้วยเอาไปจ่ายคืนไอ้ที่มันตะไว้จริงๆอ่ะราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยชดเชยมายาวเลยเพิ่งจะมาเก็บเข้ากองทุนก่อนหน้านี้ดีเซลหมุนเร็วไอ้ B7 เนี่ย
2: ค่ะ
3: แค่20ตังค์ต่อลิตรเคยชดเชยลิตรละ20บาทต่อลิตรนะตอนที่พีกๆอ่ะเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันต่างประเทศลงก็ส่วนของราคาน้ำมันเบนซินเขาก็ลดให้แต่ของดีเซลเนี่ยเมื่อวานที่เขาไม่ลดเนี่ยเพราะเขาเริ่มเก็บเข้าเงินกองทุนตอนนี้เก็บลิตรละบาท
2: ค่ะ
3: เก็บลิตรละบาทตอนนี้เก็บลิตรละบาท
2: เก็บเข้ากองทุนแล้วนะ
3: ลิตรละบาทลิตรละบาท8สตังค
2: ์ค่ะ
3: วันนึงใช้60ล้านลิตรก็65ล้านลิตรก็66ล้านบาทอันนี้ก็
2: เฉพาะดีเซล
3: เฉพาะดีเซลเฉพาะดีเซลแต่ถึงกันนั้นก็ตามทีเนี่ยก็ยังชดเชยนะไอ้ดีเซล B20 เนี่ย
2: คือ
3: ก็ใช้ไม่ใช้ประมาณวันละ5ล้านลิตรเนี่ยก็ยังต้องชดเชยเนี่ยใช้เงินชดเชยประมาณวันละ20ล้านบาท
2: เอาเงิน
3: ไอ้ส่วนที่เก็บเข้ากับไอ้ที่ออกไปตอนนี้ต้องบอกว่าสำหรับดีเซลเนี่ยเป็นบวกละเพราะคุณเก็บเข้า60นะเอาออกไปเนี่ย5ล้านลิตรก็25ล้านบาทก็เหลือ35ล้านบาทไปบวกกับที่เป็นของเบนซินที่ลดลงมาด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ตอนนี้น่าจะเก็บเงินเข้ากองทุนได้ประมาณวันละประมาณผมคิดว่าน่าจะสักประมาณไม่เกิน200ล้านบาท
2: ค่ะ
3: ถ้าไม่เกิน200ล้านบาทเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณถ้าคิดถึงว่ามันติดลบอยู่ 50,000 ล้านเนี่ย200ล้านบาทก็เดือนละ 6,000 ล้านก็10เดือนน่ะ
2: ค่ะต้อง10เดือน
3: ต้อง10เดือนยกเว้นข้างนอกลงมาเร็วว่าจะได้มันก็จะเจือไปทางผู้ใช้บริผู้ใช้นะคือเราอ่ะไม่ได้มองตลอดมองเฉพาะว่าราคาวันนั้นกับวันนี้ต่างกันอันนี้จริงแต่ว่าตอนที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นจริงราคาที่เราใช้ตอนนั้นมันไม่ใช่เป็นราคาจริงอย่างน้อย 2สัปดาห์ที่ตรึงราคานั่นน่ะไอ้นั้นน่ะไม่จริงเลย32บาทตลาดโลกมันไป70บาทต่อลิตรแล้วใช่ไหม
2: ถูก
3: อันนี้ก็คือขี้เกียจไปทะเลาะด้วยว่ะ
2: ไม่ต้องทะเลาะให้
3: ไม่คือเวลามาพูดเนี่ยแบบมันก็เฮ้ยอวยรัฐบงรัฐบาลไปโตสำหรับผมรัฐบาลมันจะมีจะใช้คำว่าหอกอะไรทำไมก็ ไม่จะไม่มีอะไรกับชีวิตผมเราไปโตใช่ไหมเราก็ว่าตามเนื้อผ้าว
2: ่
3: าเรื่องมันเป็นอย่างนี
2: ้
3: นะไม่เอาใจใครหรอกข้อเท็จจริงเป็นอย่างผมมีหน้าที่แค่นี
2: ้
3: ความเห็นผมน้อยมากนะข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นเรื่องบ้างเรื่องตั้งต้น
2: แล้วข้อเท็จจริงเนี้ยค่ะเวลาที่อาจารย์เขาพูดหรือว่าอธิบายอะค่ะมันมีตัวเลขที่ปรากฏแบบจริง
3: ใช่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าเราไปดั้งละเมอเพ้อพกจะทำให้ราคาน้ำมันมันถูกมันทำได้108ละแต่คุณต้องเสียอย่างอื่น
2: อ
3: ะคุณไม่เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันก็ได้แต่ว่ารัฐบาลจะมีเงินไปไหนเอามาขนาดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันประมาณการรายรับประมาณงบประมาณรายจ่ายปี69ยังต่ำกว่าประมาณการเลย
2: เดี๋ยวให้อาจารย์
3: เดี๋ยวที่มันคือบางทีเราคิดแต่เฉพาะฝั่งแบบม
2: ัน
3: ไม่ครบถ้วนเหมือนที่เจตพูด
2: อาจารย์คะอันนี้คือเรื่องของการบริหารจัดการที่เป็นอมหภาคสุดท้ายยังไงอะไรมันก็ส่งผลต่อประชาชนอย่างเรา
3: ใช่แต่ว่าคือเราก็ต้องเข้าใจอะว่าราคาน้ำมันจะตลาดโลกลดลงเราก็ลดลงแต่เราจะไม่ลดลงในสัดส่วนที่เราพอใจคือบางคนนะตอนนี้มาคำนวณราคาเลยเป็นอย่างนี้ก็ถูกไม่ได้ผิดหรอกเพียงแต่ว่าไอ้ที่คุณคำนวณเนี่ยคุณลืมนึกถึงตอนที่คุณไม่ได้ทำตามกลไกตลาดนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นกรรมเก่าไงเมื่อไหร่มันมีกรรมก็ต้องเสวยวิบาก
2: อาจารย์เราเสวยนานจังเลยอันนี้ค่ะเวลาที่ราคาน้ำมันนะเอาพูดในประเทศไทยอย่างเดียวอะค่ะเวลาราคาน้ำมันขึ้นนะมันก็จะขึ้นกันหมดเลยสินค้าค่าเดินทงค่าเดินทางตอนนี้เขามีแนวโน้มที่จะลดลงให้บ้างไหมล
3: ่ะแล้วแต่ผู้ประกอบการอย่างเห็นว่าเรือด่วนเจ้าพระยาเขาจะลดลง
2: ค่ะ
3: เพราะว่า
2: ทุกประเภทลง1บาทเริ่ม20มิถุนายนนี้ค่ะ
3: ใช่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันได้มีผลอะไรมากมายหรอก
2: แล้วฝั่งค่าไฟล่ะคะอาจารย
3: ์ฝั่งค่าไฟเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าการคำนวณเรื่องค่า FT สำหรับงวดที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจบแล้วถึงเดือนสิงหาคมมันจบไปแล้วไอ้นั่นไม่มีปัญหาแต่ที่พูดกันขณะนี้ก็คือที่รัฐบาลที่คุณขิงคุณแข็งเลยเนี่ย
2: คุณเอกนัทพร้อมพัน
3: ธ์แกจะมาแบบว่าน้ำใครที่ใช้ไฟฟ้า3หน่วยอะไรล่ะ
2: 200
3: หน่วยไม่เกิน200หน่วยแรกจะคิดหน่วยละ3บาทแล้วที่เหลือจากนั้นมันเกิน3บาท
2: ค่ะ
3: คราวนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ผู้ใช้ไฟที่มีอยู่ประมาณ23ล้านครัวเรือนเนี่ยนะมีผู้ใช้ไฟประเภท 1.1 กับ 1.2 ราคาไฟฟ้าพื้นฐานนี่ไม่เท่ากันนะพี่จริงก็มาเริ่มต้นตอนสตาร์ทก็3บาทกว่าอยู่แล้วคุณชุติมา
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เขาจะต้องถ้ารัฐบาลบอกอ้าว200หน่วยแรกของทุกครัวเรือนให้จ่าย3บาทไอ้ส่วนที่เกิน3บาทต้องมีคนจ่ายเห็นคุณเอกนาถแกก็ไม่รู้ไปใช้กฎหมายฉบับไหน
2: แนวคิดนั้นคือ
3: ก็เลยบอกเฮ้ยการไฟฟ้า3ประเทศ3การไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงคุณแบกรับตรงนี้ไ
2: ปทำได้เหรอ
3: ไม่รู้มันทำได้ไงก็งงอยู่
2: คือในข่าว
3: เหมือนตอนที่ไปหักคอลงกันนะ
2: คือในข่าว
3: ไอ้นั่นไปเอาพระราชกำหนดเมื่อปี2516ก่อนชุติมาเกิดมาใช้อะไอ้รอบนี้ผมไม่รู้
2: มี2530
3: ผมไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรของแกไปแต่ผมจะเล่าให้ฟังนี้อ่ะ
2: คือในข่าวเนี่ยอันนู้นพูดอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ขยายความนะคะในข่าวเนี่ยเขียนว่า
3: จะไม่ใช้อะไรของมันกัน
2: จะไม่ใช้งบกลางแต่จะนำรายได้หรือกำไรของกฟผ.มาสำรองจ่ายให้ก่อนจากนั้นค่อยนำเงินไปคืนกฟผ.ในภายหลังค่ะ
3: คือวิธีการแบบนี้ไอ้เนี่ยมันคือคล้ายๆกับว่าBNPL
2: เป็นยังไงคะ BNPL
3: Buy Now Pay Later
2: ขอก่อนนะเดี๋ยวจ่ายทีหลัง
3: มันเป็นประเด็นแบบนี้มันก็ต้องไปรีดนาทาเลนต์เขาอะใช่ไหม
2: รีดนาทาเลนต์ก็คือหน่วยงานของรัฐนะ
3: คุณรู้ไหมว่าใช้เงินเท่าไหร่
2: เท่าไหร่ล่ะคะเยอะเปล่า
3: ผู้ใช้ไฟทั้งหมดมีทั้งหมด23ล้านครัวเรือนเขาผมไม่ได้เขาไม่ได้แจ้งว่าเป็นประเภท 1.1 ที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยกี่ครัวเรือนนะ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าทั้งหมดอ่ะ23ล้านครัวเรือนมันมี 1.1 กับ 1.2 ไอ้ 1.1 เนี่ยไม่ได้กระทบอะไรหรอกแต่ว่าก็ต้องจ่ายส่วนที่เกิน3บาทตอนปรับ ไอ้ราคาไฟฟ้าพื้นฐานที่เป็นโครงสร้างปัจจุบันเนี่ยไปเปิดดูได้ในบินเนี่ยเขามีไอ้ส่วนที่เกิน400หน่วยเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ต้องจ่ายท้ายๆจะจ่ายเยอะใช่ไหมแต่ไอ้ตอนเริ่มต้นมันก็เกิน3บาทผมไม่รู้ว่าจำนวนที่เอามาคำนวณน่ะสำหรับส่วนที่เกิน3บาทเขาจะ3บาท20ตังค์บ้างเป็นขั้นบันไดอ่ะนะที่เก็บไปเปิดดูมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งอธิบายแบบน
2: ี
3: ้ประเด็นก็คือว่าเฉพาะตรงนั้นน่ะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่เท่าที่ข้าพเจ้าทราบ
2: ช่วยทำให้ข้าพเจ้ารู้หน่อยค่ะ
3: ปีละ 15,000 ล้าน
2: ปีละนะ
3: เราคิดค่าไฟเป็น3งวดใช่ไหมเราตั้งราคาค่าไฟเป็น3งวดโครงสร้างราคาเนี่ย4เดือนครั้ง4เดือนครั้งก็เท่ากับงวดละ 5,000 ล้านถ้างวดละ 5,000 ล้านก็ใช้วิธีว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงคุณช่วยกันคนละ1ใน3เอา3หารใช่ไหมเอา3หารก็ออกมาประมาณ 1,700 ล้าน
2: ค่ะ
3: คราวนี้พอเขาเกิดรายได้เขาลดลงไป 1,700 ล้านมันก็ต้องมาร์คทูมาร์เก็ตเป็นบัญชีว่ารายรับลดลงหรือจะเรียกว่ารายรับรอรับในอนาคตก็ได้แล้วแต่นะ
2: ลงในบัญชี
3: ถ้ามันกระทบกำไรเขาก็ต้องไปกระทรวงการคลังที่จะมาจ่ายที่จะมาต้องส่งเงินเข้าคลังเขาก็ต้องไปขอลดจากกระทรวงการคลัง
2: อ๋อมันก็จะเป็น
3: มันคือเวลาคิดอะไรมึงอย่าไปคิดเฉพาะจุดมันมีความเชื่อมโยงใช่ไหมตอนนี้เวลาคุณดูเวลามีปัญหาเนี่ยรัฐบาลก็บอกขอให้รัฐวิสาหกิจนำส่งเงินคงคลังทั้งให้เร็วขึ้นก็มีทั้งเพิ่มอัตราก็มียกเว้นอย่างเราขาดทุนเราไม่ต้องส่ง
2: อสมทเรา
3: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเราขาดทุนเราไม่ต้องส่งเว้ย
2: แล้วเราจะมีงานทำอยู่ต่อไหมเนี่ย
3: มีอย่างเนี้ยไตรมาสที่1ก็ขาดทุนไป63ล้านบาทไม่รู้เมื่อเช้าเนี่ย
2: แต่องค์กรสื่อก็หาม
3: า
2: ทำ
3: ไปไปช่างมันเดินประเด็นจะพูดว่าคือการทำนโยบายพวกเนี้ยอย่าไปคิดแต่จะเอาใจประชาชนไม่ดูตามาตาเรือไม่ดูคือไม่เห็นภาพรวม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะเอาอย่างเงี้ยเอาค่าไฟที่บอกจะไปลดส่วนหนึ่งอ่ะเช่นแอดเดอร์นี่แม่งเฉพาะกับพวกผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กับพลังลม
2: น
3: ี่ขี้หมามันนิดเดียว
2: ค่ะ
3: แต่พูดเหมือนก็โอ้โหที่ไฟที่เราใช้3 40,000 40,000 5ไอ้ 50,000 เมกะวัตต์นี่มันเป็นพลังลมมัน 10% เท่านั้นเองพี
2: ่
3: และแอดเดอร์บางอันมันก็หมดไปแล้ว
2: ค่ะ
3: นะพี่ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยไอ้ส่วนที่มันแก้ไขไม่ได้มันเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติสัญญาระยะยาว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ที่มันมีค่า AP Available Payment ชอบพูดกันนะค่าพร้อมจ่ายถ้าคุณไม่ทำค่าพร้อมจ่ายให้เขาก็ไม่สร้างโรงไฟฟ้า
2: ค่ะ
3: แล้วคุณมีปัญญาสร้างเองไห
2: ม
3: ถ้าคุณมีปัญญาสร้างเองคุณก็ไม่ต้องให้เอกชนสร้างใช่ไหมเพราะมันมีข้อจำกัดเรื่องกำไรที่ได้มามันไม่พอกับที่จะลงทุนยาว
2: ค่ะ
3: จะลงทุนยาวต้องกู้คราวนี้การจะกู้เนี่ยพูดง่ายๆอ่ะใครจะกู้มันก็ต้องมีเงินตัวเองด้วยใช่ไหมหลักที่เขาใช้กันก็ Debt Equity Ratio 1:4 1:3 1:4 อะไรนั่นน่ะเราส่วนหนึ่งใน100ส่วนเนี่ยเราต้องมี1
2: ค่ะ
3: 1ส่วนไอ้โทษเราต้องมีใน4ส่วนเนี่ยเราต้องมี1ส่วนเราใช้ equity 1ใช้เงินกู้3 1:3 อันนี้คือเป็นเรื่องปกติใช่มั้ยเหมือนผ่อนบ้านน่ะผ่อนบ้านดอกเบี้ย 0% ไม่มีดาวอย่างนี้แม่งเจ๊งแต่วันแรกแล้วดอกแตกตายเลยจะบอกให้อ
2: ันนี้เทียบเคียง
3: ถูกมั้ยเหมือนกับผ่อนรถอ่
2: ะ
3: ไม่มีดาวไม่มีดาวก็กู้ทั้งก้อนดิใช่มั้ยกู้ทั้งก้อนก็ดอกก็แพงดิก็เหมือนกันมันเกินกำลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็ต้องให้เอกชนมาทำคนที่คุณใช้เอกชนทำมันก็ต้องมีสัญญาระยะยาวถูกไหม
2: เพราะว่าโอ้โหลงโปรเจกต
3: ์ใช่ก็ต้องคำนวณเป็นโปรเจกต์ไฟแนนซ์ว่าเออเนี่ยรีเทิร์นเท่านี้มันก็จะมีในนั้นมารวมอยู่ในนี้แหละมันยังมีค่าเชื้อเพลิงที่มันเพิ่มขึ้นแล้วโรงไฟฟ้าที่มันเป็นโรงไฟฟ้าที่ทำตอนหลังเนี่ยมันก็มีถ่านหินนำเข้ากับใช้ก๊าซธรรมชาติถ้าใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยมันมีพอไม่มีปัญหาเราเอาไปจากพม่ามาจากอ่าวไทยแต่พอมันไม่พอปั๊บมันเป็นราคาโดดไปอีกอันนึงอ้าวค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นก็สองเด้งดีครับแล้วค่าไฟฟ้ามันจะถูกลงได้ไงไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องยากแล้วมันไม่มีทางไปคุยกับเขาได้หรอกเพราะมันอยู่ในสัญญาแล้วผมถึงบอกคุณไงบอกโรงกลั่นการคิดคำนวณราคาหน้าโรงกลั่นใช้ import parity ฟังก็รู้เรื่องว่าไม่รู้แต่ว่า
2: ทั้งฝั่งของน้ำมันเน
3: า
2: ะ
3: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยก็ขี้เกียจเป็นอธิบายมากเอาเป็นว่า อยากทำก็ทำไป
2: โอเค
3: ทำไม่ดีก็ด่าไม่มีปัญหา
2: ในรายการ
3: ไม่ต้องไม่ต้องไปพูดอะไรอ้อมค้อมทำไม่ดีก็ว่าแต่ว่าเราต้องมองนะว่าโอเค
2: ค่ะ
3: ผลประโยชน์ของประชาชนในการที่จะใช้ไฟถูกผลประโยชน์ของประชาชนที่จะใช้ราคาน้ำมันถูกมันต้องถูกแบบไม่เกินความเป็นจริงโดยที่มันไม่มีการอุดหนุนมากจนเกินไปแล้วมันก็ต้องในมิติได้ต้องมาดูในโครงสร้างถ้าเราไม่มีกองทุนน้ำมันเราไม่เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเอาแบบด้วนๆเลยนะต
2: ื
3: ่นเช้ามาไม่มีอะไรเอาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มบวกกับค่าการตลาดราคาน้ำมันมันจะไปแพงได้ยังไงถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นราคาน้ำมันดีเซลถ้าไม่เอาอะไรเลยนะพี่นะภาษาสรรพสามิตก็ไม่จ่ายภาษีไสยบาลก็ไม่จ่ายกองทุนน้ำมันก็ไม่เอาองค์กองทุนอนุรักษ์พลังงานก็ไม่เอาอะไรไม่เอาทั้งนั้นอ่ะ
2: ที่บวกมาเป็นราคาหน้าปั๊ม
3: นะบวกอาจจะยอมเรื่องค่าการตลาด2บาทกับภาษีอีกประมาณ14สตางค์2บาท14สตางค์เอาแค่นี้
2: ในโครงสร้างราคา
3: เออเนี่ยแล้วไปบวกกับราคาหน้าโรงกลั่นเลยราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้ก็ลิตรละ28บาททำได้ทำได้ประโทษดูก็รู้แล้วทำได้แต่ทำแล้วมันชิบหายไวป่วงตรงไหนมันต้องคิดต่อด้วย
2: ต้องดูผลลัพธ์
3: ไม่คือวันนี้พูดแรงหน่อยนะพูดได้คือถ้าจะว่าผมพูดไม่สุภาพเนี่ยผมเข้าใจแต่ผมเวลาผมมีอารมณ์แล้วผมก็พูดแบบเนี้ย
2: แล้วไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าจะชวนคุยเรื่องนี
3: ้อาจารย์จะมีอาจารย์ลด
2: หรือเปล่าค่ะอยากเห็นภาพรวมในโครงสร้างภาพรวมการเงินการคลังของประเทศ
3: เดี๋
2: ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะอาจารย์คะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเนี่ยไม่อยู่ประเทศไทยเพราะว่าต้องเข้าร่วมประชุมค่ะนั่นก็คือการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะ
3: ก็เห็นว่านอก

0: าสารถ้ามีเวลาเนี่ย
1: ท่านก็ไปกับภรรยาน
0: ะคะภรรยานะไป
1: อาจารย์ค่ะ
0: คราวนี้ผมต้องผมบอกตามตรงว่าผมก็ไม่ได้ตามละเอียดนะผมก็นึกว่าท่านไปเครื่องบินของสายการบินแห่งชาติรัสเซียในฟลอร์ตแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องบินของทางราชการน
1: ะ
0: ติดป้ายกองทัพอากาศเออคราวนี้มันกี่เครื่องยนต์มันกี่เครื่อง
1: อาจารย์เขาชอบดูรุ่นเครื่องบินนะคะว่าใช
0: ้แต่ตัวนี
1: ้รุ่นไหน
0: ตัวนี้ไม่แน่ใจนะถ้ามันสองเครื่องยนต์นี่มันก็น่าจะเป็นตัวแอร์บัสมั้งแต่ถ้าเกิดมัน4เครื่องยนต์นี่น่าจะเป็นแอร์บัส340
1: ค่ะ
0: เออถ้าเป็นแอร์บัส320หรือไอ้นี่ต้องไปแวะเติมน้ำมันนะ
1: ทำไมสนใจรุ่นล่ะ
0: เอ้าเรานั่งเครื่องบ่อยๆต้องรู้ดิผมเนี่ยถึงขนาดว่าชื่อเครื่องบินเนี่ยที่บินเนี่ยผมต้องดูก่อนขึ้นเครื่องนะ
1: คุณผู้ชมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรู้จักอาจารย์วีระนะนุ่นขึ้นเครื่องบินปุ๊บเนี่ยก็หลับแต่หลังจากที่รู้จักอาจารย์ปุ๊บพอนั่งเครื่องปุ๊บเนี่ยค่ะสิ่งแรกที่ต้องเอามาดูก็คือเปเปอร์แล้วก็ต้องถ่ายรูปมาด้วยว่านั่งเครื่องบินรุ่นนะ
0: มันจะมีตัว security อ่ะที่มันบอกผังอ่ะ
1: เออ
0: เผื่อเวลาเครื่องบินมันมีปัญหาจะได้หาทางออกถูก
1: เอาทริคไว้นะคะ
0: ไม่แล้วผมต้องถามว่าเป็นเครื่องรุ่นไหนเพราะ setting มันไม่เหมือนกันการจัด setting มันไม่เหมือนกันและอีกอันนึงก็คือชื่อเครื่องบินน่ะของการบินไทยที่อยู่ตรงหัวตรงกัปตันตรงเราจะดูว่ามันเป็นเครื่องใหม่เครื่องเก่าแล้วที่สำคัญก็เกิดมันมีปัญหาม
1: ันมีปัญหา
0: ต้องไปเจอกับยมพบาลเนี่ยเราจะได้บอกถูก ว่าผมมาจากไฟนี้ครับ ชื่อนี้ครับ
1: บอกกับใครบอกกับยมพบาลกันนะ โอ้เป็นยมพบาลยุคใหม่จริงๆอาจารย์ครั้งนี้ค่ะคิดว่าการหารือน่าจะมีเกี่ยวข้องกับพลังงานไหมคะ
0: คิดว่าไม่จำเป็นนะเพราะจริงๆเรื่องการซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียนี่คงไม่เท่าไหร่หรอก
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยแต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาจริงๆการมีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนน่ะระหว่างเรากับรัสเซียเนี่ยมันยังมีช่องทางไปได้อีกเยอะมันเป็นการเขาเรียกว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันเขาขาดบางอย่างเรามีบางอย่าง
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นไม่ใช่โรงแรมที่ผมพัก
1: อ๋อไม่ใช่หรอ
0: ไม่ใช่โรงแรมที่ผมพัก
1: ได้เห็นบรรยากาศอันไหนเราพูดถึงเรื่องของพลังงานนิดนึงค่ะอาจารย์คะปีนี้จริงๆแล้วมันจะมีงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย12ถึง18ตุลาคมอันนี้จะเป็นเรื่องของ IMF และ World Bank แต่อีกงานนึงค่ะก็สำคัญไม่แพ้กัน
0: ปั๊บเดือนกันยา
1: 14ถึง17กันยายนอันนี้จะเป็นงาน Gas Tech ค่ะ
0: Gas Tech 2026
1: ใช่ค่ะ
0: คืออย่างนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงที่เดือนกันยาเนี่ยกันยามั้งผมไปอิตาลีตอนนั้นเป็นงานแก๊สเทคที่เมืองที่นครมิลาน2025อันนี้มันจะเป็นรวมของผู้คนที่เกี่ยวกับวงการก๊าซทั้งหมดเลยมานะเราเป็นเจ้าภาพแก๊สเทคแต่ว่าคนที่เป็นหลักๆเนี่ยถ้าทางราชการเนี่ยกระทรวงพลังงานแล้วก็กรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทางภาคเอกชนเนี่ยก็จะมีปตท.มีกฟผ.แล้วก็มีพวกบริษัทที่เกี่ยวไฟฟ้าคนที่เกี่ยวกับวงการก๊าซธรรมชาติรวมทั้งเครื่องจักรเครื่องยนต์ในที่เนี้ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปถึงไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมาร่วมงานนี้แล้วมันก็จะมีเวทีย่อยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาออกบูธอันเนี้ยถ้าใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานตอนที่เขามีงานที่บ้านเราที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกลางเดือนกันยาเนี่ย
1: อันนี้ไบเทคค่ะอาจารย
0: ์ที่ไบเทค
1: ถ้าแก๊สเทคเนี่ยจัดที่ไบเทค14ถึง17กันยา IMF World Bank อัน
0: นี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโทษที่ผมจำ
1: ค่ะ
0: ก็แวะเข้าไปดูแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาให้คนทั่วไปเข้าไปหรือเปล่าหรือจะต้องมีรีจิสเตอร์เอาแค่ไปรับของชำร่วยตาม
1: อาจารย์ไปไหม
0: เอาแค่ไปรับของชำร่วยตามบูธต่างๆก็เหลือเฟือแล้วเอกสารก็ดีนะ
1: อ
0: ันนี้ผมไปปีที่แล้วที่มิลาน
1: อาจารย์ไปกันและชวนนุ่นไปด้วย
0: แต่ไม่รู้ว่าเขาต้องรีจิสเตอร์อะไรหรือเปล่าน
1: ะ
0: คิดก็คงไม่หรอกคือเจ้าหน้าที่คงพอจำหน้าคุณนุ่นได้ผมได้นะ
1: ชวนคุณผู้ชมไปด้วยนะคะช่วงเดือนกันยายนนะคะแล้วก็งานสำคัญอีกอันก็คือช่วงเดือนตุลาคมอาจารย์แต่แปลกคือพรุ่งนี้มีการประชุมครม.นัดพิเศษแล้วท่านนายกไม่อยู่
0: คือนายกไม่อยู่เนี่ยนายกเขาไปเมื่อวานจะกลับจริงๆเข้าใจว่าจะเป็นเช้าวันที่19
1: ค่ะ
0: เป็นวันศุกร์อันนี้มันก็มีเรื่องเฉพาะหน้าที่รัฐบาลเขาจะต้อง

0: ดำเนินการเนี่ยเพื่อให้มันเป็นไปตามตารางเวลาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขามีประชุมนัดพิเศษ
1: วันพรุ่งนี้
0: วันพรุ่งนี้ก็จะให้รองพิพัฒน์เนี่ยซึ่งมันก็มีคนมาตั้งเป็นข้อสังเกตเนี่ยว่าประชุมครม.ครั้งที่แล้วแกถูกนายกดึงงานที่ดูไอ้โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกลับไป
1: EEC ค่ะ
0: คงมีเรื่องอะไรแต่ว่าเอาไว้ให้ผมไปสอบถามว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก่อนนะ
1: ค่ะ
0: เพราะรังหลังนี่รู้สึกว่าคุณพิพัฒน์แกโดนหนักอ่ะ
1: จริงๆแล้วงานที่อยู่
0: หลายเรื่อง
1: ท่านก็เยอะเหมือนกัน
0: คล้ายว่า
1: ก็อาจจะ
0: มัดมือมัดเท้าอะไรแกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ
1: แต่ท้ายที่สุดในวัน
0: แล้วตอนหลังแกก็ไม่ค่อยพูดอะไรแล้วนะอย่างเนี้ยเรื่องไอ้รถไฟฟ้าก็ให้ชื่ออะไรล่ะโต้งอ่ะช
1: ื่ออ
0: ะไ
1: รสิริพงษ
0: ์สิริพงษ์ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: รัฐมนตรีช่วยคมนาคมส่วนอีก2คนที่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมไปมุดหัวอยู่ไหนก็ไม่รู้นะ
1: เขาอาจจะมีงานอย่างอื่นนะมีงานอย่างอื่นแต่ท้ายที่สุด
0: ไปแล้วก็ทํางานหน่อยวะมันได้ไม่รู้ว่าทำอะไรอ
1: าจจะทำอยู่แต่อาจไม่เป็นข่าวค่ะอันนี้ช่วยสุดๆแล้วนะคะแบบฟังหูไว้หูค่ะอาจารย์แต่ว่าท้ายที่สุดครม.นัดพิเศษในวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านพิพัฒน์จะนั่งเป็นประธานในการประชุม
0: แต่เขาเป็นรองหนึ่งเขาต้องเป็นอยู่แล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: นะคราวนี้ประเด็นก็คือว่า
1: วาระสำคัญ
0: คือน่าจะเป็นวาระเดียวคือก่อนหน้านี้เนี่ยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570
1: ค่ะ
0: ทางสำนักงบประมาณเขายกร่างเสร็จตัดทอนให้หน่วยงานต่างๆเท่านั้นเท่านี้จัดสรรไปงบลงทุนเท่าไหร่งบชำระหนี้เท่าไหร่งบประจำเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วขาดดุลเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่นี่จบไปแล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปในขั้นตอนที่ว่าแต่ละกระทรวงน่ะจะได้เท่าไหร่จัดหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเขาไปให้ประชาชนหรือใครแสดงความคิดเห็นที่ไหนไม่รู้ว่าแต่เขาว่าเขาแสดงเสร็จเมื่อวานนี้วันที่16มิถุนาอันนี้ฟังมาจากท่านรัฐมนตรีพดาดรอีกทีนึงนะ
1: ท่านพดาดร
0: เป็นคราวนี้เนี่ยเขาก็มีตารางเวลาว่าเขาจะเข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยวันที่29มิถุนายนต่อเนื่องวันจันทร์ที่29อังคาร30แล้วก็1กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: คราวนี้เขาก็ต้องนับถอยหลังมันก็ต้องส่งเอกสารให้กับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยขี้หมูขี้หมาต้องมี7วันน่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็นับถอยหลังมาก็ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยมันจะต้องทำเอกสารพิมพ์เป็นลงเป็นเล่
1: ม
0: เขาก็เลยประชุมวันพรุ่งนี
1: ้
0: เพื่อที่จะอนุมัติร่างที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ทางสำนักงบประมาณเขาจะได้ไปจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเฉพาะที่เป็นรูปเล่มนะเฉพาะที่เป็นรูปเล่มที่ไม่เกี่ยวกับหน่วยรับงบประมาณเนี่ยนะของทางสำนักงบประมาณก็จะมีงบประมาณฉบับสังเขปเล่มสีชมพูมาเล่มหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเอกสารที่เขาเรียกว่างบประมาณรายจำแนกออกไปละเอียดอะรายกระทรวงอ
1: ะ
0: รายกรมรายหน่วยรับงบประมาณเนี่ยเป็นกล่องอะประมาณ2กล่องเขาเรียกคาดแดงงบประมาณคาดแดงคาดเขียวคาดเหลืองอะไรอันเนี้ยต้องพิมพ์ให้เสร็จแล้วก็พร้อมที่จะให้สภาเนี่ยเขาได้ไปอ่านก่อนก็จะได้มีการประชุมพิจารณารับหลักการในวาระแรกก็เพื่อให้ถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาประชุมเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็สั่งพิมพ์ส
1: ั
0: ่งพิมพ์มาเมื่ออาทิตย์หน้าเนี่ยมันก็จะมีเอกสารพร้อมที่จะส่งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนัดมาประชุมวาระแรกวันที่1
1: โอเค
0: คราวนี้
1: อาจารย์แป๊บหนึ่งค่ะเอกสารงบประมาณในฉบับนั้นน่ะเราเรียกว่าฉบับเต็มได้ไหมคะที่จะเผยแพร่คือเ
0: ขาก็ส่งให้อ่านแล้วก็เป็นฉบับที่เป็นฉบับแจกแจงรายละเอียด
1: ค่ะ
0: อันนี้มันจะเป็นเท่าที่ผมจำได้มัน3กล่องหรือ2กล่อง
1: เ
0: ลย
1: เขาจะเปิดเผยต่อสาธารณะไหมคะที
0: ่เปิด
1: เพราะฉะนั้นคาดว่าน่าจะเป็น23มิถุนายน
0: ไม่อาจจะหลังนั้นเอาว่าเขาส่งสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่คุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ
1: อ๋อเราก็ดูได
0: ้ได้แต่ว่าได้ดูแค่นี้แต่ลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยมันยังมีเอกสารของหน่วยรับงบประมาณที่ต้องมาชี้แจงในคณะกรรมการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
1: โอเค
0: อันนี้คืออย่าไปถึงขนาดนั้นเลยพี
1: ่ได
0: ้แค่นี้ก็เหนื่อยตายแล้ว
1: แต่ถ้าวันอภิปรายและประชาชนนะเขาอยากติดตามอ่ะแสดงว่าเราก็สามารถติดตามได้ในช่วงระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมไหม
0: เท่าที่ฟังอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาจะเสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเพื่อลงมติรับหลักการในวาระแรก
1: ค่ะ
0: 3วัน3คืนนะมันก็กึ่งๆซักฟอกอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะชี้ว่า งบตรงนั้นมันห่วยอย่างนี้ตรงนี้ไม่เข้าท่าอย่างนั้นมีปัญหา A B C D E F ทางคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นรัฐบาลเป็นสสพรรคบาลก็ต้องออกมาอวย
1: ค่ะ
0: ก็ไม่รู้จะอวยไปทำไม
1: เพราะฉะนั้น
0: อันนี้ทุกอย่างที่ทำมาอันนี้ฉันเห็นชอบไปแล้วก็ว่ากันไปคื
1: ออาจารย์
0: จริงๆมันไม่ต้องพูดอะไรมากขนาดนั้นนะผมบอกประชุมวันเดียวก็เสร็จแล้ว
1: แต่เราอะ
0: ไอ้พวกนี้มันอยากพูดไงก็จะเข้าใจละเขามีหน้าที่เขาทำหน้าที่ในสภาก็ว่าเพื่อแล้วก็จะมีประท้วงว่าไปพูดนอกเรื่องไอ้นี่เรากำลังพิจารณาโง่มาลายจ่ายวาระแรกไม่เกี่ยวนั่นไป
1: แต่ท้ายที่สุดนะคะ
0: เ
1: ราอยากได้ความรู้จากอาจารย์วีระก่อนค่ะเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันเนี่ยนะคะเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะคะว่าอาจารย์ขาถ้าจัดงบแบบนี้เป็นภาระทางการคลังไหมเล่งจริงถ้าเราดูตัวเงินรัฐบาลที่จะเอามาใช้จริงๆได้เนี่ยมันเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะอาจารย์สิ่งที่เราควรรู้ควรทราบในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อะค่ะมีอะไรบ้างคะ
0: คือภาพใหญ่ก่อนนะว่าวงเงินมันเท่าไหร่ใช่ไหมขาดดุลเท่าไหร่ถ้าวงเงินมันก็ 3.788 ล้านล้านบาท
1: ค่ะ
0: 3,788,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: เป็นงบประมาณ
1: ขาดดุล
0: ขาดดุล
1: เยอะไหม
0: ขาดดุล 788,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามีรายได้แค่3ล้านล้านบาทอ
1: ันนี้เป็นประมาณการรายได้
0: คือรายได้รายจ่ายขาดดุล
1: ค่ะ
0: โอเคอีกอันนึงที่ดูก็คือว่ามันเป็นรายจ่ายประจำเท่าไหร่มันเป็นรายจ่ายลงทุนเท่าไหร่มันเป็นรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เท่าไหร่ถ้ารายจ่ายประจำอันนี้
1: ฝั่งของรายจ่ายนะรายจ่ายประจำก่อน
0: 2,786,363 ล้านบาท
1: 2.78 ล้านล้านบาทอ่ะ
0: รายจ่ายประจำตอนนี้สัดส่วนมันเพิ่มขึ้นเยอะมาก
1: 5% ถึงไหมคะ
0: ได้แล้วก็ตอนนี้รายจ่ายประจำอ่ะมันคิดเป็นเท่าไหร่ล่ะกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะคุณชุติมา
1: ถ้าเท่าที่อ่านเนี่ยมันประมาณบวกไป 5%
0: ไม่ไม่มันคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร
1: ่อันนี้นุ่นไม่แน่ใจเลยค่ะต้องขอจากอาจารย์
0: น่าจะเป็นร้อยละ72นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยร้อยละ 73.6
1: ค่ะ
0: 69เนี่ยนะ100ละ70
1: ของปี69
0: ของปี69ที่กำลังหมดเนี่ยรายจ่ายประจำเนี่ย100ละ70ของปี70รายจ่ายประจำ100ละ 73.6
1: ทำไมมันพุ่งขึ้นอาจารย
0: ์อ้าวมันก็มีรายการนู่นเนี่ยแต่ว่ายังไม่ต้องไปพูดอย่างนั้น
1: ได้
0: คราวนี้อันนึงที่ผมอยากให้ดูนะ
1: รายจ่ายประจำคืออะไรบ้างนะเงินเดือนข้าราชการ
0: เอาเฉพาะเงินเดือนเลยดีกว่า
1: ค่ะเดี๋ยวค่อยไปลงได้ไหม
0: ได้
1: ลงทุนนะลงทุน
0: ลงทุนเนี่ย
1: อันนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น
0: ลดลง
1: ค่ะ
0: ลงทุนเนี่ย 789,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: เท่ากับ100ละ20 68เนี่ยนะขนาดว่าหวยๆแล้วยังเป็นสัดส่วนต้อง100ละ22คือตอนนี้รายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ3เมื่อเทียบกับวงเงินทั้งหมดรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ2เมื่อเทียบกับวงเงินทั้งหมด
1: ถ้าลงทุนมันลดลงนี่แปลว่าไม่ดีเหรอ
0: ไม่ดีนี
1: ่ทำไงคะ
0: ก็มันไม่ดีอ่ะ
1: เพราะว่าไม่ลงทุนเลย
0: มันไม่ลงทุนมันก็ไม่มีผลตอบแทนในอนาคตกลับคืนมา
1: โอเค
0: อีกอันนึงก็คือการชำระคืนเงินต้นอันนี้มันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันมีสัดส่วนที่ต้องทำอยู
1: ่ค่ะ
0: 151,000 ล้านบาทแต่จริงๆอ่ะงบชำระหนี้คืนน่ะต้นบวกดอกอ่ะตอนเนี้ย 440,000 ล้าน
1: ทะลุ 400,000 ล้านบาทไปแล้วนะคะ
0: แล้วที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับรายได้อ่ะตอนเนี้ยทะลุ10%ละดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในปีงบประมาณไปเทียบกับรายได
1: ้
0: ตอนนี้เกินร้อยละ10แล้วคราวนี้ผมดูบางตัวให้ดูสนุกสนุก
1: ได้ค่ะเราเห็นแล้วว่ารายจ่ายตัวสำคัญสำคัญก็จะมีรายจ่ายประจำแต่จะลงทุน
0: จำแม่อันนี้เอาอันนี้ดีกว่างบรายจ่ายสำหรับบุคลากรของรัฐ
1: อันนี้กำลังพูดถึงตัวก้อนใหญ่ก็คือรายจ่ายประจำ
0: รายจ่ายประจำในก้อนใหญ
1: ่มาดูไส้ในปุ๊บ
0: ดูไส้ในปุ๊บนี่นะของโง่มารายจ่ายปี
1: 70
0: เนี่ยเท่าไหร่ล่ะ 852,671 ล้านบาท
1: จ่ายให้ใครอ่ะ
0: ก็จ่ายให้กับเงินเดือนข้าราชการอะไรต่ออะไรพวกนี้ไง
1: แต่ละหน่วยงาน
0: เนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย852,000 ล้านบาทจะได้กลมๆกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: ปีที่แล้วอ่ะ820,000เอาด้วยกลมๆนะ
1: ค่ะ
0: ปีนี้850,000
1: อืม
0: เท่ากับว่าส่วนที่เป็นรายจ่ายบุคลากรเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันขึ้นตลอด
1: ค่ะ
0: นี่ยังไม่ได้ไปดูอันนึงนะไปดูอีกไอเทมนึงนะถ้าไปดูไอเทมที่ไปดูรายการที่พี่ลึกพี่ลั่นอีกอันนึงเนี่ยนี่เรายังไม่เกี่ยวข้องกับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ นะ
1: อาจารย์ก้อนเนี้ยมันจะเป็นอะไรบ้างเงินเดือ
0: น
1: บำนาญสวัสดิการอะไรพวกนี้มั้ย
0: เงินเดือนอย่างเดียวเลย
1: เงินเดือนอย่างเดียวค่ะ
0: เงินเดือนอย่างเดียวเลยเพราะมันอยู่ในรายการนี้ถ้าเป็นพวกเบี้ยเลี้ยงเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเนี่ยมันจะอยู่ในรายจ่ายที่เป็นงบกลาง
1: อ๋อรออ
0: ีกอันนึง
1: แล้วสวัสดิการ
0: ถ้าคุณรู้นี่นะสวัสดิการอีกรายการนึงที่เป็นสวัสดิการเรื่องค่าไอ้เนี่ยสวัสดิการอะไรล่ะค่าใช้จ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: 94,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: เนี่ยหมายถึงพวกเนี้ยเบี้ยหวัดบำนาญเนี่ย390,000 ล้านเอาลงๆๆกันเกือบจะ1ล้านล้านบาทนะ
1: หรอ
0: เกือบ 30% ของงบประมาณ
1: อาจารย์แล้วมันไม่มีทางปรับลดลงได้เลยเหรอไอ้ก้อนพวกเนี้ย
0: ก็ต้องรอให้เกิดวิกฤต
1: อาจารย์เคยพูดกับนุ่นอยู่เหมือนกัน
0: ถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยอันแรกที่จะต้องลดลงก็คือรายจ่ายประจำ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รายจ่ายประจำรายการที่จะต้องลดลงก็คือค่าจ้างเงินเดือนค่าจ้างข้าราชการเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นข้าราชการท่านต้องดูแลเรื่องฐานะการเงินการคลังของประเทศให้ดี
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าเดือดร้อนขึ้นมาเพราะท่านเป็นคนของท่านเป็นคนในภาครัฐรายได้ของท่านมาจากการที่รัฐจ่ายให้ถ้ารัฐบาลมีปัญหาเรื่องการคลังท่านก็เหมือนเราเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนน่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาที่มันมีปัญหาเขาก็ลดเงินเดือนหรือไล่ออกเหมือนกันภาครัฐก็อีหลอบเดียวกันไม่ใช่ว่าภาครัฐไม่มีออกนะผมจะบอกให้ผมดูจากประสบการณ์ของประเทศที่เขาประสบวิกฤตปัญหาทางด้านการคลังเนี่ยนะทุกประเทศทำเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ไม่เอาคนออกก็ลดเงินเดือนลดสวัสดิการลดอะไรต่ออะไรที่โดไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้อะไม่ยอมมันไปแล้วอ
1: ่ะ
0: ไอ้นี่ถึงบอกไงว่าตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นแต่พี่ต้องรู้ไว้เลยว่ามันฉันใดฉันนั้นบริษัทเราขาดทุนเราก็ต้องเอาคนออกเงินเดือนไม่ขึ้นโบนัสไม่จ่ายอันนี้แง่ๆอยู่แล้วบางทีต้องขอลดเงินเดือนเอาตอนที่เกิดวิกฤตครั้งที่แล้วโควิดเนี่ยผมทำรายการวิทยุอยู่อ่ะวีดีเขาบอกลดไปเลย 30% อ่ะเฮ้ย
1: แล้วไง
0: ลดดิไม่โดนอ่ะอยู่ดีลดลงไป 30% จนถึงวันนี้ยังไม่คืนเลยผมก็โอเคช่างมันแต่มันก็ทำให้ประสิทธิภาพมันก็ต้องต่ำลงนะ
1: อาจารย์เดี๋ยวก่อนเราเห็นสัญญาณนั้นแล้วถูกไหมคะโดยเฉพาะฝั่งของปีกบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยเขาทำแบบนั้นแต่หลายคนบอกว่าอ้าวแต่เนี่ยเราเป็นข้าราชการเราเห็นสัญญาณนั้นยังคะว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องทำ
0: ไม่คือเขาอ่ะคนในวงการที่อยู่ในปีกของคนที่ดูแลเรื่องการคลังของรัฐบาลเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแต่ข้าราชการทั่วไปเขาก็หลวงมีเงินไม่มีปัญหาก็มันมีนะมันมีนะเราจำได้ว่าตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำปี2472นะ1929นะมันมีการเอาคนออกจากข้าราชการ
1: เยอะไหมคะตอนนั้น
0: ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วปวดขุนนงขุนนางอะไรกันไอ้นั้นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอีก3ปีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475
1: ค่ะ
0: อันนี้เราไม่ได้พูดแบบนั้นแต่เราพูดให้เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นข้าราชการเป็นพนักงานของรัฐเป็นลูกจ้างกินเงินหลวงเงินหลวงมันก็มาจากเงินของคนทั่วไปนะเก็บภาษีอะไรต่ออะไรนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยท่านก็ต้องโดนไม่ใช่ท่านไม่โดนเอกชนมีปัญหาก็โดนเหมือนกันเอกชนไม่มีใครช่วยก็ผู้ถือหุ้นเขาไม่ช่วยถ
1: ู
0: กไหมเพราะผู้ถือหุ้นเขาก็ได้แค่นั้นใช่ไหมแบงค์เจ้าหนี้ไม่ช่วยก็เจ๊เสร็จเหมือนกันฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังมีเวลายังไม่ถึงจุดนั้นมันไฟเหลือง คุณก็ช่วยกันดูหน่อย
1: แต่มันเหลืองแล้วนะ
0: เออมันเหลืองแล้วล่ะคุณก็ช่วยกันดูหน่อยว่าอะไรผมไม่ได้บอกว่าคุณทำงานกันไม่ดีอะไรนะแต่ว่าเนี่ยไม่รู้ล่
1: ะ
0: เอาเป็นว่ามันมาถึงจุดที่คุณนิ่งดูดายไม่ได้แล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าคุณนิ่งดูดายพอมันเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยคุณก็ซวยด้วยไม่ใช่ว่าคุณไม่ซวยนะเราก็ซวยเขาก็ซวยซวยด้วยกันทั้งคู่แหละแต่ของเขาซวยโดยตรงเพราะว่าเขาได้เงินจากงบประมาณเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ค่าน้ำค่าไฟค่าสวัสดิการและทั้งหลายที่ข้าราชการพนักงานของรัฐลูกจ้างของรัฐรวมทั้งอาจจะรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วยซ้ำไปรับสายการจะไม่เกี่ยวแต่ว่าทั้งฝั่งนี้มันเป็นเงินที่มาจากงบประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดงบประมาณมันมีปัญหาเขาก็ต้องตัดเวลาจะตัดจะเลือกอะไรอันแรกเลยถ้าเกิดไม่อยากให้เสียเครดิตประเทศก็คือไม่ชำระคืนเงินต้นไม่จ่ายดอกเบี้ยถูกไหม
1: ค่ะ
0: ไม่มีปัญญาจ่ายดีฟอลต์ถ้าอันนี้ดีฟอลต์ปั๊บมันต้องตามมาด้วยการลดการลงทุนแล้วแน่นอนมันต้องลดรายจ่ายประจำซึ่งอย่างที่บอกอะตอนนี้900,000 กว่าล้านเป็นเงินเดือนค่าจ้างข้าราชการในระบบ
1: อะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเจอถ้ามันมีปัญหาคุณก็ต้องโดนอย่างนั้นก็โดนตัดสวัสดิการเงินเดือนไม่ขึ้นอาจจะลดเงินเดือนหรือมีโอลี่รีทายให้ออกไปมันก็เป็นระบบแบบนี้แหละ
1: คุณผู้ชมจะได้เข้าใจนะคะว่าแต่ละเรื่องมันเชื่อมโยงอย่างไรและมันใกล้ตัวกับเราท่านๆอย่างไรแต่เรื่องนี้ค่ะยังคงต้องคุยต่อ
0: มีประเด็นอื่นมีประเด็นอื่น
1: เดี๋ยวไว้โอกาสสำคัญรวมไปถึงการติดตามครม.นัดพิเศษในวันพรุ่งนี้ด้วยมีอะไรอัปเดตคืบหน้าอัปเดตในรายการฟังหูไว้หูของเรานะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดี
2: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: พรุ่งนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2026นัดหมายกันจะลงนามใน MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เจนีวาถ้าเป็นไปตามนี้เราก็ต้องรู้ว่าเอกสารที่จะเซ็นที่ว่ากันว่ายาวหน้าครึ่งนั้นข้อความว่าอย่างไรโดยทางการยังไม่เปิดเผยเลยครับแต่ว่ามีหลายสื่อต่างประเทศที่ไปเห็นมาแล้วและมารายงานค่อนข้างจะตรงกันผมก็เห็นมาแล้วครับดังนั้นพอจะบอกได้ว่ามันมีเนื้อหาที่กว้างไม่ผูกมัดในรายละเอียดแปลว่ายังต้องมีการเจรจาลงไปถึงแต่ละข้อในทางปฏิบัติจะทำอย่างไรมีเวลา60วันผมจะสรุปให้ฟัง14ข้อข้อที่1อิหร่านและสหรัฐพร้อมพันธมิตรในสงครามปัจจุบันประกาศยุติสงครามอย่างถาวรในทุกแนวรบนะครับรวมถึงเลบานอนและให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินการทางทหารต่อกันอีกความหมายทางการเมืองของข้อ1และนี่แหละคือหัวใจของข้อตกลงทั้งหมดเพราะมันมีความหมายหนักมากทางการเมืองคำว่ารวมถึงเลบานอนหมายถึงการยุติบทบาทของกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ในฐานะแนวรบตัวแทนอิหร่านต่ออิสราเอลและก็กดดันบังคับให้อิสราเอลต้องยุติการทำสงครามในสมรภูมิเลบานอนด้วยซึ่งยังไม่แน่เพราะว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูอิสราเอลบอกไว้ว่าอิสราเอลไม่ถูกผูกมัดในเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เพราะว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นคู่เจรจาด้วยในเรื่องนี้แต่ถ้าทำได้จริงก็เท่ากับปิดฉากสงครามตัวแทนที่ดำเนินมาตลอดเวลาหลายสิบปีข้อ2ทั้งสองฝ่ายเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันและไม่แทรกแซงกิจการภายในความหมายคือสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่อิหร่านเรียกร้องมาตลอดในมุมของอิหร่านหมายถึงว่าสหรัฐจะไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไม่สนับสนุนกระบวนการต่อต้านรัฐบาลอิหร่านไม่ใช้มาตรการลับเพื่อโค่นรัฐบาลในทางกลับกันอิหร่านก็ต้องลดการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคถึงแม้จะไม่ได้ระบุชัดขนาดนั้นแต่ความหมายมันเป็นเช่นนั้นข้อ3การเจรจาข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะใช้เวลา60วันนี่คือกรอบเวลาถือว่าเร็วมากสำหรับข้อตกลงระดับนี้เพราะว่าเมื่อปี2015 Joint Comprehensive Plan of Action หรือ JCPOA ยุคของโอบามานั้นใช้เวลาตั้งหลายปีแต่60วันจะทำได้สำเร็จหรือไม่ไม่มีใครบอกได้เป็นเพียงกรอบเวลาที่ต้องสั้นพอที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมองว่าจะไม่ลากยาวจนเกินไปข้อ4สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีถอนกำลังจากพื้นที่โดยรอบภายใน30วันหลังข้อตกลงสุดท้ายนี่คือสิ่งที่อิหร่านต้องการมากที่สุดในด้านความมั่นคงก็แปลว่าจะเปิดเส้นทางการค้าลดแรงกดดันทางทหารลดความเสี่ยงการปะทะในอ่าวเปอร์เซียแต่ประเด็นนี้จะถูกต่อต้านอย่างหนักจากอิสราเอลและชาติอ่าวอาหรับบางประเทศข้อ5อิหร่านรับประกันการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมานกลับสู่ภาวะปกตินี่คือสิ่งที่สหรัฐต้องการเพราะว่าเส้นทางนี้เชื่อมต่อกับช่องแคบโฮมุสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญที่สุดของโลกถ้าปิดช่องแคบนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งทันทีแต่นาทีนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าการเปิดช่องแคบโฮมุส มีเงื่อนไขมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหรือไม่อย่างไรข้อ6สหรัฐและพันธมิตรจะจัดทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านมูลค่าไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์ตัวเลขใหญ่มากตัวเลขนี้น่าตกใจมากเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการเอ่ยอย่างเป็นทางการคิดเป็นเงินบาทนี่จะ9ล้านล้านบาทเลยนะครับแต่จะเรียกเป็นกองทุนไม่ใช่เงินที่อเมริกาควักกระเป๋าออกเป็นกองทุนจะไปลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งในทางปฏิบัติยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนประเทศไหนจะลงขันและจะได้ผลตอบแทนอย่างไรใครควบคุมใครบริหารกองทุนนี้อย่างกว้างเป็นอย่างยิ่งแต่อาจจะเป็นแรงจูงใจให้เห็นว่าอิหร่านควรจะต้องยอมเลิกนิวเคลียร์เลิกการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางเสียแลกกับการลงทุนมหาศาลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของอิหร่านเสียทีข้อ7สหรัฐจะยุติมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดรวมถึงมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและมาตรการของ IAEA ซึ่งหมายถึงหน่วยงานที่ควบคุมเรื่องปรมาณูนี่เป็นรางวัลใหญ่สำหรับอิหร่านนะครับเพราะว่าการคว่ำบาตรคืออาวุธหลักที่อเมริกาใช้มาตลอด40กว่าปีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือน้ำมันอิหร่านกลับสู่ตลาดโลกเงินลงทุนต่างชาติจะหลั่งไหลเข้าไปในอิหร่านค่าเงินเรียลก็จะฟื้นตัวแน่นอนอิหร่านต้องการแต่ในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นอย่างไรเงื่อนไขที่ผูกโยงกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรยังต้องรอดูโต๊ะเจรจาข้อ8อิหร่านยืนยันว่าจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์เขียนไว้กว้างๆอย่างนี้ครับนี่คือหัวใจของสิ่งที่อเมริกาต้องการแต่สังเกตนะครับว่าไม่ได้เขียนว่ายุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะครับจึงเปิดช่องให้อิหร่านยังคงมีโครงการนิวเคลียร์พลเรือนได้นี่เป็นอีกหนึ่งข้อที่เป็นหัวใจสำคัญข้อ9ระหว่างรอข้อตกลงสุดท้ายทั้งสองฝ่ายคงสถานะเดิมคืออิหร่านไม่ขยายโครงการนิวเคลียร์สหรัฐไม่เพิ่มการคว่ำบาตรไม่เพิ่มกำลังทหารเป็นการหยุดเวลาเพื่อสร้างความไว้วางใจข้อ10กระทรวงการคลังสหรัฐจะออกใบยกเว้นเพื่อให้อิหร่านส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีได้ทันทีนี่เป็นของขวัญทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ดีที่สุดสำหรับอิหร่านรายได้หลักของอิหร่านคือการส่งออกน้ำมันถ้าข้อนี้มีผลบังคับใช้จริงรายได้รัฐบาลอิหร่านจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วข้อ11สหรัฐจะปลดล็อกทรัพย์สินและเงินทุนอิหร่านที่ถูกอายัดหลายสิบปีที่ผ่านมาอิหร่านมีทรัพย์สินถูกแช่แข็งไว้ในหลายประเทศรวมมูลค่าก็หลายหมื่นล้านดอลลาร์ถ้าปล่อยเงินนี้ออกมากลับสู่ระบบเศรษฐกิจอิหร่านจะได้รับแรงกระตุ้นทันทีข้อ12ตั้งกลไกติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นมาตรฐานของข้อตกลงระหว่างประเทศป้องกันการกล่าวหากันอนาคตป้องกันการเบี้ยวว่างั้นเถอะข้อ13ระบุไว้เลยเมื่อข้อ4ข้อ5ข้อ10และ11เริ่มดำเนินการแล้วจึงจะเจรจารายละเอียดส่วนที่เหลือนี่สะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจของอิหร่านนะครับเพราะว่าอิหร่านยังจำได้ว่าสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลง JCPOA ในสมัยทรัมป์ทั้งที่โอบามาเป็นคนลงนามแต่ทรัมป์มาถึงฉีกเลยชนิดอิหร่านจึงต้องการเห็นการกระทำจริงก่อนไม่ใช่เพียงคำสัญญาบนกระดาษข้อ14ข้อสุดท้ายเขียนว่าข้อตกลงสุดท้ายจะได้รับรองผ่านมติผูกพันของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินี่คือความพยายามทำให้ข้อตกลงมีสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้รัฐบาลสหรัฐชุดใดชุดหนึ่งสามารถถอนตัวได้ง่ายๆเหมือนในอดีตนี่ครับฉะนั้นมองภาพใหญ่เนี่ยใครได้อะไรเหรอครับสิ่งที่อิหร่านได้คือยุติสงครามยกเลิกการคว่ำบาตรขายน้ำมันได้เต็มที่ได้รับเงินที่ถูกอายัดคืนมาเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ 300,000 ล้านเหรียญรับรองความอยู่รอดของระบอบการปกครองอเมริกาได้อะไรเหรอครับอเมริกาก็ได้สิครับอิหร่านไม่สร้างอาวุธนิวเคลียร์ความปลอดภัยในอ่าวเปอร์เซียลดความเสี่ยงสงครามใหญ่ในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันก็มีเสถียรภาพ ลดภาระทางทหารของอเมริกันในภูมิภาคนี้แต่ว่าคนที่ไม่พอใจน่าจะมีนะครับเช่นอิสราเอลหรือกลุ่มสายเหี่ยวในสภาคองเกรสอเมริกาหรือกลุ่มอนุรักษ์นิยมในอิหร่านบางประเทศในอาหรับก็มองอิหร่านเป็นคู่แข่งเช่นกันดังนั้นทั้งหมดนี้เป็น MOU ครับซึ่งก็คือบันทึกความเข้าใจเฉยๆยังต้องมีข้อตกลงสันติภาพ Peace Agreement ที่จะลงรายละเอียดของการเจรจาที่จะมีขึ้นใน60วันฉะนั้นเป็นข่าวดีแต่เป็นข่าวดีเบื้องต้นเท่านั้นเองครับยังต้องรอดูเพราะลงรายละเอียดโลกจะสงบอย่างที่เราคาดหวังหรือไม
2: ่สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และอีกสักครู่นะครับคุณปีเตอร์ชอนแมนฮาเรนจะสายตรงมาจากแคนาดานะครับตอนนี้ท่านอยู่ที่แคนาดาครับแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่วันนี้จะคุยกับคุณปีเตอร์ผมเชื่อว่าจะทำให้เราได้เห็นนะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้มีอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจอยู่คนที่ทำงานคนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ทุกๆย่างก้าวของบุคคลสำคัญทุกๆความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆเราจะต้องติดตามแล้วมาวิเคราะห์กันครับว่าอะไรจะเป็นเหตุเป็นผลและเราจะต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนั้นอย่างไรครับก่อนจะคุยกับคุณปีเตอร์นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครที่กำลังคิดจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาที่ทิ้งงานจากข่าวที่ว่านอยู่โซเชียลนะครับคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องหรือกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid-Year Sale นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1หน้าชาวแอนเคสนะครับมางานเดียวครับแต่ได้ครบนะครับทั้งปรึกษาเรื่องรื้อบ้านบ้านรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยนะครับเป็นเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผลนะครับ Pre-Approve ทันทีพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุดถึง 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและพิเศษกับฟรีเสวนาในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่การออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงอะไรเคล็ดลับการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุเขาจัดในวันเสาร์ที่27มิถุนายน69ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเวลา 16:00 ถึง 17:30 น.นะฮะ 16:00 ถึง 17:30 นะครับรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มที่029383456นะครับคิดสร้างบ้านนะครับพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียนถึง200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานสร้างบ้านนะครับผลงานก่อสร้างกว่า10,000หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Expo Mid-Year Sale เซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home ครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจแต่ขณะเดียวกันถ้าว่าเราไปดูนะฮะว่าตอนนี้ทั่วทั้งโลกจับตามองอะไรก็ต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวนะครับของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับล่าสุดก็ได้ลงนามในข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านและคาดว่าน่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับได้ตามที่เขาตกลงกันอาจจะเป็นวันศุกร์นี้นะฮะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ทุกฝ่ายกำลังเร่งรัดขอให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้เร็วขึ้นนะฮะแต่ว่าในทางฝั่งการเมืองในอเมริกาเองนี่ก็เรียกกันว่าต่างฝ่ายต่างถล่มกันอยู่พอสมควรเหมือนกันฮะบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งซึ่งเป็นการเร่งรัดกรอบเวลาข้อตกลงนะครับมีผลบังคับใช้ให้เร็วขึ้นแม้ว่าจะเผชิญกับกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มริพับลิกันที่มองว่าข้อตกลงนี้ไม่ต่างอะไรกับชัยชนะของรัฐบาลเตหะรานครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและสื่อของรัฐบาลอิหร่านระบุว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามในข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อค่ำวันพุธ17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเวลาอเมริกากับเรานี่ไม่ตรงกันนะครับโ ดยเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันว่าบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นี่เป็นบันทึกความเข้าใจนะครับดังกล่าวเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วแต่ว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าช่องแคบฮอร์มุสได้เปิดให้สัญจรแล้วหรือยังรายงานระบุว่าทางท่านทรัมป์นะครับได้ลงนามในเอกสารนี้ณพระราชวังแวร์ซายใกล้กรุงปารีสระหว่างร่วมโต๊ะรับประทานอาหารค่ำนะครับกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสครับข้อตกลงดังกล่าวนี้ที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กได้เห็นและฉบับที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนำมาแถลงต่อสื่อมวลชนระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสจะต้องถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่ถูกปิดกั้นมานานหลายเดือนจนส่งผลให้ราคาพลังงานนั้นสูงขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับประเด็นสำคัญในเนื้อหานี้มีอะไรครับมาตรการผ่อนปรนทันทีสหรัฐจะยกเว้นการคว่ำบาตรต่อน้ำมันของอิหร่านในทันทีอันนี้คือณวันเวลานี้แต่ว่าในอนาคตนะครับเป็นการเจรจาก็จะมีการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์รวมถึงผลประโยชน์ทางการเงินเพิ่มเติมที่อิหร่านอาจจะได้รับและจะตามมาหลังจากนี้แปลว่าได้ข่าวมานะฮะว่าทางอเมริกานั้นอาจจะเหมือนกับให้งบก้อนหนึ่งเอาไปซ่อมแซมนะครับคือไปทำบ้านชาวบ้านเขาพังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจริงไม่จริงยังไงอย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่ออะไรง่ายๆนะครับรอดูกันไปก่อนนะฮะอีกเรื่องนึงคือการเคลียร์พื้นที่ครับเมื่อข้อตกลงมีผลบังคับใช้สายตาทั่วโลกจะจ้องไปที่บริษัทเดินเรือนะฮะเดินเรือสินค้าที่เคยหยุดส่งผ่านช่องแคบนี้เนื่องจากการปิดกั้นของทั้งสองฝ่ายโดยก่อนหน้านี้ทางระบุว่าข้อตกลงนั้นได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมาเอ๊ะไม่ใช่สิครับ19เนี่ยเดือนวันพรุ่งนี้นะฮะเพื่อเปิดทางให้มีการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับตอนนี้บรรดาเรือต่างๆที่ต่อให้มีการประกาศอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้แต่ก็ใช่ว่าแต่ละลำนี้จะออกมากันแบบง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าทางอิหร่านนั้นก็ได้วางทุ่นระเบิดอยู่ในทะเลอยู่ไม่น้อยทีเดียวครับเขาก็จะมีเส้นทางปลอดภัยให้กับเรือสินค้าต่างๆว่าจะต้องเดินเรือในเส้นทางนี้เท่านั้นถึงจะไม่เสี่ยงกับการเจอทุ่นระเบิดครับทีนี้กระแสตอบรับในวอชิงตันนี่ครับเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างแผ่นร้อนนะครับทั้งฝั่งของทรัมป์เองซึ่งเคยเป็นกลุ่มที่เคยสนับสนุนให้ทางอเมริกานั้นใช้กำลังในการโจมตีอิหร่านนะครับประวัติศาสตร์สอนว่าการมอบเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ให้กับคนที่เป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นศัตรูนะฮะก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยซึ่งอันนี้เป็นคำกล่าวของสมาชิกวุฒิสภาเท็ดครูซนะครับจากริพับลิกันของรัฐเท็กซัสนะครับตอนนี้ทรัมป์เองนี่ก็ศึกนอกศึกในนะครับเจอหลายอย่างแล้วก็คงต้องมาดูบทบาทอเมริกาว่าถ้าจากนี้ไปเนี่ยเขายังจะคงบทบาทการเป็นผู้นำของโลกเป็นประเทศที่ไม่ว่าจะพูดจะทำอะไรใครๆก็เกรงใจหรือเปล่านะฮะแม้แต่กระทั่งสว.ดินซี่เกรแฮมนะฮะหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของทรัมป์ในสภาคองเกรสก็กล่าวว่าบันทึกความเข้าใจนี้เป็นเพียงแค่กรอบการทำงานเพื่อให้ได้ข้อตกลงมากกว่าจะเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์แม้ว่าเขาจะชื่นชมทรัมป์ที่พยายามสร้างความยุติธรรมแต่ก็ยอมรับนะครับว่ามีหลายส่วนที่เขาไม่ชอบและยังกังขาว่าประธานาธิบดีจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่เด็ดขาดกับอิหร่านในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ได้จริงหรือเปล่านะครับเรื่องนึงที่หลายคนสนใจนะฮะนั่นก็คือว่าข้อตกลงนี้ถ้าว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันนะฮะราคาน้ำมันโลกก็น่าจะถูกลงในทันทีราคาทองคำอาจจะพุ่งขึ้นหรือไม่และยังมีหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกนะฮะเงินเฟ้อที่ส่งออกกันไปทั่วทั้งโลกนั้นเขาจะเอายังไงกันต่อไปเพราะว่าปัญหานี้ยืดเยื้อมายาวนานหลายเดือนเลยทีเดียวครับและความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นกันอยู่ทั่วโลกมันก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะเสี่ยงนะครับต่อการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ซึ่งในแต่ละทศวรรษนะครับโดยเฉลี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกแล้วก็ในอีกหลายในส่วนทีเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วหรือยังเดี๋ยวทักทายท่านก่อนนะครับสวัสดีครับคอมพิวเตอร์ครับนะฮะเดี๋ยวทีมงานแจ้งด้วยนะครับว่าเข้ามาทันสูงนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของประเด็นต่างๆที่ถูกโจมตีอยู่นี่นะครับ ทางท่านทรัมป์เองก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้รวมเรื่องโครงการขีปนาวุธนำวิถีของอิหร่านเอาไว้ด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่ทางอิสราเอลแล้วก็มาร์โกส รูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาเองเคยใช้เป็นเหตุผลในการทำสงครามครับโดยท่านทรัมป์บอกว่าเรื่องขีปนาวุธเนี่ยจะถูกยกไปหารือพร้อมกับโครงการนิวเคลียร์ในการเจรจาครั้งต่อๆไปแปลว่าไม่ได้เจรจาครั้งเดียวแล้วจบมีครั้งที่2 3 4อีกอย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางอิหร่านเนี่ยอาจก็จะต้องพยายามนะฮะวางให้ความร่วมมือมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่แต่ละคนมีไพ่กันแต่ละใบว่าใครที่เหนือกว่าอ้าวคอมพิวเตอร์มาแล้วนี่นะครับสวัสดีครับคอมพิวเตอร์ครับยังไม่ได้ยินเสียงครับคอมพิวเตอร์สายตรงจากแคนาดาไม่ได้ยินเสียงครับคอมพิวเตอร์อาจต้องเปิดไมค์นะครับไม่ได้ยินเสียงครับนะฮะเดี๋ยวคุณฟังรอแป๊บนึงครับคุณพีเตอร์ทางทีมงานชี้แจ้งท่านด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งของทางอเมริกาเองนะครับพยายามทำหลายๆอย่างเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันแย่ไปกว่านี้นะครับทางทีมงานชี้แจ้งคุณพีเตอร์ด้วยนะครับนะเพราะเวลาคุณพีเตอร์ฮะผมยังไม่ได้ยินเสียงยังไม่ได้ยินนะครับฮะช่วยเปิดไมค์นิดนึงนี่เราก็สดๆกันอย่างนี้เลยนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวรอท่านแป๊บหนึ่งนะครับในแผนพัฒนาและฟื้นฟู$300,000,000นะครับท่านทรัมป์บอกออกมาปกป้องแผนการพัฒนาอิหร่านมูลค่า$300,000,000ที่ระบุเอาไว้ใน MOU นะครับนะฮะว่าจะไม่มีการใช้เงินสดจากรัฐบาลสหรัฐและอิหร่านจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อนะครับทำตัวดีๆเท่านั้นพร้อมกับขู่ว่ากองทัพสหรัฐพร้อมจะโจมตีอิหร่านอีกครั้งนะครับหากผู้นำอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับทีนี้เดี๋ยวน้องทีมงานครับช่วยประสานท่านนิดนึงนะครับนะฮะผมยังไม่ได้ยินเสียงคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันนะครับขานรับเราคงจะได้ยินข่าวดีในช่วงนี้ที่จะเห็นราคาน้ำมันค่อยๆปรับลดลงความเชื่อที่ว่าสำหรับเมืองไทยนะครับน้ำมันเวลาขึ้นเร็วขึ้นมากเวลาลงน้อยลงช้าคอมพิวเตอร์ครับได้ยินเสียงผมแล้วหรือยังเอ่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทีมงานกำลังประสานอยู่นะครับถ้าว่าออกมาทรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าราคาตลาดน้ำมันนะฮะราคาพลังงานตลาดโลกเนี่ยตอนนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับร่วงลงต่ำกว่า$80แล้วต่อบาร์เรลนะครับในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตาม MOU ฉบับนี้ได้โยนข้อพิพาทที่ยุ่งยากที่สุดนะครับเรื่องการเก็บข้อมูลทางเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงนะครับของอิหร่านเอาไว้ในการเจรจาในที่จะเกิดขึ้นในอีก60วันข้างหน้าอีก2เดือนครับซึ่งทางทรัมป์ระบุว่าเส้นตาย60วันนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่ยืดหยุ่นไม่ได้นะครับตราบใดที่อิหร่านยังทำตัวดีอยู่นะครับเดี๋ยวคุณพีเตอร์ช่วยออกจากซูมก่อนแล้วเข้าใหม่อีกทีได้ไหมครับออกจากซูมก่อนแล้วเข้ามาใหม่อีกทีนึงนะครับนะครับเราก็ต้องสื่อสารกันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวออกมาออกก่อนแล้วเข้ามาใหม่นะครับแบบนั้นครับจริงๆอ้าวนะเดี๋ยวนี้มีเรื่องของการประชุมที่เดี๋ยวจะฟังคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเรื่องของการประชุม G7 เพราะว่าประเทศชั้นนำหรือว่าประเทศร่ำรวยของโลก7ประเทศเขาประชุมกันอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เห็นว่าโอ้โหต้อนรับด้วยการประท้วงกันไม่ว่าสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าในหลายๆพื้นที่นะครับตรงนี้แหละจะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะได้เห็นอนาคตต่อไปว่าที่สุดแล้ว G7 มาเจอกับบริกนะฮะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลายๆคนนี่เริ่มที่จะไม่ค่อยพึ่งมาดอลลาร์แล้วนะครับเขาก็อาจจะมองว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนทองคำถ้าหากว่าวันเวลานี้ขยับขึ้นไปไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าจะต้องดูว่าแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรการเก็งกำไรนั้นเป็นความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะฮะในมุมหนึ่งก่อนที่จะไปคุยคอมพิวเตอร์เรื่อง G7 G7 นะครับผมขออนุญาตย้อนกลับมาในส่วนของความเสี่ยงทางการเมืองของทรัมป์ให้หลายท่านได้ลองพิจารณากันก่อนนะครับเพราะว่าพฤศจิกายนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งนะฮะเราก็มาดูกันว่าผลงานของทรัมป์ตั้งแต่ขึ้นมาเป็นผู้นำในสมัยที่2จะมีผลอย่างไรเพราะว่า จะขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าป่วนไปทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็อเมริกาก็ไม่เหมือนเดิมเกรทอเกนหรือเปล่าก็เห็นกันอยู่นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยหลายคนตามท่านทรัมป์ไม่ทันนะครับเอาล่ะคุณปีเตอร์ครับผมอยากได้ยินเสียงนิดนึงนะฮะครับเดี๋ยวทีมงานประสานท่านนิดนึงว่าไม่เราไม่ได้ยินนะครับว่าลืมเปิดไมค์หรือว่าอะไรหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ผมจะเล่าข่าวตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานประสานกับท่านนะครับเอาล่ะเขาบอกว่าในช่วงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นเจอถล่มกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วเป็นช่วงเวลาที่เขาเคยถูกโจมตีมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่ว่าข้อตกลงที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับกับอิหร่านไม่ได้ส่งผลทางบวกนะครับให้กับโดนัลด์ทรัมป์มากสักเท่าไหร่กลับเป็นการเสี่ยงทางการเมืองให้กับทรัมป์อย่างมากเพราะว่าเป็นเวลาหลายปีที่เขาเคยโจมตีข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015นะครับในยุคบารักโอบามาว่าเป็นข้อตกลงที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับนะฮะแล้วอย่างที่หลายๆคนคงเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็มีมุมมองต่างๆนะครับโอเคอ๋อเขาบอกต้องแก้ที่ขอให้ท่านผู้ฟังขอจริงต้องแก้ที่ไมโครโฟนของคุณปีเตอร์ครับของคุณปีเตอร์ครับต้องแก้ที่ไมโครโฟนครับเดี๋ยวทีมงานช่วยไลน์หาท่านนิดนึงนะครับในมุมตรงนี้นะครับก่อนสงครามช่องแคบก็เปิดอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะอะไรอย่างไรเอางี้ครับขออนุญาตคุณฟังฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวผมแก้ปัญหาก่อนเพราะว่าคุณปีเตอร์ท่านอยู่ที่แคนาดาแล้วอาจจะไม่ได้ยินเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรียนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้าง

0: วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: รุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
3: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
7: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
8: มาสู่ซีลวิชั่นพลัสกันต่อนะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และแน่นอนปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ครับไม่ว่าจะมาจากซีกโลกไหนตอนนี้คุณวิเตอร์ชอยแมนาเรนท่านส่งสายตรงมาจากแคนาดาฮะสวัสดีครับคุณวิเตอร์
9: ใช่ที่นี่นะฮะตอนนี้จะก็สองทุ่มครึ่งนะครับที่นี่นะครับยังสว่างอยู่แต่ผมก็มีฉากแต่ก็แดดเข้าส่งเข้าในกระจกอะไรด้วยนะอากาศก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับคุณวิชัยก็ประมาณ 15-16 ถ้าเราพูดถึงแคนาดา 15-16 ก็ไม่หนาวแต่ว่าช่วงนี้คนก็กบฏหนาวหนาวหนาวฝนตกอะไรประมาณนั้นฝนตกเยอะหนาวหน่อยอะไรด้วย
8: ครับ
9: บ้านพี่สาวก็อยู่ติดกับทะเลสาบนะครับก็ดูวันนี้ก็คลื่นแรงๆแล้วก็หนาวมันหนาวหนาวอะไรๆด้วยเมฆเยอะใช่ไหมแต่เราแบบที่นี่นะครับทุกอย่างตอนนี้มันเขียวแบบสะอาดสีเขียวเขียวสวยสวยดีสวยดีนะครับใช่ใช่ผมก็ไม่ได้มาผมตัวเองนะไม่ได้มาช่วงซัมเมอร์เป็นสักพักยาวแล้วนะครับน่าจะ 3-4 ปีแล้วที่ไม่ได้มาซัมเมอร์ก็น่าเที่ยวนะครับซัมเมอร์ในแคนาดาน่าเที่ยวนะครับ
8: แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่คุณพีเตอร์คุยกับผมก่อนเข้ารายการก็คือท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางใช่ไหมครับโดยเฉพาะบนเครื่องบินที่แอร์โฮสเตสเนี่ยเมื่อก่อนนี่อาจจะเห็นชาวเอเชีย

0: เนี่ยเยอะหน่อยแต่ว่าปัจจุบันนี้มีความหลากหลายมากเลยเลยครับคุณพีเตอร
1: ์ก็อย่างนี้ผมบินสายการบิน Air Canada นะใช่ไหมถ้าเราบินTG นะฮะสายการบินไทยก็จะเห็น Air Hostess และ Air Host ก็จะเป็นคนไทยเกือบ 100% เนาะ
0: ใช่คร
1: ับใช่ไหมถ้าเราบินของEva Air Taiwan ก็จะเห็นว่ามันน่าจะเป็นคนไต้หวันหรือสิงคโปร์จะเป็นคนสิงคโปร์ใช่ไหม
0: คร
1: ับ แต่ Air Canada นี้นะฮะก็จะบอกนะฮะflight ที่ผมบินจากสุวรรณภูมิไป Vancouver ก็14ชั่วโมงเน
0: า
1: ะก็เจ้าหน้าที่บนเครื่องบินนะฮะไม่รู้นะฮะแคปตันเป็นยังไงแต่เจ้าหน้าที่อื่นๆก็เป็นคนไทยคนหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วมีคนจีน 2-3 คนมีคนอินเดียไม่มีคนผิวขาวเหมือนผมเลยนะฮะที่เป็นแอร์ในฟลายนั้นไม่มีในบิสซิสคลาสข้างหน้ามีผู้ชายคนหนึ่งนะผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนแคก็น่าจะเป็นคนแคนาดาหรือจะเป็นคนนอร์ทอเมริกันนะฮะฟังเขาแต่นอกนั้นอันนี้จะเป็นอินดัสทรีหรือเซกเตอร์ที่จะเรียกว่าเซอร์วิสเซกเตอร์เน
0: า
1: ะใช่ไหมเป็นการใช่การบริการนะ
0: คร
1: ับ ด้วยแล้วก็ลงสนามบินที่แวนคูเวอร์นะฮะสนามบินแวนคูเวอร์สวยนะสะอาดสะอ้านมันสิ่งแรกที่ผมคิดเอ้ยผมเพิ่งออกจากสุวรรณภูมิเอ้ยทำไมสุวรรณภูมิก็รู้สึกแบบไม่สะอาดสะอ้านนะฮะดูกระเบื้องที่พื้นมันแตกราวอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมทำไมสวรรณภูมิเราก็ไม่ทำเมนเทนเนนซ์ทำให้มันแบบดีๆนะฮะอันนั้นมันสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตแต่ว่าที่จะเห็นนะฮะตั้งแต่ลงเขาเรียกว่างวงช้างใช่ไหมที่ลงเครื่องงวงช้างนั้นเจ้าหน้าที่ที่ยืนที่นั่นเป็นคนเอเชียเดินเข้ามาสักนิดหนึ่งก็เห็นคนอินเดียเดินอีกสักนิดหนึ่งก็เห็นแทบจะไม่เห็นคนผิวขาวเลยนะฮะในจริงอะฮะน้อยมากๆเลยฮะที่ทำงานในนั้นมันทำให้เราคิดเอ๊บ่อยครั้งมากเราจะเห็นในประเทศไทยโอ้ทำไมเราก็ต้องจ้างคนพม่ามาทำคนลาวมาทำเพราะว่าโอ้สมัยนี้นะฮะคนไทยก็ไม่อยากหลับงานประมาณนี
0: ้
1: แต่มันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะที่แคนาดานะฮะทำไมเราจ้างคนเยอะเลยที่เป็นคนเอเชียไทยเอเชียสิงคโปร์เอเชียจีนหรือจะเป็นเอเชียอินเดียอะไรเยอะแยะมากไปแทบจะไม่เห็นน้อยมาก
0: ๆ
1: ที่จะเป็นแบบผมนะฮะผมก็คิดเอประเทศแคนาดาเขาจะพูดเรื่องว่าเขาหลับได้คนทุกชาตินะทุกจากทุกประเทศได้
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีการพูดกันว่าไอคนจากประเทศอื่นเข้ามาก็มีความคิดหลากหลายมีความรู้ประสบการณ์หลากหลายมันทำให้ประเทศพัฒนาได้นะฮะทำให้เราคิดโอเคผมเข้าใจประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะก็แต่ก็อย่าถ้าเราพูดถึงประชากรนะ
0: ก็
1: เกือบ2เท่าของแคนาดานะ
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าคุณอาจจะเห็นคนอินเดียในประเทศไทยที่ทำงานเพราะก็เกิดในนั้นแล้วก็ครอบครัวก็อยู่นานๆ
0: คร
1: ับ นะฮะแต่นอกนั้นก็จะไม่ค่อยเห็นหลายงานนะเรามีกฎหมายในประเทศไทยนี้นะฮะก็จะมีประมาณงานประมาณ40หรือ50ประเภทที่คนต่างชาติทำไม่ได้แล้วก็ส่วนมากอยู่ใน service sector นะฮะการบริการนะฮะที่เราต้องเปลี่ยนหรือเปล่าในประเทศไทยมันจะช่วยพัฒนาหรือเปล่า mindset หรือเปล่าหรือเรามีแบบอคติหรือเปล่าจะมาแล้วก็คิดเราก็ผมก็สังเกตนะเดินทางไปที่ยุโรปเดินทางไปที่อื่นๆก็เห็นแบบนั้นก็เหมือนที่แคนาดาก็เห็นคนที่ไม่ใช่เยอรมันก็ดีไม่ใช่คนอิตาลีก็ดีไม่ใช่คนฝรั่งเศสก็ดีเป็นคนอื่นๆด้วยทำไมประเทศอื่นเปิดแต่เราในประเทศไทยไม่ค่อยเปิดนะฮะผู้ฟังคิดอะไรนะทำไมประเทศไทยไม่เปิดกลัวแย่งงานไหมหรือกลัวจะไม่ถูกกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ
0: ไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าในมุมส่วนตัวผมนะคอมพิวเตอร์ผมมองว่าจริงๆแล้วประเทศไทยก็เปิดรับนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ พิจารณาหรือว่าใช้ดุลยพินิจเนี่ยของเขาอะคะที่เขามีอำนาจหน้าที่เนี่ยเขาคัดกรองยังไงเขาเลือกแบบไหนเรากำลังมองว่าเราต้องการแรงงานที่เขาเรียกว่าเป็นทักษะพื้นฐานได้น้อยไปทำงานยากงานสกปรกงานอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าระดับบนๆเนี่ยเรากลับมีหลายๆอย่างนะฮะไปปิดกั้นเขาเช่นเรื่องของwork permit ใช่ไหมฮะเรื่องกระบวนการในการที่จะต้องเข้าประเทศอื่นๆใดๆเฮ้ยมันสวนทางกับคนอื่นเลยฮะชาวบ้านจะช่องเอาคนเก่งๆกันไปนะ
1: ไม่แต่จริงๆแล้วนะฮะถ้าสมมตินะฮะคุณวิชัยคิดว่าจะไปทำงานในเซกเตอร์ของบริการคุณวิชัยก็ต้องมีคุณสมบัติกว่าก็จะให้คุณเข้าไปได้นะแต่ว่าเราเห็นที่นั่นก็เอาอันนี้ก็แล้วกันที่แคนาดามี10จังหวัดนะ
0: คร
1: ับจากฝั่งตะวันออกลงไปที่ฝั่งตะวันตกนะฮะ10จังหวัดนั้นก็ถ้าเราพูดถึงขนาดก็พอกันนะอาจจะนะครับคุณจะสังเกตนั้นนะฮะว่าคนที่เข้าไปก็อยากจะเข้าไปเขาก็ต้อง apply ที่จะเข้าไปแล้วก็แคนาดาก็ยินดีที่จะรับถ้าเขามีความสามารถประสบการณ์การศึกษาที่เขาต้องการแต่ละจังหวัดในที่แคนาดานะฮะผู้ฟังครับสมมติคุณอยากจะไปย้ายไปที่แคนาดานะฮะจังหวัดของผมนะชื่ออัลเบอร์ตานะครับเคยมีแบบว่าเขาต้องการช่างเชื่
0: อ
1: มถ้าคุณเป็นช่างเชื่อมนะฮะคุณสามารถจะเข้าไปทำงานได้แล้วถ้าทำงาน2ปีหรืออะไรนั้นด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะ apply ที่อยากจะได้สัญชาติแคนาดาได้นะฮะอาจจะจังหวัดอื่นอาจจะต้องการมีเชฟนะฮะที่เก่งๆเขาอาจจะบอกโอเคเราขาดเชฟพวกก็จะเปิดให้คนฟิลิปปินส์คนไทยเข้าไปเป็นเชฟได้ถ้ามีคุณสมบัติมีประสบการณ์นั้นด้วยหรือelderly care หรือดูแลคนชราคนฟิลิปปินส์นะประเทศฟิลิปปินส์เก่งเรื่องนี้คุณจะเห็นในสิงคโปร์ก็มีคนฟิลิปปินส์ในฮ่องกงมีคนฟิลิปปินส์ที่แคนาดานะฮะถ้าดูแลบ้านคนชราอะไรก็มีคนฟิลิปปินส์เยอะแต่ละจังหวัดก็ชวนเข้ามานะครับแต่ว่าเราในประเทศไทยนี้เราก็บ่นว่าเออช่างหาไม่ได้อันนี้ก็หาไม่ได้อันนี้ก็ไม่เราอาจจะต้องแบบผมไม่ได้แปลว่าเราก็ต้องเปิดประเทศแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเปิดเผยโดยเป็นอิสระนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราจะพัฒนาประเทศถ้าเราขาดอะไรเราก็ควรจะคิดว่าจะเอาจากที่ไหนแต่มันไม่ใช่แบบเราก็กลัวเข้าไม่ได้เอ้ยประเทศไทยเป็นสำหรับคนไทยอย่างเดียวผมพูดอย่างนี้ได้นะผู้ฟังอย่ามาโหผมเพราะว่าผมรู้ผมไม่ได้เป็นคนไทยนะครับใช่ไหมแต่มันทำให้เราคิดเอ๊ประเทศอื่นคิดคนละแบบทำไมประเทศไทยคิดอย่างนี้เราทำไมประเทศอื่นคิดคนละแบบหรือไม่ไปฮ่องกงเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะแล้วก็ผมก็อยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์
1: รู้ไหมว่าโอ้เราก็เดินในนี้ในฮ่องกงเดินในโน้นในฮ่องกงไป Repulse Bay ไปอะไรด้วยเห็นคนฟิลิปปินส์ก็เยอะมากเห็นคนก็เยอะที่ไปทำงานที่นั่นก็เยอะมากๆเขาก็ต้องการเขาก็เปิดให้เขาเข้าไปนะแต่อันนี้ในประเทศไทยที่ต่างประสบการณ์ที่ผมรู้เรื่องกฎหมายเราก็จะมีกฎหมายห้ามแต่เราไม่ได้มีกฎหมายแบบให้เข้าดึงเข้ามามีแบบห้ามอย่างเดียวไม่มีแบบตรงข้ามที่เราต้องการ
0: คนจริง
1: อ่ะแล้วรู้ไหมครับผู้ฟังครับเมื่อก่อนตอนที่เป็นประธานหอการค้ารวมทั้งประเทศในประเทศไทยนี้ผมก็คุยกับญี่ปุ่นบ่อยนะครับญี่ปุ่นก็บ่นเลยนะว่า labor ที่เขาต้องการ talent เขาเรียกว่า talent นะครับที่เป็น skill labor ก็ไม่ได้มีช่วงนึงเขาก็บอกเขาจะไปจีนแต่เขาก็โดนหลอกไปจีนแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็บอกประเทศไทยขาดเรื่อง labor ที่เราต้องการ
0: ใช่คร
1: ับนะครับระบบการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็เรื่องถ้าเราไม่มีเราก็อาจจะต้องมี technology transfer ลักษณะแบบเป็น one on one โอเคให้ถ้าฟิลิปปินส์เก่งเรื่องนี้ให้ฟิลิปปินส์เข้ามาถ้าจากประเทศอื่นเก่งเรื่องนี้ให้เขาเข้ามาเพราะเราต้องการใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่ว่าเป็นถาวรหรือเป็นชั่วคราวก็ได้แต่เราไม่ค่อยทำแบบนั้น
0: เราขาดซึ่งวิสัยทัศน์นะครับผมใช้คำนี้น่าจะได้นะครับขาดซึ่งวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะว่าก็ไอ้ด้วยตรงเนี้ยที่มองอะไรไม่ชัดคิดอะไรแปลกๆเนี่ยมันทำให้เราแทนที่ได้ต้อนรับคนเก่งๆคนดีๆนะครับคุณปีเตอร์เขาเจอแบบนี้เขาก็ไม่เอาดิเขาก็มีทางเลือกเขาก็ไปประเทศอื่นๆที่ต้อนรับเขาเพราะฉะนั้นที่เราเข้ามาแล้วก็โดยเฉพาะผ่านฟรีวีซ่าเนี่ยเห็นผลแล้วหรือยังครับใช่ไหมฮะนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับมาฟงมาเฟียก็เข้ามาพุ่งไปหมดเลยโอ้ยจะจัดการยังไงดี
1: ตอนที่ผมนั่งเครื่องบินนะครับผมก็นั่งกับผู้หญิงผู้ชายนะครับก็อายุก็70กว่าแล้วนะฮะน่าจะ70ปลายๆนะฮะเขาก็มีลูกสาวทำงานในประเทศไทยนะฮะลูกสาวเขาก็อยู่18ปีเหมือนกันนะครับก็ทำงานในนี้เขาก็มี work permit ของเขาก็มีอะไรของเขามีหมดเลยนะฮะก็งงสักนิดหนึ่งนะฮะก็บอกเอ๊ะทำไมมันยุ่งยากขนาดนั้นทำไมเอ๊ะเห็นว่าคนที่เข้ามาสร้างปัญหานะฮะที่ผมก็พยายามอธิบายว่าเรามีวิสัยทัศน์นะฮะคุณวิชัยเรามีวิสัยทัศน์แต่มันอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะไม่มองไกลพอนะฮะเพราะว่าเปิดวีซ่า60วันก็ดูสิเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นฟรีวีซ่าของ93ประเทศอะไรก็ดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราเคยคุยกันเรื่องนี
0: ้
1: ผมไม่มายเลยจะให้เป็น60วันก็ไม่ว่ามายว่าจะเป็นฟรีวีซ่าแต่อย่างน้อยตอนที่เขาข้ามชายแดนเข้าในประเทศไทยนี้คุณสมบัติหรือความตั้งใจของคนที่จะเข้ามาเราก็ต้องดูก่อนเราต้องทำสกรีนิ่งแล้วมีคนบอกโอ้เจ้าหน้าที่ตม.ก็ไม่เก่งพอละจะไม่มีประสบการณ์พอมันไม่ใช่อย่าพูดแบบนั้นสิก็ทำเทรนนิ่งแล้วก็มีนโยบายว่าก็ต้องมีคำถามแบบนี้
0: ใช
1: ่ขนาดนะฮะคุณวิชัยผมไปแคนาดาผมก็ต้องผ่านตม.
0: ครับ
1: นะฮะโอเคก็มีระบบแบบที่เราจะสแกนหน้าที่จะพิมพ์ออกอะไรด้วยแต่ยังไงเราก็ผ่านคนตม.ผมเองเป็นคนแคนาดาก็ดูคนแคนาดา Where did you come from มาจากที่ไหนอ๋อประเทศไทยคุณทำอะไรที่ประเทศไทยอ๋อผมอยู่ประเทศไทยอ๋อทำอะไรประเทศไทยอ๋อผมก็ทำงานทั้งนานนะทำงานอะไรครับ
0: อ๋อ
1: ผมก็ทำงานอันนี้อันนั้นด้วยอ๋อเรามาแคนาดาเพราะอะไรอ๋อมาเยี่ยมญาติอยู่ที่ไหน
0: โอ้ละเอียด
1: โอ้ญาติอยู่ที่ Silver Lake ละก็ล่ะครับแล้วคุณจะพักที่ไหนนะฮะคุณจะพักที่ไหนผมบอกอ๋อผมมีบ้านที่นั่น Silver Lake ผมก็จะไปพักบ้านผมก็พูดตรงๆพูดตามตอบสิ่งทุกสิ่งที่กูอยากแต่ตอนที่เขาพูดนะมันไม่ได้ตั้งใจฟังเหมือนตั้งใจมองว่าผมจะโกหกเขาหรือเปล่าใช่ไหมก็ถามได้ขนาดผมเองอายุขนาดนี้เป็นคนแคนาดาล้วนๆอะไรที่คำถามแบบนั้นผมไม่มายเลยนะไม่มายเลยนะคนเอเชียอะไรก็หรือคนอินเดียที่จะเข้ามาเขาอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งคุณมีเงินพอหรือเปล่าอะไรใช่ไหมแล้วก็ทำในประเทศไทยได้มันไม่ใช่แบบฟรีวีซ่าแบบโอ้เปิดอิสระเข้ามาเลยเข้ามาเลยบิ๊กปาร์ตี้เข้ามาเลยคุณไปหลามตัวไปนู่นไปนี่ไปนู่นอยู่ห้องข้างหลังทำงานสแกมอะไรด้วยมาเฟียอะไรได้ด้วยใช่ไหมมันเพราะมันง่ายเกินไปนะครับคุณวิชัยผู้ฟังมันง่ายเกินไปนะครับ
0: เห็นไหม
1: แต่อย่าเกลียดคนที่เข้ามาแบบเป็นเพราะว่ารายได้ของประเทศไทยนี้นะฮะก็มาจากท่องเที่ยวเยอะพอสมควรก็ประมาณ 20% ของ GDP ของเราก็มาจากท่องเที่ยวแล้วก็มีเซกเตอร์อื่นๆที่มันเกี่ยวข้องด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เราต้องการเพราะเราไม่ใช่แบบประเทศที่มีทรัพยากรเยอะป่าไม้เราไม่มีน้ำมันก็ไม่มีอะไรเราก็ต้องมีรายได้ประเทศต้องมีรายได้ใช่ไหมไม่ต้องการให้พวกนั้นมาแย่งงานของเรานะฮะแต่ว่าตม.รัฐบาลช่วยดูหน่อยไปภูเก็ตคุณจะเห็นว่าไปที่พัทยาก็จะเห็นว่าไปที่ซอกนี้ในกรุงเทพจะเห็นว่ามันไม่ใช่คนไทยแล้วก็มันคนไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทำเขาเข้ามาได้ไง
0: ได้สิครับ
1: นะฮะแล้วก็ ลามในเมืองในประเทศจนเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ดีๆก็เจอคนนี้โอ้ยอยู่เป็นปีหนึ่งถ้าเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่30วันหรือ60วันที่อเมริกามีบ้างนะแคนาดาก็มีน้อยแต่คนไม่กล้าทำที่แคนาดาและอเมริกานะตอนนี้อเมริกาไม่กล้ามีโดนัลด์ทรัมป์ไม่กล้าทำแคนาดายิ่งไม่กล้าทำเพราะอะไรก็รู้ว่าถ้าโดนจับก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็จะโดนจับด้วยเพราะว่ากว่าคุณจะทำงานได้คุณไม่สามารถจะไปเปิดบริษัทได้ที่แคนาดาสมมติคุณวิชัยเข้าไปนะฮะเราบอกโอ้จะมาเยี่ยมคุณปีเตอร์นะฮะบ้านเขาอยู่ที่นี่เราคุณวิชัยคิดว่าผมไม่อยากกลับผมก็จะไปทำงานคุณวิชัยก็ไปเปิดร้านขายของไม่ได้หรอก
0: ไม่ได้คร
1: ับไม่ได้เพราะระบบเป็นระเบียบเป็นระบบที่นี
0: ่ใช่
1: นะครับแต่ประเทศไทยเรามีระเบียบเยอะแต่มันไม่ใช่ระบบไม่ใช่ systematic คนก็อยากจะแอบทำอะไรในประเทศไทยผู้ฟังครับเชื่อผมเถอะแอบทำอะไรในประเทศไทยมันง่ายมากหรือตอนจับก็เกิดอะไรขึ้นก็ให้ขนมสักนิดนึงเขาก็ปล่อย
0: หลายคนลงไปโดยเฉพาะภูเก็ตก็ชอบไปกินซีฟู้ดนะครับว่ารสแซ่บมากครับกินแล้วแข็งแรง กินแล้วทำอะไรได้เยอะ อันนี้ก็ต้องไปดูว่าคนพื้นที่แล้วก็ภาครัฐเนี่ยต้องถึงระดับนายกลงไปดูแล้วไม่มา
1: ใช่ใช่ใช่คุณวิชัยแต่โทษทีนะผู้ฟังที่ผมเข้ามาเลทนิดหนึ่งนะครับ
0: ไม่มีปัญหาครับครับผม
1: ทีนี้คุณวิชัยคุยเรื่อง G7 ยัง
0: ใช่ใช่คุณวิชัยคือเท่าที่ผมสังเกตความร้อนแรงหรือว่าเรื่องของกระแสข่าวของการประชุมครั้งสำคัญอย่าง G7 เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนนี้นั้นโอ้โหสื่อทุกแขนงทั่วโลกจะแห่กันรายงานนะครับว่าเขาคุยเรื่องอะไรมีอะไรยังไงบ้างแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับความขลังมันลดน้อยลงเหมือนกับความสำคัญความยิ่งใหญ่มันค่อยๆดาวไซซิ่งลงไปอ่ะคุณปีเตอร์รู้สึกแบบนั้นไหมครับ
1: โอ้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ว่าเป็นพูดถึงเนโต้นาโต้นะฮะหรือจะพูดถึง G7 หรือจะพูดเรื่องอื่นๆก็มี 2-3 เหตุผลนะ
0: ครับ
1: ก็ dependency นะฮะหมายถึงว่าการเชื่อมกัน depend ที่คนต้องการอีกฝ่ายมันเริ่มจะมีน้อยลงนะฮะมัน especially ตั้งแต่ Donald Trump เป็นประธานาธิบดีรอบสองนั้นฮะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ก็จะเห็นว่าประเทศอื่นๆก็กำลังจะไปทางของเขาเองแคนาดาก็เหมือนกันนะที่ก็บอก middle power ไม่ใช่ top power high power จะเป็น middle powerแคนาดาก็ไปทางอ่อนเราก็อาจจะไปประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน G7 ได้ไปคุยกันเพราะก็ต้องหาโอกาสอย่างนั้นด้วยแต่มันเรื่องหลักๆที่ผมคิดนะฮะตั้งแต่ DJT Donald Trump ขึ้นเป็นประธานาธิบดีรอบที่สองนี
0: ้
1: เขาก็ทำลักษณะแบบก็จะเรียกว่า alienate เขาก็จะลักษณะแบบเป็นไม่เข้าร่วมกับประเทศอื่นเท่าไหร่เนาะหรือเข้าร่วมกับประเทศนั้นคุยเรียบร้อยแล้วจับมือกันเรียบร้อยแล้วนะฮะจะกลับบ้านเขาแล้วก็เปลี่ยนใจนะฮะแล้วก็เห็นในเนโต้ G7 อันนั้นก็เหมือนกันแต่ผมก็คิดว่าหลายคนก็ไม่อยากจะคุยกับเขาเท่าไรนะฮะผู้ฟังครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึง G7 นี้ทุกคำพูดของเจ็ดประเทศนั้นก็มีประเทศอะไรมีแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นอังกฤษและอเมริกานะฮะเจ็ดประเทศนั้นรวมกันเศรษฐกิจในโลกนี้มันเขาก็ถือเศรษฐกิจเป็นเยอะมาก
0: ๆ
1: ถืออำนาจเยอะมากๆ power เยอะมากๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากปากผู้นำแต่ละประเทศนั้นควรจะมีความหมายควรจะมีความหมายที่เราสามารถจะใช้เป็นคำประกันได้นะฮะเอาคำพูดของเขาไปธนาคารเป็นคำประกันแต่อันนั้นมันเปลี่ยนแล้วก็ยิ่งใหญ่เขาก็เป็นสหรัฐเนาะก็ยังเป็นอีโคโนมีใหญ่ที่สุดในนี้ถ้ามีผู้นำของประเทศอย่างนั้นที่พูดไปพูดมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนมาอะไรเปลี่ยนคุณก็คิดไม่มีประโยชน์จะคุยกับเขาเท่าไหร่นอกจากเขาคิดโอเคไปชมหน่อยไป ไปจูบก้นหน่อยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ใช่ไหมก็เห็นแบบนั้นบ้างแต่ว่าถ้าเราย้อนไปแค่ปีเดียวนะครับคุณจะเห็นว่า G7 ก็จะมีข่าวเยอะคุณจะเห็นว่าเขาคุยกันเยอะแต่ตั้งแต่ที่เขามีปีที่แล้วถึงวันนี้ทุกคนกำลังคิดไม่มีประโยชน์ที่จะคุยกับ USA Donald Trump เท่าไหร่นะและ Donald Trump ไปเพราะอะไรเพราะก็อยากจะขึ้นบนเวทีเขาอยากจะเป็นพระเอกเขาอยากจะพูดเล่าเรื่อยๆให้คนแบบใช่ไหม
0: คร
1: ับ อย่างนั้นง่ายๆนะฮะเขาก็ทะเลาะกับทุกคนจริงฮะก็ทะเลาะกับคาร์เน่แน่นอนมาครองแน่นอนอิตาลีผู้หญิงคนนั้นแน่นอนนะฮะสตาร์เมอร์อังกฤษก็แน่นอนฮะก็แบบสิ่งที่เขาพูดกับแต่ละคนจึงเขาก็ไม่อยากคุยกับเขานะผมคิดอย่างนั้นแล้วคิดต้องคุยเนาะก็สหรัฐยังเป็นยักษ์ใหญ่อยู่แล้วก็ทำการค้ากับเขาเยอะแล้วก็ต้องคุยบ้างโดยมารยาทโดยแต่ว่าไม่มีใครคาดหวังอะไรได้จะไปคุยกับเขาจะไปห้อง private จะจับมือกันเรื่องนี้ก็ออกจากห้องนั้นก็พูดคนละอย่างทำคนละอย่างใช่ไหมก็ไม่มีประโยชน์สื่อมวลชนก็เหมือนกันก็อาจจะคิดโอเคถ้ามันไม่ใช่แบบcohesive group มีแปลว่ามีกาวที่ทำให้ทั้ง7ประเทศนั้นมันติดกันแบบเป็นความสัมพันธ์กันก็มันหนักแน่นนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็แกเห็นว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาปีครึ่งนั้นโดนัลด์ทรัมป์ให้มันก็เรียกว่า foreign relationship ไม่ใช่เฉพาะเรื่องอเมริกาแต่ foreign relationship กับประเทศอื่นมันเปลี่ยนก็ยกตัวอย่างนะครับเชื่อไหมถ้าชีผิงจากจีนไป G7 สมมุติเขาอยู่ใน G7 นั้นก็จะแฮไปหาเขาเลย
0: ใช่เลย
1: แล้วก็สื่อมวลชนเขาก็จะรายงานเราจะแถลงข่าวทุกสิ่งที่ชีผิงพูดนะฮะก็จะนั้นใช่ไหมถึงก็จะเห็นว่าปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนจริงๆนะฮะจะกลับไปเหมือนเดิมไหมหมายคิดว่ามันไม่จำเป็นที่จะเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับประเทศอื่นจะ
0: ไม่เหมือนเดิม
1: จะกลับมาหนักแน่นเหตุกันอาจจะต้องใช้สัญชาตินึงอาจจะต้องอาจจะไม่ใช่อยู่ในช่วงชีวิตของผมและคุณวิชัยนะครับเจงครับ
0: อีกนานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงในต่อไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอเมริกาณวันนี้คือผู้นำคนนี้เขาอยากจะให้ประเทศเขายิ่งใหญ่นะครับคุณปีเตอร์แต่ว่าพฤติกรรมของเขาวิธีการของเขาผมว่ามันจะไม่ใช่ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่สิครับคุณปีเตอร
1: ์ไม่ครับแต่รู้ไหมว่าถ้าเราพูดถึงอเมริกาเลยนะฮะก็มีสองพาร์ทเนอร์เดโมแครตกับรีพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมก็ยังเป็นประมาณครึ่งอยู่นะฮะที่คนก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ที่ยังชอบเขาอยู่นะฮะเพราะอะไรนะฮะผมมีโอกาสที่จะคุยกับคนอเมริกันในนั้นนี่เองคนที่มีอายุแต่มีประสบการณ์ก็เยอะพอสมควรก็พูดอย่างนี้ว่าเขาชอบโดนัลด์ทรัมป์นะระดับหนึ่งนะฮะก็บอกไม่ว่าเป็นไบเดนหรือโอบามาหรืออะไรมันทำให้ประเทศของสหรัฐเป็นประเทศที่มันระบบมากเกินไปเช่นไม่ยืดหยุ่นนะฮะเรากำลังจะไปในด้านที่เป็นbureaucracy มากเกินไปนะ
0: ก็บอกตอนเราจะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงพระราชกุศลสัตมวาน7วันนะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงนราราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับวันนี้18มิถุนายนครับตอนนี้เราสองคนลากันไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คุณครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จองเต็มไปอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วครับกับกิจกรรม Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบทำอย่างไรให้ขายได้จริงกิจกรรมที่จะทำให้คุณมัดใจผู้บริโภคตั้งแต่เห็นบรรจุภัณฑ์และเจาะลึกถึงศิลปะแห่งการออกแบบใครที่จองไว้อย่าลืมมาพบกัน20มิถุนายนนี้ที่ออดิโทเรียมบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook FM 96.5 และแอดไลน์ @thinking radio Global Pack Insightสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: พบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมมนตรีจอมพันธ์นะครับเข้าใจว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่นะฝนคงกำลังจะเทลงมาเพราะได้ยินเสียงฟ้าร้องคลื่นนะเข้าหน้าฝนแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับคุณวิสุทธิ์เข้าใจว่าอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับก็เดี๋ยวจะมาร่วมพูดคุยนะเรื่องราวข่าวสารต่างๆร่วมกันในวันนี้นะครับแน่นอนที่สุดแม้ท่านนายกรัฐมนตรีจะยังอยู่ระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียนัดพิเศษนะครับเข้าใจว่าคงจะเดินทางกลับวันนี้แหละนะครับแต่ว่าข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับโอ้นะฮะมีมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของไทย AI Passport นะครับที่มาถึงคิวที่คณะกรรมการต่างๆก็ดึงเรื่องเข้ามาตั้งเป็นประเด็นแล้วก็เชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับมาชี้แจงมาตอบคำถามแต่บังเอิญวันนี้อาจจะดุเดือดเลือดพล่านสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่เช้านะมีการถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามรับชมกันตลอดเวลาด้วยผ่านทางสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นบรรยากาศเรื่องของการโต้ตอบเรื่องของประเด็นเรื่องที่เป็นสาระแล้วก็มีทั้งเรื่องการ walk out เดี๋ยวค่อยไปไล่เรียงกันนั่นคือความต่อเนื่องอันสืบเนื่องมาจากโครงการนี้ที่ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในระหว่างทางนะครับที่ใช้คำว่าระหว่างทางก็เพราะว่าได้มีการเดินหน้าโครงการกันเสร็จสับและมีการตั้งคำถามขึ้นมาก็เลยต้องดึงกลับมารับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จสับหลังจากนั้นคณะกรรมการนะครับของสภาผู้แทนราษฎรก็นะนำมาเป็นประเด็นเพื่อที่จะซักไซ้ไล่เรียงผู้ที่เกี่ยวข้องกันต่อและนอกเหนือจากเรื่องราวของไทย AI Passport ที่ว่านี้แล้วให้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นคิวแทรกหรือเปล่านะกึ่งมีมิติของการเมืองรวมอยู่ด้วยนั่นก็คือเรื่องราวของForex นะครับ Forex ที่เป็นเรื่องของนะการหลอกให้ไปลงทุนแล้วก็รวมถึงเรื่องการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ไม่ถูกต้องด้วยก็ DSI ก็ได้โยนประเด็นนี้ออกมาตั้งแต่วันก่อนและวันนี้ที่เป็นข่าวคลึกโครมก็อันเนื่องมาจากมีคนในแวดวงการเมืองประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าเข้าไปรวมอยู่ในนั่นด้วยแล้วก็เป็นหัวขบวนของฝ่ายค้านก็คงจะไม่ผิดนักและทีนี้นะครับบังเอิญนะฮะอีกเหมือนกันว่าเป็นหัวขบวนที่ถูกพูดถึงนั้นเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันกับที่จุดประเด็นเรื่องของไทย AI Passport เข้ามาในช่วงจังหวะที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่ด้วยพอดีอ่ะก็จะเป็นเรื่องที่ DSI ก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องและอาจจะได้พยานหลักฐานได้อะไรต่อไม่ไรก็เลยต้องออกมาสื่อสารกับสังคมอย่างนั้นกระมังดังนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นคิวแทรกก็ได้ในช่วงจังหวะการเมืองที่ทุกสายตากำลังพุ่งเป้าไปที่ไทย AI Passport ดังนั้นวันพรุ่งนี้ก็คงจะต้องเฝ้าจับตามองไปที่กระทรวงยุติธรรมที่จะมีการแถลงเรื่องนี้ว่าจะมีอะไรที่เป็นประเด็นที่ชัดเจนนะฮะออกมาบ้างอันนี้คือ2เรื่องหลักๆที่เป็นทั้งความต่อเนื่องและก็เป็นคิวแทรกเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่สังคมสายตากำลังพุ่งเป้าไปที่ไทย AI Passport นอกจากนั้นประเด็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งงาน รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันเสื้อใหม่เมื่อวานผมก็คุยกับคุณอภิรักษ์นะครับไปพอประมาณเลยทีเดียวแต่วันนี้มีความชัดเจนไม่ต้องอ้างแหล่งข่าวนะครับก็ทั้งท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อวานนะครับและในขณะเดียวกันวันนี้ท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการท่านก็ออกมาสื่อสารเต็มๆอีกครั้งไม่ต้องรอฟังจากนายกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับจากรัสเซียตามที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถูกนำไปโยงถึงเรื่องนะความสัมพันธ์รอยร้าวอะไรสารพัดอย่างตามแต่สื่อเขาจะต่อจิ๊กซอนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันแต่วันนี้นะครับแม้จะเป็นวันพฤหัสบดีก็ได้มีการสื่อสารกันล่วงหน้าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปรัสเซียแล้วว่าจะมีการประชุมครม.นัดพิเศษนะครับจริงๆเนี่ยสาระหลักๆน่าจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570กับเรื่องของการจัดทำร่างพรบ.โอนงบประมาณปี2569แต่ก็มีเรื่องอื่นๆรวมอยู่ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องหลักๆที่ผมนำมาโปรยไว้เมื่อสักครู่นั้นแน่นะเดี๋ยวจะชวนคุณวิสุทธ์คุยในช่วงเบรกที่2แต่ในช่วงเริ่มต้นตรงนี้ไปดูการประชุมครม.นัดพิเศษในวันนี้ซึ่งมีท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการได้รับมอบหมายให้เป็นประธานซึ่งก็จริงๆก็ตามคิวท่านก็เป็นรองนายกอันดับ1ซึ่งก็จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะครับหลังการประชุมประมาณสักบ่าย2เสร็จๆนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับก็ถึงว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับท่านรัฐมนตรีพระดอนโดยตรงเพราะท่านได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงบประมาณคุณพระดอนก็แจกแจงถึงผลการประชุมครม.นัดพิเศษในวันนี้นะครับว่า1เป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆและครม.ให้ความเห็นชอบไปตอนนู้นนะครับคงยังจำกันได้วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเสร็จสับแล้วนะครับก็นำมาดูในรายละเอียดให้ครม.รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนะเห็นชอบแล้วก็ส่งร่างกฎหมายไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานั่นคือเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับถัดมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับรัฐมนตรีพระดอนบอกว่ายังมีร่างพรบ.โอนงบประมาณปี2569คุณพระดอนบอกว่าวันนี้สำนักงบประมาณนะครับได้นำเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปให้หน่วยงานโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ในปีนี้นะเพื่อ นำกลับเข้ามาให้รัฐบาลนำไปบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับคุณพระดอนบอกว่าสำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 กับ300ล้านบาทเศษฟังแล้วตกใจไหมครับสำหรับท่านที่ติดตามตัวเลขต่างๆมาก่อนหน้านี้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 70,000 ล้านได้ซ้ำไปพอถัดมาเนี่ยก็เหลือประมาณสัก 20,000 เศษ 20,000 ล้านนะครับแต่ล่าสุดวันนี้เคาะกันแล้วนะกลมๆเอาไปว่า 10,000 กับ300ล้านบาทคุณพระดอนบอกหลังจากนี้จะรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันและวันจันทร์ที่22มิถุนายนจะนำกลับมาเสนอนะนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุนะร่างพรบ.โอนงบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่23มิถุนายนนะครับจากนั้นหากครม.ให้ความเห็นชอบก็จะส่งร่างไปให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวันที่25มิถุนายนโอ้นะฮะมันจะเข้าใจว่าวันที่25 คงเป็นวันที่ส่งจากครม.ไปสภาเสร็จสับจากนั้นเมื่อสภาได้รับร่างพรบ.โอนงบประมาณแล้วก็จะนัดหมายเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าจะให้สภาพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนั้นเลยก็คงไม่ใช่เพราะว่าจะต้องมีการเว้นระยะนะฮะก่อนที่จะบรรจุระเบียบวาระกี่วันกี่วันก็ว่ากันไปทีนี้เอาล่ะมาลงในรายละเอียดที่ผมนะพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือนักข่าวก็ถามรัฐมนตรีพลดอนว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้มีการตั้งเป้าว่าเงินที่จะโอนเข้ามามันสูงกว่านี้นะท่านรัฐมนตรีเหตุใดมันเหลือแค่ 10,000 กับ300ล้านบาทรัฐมนตรีพลดอนก็บอกว่าจริงๆรัฐบาลตั้งเป้าไว้สูงพอสมควรหลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับมาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะและมีแนวทางที่จะโอนงบประมาณหลังจากที่เกิดสถานการณ์วิกฤตที่ตะวันออกกลางคิดว่าในช่วง 5-6 เดือนสุดท้ายหรือ2ไตรมาสสุดท้ายเงินงบประมาณที่ยังใช้ไม่หมดน่าจะมีอยู่เกือบ 100,000 ล้านบาทแต่เมื่อได้มีการแจ้งไปตามหน่วยงานก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ทำให้การใช้งบประมาณเติบโตมากขึ้นในไตรมาสที่3อย่างก้าวกระโดดทำให้ที่คาดไว้ค่อยๆลดลงมาเหลืออยู่ที่ตัวเลข 10,000 กับ300ล้านบาทผมเนี่ยไม่แน่ใจคุยกับคุณวิสุทธ์หรือว่าคุยกับคุณอภิรักษ์ไปคือการส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าใครไม่ใช้ไม่มีโครงการจะใช้นะครับก็จะต้องส่งกลับมาเพื่อที่จะจัดทำเป็นร่างพรบ.โอนงบประมาณของปีนี้นะไปใช้ด้านหนึ่งนะถ้าเรามองเผินๆก็เหมือนกับเป็นการส่งซิกเหมือนกันนะจะใช้ไหมนะถ้าไม่ใช้ให้เร่งใช้นะเดี๋ยวเหลือต้องโอนกลับมาก็ปรากฏว่าก็วันนี้ท่านรัฐมนตรีพลดอนก็อธิบายอีกแบบหนึ่งนั่นก็คืออธิบายว่านะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะข้อดีที่นะเหมือนกับไปเร่งให้มีการใช้งบประมาณจนกระทั่งมันเติบโตมากขึ้นกว่าไตรมาสก่อนๆหน้านั้นนั่นก็คือเร่งใช้งบแบบก้าวกระโดดสุดท้ายท้ายสุดเหลืออยู่ 10,000 กับ300ล้านบาททีนี้นักข่าวก็ถามว่างบประมาณที่โอนมาจะใช้รับมือกับสถานการณ์ใดรัฐมนตรีพลดอนก็บอกว่าขณะนี้มีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านนะ 20,000 ล้านนะครับท่านผู้ฟังครับและวันนี้นะเป็นวันที่18มิถุนายนกรกฎาสิงหากันยาอีก3เดือนนะเพราะปฏิทินงบประมาณนั้นเนี่ยจะเริ่มนับ1ของปีปฏิทินในวันที่1ตุลาคมนั่นคืองบประมาณของปี2570ถ้า 20,000 ล้านตรงนี้นะครับเอาเป็นว่ากำลังจะเข้าหน้าฝนนะก็คงยังไม่ทันจะท่วมเพราะการน้ำจะมาก็ได้จะปลายปีนะตุลาพฤศจิกานะธันวาโน่นนะครับก็เหลือแต่หน้าฝนภัยแล้งก็น่าจะยังไม่มาเพราะว่าตอนนี้กำลังนะตั้งรับเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์เอลนิโยกันเอาละ 20,000 ล้านตรงนี้ท่านรัฐมนตรีพลดอนก็บอกว่ายังมีภารกิจที่รัฐบาลต้องนำไปชำระหนี้หลายส่วนโอ้โหนะมีอะไรบ้างครับเช่นรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีภาระต้องจ่ายรวมถึงภาระกิจอีกหลายอย่างที่ยังค้างจ่ายอยู่เช่นสัปดาห์ที่ผ่านมามีงบในส่วนของงานพืชสวนโลกและมีหลายหน่วยราชการทำเรื่องขอมาซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณานำงบกลางไปใช้ดังนั้นจึงมีภาระอีกพอสมควรนะของเดิมเหลืออยู่ 20,000 นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้พรบ.ที่จะต้องโอนงบตรงนี้มาอีก 10,000 กับ300ล้านก็กลมๆ ก็นะ 30,000 ล้านอีกเล็กน้อยนะครับก็ทีนี้นะครับในส่วนของ 10,000 กับ300ล้านบาทตรงเนี้ยนะครับท่านรัฐมนตรีพลดอนก็บอกว่าถ้าโอนกลับมาแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาไว้ที่งบกลางอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือไปรวมของเดิม 20,000 ก็จะเป็น 30,000 ล้านนะครับ และดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ขอเข้ามาว่าหน่วยงานใดมีความจำเป็นมากน้อยอย่างไรต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณคือช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนปีนี้นะครับก็จะเตรียมเอาไว้เผื่อวิกฤตการจะไม่จะได้มีเม็ดเงินนะไปแก้ไขนะไปเอาซ้ายจบนะท่านผู้ฟังนะเมื่อถามว่างบประมาณที่โอนมาไม่เกี่ยวข้องกับการแก้วิกฤตตะวันออกกลางแล้วใช่หรือไม่คุณประดอนก็บอกว่าปัญหาตะวันออกกลางได้ใช้ประกอบกู้เงินไปส่วนหนึ่งแล้วทั้งโครงการไทยช่วยไทยและเติมให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่งบกลางส่วนนี้หากเกิดเหตุหรือหากมีหน่วยงานต้องใช้และหากเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตการตะวันออกกลางก็มีเหตุผลที่จะสามารถหยิบงบกลางไปใช้ดำเนินการได้อยู่แล้วก็ยกตัวอย่างอย่างกระทรวงการคมนาคมเนี่ยนะเรื่องของการชดเชยภาคขนส่งที่ในช่วงเดือนเมษายนรัฐบาลออกมาตรการใช้งบกลางไป 1,600 ล้านบาทชดเชยให้กับผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยและในส่วนนี้ก็ที่โอนกลับมาก็เป็นงบกลางก็เอาไปใช้กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตะวันออกกลางได้เช่นกันสุดท้ายท้ายสุดนักข่าวเขาก็ถามถึงว่าเงินที่โอนเข้ามางบกลางนะจากหน่วยงานใดสูงที่สุดนะจากทั้งหมด 10,000 กับ300ล้านบาทท่านรัฐมนตรีพลาดอนก็บอกว่ามีหลายหน่วยงานที่งบสูงสุดยกตัวอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหลักหลายพันล้านบาทก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าใจว่าน่าจะบางโครงการนะที่จะทำแต่สตง.มาสะกิดนะกระบอกเอ๊ะมันเข้าความจำเป็นหรือมันจะทันหรือซื้อปุ๋ยซื้ออะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้พอไม่ได้ใช้ก็ถูกโยกกลับมาตรงนี้อ่ะก็ประมาณสักนะต้นเดือนหน้านะก็คงจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพราะสมัยประชุมเนี่ยจะไปสิ้นสุดลงประมาณสักกลางเดือนนี้นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่11กรกฎาคมด้วยซ้ำไปและจะกลับมาเปิดสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นสมัยประชุมที่2เนี่ยก็จะเป็นวันที่25สิงหาคมเพราะฉะนั้นเวลาอันกระชั้นตรงนี้ก็น่าจะมีร่างกฎหมายสำคัญก็คืองบประมาณนะฮะยังไงเสียงบประมาณปี70เนี่ยต้องเร่งให้เสร็จให้ทันจะได้เข้าสู่วาระ2ในช่วงของการปิดสมัยประชุมเพราะตามรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังจากที่ครม.ส่งร่างไปที่สภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วสภาผู้แทนราษฎรมีเวลา105กับ5วันจะพลิกซ้ายพลิกขวาจะอะไรยังไงก็ตามตั้งกรรมาธิการจะแปรยัตติจะปรับจะลดจนกระทั่งเข้าสู่การพิจารณาวาระ3แล้วก็ให้ความเห็นชอบเนี่ย100กับ5วันจะใช้เต็มแม็กหรือไม่เต็มแม็กแต่ส่วนใหญ่นั้นเนี่ยจะใช้แบบเต็มแม็กนะฮะและถ้าเกิดว่าเสร็จไม่ทันเนี่ยนะฮะซึ่งที่ผ่านมาก็มักจะไม่มีปัญหานะฮะถ้าเสร็จไม่ทันนั่นหมายถึงว่านะครับก็จะต้องส่งนะร่างที่ครม.เสนอมาแล้วก็พิจารณาวาระแรกนั้นเนี่ยทั้งดุลไอ้ที่แปรยติกันมาตลอด100 วันนะครับก็จะไม่มีความหมายใดๆซึ่งเข้าใจว่าบรรยากาศอย่างนั้นคงจะไม่เกิดเพราะว่าจะต้องมีการปรับลดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มาวางไว้ตรงกลางแล้วพอวางไว้ตรงกลางเสร็จสับปุ๊บนะครับเขาก็จะเพลย์เซฟที่สุดก็คือจะส่งไปให้องค์กรอิสระนะหรืออาจจะตอนหลังๆมาเนี่ยเริ่มที่จะไม่วิตกเกี่ยวกับเรื่องมาตรา100

0: ือทางอ้อมเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับตัวเองห้ามทั้งสส.สว.กรรมาธิการรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีถ้าเป็นคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยโทษานุโทษจะหนักหนาสาหัสกว่าสมาชิกด้วยซ้ำไปนั่นคือจะต้องพ้นจากการพ้นไปทั้งคณะและพ้นแบบไม่มีเวลารักษาการเลยไปแล้วไปเลยนี่ก็คือมาตรา144ที่ทางสสพยายามที่จะปรับแก้ดังนั้นถ้าจะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นตรงนี้ก็ต้องใส่ดอกจันเอาไว้ด้วยอีกเหมือนกันนะครับในส่วนของมาตรา144ว่าจะต้องมีการไปปรับไปแก้ตรงไหนเพิ่มเติมอีกบ้างเพราะสสเขาเองก็เห็นว่าเขาอยู่กับประชาชนอยู่กับพื้นที่แล้วก็เห็นปัญหาสัมผัสกับปัญหาก็น่าจะมีโอกาสในการที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินด้วยอ่ะ16นาฬิกากับอีก29นาทีนะครับเข้าใจว่าคุณวิสุทธิ์คงน่าจะอยู่ข้างล่างแล้วนะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะช่วงหน้าช่วงที่2จะมาไล่เรียงประเด็นหลักๆเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่ผมจั่วหัวไว้เมื่อสักครู่พักกันครู่เดียวครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ยังอยู่กับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็จะมาประจำการเมื่อสักครู่ช่วงพักเบรกได้สื่อสารกันเอาไว้แล้วนะฮะใกล้แล้วล่ะนะฮะเหลืออีกนิดหนึ่งนะฮะอีก 2-3-9 ก็น่าจะถึงแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาสะดวกนะฮะทีนี้ผมยังอยู่กับเรื่องของการเมืองต่ออีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้เพราะว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ยนะถ้าจะมองในมุมวิเคราะห์เนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นร่องรอยนะของสัญญาณอะไรอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่กำลังเข้าสู่เดือนที่3เนี่ยนะถ้าถามใครต่อใครเนี่ยโอ้นี่2วันก่อนยังคุยกับคุณวิสุทธิ์เลยเพิ่ง2เดือนเองเหรอนะนั่นก็คือสะท้อนได้เห็นถึง1แม้จะอยู่ในช่วงเวลาไม่นานนักแต่ด้วยตัวของปัญหานะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆที่มีจำนวนมากนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่เหมือนกับรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาได้2เดือน3เดือนหรืออาจจะเป็นความเชื่อมโยงกับการที่เป็นรัฐบาลในช่วงเสียงข้างน้อยรัฐบาล MOA แล้วก็ยังรักษาการต่อในปัญหาต่างๆก็เลยประเดประดังมาตั้งแต่ช่วงรักษาการคำว่ารัฐบาล2เดือน3เดือนเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันพอสมควรดังนั้นนะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเราได้เห็นบรรยากาศทางการเมืองที่อย่างน้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือตอนแรกเนี่ยเป็นประเภทแหล่งข่าวนะรายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทยอันเนื่องมาจากนะการทำงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยมีรายงานข่าวในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้ปรารภในที่ประชุมของพรรคส่งสัญญาณไปยังรัฐมนตรีป้ายแดงทั้งหลายแหละโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลูกเทพลูกบังเกิดเกล้าอะไรก็ตามหนึ่งเดือนแล้วนะขยับตัวกันได้แล้วเสมือนกับเป็นการส่งสัญญาณแต่เมื่อวานก็ด้านหนึ่งเสมือนหนึ่งเป็นการส่งสัญญาณ

0: ด้านหนึ่งก็เป็นการขีดเส้นนะฮะขีดเส้นยังไงครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือนะฮะจะมีการประเมินผลหรือวัดผลการทำงานนะฮะรัฐมนตรีในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยให้เวลาตั้ง1ปี1ปีนี่ถือว่าเยอะนะครับเพราะโดยปกตินะสถานการณ์ทั่วไปที่ผ่านมานั้นเนี่ยการปรับคณะรัฐมนตรีหรือปรับครม.นะจะเป็นเรื่องของสมบัติปลัดกันชมจะเป็นเรื่องของเก้าอี้ดนตรียังไงก็สุดแท้แต่จะเรียกกันเนี่ย6เดือนเท่านั้นแหละนะไม่นานถึง1ปีแต่เที่ยวนี้นะครับดูจากข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือใครก็ตามที่ไปรับตำแหน่งประธานกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยต้องเร่งทำงานนะขีดเส้น1ปีนะนักข่าวก็ไปถามนะฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีนะครับช่วยคมนาคมนะเอ๊ะผมเห็นสัญญาณทีมงานแจ้งมาว่าคุณวิสุทธิ์อยู่ในซูมนะแต่ผมยังไม่ได้เห็นตรงที่หน้าจอนะคุณวิสุทธิ์ถ้าได้ยินเสียงผมแล้วก็สื่อสารได้ก็ทะลุกลางกล้องเข้ามาได้เลยนะครับ
1: คุณที่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับผมเนี่ยเกรงใจนะคุณวิสุทธิ์ฝนตกด้วยป่ะครับเนี่ย
1: ตกครับผมก็เกรงใจทุกท่านว่าไปเลยคุณทีต้องขอไฟกำลังลุยฝนไปอยู่ครับเชิญครับ
0: โอ้
1: ครับตรวจประเมินฝนประเมินฝนหนึ่งปีแล้ว
0: เอาละคือหนึ่งปีนะผมต้องบอกว่าดูเหมือนจะเป็นเวลาที่กรุณาอย่างมาก
1: นานไปเปล่าเวลาทำงานเขาประเมินพนักงานหรือ CEO เนี่ยทุก4เดือนหรือ6เดือนครับ
0: เอ๊ะแต่ก่อนผมเข้าทำงานใหม่ๆเดี๋ยว3เดือนหรือ4เดือนคุณ
1: ใช่ๆประมาณ3เดือน4เดือนโดยทั่วไป3ปกติบางทีเขาก็ยืด4นะ
0: แต่
1: ปีนึงประเทศไทยไม่ใช่ที่ลองของไม่ใช่ที่แบบทดลองงาน1ปีนะเอาที่จริงคือว่ามันต้องมี KPI ชี้วัดอ่ะนะว่าเวลาเราทำงานต่างไม่ผ่านเขาก็โยกเขาก็ย้ายต้องให้ออกแต่ว่างานการเมืองมันไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องพวกนี้แต่ว่าต้องควรมีมาตรฐานเพราะต้องเกรงใจประชาชนใช่ไหมถ้ากลุ่มผ่านงานเข้าตาก็ผ่านถ้าไม่เข้าตาก็ต้องว่ากันใหม่ใช่ไหมครับ
0: นี่แหละครับมันก็เลยจะเป็นหนึ่งปีที่มองต่างมุมกันในมุมของรัฐมนตรีนั้นท่านดูเหมือนจะนับถอยหลังถ้าไม่สามารถที่จะโชว์ผลงานแสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ได้แต่ในสายตาของคนที่เฝ้าติดตามก็อาจจะมองต่างมุมจากท่านรัฐมนตรีอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่นะโอ
1: ้
0: อีกเพิ่งผ่านไป2เดือนนี่ต้องอีก8เดือนใช่ไหมเนี่ย
1: แล้วจะอยู่ถึงมี8เดือนหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะใช่ไหมนะฮะ
0: เอาละเมื่อสักครู่ผมบอกค้างไว้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็พูดถึงเรื่องที่นายกรัฐมนตรีขีดเส้น1ปีก็พอออกมาตอบจริงๆไม่ใช่มีแค่รัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านเดียวยังมีท่านอื่นๆด้วยแสดงว่านะฮะรายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทยตรงนี้ก็ไม่ใช่ลอยมาตามลมแต่เป็นของจริงนะครับ1ปีวัดผลงานรัฐมนตรีแล้วก็ประธานกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยคุณสิริพงษ์บอกว่าคิดว่าเป็นสไตล์ของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วซึ่งโจทย์ตั้งแต่วันแรกรัฐมนตรีและผู้มีตำแหน่งในทุกกรรมธิการจะต้องทำงานและมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อสายตาประชาชนดังนั้นนายกจึงออกมากระตุ้นว่าท่าน1ปีใครไม่มีผลงานจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็ย้ำว่าเป็นสไตล์ของนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นสไตล์ที่เอาไม่ย้อนไปนะท่านผู้ฟังก็ฟังกันไปเมื่อสักครู่แล้วว่าคุณวิสุทธิ์มองประเด็นในเรื่องนี้อย่างไรเมื่อถามว่านายกพูดตอนนี้เพราะโดนมรสุมเยอะหรือรัฐมนตรีผลงานไม่ค่อยออกหรือไม่จึงต้องใช้ไม้แข็งคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าก็ไม่เชิงเพราะช่วงนี้มีประเด็นต่างๆเยอะและก่อนที่นายกจะพูดเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งในส่วนของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีและกรรมธิการที่ทุกฝ่ายมีความขยันขันแข็งลงพื้นที่รับฟังปัญหามาสู่ฝ่ายบริหารนะก็ดูเหมือนจะขยันขันแข็งวันนี้หลายท่านคงได้เห็นนะผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีรัฐมนตรีช่วยมหาไทย2ท่าน ก็ลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ประกาศแล้วว่าก็จะลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปดูของจริงจริงๆเนี่ยท่านนายกลงไปมา2รอบแล้วนะฮะอ่ะก็เมื่อได้รับมอบหมายท่านก็ลงไปได้ดูด้วยตาของท่านเองอีกครั้งแล้วก็มีการประชุมมอบนโยบายกำชับอ่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่จะให้เป็นแซนด์บ็อกซ์นะจะเรียกโมเดลหรือแซนด์บ็อกซ์อะไรก็ตามถัดต่อจากนี้ไปนะครับภูเก็ตถ้าสามารถทำได้และทำได้สำเร็จมันก็จะถูกนำไปใช้กับอีกหลายๆพื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดตั้งแต่วันแรกๆที่ไปหาดบางเทาแล้วก็ย้อนกลับไปที่หาดฟรีดอมอีกวันหนึ่งซึ่งท่านเองยอมรับว่าไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตที่มีปัญหาแบบนี้เชียงรายเชียงใหม่ภาคเหนือก็มีที่อื่นๆก็มีและจะใช้เป็นภูเก็ตโมเดลก็หลายคนก็คงเฝ้ารออยู่สุดท้ายครับท่านผู้ฟังครับนักข่าวก็ถามรัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติว่าการที่นายกรัฐมนตรีกระตุ้นจะทำให้คนในพรรคตื่นตัวหรือไม่เพราะทุกคนมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีนะครับคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะตื่นตัวและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนไม่ใช่จะปล่อยให้เป็นงานรูทีนอย่างเดียวแต่ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ออกมาด้วยแล้วก็บอกว่านายกไม่ได้แจ้งว่าจะปรับตำแหน่งต่างๆเมื่อไรแค่บอกว่าประเมิน1ปีจึงไม่ทราบว่าจะปรับเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นและเป็นการส่งสัญญาณแบบแรงๆนะก็ต้องรอดูนะครับว่า1ปีที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าช้าเร็วอย่างไรและที่สำคัญเนี่ยที่ผมพูดถึงสัญญาณทางการเมืองกึ่งๆมุมมองก็แล้วกันนะอย่าถึงขั้นกับวิเคราะห์วิแคร์อะไรกันเลยนะครับเราได้เห็นความจะบอกว่าเร่งรีบหรือต้องรีบทำในบางเรื่องแข่งกับเวลาก็แล้วกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าจะมองโดยที่ไม่ได้มองผ่านอย่างเดียวเนี่ยก็จะได้เห็นเป็นสัญญาณเล็กๆนะครับว่าถ้าในสถานการณ์ปกติทั่วไปเนี่ยเคยมีคำพูดของฝ่ายการเมืองเอาละไม่ต้องยกว่าใครพรรคไหนท่านผู้ฟังหลายท่านที่ติดตามข่าวสารเรื่องของการเมืองก็คงจะคุ้นอยู่ไม่น้อยไหนๆก็จะยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับอยู่แล้วจะไปเสียเวลาแก้ไขรายมาตราอีกทำไมซ้ำซ้อนนะก็รอแก้ยกร่างทั้งฉบับใหม่ไปพร้อมกันในคราวเดียวนั่นคือในอดีตนะแต่พอมาถึงวันนี้นะครับก็กลับกลายเป็นว่าความเห็นแบบเดิมๆนะคุณที่สุดนะ
1: ครับ
0: มันก็ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือทำควบคู่กันไปนะยกร่างทั้งฉบับก็ทำไปแต่เนี่ยแก้ไขรายมาตราก็ทำควบคู่กันไปคือด้านหนึ่งถ้าไม่คิดอะไรมากซับซ้อนเนี่ยมันก็ถูกต้องเลยไงไม่ต้องรอทำทั้งฉบับทีเดียวนะทำควบคู่กันไปแต่พอคิดลึกไปอีกสักหน่อยหนึ่งเอ้านั่นแสดงว่าไม่มั่นใจว่าที่จะทำใหม่ทั้งฉบับนั้นเนี่ยมันจะได้ทำหรือเปล่าก็เลยต้องเร่งแก้ไขรายมาตราซะก่อนเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นสัญญาณอะไรบ้างในทางการเมืองครับคุณที่สุดครับ
1: แต่จะสำคัญของมนตรีทราบไหมว่าไอ้แก้ไขรายมาตราแก้ไขเรื่องอะไรเพราะว่าอันนี้คือหัวใจเหมือนกันนะว่าทำไมคิดจะแก้ไขแล้วผมเชื่อการแก้ไขรายมาตราเนี่ยต้องแก้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอคือฝ่ายภูมิใจไทยอ่ะ
0: ที่เขาแทงประเด็นมามี2เรื่องนะเรื่องแรกนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเห็นพ้องร่วมกันทั้งหมดโดยเฉพาะในซีกพรรคสีส้มเนี่ยเขาตั้งทรงมาตั้งแต่แรกยกเลิกหมวด16ตัดทิ้งเรื่องของการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์20ปีอะไรทั้งหลายแหละมันล้าหลังมันเอา
1: น้ำโบราณมาก
0: นี่มันยุค AI แล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับอันเนี้ยมันเป็นอารมณ์ร่วม
1: แต่สิ่งที่
0: สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาให้สังคมได้พิจารณาก่อนหรือเปล่าจะไปแก้ไขกฎหมายให้ท้องถิ่นสามารถออกกฎหมายใช้งบประมาณที่ตัวเองจัดเก็บได้โดยที่ ไม่ต้องมาซ้ำซ้อนไม่ต้องมาขอไม่ต้องอะไรพูดง่ายๆก็คือจังหวัดไหนจัดเก็บได้เยอะๆๆๆๆเนี่ยมันก็จะต้องมีสภามีอะไรอยู่แล้วก็ตราเป็นกฎหมายก็ใช้ได้เลยกทม. อย่างเนี้ยอันนี้คือต้องรอฟังว่ามันจะบวกจะลบอย่างไรซึ่งก่อนหน้านั้นฮะเชิญ
1: อันนี้เป็นนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทยนะครับเรียกว่าภาษีบ้านเกิดเมืองนอน
0: อ๋อล้อไปกับคนนั้นด้วยนะ
1: ใช่ๆก็คือว่าให้ท้องถิ่นคือเงินภาษีเนี่ยจำนวนอย่างเช่น 30% 20% เนี่ยเข้าสู่ท้องถิ่นได้โดยตรงเช่นคุณบัญชีก็อาจจะสามารถเลือกได้ว่าภาษีที่คุณบัญชีต้องจ่ายเนี่ยจะหักเข้าท้องถิ่นไหนอย่างไรเพื่อให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารท้องถิ่นและทรัพยากรเขาเองไงเพราะว่านั่นมันกระจุกอยู่ตรงส่วนกลางไงคุณบัญชีนี่คือนโยบายหลักของทางพรรคภูมิใจไทยและเขาจะน่าจะผลักดันเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีหรือเอาท่านรองแล้วกันท่านรองนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยคุณอะไรนะคุณรัฐมนตรีขอไฟแล้วอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยฮะ
0: อ๋อคุณทรงศักดิ์ทองศรี
1: ทรงศักดิ์ทองศรี
0: ท่านไม่ใช่มท.2ท่านเป็นท่านรองแล้วครับ
1: ท่านเป็นท่านรองฮะเดินไปมท.รัฐมนตรีช่วยแหละตอนนี้ท่านก็เดินสายนะเวลาท่านจะก็ดูงานหลายโครงการก็จะแถวเนี้ยจะผลักดันว่าเฮ้ยมันต้องมีเรื่องของภาษีบ้านเกิดและการที่จะให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารงบประมาณด้วยตัวเองมากขึ้น
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้ก็จะเดินสายเป็นแนวนี้แหละครับหลักการผมว่าโอเคหลักการโอเคแต่ว่าโดยวิธีการต้องดูว่ามันเป็นหลักการแบบเพื่อการเมืองหรือเปล่านี่ประเด็นหนึ่งนะครับ
0: จริงๆคนที่สุดนะเขาน่าจะผลักดันเรื่องของภาษีบ้านเกิดน่าจะเป็นอะไรที่ได้รับการตอบรับเพราะผมอย่างผมเนี่ยนะฮะเวลาเราอยากจะอะไรไม่ต้องอยากจะอายกเอาของจริงเนี่ย
1: ลำพูนบ้านคุณดีละ
0: พวกผมเนี่ยก็จะบริจาคเพื่อการศึกษานะไม่ต้องอ้อมค้อมทำบุญวันนี้ได้วันนี้เลยเอาไปลดหย่อนได้2เท่าแล้วผมจะเอาไปให้ใครผมก็นึกถึงโรงเรียนที่ฟูมฟักเรามาตั้งแต่ชั้นประถมนะไม่รู้จักได้ซ้ำไปว่าใครเป็นครูใครเป็นลูกหลานเราออกจากหมู่บ้านนั้นมา40กว่าปีแล้วนะเดินเข้าไปในหมู่บ้านวันนี้คนก็ยังจำไม่ได้ผมก็คิดถึงบ้านเกิดของผมเองนะเพราะว่าเราได้ฝังรกไว้ที่ตรงนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยพอมาภาษีบ้านเกิดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่อยากจะมีส่วนช่วยนะสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่นเพราะคนเราอ่ะมันติดถิ่นอยู่แล้วจะอยู่ไหนก็ตามก็จะมีการติดถิ่นเพราะว่าถิ่นเกิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่อธิบายละเอียดมากนะครับคุณสุครับ
1: คือหลักการเนี่ยผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคือเมื่อนั้นเม็ดเงินงบประมาณทั้งหมดมันกระจุกอยู่ตรงส่วนกลางการจัดสรรงบประมาณจะให้ใครไม่ให้ใครอยู่ที่รัฐบาลการจะตัดงบใครอยู่ที่รัฐบาลแต่แม้รัฐบาลที่เป็นใครล่ะรัฐบาลก็ต้องเข้าข้างตัวเองด้วยหลักการเนาะอะไรเงี้ยเห็นด้วยหลักการซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีแต่ว่าในทางการเมืองเขาก็มองว่าภูมิใจไทยได้ประโยชน์เพราะว่าภูมิใจไทยได้จสมาเพราะจากท้องถิ่นการที่จะปูเม็ดเงินภาษีเข้าท้องถิ่นนั้นแปลว่าเรื่องการคะแนนเสียงแล้วก็ความนิยมมันก็จะมาจากท้องถิ่นนะก็อันนี้ตั้งแต่มุมมองว่าจะมองเรื่องมุมไหนด้วยมันก็มี
0: แสดงว่ามีมิติในเรื่องของการเมืองนะ
1: แน่นอนครับแน่นอนครับ
0: อยู่ด้วยที่ผมชวนคุณวิสุทธ์คุยต่ออีกนิดหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแก้กฎหมายให้ท้องถิ่นสามารถที่จะออกกฎหมายแล้วก็นำงบประมาณมาใช้ได้เลยเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้นี่มันจะทำให้ต้องย้อนกลับไปดูหลักการเรื่องของการกระจายอำนาจนะฮะเอาเป็นว่าของเดิมในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ไม่เป็นจริงสักทีหนึ่งนะงบประมาณนะร้อยละ35นะฮะซึ่งจะต้องจัดสรรให้ท้องถิ่นแต่บังเอิญว่าในเรื่องของรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้แต่นะในชีวิตจริงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกระจายเรื่องต่างๆให้เอาไปฝากไว้กับท้องถิ่นได้ทั้งหมดเช่นการศึกษาเนี่ยนะฮะสาธารณสุขหรืออื่นๆเนี่ยบางเรื่องท้องถิ่นก็สามารถจัดการได้แต่บางเรื่องท้องถิ่นเองก็ยังไม่พร้อมมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเอาไปฝากไว้และได้งบเท่าตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดทีนี้วกกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะออกกฎหมายเองแล้วก็หาเองใช้เองเนี่ยนักเลงพอเนี่ยมันก็จะทำให้ ท้องถิ่นอื่นๆที่มีการมีความเจริญไม่เท่ากันเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นภาระของรัฐที่จะต้องอุดหนุนเนี่ยคนที่สุดละเบอร์เลยกลายเป็นว่าท้องถิ่นที่มีความเจริญนะเก็บรายได้เยอะๆก็จะมั่งคั่งนะแล้วก็ทำให้ท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลก็อาจจะเป็นลูกเมียน้อยหรือเปล่าที่จะต้องได้รับการอุดหนุนได้รับการจัดสรรรอเม็ดเงินจากส่วนกลางในการที่จะสงเคราะห์หรือดูแลตามสภาพเท่าที่มีอยู่อันเนี้ยมันก็เลยจะเป็นประเด็นอันหนึ่งสุดท้ายคุณที่สุดท้ายในก็พูดถึงเรื่องนี้นั่นเนี่ยผมเห็นบางที่บางแห่งนะนะคำว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาให้นะคนในท้องถิ่นนะเลือกกันเองขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วก็พิจารณาความจำเป็นก่อนหลังนะในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของตัวเองว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ดูเท่าที่ความจำเป็นแต่ตอนหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีการเปิดช่องตรงไหนอย่างไรแทนที่ท้องถิ่นเนี่ยนะจะพัฒนาเท่าที่ศักยภาพของตัวเองมีอยู่แต่กลับกลายเป็นว่านะครับไปกู้มาแล้วก็เอามาทำโครงการตรงนั้นตรงเนี้ยเนี่ยบางที่บางแห่งมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้รัฐนูลในมาตรานี้ก็จะต้องเขียนให้กระชับเพื่อที่จะไม่เปิดช่องนะให้ท้องถิ่นต้องไปกู้เงินมาใช้และก็เป็นภาระเหมือนกับรัฐบาลกลางเนี่ยที่สามารถขอหนี้ได้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็ไม่รู้จำเป็นบ้างไม่จำเป็นบ้างและถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนเข้าไม่เข้าเนี่ยถ้าท้องถิ่นสามารถมีอำนาจเหมือนกับที่ส่วนกลางหรือว่าใกล้เคียงกันตรงนี้ในระยะยาวเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระผูกพันแล้วก็เป็นหนี้อย่าว่าพอกหางหมูเลยนะใครมาก็กู้อ่ะคุณสุดอ่ะก็เผื่อไว
1: ้ก็คุณมนตรีคิดครบรูปคิดครบผมคิดครบรูปผมว่ามันก็มีทั้งสิ่งที่เป็นบวกและสิ่งที่ในเชิงลบออกมานะก็ดีก็จะช่วยคิดนะแต่ว่าก็จะย้ำว่าเรื่องภาษีท้องถิ่นเรื่องภาษีเหล่านี้มันจะพยายามผลักให้เกิดขึ้นจริงถ้าสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้ผมคิดว่าทางหลายภาคส่วนน่าจะเห็นด้วยหลักโดยหลักการนะโดยหลักการนะจะเป็นที่การที่บอกครับว่ามันมีอะไรครบรูปหรือคุณตีคิดหรือเปล่ามีเรื่องการบ้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะครับ
0: ครับก็ฝากเอาไว้นะก็จะได้เห็นภาพใหญ่เพราะว่าวันนี้เป็นเพียงข้อเสนอจากพรรคการเมืองแต่พอถึงเวลาก็คงจะต้องเอามาอภิปรายกันข้อดีข้อเสียต่างๆคุณวิสุทธ์ช่วงท้ายนะผมมาปิดเรื่องของการเมืองอีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้ท่านออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อที่จะยืนยันถึงข้อสงสัยนะคุณวิสุทธ์ก็วิเคราะห์ผมก็วิแคะนะคนก็มองกันต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความร้าวฉานที่เกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยนะบางค่ายก็บอกว่าจากภูเก็ตนะสะเทือนถึงเขากระโดงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการนะก็ก่อนที่จะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์นะเต็มๆอีกครั้งหนึ่งที่ถูกมองว่าถูกนะยึดงานในส่วนของ EEC ไปกำกับดูแลเองนะท่านก็บอกว่าตนกำกับ EEC มาได้ระยะเวลาหนึ่งตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งที่เป็นเสียงข้างน้อยและเมื่อมีการเลือกตั้งนายกอนุทินก็กลับมาดำรงตำแหน่งนายกอีกครั้งซึ่งตนได้อาสาเข้ามาดูแลเรื่อง EEC ตั้งแต่รัฐบาลแรกและรัฐบาลที่2แต่จากการที่มีการประชุมไปแล้ว 3-4 ครั้งเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานกฎหมายที่มีการคั่งค้างมาจากหลายรัฐบาลในอดีตได้รับการอนุมัติจากบอร์ดบริหารเป็นที่เรียบร้อยนะเหมือนกับทุกอย่างมันเสด็จน้ำแล้ว
1: มันโฟแล้ว
0: ตนจึงหารือกับนายกซึ่งนายกก็เห็นด้วยว่าหลังจากนี้ควรจะเป็นเรื่องของการไปดึงผู้มาลงทุนใน EEC ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการตกลงกันว่านายกรับเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้เรื่องของกระทรวงคมนาคมเรามีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ต้องให้การสนับสนุน EEC อีกหลายเรื่องตนจึงคิดว่าขอกลับมาโฟกัสที่กระทรวงคมนาคมน่าจะเหมาะสมกว่า ไม่เช่นนั้นหากเราทำงานสองทางกลัวว่าสุดท้ายแล้วจะไม่สำเร็จสักทางและด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกและมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศตลอดคิดว่านายกมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการและนักลงทุนในต่างประเทศเพื่อเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่อีซีนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดไม่รู้ว่าจะฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ก็เริ่มพูดภาษาเดียวกับนายกแล้วครับ
0: อ๋อครับ
1: ใช่คือนายกทีแรกให้สัมภาษณ์ว่าก็เนี่ยตอนนี้ก็แบ่งเบาภาระนะฮะท่านรองแล้วก็ไปต่างประเทศบ่อยก
0: ็
1: ทำหน้าที่ในการขยายเศรษฐกิจอย่างนี้นะก็เริ่มคีย์เดียวกันแล้วเพราะคีย์แรกท่านบอกว่าผมไม่รู้เรื่องประมาณนี้ใช่ไหม
0: แล้วตอนนั้นทำไมไม่รู้แล้วตอนนี้ทำไมละเอียดยิบว่าได้คุยกันแล้วตอนนั้นอาจจะยังตั้งหลักไม่ได้เลย
1: ยังไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดให้ถ้าเป็นผลที่จริงแล้วก็นายกมาดูเพราะว่ามีโอกาสไปต่างประเทศคุยกับนานาประเทศเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มองในแง่ดีก็ดีนายกก็ลุยเองเนาะแต่ว่าคนที่ดู EC ผมเข้าใจว่าต้องเป็นคนที่ระดับปฏิบัติการเหมือนกันนะคือต้องคุมหน่วยงานต้องสั่งการต้องประสานอ่ะนายกจะมีเวลาหรือยกก็เป็นทั้งรัฐมนตรีกลาโหมเป็นทั้งรัฐมนตรีทั้งแล้วก็รัฐมนตรีเป็นกรรมการอีกหลายชุดมีเรื่องสำคัญต้องตัดสินใจเนี่ยผมว่างานล้นมือนะล้นมือนะนั่นใช่เหตุผลจริงเปล่าผมไม่ได้มั่นใจหรือเป็นที่บางประเทศคุณติชาวาล้าวฉานอะไรผมให้ใช่หรอครับเรื่องเดียวกันป่ะเรื่องเดียวกันป่ะ
0: มันเหมือนกับมีร่องรอยอยู่บ้างนะครับคือบางเนี่ยอย่างคุณพิพัฒน์ท่านบอกว่าที่ถามกันว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ผมเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกและผมก็อยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่องแต่ที่จะมีการเสี่ยมกันว่าผมสบายใจหรือไม่กลายเป็นว่าคุณวิสุทธิ์จะเสี่ยมป่ะเนี่ยนะ อะไรที่เป็นการถูกยึดคืนหรือไม่ต้องบอกว่าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นผมและนายกได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยกันไปก่อนแล้วผมจึงอยากออกมาชี้แจงให้ทราบและขอยืนยันว่าในภูมิใจไทยเราไม่มีอะไรที่ไม่พูดคุยกันเราพูดคุยกันทุกมิติโดยเฉพาะผมกับนายกรัฐมนตรีหนังคนละม้วนครับคุณนิสุทธิ์ครับกับเมื่อวานครับ
1: เอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าปลัดอันนี้รองปลัดเงี้ยนะไอ้นี่คุณชัยก็คุยกันได้ยังครับ
0: ก็คุยกันทุกเรื่องแสดงว่ารวมถึงเรื่องที่คุณวิสุทธิ์ว่าด้วย
1: โดยหรือเปล่าน
0: ั่นแปลว่าการตีเพราะ
1: บางคนบอกว่าเอ้ยคุณจะเรื่องของน้ำมันกับน้ำเงินในเรื่องของขุนพลภาคใต้กับอะไรเงี้ยนะฮะไม่ลงตัวเรื่องนี้หรือเปล่าที่เขาคุยกันนะฮะ
0: ครับก็ด้านหนึ่งเป็นเหตุเป็นผลแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็สุดแท้แต่จะพินิจพิจารณากันว่ามันมีอะไรหรือไม่มีอะไรหรือว่าอาจจะนะผมคุยกับคุณวิรักษ์บ่อยๆหรืออาจจะมันจับเบ๊ะกันพอดีเลยนะช่างบังเอิญอย่างไร้การ
2: ครับ
0: ที่สุดแล้วน่าจะได้เวลาตามนี้แล้วนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกันแล้ววันพรุ่งนี้ข่าวเด่นประเด็นร้อนกลับมาพบกันเหมือนเดิมในเวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินทร์สัจเดลครับกับวันที่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราลบไป 2.01 จุดนะครับยังไม่มีปัจจัยใหม่ในประเทศที่มาหนุนดัชนีนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่1,585.06 จุดครับลดลงไป 2.01 จุดครับคิดเป็น 0.13% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 68,106.91 ล้านบาทนะครับการซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาดภาคเช้าและค่อยๆ ย่อตัวลงเคลื่อนไหวในแดนลบจุดต่ำสุด 1,583.24 จุดและจุดสูงสุด 1,596.44 จุดนะครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น208หลักทรัพย์ลดลง246หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง203หลักทรัพย์นะครับโดยมีท็อป5ในวันนี้นะครับอันดับที่1คือ Delta ครับ 4,078 ล้านบาทปิดไปที่346บาทลดลงไป1บาทนะครับอันดับที่2 SCB ครับ 4,035 ล้านบาทปิดไปที่142บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่3 KTB ครับ 3,431 ล้านบาทปิดไปที่36บาท50สตังค์เพิ่มขึ้นมา75สตังค์อันดับที่4 Gulf 3,399 ล้านบาทติดไปที่63บาท50สตังค์ลดลงไป75สตังค์นะครับและอันดับที่5 K Bank ครับ 2,888 ล้านบาทปิดไปที่206บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทนะครับวันนี้อยู่กับนักวิเคราะห์คุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคุณสุโชติสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมตลาดวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับก็ต้องบอกว่าสำหรับประเด็นเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยน่าจะซึมซับไปในตลาดพอสมควรแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นเรื่องเก่าละนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยมีการเซ็นสัญญาลงนามกันในทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าประเด็นใหม่ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยลบเข้ามานะฮะคือผลการประชุมเสร็จนะครับคือส่งสัญญาณที่ค่อนข้างจะทำให้ตลาดผิดคาดนิดนึงนะครับคือออกมาในลักษณะที่ค่อนข้างเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นฮอกกิชนะครับหรือแข็งกร้าวสักนิดนึงนะครับมีการปรับคาดการเงินเฟ้อนะฮะคอร์ PCE ของสหรัฐสำหรับปีนี้เนี่ยขึ้นเป็น 3.3% จากเดิมอยู่ที่ 2.7% อันนี้เป็นประเด็นที่1นะครับถัดมานะครับการส่งสัญญาเนี่ยส่งสัญญาในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1ครั้งนะในช่วงที่เหลือของปี69คือปีนี้นะครับโดยนะฮะอ้างอิงจาก Fed Fund Future เนี่ยเช้าวันนี้ก็คือจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในเดือนกันยายนนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงในเรื่องของการพักฐานมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐนะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่ผมเคยย้ำไปนะครับตอนนี้เนี่ยเข้าอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นภาวะฟองสบู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่แตกนะเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยคาดหวังในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ปรับมีโอกาสนะครับในเรื่องของการคงตัวหรือลดลงได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเฟดนะครับภายใต้ประธานเฟดท่านใหม่คุณเควินวอชนะครับซึ่งตอนแรกก็คาดหวังกันไว้นะครับว่าน่าจะเป็นลักษณะที่ผ่อนคลายนโยบายการเงินสักนิดนึงแต่ตอนนี้ดูโทนแล้วน่าจะเป็นลักษณะการออกวิสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐผมค่อนข้างประเมินว่ามีความเสี่ยงแล้วกันนะครับอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงเข้ามาแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยมีภาพของการไม่ได้ไปต่อนะครับก็เรียกว่าติดแนวต้านบริเวณ 1,600 จุดเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะการมีโอกาสที่จะไซด์เวย์หรือมีการปรับฐานกันสักทีนึงก่อนนะครับก็ผมมองนะครับว่าตอนนี้ปิดที่บริเวณ 1,585 นะครับสัญญาณสำคัญนะครับคือต้องพ้น 1,600 จุดนะครับถึงจะมีโอกาสในเรื่องของการเดินหน้าแรลลี่ขึ้นต่อได้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่พ้น 1,600 จุดแล้วมีการย่อตัวลงมาแล้วผมอยากให้ดูนะครับแถวๆบริเวณสัก 1,560 แต่ถ้าหลุดแถวๆบริเวณ 1,560 เนี่ยแล้วก็ประกอบกับเรื่องที่ผมพูดไปก็คือเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับอาจจะทำใหมีความเสี่ยงที่จะเกิดการพักฐานสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่สำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับก็ต้อง อยู่ในโซนที่ระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็จะเห็นภาพอย่างหนึ่งนะครับต่อเนื่องมาสักวันสองวันแล้วก็คือมีการเกิดเซกเตอร์โรเทชันหรือเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะมีการเปลี่ยนกลุ่มเล่นจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปที่กลุ่มอื่นๆนะครับที่เป็นหุ้นเรียกว่าหุ้นแลกการ์ดเพลย์ทั้งหลายนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอเฟดส่งสัญญาณในลักษณะนี้เนี่ยชัดเจนมากนะครับว่าการเกิดเซกเตอร์โรเทชันเนี่ยไม่ไปที่กลุ่มอื่นๆแบบกระจัดกระจายแล้วนะครับกลับมาโฟกัสที่หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะเพราะว่าถ้าทิศทางดอกเบี้ยไม่ลงเนี่ยจะกลายเป็นว่าอาจจะกลับเป็นโฟลเนี่ยอาจจะกลับมาที่หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์กันแทนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับก็คือดัชนีอาจจะพักนะครับเนื่องจากหุ้นเดลต้าจะมีการพักฐานแต่ว่าก็ต้องเลือกตัวนิดนึงนะครับตอนที่อยู่ในกลยุทธ์ของการ selective buy มากขึ้นแล้วก็โฟกัสไปที่หุ้นในกลุ่มเรียกว่าปันผลสูงเป็นหลักนะครับโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็เข้าเกณฑ์นะครับปันผลสูงด้วยแล้วก็เป็นเรียกว่าตีมได้นะครับในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยตอนนี้นะครับ
2: ครับผมส่วนปัจจัยในประเทศนะครับยังมีอะไรรอลุ้นได้อีกบ้างครับเนี่ย
3: ครับปัจจัยในประเทศตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าตีมเป็นภาพใหญ่สักนิดนึงก็คงจะเป็นในเรื่องของเงิน FDI นะครับเป็นเงิน FDI นะครับที่รอเข้ามาอยู่ในเรื่องของโครงการ Data Center แล้วโครงการลงทุนต่างๆที่ขอ BOI กันไว้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็คงจะเป็นตีมใหญ่ที่หวังกันไว้ว่าจะเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจนะอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของมาตรการภาครัฐนะครับในเรื่องที่มีข่าวออกมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คงจะหวังไว้ในเรื่องของโครงการที่เรียกว่าที่สาหรือ TISA นะซึ่งจะเป็นมาตรการที่ให้นักลงทุนเนี่ยนะครับที่จ่ายภาษีกันนะครับก็สามารถซื้อหุ้นนะครับเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะฮะว่าผลจะออกมาทันปีนี้ไหมนะครับตอนนี้ผลการประชุมล่าสุดในช่วงสัปดาห์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือยังมีรายละเอียดที่น่าจะยังไม่ลงตัวนะครับประกาศเข้าครม.กันออกมานะครับแต่ประเด็นนี้เนี่ยถ้าออกมาจริงนะครับก็น่าจะช่วยเป็นเม็ดเงินที่ช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยได้นะครับก็คงจะเรียกว่าคล้ายๆ LTF นะครับแต่อาจจะเรียกว่าเฉพาะเจาะจงกันมากกว่านะครับเพราะว่าให้เลือกเป็นหุ้นหลายตัวได้นะครับ
2: ครับในส่วนของข้อตกลงอิหร่านสหรัฐนะครับถึงแม้จะลงนามอิเล็กทรอนิกส์กันแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ยังจะมีผลกับตลาดยังไงบ้างไหมครับเพราะว่านั่นคือวันที่กำหนดไว้ในการที่จะลงนามร่วมกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ
3: ครับครับผมว่าการลงนามจริงไม่น่าจะมีผลละนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวตลาดจะติดตามว่าผลการเจรจานะครับ14ข้อนะครับตามข่าวที่ออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรรูปแบบเนี่ยจะออกมาแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวตลาดน่าจะติดตามเรื่องนี้มากกว่าว่าจะเป็นไปได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับ
2: ผม
3: ต้นกับผมนะตรงนี้เหมือนกับเป็น MOU น
2: ะครับยังต้องบวกไปอีก60วันนะครับ
3: ถูกต้องครับ
2: ครับครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้คิดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบไหนบ้างครับแล้วแนะนำนักลงทุนยังไงดีบ้างครับ
3: ครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้คงจะอยู่ในโหมดของการพักบ้างนะครับก็มองแนวรับนะครับขอไว้สักบริเวณ1560นะครับ1575แล้วก็1560นะครับแนวต้านจิตวิทยาก็ยังคงอยู่ที่ 1,600 จุดนะครับก็คงเน้นหุ้นที่ราคาหรือหุ้นที่ปันผลสูงไว้เป็นหลักนะครับตอนนี้หุ้นที่กลุ่มที่ปันผลสูงแล้วก็ผมมองว่ามีธีมการลงทุนที่ดีได้เนี่ยนะครับก็คือธีมเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นหุ้นที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็จะโฟกัสไปที่ตัวแบงก์หลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง KTB BBL KBank นะครับ SCB เป็นต้นนะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับคุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ ขอไปครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับตลาดหุ้นของบ้านเราในวันนี้เนี่ยแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบนะครับแต่ดัชนีก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยส่วนหนึ่งก็คาดว่าอาจจะมีการชะลอตัวในภาพทางเทคนิคนะครับที่ดัชนีอยู่ในช่วงของการ สร้างฐานนะครับประกอบกับยังไม่มีแรงส่งจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเดลต้านะครับที่ในช่วงนี้เนี่ยยังคงมีแรงกดดันจากแคปเรทและยังขาดปัจจัยใหม่ในประเทศที่เข้ามาหนุนดัชนีนะครับปัจจัยภายนอกก็มีแรงกดดันในระยะสั้นจากถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่ที่เข้มงวดในการดำเนินนโยบายด้านการเงินและดอทพลอตที่ออกมาก็มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่ตลาดคาดนะครับแต่ก็เป็นปัจจัยที่ตลาดคาดการไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับ ทำให้ดัชนีนั้นไม่ได้สะท้อน รับแรงกดดันเข้ามามากแล้วก็ยังเป็นปัจจัยที่หนุนหุ้นกลุ่มแบงค์วันนี้ส่วนใหญ่ที่ปรับตัวขึ้นนะครับภูมิภาควันนี้นะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยสำหรับวันนี้ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในเอเชียนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดลบครับเนื่องจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มการเงินเป็นปัจจัยกดดันตลาดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,090 จุดนะครับลดลงไป 17.59 จุดคิดเป็น 0.43% ครับหางเสียงฮ่องกงก็ร่วงลงในวันนี้เช่นเดียวกันหลังจากที่เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับหางเสียงปิดไปที่ 23,924.81 จุดลดลงไป 387.35 จุดคิดเป็น 1.59% ครับนิกเกอิโตเกียวปิดตลาดเหนือ 71,000 จุดได้เป็นครั้งแรกในวันนี้ทำสถิติปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันทำการที่6หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีมาซูดเปเซเชียนผู้นำอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อยุติสงครามระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับนิกเกอิปิดตลาดไปที่ 71,053.49 จุดพุ่งขึ้นมา 1,151.24 จุดคิดเป็น 1.65% ครับหลังจากที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการระหว่างวันที่ 71,398.58 จุดนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเหนือ 9,000 จุดในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับได้แรงหนุนจากแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปตามกลางท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอิหร่านนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้หรือคอสปีปิดไปที่ 9,063.84 จุดเพิ่มขึ้นมา 199.60 จุดคิดเป็น 2.25% ครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดลบในวันนี้ท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวังหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุดแต่ส่งสัญญาณอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นอกจากนี้นะครับตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงในปีนี้นะครับ S&P ASX 200ออสเตรเลียปิดไปที่ 8,911.10 จุดลดลงไป 55.20 จุดหรือ 0.62% นะครับและดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,126.80 จุดลดลงไป 59.10 จุดคิดเป็น 0.64% นะครับเป็นการรวบรวมจากทางสำนักข่าว InfoQuest ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์ยูเครนส่งโดรนกว่า500ลำถล่มกรุงมอสโกเกิดไฟไหม้อพยพผู้โดยสารสนามบินกันเลยนะครับก็ผู้นำของเราก็อยู่ที่นั่นกันด้วยนะครับมีการประชุมถึงแม้จะพลเมืองนะครับอยู่ที่คาซานนะครับสำหรับโปรแกรมของผู้นำอาเซียนรวมถึงคุณอนุทินนะครับแต่ระหว่างที่มีการจัดการประชุม Russian ASEAN Summit นี้นะครับก็เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นแล้วครับโดยทางยูเครนนะครับปฏิบัติการในครั้งนี้จะบอกว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์หรือเปล่านะครับสงครามมัน ongoing อยู่แล้วนะครับมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ต่อกรุงมอสโกของรัสเซียนะครับส่งผลให้เกิดเหตุเพลิงไหม้หลายจุดรวมถึงบริเวณโรงกลั่นน้ำมันนะครับก็เช่นเดียวกันกับที่ก่อนหน้านี้ถล่มเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในช่วงที่มีการประชุมสเปียสหรือว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก International Economic Forum นะครับทำให้สนามบินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดของรัสเซียนั้นต้องอพยพประชาชนขณะที่รัสเซียระบุว่าสามารถสกัดโดรนได้กว่า500ลำนะครับการโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้ท่าอากาศยานเชเรเมเทียโวซึ่งเป็นสนามบินที่หนาแน่นที่สุดของกรุงมอสโกนั้นต้องประกาศอพยพผู้โดยสารไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนและต้องจำกัดเที่ยวบินเข้าออกทั้งหมดชั่วคราวนับเป็นการโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียครั้งรุนแรงที่สุดอย่างน้อยก็ในรอบ2ปีนะครับการโจมตีอันดุเดือดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีปูตินกำลังเตรียมการต้อนรับกลุ่มผู้นำจากอาเซียนที่เมืองคาซานซึ่งอยู่ห่างจากมอสโกไปทางตะวันออกราว700กิโลเมตร ซึ่งก็มีผู้นำระดับนายกรัฐมนตรีนะครับจากไทยก็คุณอนุทินจากเวียดนามกัมพูชาลาวมาเลเซียและสิงคโปร์รวมถึงประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์จากฟิลิปปินส์เดินทางเข้าร่วมประชุมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่รัสเซียล่าสุดในขณะที่ฮ่องกงครับยกระดับเตือนภัยฝนสูงสุดปิดโรงเรียนเตือนน้ำท่วมหนักจากฝนและมรสุมนะครับเจฟเบซอสมั่นใจ AI ไม่แย่งงานมนุษย์แต่จะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือล่าสุดจากเจฟเบซอสแห่งค่าย Amazon นะครับเจฟเบซอสครับมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Amazon ออกมาแสดงทัศนะเชิงบวกมั่นใจครับว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั้นจะไม่เข้ามาแทนที่มนุษย์ตาจะสร้างโอกาสในแง่ใหม่ๆนะครับจนแรงงานมนุษย์เนี่ยไม่พอใช้ซะด้วยซ้ำสวนทางกับสถิติเลิกจ้างทั่วโลกที่พุ่งสูงเพราะ AIพร้อมกับแสดงวิสัยทัศน์นะครับดันโปรเจกต์ Blue Origin พามนุษย์ไปตั้งรกรากถาวรบนดวงจันทร์เพื่อย้ายอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษเนี่ยออกจากโลกไปสร้างมลพิษบนดวงจันทร์แทนนะครับ โดยเขาถือว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ4ของโลกนะครับได้ขึ้นเวทีแสดงวิชั่นในงานนิทรรศการเทคโนโลยีที่ใหญ่สุดในยุโรปที่มีชื่อว่า Viva Tech ครับซึ่งจัดกันที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยเขาได้แสดงมุมมองเชิงบวกอย่างมากครับต่ออนาคตของปัญญาประดิษฐ์พร้อมปฏิเสธความกังวลของสังคมที่กลัวว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานมนุษย์ครั้งใหญ่นะครับเบซอสได้บอกว่า AI นั้นไม่ได้ทำให้คนตกงานหรอกนะครับในทางกลับกันเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยทลายขีดจำกัดและอุปสรรคต่างๆของมนุษย์จนนำไปสู่ความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลด้วยซ้ำโดยเขาบอกว่าก็รู้แหละกังวลกันมากมายนะครับจากผู้คนรวมถึงคนฉลาดหลายคนว่า AI นั้นจะมาแทนที่มนุษย์และทำให้เรากลายเป็นสิ่งที่ล้าหลังออฟซิลีดนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้เลยอย่างสิ้นเชิงนะครับผมคิดว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับ AI เนี่ยกำลังจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานต่างหากก็ถือว่าสวนกระแสกับความเป็นจริงในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงนะครับเนื่องจากมีรายงานจาก Challenger Gray and Christmas ที่ระบุนะครับว่าเฉพาะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยสหรัฐมีการประกาศเลิกจ้างงานสูงถึง 97,600 ตำแหน่งนะครับซึ่งในจำนวนนี้นี่มีสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องมาจาก AI เนี่ยสูงถึง 40% และนอกจากนี้แม้แต่บริษัท Amazon ของ Bezos เองก็เพิ่งจะปรับลดพนักงานประจำสำนักงานไปกว่า 30,000 ตำแหน่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโดยแอนดี้เจสซี่ CEO คนปัจจุบันของ Amazon ก็เคยยอมรับว่า AI นั้นคือสาเหตุที่ทำให้ต้องลดคนนะครับความเห็นของเบซอสนั้นยังขัดแย้งกับบุคคลสำคัญทางการเมืองและเทคโนโลยีรายอื่นๆนะครับอย่างเช่นริชชนักอดีตนายกอังกฤษปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของ Microsoft และบริษัท AI ชั้นนำอย่าง Anthropic ที่เพิ่งจะออกมาเตือนว่า AI นั้นกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโอกาสทางอาชีพของคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกับสมาพันธ์แรงงานสหราชอาณาจักรนะครับที่เตือนว่า AI นั้นอาจจะซ้ำรอยกับภัยพิบัติยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทำให้ผู้ถือหุ้นรวยขึ้นแต่คนงานนั้นถูกลดคุณค่าหรือถูกแย่งงานนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเกาะติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์นะครับมาดูเรื่องของข้อตกลงที่มีการลงนามกันไปเนี่ยนะครับระหว่างทรัมป์กับอิหร่านว่าจะจีรังถาวรหรือมีเงื่อนไขอะไรที่น่าวิเคราะห์กันบ้างพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
7: ลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงนี้คือช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับแน่นอนประเด็นฮอตคงไม่พ้นเรื่องของ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะมีการลงนามกันในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงนี้ครับเรามาฟังมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์กันครับ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก

0: ท่าทีของทรัมป์นะครับบูลลี่ได้ตลอดเวลาแม้จะมีการออกมาพูดถึงรายละเอียดของ MOU แล้วก็ตามนะครับที่ปฏิกิริยาจากทางสั่งจากทางฝั่งสวเดโมแครตเนี่ยก็ออกมาโวยวายนะครับว่า MOU เนี่ยมันดีกับอิหร่านฝ่ายเดียวสหรัฐนั้นแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเรามาฟังมุมมองของอาจารย์สมชายกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวรินทร์ครับ
0: ครับเนื้อหาค่อนข้างยาวนะครับอาจารย์14ข้อที่มีการออกมาเผยแพร่ผ่านสื่อแล้วนะครับอาจารย์แต่มาพร้อมกับทรัมป์ที่บอกว่าก็พร้อมที่จะบอมอิหร่านได้ทุกเมื่อถ้าเกิดว่าอิหร่านไม่ทําตามนะข้อตกลง14ข้อใน MOU เนี่ยครับอาจารย์ครับ
1: คุณก็ฟังหูไว้หูเพราะว่าทําพูดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเสร็จแล้วก็ถอยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูรายละเอียดก่อนของตัว14ข้อนะฮะเรามาสรุปว่าทําไมดีโมแครตถึงออกมาบอกว่าอเมริกาแทบจะไม่ได้อะไรเลยหรือว่าอะไรต่างเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่า MOU เนี่ยนะครับมันเป็นข้อตกลงที่จะดําเนินการอยู่ใน60วันแล้ว60วันนั้นจะมีการดําเนินการในแง่ final agreement ข้อตกลงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ทําอยู่ก็คือนะจะต้องหยุดยิงอันนี้รวมทั้งด้านเลบานอนด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่นะฮะก็ว่าทางด้านของอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ไม่เคยพอใจเท่าไหร่แต่นี่ก็รวมจุดยิงนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งอันนะก็จะหมายความจริงที่14ข้อมันมีรายละเอียดจะเคารพต่อบูรณภาพแผ่นดินแดนรักษาสเตตัสกัวเอาเป็นข้อหลักๆแล้วกันข้อหลักๆก็คือว่านะครับจะมีการเปิดช่องแคบโหมุดนะครับแต่ว่าจะเปิดช่องแคบโหมุดเนี่ยมันพูดง่ายเพื่อให้ไอ้และทราฟฟิกต่างๆเนี่ยเริ่มแต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันจะต้องเอาเรื่องของทุ่นระเบิดเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆใช้เวลา30วันแล้วก็จะให้มีการเปิดเพื่อที่จะให้มีการดําเนินการนะฮะให้กลับมาสู่ในนั้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะฮะแลกกับอะไรครับแลกกับที่ทางด้านอิหร่านเนี่ยนะครับจะได้หลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือจะมี reconstruction เป็นเรื่องก็เรียกว่าเป็นการให้อิหร่านนะในการบูรณภาพ300,000ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่อเมริกาทั้งนี้ร่วมกับพันธมิตรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับก็หมายความว่าอเมริกาจะต้องมีการถอนนะครับในเรื่องของอะไรครับกองกำลังนะบล็อกเขตทุกนี้ออกไปแล้วก็ขณะเดียวกันนะฮะก็จะมีเรื่องของในการส่วนหนึ่งนะอิหร่านต้องการอเมริกาเนี่ยในที่สุดต้องยกเลิกเรื่องของอะไรครับแซงชั่นต่างๆรวมทั้งแซงชั่นที่เกิดจากองค์การสหประชาชาตินะครับที่ดำเนินการมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าอันนี้น่าสนใจอิหร่านนะครับมันเป็นหน้าตรงจะไม่มีการโผล่เขียวเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งอันนี้มันก็น่าคิดเพราะว่าในด้านของอาวุธนิวเคลียร์นั้นอิหร่านก็พูดว่าคุณไม่ต้องทำหรอกครับผมไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่คิดจะเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสมาชิกของข้อตกลงเรื่องว่าเป็นการเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์แต่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงเนี้ยที่บอกว่ามีสองเรื่องด้วยกันเรื่องหนึ่งก็คือว่าไอ้สต็อกไพล์เนี่ยของไอ้ตัวเอลิคูเรเนียมเนี่ยที่ทางด้านอิหร่านเนี่ยทำไปจนถึง 60% จริงๆมัน 3.67 ถ้าตามข้อตกลง2015นะฮะแต่ว่าเนื่องจากอเมริกาเบี้ยวถอนตัวออกมาจาก6สายอิหร่านก็เบี้ยวบ้างมีการทำจนถึง60ตัวเลขเนี่ยประมาณเท่าไหร่450กรัมนะครับจริงๆเอลิคูเรเนียมเนี่ยทางอิหร่านเนี่ยมีเป็นพันกิโลนะเพราะว่าเป็นพันๆนั้นเป็นเอลิคูเรเนียมที่เอนลิชน้อยเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกของไอตัวนี้ทำอยู่แล้วแต่ไอตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยไอที่60เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าอันนี้ก็จะมาคุยกันเห็นไหมครับมาคุยกันนะว่าจะทำยังไงไม่ได้ยังไม่ได้ตกลงขึ้นมาแต่จะบอกว่าจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเขาพูดอยู่ตลอดจะต้องมีการคุยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขนาดเดียวกันนะฮะก็พูดเรื่องที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องรายละเอียดว่าถ้าหากว่าทางด้านอิหร่านบอกว่าไม่มีอาวุธนิวเคลียร์รายละเอียดล่ะเรื่องของเอลิคูเรเนียมเนี่ยจะทำยังไงนี่อันนั้นเป็นสต็อกไพล์นะอีกเรื่องหนึ่งก็คืออิหร่านเนี่ยเขามีสิทธิ์นะ

0: ว่าเขาเป็นสมาชิกสามารถที่จะเอนริชยูเรเนียมได้แต่ทางด้านฝั่งอเมริกาเขาบอกว่าคุณไม่ได้พอไม่ได้ปั๊บเนี่ยต้องทำไงแบนแล้วก็มีการประนีประนอมมันเป็น20ปีแต่ตัวนี้ในเมโมแรนดัมเพียงแต่บอกว่าจะมาคุยกันสังเกตดูไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันนะฮะก็คือทางด้านอิหร่านเนี่ยจะได้เงินนะครับเรื่องที่เขาต้องการในขณะเดียวกันก็จะมีการเปิดไอ้ตัวช่องแคบโฮมุดนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้พูดถึงด้านที่เกี่ยวข้องกับทางอเมริกาต้องการเลยเรื่องของอะไรครับเรื่องของอะไรฮะเรื่องของกองกำลังเขาเรียกว่า axis of resistance นะครับที่ทางด้านอิหร่านให้ความสนับสนุนไม่ได้พูดถึงด้านของอะไรครับด้านของอาวุธนะครับที่ทางอเมริกาบอกว่าต้องการที่จะให้อิหร่านเนี่ยมีการfrozen เรื่องของแช่แข็งนะครับแต่มันมีข้ออันหนึ่งที่ตกอิหร่านเรียกร้องอเมริกาต้องถอนกองกำลังของอเมริกาออกมาจากใกล้ๆนะครับในบริเวณของอิหร่านเพราะฉันพูดง่ายๆถ้าเราดูนะฮะเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันก็ออกมาเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือในระยะสั้นเนี่ยจะค่อยๆเปิดช่องแคบมุดแต่ที่น่าสนใจคืออิหร่านบอกว่าจะเปิดแต่เขาจะมาคุยกับทางโอมันเพราะโอมันเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกับอิหร่านแต่อยู่ที่ไอ้ตัวห้องโฮมุดคุยกันว่าจะบริหารเรื่องของช่องแคบโฮมุดในอนาคตอย่างไรอันนี้สังเกตดูนะครับไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยจะเหมือนเดิมนะเข้าช่องฮอร์มุดก็คือใครเข้าออกฟรีหรือต่างเหล่านี้ทางอิหร่านเพียงแต่ว่าใน60วันนี้จะที่มันตกลงคือจะไม่มีการเก็บไอ้เรื่องของค่าฟรีแต่ว่าอยู่ในข้อตกลงว่าเขาจะคุยกับโอมานว่าจะดำเนินบริหารยังไงบ้างซึ่งถ้าเราดูทั้งนี้ทั้งหมดนะฮะสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าสิ่งที่ทำได้นะครับและเป็นสิ่งที่เขาต้องการบอกว่าเขาชนะมันมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นเองครับเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่จะให้มีการเปิดช่องแคบโฮมุดเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ถ้าไม่มีการเปิดมันส่วนหนึ่งที่กระทบกับเขามากด้านของอะไรครับราคาน้ำมันทั้งตอนนี้ก็ลดเหลือ70กว่าแล้วแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อฐานเสียงเขาก็ถูกกระทบใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับอีกข้อหนึ่งก็คือขอให้เขียนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาต้องการโชว์บอกเขาชนะคืออิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับอันนี้ก็ขึ้นว่าชนะแต่คุณดูเนื้อหาเลยครับการไม่มีอาวุธนิวเคลียร์มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ enriched uranium ดูจากตรงนี้นะครับอิหร่านไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ enriched uranium เขายัง enriched นะครับเพียงแต่ว่าเนื้อหายังไม่ได้คุยกันเพียงแต่เขียนไว้อย่างนี้ว่าเขาจะไม่ทำก็บอกว่าเนี่ยเขาชนะแล้วไงนะครับแล้วก็เรื่องของไอ้ stockpile ก็มาคุยกันอีกทีนึงนะครับเป็น final agreement อันนี้60วันนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลอันนึงว่านะครับรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางด้านของอะไรครับทางด้านดิโมแครตหรือนั่นบอกว่าไอ้ข้อตกลงอันนี้จริงนะครับมันกว้างกันไปแล้วแย่กว่าไอ้ข้อตกลงที่ทำ2015หรือซ้ำเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเป็นการกลับมาสู่2015นะครับที่มีการควบคุมทางด้านของอะไรครับทางด้านของอิหร่านนะครับในลักษณะเวลาตั้งแต่2015ถึง2025แล้วก็เอลิกูเรียนเนียมได้ 3.67 นะครับมันคล้ายๆกันนะครับว่าในที่สุดนะไม่ได้บอกว่าอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะโทษครับอิหร่านจะไม่มีอาวุธแต่จะมีสิทธิ์ที่เอลิทยูเรเนียมซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งว่าเอลิทได้ขนาดไหนเป็นยังไงขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นนี่แต่ที่สำคัญก็คือว่าในข้อตกลงเนี่ยอเมริกาทางด้านอเมริกานะครับจะต้องมีการอะไรครับยกเลิกแซงชั่นในระยะแรกเนี่ยก็คือในถ้า final decision เสร็จยังมีการให้เงินอีกทั้ง300,000 ล้านนะครับในหน้าไปลงทุนหรือไปเป็นร่วมกับพันธมิตรนะครับแล้วก็ต้องไปยกเลิกไอ้แซงชั่นต่างๆที่ดำเนินการมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นว่ากันไปแล้วจึงไม่น่าแปลกใจว่าในเกมนี้นะครับอเมริกาซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยจำได้ไหมครับคุณวาเลนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองสองจะเปลี่ยนแปลงผู้นำในการปกครองแล้วทำให้โอ้โหแบบทำความเสียหายเยอะแยะบีบทุกอย่างจะไม่มีเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ไม่มีเรื่องของเอลิทยูเรเนียมทั้งหมดนะฮะเราจะสังเกตดูว่าแล้วก็จะบีบทางด้านพันธมิตรปรากฏในที่สุดนะฮะไม่ได้แอคชีฟตรงนั้นเลยสิ่งที่เขาต้องการคือทำต้องหาทางออกอยู่สองทางฉันชนะแล้วมีเขียนไว้ว่าจะไม่มีเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะครับสองเรื่องของเอนริชเรเนียมอันนี้ก็ยังตกลงกันอยู่ว่ามันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งไอ้ที่เป็นสต็อกไพล์นั่นในที่สุดจะเอายังไงแต่ก็มีการพูดกันว่าจะมาคุยกันเรื่องนี้อันนี้สิ่งที่นั่นทัพก็พอใจแล้วมีการคุยกันเรื่องนี้ ใน60วันกับอีกอันหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องอาวุธนิวเคลียร์มันเกี่ยวข้องกับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยังพูดไม่ชัดเอนลิทยูเรเนียมตกลงจะเอนลิทได้หรือไม่ขอบเขตยังไงอันนี้เพียงแต่เขียนกว้างๆเพื่อให้ทรัมป์บอกกับประชาชนเห็นชนะแล้วเราจะมีการพูดในตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์ต้องการครับแต่พอดูจากรายละเอียดเราเห็นว่านะทรัมป์นั้นได้ในส่วนที่แตกต่างกับที่เขาตั้งใจไว้อย่างเรียกว่าค่อนข้างจะมากเลยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อิหร่านได้ใช้แรงกดดันนะครับในการที่จะทำและยิ่งกดดันตัวเนี้ยกดดันการเมืองเพราะมันยิ่งใกล้เลือกตั้งความต้องการที่ทรัมป์ต้องการนะมันยิ่งเห็นชัดเลยว่าต้องยอมอ่อนในขณะนี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ทำจะเล่นหนักมันจะเป็นไปได้ยังไงครับนะผมจะเล่นงานคุณถ้าจะเล่นงานได้เนี่ยป่านี้นะทำไปนานแล้วครับเพราะฉะนั้นดูจากอันนี้เราเห็นได้ว่าข้อตกลงเนี่ยมันแสดงถึงอะไรครับทางด้านของจุดอ่อนฮะของอเมริกานะครับในการที่ดำเนินการหลังจากที่ทำท่าตอนแรกๆโอ้โหมีที่จุดแข็งมาถึงจุดตอนนี้ปั๊บเนี่ยที่ออกมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทางด้านทางด้านอะไรครับของอิหร่านมากกว่านะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเห็นชัดว่าสามารถบีบได้ใช้แรงกดดันจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งจากข้อตกลงที่เราเห็นอยู่ครับ
1: ครับอาจารย์ครับผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับที่ว่าทรัมป์ออกมาอารวาสมาขู่เนี่ยมันเหมือนกับไม่ให้เสียหน้าคือเพราะว่าพอไปดูใน MOU แล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับอิหร่านเป็นต่อมากๆเลยนะครับอเมริกาเนี่ยแทบจะคืออเมริกาเขาก็ไม่เอาสงครามนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับและยิ่งมาเห็น MOU แบบนี้อีกเนี่ยมันก็เหมือนกับถอยหลังนะครับอาจารย์ก็คงกลัวจะเสียหน้ามั้งครับก็เลยแบบว่าออกมาขู่ว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยก็จะถล่มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วคือตอนนี้อาจารย์เนทันยาฮูว่าไงบ้างครับเพราะว่าสงครามนี้เนี่ยเริ่มขึ้นโดยอิสราเอลกับสหรัฐนะครับแต่ตอนนี้ทำไมมันเหลือแค่สหรัฐกับอิหร่านครับอาจารย์แล้วอิสราเอลเนทันยาฮูไปอยู่ไหนแล้วครับตอนนี้
0: พูดง่ายทางด้านโดนเลนยังไม่พอใจแน่นอนเพราะว่าเดทันยาฮูมองเลยฮะว่าข้อตกลงเนี่ยมันสร้างความแข็งแกร่งให้กับอิหร่านการที่จะชดเชยเงินอิหร่านต่างๆเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่สองนะอิหร่านยังมีพลังอยู่นะครับแล้วยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธมิตรหรือเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เท่ากับว่าตามสิ่งที่อิสราเอลต้องการก็คือทำให้พยันตรายที่จะคุกคามอันเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นการเข้าแล้วให้อิหร่านเนี่ยมีโอกาสที่จะพังงาขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งได้นะอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอนลิทยูเรเนียมหรือเรื่องอะไรต่างเพราะว่านี่ยังไม่ได้ตกลงกันในลักษณะที่ชัดๆนะครับแม้กระทั่งสต็อกพายก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างกับอันที่สองก็คือไม่ได้ไปห้ามเรื่องของไอกองกำลังด้านต่างๆเหล่านี้และที่สำคัญที่นั่นกูอิหร่านจะได้เงินนะครับกลับมาพัฒนาประเทศเอามาพัฒนาแสนยานุภาพเพราะฉะนั้นทางด้านเนทันยาฮูเนี่ยไม่พอใจแน่นอนและที่สำคัญก็คือว่าเนทันยาฮูจะมีการเลือกตั้งปลายปีนี้หรือไงเนี่ยและประชาชนส่วนใหญ่นะครับตอนแรกนึกว่าอิสราเอลนะครับนึกว่าอิหร่านจะแพ้แต่ดูจากตรงนี้ฐานเสียงที่จะมาสนับสนุนทางด้านเนทันยาฮูจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าในที่สุดทำไปแล้วนะฮะไม่ได้สิ่งที่ต้องการเพราะประชาชนสนับสนุนให้เล่นงานอิหร่านแต่พอมาตรงนี้นะครับเล่นงานไม่ได้อีกแถมยังมีเรื่องที่จะกลับให้ทำอิหร่านเนี่ยมีพลังที่จะตีกลับขึ้นมาได้ในอนาคตจากไอ้ข้อตกลงนี้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือทรัมป์เคยพูดเลยนะครับว่าเห็นว่าตัวเนี้ยเขาเป็นคนสั่งไอ้คอร์เดชัตไม่ใช่เนทันยาฮูท่านเนทันยาฮูไม่พอใจก็มีการละเมิดเรื่องนี้อย่างเช่นเล่นในเรื่องเลบานอนนะครับอยู่แต่ทรัมป์ก็ใช้อะไรครับพอรู้ว่าอิสราเอลหัวติดตีนขาดยังต้องพึ่งอเมริกาอยู่จะนะละเมิดในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ทำเข้าจริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้นี่เงียบเลยสังเกตดูครับเพราะทำบอก I call the shot นะครับและส่วนหนึ่งก็คือบอกให้เนทันดูแต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่แปลกใจเลยเพราะว่าในเรื่องของอะไรครับทางด้านของเลบานอนนะครับเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่สามารถทำให้เกิดเรียกว่าแรงกดดันในการระเบิดอยู่ง่ายๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทางเนทันยาฮูดูอยู่ก็คือต้องการที่จะให้บริเวณนั้นประมาณ10กิโลไปสู่แม่น้ำนะครับตอนนี้มันไปไกลตรงนั้นแล้วแต่บริเวณต่างๆเหล่านี้ยังเป็นที่ที่พูดง่ายทางด้านของผลกระทบที่จะเกิดการระเบิดที่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าในข้อตกลงอันเนี้ยมันก็เปิดโอกาสที่จะพูดง่ายมีการระเบิดในลักษณะหนึ่งแต่ระเบิดยังไงคุณวารินไม่ต้องกลัวนะครับทรัมป์นะกับอิหร่านถูกบังคับด้วยสถานการณ์เนี่ยจำเป็นต้องหาทางลงครับ เพราะว่ารู้ว่าเรื่องโลกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยถูกกระทบโดยทั้งนั้นทั้งใดทางด้านของเวลามีอำนาจต่อรองยิ่งเวลาตอนเนี้ยจะกลับมาลบกันใหม่เลยให้อเมริกาจะเล่นตรงนี้แหละประชาชนก็ไม่ได้พอใจนะครับแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ดีใจว่าอย่างน้อยที่สุดนะสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายราคาน้ำมันก็ลดลงอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการอย่างน้อยหาทางออกเพื่อจะบอกว่าอย่างน้อยบอกกับประชาชนว่าเขาชนะนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกอยู่เรื่องเดียวที่จะหลังไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านก็บอกแล้วผมไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ยังแต่ว่าทางปฏิบัติมันเกี่ยวข้องกับว่าเรื่องสิทธิในการเอลิจยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังคลุมเครืออยู่แต่ทรัมป์ก็อาศัยความคลุมเครือเนี่ยมาบอกว่าเห็นไหมจะไม่มีอาวุธไอ้คือสิ่งที่เขาต้องการตั้งแต่แรกที่ทำให้เฮ้ยจะจบแล้วจะยังไม่จบเพราะว่ามันต้องการภาษาที่เขียนอยู่ในเมมโมรันดัมให้มีความรู้สึกที่อิหร่านก็ไม่ยอมให้มันชัดๆเลยต้องออกมาเป็นลักษณะที่เรียกว่าคุ้มเครือแต่ว่าให้อยู่ในรั้นหยุดอันนี้ก็ออกมาคุยได้ครับและนี่คือเหตุผลที่มาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีของแคนาดาที่ไปพูดที่ดาวโวสเรานี่มาพูดที่ฝรั่งเศสที่มีการประชุม G7 นะครับออกมาพูดว่ามันเกินความคาดหมายเขานะครับมันเกินความคาดหมายเขาซึ่งอันนี้จะตีความว่ายังไงนะครับถ้าผมจะตีความมันไปได้ไกลกว่าที่เราคิดไว้เรื่องทรัมป์นะครับจอมนาธิราชหรือยังไงก็ตามนะครับอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงไอ้ตัวสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีการคลี่คลายนะครับจริงๆมันมีโอกาสอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกที่อาจารย์เคยบอกว่าคุณสามารถบอกได้มันจะจบลงไปสู่เส้นทางแน่นเพียงแต่วิธีการวิเคราะห์ง่ายนิดเดียวเมื่อมีการเริ่มลบ28แล้วก็มีการครับก็ถึงจุดจริงวันที่8เมษาหลังจากนั้นบอกว่า12อาทิตย์หลังจาก2อาทิตย์นั้นทั้ง2ฝ่ายไม่ได้ตกลงกันว่าจะต่อแต่โดยอะไรครับโดยประเทศใดต่างคนต่างไม่กล้าที่จะเล่นงานซึ่งกันและกันนะครับการไม่ยอมเล่นงานทั้งที่มีการละเมิดอยู่หลายครั้งแล้วนะก็บอกแล้วทั้ง2ฝ่ายกับบังคับด้วยสถานการณ์หาทางหลบครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเกิดขึ้นอันนี้อธิบายได้เป็นต้นแล้วว่าทำไมมันละเมิดแต่ไม่กล้าที่จะทำให้ข้อตกลงนะครับไอ้ที่บอกว่าจุดจริงนั้นจุดมีเพียงแต่ทำให้เราตื่นเต้นนะบางคนก็กลัวว่าจะเกิดสงครามที่มีการเล่นกันบ้างแต่ในที่สุดมันไม่ได้กระทบเพราะทั้งสองฝ่ายถูกสถานการณ์บีบว่าต้องหาทางลงเพราะว่าเกมนี้มันไม่ใช่เป็นเกมที่ซีโร่ซัมนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแต่เป็นเกมที่ทั้งสองฝ่ายต้องหลีกเลี่ยงได้กระติดซับเกมอันนี
1: ้
0: ทั้งเป็นส่วนนึงที่เราสามารถบอกได้ว่าเกมตัวนี้มันบอกได้ชัดว่าโอกาสจะมาเกิดตรงนี้ผมไม่อยากว่าไม่มีนะครับแล้วก็ในโลกนี้ไม่มีอะไร100%แต่สถานการณ์บีบเลยครับว่าคุณนะครับจะต้องหาทางลงนะครับอย่างแต่ตรงทางลงเนี่ยจะต้องไปเจรจาใน60วันในรายละเอียดอีกเยอะแยะและในรายละเอียดนี่อาจจะมีการละเมิดกันบ้างแต่มันจะไปตกใจเพราะว่าอิหร่านก็มาดูว่าที่ตกลงกันเนี่ยทำตามใน60วันนี่มีอะไรบ้างทางด้านอเมริกาก็ดูว่ามีการเปิดอะไรบ้างต่างฝ่ายต่างดูคอนดิชันแนลนี่แล้วก็ใช้ตัวเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้คุณไก่ตรงนี้มาไอ้ตรงนี้ก็จะเปิดแต่ตัวที่เป็นปัญหาที่จะเป็นปัญหาต่อนะฮะที่อิหร่านจะใช้อำนาจกลับมาไม่เหมือนเดิมในแง่เฮ้ยอาจจะมีการเก็บค่าตกค่าอะไรค่าผ่านร่วมกับโอมานในกรณีนี้เขียนไว้ชัดเลยไอ้ที่บอกว่าจะไม่เก็บใน60วันแต่ใน60วันนี้จะคุยกับโอมานว่าจะบริหารยังไง
1: ครับครับอาจารย์แล้วทำไมถึงต้องเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับปากีสถานคือข้อตกลงเนี่ยใช่ว่าอิสลามาบาดแต่ไปประชุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์ปากีสถานหายไปไหนครับอาจารย์
0: อันนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าด้านหนึ่งมันนะก็ไปไกลจากพูดง่ายไปไกลจากสถานที่นี้กันแล้วกันไปสู่ที่ยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ในตัวเขาเองก็ออกมาเป็นประเทศที่เป็นกลางอยู่แล้วนะครับสังเกตดูอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับในการที่จะมาประชุมที่ทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นสัญลักษณ์ขนาดเดียวกันก็มีการคุยกันว่าเฮ้ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะออกมาในขณะที่เรียกว่าไปไกลไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เรื่องของทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้คุยกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้เองเนี่ยจะมีพัฒนาการอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ให้อาจารย์ได้พักผ่อนก่อนนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒนะครับเราวันนี้คุยกันเรื่องของข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ อิสลามาบาดระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างที่บอกนะครับเอกสารที่มีการออกมาเผยแพร่นี่นะครับที่อเมริกาออกมาเปิดเผยเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจ MOU ที่ร่างร่วมกับอิหร่านโดยที่ไม่มีอิสราเอลอยู่ด้วยนี่นะครับจะมีการลงนามในวันศุกร์นี้ก็มีการเปิดเผยเนื้อหาออกมาอย่างเป็นทางการนะครับประกอบไปด้วยข้อกําหนด14ข้อซึ่งก็รวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ผมอยากจะอ่าน14ข้อนี้ให้ได้ฟังกันนะครับจะได้ติดตามข่าวกันด้วยความเข้าใจมากขึ้นว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลาลงนามกันหรือไม่ลงนามกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับเอกสารนี้มีชื่อว่าบันทึกความเข้าใจอิสลามาบาดระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านข้อกำหนดทั้ง14ข้อในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้นะครับข้อที่1ครับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านพร้อมด้วยพันธมิตรของตนในสงครามครั้งปัจจุบันร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับนี้เพื่อประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบในทันทีและเป็นการถาวรซึ่งรวมถึงในเลบานอนด้วยแม้จะไม่ได้มีการเอ่ยชื่ออิสราเอลออกมาก็ตามนะครับใช้เพียงแค่คำว่าพันธมิตรและให้คำมั่นว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่เปิดฉากสงครามหรือปฏิบัติการทางทหารใดๆต่อกันตลอดจนละเว้นการข่มขู่หรือการใช้กำลังต่อกันพร้อมทั้งรับรองบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของเลบานอนข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะยืนยันการยุติสงครามเป็นการถาวรในทุกแนวรบซึ่งรวมถึงในเลบานอนและข้อบัญญัติอื่นๆในย่อหน้านี้นะครับแค่นี้ข้อแรกในทรัมป์ก็ทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนจะมีการลงนามกันก็ออกมาขู่แล้วนะครับที่ยืนแถลงข่าวอยู่ที่ประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสนะครับข้อที่2ครับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านให้คำมั่นที่จะเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันและจะละเว้นจากการแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันทรัมป์จะทำได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าชอบออกมาพูดถึงการเปลี่ยนระบอบอิสราเอลจะยอมได้หรือครับข้อนี้นะฮะ regime change เนี่ยนะฮะถ้าทำตามข้อนี้ก็คือห้ามยุ่งกับอิหร่านนะครับข้อที่3ครับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านผูกพันตนที่จะเจรจาและบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน60วันโดยสามารถขยายเวลาออกไปได้ตามความยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะยื้อนะครับนี่เป็นเพียงแค่พรีลิมเท่านั้นเองนะครับ MOU ฉบับนี้ข้อที่4ครับทันทีที่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้สหรัฐอเมริกาจะเริ่มดำเนินการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงการก่อความรบกวนหรืออุปสรรคใดๆต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและจะสิ้นสุดการปิดล้อมทางทะเลโดยสมบูรณ์ภายใน30วันในระหว่างช่วงเวลานี้การสัญจรของเรือจะได้รับการฟื้นฟูโดยมีสัดส่วนที่สอดคล้องกับจำนวนการสัญจรของฝั่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในช่วงก่อนเกิดสงครามนอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังให้คำมั่นเพิ่มเติมที่จะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านภายใน30วันหลังจากบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายข้อที่5ครับเมื่อมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้อิหร่านจะดำเนินการโดยใช้ความพยายามถึงที่สุดเพื่อจัดเตรียมการให้เรือพาณิชย์สามารถผ่านทางได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา60วันเท่านั้นจากอ่าวเปอร์เซียไปยังทะเลโอมานและในทางกลับกันการสัญจรของเรือพาณิชย์จะเริ่มต้นขึ้นในทันทีและเมื่อคำนึงถึงความจำเป็นในการขจัดอุปสรรคทางเทคนิคและทางทหารแล้วการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยอิหร่านจะถูกกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับทั้งนี้อิหร่านจะร่วมมือกับโอมานเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและบริการทางทะเลในอนาคตบริเวณช่องแคบฮอร์มุซโดยที่จะหารือร่วมกับประเทศชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียอื่นๆให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้และสิทธิอธิปไตยของประเทศชายฝั่งช่องแคบฮอร์มุซครับข้อที่6ครับอเมริกาให้คำมั่นที่จะร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อจัดทำแผนการที่ชัดเจนและเป็นที่ตกลงร่วมกันโดยมีวงเงินอย่างน้อย$300,000,000,000สำหรับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของอิหร่านกลไกสำหรับการดำเนินงานตามแผนการนี้จะได้รับการสรุปให้เสร็จสิ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันนะครับทั้งนี้ใบอนุญาตข้อยกเว้นและการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอนุมัติโดยอเมริกาครับ ข้อที่7ครับอเมริกาให้คำมั่นที่จะยุติมาตรการคว่ำบาตรทุกประเภทต่ออิหร่านซึ่งรวมถึงมติความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมติของคณะผู้ว่าการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA นะครับ International Atomic Energy Agency นะครับและมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวทั้งหมดของสหรัฐทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิตามกำหนดเวลาที่ตกลงร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงขั้นสุดท้ายครับอิหร่านและอเมริกาตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของประเด็นการยุติมาตรการคว่ำบาตรที่กล่าวไปข้างต้นและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะจัดการกับประเด็นเหล่านี้ในการเจรจาทันทีเพื่อให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันนะครับข้อที่8ครับอิหร่านขอยืนยันอีกครั้งว่าตนจะไม่จัดหาหรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยอเมริกาและอิหร่านได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาการจัดการคลังวัสดุเสริมสมรรถนะที่เก็บสะสมไว้ตามกลไกที่จะตกลงร่วมกันให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่7โดยกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำให้ดำเนินการลดระดับความเข้มข้นลงณสถานที่จัดเก็บภายในการภายใต้การกำกับดูแลของ IAEA นะครับนอกจากนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับประเด็นการเสริมสมรรถนะและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางนิวเคลียร์ของอิหร่านตามที่ตกลงร่วมกันโดยอิงตามกรอบการทำงานที่เห็นพ้องต้องกันซึ่งจะตกลงกันในข้อตกลงขั้นสุดท้ายและข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะยืนยันข้อบัญญัติในย่อหน้านี้นะครับอเมริกาและอิหร่านตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดครับของประเด็นทางนิวเคลียร์และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะจัดการกับประเด็นเหล่านี้ในการเจรจาทันทีเพื่อให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันนะครับข้อที่9ระหว่างที่รอข้อตกลงขั้นสุดท้ายอเมริกาและอิหร่านตกลงร่วมกันที่จะคงสถานะเดิมไว้โดยอิหร่านจะคงสถานะปัจจุบันของโครงการนิวเคลียร์ของตนอเมริกาจะไม่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ใดๆรวมถึงจะไม่วางกำลังทหารเพิ่มเติมในภูมิภาคข้อที่10อเมริกาให้คำมั่นในทันทีที่มีการลงนามฉบับนี้และจนกว่าจะถึงเวลาที่มาตรการคว่ำบาตรสิ้นสุดลงกระทรวงการคลังของสหรัฐจะออกข้อยกเว้นสำหรับการส่งออกน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารอนุพันธ์ของอิหร่านรวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมทางธนาคารการประกันภัยและการขนส่งข้อที่11นะครับอเมริกาให้คำมั่นที่จะปลดปล่อยเงินทุนและสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดหรือถูกจำกัดไว้ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเต็มที่เมื่อมีการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้โดยอเมริกาและอิหร่านจะตกลงร่วมกันเรื่องขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินทุนเหล่านี้ระหว่างการเจรจาเงินทุนดังกล่าวไม่ว่าจะถูกเก็บไว้ในบัญชีเดิมหรือโอนย้ายไปแล้วเนี่ยจะต้องสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเต็มที่สำหรับการชำระเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ขั้นสุดท้ายรายใดๆตามที่ธนาคารกลางแห่งอิหร่านกำหนดอเมริกาให้คำมั่นที่จะออกใบอนุญาตและอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดตามแนวทางนี้นะครับข้อที่12ครับอเมริกาและอิหร่านตกลงร่วมกันว่าจะมีการจัดตั้งกลไกฝ่ายบริหารเพื่อกำกับดูแลความสำเร็จในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้และข้อตกลงขั้นสุดท้ายในอนาคตครับข้อที่13หลังจากมีการลงนาม MOU ฉบับนี้นะครับและโดยขึ้นอยู่กับการเริ่มดำเนินการตามข้อที่1 4 5 10และ11ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้รวมถึงดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอเมริกาและอิหร่านจะเริ่มต้นการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงขั้นสุดท้ายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับย่อหน้าที่เหลืออยู่นะครับและ14ข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะต้องได้รับการรับรองผ่านมติที่มีผลผูกพันทางกฎหมายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC นะครับ United Nations Security Council บันทึกความเข้าใจนี้มีกำหนดจะลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่19มิถุนายนซึ่งจะถือเป็นการเริ่มต้นกรอบเวลา60วันในการเจรจาเงื่อนไขขั้นสุดท้ายของข้อตกลงซึ่งโดยพื้นฐานแล้วนะครับนี่คือข้อตกลงที่ช่วยให้อเมริกาเนี่ยสามารถเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ในทันทีครับทำให้อิหร่านนั้นถูกผูกพันให้ทำลายฝุ่นผงนิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์ดัสต์และทำให้อเมริกาเนี่ยมีปุ่มปรับสถานการณ์ซึ่งหากอิหร่านปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะตอบรับด้วยการปรับเพิ่มการผ่อนปรนทางเศรษฐกิจและมาตรการคว่ำบาตรในแบบที่จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นได้นะครับนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางสหรัฐครับก็เลยไม่แปลกใจนะครับพอฟังดูทั้ง14ข้อแล้วเนี่ยก็เหมือนกับอิหร่านนั้นได้มากกว่าสหรัฐนะครับทำให้ทางสวเดโมแครตนั้นก็ออกมาพูดถึงความเสียเปรียบหรือความเพี้ยงพล้ำของทรัมป์ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อครับในรายการกับอาจารย์สมชายในเรื่องนี้แหละครับน่าจะเป็นประเด็นใหญ่เช่นเดียวกันนะครับในวันพรุ่งนี้ยกเว้นมีเรื่องอื่นแทรกเข้ามาแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยติดตามรายการได้ทุกวันวันนี้สวัสดีครับ
2: าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันช่วงแรกนะครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยโดยประมาณนะเราจะสรุปข่าวสารต่างๆนะครับส่วนช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะครับอันนี้จะเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีคำถามนะหรืออาจจะมีประเด็นเรื่องไหนที่อยากจะพูดคุยนะรายการนี้ไม่ได้กำหนดหัวข้อนะจะคุยแล้วแต่เลยเอาคุณผู้ฟังเป็นเกณฑ์นะไม่มีหัวข้อว่าเราจะต้องคุยประเด็นอะไรเป็นพิเศษนะนานๆทีจริงๆนะคือจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ถูกหรอกนะเพราะว่านานๆทีเนี่ยผมก็หรือว่าคุณวีระบางครั้งก็อาจจะอยากรู้บางเรื่องเป็นกรณีพิเศษอ้าวช่วงนี้จะเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเงี้ยนะตีต่างอย่างเงี้ยคุณคิดว่าอะไรที่จะต้องแก้ไขในกรุงเทพมหานครเนี่ยบางทีก็อาจจะถามอย่างนี้คุณผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพมหานครใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่นะแต่ก็รู้ว่าปัญหาของกรุงเทพมหานครคืออะไรและอะไรที่มันต้องแก้ไขบ้างอาจจะโทรศัพท์ก็มาแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามปรามแต่ประการใดนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแหละนะว่าจะบอกว่าไม่ได้กำหนดหัวข้อเลยนะทุกครั้งที่มีการเปิดสายเนี่ยโหทำมาตั้งกี่ปีก็มีบ้างแต่ไม่ได้บ่อยฮะนานๆทีจริงๆนะส่วนช่วงแรกนะข่าวสารต่างๆเนี่ยก็มีความคืบหน้าตามลำดับนะตอนแรกเนี่ยรายงานข่าวนะกรณีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับทางประธานาธิบดีของทางอิหร่านเนี่ยหรือว่าทางผู้แทนของทั้งสองประเทศที่เขาจะมีการลงนาม MOU หรือว่าดีลในการเจรจายุติการทำสงครามนะหรือว่าการปะทะกันเนี่ยนะระหว่างกันเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์แล้วจะไปลงนามที่ไหนที่สวิตเซอร์แลนด์เอาทำไปทำมานี่วันนี้มีข่าวตอนเช้าเลยผมเห็นภาพข่าวเลยนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เซ็นชื่อเลยนะบอกว่าได้มีการลงนามดีลข้อตกลงยุติสงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะตามข้อเสนอต่างๆเนี่ยแล้วก็ข้อตกลง14ข้อที่ออกมาก่อนหน้านี้มีรายงานมาบอกเซ็นเลยที่พระราชวังแวร์ซายคือตอนนี้เขามีการประชุม G7 นะเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ฝรั่งเศสอะเพราะว่าเห็นคนที่นั่งข้างๆด้วยก็คือประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงนะของทางฝรั่งเศสนะบอกไม่ต้องรอเลยไม่ต้องรอถึงวันศุกร์นะตอนนี้เซ็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของทางสหรัฐอเมริกาก็เปิดเผยนะบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลงนามบันทึกความเข้าใจนะระหว่างที่รับประทานอาหารค่ำร่วมกับทางประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงนะที่พระราชวังแวร์ซายนะฮะหลังจากมีการประชุมซัมมิต G7 นะแล้วก็เพิ่งลงนามไปทรัมป์ก็ยังบอกกับผู้สื่อข่าวเพิ่งลงนามไประหว่างที่ตัวเองเนี่ยเดินทางออกจากพระราชวังแวร์ซายนะส่วนทางสื่อมวลชนนะคือ IRN เนี่ยของทาง อิหร่านนะก็อ้างคำกล่าวนะของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะบอกไอ้เอกสารปิดฉากขั้นสุดท้ายด้วยการลงนามของประธานาธิบดีทั้งสองเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นภาพข่าวนะว่าทางประธานาธิบดีของอิหร่านนะฮะได้มีการเซ็นนะลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ต้องรอดูแหละนะทั้งข้อตกลงภายใต้ข้อตกลงเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นนะมีหลายเรื่องใช่ไหมเรื่องของอะไรล่ะการระงับการคว่ำบาตรอิหร่านนะเงินฟื้นฟูอิหร่าน300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ไปรวมถึงการเจรจาต่างๆเนี่ยเรื่องของขีปนาวุธนะเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยนะอันนี้ผมว่ามันต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องเพิ่มเติมไปอีกอย่างที่เมื่อวานนี้คุยให้ฟังไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าคือไม่ต้องรอถึงวันศุกร์อ่ะเขาเซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่ก่อนหน้านี้กังวลกันว่าโอ้มันก็ไม่แน่เนาะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ถึงแม้ว่าจะมีการเซ็นไปแล้วก็ตามทีนะสิ่งที่หลายคนกังวลนะต่างชาติเขายังกังวลอยู่ก็คือท่าที ของทางอิสราเอลอันเนี้ยสำคัญหลังจากเซ็นไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะน้ำมันนะน้ำมันก็ปรับตัวลดลงต่อนะเนี่ยเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียลงไปอีก2เหรียญนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 74-75 เหรียญนะเบรนท์ทะเลเหนือก็อยู่ที่77เหรียญ78เหรียญนะต่อบาร์เรลนะลงไปประมาณ2เหรียญเหมือนกันนะครับส่วนทองนะทองก็ทรงๆตัวนะปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากที่ดีดมาเมื่อวานนะตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 4,323 เหรียญนะตลาดหุ้นนะดูฝั่งนิเคอิหน่อยดูของญี่ปุ่นหน่อยซิเป็นยังไงปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,151.24 จุดนะตอนนี้ 71,053 จุดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่าทีนะเรื่องของข้อตกลงนะการหยุดยิงระหว่างกันของระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนะซึ่งจริงๆก็มีข่าวดีก่อนหน้านี้วัน2วันนะก็เรือน้ำมันนะก็เริ่มทยอยออกจากบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรากูลนะก็อยู่ที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะครับวันนี้ก็ชัดเจนละเห็นหลายท่านนะผู้นำของอาเซียนนะที่เดินทางไปประชุมอาเซียนกับทางรัสเซียเนี่ยเมื่อวานนี้เห็นนายกรัฐมนตรีเจอกับทางนายกรัฐมนตรีของบรูไนใช่ไหมฮะมีใครอีกล่ะเห็นมีถ่ายรูปร่วมกันนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะใช่ไหมมีนายกรัฐมนตรีของทางมาเลเซียนะเพราะฉะนั้นก็ทางฝั่งอาเซียนก็พูดง่ายๆก็คือเราก็ได้เห็นแล้วว่าไปหลายประเทศนะแล้วก็มีเวทีที่เขามีการพูดคุยกันนะแต่ว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะมีการพูดถึงเนี่ยแล้วส่งกลับมาบ้านเราเนี่ยจริงๆมันก็เป็นประเด็นต่อเนื่องเนาะใช่ไหมหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของคำสั่งคนที่เป็นประธาน EEC เนี่ยนะจากที่เคยมอบอำนาจให้กับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยก็มาเป็นตัวเองดึงกลับมาเองนายกก็ย้ำนะท่านนายกก็ย้ำนะผ่านรัสเซียมาเนี่ยผ่านทางโทรทัศน์มาเนี่ยนะก็ย้ำถึงเรื่องนี้นะบอกว่ากรณีเนี้ยเป็นการพูดคุยกันนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยต้องเพิ่มบทบาทด้วยนะเป็นนักการตลาดให้กับประเทศเพราะว่ามีโอกาสสูงมีโอกาสที่เจอผู้นำแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศจากการเดินทางไปแต่ละที่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะใช้โอกาสนี้แหละที่ดึงภารกิจมาเนี่ยนะอันนี้กลับมาก็คือจะใช้โอกาสในการช่วยจับคู่ธุรกิจนะและการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเนี่ยและดึงกลับมาเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งกันไม่ใช่เป็นเรื่องของการลดบทบาทคุณพิพัฒน์ถือเป็นการช่วยกันทำงานนะอันนี้ก็นายกรัฐมนตรีก็พูดคือเวลาที่มันดึงอำนาจกลับมาเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตถูกไหมตอนนี้นักวิเคราะห์ทางการเมืองก็พยายามที่จะดูว่าประเด็นทางการเมืองเนี่ยนะภายในของพรรคภูมิใจไทยเองหรือแม้แต่เรื่องที่มันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็ถูกนำมาตีความเหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกลุ่มไหนอย่างไรมีความเชื่อมโยงนะกับคนที่มีตำแหน่งแห่งหนทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยที่อาจจะมีบทบาทในพื้นที่ใครสงสัยฟังแบบนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยไปหาข่าวดูนะที่เกี่ยวข้องกับทางสสพรรคประชาชนที่เป็นสสที่ภูเก็ตอ่ะที่เขามีการพูดถึงอ่ะแล้วเขาก็โยงไปถึงผู้อำนวยการพรรคการเมืองใหญ่สีเข้มเนี่ยอันนี้ก็โยงไปแล้วหลังจากนั้นก็ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปหรือว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองก็ต้องไปนั่งแกะนั่งแงะถูกไหมฮะไปดูเลยว่ามันมีความเชื่อมโยงยังไงมันมีความพัวพันยังไงนะผู้อำนวยการพรรคคนนั้นเป็นใครนะที่มีการพูดถึงมีที่มาที่ไปเป็นยังไงการโยกย้ายครั้งนี้มันเกิดแรงกระเพื่อมภายในพรรคหรือไม่เนี่ย ก็วิเคราะห์กันอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางการเมืองที่มันประดังประเดเข้ามานะเนี่ยสองเรื่องนี้นิดเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนที่ติดตามทางการเมืองเลยนะนี่การเมืองเข้มๆเลยนะเรื่องของการกระชับอำนาจเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยทั้งส่วนบุคคลทั้งการบริหารจัดการส่วนรวมเนี่ยนะนี่ยังไม่รวมนะที่ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเนี่ยถึงแม้จะเป็นรัฐบาลใหม่หลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเข้ามาทำหน้าที่จริงๆเนี่ยเพียงแค่ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเรานับจากเมษาเนาะเมษาพฤษภามิถุนาก็ได้อะเนี่ยประมาณเนี้ย 2-3 เดือนที่ผ่านมาแต่ถ้าเราย้อนไปเนี่ยนะก่อนที่จะมีการยุบสภาใช่ไหมฮะเขาก็เข้ามาก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นแหละนายกรัฐมนตรีและรอบนี้ก็เข้ามาเป็นจะเรียกว่าเป็นอนุทินสองก็ว่ากันไปพอรวมระยะเวลาเนี่ยมันเลยมีความรู้สึกเหมือนกันนะคือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าโอ้ทำไมเห็นรัฐบาลเนี้ยรู้สึกว่ารัฐบาลนี้มันทำงานมานานใช่ไหมเพราะเขามีความต่อเนื่องเขาทำมาตลอดนะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเข้ามา 3-4 เดือนอ่ะใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ยุบสภายุบสภาก็รักษาการต่อแล้วเลือกตั้งมาก็มาเป็นรัฐบาลต่อเนื่องเนี่ยก็ยาวระยะเวลามันก็ถ้าดูจากที่เอาเฉพาะคือนายกรัฐมนตรีเป็นประธานไอ้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินเนี่ยนะก็อย่างน้อยๆผมว่าก็ต้อง 8-9 เดือนเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ก็เข้ามาทำงานนานใช่ไหมมันก็เลยมีความคาดหวังเยอะนะคือใครที่เป็นคนที่ติดตามอ่ะเขาก็คงมีความคาดหวังว่าระยะเวลาการทำงานจะมีผลงานอะไรที่มันเด่นๆออกมาบางคนบอกโอ้เนี่ยที่ชัดที่สุดเลยก็คนละครึ่งพลัสแล้วก็มาต่อที่ชัยถ้วยไทยนี่แหละนะอันนี้จะเป็นผลงานที่ทำแต่นอกเหนือจากเนี้ยมันไม่มีอะไรที่มันชัดเจนแจ่มแจ้งเขารู้สึกกันอย่างนั้นแล้วยิ่งมาเจอเรื่องภายในที่เป็นข่าวช่วงนี้มาเจอเรื่องไอ้โครงการต่างๆที่กำลังจะลุยเดินหน้าจะไม่ว่าจะเป็นไทยพาสปอร์ตหรือว่าไม่ใช่ไทยพาสปอร์ตไทย AI พาสปอร์ตนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องเดิมแต่ว่ามันก็ยังไม่พ้นจากการถูกโจมตีจากการถูกกล่าวหามาโดยตลอดนะก็ต้องยอมรับนะฮะอย่างเรื่องของเขากระโดงอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ดินเขากระโดงเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมันมีความปัวพันเกี่ยวกับคนในพื้นที่คนในที่มีอำนาจที่อยู่ในพรรคการเมืองด้วยหรือแม้แต่นะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของหัวเลือกสวเนี่ยมันก็ยังมีความเชื่อมโยงแล้วก็ถูกนำมาตีเป็นประเด็นประเด็นประเด็นประเด็นไอเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะเป็นสโคปที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าโอ้มันหนึ่งมันไม่ไปไหนเลยสองอะไรมีแต่ปัญหาเรื่องที่มันจะจบมันก็ไม่จบสักทีมันยังไม่สามารถที่จะสลัดออกจากตัวเองไปได้เนี่ยนะแต่ผมไม่แน่ใจนะข่าวใหม่ที่มาเนี่ยมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะที่เขาออกมาเปิดเผยนะว่าเขาได้ดำเนินการนะปฏิบัติการชัตดาวน์ลาวเดอริงนะตรวจค้นเครือข่ายในการชักชวนลงทุนแล้วก็ซื้อเงินตาต่างประเทศหรือว่าฟอเร็กซ์นะโดยไม่ได้รับอนุญาตพื้นที่เป้าหมายเนี่ยเขาไปตรวจ24จุดมีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็คาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องถามว่ายึดอะไรได้บ้างยึดเงินสดกว่า65ล้านยึดรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ได้5คันมีทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์รวมไปถึงเอกสารสำคัญบัญชีธนาคารอีกกว่า70บัญชีอันนี้มา2วันแล้วแต่ที่มันเป็นไฮไลท์คือพรุ่งนี้เขาจะมีการแถ

งข่าวแล้วเขาจะบอกว่านักการเมืองที่พูดถึงเนี่ยใครเขาจะบอกว่านักแสดงใช่ไหมชื่อดังเนี่ยนะที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยบุคคลในวงการบันเทิงเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยใครแต่ไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้ฮะวันนี้มีการแพรมชื่อออกมาจะเป็นตัวย่อหรืออะไรก็สุดแท้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้สื่อข่าวเขาก็ต้องไปถามคนที่มีตัวย่อดังกล่าวถูกไหมถูกไหมอันนี้รายงานกันทั่วไปมีให้สัมภาษณ์ด้วยนะเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่มันเกิดมาจะยังไงก็สุดแท้แต่ละนะก็เนี่ยฮะสำหรับกระแสข่าวดังกล่าวเนี่ยนะคือนักการเมืองที่ถูกพูดถึงเมื่อเช้าเนี้ยมีรายการข่าวอยู่รายการหนึ่งเขาโทรศัพท์ไปหาเลยนะเขาโทรศัพท์ขอสัมภาษณ์เลยนะพูดชื่อได้นะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าก็เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีความเกี่ยวพันไม่ได้มีความเชื่อมโยงใช่ไหมฮะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ก็บอกว่ายังไม่ได้มีการออกหมายไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องมันยังไม่ได้มีการออกหมายอะไรนะแต่ที่เขาโทรศัพท์ไปถามเนี่ยเมื่อเช้าเนี้ยนะคุณอะไรคุณป้อมฮะคุณป้อมภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนนะคุณป้อมก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูหมายก่อนนะเขาก็เลยถามอีกครับผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าอ้าวถูกสอบเมื่อถูกสอบถามกรณีกระแสนะเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินเกี่ยวกับขบวนการฟอเร็กซ์เนี่ยอันนี้บอกว่ายังไม่มีความเห็นแล้วก็ขอรอดูข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อนพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามทางตัวแทนนะสสของพรรคประชาชนอีก2คนใช่ไหมเพราะวันนี้มีการประชุมกรรมาธิการแล้วก็กรรมาธิการ2ชุดเอามาอยู่ในชุดเดียวกันโอ้ชุลมุนชุลเกนะกรรมการติดตามกรรมาธิการติดตามงบนะชุดคุณไอซ์รัชนกศรีนอกแล้วก็กรรมาธิการชุดคุณอะไรคุณกฎหมายอ่ะคุณรังสิมันโรมนะที่เป็นประธาน2ชุดเนี้ยนะก็วันนี้เขาประชุมประเด็นสำคัญไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเรื่องไทย AI Passport นี่แหละแต่หลังจากที่ประชุมเสร็จนะผมเข้าใจว่าผู้สื่อข่าวก็รอถามโอ้คนที่ติดตามเรื่องของไทย AI Passport แล้วก็พูดถึงโทคงโทเค็นพูดถึงเงินส่วนต่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเข้มข้นอ่ะคือติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มข้นก็คือคุณป้อมภาวุฒิด้วยนะเขาก็เลยถามนะก็บอกว่าก็เชื่อว่านะก็บอกว่าก็ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการแหละนะแต่ว่าคงจะไม่เกี่ยวพันนะกับเรื่องนะที่มีการตรวจสอบไทย AI Passport ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ส่วนนักแสดงนะหรือว่าบุคคลในวงการบันเทิงเนี่ยนะเขาก็มีอักษรย่อนะฟอร์ฟันเป็นใครไม่รู้ละนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะนี่แหล่งข่าวจาก DSI เขาก็บอกนะฮะบอกว่าความคืบหน้านะของเครือข่ายชักชวนลงทุนแล้วก็ซื้อเงินตาต่างประเทศหรือว่า Forex เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะปฏิบัติการเนี่ยเขาเริ่มค้นตั้งแต่เมื่อวันที่16มิถุนายนที่24จุดไปแล้วนะนะแหล่งข่าวเขาก็ระบุเลยนะอันนี้เขาบอกเลยระบุเลยนะผมเอามาจากรายงานข่าวนะเขาก็บอกเลยมี2คนนะคนหนึ่งก็ที่อ้างถึงเนี่ยนะคุณอะไรคุณป้อมใช่ไหมและอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นนักแสดงอันนี้เป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากพยานหลักฐานโดยปฏิบัติการการตรวจค้นเนี่ยเมื่อวันที่16มิถุนายนมีการตรวจค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานนำไปวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหรือว่าขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใดทั้งนี้คณะพนักงานสอบสวนพบเส้นทางการเงินหลายรายการนะที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อเงินตาต่างประเทศถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมือง

เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ผมเนี่ยชัดเจนที่สุดคือรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าจะแถลงข่าวก็แถลงข่าวให้ชัดให้เรียบร้อยนะว่ามีใครยังไงเกี่ยวพันเชื่อมโยงยังไงนะเพราะจริงตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ชัดเจนนะต้องบอกอย่างเงี้ยนะยังไม่ชัดเจนนะครับต้องรอให้ทางการเขาบอกก่อนนะอันนี้ยังอ้างแหล่งข่าวนะแต่ว่ามันถามว่ามันชัดไหมนะก็เขาก็เล่นกันหมดแล้วนะก็แสดงว่าคนที่ต้องสงสัยเนี่ยนะก็คงจะมีรายชื่อตามนั้นแหละแต่ว่าจะเกี่ยวข้องจะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยนะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะใจเย็นนะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นนะวันนี้มีประเด็นไหนอีกเดี๋ยวดูสักนิดนึงนะเนี่ยเนี่ยอย่างคุณไอซ์คุณโรมบอกว่าก็เชื่อนะพร้อมตรวจสอบแหละนะแต่ว่าหวังว่าคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเกมการเมืองนะเพราะว่าคุณป้อมเขาไปเป็นคีย์แมนสำคัญนะในการตรวจสอบไอ้โครงการในไทย AI Passport เนี่ยก็ทำให้เราได้รู้กลไกรู้เรื่องของอะไรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มันเขาก็อุตส่าห์ไปแงะมาบอกโอ้โหใช้เวลาไม่มากอะไรเนี่ยนะครับเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมไม่น่าจะมีอะไรนะผมเห็นข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ดีนะดีคือมีรายงานข่าวฮะเป็นข่าวเล็กๆบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนอ่ะโดยเฉพาะเขาใช้คำว่าพศนะก็คือเข้าใจว่าก็คือเป็นนักท่องเที่ยวสาวแหละนะชาวจีนนะบอกตอนนี้เทรนด์มันมาเลยบอกว่าขึ้นรถไฟฮะไปขึ้นรถไฟชั้น3โดยเฉพาะขึ้นสายเนี่ยสายเชียงใหม่ลำพูนเชียงใหม่ลำพูนนี่มันไม่ไกลไงใช่ไหมรถไฟชั้น3นิดเดียวเองแล้วชั้น3คุณผู้ฟังรู้ไหมฮะเชียงใหม่ลำพูนกี่บาทเห็นเขาว่า5บาทเองอะจากเชียงใหม่ไปลำพูนเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยมันไม่ไกลอยู่แล้วเป็นจังหวัดที่มันติดกันอ่ะใครไปเที่ยวลำพูนเที่ยวเชียงใหม่นี่มันนิดเดียวถึงอ่ะนะรู้กันอยู่แล้วนะแต่เขาบอกว่าเนี่ยขึ้นไปเนี่ยขึ้นรถไฟสายเนี้ยเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยก็ลงขึ้นมาจากเชียงใหม่ไอ้ขึ้นที่เชียงใหม่ก็ไปลงลำพูนนะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นจากลำพูนกลับขึ้นมาเชียงใหม่เนี่ยนะเขาไปทำอะไรเขาไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปในรถไฟชั้น3บอกที่จีนมันไม่มีรถไฟเก่าแบบนี้แล้วไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องตลกร้ายหรือว่ามันเป็นเรื่องยังไงนะแต่เขาบอกมันดีนะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้โอ้โหนิยมมากเพราะว่าได้ภาพออกมามันเป็นแบบแนววินเทจโอ้นี่เมื่อเช้านี่ผมยังลองดูอยู่เลยเนี่ยยังคิดเล่นๆอยู่เอ๊ะช่วงนี้ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์ขึ้นรถไฟไปเที่ยวใกล้ๆดีกว่านะเมื่อกี้เนี่ยตอน10โมงเช้ายังนั่งดูอยู่เลยนะดูรถไฟถ้าสมมติจะขึ้นจากแถวบ้านนะก็ไม่ต้องไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์หรอกนะคือมาขึ้นตรงเนี้ยตอนดอนเมืองผมก็ยังดูนะว่าถ้าขึ้นจากดอนเมืองเนี่ยถ้าเราจะไปที่อยุธยาใช่ไหมมันจอดในเมืองหน่อยใกล้หน่อยเวลาที่เที่ยวมันจะได้ง่ายนะหรือว่าไปจอดตรงโรงบางปะอินอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เที่ยวตรงแถวพระราชวังบางปะอินตรงนั้นโอ้มีร้านอาหารอร่อยด้วยใช่ไหมแต่ว่าอาจจะเดินหรือว่าจะเช่าจักรยานหรืออะไรอย่างนี้นั่นอีกเรื่องนึงก็ยังคิดอยู่ว่าหรือเรานั่งรถไฟเที่ยวเล่นก็เลยดูจากดอนเมืองไปที่พระนครศรีอยุธยาอันนี้มันเป็นข้างบนแล้วถูกไหมมาจากกรุงเทพอภิวัฒน์ชั้นจะขึ้นชั้นชลาไหนก็ไม่รู้เราไม่เคยขึ้นมานานแล้วล่ะนะเพราะครั้งสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาก็ผมว่าน่าจะประมาณสัก 7-8 ปีแล้วนะแล้วก็มาลงที่สถานีหลักสีซึ่งตอนนี้สถานีนี้ข้างล่างนี่คงไม่ได้ใช้แล้วข้างบนก็ไม่มีแล้วมั้งนะก็ดูฮะจากดอนเมืองไปที่พระนครศรีอยุธยามันมีทั้งรถเร็วรถด่วนนะแต่รถหวานเย็นไม่มีนะชั้น3นี่ไม่มีเท่าที่เห็นเนี่ยก็ยังดูอยู่ว่าระยะเวลาก็ไม่มากบางขบวนที่มันเป็นรถด่วนนี่แป๊บเดียวแต่มันคงยังไม่ได้บรรยากาศเนาะต้องไปแบบรถเร็วชั้น2นะมีพัดลมแต่ว่าเบาะเนี่ยไม่แน่ใจนะมันที่นั่งมันยังเป็นแบบนั่ง2คน3คนหรือว่ามันแบ่งเป็นคนเดียวนะแต่ปกติถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้ามันเป็นชั้น2รถเร็วเนี่ยมันยังเป็นเก้าอี้

ีแบบเก้าอี้2คนนั่งด้วยกันอ่ะแล้วอาจจะมีเบาะให้นะเบาะสีน้ำเงินอ่ะอันนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นนะก็ยังดูอยู่นะค่ารถไฟก็นิดเดียวฮะ44บาทมั้งนะสำหรับประชาชนทั่วไปจากกรุงเทพจากดอนเมืองไปที่อยุธยาก็ยังคิดอยู่ว่าวันไหนเล่นๆนะนั่งไปกินข้าวเที่ยวอยุธยาสักพักหนึ่งนะหลังจากนั้นก็ขึ้นรถไฟกลับมากรุงเทพมหานครเหมือนเดิมก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติหมดไป1วันได้เที่ยวได้บรรยากาศของเดิมอันนี้ก็เก๋ดีนะไม่รู้ว่าใครชอบเที่ยวแบบนี้บ้างหรือเปล่านะอ่ะส่วนสุดท้ายนะครับบอลหน่อยนะเมื่อคืนนี้อังกฤษนี่ถล่มใครอ่ะ4ประตูต่อ2เลยอ่ะจำหน้าได้นะจำหน้านักโคเอเชียโคเอเชียโอ้ยโคเอเชียใช้ผู้เล่นอายุเยอะนะอันนี้ต้องยอมรับเลยนะโคเอเชียใช้ผู้เล่นอายุเยอะนะมันก็เลยไม่ทันอังกฤษเขาอังกฤษเล่นดีเมื่อคืนนี้4ประตูต่อ2นะก็มาได้ช่วง2ลูกสุดท้ายผมว่าอังกฤษยิงสวยนะสวยดีสวยดีนะอ่ะก็เพลินๆนะตอนเช้านี่เปิดมาดูนิดหนึ่งคู่ตอนเช้าชุคู่8โมงอ่ะนะก่อนที่จะออกมาทำงานนะก็เพลินๆ นะฮะสำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกนะแต่ว่าคืนนี้เม็กซิโกเกาหลีใต้ผมว่าน่าดูใช่ไหมชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะใครจะเป็นจ่าฝูงอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: วันนี้มีการประชุมครม.นะนัดพิเศษนะก็ผ่านเรื่องของร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นะวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี69อ่ะที่เหลือค้างท่อนะที่ให้ไปให้หน่วยงานไปจัดสรรมาก่อนหน้านี้นะสุดท้ายแล้วเหลือแค่หมื่นก็อีก300ล้านบาทนะอันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะเสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะช่วงประมาณวันที่25มิถุนายนนะหลังจากนั้นก็คงต้องรอดูนะว่าจะบรรจุยังไงนะครับสำหรับกฎหมายเรื่องของงบประมาณนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะส่วนคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับก็ใช้หมายเลขเดิมนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะครับเราก็เปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับมีเวลานะสำหรับช่วงที่2นี่20นาทีเลยเต็มนะใครมีประเด็นมีเรื่องอะไรอยากจะคุยนะอยากจะพูดนะอยากจะถามนะแล้วแต่เลยนะครับไม่ได้กำหนดหัวข้อไม่ได้กำหนดประเด็นอะไรนะเชิญนะครับคุณกิตติฮะสายสองสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ฮัลโหลโอเคไอเรื่องเที่ยวรถไฟชั้น3ไปเที่ยวเนี่ยผมก็เคยไปเมื่อปี3637
0: โอ้โหปี3637โอ้ตอนนั้นผมยังใช้เป็นประจำเลยครับ3637
1: มันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นก็คือซื้อทัวร์พ่วงรถไฟชั้น3จากปากอบน้อยไปกาญจนบุรีสายโยกน
0: ้
1: อยขึ้น7โมงเช้าคุณนัทพงศ์ลองทายผมไปถึงปลายทางกี่โมง
0: จากไหนนะฮะโทษที
1: ปากอบน้อย
0: บางกอกน้อยไปที
1: ่สายโยกน้อย
0: สายโยกน้อยเหรอมันกี่กิโลอะประมาณสักกี่กิโล
1: ถ้าทางรถมันอยู่ที่ไม่น่าถึง200นะ200นี่ประมาณ
0: 200กิโลเหรอเป็นชั้น3เนาะเป็นหวานเย็นรถธรรมดาเนาะ
1: ใช่
0: ถูกมั้ยเป็นรถธรรมดานะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะน่าจะประมาณ 5-6 ชั่วโมง
1: โอเคผมไปถึงผมออก7โมงเช้าผมถึงนู่นทุ่มนึง
0: โอ้น่าแสดงว่ามีปัญหาแล้วแสดงว่ารถเลทรถติดอะไรอย่างนั้นแล้ว
1: มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปีนี้มันเป็นปีน้ำท่วมภาคกลาง
0: โอ
1: ้แล้วรถที่วิ่งไปไม่เห็นรางเลย
0: แต่ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะอันนี้เรื่องปี3637นะ นะไม่ใช่ปัจจุบันนะปัจจุบันนี่เขาดีกว่านี้เยอะนะเขาตรงเวลานะไม่ใช่363เอ้ยไม่ใช่เหมือน3637นะอ่ะเชิญต่อเชิญต
1: ่
0: อ
1: ก็คือมองไม่เห็นรางไม่เห็นอะไรเขาก็ต้องแบบเรียกว่าเดินเร็วกว่ารถไฟเป็นอย่างนั้นเลย
0: อ่ะโอเครับทราบพอดีมันนานไปนะโอเคถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะได้ขอบพระคุณสวัสดีครับเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วอ่ะนะถ้าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วเราจะมายกตัวอย่างแบบนั้นแล้วก็จะคือในบริบทเราต้องพูดถึงตอนนี้นะจริงๆแล้วรถไฟตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาทำไอ้ทางคู่เนี่ยเยอะมากเนี่ยเขาพยายามทำทางคู่เนี่ยเข้าใจว่าสายเหนือเนี่ยตอนนี้ทางคู่ไปถึงปากน้ำโพแล้วมั้งเมื่อก่อนหน้านี้ถึงชุมทางบ้านภาชีแล้วก็ต้องไปแยกฝั่งทางสายอีสานแล้วก็ฝั่งทางเหนือนะแล้วก็แต่ว่าถ้าตอนนี้ไปถึงปากน้ำโพเนี่ยนะนครสวรรค์เนี่ยโอ้ยสบายนะอย่างนี้ก็คือเท่าที่ผมดูหลังสุดเนี่ยนะแล้วก็คนเขาก็ใช้แล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้รถไฟตรงเวลาแล้วก็เร็วนะสะดวกกว่าบางทีสะดวกกว่าขับรถไปเองด้วยนะไม่ต้องเหนื่อยคุณสมบัติครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: คุณณัฐพงศ์ว่าด้วยเขากระโดง
0: เขากระโดงครับ
2: ไม่มีอะไรหรอกผมเป็นคนพื้นที่ อยู่ตำบลเดียวกัน
0: ตำบลอะไร
2: ตำบลอีสาน
0: อีสานนะอีสาน
2: ใช่ไหมอีสานเมื่อก่อนมันเป็นตำบลใหญ่มากตอนนี้ก็ตำบลนั้นก็แยกเป็นอีกตำบลหนึ่งเป็นตำบลชุมเห็ดเป็นสองตำบล เดี๋ยวนี้เป็นสองตำบล
0: ครับ
2: ตำบลอีสานฮัลโหลได้ยิน
0: ได้ยินได้ยินยังไงยังไงยังไงต่อล่ะ
2: ตำบลเมื่อก่อนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นผมก็มาแถวนั่นแหละแถวสนามกีฬาแต่ก่อนมีแต่ป่านะ
0: ครับ
2: มันเป็นป่าแบบไม่ใช่ป่าแบบอันนั้นนะป่าเจงลัง
0: อ
2: ่ะ
0: คุ
2: ณนักบอกตอนนึกออกไหมป่าเจงลัง
0: นึกออกนึกออกนึกออก
2: ไม่ใหญ่มันจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นตัวแล้วมีหินมีอะไรมีดินมีหินนั่นแหละ
0: ครับ
2: พวกวันนี้มีแต่บ้านมีแต่ตึกปรามบ้านช่องทั้งสนามฟุตบอลเยอะแยะตะแป้ไปหมดเลย
0: โอ้เอาก็มันก็พัฒนามันก็เป็นปกติอย่างนั้นอยู่แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ก่อนมันมีอะไรมันขึ้นไปในมันเขาไปหาเก็บเห็ดด้วยซ้ำไปแต่ก่อนนะเก็บเห็ดเก็บอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้พัฒนาอย่างมากการเขาก็โด่งก็ไป
0: ครับ
2: ตอนเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ตรงนั้นมันอุ้ยมันกำกวมมาอยู่ทั้งที่รถไฟทั้งที่อะไรไปหมดนะคุณณัฐพงษ
0: ์
2: ยาวมาถึงมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์อ่ะ
0: ครับ
2: ที่ดินตรงนี้
0: ครับ
2: จนถึงเรียนจำอ่ะ
0: เออ
2: ไม่ได้สอบไปถึงอะไรนะไม่ได้เกี่ยวกันเมืองนั้นที่พูดให้ฟัง
0: อ่ะเข้าใจเข้าใจเขาพูดบรรยากาศแหละผมก็นึกออกผมก็พยายามนึกแหละ
2: แมทช์อะไร
0: ครับ
2: บนมันใหญ่แต่ก่อนนะคุณณัฐพงษ
0: ์อะไรนะอะไรนะ
2: ตำบลมันใหญ่แต่ก่อนใหญ่มาก
0: เออใช่ใช่
2: คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: เออแทนกั้นอะไรอ่ะประเทศไอ้คองโกในประเทศเป็นประเทศคองโกเหรอ
0: DR คองโกไงเออคองโกมีอยู่แอฟริกาต้อยู่แอฟริกา
2: ประเทศที่คองโกอันเดียวกันทำไมประเทศคองโกอันเดียวกันไหมอ
0: ันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกัน
2: อุ้ยผมไม่นึกว่าเขาเข้าบอลโลกได้นะเนี่ย
0: อ้าวโอ้พี่คองโกนักบอลเก่งๆเยอะนะ
2: เ
0: หรอเออ
2: ในแอฟริกาเนี่ย
0: เออเออแอฟริกานี่นักบอลเก่งๆเยอะมาชุบตัวอยู่ในฝั่งของยุโรปเต็มไปหมดเลยมาเตะฝั่งยุโรปเต็มไปหมดเลยเก่งๆเยอะเซเนกัลไอ้คองโกอะไรพวกเก่งเยอะเก่งเยอะ
2: ที่เสมอกับสเปนน่ะใช่ไหมผมพูดถูกป่ะเนี่ย
0: ใช่ไหมใครเสมอสเปนพี่มุดประเทศอะไรเสมอสเปนอ่ะ
2: เอโปรตุเกสหรืออะไรน่ะ
0: เอสเปนเสมอใครเออผมก็ลืมนะไม่น่านะไม่
2: คองโกเตะใคร
0: โปรตุเกสเขาสเปนเขาเตะแคปเวิร์ด
2: เออแคปเวิร์ด
0: เออคนละประเทศไอ้นี่โกเก่งๆไงไอ้ที่โกเซฟเยอะๆ7ลูก8ลูกอ่ะ
2: แล้วของโกเนี่ยก็เตะกับใครคนนั้นคง
0: ไม่รู้จำไม่ได้
2: โปรต
0: ุ
2: เกสหรือเปล่า
0: จำไม่ได้เตะเมื่อคืนไม่เหรอใช่ไหม
2: น่าจะใช่
0: ใช่ไหมของโกนี่น่าจะเตะเมื่อคืนนะของโก
2: ตอนช่วงครึ่งแรกคุณนัทพงศ์ได้รายงานเรื่องฟุตบอลไหม
0: เขาโปรตุเกสเนาะและเสมอเนาะใช่ไหมแล้วเสมอ1-1เนาะเออ
2: ใช่ใช่เสมอตึก
0: ครับครับ
2: ทุกคนเนี่ยผมอยากให้คุณนัทพงศ์รายงานเรื่องฟุตบอลทุกวันเลยไม่ใช่รายงานคือใครชนะใครอะไรประมาณน
0: ี้ได้รับไว้พิจารณารับไว้พิจารณาครับผม
2: พิจารณาให้หน่อย
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่ใช่อะไรครับผมก็บางทีก็เกรงใจนะคุณผู้ฟังบางท่านเขาอาจจะไม่ได้ชอบฟุตบอลเนี่ยผมก็เลยไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะนะจะเอาบางคู่อ่ะที่สนใจหรือว่าคนสนใจเยอะนะคุณต้อยครับสายสาม
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: ครับสวัสดีครับ
3: วันนี้กับผมรบกวนท่านทั้งสองเรื่องนะครับท่าน
0: ครับ
3: เรื่องแรกเลยอยุธยาคุณณัฐพงศ์ครับท่านไปโรงพยาบาลอินนะท่านแวะไปอาหารอร่อยนะตรงไอ้จาดโค้งๆอ่ะจะมีหมูสเต๊ะเวลาท่านซื้อไปปุ๊บท่านลองใช้น้ำจิ้มเลยท่านลองชิมดูเจ้านี้อร่อยมากเจ้าแรกนะพี่ตลาดโค้งๆนะท่าน
0: ครับผม
3: แล้วพอท่านเลยมาทางไอ้วัดเขาเรียกวัดพระช่างทองนะท่านนะจะมีแม่ค้าขายข้าวเหนียวนะคุณณัฐพงษ์แบบขาท่านพิการตัดขาไปข้างท่านจากไอ้วัดช่างทองเลยมาประมาณสักไม่ถึงกิโลอยู่ซ้ายมือจะเป็นเต็นท์ขายอยู่หน้าบ้านนี่ข้าวเหนียวนะครับท่าน
0: คร
3: ับกิโลละครึ่งโล60บาทเองครับ
0: ข้าวเหนียวอะไรล่ะ
3: อร่อยมาก
0: ข้าวเหนียวอะไร
3: ข้าวเหนียวมูลครับท่าน
0: ข้าวเหนียวมูลเนาะข้าวมูลกับอะไรมูลกับมะม่วงมูลอะไร
3: ท่านครับเวลามีหน้ามะม่วงเขาจะขายจะทั้งหน้ามะม่วงครับกับผมเพราะว่าเจ้านี้นะท่านก็ไม่แพงแล้วอร่อยในย่านตลาดเอกแถวไอ้บางปะอินสู้ไม่ได้เลยครับท่านเวลากับผมไปนะจะซื้อข้าวเหนียวนี่ไปแล้วก็แวะไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลท่านครับท่านได้โปรดลงทานไอติมถ้วยละ25บาทท่านครับท่านย้อนกลับไปทานอีกกับผมรับประกันเลยไอติมในห้างใหญ่ๆเนี่ยสู้เขาไม่ได้หน้าวัดใหญ่ชัยมงคลนะถ้วยละ25บาทเองท่านเวลากับผมไปปุ๊บจะเอาโถไปใส่ให้เขาใส่ให้นะ
0: อ่ะโอเคเรื่องที่2เรื่องที่2ไอ้ลิน
3: เรื่องการนิดเดียวนะครับท่านอย่ารีบตัด
0: รสชาติใครรสชาติมัน
3: ไอ้รัชนกฝ่ายค้านนี่เด่นมากท่านอภิสิทธิ์ก็เด่นแล้วก็อย่างคุณเอกนัทรัฐมนตรีก็เด่นครับแต่ตัวหลังท่านแผ่วไปหน่อยผมฝากให้ท่านเอกนัทครับวันข้างหน้าท่านสุดชอยจริงๆท่านมีโอกาสได้เป็นนายกแต่ตอนนี้ท่านแผ่วไปท่านดูประชาชนท่านยังแพงอยู่นะครับต่างที่เขาลดแล้วก็ฝากท่านนะครับเอกนัทพร้อมปังอยู่ในสายตาของประชาชนนะครับเป็นรัฐมนตร
0: ี
3: ท้ายนี้ก็กราบขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยไหมนะสวัสดีคุณวีระมาแล้วนะสวัสดีคุณวีระครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณณัฐพงศ์คุยกับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มารอทั้งสองท่านก่อนก็แล้วกัน
0: ได้ครับได้ครับคุณแจ็คครับสายสองคุณแจ็คอยู่ไม่เอ่ยอ่ะไม่อยู่คุณเปียกครับสายหนึ่ง
5: สวัสดีครับ
0: ครับ
5: ข้อมูลเพิ่มเรื่องประเทศคองโกครับ
0: คองโก
5: ที่ท่านโทรมาคองโกมีสองประเทศครับ
0: ครับ
5: เป็นคองโกใหญ่กับคองโกเล็กโดนขั้นด้วยแม่น้ำคองโกครับที่เข้าไปเตะบอลโลกเนี่ยเป็นคองโกใหญ
0: ่คือดีอาร์คองโกนี่คองโกใหญ่เหรอ
5: ใช่ฮะดีอาร์ซีนี่ก็เรียกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
0: และคองโกเล็กนี่คือเรียกว่าอะไรล่ะ
5: นะสาธารณรัฐคองโก
0: โอ้โอเค
5: มันโดนขั้นด้วยแม่น้ำคองโกฮะ
0: ครับรับทราบรับทราบ
5: ไอ้ที่เข้าไปเล่นบอลโลกคือคองโกใหญ
0: ่คองโกใหญ่เนาะโอเคครับผม
5: อันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะคือเมื่อคืนเขาเตะกับโปรตุเกสนะเขาเสมอ
4: ใ
0: ครคองโก
4: แล้วอังกฤษกับโครเอเชีย
0: อังกฤษชนะ 4-2
4: อ๋อเหร
0: อ
4: รอบนี้โครเอเชียถอยไปเนาะ
0: ถอยโอ้เอานักเตะแก่ๆลงเยอะ
4: ไม่มีคนแล
0: ้
4: ว
0: ไม่มีแรงนะ
4: ไม่ได้ยังไม่ได้ดูสักคู่เลย
0: ครับ
4: ไม่รู้เรายังบริหารเวลาสำหรับฟุตบอลโลกไม่ได้นะท่านผู้ช
0: ม
4: เดี๋ยวเอาไว้ให้ปลอดจากงานนิด
0: ครับ
4: นะมันก็มีเรื่องจะต้องทำด้วยล่ะส่วนตัวก็มีเรื่องอื่นที่สนใจมากกว่าเรื่องประจำวันแล้วก็เรื่องพวกนี
0: ้ครับ
4: นะก็เดี๋ยวเอาไว้สักรอบ16ทีมเนี่ยผมถึงจะกระตือรือร้นรอบลึกๆหน่อยอ่ะ
0: ใช่
4: นะส่วนใหญ่เริ่มดูจริงๆก็รอบ16ทีม
0: ครับ
4: นะอาจจะไปถึงรอบ8ทีมอะไรนะแต่ว่ารอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ย8ไป4เนี่ยไม่ค่อยพลาดส่วนรอบชิงชนะเลิศนี่ก็ต้องแล้วว่าใครแล้วแต่ว่าใครเตะกับใครถ้าเป็นทีมที่ไม่ได้สนใจก็
0: อาจจะไม่ดู
4: หรือไม่ผมไม่ติดอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: แล้วเที่ยวนี้มันแข่ง3ประเทศด้วยเนาะ
0: ใช่
4: มันใช้สนามในแคนาดาใช้สนามในอเมริกาแล้วก็ใช้สนามในเม็กซิโกด้วย
0: ครับ
4: แต่ประเด็นคือมันเป็นภาคดึกหมดอ่ะ5 ทุ่มตี2ตี3อะไรเงี้ยนะอาจจะมีเช้าบ้างบางคู่8โมงไม่ใช่เวลาสำหรับเราเลย
0: ครับ
4: ถ้าดูบอลให้มันเหมาะมันต้องบอลเตะให้จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าฝั่งเอเชียมันก็จะง่ายหน่อย
4: จะได้ดูง่ายหน่อยอย่างทางยุโรปก็ยังดึกนะ
0: ครับ
4: มันต้องบวก5+6กันเนาะ
0: อ
4: ่ะมีคุณผู้ฟังท่านไหนที่จะโทรศัพท์มาไหม
0: 02-248-1657คุณแจ็คครับสาย2
6: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
0: ครับ
6: ครับเมื่อกี้สายหลุดครับ
4: โอ้ครับ
6: ครับพอดีเมื่อวานดูรายการฟังหูไว้หูครับอาจารย
0: ์
6: อาจารย์คุยเรื่องงบประมาณของปี70โอ้ฟังแล้วแบบอินตามเลยอาจารย
4: ์อะไรนะ
6: ฟังแล้วอินตาม
4: โอ
6: ้จริงๆวันนี้อยากคุยอาจารย์เรื่องอื่นแต่พอดีมีเรื่องนี้แทรกเข้ามา
4: โอ้
6: ครับ
4: ครับ
6: ครับแต่จริงไอ้เรื่องอื่นนี่ผมว่านี่คือเมื่อวานนี้อาจารย์พูดถึงเทปพีคอกผมก็เลยคิดถึงแบบวัย ยุคนึงเนี่ยไปซื้อเทปพีคอกที่สะพานเหล็ก
4: สะพานเหล็กอ๋อครับ
6: แฟนคลับเลย
4: อ๋อ
6: ฟังเพลงสากลนะอาจารย
4: ์ใช่ใช่ใช่ใช
6: ่ครับ แล้วก็คุณณัฐพงศ์พูดถึงเรื่องรถไฟนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
6: ผมก็เลยนึกถึงว่าไอ้ที่ถ้าจะไปตลาดล่มหุบก็น่าไปนะคุณณัฐพงศ
0: ์
6: ณัฐพงศ์บอกนั่งรถไฟใกล้ๆอ่ะครับ
0: อันนั้นมันต้องดูอันนั้นมันต้องอยู่ข้างล่างอ่ะมันไม่ใช่อยู่บนรถไฟ
6: มันไม่อยู่ทางฝั่งคุณณัฐพงศ์ที่จะเดินทางสะดวกมันอยู่ฝั่งเหนือคุณณัฐพงศ์อยู่ฝั่งเหนือ
0: เออ
6: ต้องไปอีกฝั่งนึงครับต้องออกไปจากมักกะสันทางโน้น
0: ครับ
6: ครับก็เลยนึกถึงครับผม
4: โอเค
6: ครับงั้นไปเดี๋ยวรอฟังจากอาจารย์ต่ออีกทีครับเรื่องประมาณเนี้ยก็ติดตามครับอาจารย
4: ์โอ้ขอบพระคุณ
0: ครับครับสวัสดีครับ
4: ผมก็ไม่มีอะไรหรอกเรื่องงบประมาณก็ไม่น่ามีอะไรใหม่จากที่ผมตั้งข้อสังเกตไปในช่วง2ปีที่ไปเป็นกรรมธิการงบปี68กับกรรมธิการงบปี69
0: ครับ
4: ในแง่ของการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ก็ถือว่าจบละส่วนที่เหลือก็ follow มากกว่าดูว่าเขาทำอะไรยังไงแต่เมื่อตรวจดูร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70เอาไปเทียบกับปี69ในแง่ของกรรมวิธีมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลย
0: ครับ
4: การจัดหมวดหมู่อะไรต่ออะไรพวกนี้มันคงเป็นแพทเทิร์นนะไส้ในบางอันก็มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ซะมากกว่าแต่ถ้าถามว่าวิธีคิดแล้วก็การปฏิบัติทั้งสำนักงบประมาณเองทั้งหน่วยรับงบประมาณเองแล้วก็หน่วยงานที่ไม่ได้รับงบประมาณแต่ว่ามาเชื่อมโยงอะไรเงี้ยมันไม่มีความแตกต่างเหมือนกับคนทำกับคนของงบประมาณเนี่ยมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะตาผมอันเนี้ยผมก็คิดว่าจนปัญญาละ
0: ครับ
4: แต่ผมจะเตือนนิดนึงคุณพงษ์ต้องขอประทานโทษนะผมไฟติดละคุณต้องโทรมาช่วงหน้าละคือคนไม่เข้าใจโดยเฉพาะคนที่อยู่ในภาคราชการ3ล้านคน ใน3ล้านคนเนี่ยเป็นข้าราชการเนี่ยประมาณ 1,700,000 คนคนที่เป็นข้าราชการ 1,700,000 คนเนี่ยความที่เขาไม่เคยรู้แล้วไม่เคยเจอว่าเมื่อไหร่ที่การจัดทำงบประมาณประจำปีมีปัญหาเนี่ยสำหรับประเทศที่เขามีปัญหาการคลังเนี่ยคนที่อยู่ในระบบราชการจะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเก่งกล้าสามารถมาจากไหนก็ตามทีที่ผ่านมาปี40น่ะไม่กระทบแต่ถ้าเกิดเป็นวิกฤตครั้งหน้าเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าสิทธิประโยชน์ตั้งแต่เงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการรวมทั้งอื่นๆของฝ่ายที่เป็นข้าราชการจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนยังไงเนี่ยถึงเวลาก็รู้เองขออนุญาตเตือนมาด้วยความเกรงใจไม่ได้เคารพนะครับแค่นี
0: ้ครับ
4: เพราะเราต้องพัก
0: สักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะก็เรายังอยู่ด้วยกันทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะชั่วโมงแรกนะหลังจากสรุปข่าวสารต่างๆเนี่ยนะช่วงที่2เราก็เปิดสายคุยกันนะโอ้สายต่อเนื่องเลยนะเดี๋ยวดูซะหน่อยชั่วโมงที่2จะเป็นยังไงนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราว่ากันต่อนะหรือเมื่อสักครู่เนี้ยนะคุณพงษ์นะที่ไม่ได้คุยอ่ะนะถ้าจะโทรศัพท์กลับมาคุยกันใหม่นะก็เชิญนะครับเชิญนะอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะครับก็เชิญนะครับรอหน่อยรอหน่อยคุณพงษ์กลับมาแล้วสาย2สวัสดีครับ
2: ครับครับได้ยินป่ะครับ
1: ได้ยินครับเชิญครับ
2: ผมอยากกันฟุตบอลนะครับคุณนันพง
1: ครับได้เชิญเชิญ
2: เอ็นนอกจากที่ช่องที่เราซื้อแพ็กเกจกันละมันมีช่องอื่นไหมที่ถ่ายทอดช่องทั่วไปอ่ะคือผมพยายามหาไม่เจอ
1: มันมีของโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29อ่ะเขาจะถ่ายบางคู่ครับอย่างรอบแรกเนี่ยเขาถ่ายทั้งหมด17คู่
2: อ๋อถ่ายเป็นบางคู่ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
2: อ๋อ
1: ครับ
2: อ๋อเมื่อคืนผมก็หาอยู่ว่าโอเคก็อยากจะดูไงแต่เราก็พอบอลเก่า
1: ครับก็สมัครเป็นสมาชิกครับถ้าอย่างนี้ได้ดูทุกคู่ครับ
2: ยังไม่ถึงขั้นนั้น
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราคอยดูจังหวะที่เขาถ่ายพอดช่องอะไรนะอะไรโมโนแม็ก
1: ครับ29อ่ะครับคุณลองไปหาดูแล้วกัน
2: ครับตอนที่มันเคยมีหนังอะไรพวกนี้อ่ะ
1: ครับใช่ครับ
2: เรื่องนึงครับคุณผู้ชมโบเล็กอะไรนี่มันคืออะไร
3: อะไรนะโทษอะไรนะ
2: ที่เป็นที่เขามีคดีกันอยู่อ่ะโฟเล็กอ่ะมันเป็น
3: เขาไม่เรียกโฟเล็กเขาเรียกฟอเร็กซ
2: ์ฟอเร็กซ
3: ์เออก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
2: โอ้อันนี้เกี่ยวกับการฟ้องเงินป่ะอาจารย
3: ์ไอ้นี่มันก็ทำไม่ถูกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเขาไม่ได้อนุญาตให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนอกจาก authorized dealer กับแบงค์นะครับ
2: บางทีเราไม่ต้องต่อ
3: คืออ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องไปอ่านต่อแล้วครับ
2: ไม่ไปอ่านแล้วครับ
3: ครับ
2: ฟังเห็น
3: ครับไม่ต้องฟังแล้วครับคือไม่รู้เรื่องตั้งแต่ว่า forex มันคืออะไรก็ไม่ต้องไปอ่านแล้วครับ
2: ครับโอเคขอบคุณมาก
3: ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: คือเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ต้องเป็นต้องรู้หรอก
1: ครับ
3: นะมันห่างจากตัวเราแต่ก่อนหน้านี้ถ้าใครไถดูมันจะมีเว็บไซต์ชวนเราไปซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
1: ครับ
3: โอนเงินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีมันอยู่ดีมันก็หายไป
1: ครับใช่
3: เราก็ไม่รู้ว่าเงินของเรามันอยู่ที่ไหน
1: ครับ
3: ต่อครับ
1: คุณกมลทิพย์ครับสาย3
3: กมลทิพย์ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เชิญค่ะ
4: รบกวนค่ะพอดีว่าจะสอบถามว่าเราใช้ชีวิตขับรถไปทำงานอยู่บนรถอยู่บนถนนบางทีเราเห็นอย่างท่อที่มันแบบอยู่ในจุดสาธารณะแล้วมันปิดไม่สนิทหรือควรได้รับการแก้ไขอย่างเงี้ยค่ะณที่นั้นๆเราควรโทรแจ้งที่ไหนอย่างไรคะเพื่อที่จะได้รับการแก้ไขค่ะ
3: ท่ออะไรครับ
4: อย่างสมมุติเป็นท่อประปา
3: ท่อประปาก็การประปานครหลวงครับ
4: อ๋อต้องแจ้งเฉพาะจุดเลยใช่ไหมคะถ้าถึงแม้จะเป็นฟุตบาทที่มันไม่เรียบร้อยหรือใดๆ
3: ถ้าเอาทีละอย่างสิครับถ้าน้ำประปารั่วนะครับ
4: ครับ
3: อันนี้การประปานครหลวงครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะอันนี้อะไรอีกอันหนึ่งอะไรท่อฟุตบาทอะไรครับ
4: ท่อฟุตบาทด้วยค่ะฝาของมัน
3: อ๋อถ้าฝาฟุตบาท
4: เวลาเดินนะคะ
3: อ๋อฝาฟุตบาทท่อระบายน้ำใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ท่อระบายน้ำนี่เขตครับ
4: เขต
3: กทม.
1: กทม.
4: แล้วสายไฟที่มันห้อยลงมามากเกินไป
3: สายไฟ
4: ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นสายไฟของท่านใด
3: สายไฟหรือสายสื่อสารครับ
4: เป็นสายที่มันระยงระยางอยู่บนเสาไฟฟ้าที่มันรวมๆ
3: อันนั้นน่าจะเป็นสายสื่อสารครับสายสื่อสารก็แจ้งกสทช.ครับ
4: สาย
3: ถ้าสายไฟมันจะอยู่ข้างบนนะครับ
4: ค่ะ
3: ไอ้สายเล็กๆที่มันม้วนๆกันอันนั้นสายสื่อสารครับ
4: อ๋อค
3: ่
4: ะ
3: อันนั้นกสทช.ครับ
4: ค่ะโอเค
3: กับการไฟฟ้านครหลวงเพราะเขาเป็นคนอนุญาตให้มาพาดสายได้ครับ
4: โอเคเรายังไม่ได้กรุ๊ปรวมทั้งหมดแบบเหมือนเราควรโทรบอกกทม.ให้กทม.ไปบอกหน่วยงานนั้นๆอย่าง
3: ไม่มีจุดนี้ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าของใครของมันครับ
4: โอเคค่ะ
3: ครับ
4: ได้ค่ะขอบพระคุณค
3: ่
4: ะ
3: ขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ต่อครับ
1: คุณวันครับสายหนึ่ง
3: คุณวันครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
5: อยากจะแชร์เรื่อง M Pro นะคะที่เมื่อวานคุยกันนะคะ
3: แชร์ว่า
5: ตัวเองก็ทำเรื่องของ Easy Pass แล้วก็คือ M Pass กับ Easy Pass จะใช้เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: M Pass M Pass กับ
5: M
3: เดี๋ยว M Passกับ Easy Pass
5: Easy Pass
3: อันนี้เชื่อมโยงกัน
5: เราจะผ่าน
3: เชื่อมโยงกันแต่ไม่ใช่ M Flow นะครับ
5: ไม่ใช่ค่ะ
3: โอเค
5: ถ้าเราจะเอา M Flow ด้วยเนี่ยต้องเข้าไปในระบบของ Easy Pass นะคะแล้วก็เป็นรหัสของเราเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราจะเพิ่มให้มี M Flow ด้วยในระบบก่อนนะคะ
3: คุณณัฐพงษ์เล่าให้
5: แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับการอนุมัติว่าอ่ะทีนี้เราก็ผ่าน M Flow ได้ด้วยใน Easy Pass ที่หาของเราในอันเดียวเนี่ยสามารถใช้ M ทั้งเป็นทั้ง M FlowM Pass Easy Pass ได้3วัตถุประสงค์เลย
3: ครับ
5: ทีนี้พอเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะเวลาเราจะไปเนี่ยเราใช้ M Flow เนี่ยเราก็ขับผ่านไปได้เลยซึ่งมันจะสะดวกเสร็จแล้วเค้าก็จะมี SMS มาให้เราในมือถือค่ะว่าขอบคุณที่ใช้บริการ M Flow
3: ครับ
5: ท่านได้ถูกตัดจากระบบไป30บาท50บาทก็แล้วแต่ว่าทางมันคิดเท่าไหร่อ่ะนะคะ
3: คร
5: ับ แล้วเสร็จแล้วก็จะมีช่องทางนึงคือเค้าก็จะส่งมาทางอีเมลด้วยดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอฟเราผ่าน M Flow ไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ว่าเงินตัดไม่ตัดเนี่ยค่ะ
3: ไม่กังวล
5: ไม่ต้องกังวลตรงนั้นค่ะก็เลย
3: ไม่กังวลไม่กังวลครับ
5: ครับ
1: ได้ครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: เมื่อวานคุณณัฐพงษ์ก็อธิบายให้ฟังแล้ว
1: ครับ
3: เรื่องอัปเกรด Easy Pass ให้มัน plus M Flow ด้วย
1: ครับ
3: ก็อย่างผม100วัน1000ปีจะผ่าน
1: พรุ่
3: งน
1: ี้
3: สักทีนึงส่วนใหญ่ก็ใช้ Easy Pass ที่ไม่ได้อัปเกรด
1: ครับ
3: หรือถ้าจวนตัวจริงๆก็จ่ายเงินสด
1: อ
3: ันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใหญ่โต
1: ครับ
3: เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีอะไรสักอย่างอันนั้นเป็นปัญหา
1: ใช
3: ่ต่อครับ
1: คุณป๊อปครับสาย2
3: คุณป๊อปครับ
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับ
3: เชิญ
6: ครับอาจารย์ครับสงสัยนิดนึงว่าอย่างเวลาเราดู YouTube เนี่ยเราก็มียอดวิวดูหรือว่าเวลาไลฟ์สดดูว่ามีคนดูกี่คนแล้วอย่างเวลาอาจารย์จัดรายการวิทยุเงี้ยครับ
3: ครับ
6: มันมีการบอกไหมครับว่าฟังอยู่กี่คนอะไรเงี้ย
3: ไม่มีครับ
6: อ๋อไม่มีครับ
3: เพราะมันไม่รู้จะมันไม่มีตัวที่มาคอยมอนิเตอร์สัญญาณครับ
6: อ๋อ
3: ครับ
6: ครับพอดีแค่ฟังอาจารย์วันก่อนที่บอกว่าแบบว่าจัดมานานแล้วเหมือนคนฟังน้อยลงผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะตัววิทยุก็คือไม่มีการนับ
3: ไม่มีครับ
6: เหม
3: ือ
6: นที
3: ่
6: พวกเราดูออนไลน
3: ์ที่ดูออนไลน์มันจะแม่นยำเที่ยงตรงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ
6: ครับ
3: แต่ของวิทยุเนี่ยไม่มีทำของโทรทัศน์เนี่ยมีทำแต่ว่าก็ใช้จำนวนคนที่เปิดดูด้วยกล่องที่เข้าไปติดตั้งเป็นจำนวนไม่มาก แต่ใช้วิธีทางสถิติคำนวณเอามากกว่ากรณีของวิทยุไม่มีครับไม่มีที่วัดว่าตอนนี้รายการนี้หรืออะไรมีคนฟังสักเท่าไหร่อันนี้ไม่มีครับ
6: ครับ
3: ครับ
6: ครับ
3: ครับ
6: แอบใจหายถ้าอาจารย์บอกจะเลิกจัดตอนปี71ฟังมานานมากอาจารย์
3: จะไปใจหายทำไมล่ะครับ
6: คิดถึงครับ
3: คุณจะให้
6: ผมบอกนี่แหละ
3: คุณจะให้ผมตายคาไม้เหรอครับไม่ผม
6: ตามไปเรื่อยๆครับอาจารย
3: ์ผมเพียงแต่ว่าเปรยขึ้นมา
6: ครับ
3: ว่ามันมี2 เหตุผล
6: ครับ
3: เหตุผลที่1อ่ะสำหรับ FM 96.5 เนี่ยผมมาจัดน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมปี2551นั่นก็หมายความว่าถ้าถึงปี2571เนี่ยผมก็ทำครบ20ปีคุณณัฐพงศ์ก็จะทำครบ10ปีซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันก็นานพอแล้วสำหรับการจัดรายการรายการหนึ่งช่องใดช่องหนึ่งทางสถานีวิทยุแห่งใดแห่งหนึ่งประการที่3ก็คือด้วยอายุและความสนใจก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วก็คิดขึ้นมาเฉยๆ
6: ครับ
3: แต่ว่าอาจจะไปก่อนหน้านั้นก็ได้หรืออาจจะไปหลังจากนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าเวลาอันเหมาะควรเนี่ยมันก็ต้องคิดสำหรับคนที่จะมีชีวิตบั้นปลายให้มันสอดคล้องกับวัดปฏิบัติของตัวเองผมเนี่ยตั้งใจจะไปทำสวนผักทำอะไรยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งเลยซื้อจอบซื้อเสียมอะไรยังไม่ได้ฟันเลยคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
3: เครื่องอะไรนะเครื่องพรวนดินก็มีทุกอย่างเนี่ยซื้อไว้หมดแล้วนะแต่มันยังไม่ได้นับหนึ่งเลยก็คิดว่าเราจะนับหนึ่งกับมันไหมเห็นไหมทำกรงไก่ว่าเลอะเทอะเป็นคอนโดเลยก็ยังไม่ได้จัดการสะสางกับมันสักทีนึงก็คิดว่าถ้าเราปลีกตัวเองออกจากงานได้มันก็น่าจะไปทำอะไรที่เราคิดว่าเราอยากทำได้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่คอขาดบาดตายนะ
6: ครับ
3: อย่างเช่นแต่ว่าการที่ยังทำงานอยู่เนี่ยมันมีอดิเรกลาภอย่างนึงที่ถือว่าเป็นโบนัสสำหรับผม
1: คือ
3: การไปเที่ยว
1: โ
3: ดยไม่ต้องเสียตังค์สำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้เพราะถ้าเกิดผมเที่ยวอย่างที่ผมอยากเที่ยวไปกับหุ้นส่วนชีวิตแต่ละทริปอะอย่างน้อยอะก็ต้อง 200,000 คนละนะไม่ใช่คนเดียวนะ
6: ครับครับเข้าใจครับ
3: ถ้าครั้งหนึ่งจ่าย 400,000 500,000 เนี่ยคงจะเที่ยวได้แค่ปีละครั้งแต่ถ้าไม่จ่ายเนี่ยอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปได้
6: คร
3: ับ ใช่ไหมเราก็ต้องมองอะไรให้มันท่วนทั่วหลายอย่างประกอบกันใช่ไหม
6: ครับ
3: ขอบพระคุณ
6: ได้แนวคิดหลายอย่างจากอาจารย์ครับ
3: ได้ครับขอบพระคุณครับ
6: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
3: ถือว่าเป็นคนแก่กันแล้วกัน
1: ครับ
3: นะถือว่าเป็นคนแก่คนหนึ่งกันแล้วกันนะคุณ
1: สุทธิชาฮะสายสาม
3: คุณสุทธิชา
7: ค่ะพูดถึงคนแก่ก็แชร์ประสบการณ์คนแก่ที่ได้นั่งรถไฟครึ่งราคา
3: โอ้รถไฟ
7: ช่วง
3: รถไฟ
7: มิถุนากรกฎาคมสิงหา3เดือนผู้สูงอายุจะได้นั่งรถไฟครึ่งราคาร
3: ถไฟอะไรครับ
7: รถไฟอะไรก็ไปได้ที่วันก่อนมาจากนครปฐมก็นั่งมาถึงธนบุรี5บาท
3: โอ้ครับ
7: นั่งจากหัวลำโพงไปลงปราจีนบุรีก็10กว่าบาท
3: ครับ
7: ถ้าอาจารย์ขับรถไปกินทุเรียนที่ปราจีนน่ะเหนื่อยนั่งรถไฟไปแล้วเช้ากลับเย็นเนี่ย20กว่าบาทเอง
3: มันต้องไปขึ้นที่สถานีรถไฟไงมันไม่สะดวก
7: ขึ้นที่สถานีตรงไหนก็ได้ละระหว่างหัวลำโพงก็จะมีอะไรนะมินบุรีมี
3: เข้าใจแต่มันต้องเอารถไปจอดสิพี่ก็ต้องเอารถไปจอดที่สถานีที่เราจะขึ้นนะครับ
7: ไม่ต้องอ
3: ่
7: ะ
3: อ้าวไม่ต้องแล้วจะไปไงจากบ้านล่ะครับ
7: ขึ้นรถเมล์ไปสิเห็นไหมคนติดสบายอย่างป้าชนทิชาเดี๋ยวนี้ไม่ติดสบายอายุ72แล้วขึ้นรถเมล์ไปทั่วทิศถิ่นไทย
3: ไม่ทำครับ
7: ไม่เป็นไรแชร์ประสบการณ์เฉยๆค
3: ่
7: ะ
3: ได้ครับ
1: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
3: ไม่ทำครับไม่งั้นผมต้องเดินมาจากบ้านเลยครับมาทำงานเนี่ย21กิโลคุณณัฐพงศ์
1: จากไหนฮะ
3: ถ้าผมเดินมาจากบ้านมาออฟฟิศเนี่ย
1: มาสมทเนี่ยเหรอ
3: เออ21กิโล
1: โอ้โห
3: 21กิโลนี่ก็ฮาล์ฟมาราธอน
1: ฮาล์ฟมาราธอน
3: ต่อครับ
1: อย่างนี้ก็ต้องถ้าเดินอย่างเดียวนะก็4ชั่วโมง4ชั่วโมงเต็มๆ
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้เหรอ
3: ไม่ได้
1: เพราะว่าโลนึงมันใช้ประมาณสัก12นาทีแบบเต็มที่เลยนะ
3: กิโลละ12นาที
1: ครับเดินอย่างเดียวเดินสบายๆโลละ12นาที
3: กิโลนึง
1: ครับ
3: อ๋อเหรออ
1: ืมอ
3: ันนี้เท่าไหร
1: ่ก็ชั่วโมงชั่วโมงนึงก็5กิโล
3: ชั่วโมงละ5กิโล4ชั่วโมง
1: 4ชั่วโมงได้มั้ย
3: น่าจะได
1: ้
3: น่าจะได้แต่ไม่เอา
1: 02 248 1657 02 248 1657นะครับ
3: ความเร็วในการเดินแบบนั้นน่าจะประมาณชั่วโมงนึงน่าจะแค่4กิโล
1: นะ
3: ฮะไม่น่าได
1: ้ไม่น่าได้5ใช่ไหม
3: ไม่น่าได้5ชั่วโมงไม่น่าได้5ห้านี่ก็ต้องถ้าหกเนี่ยมันกึ่งจ้ำแล้วนะ
1: ครับ
3: ห้านี่ก็เผาลงมาหน่อยแต่ว่าก็เดิน5กิโลต่อชั่วโมงเนี่ยนะไม่เกิน30นาทีเนี่ยเหงื่อแตกแล้วเหงื่อต้องออกแล
1: ้
3: ว
1: ได้ได
3: ้ถูกไหม
1: ครับ
3: เพราะปกติถ้าเราออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยอะไรก็ตามทีเนี่ยต้อง20นาทีถึง30นาทีเนี่ยเหงื่อจะออกแต่ถ้าวิ่งจะเร็วกว่านั้น
1: ครับ
3: ถ้าวิ่งก็อาจจะประมาณสัก10นาทีก็ออก
1: สิบ
3: นาทีก็จะมีเหงื่อผุดอ่ะ
1: ครับ
3: จะผุดที่หน้าผากหรือจะผุดที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันก็ผุดอ่ะต่อ
1: คุณอนุพงศ์ครับสายสอง
3: อนุพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับ
3: เชิญครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณพี่วีระครับ
3: ครับผม
8: โทรมาทักทายเฉยครับ
3: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
8: ว่างงานครับ
3: ไม่ใช่ทำอะไรอยู่ครับไม่ใช่ถามว่าทำงานอะไรนะฮะทำอะไรอยู่ครับ
8: ขับรถอยู่ครับ
3: เวลาถามก็ตอบให้มันตรงขับรถอยู่ก็ขับรถอยู่ขับรถไปไหนครับ
8: ขับรถไปรับลูกครับ
3: ขับรถไปรับลูกลูกเรียนที่ไหนครับ
8: ลูกเรียนอยู่ที่จุฬาครับ
3: ที่ไหนนะครับ
8: จุฬาครับอ
3: ายุเท่าไหร่แล้วครับ
8: อายุ25ครับ24
3: ลูกอายุ24ยังต้องขับรถไปรับเหรอครับ
8: มันก็ทำให้เรามีงานนะครับ
3: โอ้
8: เป็นโครงการจ้างสร้างงานสร้างงาน
3: อ๋อเหรอนี่เรานี่อายุเท่าไหร่แล้วครับโทษ
8: เราอายุ60กว่าแล้วคร
3: ับ 60กว่านะครับขับรถไปรับลูกที่เรียนปริญญาโทนะครับ
8: คร
3: ับ
8: ผม
3: โอ้โหแล้วทำไมไม่ซื้อรถให้ลูกขับไปเลยล่ะครับเราจะได้ไม่ต้องไปติดพันเรื่องนี้อ่ะครับ
8: เราก็จะว่างงานสิคร
3: ับ เราว่างแล้วก็หางานทำสิครับ
8: คร
3: ับ
8: ผมครับผม
3: ปลูกต้นไม้อะไรก็ได้นะครับถ้าปลูกต้นไม้กระถางนี่หมดวันนะครับผมจะบอกให้
8: ครับผม
3: แค่ไปเดินซื้อหาต้นไม้มาเปลี่ยนกระถางใส่กระถางใหม่ผมทำอยู่พักหนึ่งคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
3: ปลูกเป็นร้อยกระถางเลยก็สนุกดีนะแต่ตอนนั้นมันมีการรีโนเวทบ้าน
1: ครับ
3: ก็เลยทิ้งไปหมดเลยก็เสียดายนะซื้อต้นไม้มาตอนนั้นก็หลายหมื่นอยู่นะ ซื้อทุกอาทิตย์
1: อ
3: ่ะเดี๋ยววนไปซื้อไอ้พวกอะไรล่ะแกบดำดินผส
1: ม
3: แกบที่เป็นแกบขาวอ่ะนะไอ้แกบธรรมดา
1: ครับ
3: แล้วก็ อะไร EF หรือ EM น้ำยาอะไรนั่นน่ะนะแล้วก็ทำการปรุงดินอะไรโอ้ยง่วนเลยนะไม่อยู่พักนึงนะตื่นมาเช้าๆเขายังไม่ค่อยตื่นกันนะ
1: ครับ
3: รปภ.เขามาส่องไฟใครวะ
1: ก็แกกก็แกก
3: ปลูกไอ้ทำปรุงดินจน จนมีไส้เดือนน่ะคุณณัฐพงศ
1: ์โ
3: อ้เออไม่รู้มันมากับอะไรนะมันมาคงน่าจะมากับขี้งัวว่ะณัฐพงศ
1: ์
3: เออมันปนๆโอ้โหไส้เดือนเต็มเลย
1: ครับ
3: ยังไม่ได้ขยับขยายต่อไปตกปลานะอ้าวโอเคครับผมขอบพระคุณครับ
8: ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
3: นี่ก็ถ้าไม่มีอะไรทำปลูกต้นไม้ที่บ้านก็สนุกนะ
1: ครับ
3: แล้วถ้าให้ดีกว่านั้นก็ทำเรือนเพาะชำเลยทำกรีนเฮาส์เลยคุณณัฐพงศ
1: ์
3: เออชีวิตไปอีกแบบเลยนะง่วนเลย
1: ง่วน
3: ง่วนเลยนะให้ขับรถไปรับลูกนี่ไม่เอา

0: มาแล้วคุณอะไรเอ่ยคุณอะไรฮะนิรมนต์เหรอฮะสายสาม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เชิญค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานฟังอาจารย์วีระฟังหัวให้หัวค่ะชอบใจมากเลยค่ะ
2: เรื่องอะไรครับ
1: สนใจมากเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องค่าไฟที่คุณเอกนัทนะคะค่ะค่ะถูกใจมากเพราะว่าเขามองเป็นจุดเดียวคืออาจารย์พูดได้โดนใจมาก
2: เขามองจุดเดียวจุดไหน
1: ที่อาจารย์บอกว่าเขาจะเอาจะเก็บเงินจากสามการไฟฟ้าแล้วก
2: ็
1: เอาไปส่งอันนั้นนะคะ
2: เอาไปลดให้คนที่ใช้ไฟ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ทีนี้แล้วอาจารย์บอกต่อว่าความจริงแล้วก็เท่ากับว่ารัฐวิสาหกิจพวกนี้เขาต้องไปลดไอ้ที่เขาส่งให้กับ
2: เงินนำส่งคลัง
1: ใช่ใช่คือนักการเมืองเนี่ยเขาอาจจะดูเขาพุ่งมาใหม่ไฟแล้วอันนี้เดี๋ยวจะโดนพูดแค่นี้ดีกว่านะคะ
2: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ
1: ให้อาจารย์พูดอย่างนี้ให้ประชาชนเข้าใจอะค่ะ
2: ว่า
1: ทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้ค่ะมันดีมากเลย
2: โอ้
1: เพียงแต่ว่าคนที่ฟังเนี่ยคือกลุ่มคนที่เขาก็คือกลุ่มคนที่ชอบอาจารย์ก็ฟังบางคนเขาก็หรือว่าคือดูรายการนะก็ชอบนะเขาก็ดูรายการ
2: uh-huh.
1: แต่ยังมีคนอีกเยอะที่ไม่ได้ดูแล้วอีกเรื่องนึงก็คือที่อาจารย์พูดถึงข้าราชการนะคะฟังตัวเลขมันใจหาย1ล้านคือว่าเงินเดือนข้าราชการรวมถึง3สถาบันตุลาการใช่ไหมคะแล้วก็ทหารใช่ไหมทุกอย่าง
2: ของตุลาการเนี่ยค่าบุคลากรปีละประมาณ 20,000 ล้าน
1: 20,000 ล้านตุลาการค่ะค่ะ
2: ตุลาการประมาณ 20,000 ล้านศาลยุติธรรมนะ
1: ค
2: ่
1: ะค่ะ
2: ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยน้อยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย300กว่าล้านเท่านั้นเองเพราะเขามีคนไม่เยอะ
1: ค่ะค่ะคือสิ่งพวกนี้อาจารย์ให้ความรู้ได้ดีมากค่ะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอะไรทั้งหมดนะคะสวัสดิการอะไรต่อที่สามส่วนก็จำไม่ได้แล้วนะคะค่ะรวมแล้วเกือบเป็นล้านล้านล้าน
2: เกิน
1: ค่าใช้จ่ายของประเทศเกินล้านอีกฟังแล้วแบบ
2: ของเฉพาะหมวดเฉพาะเกี่ยวกับค่าราชการบวกกับ เงินสมทบกบข.บวกกับ
1: ค
2: ่ารักษาพยาบาลบวกกับบำเหน็จบำนาญ นะ
1: โอ้นั่นแหละค่ะใช่
2: เฉพาะบำเหน็จบำนาญเนี่ยปีละตอนนี้ 390,000 ล้านครับ
1: 390,000 ล้านนั่นคือฟังแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยนี่ก็เข้าใจข้าราชการเขารับใช้นะคะแต่ว่ามันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วปีหน้าก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วประเทศเราจะเป็นยังไงก็น่าเป็นห่วงนะคะทีนี้คนที่ทำจัดทำพวกนี้เขาก็คือข้าราชการ
2: ถูกต้อง
1: เขาจะมาทำตัวเองเหรอเขาจะมาตัดเงินตัวเองเหรอกระทรวงการคลังอ
2: ่
1: ะ
2: ถึงเวลาถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็เหมือนบริษัทนะครับบริษัทก็ถ้าไปต่อไม่ได้รายรับไม่พอรายจ่ายกู้ไม่ได้แล้วไม่มีคนให้กู้แล้วเขาก็ต้องลดเงินเดือนไล่คนออกก็ต้องเหมือนกันเพียงแต่ว่าราชการเราไม่เคยเจอจริงๆตอนปี2540เนี่ยก็เกือบแล้วเกือบจะไม่มีเงินเดือนจ่ายข้าราชการแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สำนึกกันรอบนี
1: ้
2: คุณที่เป็นคนทำก็คือสำนักงบประมาณคุณที่เป็นคนขอเงินคือหน่วยรับงบประมาณถ้าคุณบริหารจัดการกันไม่ได้เรียบร้อยคุณจะได้รับผลกระทบสำหรับรอบนี้รอบที่แล้วเนี่ยฉิวเฉียดแต่รอบนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการแจ็คพอตเช่นลดสวัสดิการเช่นลดเงินเดือนเช่นไม่ให้รับคนใหม
1: ่
2: แต่ละปีมีคนเกษียณก็เกษียณไป
1: อ
2: ันนี้มันจะเกิดขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่เตือนไว้ก่อน

0: พราะว่าเขาไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาเพราะเขาคิดว่าหลวงเลี้ยงโดยที่เขาไม่เข้าใจว่าเงินที่หลวงเลี้ยงเนี่ยก็เป็นเงินที่หลวงไปหามาหลวงไปหามาจากไหนก็หามาจากคนที่ไม่ใช่หลวงแล้วก็คนที่หลวงด้วยคนที่เป็นหลวงก็จ่ายด้วยจ่ายภาษีด้วยอะไรก็ใช่แต่หมายความว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเราพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องกับราชการเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3พวกพวกที่1เนี่ยคือข้าราชการโดยตรงเลย
1: อ
0: ันนี้คือพวกที่มีอยู่ประมาณ 1.7 ล้านคนพวกที่2คือพวกที่เป็นพนักงานองค์กรรัฐพนักงานของรัฐและลูกจ้างเดี๋ยวนี้ไม่มีลูกจ้างชั่วคราวแล้วมีลูกจ้างประจำเนี่ยอันนี้น่าจะประมาณสัก 600,000 คนแล้วยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องอีกอันนึงคือเป็นพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอันนี้อีกประมาณ 600,000 คนสิริรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ล้านคนซึ่งถ้าเทียบกับประชากรทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับประเทศอื่นซึ่งผมไม่ยกตัวอย่างอะไรทั้งนั้นนะเนี่ยระบบมันเป็นแบบนี
1: ้
0: คราวนี้ผมเวลาผมจะถามเขาเนี่ยผมก็ถามง่ายๆแบบนี
1: ้
0: สิ่งที่คุณได้ในฐานะที่คุณทำงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นพนักงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วต้องจ่ายเงินเดือนในระดับนี้คุณจะทำไหมคุณจะให้เขาไห
1: ม
0: ซึ่งก็ต้องมองย้อนกลับเวลาคนของอสมทที่เขาเป็นพนักงานเนี่ยเขาทำงานแล้วเขาบ่นอะไรเงี้ยนะบางทีเขาก็ผมไปทำรายการเขาบ่นนู่นบ่นนี่ผมก็บอกถ้ามึงเป็นเจ้าของบริษัทแล้วจ้างมึงเงินเดือนขนาดนี้มึงจะจ้างไหมด้วยงานที่มึงทำตอนนี้ทุกคนก็พูดเหมือนกันว่ากูก็ไม่จ้าง
1: ทุกคนเกาะงานไว้แน่นด้วย
0: คือจริงๆเนี่ยพูดกันให้ถึงเนื้อถึงเนื้อถึงเลือดเลยเนี่ยนะระบบราชการของเราเนี่ยผมว่าเกินครึ่งเป็นพวกปริงกับพวกปลวก
1: โดนใจอีกแล้ว
0: เป็นพวกปริงกับพวกปลวกเกินครึ่ง
1: อ
0: ันที่สองถ้าไม่ได้เงินไม่ทำเพราะถือว่าเงินเดือนนั้นเป็นของตายอะไรที่มันจะต้องพ้นไปจากนั้นต้องได้เงินถึงจะทำอันนี้มันก็เลยกลายเป็นเงินสองบัญชีบางที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใบอนุญาตเจ้าหน้าที่เรียกจากคนที่เขาไปทำมากมายเกินความจำเป็นเยอะมากบางที่ที่เป็นหน่วยงานรับเรื่องใบอนุญาตเฉพาะโต๊ะที่มานั่งแต่ละช่องที่เข้าไป
1: อ
0: ันนี้ต้องมีการประมูลกันนะครับถึงจะมานั่งตรงนั้นได
1: ้
0: สมัยก่อนเวลาเราจะไปทำเรื่องทะเบียนที่ดินเราจะต้องแนบแบงค์ใต้เอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรงช่องรับเรื่องเรื่องจริงทั้งนั้น
1: ใช่ต้องหาวิธีการแอบให
0: ้ไม่ก็สอดลงไปข้างล่าง
1: อ๋อเทคนิค
0: เพราะเรารู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องประมูลมานั่งตรงนั้นเดี๋ยวนี้จะมีอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบนะสำหรับสำนักงานที่ดินเอาอีกไหม
1: เอาอีกค่ะแล้วก็คืนนี้จันก็พูดต่อด้วยนะคะไอ้เรื่องค่าไฟด้วยค่ะค่าไฟอ
0: ่ะเห็นเขาถอยแล้ว
1: ทำไมเขาถอยดีกว่าเพราะเขายังเด็กอ่อนนะคะพูดจริงๆเขาต้องไปรู้อะไรเยอะมากกว่านี้นะแล้วเมื่อกี้ฟังข่าวดร.พลายผลคุ้มทรัพย์แกก็ออกมาให้ความเห็น
0: ว่า
1: เรื่องแกบอกมันต้องศึกษาเรื่องโครงสร้างอะไรเยอะก่อนที่จะมาคิดว่าจะเรียกค่าไฟ3บาท5บาทอะไรเนี่ยแล้วก็ไปเรียกจากพวก data center มาอะไรพวกนี้แกว่าต้องใช้เวลาศึกษาก่อน ที่เมื่อกี้ฟังข่าว
0: ครับ
1: ก็เลยคิดว่าอาจารย์น่าจะเป็นปูชนียบุคคลที่จะให้ความรู้เอ้แล้วปีนี้เขาจะเชิญอาจารย์พักส้มจะเชิญอาจารย์นะคะไปเป็นกันมาธิการอะไรวิสามันอะไรเงี้ยค่ะมีไหมคะ
0: งบประมาณรายจ่ายปี70
1: ใช่ใช่อาจารย์เข้าด้วยใช่ไหมคะ
0: ยังไม่มีความเคลื่อนไหวครับ
1: เหรอคะอ๋อก็อยากให้อาจารย์เข้าไปนะอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะคะจริงๆนะคะณเวลานี้นะ
0: คือถ้าถาม
1: ถ้าถามความหวัง
0: ถ้าถามผมเนี่ย อย่างที่พูดในตอนต้นจากที่ไม่รู้รู้แล้วจากที่รู้ว่ามันมีปัญหาตรงไหนก็บอกแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายังมีอะไรค้างคาหรือเปล่า
1: อันนี้เนี่ยน่าเข้าไปดูรัฐบาลชุดนี้นะคะน่าจะเข้าไปดูเพราะปีอย่างที่อาจารย์บอกปีงบปี70นี่แหละค่ะต้องเข้าไปดู
0: เข้าไปแล้วมันจะวงแตกนะครับ
1: ไม่เป็นไรอาจารย์
0: โดยธรรมชาติของผมแล้วเนี่ยมันจะวงแตกครับ
1: เพราะจังคนพูดตรงอะแล้วก็คือสิ่งยากอธิบายได้สิ่งไหนยากๆมาอธิบายให้พวกเราฟังง่ายเราเข้าใจง่ายค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเลยนะ
0: เห็นด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ไม่ได้ตัวนั้นจริงๆนะไม่อย่างรายการของคุณดนัยเนี่ยนะคะ
0: เ
1: ขาก็ดีมากนะ
0: เ
1: ขาก็เจาะลึกจริงๆนะก็เสียดายมากค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณครับ
1: ค่ะขอบพระคุณวันนี้อาจารย์พูดต่อคุณนุ่นนะคะตอนคืน
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: คุณวรวุฒิกับคุณวิทย์ยังอยู่ไหม
2: คุณวรวุฒิสายหนึ่งอยู่ไหม
0: คุณวรวุฒิครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์คุณนันท์สวัสดีครับ
0: คุ
3: ณครับอาจารย์ผมชินแล้วครับวันนี้เราแจ็คพอตแตกแล้วเจอขาคำเดียวอาจารย์ล่ายาวผมก็นั่งฟังยาวเลยผมก็เพลินดี
0: ครับ
3: ก็นั่งมองท้องฟ้าไปของผมฝนตกละเป็นเกษม
0: ประมาณช่วงไหนล่ะ
3: ช่วงก่อนถึงสายสอง
0: ก่อนถึงสายสอง
3: ขาเข้าจากนครปฐมมุ่งหน้าเคยไปดึงมอวังแค
0: สี่เข้าใจ
3: ไม่ตกละแต่ว่าท้องฟ้ามันยังไม่เป็นสีเดียวกัน
0: มัน
3: ตกหยุด
0: ครับผม
3: อาจารย์เอาสั้นๆผมตอนแรกมีเรื่องยาวจะถามพอดีคุณพี่เขาถามไปแล้วแล้วก็ขอสั้นๆระลับรุนนิดหนึ่ง
0: ว่า
3: ที่สระน้ำอาจารย์ลงปลาเปล่าอะ
0: อะไรนะ
3: อาจารย์ได้เลี้ยงปลาเปล่าครับเห็นบอกว่าตกยังไม่รวมเรื่องตกปลาก็เลยจะสิดใจว่าอาจารย์เลี้ยงปลาด้วยหรือเปล่า
0: บ่อที่อยู่ที่อาสม
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าจับปลาขายนี่น่ากลัวจะได้หลายหมื่น
3: โอ้แสดงลงเยอะเลย
0: ไม่มันไม่เคยเอาขึ้นมาเลยอ่ะคุณ
3: นั่นแหละ
0: แต่เราก็ไม่เราก็ไม่กล้ากินมันนะแต่จริงๆอ่ะน่ากินมากคุณณัฐพงษ์ปลาบึกยังมีปลาบึกยังมีเลย
2: ครับใช่
0: โอ้ปลาบึกยังมีเลยแต่เพราะมันเยอะเกินเพราะว่าเขาเลี้ยงเยอะเกินจนน้ำมันขุ่นที่จริงจะต้องหารถที่เขามาดูดเลนนะคุณณัฐพงษ
2: ์
0: ต้องหารถมาดูดเลนคือต้องล้างแล้วก็ปั่นทำใหม่นะแต่นี่ก็มันบ่อมันตั้ง30กว่าปีแล้วนะคุณโอเค
3: ขี้ปลาล้างอะไรล้างโคลนเพราะว่ามันจะตก
0: ใช่ใช่ต้องล้างโคลนอะไรต้องดูดเลนขึ้นมาเงี้ยแต่ดูดเลนก็คือต้องดูดมันก็ต้องมีปลาตายอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันโอ้โหในนั้นเขาก็ไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้เวลาให้อาหารทีมาเหมือนกันหน้าวัดเลย
3: เพราะผมรู้แต่ว่าเรื่องไก่ก็เรื่องมะละกออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ปลูกมะเขือเทศเนี้ย
0: เสียใจไอ้นั่นเก่าแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำยังไม่มีเวลาไปทำสวนผักเลยนะสวนผัก
3: พอดีเอะใจเรื่องบ่อน้ำ
0: ใช่มีอะไรหลายอย่างที่ยังอยากทำแล้วไม่ได้ทำแต่ว่าต้องถ้าไปสิงสถิตที่นั่นแบบไม่มาองเทพเลยเนี่ยได้ทำแน่
3: เดี๋ยวอนาคตอาจารย์ได้ทำแน
0: ่เชื่อหวังว่าไปเป็นอย่างนั้นโอเคครับขอบพระคุณ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ขอคุณวิทย์เป็นสายสุดท้าย
2: สายสอง
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
4: ครับเมื่อก่อนผมไปทำงานเดิน5กิโลนะครับอาจารย์ครับใช้เวลาประมาณชั่วโมง
0: ถูกต้องแล้วล่ะที่คุณณัฐพงษ
4: ์คุณณัฐพงษ์นี่คำนวณเก่งมาก
0: นั่นแหละประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับ
4: มีแค่นี้ครับอาจารย
0: ์ได้ครับขอบพระคุณ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: มันจะมีคนที่เขาขี่จักรยานไปทำงานเนี่ยไม่รู้ยังขี่หรือเปล่านะ

0: ที่เป็นนักดนตรีอ่ะคุณ
1: อ๋อฮาร์ดเหรอ
0: เออฮาร์ดยังขี่ไหม
1: น่าจะขี่นะ
0: เออแต่ว่าเขาเป็นคนที่ขี่จักรยานไปทำงานจริงๆนะแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้ออะไรต่ออะไรอย่างนั้นเออเขาไม่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังทำหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: ทำอะไรก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี
1: ้
0: เราบางทีไม่ได้ติดต่อกันนาน
1: แต่เขามีรู้สึกว่ามีคุณอะไรเบิร์ดเหรอเขาน่าจะร่วมกันเปิดร้านอาหาร
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: อ๋อที่ไหนล่ะ
1: ตรงรามิทาอาจนรงเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: เออน่าเอ๊ะใช่ใช่ใช่หรือว่าตรงไปประเสริฐมนุกิจอะไรแถวๆนั้นล่ะ
0: เกษตรนวมินทร์หรือไม่เกษตรรามิทาน
1: ะใช่ใช่ใช่ท่าน
0: ไม่ประดิษฐ์มนุธรรมก็ประเสริฐมนุกิจ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ประดิษฐ์มนุธรรมนี่ร้านแก้เขาอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหม
1: อ๋อ
0: จริง
1: เหรอ
0: เออเขาว่ามีนะ
1: เ
0: ขาจะมาร้องเพลงทุกวันศุกร์หรือไงไม่แน
1: ่ครับ
0: เราก็ไม่ได้ตามใกล้ชิดไอ้ผมไม่ใช่คนแบบไปนั่งกินอาหารฟังเพลงเลยเรามันประเภทจานเดียวพ่อจานเดียว
1: พ่อจานเดียวด้วย
0: ไม่ใช่พ่อเลี้ยงเดียวนะพ่อจานเดียว
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์

0: จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
0: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
0: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็คุยกันต่อครับเชิญครับ02-248-1657 02-248-1657 นะอันนี้อะไรเนี่ยเห็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพอ้าวเขาขับเคลื่อนสร้างอะไรเนี่ยสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนเห็นเขาบอกว่าจะดึงระบบออนไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยช่วยครูที่ถูกกระทำรุนแรงอ๋ออันนี้คืออะไรสงสัยดูซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่อ่ะเออ10ตอนอ่ะนะนี่เรื่องขององค์กรพิทักษ์ครูอะไรด้วยตอนนี้เหมือนกันนะอันนี้เขาไลน์มาบอกผมบอกว่าพี่ฮาร์ดเลิกขี่จักรยานหันไปเล่นอะไรเนี่ยแล้วหรอจริงหรอคียูนะผมยังเห็นเลยนะไปที่ร้านอะไรเนี่ยนะไอ้ร้านของเบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยไอ้เดอะเนสอะไรเนี่ยนะยังขี่จักรยานไปเลยคุณเจครับสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: ครับครับขอคุยเรื่องสองเรื่องครับ
1: ครับเรื่องที่หนึ่ง
2: เรื่องที่หนึ่งนี่เรื่องคอร์รัปชันครับ
1: คอร์รัปชันครับ
2: ครับคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเราเอาข้อมูลพวกงบประมาณของรัฐบาลที่ให้กับอบต.เนี่ยโพสต์มาอย่างนี้พวกทางลูกบ้านเขาก็สามารถเห็นว่าเขาใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็สามารถมอนิเตอร์งานในอบต.เขาได้อะครับ
1: เอ้มันก็มีระบบของอะไรของ e-bidding อะไรอย่างนี้ก็ดูได้อยู่แล้วในโครงการของอบต.แต่ละแห่งถ้าเราต้องใช้ e-bidding เขาก็มีนี่หรือว่ามีการประกาศเวลาที่มีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรเขาต้องติดประกาศนี
2: ่มันติดประกาศแต่มันไม่บอกชัดในวงกว้างอะครับ
1: อ้าวอบต.แต่ละแห่งก็ต้องดูกันเองสิ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหมเราอยู่กรุงเทพเราคงไม่ได้ไปดูอบต.ที่สมุทรสาครถูกไหมล่ะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เราอยากให้ทำอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะให้มันชัดๆ
2: ผมอยากให้ว่างบประมาณหน่วยการปกครองของเราที่เล็กที่สุดก็เป็นอบต.
1: ครับ
2: ฉะนั้นถ้างบประมาณพวกนี้มันมาโผล่ปุ๊บชาวบ้านเขาสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าไอ้ถนนเส้นนี้มันใช้คุ้มงบประมาณเขาไหม
1: ก็ให้แต่ละท้องที่ดูแลเองใช่ไหมถูกไหม
2: ใช่อันนี้ก็คือผมอยากให้คนของเราเนี่ยตรวจสอบกันเองอะครับ
1: ก็คือชาวบ้านในพื้นที่ดูแลเองตรวจสอบเองถูกไหมครับถึงความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณแล้วก็การดำเนินโครงการเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมเรื่องที่สอง
2: เรื่องที่สองเรื่องการศึกษาครับ
1: การศึกษาครับ
2: การศึกษาเนี่ยผมว่าจริงๆปัจจุบันการศึกษามันต้องเปลี่ยนไปเยอะครับต้องลักษณะของการศึกษาสมัยนี้มันต้องไปผ่านพวกเขาสามารถเรียนทางมือถือได้24ชั่วโมงแล้วก็ควรทำแอปพลิเคชันที่ในแต่ละเรื่องให้ในแต่ละวิชาที่เราเห็นว่าจำเป็นพวกนี
1: ้ครับให้ใครทำครับ
2: ครับ
1: ให้ใครทำ
2: จริงๆแล้วผมอยากให้เป็นทางDEหรือว่ากระทรวงศึกษาเป็นคนทำ

0: เป็นแม่บท
1: กระทรวงศึกษาให้ใครทำให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนทำหรือว่าให้ส่วนกลางเป็นคนทำหรือยังไงครับ
0: ต้องเป็นส่วนกลางของรัฐบาลครับมันถึงจะตรวจสอบได้คือปกติเนี่ยคนเรียนเขาก็จะรู้ว่าวิชาเนี้ย
1: ครับ
0: ใครที่ชำนาญทางด้านนี้ก็มาโพสต์มาสอนเขาในช่วงเวลาสั้นๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาโหวตกันเองว่าอันไหนมันจะอยู่ในระดับ 1, 2, 3
1: ครับได้ครับ
0: มันเป็นการฟีดแบ็กกันเองนะครับ
1: ครับ
0: เพราะการศึกษามันก็จะได้ปรับปรุงขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับ
1: ได้ครับได้ครับนี่แหละข้อเสนอนะอ่ะขอบพระคุณ
0: คร
1: ับสวัสดีครับคุณณรงค์ครับสายสามสวัสดีครับไม่อยู่
2: สมควรแก่เวลา
1: สมควรแก่เวลา
2: ไม่ครับคือเมื่อกี้
1: เนี่ยพี่มุดเชิญฮะเชิญ
3: เมื่อกี้ไล่ยาว
1: ไล่ยาวครับ
3: กับพี่ผู้หญิงคนนั้นก็ว่ากันไป15นาทีน่าจะได้นะ
1: 10
3: นาที
1: น่าจะได
3: ้ก็เลยคิดว่าวันนี้ก็เอาอันนั้นเป็นก้อนใหญ
1: ่
3: ฟังแล้วก็คงจะอิ่มบางเรื่องผมก็บ่นไปงั้นคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
3: คนแก่พอเห็นอะไรเข้ามากๆเข้ามันก็ชินชาน ะซึ่งไม่ดีนะไม่ดีชินชามากๆนี่มันก็กลายเป็นยอมรับไปโดยปริยาย
1: อ๋อ
3: ใช่ไหมเออเอาไว้คุณอายุเท่าผมคุณก็จะเข้าใจ
1: ผมตอนนี้ก็เข้าใจอะไรเยอะมาก คือเมื่อก่อนก็เอ๊ะของบางอย่างมันของผมก็ยังเชื่อเลยว่าของทุกอย่างมันต้องแก้ได้แต่พอทำไปทำมาเนี่ยจนมาประมาณสัก 10-20 ปีหลังเนี่ยมันแก้ไม่ได้ อ้
3: าวหมดเวลา
1: พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรีคนเหลืออดัมได้ที่นี่ครับ ในรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองครับโอเคครับทีนี้ก็อย่างที่เห็นกันนะฮะก็มีงานประสบเนาะผมก็ไปร่วมไปทุกวันนะครับไปร่วมทุกวันยกเว้นวันนี้ไปไม่ทันรถติดนะฮะไปไม่ทันอยู่วันเดียวนะครับปรากฏว่ากษัตริย์จิกมีเสด็จอดเข้าเฝ้าเลยนะครับผมเป็นวันเดียวที่พลาดด้วยนะไปทุกวันมาตลอดตั้งแต่วันแรกนะครับปรากฏพลาดไปอย่างน่าเสียดายนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ได้เฝ้านะแต่ก็ไปวันอื่นนะก็ยังไปอยู่เรื่อยๆนะครับทุกๆวันนั่นแหละนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอ้เหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะหลายๆท่านก็คงจะได้ฟังจากข่าวจากอะไรไปบ้างนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมว่ามาสบายๆนะครับไม่ซีเรียสมากๆนะครับเกินไปแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะฮะทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะครับทาง SMS นะฮะที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมหรืออีกช่องทางหนึ่งนะฮะทางขออภัยอ่ะครับชิวเลยนะครับก็อีกช่องทางหนึ่งนะฮะทางแพลตฟอร์ม X นะ x.com นะครับผมก็หรือจะเรียกว่า Twitter นะครับก็ได้นะฮะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วถูกไหมครับก็ได้เช่นกันนะฮะทักได้นะครับผม @adamy นะครับย้ำอีกรอบนะครับ @ ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะฮะก็คือทาง Facebook นะครับเปิด Facebook Live ทิ้งไว้สำหรับอ่านข้อความด้วยทักทายได้เช่นกันนะครับที่ www.facebook.com นะฮะ /ตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็โหลดแอปได้เลยครับ MCOT Connect นะครับผมชื่อ MCOT Connect นะ MCOT MCOT เนาะ MCOT Connect นะครับโหลดได้ทั้งiOS App Store ของเครื่องiPhone นะครับแล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับฟังย้อนหลังฟังสดฟังคลื่นอื่นได้ด้วยนะครับได้ทั้งหมดเลยครอบคลุมจักรวาลนะฮะจักรวาล MCOT อยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วนะครับผมคุณปากน้ำประเสริฐนะฮะทักมาสวัสดีครับคุณชายสวัสดีเช่นกันนะครับเอาเริ่มจากเรื่องแบบตึงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นข่าวมานะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยว่าที่อันนี้ไกลหน่อยที่ช่องแคบอังกฤษเนาะระหว่างคืออังกฤษเนี่ยก็เป็นเกาะถูกไหมฮะติดกับยุโรปนะฮะระหว่างกลางเนี่ยมีช่องแคบอังกฤษนะครับเหมือนก็เหมือนกับตอนช่องแคบนี่มันเป็นปัญหาเสมอเลยเนาะช่วงนี้มีปัญหาช่องแคบคุณภาคอ๋อขออภัยไม่ใช่คุณปากนะครับคุณภาคนะคุณภาคทักคอมเมนต์มาอีกรอบว่าคุณภาคขออภัยนะคุณภาคนำประเสริฐนะครับโอเคมาต่อกันคือช่องแคบในปัจจุบันเนี่ยช่องแคบฮอร์มุซใช่ไหมที่อิหร่านมีสงครามกับสหรัฐอเมริกานะฮะสลับกันยิงกับอิสราเอลนะฮะก็ปิดช่องแคบฮอร์มุซใช่ไหมครับฝั่งเยเมนก็มีปัญหาที่ปิดช่องแคบไอ้ตรงอ่าวเอเดนใช่ไหมครับตรงช่องแคบตรงนั้นก็ถูกปิดนะฮะไม่ให้เรือสัญจรผ่านนะครับตอนนี้ทางฝั่งด้านไต้หวันนะครับไต้หวันสตรีทนะฮะก็เป็นช่องแคบตรงไต้หวันก็มีกรณีของจีนและไต้หวันถูกไหมครับคราวนี้มาช่องแคบอังกฤษระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ไม่ได้เป็นการลบรองอังกฤษกับฝรั่งเศสรอบนี้เป็นรัสเซียครับรัสเซียเนี่ยคือ ก็อย่างที่เห็นว่ามีสงครามกับยูเครนใช่ไหมฮะทีนี้ในยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยถูกกล่าวหานะไม่รู้เป็นความจริงเป็นเช่นไรแต่ถูกกล่าวหาโดยสหภาพยุโรปมาตลอดว่าลักลอบทำจารกรรมทางทะเลนะฮะลักลอบทำจารกรรมทางทะเลจารกรรมทางทะเลนี่หมายถึงยังไงคือเขาจะส่งเรือนะครับอาจจะเป็นเรือรบบ้างเรือลับๆบ้างนะครับไปแอบตัดสายเคเบิลใต้ทะเลนะครับตัดสายเคเบิลใต้ทะเลไอ้เคเบิลพวกนี้ก็คือเคเบิลที่สายเขาเรียกไฟเบอร์ออปติกสายใยแก้วนำแสงเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตสมมุติเนี่ยอย่างผมจัดรายการเนี่ยผมจัดรายการผ่านอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับไออินเทอร์เน็ตตัวเนี้ยถ้ามันจะไปที่ประเทศอื่นมันจะต้องมันก็ไปรวมที่ศูนย์กลางในประเทศก่อนเขาเรียกว่าเกตเวย์ นะครับเกตเวย์นะที่เมื่อก่อนมีข่าวในประเทศไทยว่าจะทำซิงเกิลเกตเวย์คือให้เกตเวย์อยู่ที่เดียวกันแต่จริงๆแล้วบ้านเรามีหลายเกตเวย์ทุกที่ก็มีหลายเกตเวย์นะครับไอเกตเวย์เนี่ยจะต่อสายไปยังประเทศอื่นๆไอตัวเกตเวย์เนี่ยจะมีสายที่เชื่อมกันนะครับแล้วก็ลงทุนร่วมกับหลายๆประเทศนะครับหลายๆเส้นไทยก็มีหลายเส้นนะแต่เส้นเราไม่เยอะมากแต่บางประเทศมีเยอะมากอย่างอังกฤษมี60กว่าเส้นที่ต่อไปยังประเทศต่างๆต่อไปยังสหรัฐอเมริกาต่อไปยังยุโรปต่อไปยังแอฟริกาต่อไปยังที่ใดก็ได้ในโลกเพราะฉะนั้นโลกเราเชื่อมโยงกันด้วยไอ้เคเบิลใต้น้ำเนี่ยนะครับซึ่งสร้างมาแบบเป็นชาติแล้วนะครับผมตรงนี้ทีนี้หลายๆประเทศเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะมีประมาณ 3-4-5 เส้นเองที่มันออกจากประเทศไปเราไปประเทศอื่นหรือในประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งบ้านเรามีแค่ 2-3 เส้นเองครับไม่ได้เยอะเลยนะครับทีนี้ปัญหาคือว่ารัสเซียไปแอบตัดสายเส้นใดเส้นหนึ่งของบางประเทศนะครับกับประเทศแถบสแกนดิเนเวียเขาจะแบบว่ามีปัญหามากว่าอยู่ดีๆเน็ตล่มเน็ตครึ่งประเทศล่มต่อไปไม่ได้ใช้ Facebook ช้าลงหรืออะไรก็ตามแต่ก็เรียกว่าเขาก็เชื่อว่าเป็นการจารกรรมโดยจารกรรมโดยทางรัสเซียนะครับก็ไม่เคยรู้มาก่อนก็ไม่เคยมีหลักฐานชัดเจนแต่ว่าเขาก็ไปซ่อมแล้วก็ให้เรือรบของแต่ละประเทศลาดตระเวนในแถบที่เป็นหน้าน้ำสากลด้วยหน้าน้ำในประเทศด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกไอเส้นถูกแอบลักลอบตัดเส้นนี้แล้วเส้นนี้มันไม่ได้อยู่แบบเมตร2เมตรเนาะมันอยู่นึกลงไปแบบเป็นกิโลนะฮะอยู่ตรงพื้นทะเลนะครับผมลากเส้นนี้อยู่ใต้พื้นทะเลเลยนะครับผมทีนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นการยื้อยุดฉุดกระชากกันระหว่างรัสเซียกับประเทศอื่นๆกันในแถบยุโรปมาสักพักนะครับส่วนทะเลดำนี่ไม่ต้องห่วงทะเลดำนี่โดนโอ้โหโดนยูเครนถล่มยับเลยนะครับเรือรบของรัสเซียนี่จะโดนยูเครนเขาจะส่งทั้งโดนทางอากาศทั้งโดนทะเลทั้งโดนใต้ทะเลทั้งมิสไซล์พิสัยไกลพิสัยขนาดใกล้กลางไกลนะครับทั้งโดนบินใช่ไหมครับโดนบินปีกหมุนโดนแบบเครื่องบินโอ้โหสารพัดสารพันถล่มทั้งฐานทัพเรือนะครับทั้งในฝั่งรัสเซียเองทั้งในฝั่งที่เป็นไครเมียที่เป็นทางใต้ของยูเครนที่รัสเซียยึดไปเมื่อปี2014หรือ16ผมจำปีไม่ค่อยได้ฉะนั้นไป2014นะครับก็ถล่มยับเลยเพราะฉะนั้นไอเรือรบที่อยู่ในทะเลดำเนี่ยก็จะเศร้าหน่อยนะครับก็อยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงพอสมควรแต่ว่าถ้าในทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยรัสเซียยังมีกองกำลังเรืออยู่พอสมควรแล้วเรือใหม่ๆดีๆที่เพิ่งมาประจำการก็ประจำการอยู่ในกองเรือแปซิฟิกเอ้ยกองเรือแอตแลนติกของทางฝั่งของรัสเซียด้วยนะทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยรัสเซียพอโดนคว่ำบาตรนะกลับมาที่เรื่องนะคือพอโดนคว่ำบาตรปุ๊บเนี่ยรัสเซียเลือกที่จะติดต่อกับทั้งโลกเนี่ยแต่ซื้อขายกับพันธมิตรนะประเทศพันธมิตรคือรัสเซียยังมีประเทศพันธมิตรอยู่เยอะนะครับถึงแม้จะเสียไปหลายประเทศก็ได้มาอีกหลายประเทศบางประเทศก็ห่างจากรัสเซียมากขึ้นบางประเทศก็ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับรัสเซียเนี่ยมีน้ำมันแต่ขายน้ำมันไม่ได้เพราะโดนคว่ำบาตรอยู่เขาก็ไม่ซื้อกันรัสเซียก็เลยต้องแอบขายน้ำมันลักลอบขายน้ำมันลักลอบขายสินค้าลักลอบนำเข้าสินค้าลักลอบไปมาและการแบ่งนะครับแบ่งไปแบ่งมานะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางรัสเซียเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Shadow Fleet Shadow Fleet คือกองเรือทมิฬและใช่กองเรือเงานะครับคือไม่มีตัวตนอยู่จริงกองเรือนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นเรือที่ไว้สำหรับขนส่งนะครับแล้วก็อยู่อาจจะอยู่ในสัญชาติอื่นๆนะครับสัญชาติติดธงสัญชาติอื่นอาจจะอยู่ในบริษัทเขาเรียก offshore company ก็คือบริษัทที่อยู่ไกลออกไปนะครับไกลออกไปตามที่ต่างๆต้องใช้คำว่าตามที่ต่างๆนะเพราะมันอยู่ไกลตามที่ต่างๆปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรือรัสเซียจริงหรือเปล่าของบริษัทรัสเซียจริงหรือเปล่านะครับต้องทำการสืบสวนต้องทำการไล่ตามหาต้นทางก่อนว่าสินค้ามาจากไหนไปไหนอย่างไรนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะมีเรืออยู่บนทะเลพร้อมๆกันนี่เป็นพันๆลำอยู่แล้วที่ทำให้โลกของเราเป็นอย่างทุกวันนี้ที่เรายังมีของส่งมาจากต่างประเทศมีของกินของใช้ส่งออกนำเข้ารถยนต์เอ่ยอะไรเอ่ยของส่งไปส่งมาเนี่ยก็ผ่านในพวกเรือพวกนี้ซึ่งเดินทางอยู่ตลอดเวลานะ บางส่วนก็ยังติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสที่ตรงอิหร่านนะครับแต่ที่เหลือก็วิ่งกันอยู่ทั่วโลกนะครับดังนั้นในนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรือที่ลักลอบขนส่งของบางอย่างได้อย่างประเทศไทยล่าสุดก็มีของที่ส่งมาศุลกากรจับเปิดตู้คอนเทนเนอร์มาเป็น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราไม่รับแล้วนะครับเป็นจำนวนมากเลยเป็นแบบเป็น10กว่าตัน20กว่าตันนะครับก็เป็นของที่มันก็มาทางการขนส่งทางเรือโดยที่เราไม่รู้นะครับโดยที่เราไม่รู้มันแอบมาได้มันแอบได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าศุลกากรแต่ละประเทศจะตรวจสอบเข้มงวดขนาดไหนแต่ทีนี้ถ้าประเทศต้นทางปลายทางเขาตกลงกันว่าเราจะซื้อขายของแต่ทั้งโลกไม่ให้อย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับรัสเซียเขาก็แอบทำครับโดยการใช้มือที่3ใช้เรือของประเทศที่3แต่ว่าขนแอบขนของจากรัสเซียมานะครับซึ่งก็มีการตรวจจับเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ออกจากรัสเซียไปยังประเทศปลายทางที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียจำนวนมากนะครับก็แอบไปจับนะครับก็จะเห็นทางฝรั่งเศสเอ่ยทางอังกฤษเอ่ยเนี่ยเขาก็ส่งฮอพร้อมคอมมานโดนะพร้อมทหารหน่วยรบพิเศษลงไปแล้วก็ไปยึดเรือยึดของกลางได้ยึดอะไรได้นะครับบางทีก็ยึดอาวุธได้นะครับมีอาวุธที่ส่งไปยังแอฟริกาบ้างอาวุธที่ส่งไประหว่างเกาหลีเหนือบ้างนะครับไปที่ใดๆนะครับมันก็เป็นเรียกว่า Shadow Fleet ช่วงหลังๆรัสเซียก็เพิ่มมาตรการการคุ้มครอง Shadow Fleet เหล่านี้นะครับบางทีคือต่อให้เป็นเรือที่วิ่งในหน้าน้ำสากลและเป็นเรือที่เป็นคือเป็นชาติอื่นนั่นแหละแต่รัสเซียถึงขั้นเอาเรือรบมาคุ้มกันเลยนะครับเพราะเป็นหน้าน้ำสากล

คนเราถือว่าเราปกป้องเรือก็เพราะฉะนั้นมันเป็นเขาเรียกกฎหมายมันยังมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่ใช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่าเรือของมาจากไหนอะไรก็ตามแต่มาแล้วก็รัสเซียก็ใช้เรือรบประกบติดเลยนะครับซึ่งประกบติดนี่คือเข้ามาถึงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือออกจากมหาสมุทรแอตแลนติกถ้าคุณเห็นแผนที่โลกนะมันสามารถวิ่งเข้ามาผ่านช่องแคบอังกฤษเนี่ยเข้ามาในเขตเล็กๆเนี่ยเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อเข้าไปในประเทศใดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็ได้นะครับซึ่งจะผ่านแบบหน้าบ้านของอังกฤษเลยอ่ะเหมือนกับคนแบบโจรเดินผ่านหน้าบ้านหรือศัตรูผู้ร้ายไม่ใช่โจรเนี่ยแบบศัตรูบ้านน่ะเป็นแบบเพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีอ่ะคือเดินผ่านหน้าบ้านเราได้นะโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เพราะมันอยู่นอกบ้านเรานะฮะก็เป็นแบบนั้นเลยแต่เดินผ่านเดินแบบหน้าลัวเลยเดินแล้วมองมาในบ้านเราด้วยว่าเฮ้ยบ้านเราทำอะไรอยู่นะฮะคือเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันเกิดคลื่นอินซิเดนต์หรือเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาวันนี้นะครับก็คือเรือยอทเรือใบอ่ะนะเป็นเรือใบที่เป็นเรือใบพักผ่อนของคู่สามีภรรยามีอายุแล้วแหละนะครับคู่หนึ่งก็อยู่ในช่องแคบอังกฤษเนี่ยคืออังกฤษช่องแคบอังกฤษเนี่ยเป็นที่ที่มีเรือผ่านไปมาตลอดนะเรือระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเขาก็ผ่านไปผ่านมาเป็นเรื่องปกติแล้วทีนี้มันก็มีกฎอยู่แหละครับกฎเนี้ยมันก็เรียกว่าคือมันจะมีกฎอยู่หลายประเภทกฎทางกฎการเดินเรือเนี่ยทั้ง right of way หรือว่าแบบทางเอกทางรองเนาะนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของแบบการเข้าใกล้เรือที่เป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับการทหารอย่างเงี้ยอะไรประเภทนั้นก็คงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเรือรบของรัสเซียเนี่ยต้องยิงข่มขู่นะครับยิงข่มขู่เรือใบที่เป็นเรือยอทเนี่ยนะครับของคู่สามีชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะหน้าบ้านของอังกฤษเลยนะครับก็คือยิงข่มขู่ไม่ให้เข้ามาใกล้นะครับยิงข่มขู่แต่การยิงข่มขู่นี้เกิดขึ้นในช่องแคบอังกฤษนะครับช่องแคบอังกฤษซึ่งถ้าตามหลักการเมืองหรือเขาเรียก geopolitics แล้วเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงเนาะหนึ่งเลยคือเรือรบรัสเซียไม่ที่เป็นตอนนี้เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นปัญหากับสหภาพยุโรปอยู่แล้วมาอยู่ในหน้าน้ำสากลระหว่างประเทศอังกฤษกับฝรั่งเศสคืออยู่ตรงกลางระหว่างนั้นคือกลางดงงูเห่าเลยเหมือนเดินเข้าไปในแบบในดงศัตรูแล้วอ่ะนะครับแล้วไปทำแบบไปข่มขู่เขาอ่ะอยากมีเรื่องก็เปล่าอย่างเงี้ยอยากมีเรื่องก็เปล่าหน้าบ้านเขาเลยทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษเลยซึ่งเหมือนกับมาหยามเกียรติกันแหละต้องใช้คำว่าหยามเกียรติกันพอสมควรเลยแหละทีนี้นะครับก็แต่ไอ้ช่องแคบอังกฤษมันมีช่องตรงกลางเล็กๆเนี่ยที่เป็นหน้าน้ำสากลทำอะไรก็ไม่ผิดนะก็เลยกลายเป็นว่าอังกฤษก็เสียหน้าครับอังกฤษก็เสียหน้าฝรั่งเศสก็เสียหน้าประชาคมยุโรปก็เสียหน้าเพราะว่าเรือรบอังกฤษก็คือยิงขู่เรือทั่วไปเรือชาวบ้านน่ะในพื้นที่ของเขาเองเลยอ่ะมันไม่ใช่ทะเลแบบทะเลอาร์กติกและทะเลแบริ่งไม่ใช่ทะเลที่แบบรัสเซียมีอำนาจอยู่ด้วยทะเลนี้คือเต็มไปด้วยเรือของฝั่งยุโรปคือกลางดงเลยนะครับแล้วก็เป็นไอเรือนี้แอดมิรัลกริโกวิชนี่ก็เป็นเรือที่ใหม่ที่สุดของรัสเซียด้วยนะครับก็เป็นเรือที่ล้ำสมัยที่สุดแล้วกันนะก็เลยกลายเป็นว่าก็เสียหน้ากันไปและอังกฤษเองก็ถูกตอนนี้ก็ถูกรัฐสภาก็ถูกรัฐมนตรีกลาโหมก็เพิ่งลาออกแล้วก็งบประมาณถูกตัดแบบเดียวกับประเทศไทยเลยนะงบประมาณทุกอย่างถูกตัดและเละเทะหมดเพราะป้องกันเรื่องเศรษฐกิจก็เลยทำให้อังกฤษมีเรือรบที่ใช้ในการรบได้จริงอ่ะหากมีปัญหาที่จะต้องปกป้องพื้นที่ทางทะเลเนี่ยอังกฤษเนี่ยที่เดิมทีเป็นหนึ่งในกองเรือยุทธการที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกมาโดยตลอดนะครับกองเรืออังกฤษก็ถือว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะต้องใช้คำนี้นะครับก็ถูกทักท้วงมาโดยพรรคฝ่ายค้านนะครับว่าเราไม่มีงบประมาณที่จะสามารถที่จะเมนเทนหรือว่ารักษาให้กองทัพเรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เรือตอนนี้เสียเยอะมากออกไม่ได้เยอะมากออกไปก็ไม่สามารถอยู่ในขีดการรบที่ดีได้นะครับที่ดีได้ดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอังกฤษก็เลยรู้สึกเสียหน้าเนาะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ระหว่างที่รัสเซียช่วงนี้เสียหน้าบ่อยมากแล้วนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนยูเครนก็เพิ่งเอาโดรนไปบินไปทลายทำลายคลังเก็บน้ำมันซึ่งห่างแค่ประมาณ
20กิโลเมตรจากเครมลินเองนะครับ20กิโลเมตรอ่ะประมาณ20กว่าๆนะไม่เกิน25กิโลเมตรจากเครมลินคือกลางดงของมอสโกเนี่ยไปถล่มโป้งระเบิดหูดับตับไหมคือตอนนี้รัสเซียเสียหน้ามากเพราะว่ายูเครนใช้วิธีถล่มด้วยโดนจำนวนมหาศาลเข้าไปในประเทศรัสเซียเข้าไปในกลางดงของรัสเซียในเมืองต่างๆที่เป็นแหล่งเก็บน้ำมันคือทลายแหล่งเก็บน้ำมันทั้งหมดต่อให้คุณกันมาแค่ไหนคุณต้องไปเก็บในถังที่ไหนสักแห่งไอ้ถังเหล่านั้นแหละเดี๋ยวฉันจะทำลายมันเพื่อที่จะทำให้ตัวเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นมีปัญหาทำลายท่อส่งทำลายโรงกลั่นทำลายโรงเก็บนะฮะทำลายโรงงานต่างๆโรงงานอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็คือใช้โดรนถล่มเข้าไปรัสเซียประเทศกว้างใหญ่มากก็เลยไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะตรึงให้ป้องกันทางอากาศทั่วทุกบริเวณได้นะฮะการรบของยูเครนเป็นการรบที่ใหม่มากๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือรบในแถบที่อยู่ทางทะเลที่เป็นทะเลดำหรือทะเลที่ทางยูเครนสามารถไปถึงได้เขาก็เอาโดรนบินไปถล่มและเรือรบเสียหายจำนวนเยอะมากนะครับแล้วเรือรบลำหนึ่งมันไม่ได้ต่อกันวัน2วันได้นะฮะมันต่อกันทีแบบ3ปี5ปีอ่ะนะฮะ3ปี5ปีด้วยเทคโนโลยีใหม่แล้วต้องใช้งบประมาณมหาศาลด้วยนะครับแล้วก็มิสไซล์จรวดเอ่ยอะไรที่เสียไปกำลังคนที่ต้องเทรนขึ้นมาใหม่ด้วยอะไรด้วยมันเสียไปแล้วมันกลับมายากนะครับก็ถูกทำลายกันแทบจะไม่เว้นเดือนนะเดือนต่อเดือนต่อเดือนก็มีเรือที่ถูกโดรนของทางฝั่งยูเครนสอยล่วงไปนะครับทั้งยูเครนเนี่ยเขาไม่กับเรือเขาเนี่ยเจ๊งไปนานแล้วตั้งแต่ตอนรบครั้งก่อนแล้วนะครับรบครั้งตั้งแต่ครีเมียแล้วเขาเรือเขาไม่ได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่ากองทัพอากาศก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ายูเครนใช้กองทัพโดรนกองทัพหุ่นยนต์ทั้งหุ่นยนต์ลาดตระเวนทางบกแล้วก็ลาดตระเวนทางผิวน้ำแล้วก็ทางอากาศนะครับยังไม่ได้เห็นเรือแบบดำน้ำนะแต่เห็นผิวน้ำนะครับก็พวกนี้ก็ทำให้ลดกำลังลดการสูญเสียกำลังพลยิ่งรบยิ่งเก่งนะครับยิ่งรบยิ่งเก่งแล้วก็ยิ่งสามารถที่จะพัฒนาได้มากขึ้นเทคโนโลยีดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางยูเครนสามารถผลิตโดรนได้เยอะมากเพราะว่าอเมริกาให้อาวุธช้าตอนแรกก็ใช้วิธีว่ารอไปเถอะรออาวุธช่วยด้วยขออาวุธหน่อยอะไรหน่อยตอนหลังก็เลยใช้วิธีว่าชั้นผลิตเองแล้วชั้นผลิตได้ดีมากๆแล้วถูกยิ่งดียิ่งเร็วและผลิตได้จำนวนมหาศาลแล้วก็ใช้ระบบที่ไม่ต้องพึ่งพาใครเลยสามารถทำงานได้เองและพัฒนาได้เองตลอดเวลาพอเขาตั้งเขาเรียกว่า production line เนี่ยนะครับเส้นทางการผลิตได้นะครับแบบ supply chain และอื่นๆเนาะนะครับสายการผลิตทั้งหมดได้แข็งแรงเขาก็ถล่มเลยนะครับดังนั้นยูเครนก็จะเห็นว่าถ้าเจอเรือรบนะถ้าอยู่ถ้าไม่ใช่ช่องแคบอังกฤษนะโอ้โหยูเครนซัดไปนานแล้วครับไม่ปล่อยให้เหลืออยู่ในสภาพแบบนี้หรอกต้องใช้คำนี้ไม่ปล่อยให้เหลืออยู่ในสภาพแบบนี้หรอกนะฮะแต่เพราะว่าเป็นยุโรปนะครับซึ่งยุโรปเองเขาก็พยายามที่จะคว่ำบาตรเลยอะไรเอ่ยทางฝั่งรัสเซียมานานแต่มันติดประเทศหนึ่งที่คอยยันไว้มาตลอดประเทศนี้คือฮังการีนะครับเพราะว่าผู้นำฮังการีคนก่อนนี้สนิทกับปูตินแล้วก็รักปูตินมากนะครับต้องการซื้อน้ำมันจากปูตินเป็นพันธมิตรแทบจะเรียกว่าแบบถ้าส่งทหารไปรบในยูเครนได้คงส่งไปแล้วแหละนะครับถ้าส่งไปรบกับทั้งยุโรปแล้วก็เอาชนะยุโรปแล้วฮังการีครองทั้งยุโรปรัสเซียครองยูเครนเขาคงทำไปแล้วแต่ปรากฏว่าฮังการีดันมีการเลือกตั้งครับแล้วก็ในรอบ16ปีคนใหม่ได้ไปซึ่งคนใหม่เนี่ยเขาต้องการจะล้างบางประธานาธิบดีคนเก่านะครับกับการคอร์รัปชันช่อราษบางหลวงขนาดครั้งมโหฬารมหาศาลเลยเนี่ยก็เป็นชัยชนะของประชาชนนะครับที่สามารถพองเสียงได้ถึง2ใน3ของสภาสามารถเปลี่ยนกฎหมายได้ทุกตัวเลยเสียงข้างมากแบบมากแบบถล่มทลายมากๆเพื่อที่จะกำจัดคนเดิมแต่ไม่รู้ว่าคนใหม่จะไปรอดไม่รอดนะครับเพราะคนใหม่นี้ก็มาจากพรรคนั้นแหละก็มาจากคนเดิมนั่นแหละแต่ก็เหมือนกับย้ายข้างเพื่อมาแบบเอาเรื่องมาแฉนะครับก็เป็นเช่นนี้ไปนะครับเป็นเช่นนี้ไปอันนี้เรื่องเบาๆแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้หนักมากแต่เล่าให้ฟังในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งของทางยุโรปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เห็น
เรื่องของใน

0: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
0: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
4: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะฮะมาบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับก็เหมือนเดิมครับเช่นเคยเช่นเดิมทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะครับทาง SMS นะครับที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับหรือแพลตฟอร์ม X นะฮะหรือ Twitter เดิมได้ที่ @adamy นะครับย้ำอีกรอบนะครับ @ ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะ @adamy นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง Facebook Live นะฮะก็ทักทายได้เช่นกันนะครับFacebook Live ก็ทักผมจะเปิดเห็นข้อความอยู่มากมายนะครับแต่ Facebook Live ได้ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะครับผมแล้วก็เช่นเคยเช่นเดิมครับโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับโหลดกันเถอะนะครับ MCOT Connect นะครับ MCOT นะครับ MCOT นะครับ MCOT Connect นะครับผมทาง iOS App Store ของเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับผมโหลดได้ฟังย้อนหลังได้ฟังท่านผู้จัดคนอื่นๆและฟังคลื่นอื่นๆของอสมทได้ทั้งหมดทั้งปวงครับโอเคนะฮะเมื่อสักครู่คุณกันตะพงทักเข้ามาเยอะนะฮะตอนระหว่างเบรกผมแอบตอบไปก่อนแล้วนะเพราะมาเล่าในเรื่องของวงของพระองค์พาเลยพรุ่งนี้ผมขอข้ามไปดีกว่าเพราะว่าของแบบนี้เป็นเรื่องเรียกอะไรเป็นเรื่องเจ้านายผมไม่ค่อยชอบเล่าเรื่องเจ้านายนะครับถึงแม้มันจะเป็นสร้างความซาบซึ้งหรือราบปิติหรืออะไรก็ตามแต่ว่าผมรู้สึกว่าส่วนตัวนะเป็นเรื่องส่วนตัวก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าถึงแม้ตัวเองจะเป็นเชื้อพระวงศ์นะเข้าวังบ่อยมากๆนะครับทุกคนวัดนักขัตฤกษ์ที่คนอื่นหยุดกันเนี่ยผมไม่ได้หยุดหรอกเขาวางเหมือนกันแหละครับแต่ผมถือว่าเป็นเรื่องเจ้านายนะครับก็มีสำนักพระราชวังมีหน่วยงานที่ไว้สื่อสารนะครับแล้วก็เรื่องของท่านก็เป็นมุมมองของบุคคลนะครับบางทีพูดไปก็อาจจะถูกนำไปใช้หรือทำไปอะไรก็ตามแต่ผมพยายามระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เสมอให้กับเจ้านายทุกพระองค์พระอนุวงศ์เชื้อพระวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะก็เลยจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่ก็ทำงานตามหน้าที่ต้องใช้คำนี้นะครับเป็นจะมองแบบผมจะมองแบบมุมนี้นะเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยได้พูดจะเห็นว่าใน Facebook ในโซเชียลมีเดียในอะไรนะครับก็บอกแต่ผมก็ทรงพระเจริญนะผมลงรูปลงอะไรทำผมเป็นทำตามหน้าที่แล้วก็อยู่อย่างเงียบๆทำหน้าที่อย่างเงียบๆดีกว่านะบางคนมันออกสื่อเยอะๆก็บางทีก็ถูกนำไปใช้บางทีก็ไปเรียกกระแสเรียกดราม่าใช่ไหมคนไม่ชอบเจ้าในเน็ตก็เรียกตรงนี้ไปด่าไปทอมันก็ไม่ดีเราอาจจะกลายเป็นต้นเหตุที่เขาไปตีรันฟันแทงเราเป็นคนของสาธารณะด้วยนะบางคนไม่ได้เป็นสาธารณะเขาไม่ได้มีประเด็นเดี๋ยวพอเราเป็นคนที่อยู่สาธารณะมากบางทีก็อาจจะสร้างประเด็นได้ต่อให้เราไม่สร้างคนอื่นก็หยิบไปสร้างได้ถูกไหมฮะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ทุกๆคนเสมอนะครับต้องคิดถี่ถ้วนด่าเนี่ยด่าผมเนี่ยโอ้โหผมโดนด่าในเน็ตมานักต่อนักมาช้านานแล้วเทพจะเรียกว่าเป็นผู้ร้ายทั้งในวงการบันเทิงทั้งในวงการต่างๆนะผมก็จะด่าผมไปเถอะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเราสบายๆนะฮะแต่พอเป็นคนอื่นไม่ต้องเป็นเจ้านายหรอกครับต่อให้เป็นคนอื่นๆเนี่ยแต่ลูกเด็กเล็กแดงถ้าเรามันเกี่ยวกับเราแล้วเราไปทำให้คนอื่นเขาถูกครหาถูกว่าหรือถูกมีทัศนคติต่อคนอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบนะถ้าทัศนคติดีแล้วเป็นคนธรรมดาคนทั่วไปเราทำงานกันเราแนะนำให้คนโอ้คนนี้เป็นคนโอเคนะทำงานดีนะอะไรนะเราเชียร์เราชมเราเชียร์หนังชมภาพยนตร์อะไรพวกนี้ผมว่า

เป็นเรื่อง subjective วิจารณ์ได้อะไรได้แต่พอเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยแล้ววิจารณ์ความเป็นมนุษย์หรือวิจารณ์ในเรื่องที่บางทีคนอาจจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจ 100% เต็มผมว่ามันไม่เวิร์กหรอกนะก็เลยไม่ค่อยพูดถึงนะคุณกันตพงศ์อาจจะต้องเข้าใจตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็บอกว่าแต่ก็บอกก็เขาเล่าอยากให้เล่าให้ฟังเรื่องพระที่นั่งพิมานรัตยาผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็เพิ่งได้เข้าก็บอกอันนี้ว่าคือต้องใช้คำว่าอะไรดีผมก็ไม่เคยเข้าเลยเข้าใกล้สุดคือพระที่นั่งดุสิตไงฮะเพราะว่าปกติงานพระศพทั้งหมดเนี่ยจะอยู่พระที่นั่งดุสิตแล้วมันตรงกลางมันจะเป็นทางเชื่อมนะเรียกว่ามุกอะไรนะมุกกระสันใช่ไหมฮะมุกกระสันแล้วก็ทางเชื่อมไปพระที่นั่งพิมานรัตยาก็ไม่เคยเห็นแต่ในหลวงเสด็จเข้าไปแต่ว่าไม่เคยเห็นข้างในนะฮะนะครับก็เพราะฉะนั้นพอเราไม่เคยเห็นก็ไม่รู้จะเล่าอะไรนะครับในก็ไม่เพิ่งได้เข้าก็พร้อมกับเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยแหละครับเพราะว่าพระที่นั่งพิมานรัตยานี่อยู่ในกำแพงฝ่ายนายอ่ะนะครับก็เลยไม่เคยได้เดินเข้าไปจนกระทั่งเนี่ย7วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินเข้าฝ่ายในแบบตรงกันมันก็เป็นฝ่ายไม่ได้เป็นฝ่ายในซะทีเดียวนะครับเพิ่งผ่านกำแพงเข้าไปนะก็เป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นในข่าวผมใช้คำนี้ส่วนประวัติศาสตร์เนี่ยผมว่าอ่านในเน็ตน่าจะได้ความรู้มากกว่าผมนะคือไม่ใช่เจ้านายทุกคนหรือเชื้อพระวงศ์ทุกคนไม่ใช่พระบรมวงศานุวงศ์หรือราชนิกูลราชสกุลทุกคนจะรู้เรื่องทุกอย่างในวังหรือธรรมเนียมปฏิบัตินะครับขนาดคนในวังเองนะครับกฎมณฑียนบาลหรืออะไรก็ตามแต่ยังไม่รู้นะครับมันไม่ได้แปลว่าคนเป็นเจ้านายจะต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเจ้านายมันต่อให้เป็นเรื่องของเจ้านายเองยังมีนักประวัติศาสตร์ในเจ้านายเลยใช่ไหมครับในเรื่องของเจ้าของนายของระบอบกษัตริย์ก็ต้องมีนักประวัติศาสตร์นะครับมีผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับเราก็เลยไม่ค่อยรู้มากต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้รู้มากขนาดนั้นนะยิ่งเป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นกุ้ยด้วยซ้ำนะผมว่าเป็นหม่อมราชวงศ์ที่ดูฮิปปี้มากๆเลยเนาะ พอมันเป็นฮิปปี้มากขนาดนั้นจะรู้เรื่องในวังเนี่ยก็ถือว่าหางอึ่งกว่าคนอื่นแล้วก็เด็กกว่าด้วยเนาะนะฮะก็ถือว่าเด็กกว่าด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าคุณประกาศนะบอกดีใจได้เห็นพระที่นั่งพิมานรัตยาด้านไหนผมก็ดีใจเพราะว่าในหมู่มหาปราสาทมหามณฑียนเนี่ยก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดนะครับมาไปที่พระที่นั่งอมรินทร์นะในพระที่นั่งอมรินทร์เนี่ยข้างในที่เป็นพระที่นั่งอื่นๆนะครับด้านในที่มีที่ประดิษฐานของพระสยามเทวาธิราชผมก็ไม่เคยเข้าไปตลอดทั้งชีวิต40ปีก็ไม่เคยนะก็ไม่ได้เป็นไรก็ยกมือไหว้ตลกแต่ว่าไม่เคยเข้าไปจริงๆก็อยู่ข้างนอกก็มันมีเยอะมากเลยครับที่ผมไม่เคยเห็นนะได้เห็นพระที่นั่งจักรีและพระที่นั่งอมรินทร์พระที่นั่งอนันตสมาคมอย่างเงี้ยเราได้เห็นพระที่นั่งเหล่านี้ละนะแต่ก็ไม่ได้ครบทั้งหมดหรอกครับนะครับเพราะพระที่นั่งมีเยอะมากแล้วก็ใช้ในงานต่างๆที่แตกต่างกันนะครับเราก็ไม่ได้เป็นทุกงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสลับกันถ้าเป็นงานทั่วไปก็จะเป็นพระที่นั่งถ้าพระที่นั่งอมรินทร์นะครับโอกาสน้อยมากที่เป็นพระที่นั่งจักรีอย่างเงี้ยน้อยมากๆทั้งชีวิตผมพระที่นั่งจักรีนี่เข้าไปได้2หนเองนะทั้งชีวิตนะ40ปีนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับปราสาทพระเทพบิดรเองก็เปิดปีละหน2หนเองอะไรประเภทนี้คือแต่ละที่มันก็จะเป็นที่เป็นที่ที่เราก็เข้าไม่ถึงหรอกนะฮะแล้วแต่ว่าจะมีกรณีใดๆที่สามารถเข้าไปได้หรือเปล่าก็ตามแต่หมายตามแต่อะไรก็ตามแต่นะครับไม่ว่ากันนะครับคุณชัยพัฒน์นะครับบอกว่าผมประทับใจโชว์การแสดงพิธีเปิดการแข่งฟุตบอลโลก2026ถึงจะไม่เท่าปี2014ของบราซิลส่วนโชว์ของลิซ่าที่อเมริกาผมเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องแสดงในชุดสีขาวเพื่อสื่อถึงดาว50รัฐของอเมริกาตัดกับฉากพื้นสนามผมเรียนตามตรงนะครับไม่ได้จ่ายตังค์ของโมโนแม็กซ์นะฮะก็เลยไม่ได้ดูไม่รู้ว่าในเน็ตมีไหมเดี๋ยวจะตามดูเพราะว่าอยากจะรอดูเพราะว่าบอลมีหลายคู่เหลือเกินก็วันนี้ยังดูแต้มกันอยู่ก็ไม่ได้ตามดูรอบปีนี้กับปีกาตาร์เป็นปีที่ผมไม่ได้ตามดูฟุตบอลโลกแล้วก็ไม่ค่อยเห็นกระแสฟุตบอลโลกในเมืองไทยเท่ากับตอนแอฟริกาหรือตอนที่ฝรั่งเศสนะหรือตอนที่อเมริกาตอนสมัยครั้งแรกปี94ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งหลังๆครั้งก่อนหน้านี้นะที่ปี94คือ
รู้สึกว่าตั้งแต่กาตาร์มาจนถึงอเมริกานี่ไม่ได้ตามฟุตบอลเลยแต่ตามเรื่องอื่นๆนะเช่นเมืองบอสตันเนี่ยเบียร์หมดทั้งเมืองเพราะว่าแฟนบอลสกอตแลนด์ไปไล่กินเบียร์ทั้งหมดนะฮะที่มีอยู่ตามผับต่างๆในเมืองบอสตันนะฮะก็เป็นเรื่องตลกที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็พยายามเร่งผลิตเบียร์เร่งขนส่งเบียร์เข้ามาเพื่อเติมนะครับเพราะว่าชาวสกอตกินเบียร์เยอะเหลือเกินนะครับทำให้เกิดอเมริกันช็อกนะครับช็อกมากก็เจอคนสกอตแลนด์เข้าไปถล่มกินเบียร์อย่างถล่มทลายนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกที่เกิดขึ้นในช่วงบอลโลกนะครับแล้วก็ในเรื่องของญี่ปุ่นที่ไปดูแมตช์ไหนก็จะมีถุงสีฟ้ามาเพื่อเก็บขยะของสเตเดียมทั้งหมดก่อนที่จะออกจากสนามซึ่งเป็นธรรมเนียมที่เป็นธรรมเนียมของแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้รับการเคารพแล้วก็ได้รับการพูดถึงอย่างมากในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับแต่ถ้าพิธีเปิดยังไม่ได้ดูผมเดี๋ยวไว้ให้ผมดูแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในอาทิตย์ถัดไปก็ได้นะเพราะยังมีเวลาอีกเยอะเนาะพิธีเปิดพิธีปิดอีกต่างหากนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้รอบแบ่งกลุ่มแต่ละทีมยังไม่ค่อยเร่งทีมแบบสุดฤทธิ์แต่เป็นกำลังให้ทีมเอเชียเพื่อเกิดนิยายบทใหม่คือปีนี้ก็น่าสนใจตั้งหลายเรื่องครับอย่างเช่นเฮติเองประเทศเขาล่มสลายมากๆแล้วก็ยังเข้าบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะครับแล้วก็ทีมเดี๋ยวก็น่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแหละผมว่าเพราะว่าปีนี้ทีมจากแอฟริกาเข้ามาได้เยอะขึ้นนะครับคะแนนตอนนี้ยังไม่ขาดยังไม่เคลียร์ขาดมากดังนั้นเราจะอาจจะได้เห็นทีมจากเอเชียทำรอบลึกๆได้หรือว่าทีมจากประเทศอาหรับนะครับการวันก่อนรู้สึกมีสำนักข่าว CNN หรือไม่ก็แบบ BBC เนี่ยแหละครับพูดถึงว่าทีมในประเทศอาหรับก็ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประเทศอาหรับเนี่ยสามารถผลิตทีมผลิตนักบอลที่เก่งระดับโลกได้แต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้พาทีมชาติเข้ามาเล่นในรอบลึกๆได้ด้วยปัจจัยที่หลากหลายนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ปีนี้น่าสนใจที่จะต้องรอติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีคนบอกคุณชมนาธนะบอกว่าสวัสดีค่ะเมื่อวานแอบเห็นคุณชายที่งานเอเชียพิลล่าไปมาเมื่อคืนอ๋อไปมาครับไปมาคืออย่างนี้ประเทศไทยเนี่ยมันจะมีงานแบบหนึ่งอันนี้อธิบายท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งคือมันเขาเรียกว่าเป็นงานเขาเรียกเน็ตเวิร์กิ้งก็คือคนในอุตสาหกรรมมาเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนก็จะมีงานที่เรียกว่าเอาคนที่ไม่รู้จักกันมาเจอกันแล้วก็เดินเข้าไปแล้วสวัสดีครับผมชื่อนั้นชื่อนี้ผมชื่ออดัมครับคุณชื่ออะไรครับคุณทำอะไรเป็นอาชีพเหรออ๋อทำอย่างนี้เผื่อเราจะมีโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกันนะครับซึ่งผมเองก็ไม่จะต้องทำงานกับใครแล้วแหละนะฮะอยู่มานานแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆกับวงการหรอกสิ่งที่เราทำก็คือด้วยความที่อยู่จะเท่าเพราะอยู่นานอะเนาะนะฮะก็อยู่มานานแล้วก็เลยเป็นที่รู้จักของคนจำนวนหนึ่งก็ไปช่วยน้องๆ นักแสดงผู้กำกับพักพวกฝรั่งอะไรเขาได้เจอกันได้รู้จักกันเราเป็นนักต่อคนนะฮะเหมือนล็อบบี้ยิสต์เลยอะนะฮะแต่เอาคนมาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันเบื้องหน้าเบื้องหลังเอาคนมาเจอกันคนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยคนเขาขี้อายครับงานเน็ตเวิร์กิ้งบางทีก็ขี้อายก็คุยกันแต่ในวงของตัวเองวงแคบๆก็ ขออภัยครับวงแคบๆหน้าที่ของเราแล้วงานในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีงานหนึ่งชื่อว่าเอเชียพิลล่านะครับก็เจ้าของงานชื่อคุณอเล็กซ์เนาะนะครับเป็นคนฝรั่งเศสนะเขาจัดในเมืองไทยเป็นประจำเลยเอเชียพิลล่าแล้วก็จะมีงานเฉพาะของภาพส่วนของภาพยนตร์เขาเรียกฟิล์มคอนเน็กชันมันจะมีส่วนของบิสเนสคอนเน็กชันด้วยนะต่อแบบคนทำธุรกิจมาเจอกันนับอาร์ตคอนเน็กชันคนทำศิลปะมาเจอกันมิวสิกคอนเน็กชันคือคนทำดนตรีมาเจอกันและฟิล์มคอนเน็กชันซึ่งเป็นคนทำภาพยนตร์มาเจอกันเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนก็มันงานประมาณ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มแต่มันก็ลากกันไปถึงเที่ยงคืนอ่ะก็กินจิบเหล้าไปคุยกันไปแลกน้ำบัตรมาเป็นปึกเลยผมนะครับฝรั่งมานักแสดงบินมาจากต่างชาติทำให้เราได้เห็นว่าโอ้แต่ละคนทำอะไรที่ไหนมาเมื่อวานได้เจ อคนทำสารคดีจากประเทศพม่านะครับเป็นคนเมียนมาเนาะแล้วก็มาติดอยู่ในไทยเพราะว่ามีสงครามในประเทศพม่านะครับเขาก็ทำสารคดีแล้วก็ไปฉายตามเทศกาลหนังทั่วโลกเลยได้ทุนจากต่างชาติเยอะก็ถือเป็นอะไรที่น่าสนใจก็ได้รู้จักคนใหม่ๆได้เจอคนแบบได้เจอยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนแบบคนฮ่องกงเป็นคนฮ่องกงแคนาดามั้งผมจำไม่ผิดแล้วก็เก่งมากๆชื่อคุณแบรนดอนลีก็แล้วก็ถ่ายไปตามถ่ายวิดีโอสวยๆทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้โซนี่เป็นสปอนเซอร์ใ
นะครับบริษัทแบบบริษัทกล้องใหญ่ๆก็เป็นสปอนเซอร์ให้เขาในการที่ไปถ่ายวิดีโอสวยๆที่เล่าเรื่องวัฒนธรรมนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดีๆนี่เองก็ได้เจอคนแบบนี้ก็ถือว่างานแบบนี้มันทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์เนาะแล้วก็ได้เห็นคนใหม่ๆในอุตสาหกรรมมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่ากลัวที่จะทักทายคนอื่นแล้วก็เล่าว่าเราทำอะไรแล้วก็ฟังว่าเขาทำอะไรเพื่อวันหนึ่งเราจำได้เราจะได้รู้ว่าอ๋อคุณถ้าทำแบบนี้เราจะอาจจะพึ่งคุณในอนาคตก็ได้หรือคุณอาจจะพึ่งเราในอนาคตก็ได้ก็เป็นการต่อยอดทางธุรกิจนะครับก็เลยเขาเรียกอะไรนะไอครูไม่รู้วิชาไอภรรยาไม่มีบุตรใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรนะด้านได้ไออดอะไรประเภทนี้นะก็ต้องกล้าหน่อยที่จะสื่อสารในโลกที่คนไม่สื่อสารแต่ตัวเองไม่ได้ใช้อะไรเลยนะไปรอบนี้ไปสื่อสารเพื่อให้คนที่ขี้อายหรือคนที่มีวัฒนธรรมไทยที่ไม่กล้าที่จะเจออะไรใหม่ๆหรือคุยกับคนใหม่ๆได้มาเจอกันได้รู้จักกันได้มองเห็นมุมมองใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์กันมากขึ้นเป็นประมาณอย่างนั้นนะครับนะครับแล้วก็คุณทองรินนะครับบอกสงครามยูเครนรัสเซียผ่านมา4 ปีแล้วดิฉันไม่เคยตามข่าวของคุณที่พูดนี้อ๋อจริงๆแล้วโอ้โหตายกันเยอะมากเลยครับฝั่งรัสเซียตายไปหลายแสนคนแล้วก็ฝั่งยูเครนก็หลายแสนคนนะครับเป็นสงครามที่ยืดเยื้อแล้วก็สร้างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจให้กับทางฝั่งยุโรปนะครับทำให้เกิดเขาเรียก recession แหละพอมีสงครามเยอะๆเนี่ยทุกๆประเทศเซฟตังค์ไม่รีบใช้เงินนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกนะครับการไม่มีสงครามเป็นลาภอันประเสริฐครับทำให้เศรษฐกิจเดินทำให้เทคโนโลยีเดินอะไรเดินนะครับผมต่อให้เทคโนโลยีเดินก็โดนแบนอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยAI ตัวล่าสุดของ Anthropic ใช่ไหมครับบริษัท Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิต AI ชั้นนำของโลกเนี่ยเปิดตัวใหม่ขึ้นมาปรากฏมันดีเกินไปครับรัฐบาลสหรัฐก็เลยสั่งแบนว่าห้ามให้คนนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้เทคโนโลยีนี้เด็ดขาดเพราะว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทำให้เห็นเลยว่าปัจจุบันนี้เราอาจจะต้องคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาได้เองนะครับซึ่งแน่นอนรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งตั้งคณะกรรมการเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติก็คือตั้งมาว่าภายในระยะเวลาก่อน2070นะนานเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นไปถึงต้องวางแบบนั้นเราจะเป็นประเทศที่มีความสามารถและขีดความสามารถในการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ในระดับโลกนะครับผมซึ่งมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าเทคโนโลยีที่นำที่สุดของโลกมันอยู่ที่ประเทศเดียวคือประเทศเนเธอร์แลนด์มันมีบริษัทแค่บริษัทเดียว ASML นะครับที่ผลิตเครื่องผลิตชิปได้ที่อยู่ในโหมดที่สามารถผลิตชิปสำหรับโลกยุคปัจจุบันได้นะครับทุกคนก็เลยต้องซื้อเครื่องมือของเขามาไอ้ฐานการผลิตจริงๆก็จะมีที่ไต้หวันที่มาเลเซียที่อเมริกาที่ไม่กี่ประเทศอ่ะที่เป็นหลักๆนะครับมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าที่หลักๆคือไต้หวันกับอเมริกาตอนนี้นะครับก็ที่ผลิตได้แล้วจีนพยายามที่จะนำตรงนี้ให้ได้เขาพยายามจะผลิตวิธีการผลิตชิปของตัวเองให้มันดีนะครับอ้อมีเกาหลีอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ผลิตแล้วตอนนี้มันไม่ได้เยอะบ้านเราเป็นผลิตฮาร์ดดิสก์นะครับที่ไว้เก็บข้อมูลเราเป็นประเทศหนึ่งในโลกเลยตอนน้ำท่วมใหญ่นี่ราคาฮาร์ดดิสก์ทั้งโลกขึ้นหมดเลยนะครับเพราะเราเป็นประเทศที่ผลิตฮาร์ดดิสก์จานหมุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในโลกเราแบบใหญ่มากๆนะครับโรงงานที่ยุทธยาโรงงานที่นิคมต่างๆนี่มีเยอะมากๆเลยนะเราเลยมีเขาเรียกซัพพลายเชนหรือว่าสายการผลิตนะครับอารมณ์อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเรามีที่ดีที่สุดอยู่ที่ไทยนะครับแต่ถ้าเป็นแรมโดยความจำจะเป็นทางเกาหลีทางไต้หวันทางอเมริกาทางถ้าเป็น CPU หรือชิปประมวลผลประเมินทางมาเลเซียนะครับทางมาเลเซียทางมาเลเซียทางอเมริกาทางไต้หวันนะครับพวกนี้ก็จะแต่ละที่ก็จะมีเขาเรียกว่ามีองค์คาพยพต่างๆในการผลิตที่แตกต่างกันไปนะครับแต่นั่นแหละพอเศรษฐกิจมันแย่เพราะสงครามเราก็ชะลอตัวเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ไปกระจายตัวมากเท่าที่ควรทุกคนงกมากขึ้นคำว่างกในที่มันไม่ได้หมายว่างกแค่เฉพาะการเงินหรือเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันงกเยอะมากครับไม่อยากแบ่งเทคโนโลยีกันอีกต่อไปนี้เทคโนโลยีของประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งจะไม่เท่าเทียมกันมันมียุคนึงที่เทคโนโลยีเท่ากันราคาเท่ากันทั้งโลกเราทำให้ไอโฟนจำมีใครจำได้ไหมครับว่าสมัยก่อนไอโฟนจะมีเครื่องศูนย์กับเครื่องหิ้วเพราะว่าราคาแต่ละประเทศไม่เท่ากันเทคโนโลยีแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันตามกฎหมายและอื่นๆแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเท่ากันหมดทั่วโลกออกพร้อมกันขายพร้อมกันราคาเดียวกันนะครับในราคาที่ต่ำที่สุดที่จะเป็นไปได้เพราะมีสายการผลิตที่ดีมีของคงสต็อกได้การโลจิสติกการชิปปิ้งอะไรพวกนี้เทคโนโลยีมันเข้าถึงทุกๆคนได้มันทำให้ประเทศเจริญและโตไวๆมากๆ
นะครับผมแต่พอถึงจุดหนึ่งมันเริ่มกลับไปอีกแล้วว่าประเทศนี้แต่ประเทศนี้ต้องแตกต่างกันแต่อเมริกาต้องมีเทคโนโลยีมากกว่านะฮะ ระหว่างที่ประเทศอื่นต้องมีเทคโนโลยีน้อยกว่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกๆประเทศต้องเริ่มผลิตเทคโนโลยีของตัวเองหรือแนวทางการมีพันธมิตรทางเทคโนโลยีใหม่ๆที่คานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งโดยที่ไม่มีอเมริกาอยู่ในปัจจัยรวมนะฮะไม่มีปัจจัยรวมแต่อเมริกาก็ได้ไปบีบบังคับว่าไม่ได้คุณต้องไม่ได้เท่านั้นไม่งั้นเราจะขึ้นภาษีต่างๆคุณเราจะแกล้งคุณต้องแย่กว่าเราซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ทั้งโลกจับมือกันแล้วถล่มอเมริกาทีหลังซึ่งก็เริ่มเกิดนะมันก็เริ่มเกิดนะครับแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นณเวลานี้นะครับแล้วก็มีคนบอกว่าทนายปีศาจหญิงรัฐาล่าสุด Netflix ทำต่อจากพัสดุส่งดุลอ๋อก็ทนายขนส่งทนายต่อไปเรื่องอะไรดีจริงๆแล้วจริงๆแล้วคุณไก่นะพี่ไก่นะฮะณัฐพลบุญประกอบผู้กำกับเนี่ยเขาจะมีภาคต่อนะฮะของทนายปีศาจก็เห็นอยู่แล้วตั้งแต่ตอนจบของทนายปีศาจแรกว่าน่าจะมีภาคต่อแน่นอนก็คิดว่าคงยังไม่ได้ไปเรื่องอื่นนะฮะคงจะยังอยู่ที่ทนายนะครับผมยังอยู่ที่ทนายปีศาจ2นะครับวันก่อนได้เจอนี่คุณใหม่ทักมาเพิ่งเคยเจอตัวจริงคุณชายที่งานวันสเกนละครเวทีคุณบอยปกรณ์เล่นนะครับคุณนุ่นศิลปพันธ์นะครับแล้วก็ท่านอื่นๆหลายคน6คนเล่นนะครับสนุกมากๆเลยนะเป็นละครเวทีที่สนุกมากอยากแนะนำไปชมกันมีแค่15รอบนะฮะ15รอบของเมืองไทยรัชดาลัยและไม่ใช่มิวสิควลเป็นละครพูดแต่เป็นละครพูดที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจดีนะครับการแสดงทุกคนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมได้ไปดูโดยบังเอิญเพราะว่าหนึ่งเลยคือก็พี่บอยตะกดเกียรตินะฮะเจ้าของงานเนี่ยแหละนะฮะก็เป็นคนชวนแล้วก็สองคือคุณบอยปกรณ์เองก็เล่นละครตอนนี้เป็นพระเอกละครผมอยู่นะครับเพิ่งเปิดกล้องไปได้วันเดียวนะครับซึ่งก็เลยแบบว่าอยากไปดูการแสดงของเขาด้วยนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ไปดูนะครับแล้วก็สนุกมากๆชอบมากๆนะครับชอบมากๆแล้วก็ก็บอกว่าเพิ่งเมื่อกี้อาบตอนถามว่าพี่ไก่จะทำอะไรต่อก็คงเป็นทนายปีศาจภาค2นะครับผมแล้วก็ทำได้ดีมากๆด้วยนะครับได้ดูแล้วนะครับชอบมากดีมากนะครับอยากจะชมอยากจะเชียร์ละครดีก็อยากเชียร์ครับนอกเหนือจากนั้นอยากเชียร์ละครนอกข้างนอกNetflix ด้วยคนไทยบ้าน Netflix นะครับคือต่อให้มันแย่ต่อให้มันดีก็ชอบ Netflix อยู่ดีแต่จริงๆแล้วงานนอก Netflix ดีๆมีเยอะมากก็อยากจะลองให้ไปชมกันมากขึ้นนะผมเองชอบทำงานนอก Netflix ไม่ชอบทำงานใน Netflix เนี่ยซีรีส์เรื่องล่าสุดนี้ก็ทำให้ไทย PBS นะครับทำให้ไทย PBS ไม่ได้ทำกับ Netflix คืออาจจะไม่ได้เก่งพอเนาะแต่ว่าสำหรับผมเห็นงานดีๆอยู่ข้างนอกเยอะแต่ว่าไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรแต่พอมันเป็นชื่อปะหัวว่าเป็น Netflix คนก็เลยต้องไปดูไงแต่หลายๆเรื่องก็คือดีนะครับเขาก็ลงทุนจริงๆนะครับลงทุนจริงๆอย่างตอนนี้มีใช่ไหมครับมีทนายปีศาจแล้วเดี๋ยวต่อไปรอดูได้ผมว่าสนุกแน่นอนก็คือเรื่องเพิงพระนางนะครับน่าจะเป็นฟอร์มยักษ์นะผมเห็นรูปแรกจากในเน็ตนะแล้วดูแล้วรู้สึกว่าแบบนี่แหละละครแบบเพิงพระนางพระนางสุพยารัตน์ที่ผมอยากเห็นน่าจะต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับดังนั้นก็ติดตามได้นะครับผมแล้วก็น่าจะมีผมว่าอย่างตอนนี้สอดสร้อยมาลาผมว่าก็สนุกนะผมก็ติดนะฮะติดสอดสร้อยมาลาพอสมควรแล้วก็คงจะมีละครดีๆอีกเยอะนะฮะไม่ต้องไปนับของผมก็ได้นะผมเป็นผู้จัดละครแต่ว่าเอาไว้ผมเชียร์ของผมเองวันหลังแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วมันมีงานดีๆอยู่เยอะนอกเหนือจากนี้นะครับแต่ทนายปีศาจนี่ก็เมื่อมีทีมงานที่เก่งที่สุดดาราที่เก่งที่สุดทีมงานเบื้องหลังที่เก่งที่สุดงบประมาณที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการทำงานหนึ่งชิ้นในประเทศไทยเนี่ยพอมันทำได้ถึงขั้นนี้ยังไงมันต้องออกมาดีครับถ้ามีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะออกมาดีปัญหาคือเราคิดว่าคนไทยไม่เก่งพอที่จะรับเงินเยอะๆผมไม่เชื่อผมเชื่อว่ามีคนเก่งอยู่และเชื่อว่ามีคนไม่เก่งรับเงินไปต่อให้เอาเงินให้เอา GDP เอาประชากรโลก 7,500 ล้านคนจาก 8,000 ล้านคนนะมาช่วยคุณผลิตให้เวลาคุณ100ปีผลิตนะ1ชั่วอายุคนผลิตให้เงินคุณ GDP 99.99% ของทุกประเทศทั่วโลกให้คุณถล่มทำนึกอะไรทำอะไรให้คนทั้งโลกช่วยทำให้คุณได้แต่ถ้าคุณไม่เก่งคุณเป็นผู้กำกับแล้วคุณไม่เก่งมันก็ออกมาไม่ดีครับต่อให้ชั้นชีวิตคุณทำเรื่องเดียวก็พอแก้ไปเรื่อยๆยังไงก็ไม่ดีครับแต่ถ้าคุณพัฒนาตัวเองให้มันดีมันจะได้งานที่ดีส่วนคนที่ได้งานดีได้เงินน้อยงานจะออกมาดี
แต่ถ้ามีเงินดีงานจะออกมาสุดยอดเลยซึ่งอย่างทนายปีศาจก็เป็นเช่นนั้นนะฮะเป็นเช่นนั้นก็อยากให้สนับสนุนกันนะครับตรงนี้นะฮะคุณปรเมศบอกสวัสดีครับนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าคุณชัยพัฒน์บอกมีโชว์ให้ดูย้อนหลังใน YouTube ของ FIFA นะครับสำหรับงานเปิดก็โอเคเดี๋ยวผมตามไปดูนะฮะคุณธนพงศ์บอกอยากให้พูดเรื่องไทยพาสปอร์ตได้พูดไปอาทิตย์ที่แล้วนะฮะเรื่องไทยเรื่อง AI นะฮะตัว AI พาสปอร์ตนะครับก็ได้พูดไปอาทิตย์ที่แล้วแล้วเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วเนาะก็เลยย้อนดูได้นะฮะ Mcord Connect นะแอปนี้โหลดได้เลยนะครับอ้าวเดี๋ยวลากันดีกว่านะฮะหมดเวลาแล้ววันนี้พูดไปพูดมามีได้ประเด็นเล็กๆน้อยๆวันนี้ได้ตอบคำถามซะเยอะนะครับแต่เราพูดเรื่องรัสเซียกันเยอะหน่อยนะครับก็ลากันนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่วันนี้ราตรีสวัสดิ์

ันมีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผมสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึก

0: การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าจากปากช่องนครราชสีมาตีห้าห้านาทีนะครับโลกยามเช้าถ้าย้อนกลับไปแถวแถวสี่ทุ่มนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งก็เกิดแผ่นดินไหวที่พรมแดนพม่าอินเดียนะครับไม่สูงถึง67ริกเตอร์หรือ67แมกนิจูดเรียกว่าระดับแล้วกันนะครับแผ่นดินไหวระดับ 4.5 ที่พรมแดนพม่าติดกับอินเดียจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาในเว็บไซต์ของกรมเช้าวันนี้นะครับแต่ว่าเหตุเกิดแผ่นดินไหวนั้น4ทุ่ม29นาทีวันที่18มิถุนายน2569วันนี้เรามาถึงวันที่19แล้วนะครับข้ามวันมาก็ขอสวัสดีโลกยามเช้าด้วยภาพสวยๆภาพเก่าเมื่อ2เดือนก่อนนะจากโอกินาวาคือเนื่องจากว่าก่อนเข้ารายการนี้ได้อันนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากเรือเยาวชนโลกนะครับที่เมื่อลูกชายผมเป็นหนึ่งในอาสาสมัครตอนว่างงานนะครับก็ไปเป็นผู้ให้ความรู้นำทีมวิจารณ์ของพวกเยาวชนโลกอยู่เดือนหนึ่งบนเรือเนื่องจากนึกถึงเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการหม่อมราชวงศ์ชาตรีเฉลิมยุคลหรือที่เรียกชื่อตัวเองแกก็คุยเพลินๆนะผมชอบฟังในเช้าวันศุกร์ถ้าทางอสมทเขาดึงสัญญาณให้ผมได้ฟังก่อนเข้ารายการผมสักครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะโอ้ยมีประโยชน์มากนะเหมือนเมื่อวานผมฟังทุกรายการนะที่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์แกก็จะเอาเพลงลูกกรุงเก่าๆมาอธิบายปรัชญาศิลปะอะไรพวกนี้แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังอันนั้นก็ทำให้เราซึ่งเป็นลูกทุ่งได้ปรับรสนิยมตัวเองให้เข้ากรุงมากขึ้นนะครับแต่มันเป็นเพลงเพื่อชีวิตแหละลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกกรุงเพื่อชีวิตเมื่อกี้นี้หม่อมราชวงศ์ชาติเฉลิมยุคลหรืออดัมก็มีรายการคุยดิบๆผมก็อิจฉาแกนะครับหนึ่งแกเป็นคนหนุ่มอายุเท่าไหร่เห็นแกบอกเมื่อกี้40ก็สามารถคุยเรื่องต่างๆแบบดิบๆแล้วก็บอกเลยว่าไม่มีการเตรียมสคริปต์นะครับคุยดิบๆกับอดัมผมก็ชอบฟังสักวันหนึ่งผมจะสามารถหวังว่าจะมีความสามารถทำได้อย่างอดัมเขานะครับคือตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องทำอะไรมากหากาแฟกินเข้ารายการก็คุยเลยไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องเตรียมไอ้ผมนี่เตรียมอย่างน้อย2ชั่วโมงทำภาพทำคือเราจะพะวงมากเนื่องจากผมเข้าใจนะทำไมเขาจึงสามารถทำได้ก็เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งคุยในเรื่องที่เขารู้จริงๆไม่ต้องมีสคริปต์แล้วมันเพลินกว่าผมวางสคริปต์ผมจะมีสคริปต์มีลำดับการพูดมีภาพแล้วบางทีทำไม่ทันก็กลุ้มใจนะครับแล้วเมื่อกี้ก็อ้าวเพิ่งเห็นแผ่นดินไหวทันไหมเนี่ยเอาหาตัวเลขทำตัวหนังสือขึ้นจอนะผมเห็นแผ่นดินไหวก่อนเข้ารายการในทีเดียวนะครับผมก็ภาวนาบอกว่าให้มีเหตุขัดข้องสักนิดหน่อยโอเคก็เอาภาพแล้วก็รีบพิมพ์เข้าไปแล้วก็ผมจะเริ่มต้นอย่างนี้เอาผมจะมีแม่พิมพ์โลกยามเช้ากรมอุตุไว้ไม่ได้ใส่วันที่ใช่ไหมแล้วพอเห็นแผ่นดินไหวผมก็ดึงภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็เติมคำว่าแผ่นดินไหว 4.5 พรมแดนพม่าอินเดียเข้าไปมีอะไรอีกนิดยังไม่เข้ารายการผู้ควบคุมผมก็ยังไม่บอกว่าเหลือกำ มึงจะเข้ารายการหมดแล้วครับหรืออะไรเขาจะพูดนะผมว่างั้นแล้วเราจะรู้ว่าแผ่นดินไหวที่พรมแดนพม่าอินเดียเนี่ยมันยังไงเวลาวันที่เท่าไหร่ผมอ้าว18 มิถุนายน 2569ผมก็รีบเติมแล้วก็โหลดเข้าไปใหม่แล้วก็ปะภาพนี้บนจออ้าวยังมีเวลาอีกเอ้ยมันเวลาเท่าไหร่ก็22/4/29ก็สรุปก็คือที่จริงมันจะมีแผนที่มีภาพดีกว่านี้ที่กรมอุตุทําไว้นะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าทำไมผมจำเป็นต้องเตรียมเนื่องจากว่าผมทำในเรื่องที่ผมรู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วทำหลายเรื่องในแต่ละวันอันนี้เป็นรายการรวมข่าวสารที่สำคัญในโลกยามเช้าส่วนเรื่องที่เรารู้เนี่ยมันก็มีบ้างก็สบายใจก็อาจจะมีภาพเดียวแล้วก็คุยได้แต่อดัมเขาเนี่ยเท่าที่ผมฟังมาเป็นระยะนะครับไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวรู้จักแต่คุณพ่อคือท่านมุ้ยหรือหม่อมเจ้าชาติเฉลิมยุคนอันนี้ผมพอรู้จักเคยพบปะเคยสัมภาษณ์เคยไปถึงร่วมงานนะครับเคยไปคุยที่บ้านเคยให้ความเห็นเล็กน้อยเกี่ยวกับหนังเรื่องสารวินมือปืน2ตอนที่ท่านตัดต่ออยู่ที่ห้องตัดต่อห้องบันทึกเสียงรามอินทราทางบอกให้สมเกียรติมานั่งอยู่ข้างหน่อยแล้วก็มีสรพงษ์ชาตรีนั่งอยู่กำลังตัดต่อหนังเป็นฟิล์มเลยนะครับผมก็นั่งอยู่ข้างๆยุคนั้นท่านจะชอบบริษัทแปซิฟิกของผมที่ทำสารคดีท่านมุ้ยก็วานผมลงเสียงอ่านข่าวในคลื่นวิทยุเป็นฉากแวบๆหนึ่งที่อรุณโรจน์เลี่ยมทองเขาแสดงในหนังเรื่องเสียดาย2นะครับเสียดาย2เนี่ยจะมีผมเป็นนักแสดงอยู่ในหนังของท่านมุ้ยแต่ไม่ใช่แสดงด้วยตัวนะแสดงเป็นเสียงออกมาทางวิทยุอ่านข่าวโอ้ยก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้แสดงหนังนะครับโดยเอาเสียงใส่เข้าไปในหน้าปัดวิทยุไม่มีตัวแล้วครับอันนั้นคือสีดายสองก็เลยนึกถึงว่าลูกชายท่านมุ้ยเนี่ยครับคือโอรสของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเนี่ยกับหม่อมกมลายุคนคืออดัมหรือหม่อมราชวงศ์ชาตรีเฉลิมยุคนแล้วอดัมเขาก็จะคุยเหมือนทั่วไปนะครับเขาก็จะคุยเขาเป็นเจ้านายเชื้อพระวงศ์ก็ตามนะครับไม่ค่อยได้เข้าวางโน่นนี่เรื่องนั้นก็ไม่รู้แต่จะรู้เรื่องหนังเรื่องการผลิตภาพยนตร์อย่างละเอียดแล้วมีประสบการณ์ทำงานเยอะมากผมจึงเข้าใจว่าถ้าเขามีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกความคิดเห็นร่วมสมัยกับคนรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจึงสนุกโดยไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ได้แปลว่าคนทำรายการต้องมีสคริปต์ทุกคนแต่ผมเนื่องจากว่าทำรายการที่ต้องคุยเรื่องที่เราไม่รู้ให้แน่ชัดเพราะมันจะต้องปนๆกันแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกว่าตลอดเวลาทำรายการไม่ว่าจะวันไหนนะครับเราก็จะทำเรื่องที่เราสนใจนะแล้วหวังว่าท่านผู้ฟังจะสนใจให้มันหลากหลายมากขึ้นแต่ถ้ามีงานใหญ่ๆเราก็ทำเรื่องเดียวทั้งวันช่วงสัปดาห์นี้ครับเรื่องว่าหญิงหรือเรื่องการจากไปของพระองค์พาแล้วกันนะครับก็ต้องค้นเราก็ต้องเตรียมเราก็ต้องระวังว่าจะพูดอะไรมันถูกอย่าให้ผิดมากนักประมาณนั้นก็เข้าใจครับสักวันหนึ่งผมจะคุยเฉพาะเรื่องที่ตัวเองรู้ก็ไม่ได้ครับผมไม่รู้อะไรเป็นเรื่องหลักๆเพราะฉะนั้นก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณอดัมนะครับแกก็เราก็เรียกแกธรรมดาก็ได้ไม่ต้องหม่อมราชวงศ์รู้เรื่องหนังจริงมีเรื่องหนึ่งที่คุณอดัมหรือเฉลิมชาตรียุคนนะครับหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรีเล่าถึงว่าเวลามีงานที่ศูนย์การประชุมต่างๆนะครับเช่นศูนย์เศรษฐกิจที่อื่นๆเนี่ยเป็นงานพบปะระหว่างคนที่ประกอบอาชีพเดียวกันแล้วก็มาคุยกันแนะนำตัวกันจะได้รู้จักกันเผื่อโอกาสข้างหน้าจะได้มีงานทำร่วมกันอะไรประมาณนั้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่โลกเขาทำกันนะครับศูนย์เศรษฐกิจก็เคยมีงานประชุมพวกทำวิดีโอเกมอะไรต่างๆระดับโลกนะผมก็เล่าให้ฟังนะครับลูกชายผมก็อยู่ LA กับบินมาเสียเงิน3-4 หมื่นไปกลับซึ่งก็เลือดตาแทบกระเด็นเพื่อมาแนะนำตัวในงานก็อยู่ในบูธของบริษัทอิกาลูที่เขาทำวิดีโอเกมแล้วเราก็ร่วมงานเคยทำดนตรีให้อยู่ก็แจกบัตรพูดคุยบอกคนโน้นคนนี้ว่าเราทำงานอะไรเผื่อเขาจะให้เราทำงานเมื่อ2 วันที่แล้วลูกชายก็ไลน์โทรมาคุยว่าจำได้ไหมปีหนึ่งที่มางานที่ศูนย์เศรษฐกิจไอ้เรื่องวิดีโอเกมระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยคนที่ได้นามบัตรแล้วก็สนใจเขาทำวิดีโอเกมอยู่เป็นคนต่างชาติเราก็เลยทักมาทางอีเมลว่าให้ว่างไหมคุยกันนิดเผื่อมีงานทำก็อาจจะมีงานก็ได้ก็จริงครับเป็นอย่างนั้นนะครับ ถ้ามีงานแนะนำตัวแนะนำสินค้าก็ลงทุนนิดนึงเผื่อได้งานถ้าไม่ได้งานก็แล้วไปทุกคนก็จะไปงานเหล่านี้เอาละครับขอสวัสดีโลกยามเช้าอย่างเป็นทางการหลังจากแผ่นดินไหวที่พม่านะครับสำหรับเช้าวันนี้พระองค์พาของเราก็เสด็จสู่สวรรค์ค่ะใช้คำว่าสวรรค์คาไลคือความอาลัยแห่งสวรรค์9วันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569คือ5ค่ำเดือน8ปีมะเมียเมื่อวานได้อ่านอาจจะช้าไป2ชั่วโมงนะครับได้อ่านและติดตามจดหมายส่วนพระองค์นะครับของเจ้าหญิงสิริวัณวลีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณนวรีนารีรัตน์ราชกัญญาก็พระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยครับซึ่งผมก็ขออนุญาตอัดข้อความในหลายพระหัตถ์นี้นะครับมีหลายเซ็นอยู่ข้างล่างด้วยถึงชาวโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่เสียสละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกท่านก็จากนั้นยังไม่จบนะครับที่จริงยาวกว่านี้ขอไปผมเตรียมไว้สองเพลทนะครับ3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่ก็คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่คือพี่พงษ์ภาคุณย่าประชาชนีศรีกิจมาตลอดเมื่อที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งที่ท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนกันขอบคุณค่ะท่านหญิงคือท่านหญิงเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่จริงผมจะติดพระนามเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีมายาวนานทุกปีนะครับติดชื่อนะครับติดพระนามเนื่องจากว่าทุกปีเนี่ยจะมีการแข่งแบดมินตันถ้วยสิริวรรณพรินเซสสิริวรรณวรีทุกปีพระราชทานถ้วยผมก็ติดแบดมินตันเรื่อยมาเล่นก็ไม่เป็นไม่ได้เล่นนะครับเพียงแต่ว่าติดที่ว่าคนไทยเก่งในระดับโลกเสมอเหมือนหรือเกือบจะเท่าและบางครั้งก็เท่าหรือชนะได้นะครับพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีนี่ระดับโลกเดนมาร์กนะครับตอนนี้ก็ไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกแล้วก็จะมีถ้วยมีการแข่งขันที่เมืองไทย2เรียกว่า2รายการนะครับถ้วยฟ้าหญิงสิริวรรณวรีอันนึงแล้วก็จะมี Thailand Open อันนึงนะครับก็นั่นก็จะนึกถึงเจ้าหญิงหรือเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีทุกปีเวลาไปดูหรือดูแบดมินตันจากสนามแบดมินตันบางทีก็เป็น Impact เมืองทองธานีก็จะบางทีก็จะเป็นที่โรงยิมเนเซียมเก่านะครับที่ใกล้ๆสนามศุกร์อะไรแบบนี้ครับอินดอร์ไม่ใช่อินดอร์สเตเดียมผมหรือไม่รู้บางทีเขาก็จัดที่อื่นนะครับเพราะงั้นก็เป็นบันทึกพระราชทานลายพระหัตถ์นะแต่ที่เห็นบนจอก็จะมีลายเซ็นนะครับพระนามท้ายก็ด้วยความซับซึ้งมันมีอยู่คำหนึ่งที่พระองค์หญิงเคยพูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลำพึงลำพันถึงพระองค์พาผู้เป็น พี่ว่าอยู่คนเดียวมันเหงานะการพูดง่ายๆภาษาง่ายๆแบบทั่วๆไปเนี่ยมันได้อารมณ์ความรู้สึกอย่างลึกซึ้งเพราะว่าสนิทกันมานานติดสอยห้อยตามกันมาอุ้มกันมาเลี้ยงดูกันมาพี่กับน้องเนี่ยครับแล้วพออยู่คนเดียวมันเหงาอันนี้เข้าใจจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะช่วยรำลึกถึงพระองค์พาให้ท่านผู้ฟังได้รับข่าวสารเป็นระยะระยะไปเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้ก็ในฐานะที่เป็นวันนี้เป็นวันสำคัญของชาวจีนนะครับโอเควันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมีย9วันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์นะแด่พระองค์พาวันนี้ก็เป็นวันเทศกาลไหว้บ้าจ่างของคนจีนนั่นดูปฏิทินจีนที่แฝงอยู่ข้างหน้านะครับวันไหว้บ้าจ่างวันศุกร์ที่19มิถุนายนตามปฏิทินจีนภาษาจีนนี่ผมก็อ่านก๊อปปี้มาจากวิกิพีเดียแหละนะครับเทศกาลตวนอู่หรือเทศกาลตวนภาษาไทยเรียกว่าเทศกาลไหว้บะจางทำไมต้องไปไหว้บะจางเขาทำบะจางไว้กินกันไม่ใช่นะครับคือเทศกาลนี้ทำบะจางไหว้บุคคลสำคัญกวีเอกแห่งจีนสมัยโบราณซึ่งตอนหลังก็กลายเป็นเสมือนกับเป็นพระเจ้าที่มาจากคนธรรมดาอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีคนเล่าให้ฟังถึงเรื่องเทศกาลไหว้บ้าจ่างว่ามันเป็นยังไงเมื่อวานนี้เห็นผู้เชี่ยวชาญทางจีนให้สัมภาษณ์ดูในยูทูบคนไทยนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกเข้าใจแล้วนะครับเมื่อก่อนเราก็กินแต่บ้าจ่างบ้าจ่างนะทุกวันนี้ก็มีบ้าจ่างติดตู้เย็นอยู่ตลอด12เดือนมันจะมีอยู่ในนั้นนะครับซื้อเองบ้างเพื่อนให้บ้างแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องช่วงเทศกาลเท่านั้นเวลาที่หิวก็ไม่ต้องไปกินแฮมเบอร์เกอร์ครับก็บะจ่างนี่มันเหมือนกับว่ามันสมบูรณ์คุณภาพอาหารเป็นสแน็คเป็นอาหารว่างหรือจะเป็นอาหารเต็มที่กินสัก2ก้อนก็พอโอเค2ชิ้นนะครับข้างในนั้นมันจะมีผลไม้แห้งมีถั่วมีข้าวเหนียวมีเผือกแล้วแต่ท่านจะใส่ไส้อะไรนะครับผมก็ไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลไหว้บะจ่างแล้วก็ดูในวิกิพีเดียนะครับแล้วเขาก็จะพูดถึงว่าทำบะจ่างกันยังไงก็จะมีสูตรการทำบะจ่างวัตถุดิบข้าวเหนียวเห็ดหอมกุ้งแห้งถั่วลิสงน้ำมันพืชแปะกล้วยไข่แดงเค็มกุนเชียงเนื้อหมูเครื่องปรุงนะก็จะมีซีอิ๊วขาวหอยนางรมซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายพริกไทยป่นผมทำไม่เป็นนะครับผมอ่านให้ฟังเฉยๆอ้างอิงข้อมูลจากวิกิพีเดียอุปกรณ์ก็มีใบไผ่เชือกมัดโอ้ใบไผ่มันต้องใหญ่นะครับอาจจะใช้ใบจากหรือใบอื่นก็แล้วแต่ท่านนะครับเวลาผมกินก็ไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นใบไผ่อันนี้ก็คือข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องแล้วอ้างจากหนังสือต่างๆหนังสือตึงหนังเกี้ยของคุณจิตรากรนันทเกียรติซึ่งวิกิพีเดียเนี่ยเป็นคนจริงๆเขียนบทความนะครับแต่ต้องคนเยอะนะครับอันนี้คนจากเทศกาลแข่งเรือมังกรฮ่องกงซึ่งช่วงวันนี้ก็จะเป็นเทศกาลแข่งเรือมังกรแถวฮ่องกงไต้หวันด้วยนะครับหนังสือตึงหนังเกี้ยของคุณจิตรากรนันทเกียรติซึ่งเป็นคนที่เก่งเรื่องเกี่ยวกับเมืองจีนเชื้อจีนเห็นนี้ท่านเงียบไปนะครับเมื่อก่อนจะมีหนังสือมีบทความอะไรเยอะแยะเลยนะครับท่านคงไม่ได้เงียบอ่ะผมไม่ได้ตามเท่านั้นเองแล้วก็บทความเรื่องบ้าจ่างกินบ้าจ่างเทศกาลบ้าจ่างก็พอทำห่อเรียบร้อยแล้วนะใช้เชือกมัดผัดวัตถุดิบให้กลิ่นหอมปรุงรสด้วยเครื่องปรุงนำมาห่อให้เป็นทรงสามเหลี่ยมนำมานึ่งให้ข้าวเหนียวสุกก็กลายเป็นบ้าจ่างทีนี้ถ้าอ่านประวัติความเป็นมาของบ้าจ่างขออนุญาตอ่านนะให้เข้าใจเลยเมื่อวานผมก็อ่านแล้วพวกเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับด้วยเหตุนี้จึงต้องมีสคริปต์ไงครับพูดเดี่ยวๆไม่ได้เพราะไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีเชื้อจีนมีแต่เพื่อนเป็นจีนคอยกินฟรีจากเพื่อนขนมเก่งบ้างนะบะจ่างบ้างเทศกาลบะจ่างหรือเทศกาลตวนอู่หรือเทศกาลตวนหมอการออกเสียงภาษาจีนซึ่งจะถูกต้องกว่าที่อ่านเมื่อกี้นะครับตรงกับวันขึ้นวันที่5ค่ําเดือน5นะครับแต่ว่าก็ใช่ครับตามปฏิทินจันทรคติจีนหรืองูเว่ยโจตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน7ปฏิทินจันทรคติไทยหรือขึ้น5ค่ำเดือน8 อ่ะปีนั้นเป็นปีอธิกมาศโอเคแปดสองหนก็ประวัติเอาว่าไปถึงประวัติเลยนะก่อนนะครับในยุคที่เมืองจีนสมัยโบราณแบ่งเป็นแว่นเป็นแคว้นร้ายรัดมากมายรบราฆ่าฟันแล้วก็ผนึกกำลังรวมกำลังที่สุดก็เป็นจีนผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวในยุคหลังนะครับสมัยนั้นภาษาไทยเขาใช้คำว่ายุคที่รัฐรณรงค์รบกันยุครณรัฐนะครับมีบุคคลหนึ่งนามว่าชุยเหวียนเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และความสามารถรอบด้านเป็นนักปราชญ์ราชกวีคนหนึ่งรวมทั้งรู้จักหลักการบริหารปกครองเป็นอย่างดีชุยเหวียนเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ผู้ครองรัฐชูเขาได้รับราชการเป็นขุนนางในสมัยพระเจ้าชูไหวเป็นที่ปรึกษาและดูแลเหล่าเชื้อพระวงศ์ชุยเหวียนเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์และเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถอันสูงยิ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าชูเหวยอ๋องเป็นอันมากเมื่อมีคนรักแน่นอนย่อมต้องมีคนชังเป็นเรื่องธรรมดาเหล่าขุนนางกังฉินทั้งหลายต่างก็ไม่พอใจชุยเหวียนด้วยความที่เขาเป็นคนที่ซื่อตรงทำงานอย่างตรงไปตรงมาจึงมีหลายครั้งที่การทำงานของชุยเหวียนเป็นไปเพื่อการขัดขวางการโกงกินบ้านเมืองของขุนนางกังฉินเหล่านั้นวานมาเกิดเมืองไทยสมัยนี้ใหม่สุดทีเธอจะได้ลุยกันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันให้มันหมดเรื่องกันไปเลยนะด้วยแล้วก็จะฉลองด้วยบ้านฉางนะครับที่มีหลายครั้งที่การทำงานของท่านกวีเอกหรือชุยเหวียนเนี่ยเป็นไปเพื่อการขัดขวางโกงกินบ้านเมืองขุนนางกังเฉินจึงรวมหัวไม่พอใจใส่ร้ายท่านต่างๆนานาจนพระเจ้าชูไหวอ๋องเองก็ชักจะเริ่มที่จะเชื่ออยู่บ้างชุยเหวียนจึงรู้สึกทุกข์ใจมากได้แต่งกลอนขึ้นเพื่อคลายความทุกข์กลอนบทนั้นมีชื่อว่าหลีเศร้าหมายถึงความเศร้าโศกหลังจากที่พระเจ้าชูไหวอ๋องได้ตัดสินใจไปก็มีการแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นก็ทันโทษหลังจากที่พระเจ้าไหวอ๋องได้สิ้นใจไปก็มีการแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชพระองค์ได้ทรงหลงเชื่อคำยุยงของเหล่าขุนนางกังฉินพวกนั้นในที่สุดจึงได้มีพระบรมราชโองการให้เนรเทศชุยเหวียนออกไปจากแคว้นฉูชุยเหวียนเศร้าโศกเสียใจมากหลังจากเดินทางรอนแรมมาถึงแม่น้ำเปาะลอกกังบางตำราก็ว่าเป็นแม่น้ำแยงซีเกียงก็คือแม่น้ำแยงซีเกียงแปลว่าแม่น้ำนะผมเคยทำบทไม่ใช่ทำบทอะซื้อหนังแม่น้ำแยงซีแม่น้ำเหลืองนะมาฉายเป็นหนัง NHK นานแล้วนะ2129อะไรประมาณนั้นนะครับ29 30ก็เศร้าโศกเสียใจมากนะก็เดินทางรอนแรมมาถึงแม่น้ำออกลอกกังซึ่งบางตำราก็บอกว่าเป็นแม่น้ำแยงซีเกียงเขาจึงตัดสินใจท่านจึงตัดสินใจผมเตียนใช้คำว่าท่านแทนเขาแล้วกันนะครับวิกิพีเดียอยู่ก็ใช้คำว่าเขาเอาท่านดีกว่านะจึงตัดสินใจกระโดดน้ำตายในวันขึ้น5ค่ำเดือน5วันนี้นี่เองจะเป็นประวัติศาสตร์โบราณชาวบ้านที่รู้เรื่องการตายของชุยเหวียนพวกเขาต่างก็รักและอาลัยถึงชุยเหวียนท่านนี้จึงได้ออกเรือเพื่อตามหาศพของเขาขณะที่ค้นหาศพของของท่านนะครับพวกเขาก็เตรียมชาวบ้านนะครับเตรียมข้าวปลาอาหารไปโปรยลงในแม่น้ำเพื่อรอให้สัตว์น้ำมากินจะได้ไม่ไปกัดซากศพของชุยเหวียนหรือกวีชุยเหวียนหลังจากนั้นทุกปีเมื่อถึงวันครบรอบวันตายของกวีชุยเหวียนนั้นชาวบ้านก็จะนำเอาอาหารไปโปรยลงแม่น้ำหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านผู้หนึ่งฝันเห็นชุยเหวียนที่มาในชุดอันสวยงามชาวบ้านก็จะนำอาหารไปโปรยลงแม่น้ำหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านผู้หนึ่งไปเฝ้าฝันเห็นชุยเหวียนที่มาในชุดอันสวยงามกล่าวขอบคุณเหล่าชาวบ้านแล้วก็บอกว่าอาหารโดนสัตว์น้ำกินไปเสียเกือบหมดเขาได้บอกท่านได้บอกไว้ว่าให้ใช้ใบไผ่ห่อบ้าจางไว้จะดีกว่าเอาไปให้โยนลงในน้ำนะครับหลังจากนั้นในปีต่อมาชาวบ้านต่างก็ทำตามที่ชุยเหวียนแนะนำคือที่มาเข้าฝันครับนำอาหารห่อด้วยใบไผ่ไปโยนลงน้ำเพื่อเป็นเครื่องเส้นไหว้ให้แก่ท่านหลังจากวันนั้นชุยเหวียนก็ได้เข้าฝันชาวบ้านอีกว่าคราวนี้ได้กินมากน้อยจะคงโดนสัตว์น้ำแย่งไปกินได้ชาวบ้านต้องการให้ชุยเหวียนได้กินอาหารที่พวกเขาเส้นไหว้อย่างอิ่มหนำสำราญจึงได้ถามชุยเหวียนว่าควรจะทำ ควรจะทำเช่นไรดีชีเหวียนจึงแนะนำอีกว่าเวลาที่จะนำอาหารไปโยนลงแม่น้ำให้ตกแต่งเรือเป็นรูปมังกรเมื่อสัตว์น้ำทั้งหลายได้เห็นก็จะนึกว่าเป็นเครื่องเส้นของพญามังกรจะได้ไม่กล้าเข้าไปกิน อันนี้ก็เป็นที่มาของตำนานเรื่องเล่าแล้วก็เทศกาลไหว้บะจ่างในวันนี้นะครับเมืองไทยก็จะไหว้กันเยอะนะครับ

0: หนูมีกว่าแต่มันมีเยอะวันนี้ผมก็อบอวนไปด้วยยาฆ่าโอเคไม่เล่าดีกว่านะครับแปลว่าเราอยู่ในป่าครับเดี๋ยวก็เจองูเดี๋ยวก็เจอหนูเห็นว่าจุดกรรมฐานไล่สัตว์เหล่านี้ได้ต้องไปหากรรมฐานมาจัดการแล้วนะครับทุกวันนี้เราใช้ยาเบื่อหนูมั่งอะไรบ้างเอาละครับขอขอบพระคุณข้อมูลที่ได้มาหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะรำลึกถึงคุณความดีของกวีเอกที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของจีนสมัยก่อนที่ยังไม่ได้รวมเป็นรัฐใหญ่นะครับรบราฆ่าฟันกันกระจัดกระจายเหมือนอย่างที่เล่าเรื่องอินเดียก็เป็นแคว้นต่างๆนั่นเองครับขณะนี้ในเทศกาลวันไหว้บัดจางครับท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าในเวลา 5:31 นาทีโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะครับได้เวลาพักที่อสมท 96.5 Thinking Radio I have to stop thinking for just a couple of minutes เดี๋ยวกลับมาคิดต่อพักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
2: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: McordRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ท่านกำลังอยู่

0: อุบลโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังช่วงที่2ของรายการโลกยามเช้าทางนปัดวิทยุทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook สดๆครับเราจะไปดูไปฟังย้อนหลังก็ตามสะดวกของทุกท่านนะครับรายการโลกยามเช้าเสนอเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็พักเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์ก็มาคุยกันต่อเรื่อยไปนะครับตี 5:00 ถึง 6:00 นเช้าวันละประมาณ50นาทีตีสักวัน1ชั่วโมงแล้วกันนะครับเมื่อวานผมได้เตรียมแปลให้เรียบร้อยเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงปัจจุบันนะแต่ว่าท่านผู้ฟังที่ไม่ได้สนใจเรื่องต่างประเทศเป็นชีวิตจิตใจก็ลองฟังดูนะครับเพราะว่าผมเห็นเป็นความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของสหรัฐอเมริกาในการรบกับอิหร่านแล้วก็ทำความตกลงบันทึกความเข้าใจร่วมกัน14ข้อเหมือนกับเป็นผู้ชนะก็ไม่ว่ากันอยากจะรู้สึกชนะก็ชนะแต่ว่าความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจร่วมกันให้ยุติสงครามทันทีมันมี14ข้อแล้วก็60วันจากนี้ไปนะจากวันศุกร์ที่19นี้วันนี้นะครับที่เจนีวาที่จะมีพิธีต้องกลายเป็นพิธีเปิดตัวความตกลง MOU เป็นเอกสารแล้วนะครับผมเลยไม่รู้ว่าเขาจะนับวันน่าจะนับวันคือเขาเร่งลงนามกันเมื่อวานผมทำรายการจบแล้วเขาก็ลงนามช่วงที่ผมคุยคือหมายความว่าก็จะลงนามตามเวลาที่อเมริกาก็จะเป็นวันที่17นะครับเพราะผมอาจจะต้องเปลี่ยนบันทึกวันที่ของ MOU เป็นวันที่17เดือนที่6 2026แต่ว่าวันเนี้ยวันที่19เนี่ยเอกสารที่ประธานดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานดีของอิหร่านแล้วก็นายกรัฐมนตรีปากีสถานเขาลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์กันเขาโชว์ภาพกันหมดแล้วแปลว่าลงนามน่าจะเป็นวันที่17เนาะต้องไปแก้ผมจะต้องแก้ใหม่แต่ว่าผมถือว่า19วันนี้เป็นวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเอกสารที่คนเมื่อวานผมอ่านเอกสารจากที่อ้างว่าจริงซึ่งทุกวันนี้ก็ตรวจก๊อปปี้ต่างๆที่เปิดเผยมาแล้วดูในอาร์เจซีราดูในไทม์แมกซีนตรงกันหมดทุกถ้อยคำนะครับมี14ข้อเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ยังไม่ได้ทำเป็นภาษาเปอร์เซียหรือภาษาอาหรับก็ต้องทำเสร็จแล้วแล้วก็จะไปเซ็นกันวันนี้ที่เจนีวานะครับตามเวลาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเมื่อวานผมก็อ่านเพียงและแปลเพียงข้อ1เท่านั้นนะครับข้อ1วันนี้ทำเสร็จทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำเมื่อวานตอนบ่ายๆหลังจากกินข้าวกลางวันมันมี14ข้อขออ่านให้จบเลยนะครับเรามีเวลาที่จะอ่าน14ข้อนะแล้วค่อยวิพากษ์วิจารณ์กันอีกผมจะค่อยๆอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่าผมแปลเป็นภาษาไทยเลยนะครับเราจะไม่ดูภาษาอังกฤษละนะภาษาไทยที่ผมแปลพยายามแปลให้ถูกต้องที่สุดนะในรูปแบบวิธีแปลพิจารณาของผมเองนะครับข้อที่หนึ่งนะค่อยๆอ่านโดยยังไม่วิจารณ์นะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาไม่พออ่านเสร็จแล้วค่อยวิจารณ์ท่านผู้ฟังฟังไปวิจารณ์ไปก็ได้แต่ผมจะอ่านช้าๆนะครับข้อหนึ่งนี่คือ MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านประกาศเป็นทางการวันที่19มิถุนายนที่เจนีวาลงนามกันแล้ว2วันที่ผ่านมา1สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายในสงครามปัจจุบันโดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้ประกาศให้มีการยุติปฏิบัติการทางทหารโดยทันทีและถาวรในทุกแนวรบรวมทั้งแนวรบในเลบานอนและจะดำเนินการจากบัดนี้เป็นต้นไปมิให้มีการเริ่มทำสงครามหรือปฏิบัติการทางทหารอย่างใดต่อกันและกันและให้หลีกเลี่ยงการข่มขู่หรือการใช้กำลังต่อกันและกันและยืนหยัดรับประกันอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของเลบานอนความตกลงขั้นสุดท้ายจะยืนยันรับรองการยุติสงครามอย่างถาวรในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนและรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆตามข้อ1นี้ข้อ2สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะดำเนินการโดยเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันและหลีกเลี่ยงการแทรกแซงในกิจการภายในของอีกฝ่ายหนึ่งข้อ3สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ผูกพันมั่นว่าจะเจรจากันเพื่อให้บรรลุความตกลงขั้นสุดท้ายภายในเวลาไม่เกิน60วันด้วยความเห็นเป็นฉันทามติข้อ4ทันทีหลังการลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้สหรัฐอเมริกาจะเริ่มถอนกำลังทัพเรือที่ปิดกั้นทางทะเลอยู่จะไม่มีการกระทบรบกวนต่อสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะถอนกำลังทัพเรือออกทั้งหมดภายใน30วันในระหว่างนี้ให้สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านทำให้ปริมาณการเดินเรือเท่าๆกับปริมาณตามสัดส่วนก่อนสงครามสหรัฐอเมริกาจะถอนกำลังทัพเรือให้อยู่ในระยะห่างหรือ proximity ห่างเท่าไหร่ขออภัยต้องแทรกนิดหนึ่งถ้าท่านฟังอ่านตามผมนะครับในวงเล็บเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตแล้วไปจะลงชื่อผมสมเกียรติออดจุดแปลว่าระยะห่างเท่าไหร่ proximity มันคืออะไรคือระยะห่างนั่นแหละมันห่างเท่าไหร่อันเป็นข้อสงสัยของผมเดี๋ยวผู้ฟังอ่านเราจะได้รู้ว่าข้อตกลงอันนี้มันมีข้อสงสัยอยู่นะเดี๋ยวเวลาเขาจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับนี่เป็นข้อแบบกระชับที่เขาเปิดเผยมาจากสหรัฐอิสลามแห่งอิหร่านภายใน30วันก็คือว่าให้อิหร่านทำปริมาณทำให้การเดินเรือเท่ากับตามสัดส่วนสงครามก่อนสงครามและอเมริกาจะถอนกำลังทัพเรือให้อยู่ในระยะห่างจากสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านภายใน30วันหลังความตกลงขั้นสุดท้ายหรือ90วันหลังการลงนามในบันทึกความตกลงนี้ตามที่ผมอธิบายเพิ่มนะครับว่าจะไปอธิบายเพิ่มก็ในวงเล็บนะครับผมอธิบายด้วยความสงสัยเพิ่มข้อ5คือในวงเล็บไม่มีอยู่ในเอกสารนะครับเป็นของผมลงชื่อสมเกียรติอจุดหลังการลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะจัดการด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้เรือพาณิชย์ทางทะเลผ่านทางอย่างปลอดภัยโดยไม่คิดค่าผ่านทางเป็นเวลา60วันเพราะการเดินเรือจากอ่าวเปอร์เซียถึงทะเลโอมานเฉพาะการเดินเรือจากอ่าวเปอร์เซียถึงทะเลโอมานและเดินเรือในเส้นทางกลับกันการเดินเรือพาณิชย์จะเริ่มทันทีโดยคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องเก็บกวาดสิ่งกีดขวางทางทหารและทุ่นระเบิดในทะเลซึ่งจะเป็นงานของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านต้องเสร็จภายใน30วันตรงนี้ผมแสดงความไม่เข้าใจชัดเจนว่ามันยังไงนะครับเป็นปัญหาผมเองสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะหารือกับรัฐสุลต่านแห่งโอมานว่าในเรื่องการบริหารจัดการและบริการผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอนาคตโดยร่วมหารือกับรัฐชายฝั่งอื่นๆในภูมิภาคด้วยโดยให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝั่งบริเวณช่องแคบฮอร์มุสด้วยข้อ6สหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยรัฐหุ้นส่วนพันธมิตรในภูมิภาคจะพัฒนาแผนความตกลงร่วมกันชัดเจนเป็นรูปธรรมในอันที่จะตกลงกันตั้งกองทุนฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านอย่างน้อยเป็นมูลค่า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตรงกลไกการทำงานของกองทุนนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงขั้นสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจนี้ที่กำหนดเวลาไว้60วันบรรดาเอกสารที่จำเป็นเช่นใบอนุญาตหนังสือสำคัญถอนการยึดบัญชีทรัพย์สินใบอนุญาตทางธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องจะออกให้โดยสหรัฐอเมริกาข้อ7สหรัฐอเมริกาจะดำเนินการยกเลิกการปิดกั้นทางเศรษฐกิจการค้าและอื่นใดทั้งหมดที่มีต่อสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านรวมถึงมติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมติของคณะกรรมการผู้ว่าการองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและการปิดกั้นที่สหรัฐอเมริกาทำฝ่ายเดียวต่ออิหร่านทั้งที่ทำขั้นแรกหรือขั้นรองโดยให้ตกลงร่วมกันในเรื่องกำหนดตารางเวลาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงขั้นสุดท้ายสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและสหรัฐอเมริกาโอเคขอแทรกนิดนึงอดไม่ได้คือตอนนี้ผมพบว่าเขาสลับชื่ออิหร่านนำหน้าสหรัฐแปลกนะครับคือที่เขียนกันมาเนี่ยเขียนว่าอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะครับสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเพิ่งมาเจอข้อ7เนี่ยสลับเอาชื่ออิหร่านมานำหน้าเหมือนตอนผมร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันอีกมาตรา1บอกว่าหญิงและชายต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือว่าเพื่อให้มันบาลานซ์อันนี้เป็นข้อสังเกตแปลกๆทางภาษานะครับ สหรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและสหรัฐอเมริการับรู้ว่าการยกเลิกมาตรการปิดกั้นทางเศรษฐกิจการค้าตามที่ระบุก่อนหน้านี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและได้แสดงความประสงค์ที่จะพิจารณาเรื่องนี้ทันทีในการเจรจาเพื่อผลความตกลงร่วมกันในเรื่องดังกล่าวข้อ8สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านยืนยันอีกครั้งว่าจะไม่จัดหาหรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านตกลงที่จะแก้ปัญหาการกำจัดคลังวัสดุนิวเคลียร์ที่ปรุงแต่งแล้วตามกลไกที่จะตกลงกันโดยให้เป็นไปตามตารางกำหนดเวลาตามข้อ7ด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสมซับซ้อนน้อยที่สุดที่จะปรับปรุงแต่งลดระดับลงณพื้นที่ต้นทางภายใต้การควบคุมของ IAEA คือสำนักงานปรมาณูระหว่างประเทศนะครับที่ว่าเนี่ยในพื้นที่ต้นทางคือว่าอยู่ที่ไหนก็ปรุงแต่งลดระดับลงมาไม่ให้สูงจนกระทั่งอาจจะเป็นอาวุธได้นะครับทั้งสองฝ่ายตกลงกันอีกด้วยว่าจะเจรจาหารือเกี่ยวกับปัญหาการปรุงแต่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุอื่นที่เห็นพ้องกันว่าจำเป็นและเกี่ยวโยงกับโครงการนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านบนพื้นฐานของกรอบความตกลงขั้นสุดท้ายที่ทั้งสองฝ่ายเห็นเป็นที่พอใจและความตกลงขั้นสุดท้ายจะยืนยันตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจในข้อนี้สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านรับรู้ในความสำคัญอันยิ่งยวดในประเด็นนิวเคลียร์ตามที่กล่าวข้างต้นและแสดงความประสงค์ที่จะจัดการปัญหานี้ทันทีในกระบวนการเจรจาเพื่อให้บรรลุความตกลงกันในเรื่องดังกล่าวข้อ9ขึ้นอยู่กับความตกลงขั้นสุดท้ายหากตกลงได้สำเร็จสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านตกลงกันที่จะกลับสู่สถานภาพเดิมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะคงสถานภาพเดิมของโครงการนิวเคลียร์ณปัจจุบันนี้และสหรัฐอเมริกาก็จะไม่เพิ่มมาตรการปิดกั้นทางเศรษฐกิจการค้าใหม่และจะไม่ส่งกำลังทัพเข้าไปในภูมิภาคเพิ่มเติมข้อ10ทันทีหลังการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นี้และจนถึงการสุดสิ้นการปิดกั้นทางเศรษฐกิจการค้าสหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงการคลังจะออกหนังสือถอนการปิดกั้นเพื่อให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆได้รวมทั้งการทำธุรกรรมการเงินผ่านธนาคารต่างๆธุรกิจประกันภัยการขนส่งและอื่นๆ11ทรัพย์สินหรือเงินทุนใดๆของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านที่เคยถูกสหรัฐอเมริกายึดเก็บไว้หรือถูกจำกัดการถอนเอาไปใช้สหรัฐอเมริกาจะเปิดให้สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านสามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อบันทึกนี้เริ่มบังคับใช้แล้วสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะตกลงร่วมกันในเรื่องกระบวนการปล่อยคืนเงินกองทุนเหล่านี้ระหว่างที่การเจรจายังดำเนินอยู่ต่อไปเงินกองทุนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่ยังอยู่ในบัญชีเดิมหรือถูกโอนย้ายออกไปในบัญชีอื่นแล้วก็ตามจะต้องสามารถเบิกออกมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อใช้จ่ายให้กับฝ่ายที่จะได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุโดยธนาคารกลางของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านสหรัฐอเมริกาจะออกใบอนุญาตหรือเอกสารอนุมัติมอบอำนาจให้ตามความจำเป็นทุกประการข้อ12ที่อ่านแล้วสงสารอเมริกาเป็นผู้ชนะคือผู้แพ้ราบคาบยอมหมดยอมทุกอย่างจ่ายทุกอย่างคืนหมดแถมยังจะตั้งเงินกองทุน 300,000 ล้านฟื้นฟูอิหร่านให้ด้วยถอนกำลังออกจากอ่าวแล้วจะเบิกเงินเอาไปใช้ที่ยืดหยุ่นคืนให้หมดเลยนะครับจริงๆเลยนะครับมหาอำนาจอันนี้แพ้ราบคาบว่าจะไม่แสดงความเห็นแทรกขออนุญาตในนี้เป็นท้ายๆแล้วนะครับข้อ12ขออภัยจริงๆสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านตกลงว่าจะจัดตั้งกลไกฝ่ายบริหารเพื่อเฝ้าติดตามการตรวจตราความสำเร็จของการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจนี้และการปฏิบัติในอนาคตให้เป็นไปตามความตกลงขั้นสุดท้ายข้อ13หลังการลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้แล้วหลังการเริ่มปฏิบัติตามข้อ1 4 5 10และ11ของบันทึกความเข้าใจนี้และโดยการดำเนินการต่อไปตามมาตรการทั้งหลายนี้สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะเริ่มกระบวนการเจรจาด้วยเรื่องความตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้ออื่นๆที่เหลือจำข้อ1 4 5 10และ11ไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะกลับไปอ่านให้ใหม่นะครับ1 4 5 10และ11ปิดท้ายข้อสุดท้ายสุดยอดความตกลงขั้นสุดท้ายจะได้รับการรับรองและมีผลผูกพันโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติปิดท้ายที่วิจารณ์ได้เลยนะครับแปลว่าเมื่อจบงานนี้60วันข้างหน้าเป็นไปตามที่กำหนดไว้14ข้อนี้นะ รองประธานดีเจดีแวนพูดเมื่อวานบอกว่าเนี่ยถ้าอิหร่านเบี้ยวเราก็จะอเมริกาเราทำเราก็จะยิงอีกท่านผู้ฟังครับพูดด้วยความรักความห่วงใยในอเมริกาและอิหร่านจริงๆด้วยลงความรู้สึกที่หดหู่นะคือว่า14ข้อดีเรื่องอะไรอิหร่านจะละเมิดล่ะครับมันดีทั้งนั้นเลยมันเป็นประโยชน์ต่ออิหร่านมีอเมริกาเท่านั้นจะบอกว่าเฮ้ยอิหร่านทำไม่ผิดนะไม่ช้านักทำไม่ถูกขอยกเลิกอเมริกาจะต้องหาทางยกเลิกเรื่องนี้แล้วคุยใหม่หมดเพราะ14ข้อเนี่ยมันโหดๆนะครับอิหร่านต้องการรายได้ได้หมดเลยนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงข้ออะไรที่ว่าที่ว่าให้กลับย้อนไปดูที่เอกสารอันนี้ MOU 1 4 5 10และ11เนี่ยครับผมจะกลับไปดูข้อ1นะครับอเมริกาและอิหร่านเนี่ยและพันธมิตรในสงครามทั้งหมดในอาเซียนของอเมริกาเนี่ยบันทึกความเข้าใจลงนามแล้วมันหมายถึงอิสราเอลด้วยนะครับยุติทุกแนวรบอย่างถาวรจะไม่รบกันอีกต่อไปและทุกแนวรบมันรวมทั้งเลบานอนด้วยนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลต้องหยุดและต้องถอนกำลังออกจากเลบานอนตอนนี้อิสราเอลไม่หยุดยังฝืนอยู่ไม่เชื่ออเมริกาแล้วโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมื่อ2วันที่แล้วบอกว่าถ้าไม่มีอเมริกาประเทศอิสราเอลก็ไม่เกิดนะคือขู่อิสราเอลก็ยังไม่กลัวครับจะไม่ถอนกำลังออกจากเลบานอนยังจะลบต่อดูซิว่าจะเป็นยังไงอิหร่านคงไม่ยิงอิสราเอลเพราะไม่ต้องการละเมิดข้อตกลง14ข้อเบื้องต้นนี้นะครับเพราะมันดีเหลือเกินเรื่องอะไรจะไปละเมิดมันข้อ1นี่ก็แบบนะสุดๆแล้วต่อไปข้อ4นะครับหลังลงนามบันทึกความเข้าใจนี้อเมริกาจะถอนกำลังทัพเรือที่ปิดกั้นทางทะเลอยู่จะไม่มีการกระทบรบกวนอิหร่านเลยจะถอนกำลังออกให้หมดภายใน30วันไอ้เรือที่ปิดอ่าวโอมานทะเลโอมานทะเลใหญ่นะครับที่ปิดทางปากทางก่อนจะเข้าช่องแคบฮอร์มุซเลยนะนะอเมริกาถอนกำลังถอนอยู่นะครับแล้วก็ให้การเดินเรือเท่าๆกับปริมาณก่อนสงครามซึ่งมันก็ธรรมดาครับมันก็เหมือนกับไม่มีสงครามถ้าไปดูข่าวเช้านี้นะครับ อเมริกายุติการปิดกั้นอ่าวเปอร์เซียอ่าวโอมานเรียบร้อยแล้วกำลังถอนอยู่แต่ไม่ใช่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับUS บอกว่าไอ้บล็อกเขตหรือการปิดกั้นในยามสงครามทำให้การเดินเรือเริ่มเดินผ่านไปได้แล้วเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรือบรรทุกน้ำมันลำแรกเดินทางออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ อเมริกาก็สามารถหมายถึงว่าอิหร่านก็สามารถส่งออกน้ำมันตามเรือของตัวเองได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะคุยกันต่อไปเนี่ยอิหร่านคุยต่อแน่ตามข้อกำหนดนี้เลยกลัวอเมริกาจะบิ้วเท่านั้นเองนะครับเมื่อกี้มีข้ออะไรบ้างหนึ่งสี่ห้าใช่ไหมครับที่อ่านไปเมื่อกี้นี้ที่ช่องเจรจาตามนั้นหนึ่งสี่ห้าสิบสิบเอ็ดใช่ไหมหนึ่งสองสี่นะครับแล้วก็ห้าหลังลงนามก็อิหร่านก็จะทำให้เรือพาณิชย์ผ่านปลอดภัยตอนนี้เริ่มผ่านแล้วนะครับน้ำมันก็อยู่แถวๆ70-80ดอลลาร์นะครับต่อบาร์เรลไม่ถึงร้อยแล้วนะครับก็ไม่คิดค่าผ่านทางเป็นเวลา60วันเฉพาะการเดินเรือจากอ่าวเปอร์เซีย2ทางนะครับทะเลโอมานเปอร์เซียถึงทะเลโอมานแล้วในบันทึกนี้เขาเขียนกับว่าเส้นทางกลับกันถ้าจะเขียนใหม่เพราะถ้าผมเป็นกรรมการอยู่ได้จะแก้นิดหน่อยนะครับบอกว่าเอาก็แค่ช่วงระหว่างเปอร์เซียและโอมานก็พอก็คือทั้งไปและกลับนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาจะเขียนยืดยาวหน่อยนะครับการเดินเรือพาณิชย์จะเริ่มทันทีตอนนี้เริ่มแล้วก็จะต้องกวาดเก็บทุนระเบิดนะครับอิหร่านบอกว่าจะทำเองนะครับเยอรมันบอกว่าจะช่วยอันนี้นอกข่าวนอกข้อมูลนี้นะครับก็เลยทำให้เดี๋ยวเราตามดูว่าจะเป็นยังไงอิหร่านหารือกับโอมานว่าด้วยเรื่องการจัดการช่องแคบว่าจะทำยังไงแน่นะก็แปลว่าอเมริกาก็ยอมให้อิหร่านคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไปนะครับกับโอมานเพราะนี่ก็เป็นไปตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่พูดแล้วแปลว่าอเมริกาก็แพ้อีกนะครับ1 4 5ก็เพราะฉะนั้นความพ่ายแพ้ของอเมริกาที่มันเยอะไปหมดนะครับ1 4 5 7เดี๋ยวมี10 11นะ10หลังลงนามบันทึกความเข้าใจถึงการสิ้นสุดการปิดกั้นทางเศรษฐกิจการค้าอเมริกากระทรวงการคลังเจาะหนังสือถอนการปิดกั้นเพื่อให้อิหร่านเอาเป็นว่าในสุดแล้วตอนนี้อเมริกาต้องอนุญาตถอนการปิดกั้นทั้งหลายให้อิหร่านเริ่มขายน้ำมันได้แล้วนะครับโอ้เก่งมากเลยนะครับรบแบบไม่ต้องสูญเสียอะไรมากโอเคสูญเสียผู้คนจำนวนหลายพันคนนะครับและตึกพังเดี๋ยวเราก็จะซ่อมให้$300,000,000โดยอเมริกากับพันธมิตรเนี่ยจะต้องหากองทุนมาช่วยสร้างอิหร่านใหม่อันนี้เป็นบทเรียนที่มนุษย์ยังคงมีความเขาอยู่ว่าสงครามนั้นที่จริงแล้วรบแล้วต้องหยุด ผู้ชนะก็จะกลายเป็นผู้แพ้นี่จากหนังสือเรื่อง The Great Illusion ของเซอร์นอร์แมนเองเกลนะครับที่ผมอ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วให้ท่านผู้ฟังฟังว่าสงครามเนี่ยทำให้ผู้ชนะต้องแพ้เพราะว่าต้องซ่อมแซมบำรุงฟื้นฟูประเทศผู้แพ้อเมริกาก็ต้องช่วยญี่ปุ่นตอนนี้อเมริกากับพันธมิตรหลายๆชาติในอ่าวเปอร์เซียก็จะต้องช่วยอิหร่านให้ฟื้นฟูด้วยเงินกองทุนที่จะต้องตั้งกันขึ้นมาถึง300,000,000,000 ดอลลาร์โอ้นะครับนะตอนนี้อิหร่านขายของได้แล้วทรัพย์สินเงินทุนใดๆก็อย่างที่บอกไปนะครับอิหร่านก็จะได้รับคืนหมดกระบวนการปล่อยคืนเงินกองทุนเหล่านี้ระหว่างเจรจาดำเนินอยู่ต่อไปเงินกองทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่อยู่ในบัญชีเดิมหรือโอนย้ายไปบัญชีอื่นโดยยังไงก็ตามอิหร่านจะสามารถไปเบิกออกมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อใช้จ่ายให้กับฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุธนาคารกลางของอิหร่านโดยธนาคารของอิหร่านเป็นคนกำหนดอเมริกาจะอนุญาตให้เหมือนกับอเมริกาใหญ่ที่แท้อเมริกาจะถูกบังคับโดยธนาคารกลางของอิหร่านนะครับให้ทำตามที่อิหร่านต้องการนะครับอเมริกาก็สัญญาว่าจะออกใบอนุญาตให้มันมีหลายเรื่องนะครับที่อเมริกาพ่ายแพ้อย่างยับเยินที่อยู่ในเอกสารนี้ถ้าจะย้อนกลับมาวิเคราะห์อีกทีเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาแต่ง่ายๆก็คือว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดเมื่อก่อนมันก็เปิดก่อนสงครามอเมริกาก็ถอยกำลังออกไปแล้ว60วันนี้ก็จะเจรจารายละเอียดแล้วต้องเป็นไปตาม MOU เพราะรีบลงนามกันไปแล้วเบี้ยวไม่ได้เปลี่ยนแปลงโอเค MOU นะเวลาเจรจาอเมริกาจะหาทางยืดเรื่องเปลี่ยนเรื่องหรือเบี้ยวในช่วงการเจรจา60วันนี้นะครับชาวโลกก็ต้องตามดูว่า14ข้อนี้อิหร่านจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงอเมริกาจะขอเปลี่ยนหลายเรื่องเพราะเมื่อวานนี้24ชั่วโมงในอเมริกามีการทะเลาะขัดแย้งถกเถียงในพวกริพับลิกันพวกขวาจัดพวกมาก้าเมคอเมริกาเกรทอเกนโวยวายกันที่สุดนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นล้มเหลวพ่ายแพ้ไม่เคยมีอเมริกาพ่ายแพ้แบบนี้มาก่อนแล้วมันเป็นการพ่ายแพ้ที่น่าอับอายเพราะต้องใช้ต้องเสียตังค์ต้องช่วยเขามากมายนะครับไม่รู้ลบไปทำไมนะครับแล้วอิสราเอลก็จะไม่ยอมแล้วความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับอเมริกาก็จะเสื่อมถอยอิสราเอลก็จะถูกโดดเดี่ยวแล้วก็จะดื้ออยู่อย่างเงี้ยครับแปลว่า60วันข้างหน้าอเมริกาคงจะเบี้ยวไม่ทำตามข้อตกลง12 14ข้อนี้โดยมีข้ออ้างแล้วก็จะหาทางออกอันนี้ผมเดาล่วงหน้านะครับด้วยความไม่ไว้ใจสหรัฐอเมริกาในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองขออภัยที่มองโลกหรือมองโดนัลด์ทรัมป์ในแง่ความเป็นจริงนะครับโอเคนี่ก็ข่าวจากอาจารย์ศิโรจน์เมื่อกี้อ่านไปแล้วนะครับนอกนั้นแล้วก็จะมีข่าวว่าคนที่ตำหนิโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิรัฐบาลทำเนียบขาวนะแล้วอิสราเอลก็ตำหนิอิสราเอลก็ไม่พอใจอเมริกาที่ทอดทิ้งอิสราเอลอิสราเอลก็ยังยืนหยัดจะรบอยู่ต่อไปดูซิว่าคู่นี้จะทำยังไงนะครับเมื่อวานนี้รองประธานดีเจนีวาซึ่งจะเป็นตัวแทนประธานดีอเมริกันไปที่เจนีวาวันนี้ไปประกาศเป็นทางการใน MOU ฉบับนี้นะครับแต่ลงนามไว้แล้วเมื่อวานที่ท่านเห็นเจดีแวนก็ตำหนิพวกรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของอิสราเอลว่ารู้ไว้ด้วยพันธมิตรที่ดีที่สุดนะคืออเมริกานะครับนะ You can't kill your way out of security problem คุณไม่สามารถจะฆ่าเพื่อแก้ปัญหาของประเทศตัวเองได้ให้รู้ไว้ด้วยเป็นนี่บุญคุณอเมริกาอเมริกาเป็นประเทศที่มีพลังที่สุดช่วยอยู่มาแล้วรอทั้งก็บอกว่าถ้าไม่มีอเมริกาอิสราเอลจะเกิดเป็นประเทศไม่ได้ไม่อย่างนี้มันก็เสียศักดิ์ศรีอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็คงจะรบกับอเมริกาในเชิงนโยบายต่อไปและรบด้วยอาวุธในเลบานอนตอนใต้ต่อไปตามปกตินโยบายของอิสราเอลอันนี้เป็นการคาดการณ์มองโลกในแง่ร้ายไว้ล่วงหน้าเอาละครับหมดเวลาของโลกยามเช้าสัปดาห์นี้ด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์พักหน่อยวันจันทร์กลับมาดูโลกที่สดใสต่อไปสวัสดีครับ
2: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
15: ต้องเลิกไปเลยครับ
16: เฮ้ยเดี๋ยว
14: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
4: และผมธนศิรังคุณครับสวัสดีครับ
3: ค่ะวันศุกร์แบบนี้ก็ต้อง News of the Week นะคะเรามีทั้งเรื่องที่ผู้บริโภคร้องเมตาเยียวยาเหยื่อถูกโกงรวม400ล้านเราก็จะย้อนรอยข่าวสืบสวนเมตาที่ร่ำรวยจากชะตากรรมของเหยื่อด้วยนะคะยูเครนก็ถล่มรัสเซียชุดใหญ่ที่ญี่ปุ่นค่ะก็ตลาดไอศกรีมตอนนี้ร้อนระอุเลยนะคะไม่ใช่เพราะว่าอากาศนะคะแต่เพราะว่า6บริษัทยักษ์ใหญ่ถูกสอบหัวราคาเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็ตอนนี้สแกมเมอร์ย้ายฐานไปศรีลังกาเราจะไปสำรวจที่นั่นอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับนะคะเราจะดูในเรื่องอุตสาหกรรมที่จะทำให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว LGBTQI+ ด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้น MOU อิหร่านชัยชนะของทรัมป์ใช่หรืออิหร่านน่าจะได้ฉลองมากกว่าไปติดตามกันค่ะ
5: News of the Week
4: ตั้งแต่28กุมภาพันธ์นะครับโลกก็ต้องสะเทือนกับการโจมตีอิหร่านจนกระทั่งเมื่อวันเกิดของนายทรัมป์14มิถุนายนครับเขาก็ประกาศนะครับว่าได้บรรลุข้อตกลงแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนความสับสนในอย่างต่อเนื่องนะครับตามสไตล์ทรัมป์ก็บอกว่าจะมีการลงนามกันบรรลุข้อตกลงแล้วอิหร่านตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยอมรับนะครับรับรองว่ามีการลงนามเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับต่อมาก็ประกาศว่าเอาละจะลงนามกันสักทีเป็นวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ตัวเขาเองก็จะไม่ไปลงนามส่งนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีไปพอมาอีกวันนึงนะฮะก็บอกว่าส่งลงนามแล้วนะฮะลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบดิจิทัลใช้วิธีไหนก็ตามนะครับลงนามกันในสหรัฐเลยต่างคนต่างแลกเปลี่ยนกันแต่พอได้โอกาสไปที่ G7 นะครับการประชุม G7 ที่พระราชวังแวร์ไซน์ก็คงจะมีความคิดขึ้นมาแบบฉับพลันทันด่วนนะครับก็บอกเอาสถานที่นี้น่าจะมีความมนต์ขลังนะครับเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญนะก็เลยใช้การลงนามอีกรอบหนึ่งลงนามด้วยเอกสารจริงเลยคราวนี้ก็เป็นตามสไตล์โชว์ลายเซ็นของเขานะครับในพระราชวังไวซายได้รับเสียงปรบมือกึกก้องนะครับจากบรรดาผู้นำที่นั่งอยู่รายล้อมส่วนไปอิหร่านก็มีนายเมซุตเปเซสเพียนนะครับประธานาธิบดีเป็นผู้ลงนามอยู่ที่กรุงเตหรานนะฮะการที่ได้เห็นภาพนะครับภาพที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะดูที่ YouTube ที่ขึ้นให้ดูนะครับในทรัมป์ก็นั่งลงนามบนโต๊ะนะครับแล้วก็มีเสียงปรบมือซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นการฉลองนะจะไว้ในทีแล้วเมื่อไปดูเนื้อหาสาระของ MOU ฉบับนี้14ข้อแล้วการลงนามนั้นน่าจะเป็นการลงนามยอมจำนนซะมากกว่าในความเป็นจริงนะครับนะตอนนั้นก็ตั้งแต่วันพุธนะฮะตรงบ้านเราทางพอมีการประกาศ MOU ออกมาเนื้อหาออกมาปุ๊บสื่อของอิหร่านนะครับมีเพียงบางเจ้าที่เปิดเผยมา14ข้อตอนนั้นก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้นะครับยังไม่เชื่อว่าเนื้อหาเป็นไปเช่นนั้นจริง นะครับเราก็มีโอกาสได้ไล่เรียงนะครับ14ข้อว่าเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังที่ได้ฟังวันนั้นก็คงจะมันจะจริงหรือนะครับเพราะถ้าทุกข้อนะครับเป็นประโยชน์ของอิหร่านทั้งนั้นเลยนะฮะจนมานี่นะครับไปที่แวร์ซายแล้วก็มีการตั้งโต๊ะแถลงเขาจะให้แถลงนะครับนายทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดเองแต่มีเจ้าที่ของรัฐบาลเนี่ยไม่รู้เป็นใครเนี่ยครับแต่ว่าสื่อยักษ์ใหญ่สื่อต่างๆก็จะไปฟังนะฮะแล้วก็ชี้แจงผมก็ว่าคงจะเป็นความละเอียดอ่อนของเขานะครับไม่อยากให้นายทรัมป์แถลงเองก็ชี้แจงไปนะมีหลายๆข้อนะครับเรามาไล่กันดูยุติความขัดแย้งทุกแนวรบข้อที่1เลยนะครับแนวรบทุกแนวรบก็คือรวมถึงเลบานอนด้วยอันนี้ก็ที่บอกไปนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับอิสราเอลด้วยยอมด้วยหรือนะฮะอิสราเอลจะทำตามหรือไม่อันนี้ก็เสี่ยงอยู่นะครับข้อที่2ให้ความเคารพซึ่งกันและกันเรื่องอธิปไตยนะฮะต่าง2ฝ่ายระบุ ด้วยนะครับทั้ง2ฝ่ายจะไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันอ้าวในทรัมป์โอเคหรือเรื่องนี้เคยบอกกับผู้คนชาวอิหร่านว่ากำลังจะไปช่วยเหลือนะรอแต่งเนื้อแต่งตัวได้เลยพวกคุณจะได้ควบคุมรัฐบาลของตัวเองก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ประกาศออกมานะครับในการทำสงครามครั้งนี้ข้อที่3ขยายกรอบเวลา60วันได้คือไอ้ MOU นี้จะหยุดยิงกัน60วันนะครับยังไม่ใช่ข้อตกลงสันติภาพหรืออะไรต่างๆที่เป็นถาวรจะมีอีกฉบับนึงออกมาหลังจาก60วันแล้วกรอบจากนี้ไปเราก็จะขยายต่อไปได้นะข้อที่4จะปิดยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านสหรัฐจะไม่ไปปิดกั้นท่าเรือของอิหร่านต่างๆนะครับนะแล้วก็ยังมีเรื่องของการถอนกำลังทหารข้อนี้นะฮะออกจากพื้นที่ชิดติดใกล้เคียงกับอิหร่านด้วยอันนี้เองงงนะฮะว่าไม่รู้จะอย่างไรสถานทัพของสหรัฐในภูมิภาคเนี่ยบรรดาพันธมิตรอาหรับเนี่ยมีอยู่เป็น10เลยนะครับ20กว่าแห่งว่าได้นะครับทั้งคูเวตทั้งจอร์แดนทั้งอิรักต่างๆมันรวมด้วยหรือนะอันนี้ยังไม่รู้ไม่ชัดเจนส่วนช่องแคบฮอร์มุซจุดที่5นะครับก็สำคัญเลยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็ยังคลุมเครือนะครับบอกว่าให้เปิดผ่านได้ไม่เก็บค่าผ่านทางอิหร่านจะเปิดนะฮะแต่หลัง60วันแล้วก็มีการระบุว่าจะร่วมมือกับโอมานกับรัฐในอ่าวอาหรับในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆสำหรับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซอ้าวนะฮะส่วนที่อิหร่านประธานรัฐสภาของอิหร่านก็พูดเองเลยว่าจะไม่เหมือนเดิมแล้วอีกต่อไปแล้วนะครับก็พูดเป็นในว่าคงจะมีการขยับสับเปลี่ยนหรือว่าไปควบคุมอะไรบางอย่างนะโอ้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกประเทศอะไรนะ
3: รวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมด้วย
4: นั่นน่ะสิซึ่งเรื่องนี
3: ้
4: ตอนที่เจ้าที่รัฐบาลของทรัมป์เนี่ยมาแถลงไขเนี่ยนะครับก็ถูกจี้ถามเหมือนกันนะเจ้าที่คนนี้ก็เลยยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปแล้วคนที่จะคุยกับอิหร่านเนี่ยก็เป็นพันธมิตรของสหรัฐในอาหรับชาติต่างๆรวมถึงโอมานด้วยชาติเหล่านี้จะไม่ยอมแน่นอน พูดให้คำมั่นแบบนี้นะครับเรื่องค่าบันดาลข้อต่อไปครับเงินฟื้นฟูอิหร่านโอ้โหอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเลยไปโจมตีสงครามเขานะครับทำสงครามแล้วกลับให้สัญญาว่าสหรัฐกับพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางจะร่วมมือการพัฒนามีแผนงานในการฟื้นฟูนะฟื้นฟูทำยังไม่พอพัฒนาเศรษฐกิจของอิหร่านมูลค่าอย่างน้อย$300,000,000,000เท่าไหร่ละคูณเข้าไปนี่ก็เกือบ10 ล้านล้านบาทนะครับ GDP ของอิหร่านเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับ300,000,000,000ถ้าจำไม่ผิดนะก็แบบดับเบิลให้อิหร่านเลยอย่างนั้นหรือนะอันนี้ก็อธิบายออกมาชี้แจงว่ามันไม่ใช่เป็นเงินของเรานะครับมันก็เหมือนกับคนจะไปลงทุนอย่างเช่นลงไฟฟ้าชาติต่างๆอยากจะเข้าไปลงทุนสร้างให้นะครับสหรัฐก็จะเกื้อกูลนะฮะอุดหนุนสนับสนุนให้นะถ้าอิหร่านปฏิบัติตัวดีประพฤติตัวดีตามข้อแม้ต่างๆที่อยู่ใน MOU นี้ก็จะเดินหน้าไปตามนั้นแต่ไม่ใช่เงินภาษีของประชาชนนะอันนี้ชาวอเมริกันเขาเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก็ไม่รู้ถึงอย่างไรถึงแม้จะเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่การให้เงินแบบนี้ก็คัดค้านแบบสวนทางกับสิ่งที่ในทรัมป์เนี่ยตำหนิมาตลอดนะตำหนิรัฐบาลโอบามาตำหนิรัฐบาลไบเดนตำหนิข้อตกลงความตกลงนิวเคลียร์ประวัติศาสตร์2015ว่าไปมอบเงินให้กับอิหร่านได้อย่างไรแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้นะครับแต่คราวนี้คุณไปให้ถึง300,000,000,000นะครับข้อที่7ยุติมาตรการคว่ำบาตรอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับอิหร่านจะสามารถขายน้ำมันได้เลยนะฮะก็มาตรการต่างๆที่เคยลงโทษไว้เนี่ยแซงชั่นต่างๆเนี่ยแม้จะเป็นของตัวเองของสหรัฐเองแล้วก็ ที่ไปร่วมกับข้อมติสหประชาชาติจากคณะรัฐมนตรีความมั่นคงก็จะยุติไปทั้งหมดนะฮะเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นี่ก็เรื่องใหญ่นะฮะตัวเบอร์ลัมเลยเป็นเหตุผลสำคัญเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับสำหรับสหรัฐว่าจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ข้อความที่เกิดขึ้นนะครับก็ใช้คำว่ายืนยันอีกครั้ง reaffirm นะอิหร่านยืนยันอีกครั้งว่าจะไม่แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์นะมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะเพราะอิหร่านก็ใช้คำนี้มาโดยตลอดก่อนสงครามไม่ว่าจะเวทีไหนๆนะก็พูดอย่างนี้มาตลอดมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะฮะจากการทำสงครามครั้งนี้แต่รัฐบาลสหรัฐบอกว่านี่เป็นชัยชนะแล้วครั้งสำคัญตัวในทรัมป์เองก็พูดว่าเนี่ย 99% จากการทำสงครามเลยต้องการเรื่องนี้แหละนะครับอิหร่านก็บอกโอเคไม่เห็นเป็นไรเราก็โอเคอยู่แล้วนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนเป็นที่9นะครับก็เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันนะครับเรื่องของโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนะฮะว่าจะดำเนินการต่อไปแล้วก็คุยกันแล้วจะมีมาตรการใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการคว่ำบาตรก็จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมในระยะนี้นะฮะเรื่องของแต่ข้อถัดไปข้อ11เนี่ยเงินที่ถูกอายัดไปทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไปเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญครับเพราะว่าก็ไปยอมความได้ยังไงนะครับคนที่ต่อต้านนะครับเงินทุนต่างๆที่ถูกอายัดไว้ถูกระงับไว้ต่างๆเนี่ยจะมีการปล่อยให้มีสื่อบางเจ้าของสหรัฐเองนะครับบอกว่าเงินจำนวนนี้มีถึงแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็จะทยอยจ่ายแล้วในช่วงของการหยุดยิงเนี่ยจะให้ไปแล้วประมาณสัก 20,000 ล้านหรือยังไงนะครับผมต้องขออภัยด้วยไม่มีตัวเลขชัดเจนนะครับเพราะว่าความคลุมเครือนี่แหละแต่ก็ถูกให้รัฐบาลในความก็ถูกนะครับตอกหน้าเหมือนกันว่าเป็นการยอมความทั้งที่ยังไม่ได้รับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจากอิหร่านเลยนะครับส่วนอีก2ข้อสุดท้ายนะครับ12ถึง14นั้นก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการว่าจะคุยกันอย่างไรนะครับกลไกตรวจสอบแล้วก็เมื่อมันลงนามอะไรต่างๆมีข้อตกลงสุดท้ายแล้วก็จะต้องมีการรับรองโดยใช้ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงออกมานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นายทรัมป์บอกว่าชัยชนะครั้งใหญ่นะครับนะเมื่อถูกจี้ถามต่างๆนะในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะนิวเคลียร์ก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่เราได้แล้วนะครับอิหร่านเนี่ยได้ยอมแล้วที่จะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งๆที่มันไม่ได้ระบุอะไรเลยนะครับในทรัมป์เนี่ยฉีกข้อตกลงปี2015ไปลองเปรียบเทียบให้คุณผู้ฟังฟังแล้วกันนะครับข้อตกลงปี2015ที่รัฐบาลในอบามาในจอห์นแครีเนี่ยโอ้โหตะเวนทั่วโลกเลยนะครับตอนนั้นเป็นผู้ที่ผลักดันเรื่องนี้จนเซ็นกันได้ปี2015 JCPOA ก็มีระบุไว้นะครับชัดเจนว่าข้อคำที่พูดไว้เนี่ยถึงแม้ในทรัมป์จะบอกว่ายังมีคุยกันอยู่นะฮะอีก60วันเนี่ยจะคุยกันอยู่ข้อตกลงสุดท้ายไม่มาแต่มันก็เหมือนกับเป็นการวางฐานไว้แล้วนะครับอิหร่านยืนยันอีกครั้งจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่ JCPOA ของรัฐบาลโอบามาเนี่ยระบุไว้นะจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดแล้วยังกำหนดเรื่องของการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะฮะ 90% เสริมได้จึงจะเป็นอาวุธแต่ข้อตกลงนั้นระบุไว้เพียงแค่ไม่ถึง 4% นะครับนะฮะก็มีการดูแลชัดเจนมีถ้อยคำทางเทคนิคมากมายนะครับที่จะปิดกั้นแล้วขณะนั้นแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันชัดเจนมากกว่านี้เพราะว่าข้อตกลงนั้นใช้เวลากันมากมายทีเดียวแล้วก็พันธมิตรของสหรัฐมากมายก็เข้าไปร่วมลงนามด้วยในยุโรปนะครับแต่ในทรัมป์มาก็ฉีกไปในรัฐบาลทรัมป์ 1.0 สมัยแรกของเขานะครับบอกว่าเป็นสิ่งที่สหรัฐเสียเปรียบนะเป็นหายนะของประเทศแต่สิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นก็ต้องเป็นการวัดใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วดีลของเขาเนี่ยเรื่องนิวเคลียร์จะดีไปกว่าของโอบามามากน้อยขนาดไหนนะบางคนนักวิเคราะห์บางคนบอกไปด้วยซ้ำว่าจุดนี้แหละที่ในทรัมป์เป็นเหตุผลใหญ่ในใจเขานะครับในการทำสงครามเพราะว่าอยากจะฉีกหน้าโอบามาศัตรูทางการเมืองแล้วก็พรรคเดโมแครตนะครับนี่เป็นผลงานใหญ่ของนายโอบามาเลยนะครับแต่ตัวเขาก็มาฉีกไปแล้วไอ้ MOU ฉบับนี้ก็ยังเรื่องขีปนาวุธยังไม่พูดถึงนะครับไม่ได้พูดถึงเลยในทรัมป์พูดนะฮะแล้วก็นายเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลก็พูดไปตั้งแต่ต้นนะครับการทำสงครามครั้งนี้ต้องทำลายศักยภาพทางขีปนาวุธด้วยแต่ก็ไม่ได้พูดถึงนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับกลับไปเริ่มใหม่นะครับทั้งเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ขีปนาวุธเนี่ย ก็เป็นสิ่งเดิมๆที่อิหร่านพูดไว้อยู่แล้วส่วนฮอร์มุซก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วก่อนสงครามนะจะมาฉลองชัยชนะได้อย่างไรนะครับแต่อย่างที่เราเล่าให้คุณผู้ฟังไปนะครับเงินก้อน $300,000,000เงินที่อายัดไปสมัยก่อนเนี่ยนะครับนายทรัมป์เนี่ยฟาดงวงฟาดงาที่รัฐบาลโอบามามอบเงินคืนให้กับอิหร่านนะครับจำนวนมากทีเดียวซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสมัยพระเจ้าชาเนี่ยนะครับ พระเจ้าชารัฐบาล นั้นเคยมอบเงินซื้ออาวุธจากให้กับสหรัฐประมาณ$400,000,000นะครับปี1979ใช่ไหมล่ะปฏิวัติอิสลามสมัยนั้นแต่พอไม่ได้ส่งมอบเงินนั้นยังเก็บอยู่โอบามาก็เลยจ่ายเงินไปพร้อมดอกเบี้ยก็มากกว่า400 ล้านครับเป็น1,000 ล้านในทรัมป์ก็หัวเสียนะครับบอกว่านี่เป็นการยอมความแต่ครั้งนี้เขากำลังจะคืนนะครับจะคืนซึ่งสรุปได้แล้วนะครับคุณผู้ฟังคงนึกในใจคล้ายๆกับผมนะผมว่าในทรัมป์พยายามใช้วันเกิดของตัวเองประกาศศักดาว่าเนี่ยบรรลุข้อตกลงได้แล้วแล้วจุดสำคัญที่บีบคอเขาก็คือช่องแคบฮอร์มุซยอมต่อไปไม่ได้แล้วปล่อยเกิดขึ้นไม่ได้แล้วมันจะสูญเสียรางวัลทางการเมืองอย่างยิ่งและก็ส่งผลกระทบนะกับการเลือกตั้งอันนี้ก็มีผลออกมามากมายนะครับแต่พอออกมาแบบนี้นะครับการลงนามในพระราชวังแวร์ซายแบบนี้ตัวเขาเองก็ถูกเพ่งเล็งแม้แต่พันธมิตรการเมืองในริพับลิกันเองนะครับก็บอกว่านี่เป็นความย่อยยับทางการทูตครั้งสำคัญในรอบหลายสิบปีน่าจะเรียกว่าตั้งแต่สงครามเวียดนามหรืออาจจะยิ่งใหญ่กว่าซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าสงครามที่คุณใช้นะถลุงเงินไปวันหนึ่งเป็นพันๆล้านดอลลาร์รวมแล้วเนี่ยนะครับหากไปดูตัวเลขของรัฐบาลเนี่ยก็คงไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่มันก็เป็นหมื่นๆล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้วนะครับแต่ที่ได้กลับมาก็เหมือนคว้าน้ำเหลวแบบนี้นะมันจะสมน้ำสมเนื้อหรือไม่นะครับทั้งครึ่งทั้งล่องนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อิหร่านนะครับตอนนี้ฉลองได้แต่เมื่อไปสอบถามชาวอิหร่านเองเขาก็ยังคงนี่แหละครับมีอย่างเดียวว่าจะไว้ใจได้หรือนะฮะหากเป็นไปตามนี้โอเคเลย14 ข้อไม่มีเรื่องไหนที่เป็นปัญหาเลยแต่ติดอยู่เท่านั้นแหละจะเชื่อใจได้หรือไม่นะครับเมื่อก่อนวันที่28 กุมภาพันธ์วันที่27เนี่ยไอการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์เราก็ทำกันอยู่แล้วนะอิหร่านกับสหรัฐก็คุยกันอยู่แล้วตอนนั้นแต่ก็กลับมาจังโจมตีอยู่นะฮะจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่มองได้เห็นว่านายเนทันยาฮูเนี่ยใช้คำว่าจูงจมูกก็ได้นะครับโจมตีแล้วสังหารอายะตุลลอฮ์อาลีคอมเมนีดีแล้วทุกอย่างจะเดินไม่ราบเรียบนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือเนทันยาฮูจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับเขานี่ก็ถือว่าเดิมพันสูงจริงๆนะครับจะมีการเลือกตั้งของอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้นะครับหากตอนนี้ก็ยังเรียกว่าอิหรักอิเหลือนะครับหลังจากที่มีข้อตกลงนี้ออกมาก็ยังบอกว่าสหรัฐก็มีแนวทางของตัวเองในทรัมป์ตัดสินใจของตัวเองอิสราเอลก็มีแนวทางของตัวเองเพราะฉะนั้นยังคงยึดมั่นนโยบายยุทธศาสตร์เดิมนะครับแล้วหากจะไปยอมรับเนี่ยในเนทันยาฮูเนี่ยล่มสลายอย่างแน่นอนรัฐบาลฝ่ายขวาของเขานะครับไปยอมรับเรื่องนี้ก็จะทำให้รัฐบาลเนี่ยแตกกระสานแตกกระเซ็นอย่างแน่นอนก่อนการเลือกตั้งซะด้วยซ้ำนะฮะตอนนี้รัฐมนตรีของเขาก็เลยออกมาด่าหน้าว่าจะยังคงเดิมเนินการต่อไปยุทธศาสตร์ต่างๆแล้วก็ยังคงทหารไว้ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปหากนายเนทันยาฮูนะครับเรียกว่าหัวหลังชนฝาไม่ยอมความเห็นว่าตัวเองกำลังเลี่ยงพล้ำอย่างหนักอาจจะผลักดันให้เกิดการตูมตามขึ้นมาอีกประทุกขึ้นมาอีกรอบก็ได้นะครับนะฮะเรื่องที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ยอมความนะเรื่องฮิสบุลลอฮ์ยังคงโจมตีแล้วยังเป็นการเตะถ่วงทำลายโต๊ะเจรจามาอย่างต่อเนื่องจนเรียกว่าเกิดการประทะคารมกับนายทรัมป์ฉุนเฉียวนะครับจากเป็นพันธมิตรจับมือกันมาเนี่ยก็ถูกนายทรัมป์ต่อว่าอย่างรุนแรงนะครับซึ่งนายทรัมป์เองก็ยืนยันมาว่าใช้คำตวาดนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ยังบอกเลยว่าถ้าไม่ผมอ่ะคุณเข้าไปนอนในคุกนานแล้วเพราะว่าคดีชนักติดหลังของในเนทันยาฮูนะครับคดีคอร์รัปชันยังรออยู่ในศาลหากว่าตุลาคมนี้เพียงพังพ่ายแพ้นะครับไม่สามารถรักษาได้ไม่สามารถรักษาชื่อเสียงของเขาในฐานะผู้เจ้าพ่อด้านความมั่นคงผู้รับประกันความมั่นคงของอิสราเอลไว้ได้การเลือกตั้งตุลาคมนี้นะ อาจจะไม่มีชื่อของในเนทันยาฮูเป็นผู้นำของอิสราเอลต่อไปนะครับตอนนี้ก็ถูกตีหน้าว่าตีตราว่าเป็นการล้มเหลวทางการทูตอย่างน่าอับอายนะครับปล่อยให้ในทรัมป์หันหลังให้นะครับทิ้งไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นแกงดีดพันแรงบีบเดิมพันทางการเมืองของเนทันยาฮูอย่างใหญ่หลวงทีเดียวแล้วมันก็เกี่ยวกับทั้งชีวิตทางการเมืองของเขาด้วยต้องรอดูครับปัจจัยนี้สำคัญทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับของ News of the Week ครับ
3: ค่ะเมื่อต้นเดือนนะคะทางสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเขาไปฟ้องคดีนะคะกับกลุ่มบริษัทที่เป็นโซเชียลมีเดียนะคะก็คือมีทั้งกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแพลตฟอร์ม Meta ที่เป็นเจ้าของ Facebook บริษัทที่เป็นเจ้าของ LINE นะคะแล้วก็ Apple นะคะที่เป็นเจ้าของพวก Apple Store Play Store เนี่ยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสถาบันการเงินที่มีส่วนทำให้ผู้เสียหายเนี่ยถูกหลอกลวงแล้วก็โอนเงินผ่านบัญชีมิจฉาชีพนะคะแล้วก็ตกเป็นเหยื่อเนี่ย10รายเนี่ยเกิดความเสียหาย230ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ทางสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเราก็ไปยื่นหนังสือถึงสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้านะคะเพื่อเสนอมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เยียวยาผู้บริโภคโดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการหลอกลวงบน Facebook นะคะซึ่งจากข้อมูลของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยคุณธนัทคะแค่ประมาณปีกลางปี64จนถึงพฤษภา69ก็คือปีนี้เนี่ยความเสียหายเนี่ย397ล้านบาทนะคะแล้วก็ Facebook เป็นแชมป์ร้องเรียนที่มีคนถูกหลอกมากที่สุดเนี่ยถึง 60% เลยทีเดียวนะคะคนไทยเนี่ยใช้ Facebook เยอะนะ51ล้านบัญชีแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องบอกว่าถูกทิ้งให้กับเผชิญภัยออนไลน์แท้ๆเลยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางสภาผู้บริโภคเนี่ยเขาเสนอ5มาตรการเร่งด่วนต่อเอ็ดด้านะคะก็คือสถาบันธุรกรรมสำนักงานธุรกรรมทางออนไลน์เนี่ยนะคะก็คือให้ Facebook เยียวยาทันทีชดเชยผู้ร้องเรียนที่ต่อสภาผู้บริโภคแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็อุดช่องโหว่โฆษณาเสี่ยงเร่งบังคับใช้มาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะลดกรอบจาก180วันเนี่ยที่ประกาศยืนยันตัวตนที่ออกมาจะมีผลอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยให้เหลือแค่90วันก็พอนะคะแล้วก็บังคับขึ้นทะเบียนให้แพลตฟอร์มที่ให้บริการในไทยเนี่ยต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนะคะตามมาตรา32แห่งพรบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตั้งเงินสำรองเยียวยาให้ผู้บริโภคแจ้งนะครับโฆษณาทันทีแล้วก็รวมทั้งปิดสวิตช์อัลกอริทึมหลอกลวงนำหลักหน้าที่ความรับผิดชอบหรือ duty of care เนี่ยมาบังคับใช้ซึ่งทางเอ็ดด้านะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเอ็ดด้าเขาก็กำลังดำเนินการอยู่โดยเฉพาะการออกมาตรการให้แพลตฟอร์มนำโพสโฆษณาหลอกลวงออกแล้วก็ให้ยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณานะคะที่เรียกว่า KYC เนี่ยแล้วก็กำลังพิจารณามาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อลดแล้วก็เฝ้าระวังโพสหลอกลวงรวมถึงการเข้าถึงกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยคุณธนัทคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีการมอบรางวัลพูลิเซอร์นะก็คือรางวัลให้กับรางวัลข่าวยอดเยี่ยมเนี่ยปีนี้เนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รางวัลนี้นะคะซึ่งรางวัลนี้เนี่ยเป็นข่าวชิ้นที่รอยเตอร์เนี่ยเปิดโปงการหากำไรของ Meta เพราะว่าซีรีส์สืบสวนสอบสวนนี้เนี่ยเขาชื่อว่า The Secret of Meta Success นะคะก็คือไปดูเลยว่าไอ้ความลับที่ทำให้ Meta ประสบความสำเร็จเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะก็แบ่งเป็นซีรีส์แบ่งเป็น2ชุดชุดแรกเนี่ยอันตรายจากแชทบอทที่เน้นไปที่ผู้เปราะบางแล้วก็ชุดที่2เนี่ยโฆษณาเถื่อนแล้วก็เครือข่ายช่อโกงที่ Meta รู้แต่ปล่อยผ่านเพราะว่ามันหมายถึงกำไรเซตแรกนะคะที่บอกว่าแชทบอทอันตรายเนี่ยมีแต่เริ่มตั้งแต่แชทบอทยั่วยวนเด็กนะคะชิ้นที่2เนี่ยเป็นกรณีคุณผู้ชายไทยนะคะคุณทองปรือที่เสียชีวิตจากผลจากการแชทบอทนะอายุ76ปีนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ย คือเขาเข้าสู่แชทบอทของ Meta แล้วก็ถูกชักชวนให้ออกจากบ้านกระทั่งไปเสียชีวิตในที่ห่างไกลในเวลาต่อมานะคะส่วนเซตที่เป็นโฆษณาเถื่อนเนี่ยก็มีตั้งแต่ว่า Meta เนี่ยรายได้จากโฆษณาสแกมเมอร์เนอะแล้วก็ยังมีเรื่องของยุทธวิธีที่ Meta เนี่ยใช้ความที่ว่าตัวเองเนี่ยมีเงินเยอะก็ใช้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเนี่ยไปล็อบบี้แล้วก็เตะถ่วงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งการที่รอยเตอร์เนี่ยเขาก็ทดลองซื้อโฆษณาเถื่อนด้วยตัวเองนะปรากฏว่าคุณธนัทจ่ายตังค์มากก็ได้อะถึงแม้ว่าโฆษณาจะเป็นโฆษณาที่เป็นโฆษณาหลอกลวงก็ตามนะคะแล้วก็ชิ้นที่6เนี่ยคือ18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากจีนเนี่ยที่เป็นรายได้สูงสุดนะคะที่ Meta ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากสแกมเมอร์ทั้งสิ้นซึ่งถือเป็น 11% ของรายได้ทั่วโลกเลยนะคะจากการสืบสวนสอบสวนชิ้นนี้เนี่ยได้รางวัลนะแต่ว่าผลเนี่ยมันมากกว่านั้นเพราะว่ามันทำให้เกิดการขยับขยายในกฎหมายต่างๆแล้วก็เป็นจุดชนวนฟ้องร้องเมตาแบบที่ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะคุณธนาธา
4: ค่ะมาถึงเรื่องเกี่ยวกับสงครามอีกจุดหนึ่งนะครับคือสงครามยูเครนนะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมายูเครนก็ได้ส่งโดรนเข้าไปนะครับโจมตีหลายพื้นที่ถึงกรุงมอสโกนะฮะถือว่าเป็นการโจมตีอากาศครั้งใหญ่กับรัสเซียนะครับตั้งแต่สงครามเปิดขึ้นมาเลยนะครับนะไม่เคยมีครั้งไหนเลยแล้วก็จุดสำคัญที่โจมตีไปก็คือโรงกลั่นน้ำมันแห่งใหญ่นะครับจนเกิดไฟลุกท่วมเป็นควันไฟมหึมานะครับเกิดขึ้นบนขอบฟ้าเหนือกรุงมอสโกเลยนะครับแล้วก็ยังมีการอพยพผู้คนนะครับออกจากสนามบินของรัสเซียตั้งใหญ่ด้วยนะครับผู้นำของยูเครนก็บอกว่าการ

0: ถานที่ปางประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์นะครับนะรัสเซียก็ได้ประกาศว่านะได้สกัดกั้นการโจมตีของยูเครนอยู่เหมือนกันนะครับส่งโดรนไปครั้งนี้นะฮะหลายร้อยลำนะครับแต่รัสเซียก็บอกว่าสามารถสกัดกั้นได้เกือบหมดนะฮะก็ถือว่าจำนวนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าใครกล่าวอ้างแต่มันก็ทำให้โรงกลั่นน้ำมันในเขตคาปอตเนียนะครับทางตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งพลังงานใหญ่นะครับที่สุดน่าจะเป็นโรงกลั่นใหญ่ที่สุดของรัสเซียนะฮะผลิตน้ำมันเบนซิน1ใน3และดีเซลเกือบครึ่งให้กับเมืองหลวงเลยนะครับก็ทำให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วต้องระงับการดำเนินการแล้วก็ยังมีอาคารที่พักอยู่ใกล้เคียงโรงห้างสรรพสินค้าโรงงานนะครับมีผู้บาดเจ็บกว่า10คนนะครับแล้วก็นอกจากอาท่าอากาศยานหลักที่รายงานไปยังมีอีก3แห่งนะครับที่ต้องระงับการดำเนินการด้วยแล้วก็ในย่าสงครามครั้งนี้ก็มีอยู่2จุดที่สำคัญก็คือเรื่องว่าโดรนที่ใช้เนี่ยเป็นโดรนติดเครื่องยนต์นะครับซึ่งก็เป็นการพัฒนาของยูเครนนะมีความเร็วสูงหลบหลีกได้ดีหลบหลีกเข้าไปถึงกรุงมอสโกคุณผู้ฟังนะครับผสมผสานการจอดทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศได้นะครับก็ถือเป็นการบั่นทอนน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัสเซียนะครับเลือกเป้าหมายนะฮะจากที่โจมตีฐานทัพมาตอนนี้ก็ตัดกำลังมุ่งเป้าไปที่กลั่นน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันทางยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ทดสอบระบบจ้องป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงสุดด้วยนะครับก่อนหน้านี้หลายๆครั้งนะครับก็เป็นสิ่งที่ชาวรัสเซียก็ตั้งคำถามอยู่แล้วนะครับว่าตัวเองจะปลอดภัยได้อย่างไรจากระบบป้องกันภัยทางอากาศกับยูเครนเนี่ยสามารถทะลุทะลวงเข้าไปสร้างความเสียหายได้ลึกในดินแดนของรัสเซียมาหลายครั้งครั้งนี้ถึงใจกลางเมืองหลวงนะครับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีมันก็ชัดเจนครับในยะทางการเมืองก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นในการต่อรองต่างๆหากเกิดการเจรจาขึ้นในช่วงนี้ก็จะเป็นการส่งสัญญาณนะครับแล้วก็ยังขยายอิทธิพลหรือว่าเกียรติภูมิของยูเครนด้วยส่งผลทางจิตวิทยาแน่นอนนะครับบริการพิเศษแบบนี้เข้ามาแล้วก็มาถึงประตูบ้านและขนาดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยมีการประชุมที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับการประชุมเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เรียกว่าดาวอสแห่งรัสเซียก็เคยถูกโจมตีครั้งน้ำมันไปแล้วนะครับคนนับพันนับหมื่นจากทั่วโลกไปก็จะได้เห็นสงครามเกิดขึ้นนะครับจากหน้าประตูจากหน้าต่างโรงแรมที่พวกเขาพักอยู่ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับเกิดขึ้นถึงแม้จะคนละเมืองที่นายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็ผู้นำของอาเซียนเดินทางไปประชุมรัสเซียอาเซียนก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นช่วงเวลาเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นร้ายแรงนะครับส่งผลทางจิตวิทยาอย่างรุนแรงทีเดียวขณะเดียวกันก็มีความตึงเครียดกับสหราชอาณาจักรอยู่เนืองๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะมีการยึดเรือขนส่งน้ำมันของรัสเซียที่บอกว่าเป็นกองทัพเรือเงาบริเวณช่องแคบอังกฤษนะครับมีการจับกุมกัปตันเรือเพื่อดำเนินคดีแล้วก็มีการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรมาตรการลงโทษแซงชั่นครั้งใหม่ของรัฐบาลของนายเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีด้วยนะครับก็จะเป็นการพุ่งเป้าไปทำลายท่อน้ำเลี้ยงของรัฐบาลรัสเซียเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีความตึงเครียดเรื่องการก่อวินาศกรรมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการตัดสินนะครับคดีหนึ่งซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยไปลอบวางเพลิงทรัพย์สินนะครับรถยนต์แล้วก็บ้านอาจจะไม่ใช่บ้านปัจจุบันของนายเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีแล้วแต่ก็เกี่ยวข้องกับเขานะครับผลของการสืบสวนก็ชี้ว่าหมายปองร้ายนายเคียร์สตาร์เมอร์อย่างชัดเจนแล้วในการพิพากษาในการสืบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นชาวต่างชาติสัญชาติยูเครนก็จริงสัญชาติโรมาเนียก็จริงครับ2คนนี้แต่ถูกบงการแล้วก็หลอกลวงล่อลวงโดยบุคคลที่มีเส้นสายโยงใยไปถึงรัฐบาลของรัสเซียนะครับบาสื่อของอังกฤษเนี่ยเผยชื่อออกมาก็เป็นนักการพูดนะคนหนึ่งแต่ว่าในทางการนั้นไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนั้นออกมานะครับนี่ก็เป็นความขัดแย้งรุนแรงเกี่ยวกับสงครามยูเครนล่าสุดครับ
1: News of the Week
2: ค่ะดูข่าวพาดหัวนิดนึงนะคะน้ำมันยังคงที่นะคะก็อันนี้ก็กังวลว่าอิสราเอลจะป่วนข้อตกลงสงครามอิหร่านกับสหรัฐนะคะส่วนGoldman Sachsก็บอกว่าถึงน้ำมันผ่านฮอร์โมน

0: ูสต์ได้ก็จะฟื้นได้เพียง 70% ของก่อนสงครามที่เหลือประเทศผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยคงต้องเร่งลงทุนท่อส่งแล้วก็ท่าเรือเรื่องอื่นนะคะส่วนที่ฟินแลนด์ค่ะผ่านกฎหมายไฟเขียวอนุญาตให้อาวุธนิวเคลียร์ตั้งในประเทศได้หลังจากที่ปูตินนะคะมอสโกซุ่มเร่งตั้งฐานกำลังฐานรัสเซียนับพันติดพรมแดนของฟินแลนด์ค่ะแล้วก็คณะกรรมการการค้าของเกาหลีใต้มีมติเสนอจัดเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดท่อทองแดงไร้ตะเข็บจากไทยนะคะอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะคุณธนัทว่ายังมีข่าวที่น่าสนใจอยากปิดท้ายก็คือเมื่อวานมีการเปิดขบวนทุจริตสวมสิทธิ์นักเรียนอักษรจีคือนักเรียนอักษรจีเนี่ยคือเป็นเด็กลูกคนต่างด้าวเนาะลูกคนที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยแต่ว่าเมื่อประเทศไทยเนี่ยให้สิทธิ์การศึกษาฉะนั้นเขาจะเรียกเด็กติดจีเนาะแล้วก็ปรากฏว่ากระบวนการทุจริตนี้เนี่ยโอ้โหคุณธนัทคะมีทั้งอดีตปลัดอำเภออสเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็กลุ่มคนต่างด้าวคือสวมสิทธิ์เนี่ยเพื่อให้ลูกจีนน่ะได้สิทธิ์นี้ได้หน่อยจะออกเป็นบัตรประชาชนไทยน่าห่วงมากค่ะเมื่อวานก็มีการเรียกว่าไปบุกทลายค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีอีกหลายเรื่องน่าสนใจทีเดียวค่ะ
1: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
6: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
8: ครับ6:39 นะครับกับผู้สู่เช้าทันโลกกับผมธนัทและคุณกันนิการครับเราไปทันข่าวรอบสัปดาห์กันต่อใน News of the Week ช่วงที่2ครับ
9: News of the Week
0: คุณธนัทช่วงนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นก็หน้าร้อนเนอะแล้วก็แบบไอติมคือไอศกรีมของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราเคยไปอ้างนะคะมันจะยะเยอะมากๆเลยหลากหลายแบรนด์มากเลยพอเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยเห็นก็ทึ่งในความสามารถของหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของญี่ปุ่นมากเลยนะคะเขาเนี่ยไปบุกตรวจสำนักงานใหญ่ของ6บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตไอศกรีมมีตั้งแต่เมจิลอตเต้กุริโกะนะคะแล้วก็โมรินากะมิลอินด Industry นะคะแล้วก็อาคากิดิวโกคือทั้ง6เจ้าเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่แล้วคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่นคือพูดง่ายๆก็คล้ายๆคคคบ้านเราแต่เขาทำงานนะสำนักงานแข่งขันทางการค้าเนี่ยเขาเนี่ยสงสัยว่า6เจ้าเนี่ยมีพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดในการกำหนดราคาหรือหัวราคาสำหรับขายปลีกซึ่งเข้าข่ายละเมิดกฎหมายการผูกขาดนะคะต่อต้านการผูกขาดเนี่ยแล้วก็ทำกันมาลับๆเนี่ยหลายปีแล้วด้วยนะคะคือตั้งแต่ช่วงปี2022ก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยพร้อมใจกันปรับขึ้นราคาในเวลาใกล้เคียงกันทุกปีหลังจากนั้นเป็นแบบนี้ทุกปีเลยนะคะซึ่งก็ทำให้มีการเริ่มสืบสวนสอบสวนนะคะสำนักข่าวเกียวโดเนี่ยรายงานบอกว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยฉวยโอกาสตอนช่วงสถานการณ์เงินเฟ้อขยับราคาขายปลีกแนะนำให้สูงเกินกว่าความเป็นจริงโดยเกินกว่าระดับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเพื่อหวังฟันกำไรส่วนต่างเวลาที่ไอศกรีมเนี่ยบริษัทแนะนำราคาขายปลีกเนี่ยก็แน่นอนว่าไม่จำเป็นว่าร้านค้าต้องไปตั้งราคานี้ร้านค้าปลีกเนี่ยสามารถตั้งราคาได้เองแต่ในความเป็นจริงร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักตั้งราคาแนะนำทั้งนั้นอย่างนี้ฉันเนี่ยชอบกินโคปิโก้นะคุณธนาไปห้างไหนเนี่ยมันก็ราคาเท่ากันเคยเห็นแบบมีแค่ร้านเดียวที่แบบราคาถูกกว่าสักประมาณ20เยนเนี่ยซึ่งมันก็จะไม่ได้ต่างกันมากใช่ไหมคะซึ่งแบบนี้คือบริษัทจะอ้างไม่ได้เลยว่าเอ้ยก็เราก็แค่ราคาขายปลีกแนะนำอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่ามันในที่สุดเนี่ยพอไปค้นมันมีอีเมลการตกลงกันด้วยนะคะซึ่งทางฝั่งคุริโกะเนี่ยเอซากิคุริโกะเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าบริษัทเนี่ยอยู่ภายใต้การตรวจสอบจริงแล้วเราก็พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่นะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่สำนักงานการแข่งขันที่เป็นธรรมก็คือการแข่งขันการค้าของญี่ปุ่นเนี่ยออกมายอมรับเนอะออกมาลุยตลาดไอติมตลาดไอศกรีมนะคะซึ่งสมาคมไอศกรีมของญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่ามูลค่าตัวเลขโดยรวมของไอศกรีมของหวานแช่เย็นในญี่ปุ่นเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันสูงมากเลยนะมูลค่า600,000,000 เยนหรือประมาณ 130,000 ล้านบาทไทยนะคะแล้วก็ความสำเร็จที่เติบโตทำลายสถิติต่อเนื่อง6ปีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมาจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ1แหละญี่ปุ่นเผชิญฤดูร้อนจัดยาวนานที่สุดทำสถิติด้วยนะคะแล้วก็ไอ้กลยุทธ์การปรับขึ้นราคานี่แหละนะคะที่มีส่วนสำคัญทีนี้จากญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาทำงานกันอย่างแข็งขันเนอะเรียนก็มาดูประเทศไทยนิดหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมเรามีการออกประกาศที่เขาเรียกว่าแนวทางปฏิบัติกำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งก็จะมีการพฤติกรรมด้านราคานะคะประเด็นใดที่จะเข้าข่ายต้องห้ามไว้เช่นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ในอัตราคู่แข่งขันแล้วก็พฤติกรรมการค้าอื่นเช่นมีพฤติกรรมต้องห้ามในการกีดกันการมองเห็นสินค้าหรือว่าใช้ระบบอัลกอริทึมปิดกั้นการมองเห็นเพื่อให้สิทธิพิเศษประโยชน์เฉพาะคนที่จ่ายตังค์อ่ะคุณธนัท
8: ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจารย์ดร.กนกนายแนวพาณิชย์นะคะจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตคือบอกว่าเวลาการกำกับแข่งขันทางการค้าบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยชอบไปเน้นเรื่องการควบคุมต่างชาติแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยคือตลาดบ้านเราเนี่ยอย่างดูกรณีค้าปลีกเนี่ยที่ใหญ่หรือว่ามีอำนาจในการควบคุมตลาดเนี่ยไม่ใช่ต่างชาตินะก็คือทุนไทยนี่แหละนะคะฉะนั้นถ้าคุณมองเฉพาะเก็บกฎเกณฑ์แค่เฉพาะต่างชาติอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทุนไทยที่มันใหญ่มากๆผูกขาดมากๆเนี่ยมันจะไม่ได้รับการควบคุมสุดท้ายรายเล็กๆอื่นๆเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้อยู่ดีนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีปัญหาจริงหลายอย่างนะคะแล้วก็อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะเป็นการใช้อำนาจตลาดที่ขัดต่อการแข่งขันทางการค้าโดยไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจเหนือตลาดก็ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของอำนาจที่เกิดจากการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจเนาะ ก็คือว่าเจ้าเล็กๆเนี่ยก็ต้องไปพึ่งพิงอยู่แล้วแล้วก็ต้องไปใช้แพลตฟอร์มนั้นหลายพฤติกรรมเนี่ยก็ตรงกับคดีในต่างประเทศที่มีการใช้กฎหมายทางการแข่งขันทางการค้าเข้ามาทั้งการสั่งห้ามสั่งปรับสั่งให้แก้ไขสั่งให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าแต่ว่าสิ่งที่ประเด็นก็คือว่ากฎหมายแข่งขันทางการค้าบ้านเราเนี่ยยังไม่เพียงพอในระดับที่จะแก้ปัญหาเช่นการบีบให้ร้านค้าเข้าร่วมการลดราคาอย่างเช่น66อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะการบังคับไม่ให้ร้านค้าในอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเลือกผู้ขนส่งนะคะหรือว่าการกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์มที่สูงหรือว่าการกีดกันร้านค้าไม่ให้ในไม่ให้ร้านค้าในแพลตฟอร์มเนี่ยเข้าถึงข้อมูลประวัติการซื้อขายของลูกค้าหรือการเผาเงินเพื่อยอมขาดทุนของอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเพื่อจัดโปรโมชั่นเนี่ยไอ้เหล่านี้เนี่ยคือกขค.หรือคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยควรทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้คือเข้าไปทำงานจริงแล้วก็คือมันไม่ใช่ความรู้ใหม่ต่างประเทศมันมีทำมาแล้วเนี่ยฉะนั้นก็อยากเห็นคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยทำงานให้จริงจังกว่านี้เหมือนที่ในต่างประเทศเขากำลังทำกันอยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องเด่นเรื่องหนึ่งค่ะ
8: ต่อเรื่องของสแกมเมอร์นะครับยังไม่ห่างหายไปนะฮะอาจจะซาไปไม่ค่อยได้ยินข่าวนะครับแต่ว่าที่สิ่งที่เป็นลังใหม่ของสแกมเมอร์นะครับที่ถูกเปิดโปงกันมาแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นการย้ายฐานจากแถบบ้านเราเนี่ยแหละฮะไปยังศรีลังกาด้วยปัจจัยต่างๆมากมายนะครับมีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็นำข้อมูลต่างๆพบว่าชาวต่างชาติจับกุมในศรีลังกาเนี่ยกับจากการหลอกลวงออนไลน์นะครับตั้ง call center ขึ้นมีจำนวนหลายร้อยคนนะครับตั้งแต่ต้นปีนี้นะฮะก็เกิดขึ้นช่วงต้นเดือนนี้นะฮะก็มีการจับกุมครั้งใหญ่แบบกลุ่มโคลัมโบเนี่ยนะครับมีอาคารบ้านพักอาคารพักอาศัยนะครับไม่ได้เป็นใช้เป็นอาคารใหญ่ๆเหมือนเราที่เราเห็นนะครับในเพื่อนบ้านของเราแต่เป็นการเช่าห้องพักนะอาคารอพาร์ตเมนต์เนี่ยแหละครับก็จับกลุ่มได้เป็นร้อยคนมาจากหลายประเทศนะครับมีไทยด้วยนะมีไทยด้วยสื่อของศรีลังกาเขาบอกว่ามีไทยด้วยแต่สื่อทั่วไปส่วนใหญ่นี่ก็จะรายงานว่าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนระดับหัวหน้ามีกัมพูชามาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามมาจากมาดากัสการ์ก็มีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยนั้นชัดเจนมากน้อยขนาดไหนและเป็นใครบ้างครับก็ต้องขอทางการนะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำได้ในขณะนี้ครับศรีลังกาพอจับกลุ่มมาได้แล้วก็จะเป็นการส่งตัวกลับซะส่วนใหญ่เพราะว่ามาตรการทางกฎหมายของเขาเครื่องไม้เครื่องมือทางกฎหมายของเขายังไม่เพียงพอนะครับนอกจากสกัดกั้นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ อุปกรณ์ต่างๆในการตรวจจับแล้วมันก็ไม่มีมากมายนะครับพร้อมสับอาศัยเพียงแค่ผู้คนให้เบาะแสว่าอาจเกิดการตั้งศูนย์หลอกลวงขึ้นหรือว่ามีเหยื่อมาชี้เป้านะครับเพราะนั้นก็ต่างกันนะต่างกับสแกมเมอร์ที่สร้างรังขนาดใหญ่มีอาคารกลุ่มอาคารเป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่นะครับแต่ที่นั่นจะใช้เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ 5-6 คนนะครับหมุนย้ายสับเปลี่ยนไปนะเช่าอาคารต่างๆเช่าอพาร์ตเมนต์โรงแรมนะฮะแต่ก็ก่ออาชญากรรมคล้ายๆกันใช้เทคนิคแล้วก็กลลวงคล้ายๆกันเอกสารต่างๆพฤติการมีการลอกแบบกันมาเลยนะครับอาจจะไม่มีฉากอย่างที่เราเห็นนะครับที่กัมพูชาเนี่ยตั้งเป็นโรงพักปลอมบ้างธนาคารปลอมบ้าง
0: ธนาคารปลอม
8: ค่ะแต่มาเครื่องมือคล้ายกันเลยคุณกนิกานะเอกสารบทสคริปต์ต่างๆเห็นได้ชัดเลยก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์เนี่ยก็ได้ชี้ว่าแน่นอนเลยเห็นความชัดเจนตั้งแต่การปราบปรามในกัมพูชานะฮะก็จะเห็นการรับสมัครในสื่อออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะที่ศรีลังกานะครับรับสมัครคนหลอกลวงมากขึ้นโดยเฉพาะแอปพลิเคชัน Telegram นะครับศรีลังกาก็ยังเนื้อหอมเพราะว่าอะไรนอกจากเรื่องของการเข้าเมืองที่ง่ายดายแล้วนะครับก็มีคล้ายๆเราเนี่ยแหละครับวีซ่าสำหรับ Digital Nomad ของเรานี่ก็เรียกว่า DTV ใช่มั้ยนะผมก็ไปตรวจเช็คล่าสุดแล้วก็ยังให้อยู่นะครับถึงแม้รัฐบาลก็ปรับเปลี่ยนเรื่องของกำหนดระยะเวลา แล้วก็ยังมีเรื่องของค่าเช่าต่างๆต่ำนะครับเทียบแล้วมันก็ต่ำกว่าที่อื่นแต่ตอนนี้พอไปนักท่องเที่ยวจีนเทาไปเช่ากันแล้วเนี่ยโอ้โหมันทำให้เรียกว่าปั่นราคานะสูงลิ่วทำให้ธุรกิจเล็กธุรกิจน้อยของศรีลังกาเองก็มีปัญหาครับนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตที่โอเคเลยนะครับการเข้าซื้อซิมการ์ดอะไรก็ไม่ต้องมีระเบียบยุ่งยากซื้อซิมการ์ดเข้ามาเลยลงอินเทอร์เน็ตก็หาง่ายนะครับแล้วก็ยังมีการผ่อนปลนนะฮะเรื่องเว็บเกมเว็บพนันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือดีเลยสำหรับจีนเทาต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยังสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาศรีลังกาก็มีโครงการของ BRI นะครับ1แถบ1เส้นทางนี้เยอะทีเดียวนะครับชาวจีนก็เห็นกันคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วพอเข้าไปแบบนี้ก็เรียกว่ากลมกลืนมากขึ้นนะครับยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเป็นหนึ่งระยะแรกของเนื้อร้ายสแกมเมอร์ที่เข้าไปเกาะกินอวัยวะชิ้นใหม่ก็คือศรีลังกาในเอเชียใต้นะครับประเทศเกาะซึ่งก็มีการตีแผ่เปิดโปงขึ้นมาว่ากำลังทำลายเศรษฐกิจภาพลักษณ์ของศรีลังกาอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มันก็ชัดเจนว่านี่แหละครับเป็นการย้ายรังครั้งใหม่ก็เป็นบทเรียนนะครับการปราบปรามนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็เอากันให้เต็มที่เป็นความประสานความร่วมมือกับหลายๆชาติจริงๆเพราะฉะนั้นก็กระโดดไปอย่างนี้นะครับเหมือนเห็บเหมือนเหานะกระโดดข้ามไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่5ของ News of the Week ของท้าวโลกครับ
0: การเปิดเผยworld competitiveness นะคะคือดัชนีที่ทำให้เห็นประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศต่างๆเนี่ยออกอันดับออกมาแล้วนะคะสิงคโปร์ปีนี้ก็กลับขึ้นมานะคะเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในโลกหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยถูกฮ่องกงเฉือนไปชนะอันดับหนึ่งนะคะปีนี้สิงคโปร์ก็กลับมาขณะที่ถ้าเราดูอันดับต้นๆเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละค่ะสิงคโปร์ฮ่องกงสวิตเซอร์แลนด์นะคะไต้หวัน UAE เดนมาร์กไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเราได้อันดับดีขึ้น4อันดับจากตอนนี้เนี่ยจากอันดับที่31เราก็มันอยู่อันดับที่26จากทั้งหมด70เขตเศรษฐกิจที่เขาจัดอันดับแล้วก็ประเมินนะคะผลการจัดอันดับ World Competitive Ranking เนี่ยก็ปีนี้ของไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าสมรรถนะทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยปรับลดลงคือเขาเรียกว่า Economic Performance เนี่ยมันไม่ค่อยดีเนาะอันนี้ก็เป็นผลจากปัจจัยการค้าระหว่างประเทศนะคะการจ้างงานในประเทศแล้วก็ เรื่องของเศรษฐกิจในประเทศที่มันไม่ค่อยดีส่วนที่ดีขึ้นเนี่ยส่วนที่ดีขึ้นต้องบอกว่าเป็น business efficiency ประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจเนี่ยดีขึ้น infrastructure หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยดีขึ้นแต่สิ่งที่เรียกว่าคงที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือ government office efficiency ก็คือเรียกว่าประสิทธิภาพของภาครัฐเนี่ยคือจะว่าเป็นตัวถ่วงก็อาจจะพูดแบบนั้นไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ต้องถือว่าเพราะว่ามันไม่ดีขึ้นมันก็เลยทำให้อันดับเนี่ยคือขึ้นได้ไม่มากนั่นเองนะคะทางที่ตัวอื่นๆเนี่ยดีขึ้นนะคะถ้าเราเห็นเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นความท้าทายที่สำคัญของไทยคุณธนัทคะเราอยู่อันดับที่26เนาะถัดจากเราลงไปเนี่ยก็คือเวียดนามเนี่ยเขาอยู่อันดับที่27แต่ว่าคะแนนเนี่ยมันอีกแค่ไม่ถึงจุดทศนิยมอ่ะก็คือจะไล่หลังขึ้นมาแล้วแสดงว่าปีหน้าเนี่ยถ้าโดยเฉพาะประสิทธิภาพภาครัฐของเรายังไม่กระเตื้องแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะถูกเวียดนามแซงหน้าในฐานะประเทศที่มีสมรรถนะการแข่งขันเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเกินจริงเลยนะคะถามว่าจุดตายของประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่าของภาครัฐเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ควรแก้ไขนะคะเห็นดูในรายละเอียดเนี่ยก็พบว่าปัจจัยด้านกรอบบริหารภาครัฐเนี่ยประเด็นสำคัญชัดเจนเลยนะคะการบังคับใช้กฎหมายอันนี้ค่อนข้างแย่คอร์รัปชันและความไม่โปร่งใสนะคะของภาครัฐเนี่ย ก็ยังอยู่ในอันดับที่ต่ำมากๆซึ่งตรงนี้มันไปฉุดไอ้คะแนนรวมของภาครัฐให้ยิ่งต่ำลงนะคะการคลังสาธารณะเนี่ยยังอาจจะไม่แย่มากนะฉะนั้นถ้าเราสามารถแก้ได้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย Rule of Law แล้วก็เรื่องของ Transparency หรือว่า Corruption และความโปร่งใสเนี่ยมันก็จะทำให้สถานะเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะยังคงแซงหน้าเวียดนามได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยคือตอนเนี้ยเขาจ่อรถต้นคออยู่เนาะปีหน้าเนี่ยต้องเกินแน่ๆเลยนะคะเวียดนามเนี่ยคะแนน 70.63 เขาเป็น new entry ด้วยนะคะคือเพิ่งเข้ามาในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยเนี่ยคะแนนอยู่ที่ 71.11 คุณธนาคิดดู 71.11 กับ 70.63 เนี่ยคือต้นคอนี่หวิวตลอดเวลาเลยนะคะทีนี้เนี่ยจากเรื่องนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ดำเนินรายการเรื่องของวง LGBTQ นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว LGBTQI+น่าสนใจมากค่ะคุณทัศน์เพราะว่าตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยคือก่อนหน้าที่เราจะมีการมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมอีกเนาะประเทศไทยเนี่ยถูกมองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลกที่เป็นมิตรกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะอย่างครั้งหนึ่งเนี่ยนิตยสารของเยอรมนีนะคะเคยจัดอันดับไว้เนี่ยจุดหมายท่องเที่ยวที่ดีที่สุดนะคะของนิตยสารดังเนี่ยก็ปรากฏว่าสปาร์ตาคัสแมกซีนนะคะอันนี้เป็นนิตยสารท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ชื่อดังของเยอรมนีนะคะก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่จุดหมายที่เป็นเฟรนลี่ที่สุดนะคะสำหรับคนที่เป็นชาว LGBTQ+ ส่วนนิตยสารไลฟ์สไตล์เอเชียนะคะ5อันดับเมืองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรเมืองหลวงของ LGBTQI+ เนี่ยนะคะอัมสเตอร์ดัมอันดับ1นะคะอันดับ2ซานฟรานซิสโกของสหรัฐอเมริกาอันดับ3ไทเปไต้หวันนะคะอันดับ4บัวโนสไอเรสที่อาร์เจนตินาอันดับ5ก็กรุงเทพประเทศไทยนี่ละค่ะซึ่งนิตยสารฟรอฟนะคะเคยบอกด้วยบอกว่าคือเราเนี่ยมีโอกาสเยอะมากเลยนะคะที่จะใช้การท่องเที่ยวเจาะกลุ่มเป้าหมาย LGBTQ+ เนี่ยเข้ามาแต่ว่าถามว่ามีอุปสรรคไหมมันก็มีอุปสรรคอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเขาคนที่เป็น LGBTQ+ เนี่ยเขาตอบแบบสอบถามเนี่ยบอกว่า 85% เนี่ยเขาพิจารณาเรื่องความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสำคัญทีนี้เนี่ยเวลาเรานำเสนอข่าวเนอะเราก็จะพบว่าไอ้เรื่องความปลอดภัยของเรานี่แหละเป็นปัญหาจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็อยากจะชูเรื่องนี้แต่ว่าพอมันมีปัญหาเรื่องข่าวคราวเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะคะเรื่องสแกมเมอร์บ้างเรื่องอุบัติเหตุรถบ้างนะคะการมึนเมานะคะแล้วก็ก่อเหตุมีเรื่องมีราวเนี่ยอันเนี้ยมันก็ทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันน้อยลงซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเทรนด์การท่องเที่ยวของ LGBTQ+ เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมูลค่ามากถึงคิดเป็นเงินไทยนะคะ 19.70 ล้านล้านบาททำยังไงที่เราจะสามารถดึงดูดการท่องเที่ยวเหล่านี้ได้แน่นอนว่าเรื่องความปลอดภัยนะคะการที่เข้ามาแล้วรู้สึกเฟรนลี่นะคะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญและทั้งหมดนี้ก็คือ News of the Week สัปดาห์นี้ค่ะ
8: News of the Week คุณกนิกาเคยไปเยือนกรุงวอชิงตันดีซีหรือยังครับ
0: ยังเลยค่ะ
8: แล้ว
0: เคยไปแต่ LA แล้วก็นิวยอร์กค่ะ
8: เป็นสถานที่วิ่งจ็อกกิ้งได้เพลิดเพลินดีเลย
0: แล้ว
8: โดยเฉพาะแถบอนุสรณ์สถานต่างๆนะครับก็สระน้ำที่เรียกว่า reflecting pool นะครับก็เป็นจุดใหญ่มีสวนสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้เป็นสะท้อนเงาของอนุสรณ์สถานลินคอนนะครับที่เป็นโครงสร้างใหญ่สูงในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งในการฉลอง250ปีวันชาติของสหรัฐอเมริกาก็มีดำริของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับให้ ทำให้เมืองมันสวยงามนะครับส่วนหนึ่งก็คือการปรับปรุงภูมิทัศน์เรื่องของสระน้ำเนี่ยนะครับสระน้ำยาวที่ปรากฏในหนังนะฟอเรสต์กัมป์เรื่องละผมจำเรื่องอื่นไม่ได้นะครับเป็นสระน้ำยาวสะท้อนอนุสรณ์สถานก็อยากให้มันสวยงาม
0: ที่ฟอเรสต์กัมป์วิ่งไปใช่ไหมคะ
8: ใช่ใช่จำได้ไหม
0: น
8: ะ
0: วิ่งไปหาเคนนิ่ง
8: หวานใจของเขานะฮะแล้วก็ในทรัมป์ก็อยากให้มันโอ้มันสีมันไม่สวยก็เลยมีสั่งจัดงบประมาณขึ้นมาคิดเป็นไทยก็450 460ล้านบาทเนี่ยนะครับให้ทาสีสระน้ำเนี่ยมันตื้นนะครับแต่ความยาว6